หรือรู้ว่าจะมีการปลงพระชนนะครับแล้วก็เป็นการช่วยปกปิดไว้ก็มีโทษจำคุกระหว่างโทษจำคุกตลอดชีวิตนะครับอันนี้เป็นข้อกำหนดอย่างที่ผมนำเรียนไปแล้วว่ามันจะแตกต่างจากแนวคอนเซ็ปต์ของการกระทำความผิดอาญาทั่วไปถัดมากรณีการกระทำใดเป็นการตัดเตรียมเพื่อปลงพระชนมหากษัตริย์นะครับเช่นตัวอย่างการตัดเตรียมเนี่ยเราจะถือว่าอะไรบ้างล่ะที่เป็นการตัดเตรียมอย่างตัวอย่างแรกที่ผมยกไปเรื่องการวางเพลิงเผาทรัพย์เพื่อคุณไปซื้อน้ำมันเตรียมไว้อย่างนี้ก็เป็นนะอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นกรณีการซื้อปืนมาเตรียมไว้เพื่อปลงพระชนแม้จะยังไม่ได้ลงมือกระทำความผิดเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเป็นกรณีผมยกตัวอย่างว่าผมมีแผนจะฆ่าในดำนะแล้วปรากฏว่าผมซื้อปืนมาเก็บไว้ที่บ้านแต่ผมยังไม่ไปเลยการกระทำความผิดฐานพยายามฆ่าโดยส่วนใหญ่จะต้องเล็งเหมือนกับเล็งปืนไปที่ในดำละยังไม่ทันเหนียวไกลนี่ถือว่าเป็นการใกล้เคียงกับผลสำเร็จแต่การกระทำความผิดนี้มีเมื่อการกระทำความผิดฐานตระเตรียมมีความผิดดังนั้นเมื่อไปซื้อปืนมาแล้วสามารถมีพยานหลักฐานในการพิสูจน์ว่าวางแผนเพื่อจะไปปลงพระชนพระมหากษัตริย์อันนี้ก็ถือว่าครบองค์ประกอบแล้วก็ผิดสามารถเอาผิดได้ตั้งแต่ชั้นตระเตรียมการอันนี้จะตามสร้างอาญาปกติถัดมาเรื่องการกระทำนะถ้าเป็นการพยายามปรงพระชนนะครับก็จะคำถามคือเปลี่ยนบอกว่าพยายามจะปรงพระชนแม้จะมีการกระทำยับยั้งกับใจเสียเองไม่ได้กระทำให้ไปตลอดหรือกลับใจนะครับเข้าแก้ไขเพื่อไม่บรรลุผลเมื่อมันไม่ใช่ความผิดฐานอาญาปกติเราจึงไม่นำบทบัญญัติในมาตรายกเว้นโทษในมาตรา82กรณีความพยายามยับยั้งกับใจเข้ามาใช้นะครับนำมาตรา82มาใช้กับบทบัญญัติในมาตรา107นี้ไม่ได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นหัวใจสำคัญซึ่งนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงพยายามปูพื้นในความแตกต่างของความผิดอาญาปกติกับความผิดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงถัดมาถ้าเป็นกรณีของการตัดเตรียมเพื่อปลงพระชนเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญไม่ได้หมายถึงทุกกรณีต้องผิดผมยกตัวอย่างเช่นเพื่อนบอกให้เอ้ยไปซื้อน้ำมันหรือเพื่อนบอกว่าเอ้ยปืนสวยดีขอยืมหน่อยเดี๋ยวจะไปโชว์ที่บ้านผมไม่มีความรู้เลยว่าเพื่อนจะมีแพลนหรือมีแผนที่จะไปทำอะไรดังนั้นการกระทำใดๆที่เป็นการทำหรือช่วยในการตัดเตรียมเช่นสมมติจะมีการไปวางเพลิงพระบรมมหาราชวังแล้วบอกว่าเอ้ยฝากซื้อน้ำมันในนี้มาหน่อยผมไม่รู้ว่าเพื่อนจะเอาไปทำอะไรแล้วก็หรือเพื่อนอาจจะบอกหรือเป็นการหลอกเราการกระทำสาระสำคัญองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ยังจำเป็นจะต้องมีอยู่ในกฎหมายคือผู้กระทำต้องมีเมนเชียหรือเจตนาชั่วดังนั้นถ้าผู้กระทำไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำเป็นขั้นตอนของการตัดเตรียมในการปลงพระชนพระมหากษัตริย์ก็ไม่เข้าถือว่าไม่มีเจตนาจึงไม่เป็นความผิดตามมาตรา107นะครับต่อมารู้ว่าผู้ปลงพระชนนะครับเป็นคนทำนะครับและช่วยปกปิดไว้อันนี้แน่นอนว่ามีความผิดนะครับถือว่าเป็นการช่วยปกปิดก็รับโทษเช่นเดียวกันนะครับถัดมาผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนให้มีการกระทำผมบอกไปแล้วเนาะว่ารับสนับสนุนธรรมดาแล้วรับโทษไม่เท่าตัวการเว้นแต่ในกรณีที่สนับสนุนแล้วเข้าไปในวันอยู่ในวันเกิดเหตุนะครับหรือเข้าไปในการเกิดเหตุแล้วแบ่งหน้าที่กระทำอันนั้นจะเปลี่ยนเป็นตัวการทันทีแต่อันนี้ถ้าเป็นแค่ผู้สนับสนุนไม่ต้องเข้าไปร่วมเป็นตัวการแต่ปกติเนี่ยผู้สนับสนุนจะรับโทษ2ใน3ถูกไหมครับแต่ผู้สนับสนุนตามมาตรา107เนี่ยรับโทษเท่ากันกับตัวการนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อแตกต่างจากอาญาที่เป็นความผิดปกติทั่วไปอันที่2เมื่อกี้เราปองประชนอันนี้เป็นประทุษร้ายต่อพระองค์หรือก็มีการกระทำที่กระทบต่อเสรีภาพนะครับผู้ใดกระทำเป็นการประทุษร้ายต่อตัวพระมหากษัตริย์นะครับก็มีโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตถ้าท่านจำได้จะเคยมีการสมัยก่อนจะมีการจับตัวรัชกาลที่7ไปอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมอย่างเงี้ยกฎหมายการกระทำลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อบทบัญญัติในมาตรา108เพราะถือว่ากระทบต่อเสรีภาพของประมุขนะครับถัดมาเรื่องของการประทุษร้ายต่อพระองค์เสรีภาพเนี่ยนะถ้าการกระทำนั้นเป็นลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ประชาชนก็ต้องระวังโทษประหารชีวิตนั่นนะครับนะหรือในกรณีผู้ใดที่กระทำการเป็นการตระเตรียมที่ผมบอกนะตระเตรียมธรรมดาไม่ผิดแต่ถ้าเรื่องความมั่นคงเนี่ยนะครับตระเตรียมก็ถือว่าเป็นความผิดและมีโทษจำคุกอย่างนี้เป็นต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่16ปีถึง20ปีนะครับทีนี้ความยากจะมาอยู่ตรงจุดนี้แล้วก็เป็นคดีที่มีปัญหาผมว่าน่าจะเยอะที่สุดเคสแรกๆในเรื่องรอบปลงพระชนหรือกระทบเสรีภาพเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะมีการพูดกันถึงสมัยในช่วงก่อนสมัยรัชกาลที่9นะครับแต่ว่าในความผิดช่วงหลังๆที่มีเยอะก็จะมีการพูดถึงมาตรา112เยอะนะครับเรื่องหมิ่นประมาทดูหมิ่นการแสดงความอาฆาตมาร้ายท่านอยากผมอยากให้ท่านดูให้ดีในว่าในบทบัญญัติมาตราเนี้ยมีทั้ง3เรื่องซึ่ง3เรื่องในองค์ประกอบไม่เหมือนกันการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทท่านจะดูว่าจริงๆในหมิ่นประมาทเนี่ยอยู่ในมาตรา326องค์ประกอบหมิ่นประมาทกับดูหมิ่นต่างกันไหมต่างกันแต่ชาวบ้านมักจะเข้าใจว่าเอ้ยคุณมาด่าผมก็แสดงว่าคุณกำลังหมิ่นประมาทผมจริงๆในฐานะเมื่อท่านเป็นนักกฎหมายท่านต้องทราบว่าการมาด่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งกันต่อหน้าซึ่งหน้าลักษณะแบบนี้นะครับหรือจริงๆเป็นการ

อันเป็นการดูหมิ่นกันเฉยๆหมิ่นประมาทจะต้องมีบุคคล3คนผมหมิ่นประมาทก็คือผมใส่ความในกอต่อในขอคือใส่ความเรื่องในกอให้ในขอฟังอย่างนี้คือรู้เรื่องที่ทําให้ในขออาจจะเกลียดหรือหมิ่นเกลียดชังในกอแบบนี้ถึงจะเป็นหมิ่นประมาทเพียงแต่การกระทําเนี้ยนะครับในมาตรา326เราถือว่าเป็นการกระทําผิดเหมือนกันเพียงแต่ถ้าเป็นกับประชาชนก็โทษแบบนึงในกรณีที่เป็นกับประชาชนแต่ว่ากระทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นกระจายให้บุคคลทั่วไปสามารถรับรู้ได้เป็นหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามมาตรา328ก็รับโทษหนักขึ้นแต่อันนี้ด้วยสถานะของผู้ถูกกระทำเป็นพระมหากษัตริย์นะครับเป็นพระราชินีเป็นรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนเนี่ยดังนั้นก็จะมีการกำหนดโทษที่สูงขึ้นก็มีโทษจำคุกตั้งแต่3ถึง15ปีทีนี้มาดูกันนิดนึงนะครับว่าองค์ประกอบอะไรจะถือว่าเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทอะไรจะถือว่าเป็นดูหมิ่นอะไรจะถือว่าเป็นการแสดงความอาฆาตมาตร้ายซึ่งทั้งหมดอยู่ในมาตรานี้และรับโทษตามสิ่งที่ผมเพิ่งนำเรียนไปเมื่อสักครู่หมิ่นประมาทคือการใส่ความผู้อื่นกับบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้นั้นเสียชื่อเสียงนะครับถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังก็อยู่ในมาตรา326ที่ผมบอกแต่มาตรานี้นะครับเป็นการใส่ความตามมาตรานี้จะต้องเป็นต่อพระมหากษัตริย์พระราชินีอย่างที่บอกนะครับแล้วก็มีสถานะพิเศษที่ไม่ใช่สถานะของคนทั่วไปจุดที่สำคัญอยู่ตรงนี้ครับที่ผมเป็นทำสีแดงไว้นะคือโดยหลักแล้วถ้าเป็นการมาตรา326เนี่ยมันจะมีบทบัญญัติก็คือหมิ่นประมาททั่วไปเนี่ยมันจะมีบทบัญญัติในมาตรา329ที่เป็นเหตุในการยกเว้นให้พ้นผิดไปได้ตัวอย่างเช่นเป็นการติชมตามความชอบธรรมนะครับเป็นการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมตัวอย่างเช่นกรณีของประชุมอบต.แล้วมีเจ้าสมาชิกอบต.คนนึงบอกว่าเอ้ยนายกอบต.คุณถ้าไปรับเงินมาคุณเอาเงินไปคืนก็เถอะไม่อยากให้อบต.เสียชื่อเสียงทั้งหมดอันนี้มีคำพิพากษาฎีกาเขียนชัดเจนกรณีการกระทำดังกล่าวเป็นลักษณะพูดแล้วเหมือนคนที่นายกจะรู้สึกว่าเอ๊ะกำลังถูกทำให้ดูหมิ่นเกลียดชังหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เป็นการแสดงความเห็นในที่ประชุมเป็นข้อยกเว้นนะครับในตามมาตรา329แต่การนำบทบัญญัติผมต้องใช้ว่านำมาตรา329ที่เป็นข้อยกเว้นทำเพื่อให้คนผิดเนี่ยมันใช้ประกอบกับมาตรา326และ328เท่านั้นมาตรา329ท่านจะอ้างว่าเป็นกรณีของการแสดงความเห็นติชอบติชมตามทำนองของทำความชอบธรรมท่านใช้329มาเป็นเหตุในการทำให้พ้นผิดจากการกระทำในมาตรา112ไม่ได้นะครับต่อมาเรื่องของการดูหมิ่นอันนี้องค์ประกอบต่างกันละเมื่อกี้ต้องมี3คนผมดูหมิ่นใส่ความบุคคลหนึ่งให้กับอีกบุคคลหนึ่งฟังอย่างนั้นเป็นหมิ่นประมาทแต่ถ้าดูหมิ่นไม่ใช่หมิ่นประมาทแต่เป็นการกระทำโดยการสบประมาทดูถูกเกียดหยามจะทำด้วยวาจาหยาบคายแสดงกริยาเช่นหนึ่งเช่นที่ตัวอย่างที่ผมเขียนไว้เนี่ยนะครับก็คือเช่นผมน้ำลายรถนะครับทั้งนี้เป็นการกระทำดูหมิ่นไม่จำเป็นต้องเป็นการกระทำซึ่งหน้าเป็นการกระทำโดยการโฆษณาแม้เป็นการกระทำรับหลังก็เป็นการดูหมิ่นได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เพราะว่ามันจะต่างกับผมยกตัวอย่างย้อนกลับไปนิดหนึ่งกรณีที่เป็นดูหมิ่นมันจะมีคำว่าดูหมิ่นซึ่งหน้านั้นเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดในเรื่องดูหมิ่นในประมวลกฎหมายอาญาที่ไม่ใช่ส่วนของความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงในพาร์ทนี้เพราะฉะนั้นกรณีของการดูหมิ่นนี้ไม่ได้เขียนไว้ว่าดูหมิ่นซึ่งหน้าเพราะฉะนั้นกระทำรับหลังได้นะหรือการกระทำกับบุคคลด้วยคำสามัญแต่ว่ามีพฤติกรรมในลักษณะของการกระทำเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามสบประมาทนะครับแล้วก็เป็นการกระทำต่อบุคคลที่3นะครับดูหมิ่นแม้ว่าจะมีการกล่าวดูหมิ่นต่อบุคคลที่3ก็ไม่อาจจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทได้เพราะว่าเป็นการดูหมิ่นไม่ใช่การใส่ความในลักษณะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอยากให้นักศึกษาดูให้ดีว่าองค์ประกอบของดูหมิ่นกับหมิ่นประมาทมันไม่เหมือนกันอีกคำถ้อยคำหนึ่งที่อยู่ในมาตรา112คือเรื่องของการแสดงความอาฆาตมาตร้ายนะเป็นการขู่เข็นว่าจะทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายทรัพย์สินนะครับและผู้ที่ถูกขู่เข็นจะต้องเป็นกรณีเขาเรียกว่าและต้องเป็นการขู่เข็นที่ตนไม่มีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งธรรมดาโดยหลักการขู่เข็นโดยปกติก็ไม่ค่อยมีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะอ้างอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้นอกจากนี้นะครับเรื่องความผิดต่อพระราชินีรัชทายาทและผู้สืบราชการแทนถ้าเป็นกรณีของการปลงพระชนนะครับก็จะมีการกำหนดโทษมีต้องระวังโทษจำคุกประหารชีวิตนะครับแล้วก็ความพยายามก็อย่างที่นำเรียนไปแล้วต้องระวังโทษเช่นเดียวกันไม่ใช่เป็นกรณีความผิดฐานพยายามคือ2ใน3ถ้าเป็นกรณีการกระทำเนี่ยนะครับถ้าเป็นลักษณะของการตัดเตรียมนะครับการกระทำดังกล่าวมีความจำโทษจำคุกตั้งแต่12ถึง20ปีนะครับทีนี้ถัดมานะครับเป็นเรื่องของการกระทำความผิดต่อความมั่นคงที่เป็นภายในราชอาณาจักรนะครับความผิดต่อความมั่นคงเนี่ยจะมีความผิดฐานที่เป็นกบฏนะครับมีการยุยงทหารหรือตำรวจให้หนีราชการการกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนเพื่อให้ล่วงละเมิดทำกฎหมายนะครับการยุยงเพื่อจัดให้มีการหยุดงานหรือปิดงาน

รือไม่ยอมขายไม่ยอมค้าขายนะครับแล้วก็มีการกระทำต่อธงหรือเครื่องหมายแห่งรัฐผมขออนุญาตยกตัวอย่างทีละพาร์ทนะครับการกระทำไม่เป็นการกบฏนะผมยกตัวอย่างประเทศไทยน่าจะเราได้ยินประเด็นปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องกบฏแบ่งแยกดินแดนเพราะฉะนั้นถ้าพฤติกรรมนะครับในอย่างในคดีถ้าใครได้ติดตามจะมีเรื่องกรณีของการมีใบปลิวมีการปลุกระดมเพื่อให้คนมีการเป็นกบฏต่อบุคคลที่รัฐส่งเข้ามาเป็นผู้ปกครองในท้องถิ่นการกระทำลักษณะแบบนี้ถือเป็นการกระทำความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรมีความผิดนะครับหรือตัวอย่างเช่นกรณีของการยุยงทหารหรือตำรวจให้หนีราชการเราอาจจะไม่ค่อยเห็นเรื่องนี้ในคดีพวกนี้ในปัจจุบันนี้สักเท่าไหร่ผมขออนุญาตเอาคำพิพากษาฎีกาเก่าๆนะประมาณปีสัก246ต้นๆนะถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ246 263ประมาณนั้นนะครับก็จะมีกรณีอันนี้น่าจะเป็นเคสที่เกิดที่ภาคเหนือนะครับก็ในจังหวัดน่านบอกว่าเอ้ยเนี่ยขับไปสมัยก่อนเขาใช้คำว่ายานหอนะเขายังไม่ใช้คำว่าเครื่องบินไปเป็นทหารถูกเกณฑ์ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องไปขึ้นยานหอเนี่ยมันจะตกลงมาตายกันเป็นพันเลยการให้ข้อมูลในการยุยงส่งเสริมทำให้สุดท้ายแล้วเขาหนีการเกณฑ์ทหารก็เป็นความผิดต่อความมั่นคงในราชอาณาจักรเช่นกันซึ่งเคยเกิดขึ้นและมีคำพิพากษาฎีกาแล้วนะหรือการกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนเพื่อให้ล่วงละเมิดต่อกฎหมายมีปลุกระดมผมยกตัวอย่างและมีคำพิพากษาไปแล้วนะซึ่งเอามาพูดในทางวิชาการได้ตัวอย่างเช่นลุกขึ้นมาเลยไปเอาน้ำมันมาเผาเมืองกันลักษณะแบบนี้เป็นกรณีของการทำให้ปรากฏแก่ประชาชนบอกว่าให้ประชาชนเผาเมืองการกระทำดังกล่าวแน่นอนเป็นการกระทำความผิดเผาสถานที่ราชการเช่นเผาสารกลางจังหวัดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับในภาคอีสานบางจังหวัดนะครับการกระทำลักษณะดังกล่าวแน่นอนว่าเผาก็คือเป็นการทำให้สถานที่ราชการได้รับความเสียหายนะครับหรือเป็นการละเมิดการกระทำหรือเป็นการดำเนินการเพื่อให้ขัดยกตัวอย่างแต่ก่อนไม่มีพรบเกี่ยวข้องกับการชุมนุมในที่สาธารณะปัจจุบันมีแล้วดังนั้นการทำให้ปรากฏแก่ประชาชนเพื่อให้ล่วงละเมิดทำกฎหมายผู้ที่เป็นคนก่อท่านจะเห็นได้ว่าคำพิพากษาปัจจุบันผู้กระทำความผิดในลักษณะโครงสร้างแบบนี้มีคำพิพากษาจำคุกทั้งนั้นนะครับถัดมานะครับเป็นกรณีของการยุยงนะครับหรือจัดให้เกิดการหยุดงานหรือปิดงานมีกรณีหลายอันนะครับที่เป็นกรณีกดดันเพราะว่าองค์ประกอบในเรื่องของการกดดันรัฐบาลให้ดำเนินการตามนโยบายตัวอย่างเช่นพาร์ทที่กำลังเห็นอยู่เช่นมีกรณีน้ำมันที่ราคาสูงขึ้นอาจจะเกิดผลกระทบทั้งเศรษฐกิจในยุคโควิดอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนนะครับแล้วปรากฏว่ามันมีการปรับค่าน้ำมันมีการพูดทั้งฝั่งที่เป็นรถบรรทุกฝั่งที่เป็นรถแท็กซี่ในลักษณะของการที่จะยุยงให้มีการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ทำงานมีการหยุดงานแล้วมันเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจเพื่อเป็นการกดดันรัฐนะครับก็จะอยู่ในความผิดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงภายในรัฐราชอาณาจักรเช่นกันการกระทำต่อธงหรือเครื่องหมายของรัฐเนี่ยนะครับต้องเป็นกรณีที่ต้องเรียนอย่างนี้ว่าไม่ใช่ทุกกรณีคำพิพากษาฎีกาบางอันเคยมีกรณีที่ผู้กระทำความผิดเมานะครับสุดท้ายก็เลยใช้เอาปืนขึ้นมายิงขึ้นฟ้าปรากฏว่าไปโดนธงแล้วสุดท้ายก็ไปนอนหลับอยู่บนโต๊ะของอาจารย์ในโรงเรียนนะครับกรณีแบบนี้ถือว่าผู้กระทำไม่ได้มีเพราะไม่ได้มีพฤติกรรมอื่นในการเหยียดหยามหรือยีธงของที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศนะต่างจากกรณีที่มีการปลดธงแล้วก็เอามาเผาทำลายลักษณะแบบนี้มีคำพิพากษาในลักษณะเป็นการกระทำต่อธงหรือเครื่องหมายแข่งรัฐนะครับเพราะฉะนั้นในบทบัญญัติอันนั้นคือภาพรวมที่ทำให้นักศึกษาเข้าใจทีนี้ผมให้ท่านดูตัวบทบัญญัตินิดนึงกรณีที่เป็นกบฏครับเช่นองค์ประกอบมันจะมีได้หลายอย่างเช่นผู้ใดใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อล้มล้างและเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญบางคนบอกเอออาจารย์เคสนี้ผมเห็นมีตั้งเยอะเลยนะเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเราถูกเปลี่ยนมาประมาณ17-18ครั้งมีการฉีกรัฐธรรมนูญหมายความว่ายกเลิกไปเลยทั้งฉบับแล้วก็เปลี่ยนกันใหม่อย่างนั้นคนไม่โดนพลาดมาตรานี้เยอะหรอโดนได้ครับแต่ท่านอย่าลืมว่าโดยส่วนใหญ่เวลามีการเปลี่ยนรัฐบาลหรือมีการปฏิวัติรัฐประหารตามหลักวิชาการเราจะเห็นได้เลยว่ามันมีความผิดฐานนี้อยู่ในกฎหมายไงดังนั้นแล้วโทษท่านจะเห็นได้ว่าระวังโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตแต่โดยส่วนใหญ่ผู้บริหารในทุกๆยุคที่ขึ้นมาก็จะมีการออกพระราชบัญญัติเรียกว่าพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมทำให้ไม่จำเป็นต้องรับโทษในมาตรา113ในส่วนของการล้มล้างหรือการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญลบล้างอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญนะครับหรือการแบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดเป็นปกครองส่วนหนึ่งส่วนแห่งราชอาณาจักรเพราะประเทศไทยตามมาตรา1เราเป็นรัฐเดียวนะครับไม่มีการแบ่งแยกดังนั้นการกระทําในเชิงโครงสร้างของที่มีการปฏิวัติจะเห็นได้ว่ามันก็ยังมีการกระทําลักษณะดังกล่าวที่ถือว่าเป็นกบฏอยู่แต่ว่ามีเหตุในการดําเนินการเพื่อไม่ได้รับโทษก็คือเป็นการราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในการกระทําความผิดดังกล่าวส่วนคําว่าการใช้กําลังประทุษร้ายเนี่ยถามว่าประทุษร้ายจะต้องก่อให้เกิดผลทางร่างกายมั้ยไม่จำเป็นเหมือนทำร้ายร่างกายครับท่าน

าเป็นทำร้ายร่างกายตามมาตรา295เป็นทำร้ายร่างกายเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจแต่ว่าการทำร้ายไม่เป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจก็มีตามมาตรา391ในขณะเดียวกันการใช้กำลังประทุษร้ายก็เช่นเดียวกันอาจจะไม่เป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจก็ถือว่าเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายได้เช่นกันนะครับครูเคนว่ากำลังจะใช้กำลังประทุษร้ายแต่ถามว่าไม่ได้ทำตัวอย่างเช่นเดี๋ยวจะใช้ปืนใหญ่ยิงถล่มเลยหรือจะใช้เฮลิคอปเตอร์ติดยิงกราดคำถามคือได้ทำไหมอาจจะไม่ได้ทำแต่ขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายก็ถือว่าเป็นแต่ถ้าเป็นคนละกรณีกันขู่ลักษณะว่ามาจัดการอย่างนี้กับรัฐบาลผมจะนายกจะสั่งยุบสภาหรือการดำเนินการเช่นจะเปลี่ยนแปลงวิธีการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้นะครับเช่นจะมีการแถลงในกรณีแปรยติไม่ไว้วางใจเพื่อจะล้มรัฐบาลการกระทำดังกล่าวเป็นกรณีของการดำเนินการตามกรอบของรัฐธรรมนูญการกระทำดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการกระทบต่อความมั่นคงของรัฐภายในนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการดำเนินการตามกรอบสิ่งที่กฎหมายกำหนดทีนี้เพื่อล้มล้างรัฐธรรมนูญอย่างที่บอกนะ ยกเลิกรัฐธรรมนูญการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ โทษครับอันนี้ได้นำเรียนไปแล้วนะครับว่ามันมีผลแล้วมันเกิดขึ้นแล้วเราเขาแก้ไขปัญหาทางปฏิบัติอย่างไรนอกจากนี้มีกรณีของการสะสมซ่องสุมกำลังพลนะครับตระเตรียมหรือกระทำการในการสมคบกันเพื่อเป็นกบฏลักษณะแบบนี้ก็จะมีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีแล้วกรณีตัวอย่างที่ผมยกนะที่เป็นอดีตในสมัยก่อนที่กลัวจะตกเครื่องบินตายกันนะแล้วก็สุดท้ายก็เลยไม่ไปเกณฑ์ทหารไอ้ผู้ที่ยุยงก็จะเป็นบุคคลที่เป็นยุยงทหารให้หรือตำรวจให้หนีจากราชการหรือละเลยไม่กระทำตามหน้าที่นะครับอันนี้ก็ต้องมีระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีอยู่ในมาตรา115นะครับถ้าการกระทำความผิดที่ยุยงนะโดยมุ่งหมายเป็นการบ่อนให้วินัยและสมรรถภาพของทหารเสื่อมทรามลงก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีก็จะเป็น เพราะอันนี้ผมถือว่าเป็นกำลังสำคัญนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงของรัฐนะเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทหารถือเป็นกำลังหลักในการดูแลความมั่นคงปลอดภัยของรัฐการที่ทำให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวมีความหย่อนสมรรถภาพหย่อนสมรรถนะในลักษณะของการปฏิบัติหน้าที่ได้โดยกรอบก็ถือว่าเป็นการกระทบอย่างรุนแรง นะครับขออนุญาตนะครับผู้ใดนะครับกระทำด้วยปรากฏด้วยประชาชนนะครับแล้วด้วยวาจาหรือหนังสือมีวิธีการอื่นใดนะครับกระทำมุ่งหมายรัฐธรรมนูญเช่นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายนะครับแผ่นดินหรือข่มขืนใจหรือใช้กำลังประทุษร้ายนะครับก่อให้เกิดการปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องอันนี้ผมขอพูดเพิ่มนิดนึงคำว่าปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องเนี่ยสมมติคุณพูดกับกลุ่มคน5คนคุณพูดกับกลุ่มคน100คนอาจจะมีความที่เนื้อจำนวนที่มันแตกต่างกัน impact ที่มันแตกต่างกันแต่ปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าทำไมบทบัญญัติในมาตราเกี่ยวข้องกับความมั่นคงบางทีเหมือนกับเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งเนี่ยค่อนข้างพยายามจะต้องบังคับใช้เพราะท่านอย่าลืมว่ามันเป็น conflict ระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาฝั่งนึงเห็นว่าผิดฝั่งนึงเห็นว่าไม่ผิดเจ้าหน้าที่อยู่ตรงกลางคำถามคือคนที่มองว่าผิดแล้วเขาไปแจ้งความอีกฝั่งนึงมองว่าไม่ผิดเกิดเจ้าหน้าที่มองว่าไม่ผิดด้วยแต่คนที่มองว่าผิดก็แจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบอันนั้นไม่ใช่เป็นปัญหาที่ตัวด้วยกฎหมายแต่มันเป็นปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายเพราะเป็นปัญหาทางปฏิบัติของบุคคลที่ต้องตัดสินใจซึ่งเขาก็ต้องคำนึงถึงตัวเขาเองด้วยว่าเขาจะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือเปล่าจึงเป็นปัญหาในทางปฏิบัติของการปรับใช้ในความผิดเรื่องพวกนี้นะครับโดยเฉพาะมาตรา112นะครับแล้วก็ในกรณีหรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายเนี่ยนะครับผมบอกแล้วว่าก็อันนี้จะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีนะครับแล้วก็มีบุคคลได้รับโทษลักษณะแบบนี้ค่อนข้างเยอะในจากช่วงวิกฤตต่างๆที่ผ่านมาในรอบประมาณ 20-30 ปีนะครับถัดมาทำให้ปรากฏด้วยวาจาหรือหนังสือนะก็จะเป็นการโดยการโฆษณามุ่งร้ายต่อแผ่นดินนั้นพวกนี้นะครับถือว่าเป็นความผิดทั้งหมดตามที่นำเรียนไปแล้วโดยเป็นการยุยงส่งให้มีการหยุดงานอันนี้เป็นตัวบทนะครับเพื่อให้เกิดท่านดูดีๆนะเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินอันนั้นอย่างหนึ่งแต่เพื่อเป็นการบังคับรัฐหรือเป็นการข่มขู่ประชาชนเพราะฉะนั้นกรณีการกดดันรัฐหรือให้รัฐบาลจำเป็นจะต้องบังคับให้รัฐจะต้องทำอย่างหนึ่งอย่างใดจากสิ่งที่ตัวเองประท้วงด้วยการไม่ยอมขายสินค้าหรือการติดต่อทางธุรกิจใดๆหรือเป็นการปิดงานงดการจ้างครับอันนี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามมาตราความผิดตามมาตรา117มีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน7ปีเช่นกันแล้วก็ถัดมานะครับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินอันนี้ทราบแล้วนะว่าโดยส่วนใหญ่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญมีการแก้ไขบทบัญญัติว่าไปหรือเป็นการข่มขู่ประชาชนก็คือเป็นประชาชนทั่วไปไม่ใช่ข่มขู่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจงเพราะว่าเวลาเราพูดถึงประชาชนคือเป็นกลุ่มคนนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายนี้มันกระทบต่อความมั่นคงจึงไม่ได้เป็นการพูดถึงการกระทำต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งทีนี้ต่อมาเป็นเรื่องของการกระทำความผิดต่อความมั่นคงของรัฐที่อยู่นอกราชอาณาจักรนะครับ

เนื้อหาสาระสำคัญก็จะมีการกระทำนั้นเพื่อให้เอกราชของรัฐเสื่อมไปนะครับคบคิดกับบุคคลซึ่งกระทำเพื่อผลประโยชน์ของรัฐในต่างประเทศเอาง่ายๆมีจะมีเยอะนะครับที่เป็นคนไทยที่บางทีตอนนี้ต่อต้านรัฐไทยไปอยู่ที่ต่างประเทศซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจจะไม่เป็นความผิดกับในประเทศผมยกตัวอย่างเช่นมาตรา112คุณย้ายไปอยู่ต่างประเทศเรียบร้อยปุ๊บการกระทำของต่างประเทศหลายประเทศมีการยอมรับในเรื่องของ the rights of expression นะสิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือสิทธิในการแสดงออกดังนั้นเวลาร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนเข้ามาไม่ได้แต่ว่ามีวิธีการในการกระทำโครงสร้างที่อาจจะนอกจากถ้าเป็นเรื่องหมิ่นพระบรมราชานุภาพนั่นก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นกรณีของการเป็นไส้ศึกไปให้ข้อมูลของต่างประเทศเราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเคสนี้กับประเทศไทยในภาวะนี้เท่าไหร่แต่เราอาจจะเห็นหลายเคสตัวอย่างเช่น มีคนจีนที่ไปอาจจะไปอยู่ที่รัสเซียแล้วให้ข้อมูลรัสเซียมาโจมตีจีนทั้งๆที่จริงๆเป็นแผ่นดินเกิดหรือของสหรัฐอเมริกาโครงสร้างลักษณะแบบนี้กฎหมายแบบนี้มีทั่วโลกนะครับในเชิงโครงสร้างของการที่คนชาติของตัวเองไปอยู่ที่ประเทศอื่นแล้วให้ข้อมูลให้พยานหลักฐานหรือให้เอกสารที่เป็นประโยชน์ในการที่ใช้ในการโจมตีดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการคบคิดกับบุคคลซึ่งมีการกระทำเพื่อผลประโยชน์ของรัฐต่างประเทศคนไทยที่ไปรบต่อประเทศหมายความว่าผมยกตัวอย่างนะเคสที่เกิดขึ้นก็คือเป็นกรณีที่สมมุติรัสเซียคนยูเครนไปช่วยรัสเซียรบยูเครนอย่างเงี้ยถือว่าก็เข้าตามองค์ประกอบแบบนี้อุปการะการรบแก่ข้าศึกการกระทำให้ได้มาซึ่งความลับแล้วไปให้ข้าศึกของประเทศนะครับกระทำให้ผู้อื่นเรื่องรู้หรือได้มาซึ่งความลับแล้วมันจะเกิดผลกระทบต่อประเทศนะครับกระทำแก่เอกสารเกี่ยวกับส่วนได้เสียของรัฐนะครับกระทำกิจการที่ได้รับมอบหมายโดยทุจริตกระทำโดยมีเหตุร้ายแก่ประเทศจากภายนอกแล้วก็ตัดเตรียมการกระทำรวมถึงพยายามกระทำนะครับแล้วก็สนับสนุนการกระทำทั้งหมดทั้งมวลผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าเป็นการกระทำที่ทำไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนใดอยู่ของในราชอาณาจักรนั้นตกไปอยู่ภายใต้อำนาจของอำนาจที่เป็นไตของรัฐอื่นนะครับหรือเพื่อให้เอกราชของรัฐเสื่อมเสียไปอันนี้ก็เป็นความผิดนะครับแล้วก็มีโทษประหารชีวิตและจำคุกตลอดชีวิตเพราะเรื่องนี้กระทบต่อความมั่นคงของรัฐอย่างยิ่งคบคิดกับบุคคลอื่นนะครับเพื่อประโยชน์ของรัฐต่างประเทศด้วยความประสงค์ที่จะให้เกิดการดำเนินการต่อรัฐเองอันนี้ก็ได้รับโทษนะจะเห็นได้ว่าโทษโดยส่วนใหญ่นะอย่างเช่นกระทำโดยการรบต่อประเทศตัวเองก็คือรับโทษไปประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตแต่ถ้าเป็นกรณีการกระทำใดๆนะครับให้ได้มาซึ่งข้อความนะแล้วมันก็อาจจะเกิดกระทบต่อความปลอดภัยของประเทศนี่โทษจำคุกไม่เกิน10ปีนะครับอันนี้เป็นกรณีพวกสายลับนะครับกรณีผู้ใดกระทำการใดๆนะครับเพื่อให้ผู้อื่นได้ล่วงรู้ซึ่งข้อความในเอกสารที่เป็นความลับในความปลอดภัยประเทศก็จำคุกไม่เกิน10ปีเหมือนกันถ้าการกระทำนั้นอยู่ในภาวะสงครามนะครับการรบหรือภาวะสงครามก็จะโทษสูงขึ้นระหว่าง5ปีถึง15ปีนะครับแล้วถ้ามีการปลอมหรือทำเทียบขึ้นมีการปิดบังยักย้ายทำให้เสียหายโดยเอกสารนี้ก็มีถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดำเนินการและกระทบกับประเทศอันนี้ก็โทษจำคุกไม่เกิน10ปีนะครับแล้วก็ส่วนของกระทำการให้เกิดเหตุร้ายจากภายนอกนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามันขึ้นอยู่กับความร้ายแรงและความรุนแรงนะครับถ้าหนักหนาสาหัสเข้ามารบเลยหรือมุ่งประสงค์ร้ายก็จะมีโทษถึงประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตแต่ถ้าเป็นเรื่องเอกสารการให้ข้อมูลโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ถ้าให้ข้อมูลเพราะปกติก็อยู่ที่ไม่เกิน10ปีถ้าภาวะสงครามก็อาจจะโทษสูงกว่านั้นแล้วก็ประเด็นที่สำคัญที่บอกไปแล้วว่ามันเป็นความผิดในเรื่องของความมั่นคงเพราะฉะนั้นการตัดเตรียมนะครับหรือการพยายามกระทำความผิดในหมวดนี้ต้องระวังโทษสำหรับความผิดนั้นจะมารับโทษ2ใน3หรือจะบอกว่าการตัดเตรียมการไม่เป็นความผิดไม่ได้ดังนั้นการตัดเตรียมการในหมวดนี้ทั้งหมดที่เป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นรอบปงประชนไม่ว่าจะเป็นความผิดเกี่ยวกับรัฐถือว่าเป็นความผิดคือเหมือนเป็นตัวการในการทำนะแล้วก็สนับสนุนตัดเตรียมพยายามทั้งหมดครับโทษเต็มจำนวนนะครับถัดมาเรื่องของประทุษร้ายในกรณีไม่กฎหมายในส่วนนี้ไม่ได้กำหนดแต่เฉพาะของไทยเท่านั้นนะครับดังนั้นกรณีที่จะมีการทำเช่นประมุขนะครับดูหมิ่นนะครับหมิ่นประมาทนะครับหรือผู้แทนต่างประเทศก็มีโทษนะครับสูงเพียงแต่ว่าโทษจำคุกอาจจะน้อยลงมาหน่อยนะครับก็จะอยู่ในประมาณ1ถึง ปีนะครับแล้วความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายเป็นการกระทำก่อการร้ายนะครับหรือเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือบุคคลสมาชิกที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายเนี่ยก็คือใช้กำลังประทุษร้ายการก่อการร้ายคือกรณีที่ทำให้บุคคลที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะครับเกิดความระส่ำระสายมีการโจมตีระบบโทรคมนาคมสาธารณประโยชน์ทำให้รับความเสียหายในระบบเศรษฐกิจที่เป็นระบบเศรษฐกิจสำคัญนะครับแล้วก็มุ่งที่จะขู่เข็นการกระทำดังกล่าวจะมีโทษทั้งประหารชีวิตจำคุกตลอด

ชีวิตแล้วก็หรือจะมีโทษจำคุกแต่3ถึง20ปีนะครับแล้วก็กรณีนี้ผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนนะครับต้องระวางโทษเท่าเช่นเดียวกับตัวการนะครับนะแล้วก็ความผิดเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทั้งหมดที่ผมนำเรียนไปจะเห็นได้ว่าคอนเซ็ปต์ขออนุญาตย้อนนะครับแล้วก็ภายในครึ่งนาทีที่เหลือนี้ผมคิดว่าการกระทำความผิดจำไว้ว่าถ้าเป็นตัดเตรียมเป็นพยายามหรือเป็นผู้สนับสนุนไม่ว่าปงพชนการกระทำความผิดเรื่องก่อการร้ายการกระทำความผิดที่เป็นกระทบความมั่นคงทั้งในเกิดขึ้นภายในรัฐหรือนอกรัฐทั้งหมดนี้จะไม่มีคอนเซ็ปต์เดียวกันกับความผิดทางอาญาปกติจะมีความผิดเสมือนกับบุคคลกล่าวได้เป็นผู้ลงมือกระทำความผิดหวังว่าเนื้อหาในส่วนนี้ก็จะทำให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการกระทำที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐในทุกๆกรณีขอบคุณ

วัสดีครับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและประชาชนที่รักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันเกี่ยวกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับหัวข้อดังกล่าวนี้ก็จะปรากฏอยู่ในชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยในหน่วยที่7ซึ่งปกติก็จะมีตอนมีหัวเรื่องนะครับหน่วยนี้ก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันนะครับตอนที่1จะพูดถึงแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องของแนวความคิดต่างๆที่มาความหมายความสำคัญนะครับขององค์กรอิสระนะครับส่วนตอนที่2ก็จะพูดถึงบทบาทขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรอิสระดังกล่าวนั้นนะครับซึ่งมักก็จะปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วย5องค์กรสำคัญนะครับก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับส่วนตอนที่3เราก็จะพูดถึงปัญหาอุปสรรคขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญในระบบการเมืองไทยนะครับซึ่งก็จะแบ่งปัญหาอุปสรรคที่สำคัญเป็น3ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็จะเป็นปัญหาด้านความชอบธรรมนะครับประการที่2ก็จะเป็นปัญหาด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประการที่3ก็จะเป็นปัญหาทางด้านเสถียรภาพนะครับอันนี้คือภาพรวมของหน่วยที่7ว่าด้วยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับคราวนี้เราก็จะมาเน้นพูดถึงในแต่ละตอนนะครับตอนที่1เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดทั่วไปที่เกี่ยวกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับประการแรกสุดเลยเนี่ยนะครับผมอยากให้นักศึกษาและประชาชนเนี่ยนะครับได้เข้าใจในคำสองคำนะครับก็คือคำว่าองค์กรรัฐที่เป็นอิสระกับคำว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญกันเสียก่อนนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเบื้องต้นนะครับคือคำว่าองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระเนี่ยก็จะมีความหมายที่มันกว้างมันมีขอบข่ายที่ครอบคลุมองค์กรของรัฐใดๆก็ตามครับที่มีความเป็นอิสระหรือว่าไม่อยู่ในสังกัดของฝ่ายใดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริ

ารหรือฝ่ายตุลาการนะครับหรือว่าอาจจะอยู่ในสังกัดก็ได้นะครับอาจจะอยู่ในสังกัดของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารหรือฝ่ายตุลาการแต่มีความเป็นอิสระพอสมควรนะครับในการบริหารหรือการดำเนินการองค์กรนั้นๆขึ้นอยู่กับขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกฎหมายจัดตั้งนะครับกฎหมายจัดตั้งองค์กรแล้วก็ขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญด้วยนะครับส่วนคำที่สองนี่นะครับคือคำว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนี่นะครับก็ถือว่าเป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนั่นเองครับนะครับเพียงแต่เพียงว่ามันมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับโดยเริ่มต้นตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540เป็นต้นมาถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับก็คือฉบับพุทธศักราช2560นะครับซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดนี้นะครับก็คือฉบับปีพุทธศักราช2560นั้นเนี่ยได้บัญญัติไว้จำนวน5องค์กรด้วยกันนะครับก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแล้วก็คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเนี่ยก็หมายถึงองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนั่นเองครับเป็นแต่เพียงเป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระที่นำมาบัญญัติไว้เป็นเฉพาะเป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็มีลักษณะพิเศษเฉพาะในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปี2540เป็นต้นมาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือภาพรวมคร่าวๆนะครับความจริงแล้วในรัฐธรรมนูญเองอาจจะมีการบัญญัติองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรอื่นๆไว้ได้ครับแต่ไม่ใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญครับซึ่งเราจะเห็นได้จากบางฉบับเช่นรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550นี่นะครับเราจะพบองค์กรที่เรียกว่าสภาพัฒนาการเมืองก็ดีนะครับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ดีหรือคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเนี่ยซึ่งเคยบัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็อาจจะรวมถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมนะครับหรือที่เรียกกันสั้นๆว่ากสทช.นะครับก็เราก็ถือว่าเป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระได้นะครับแต่ไม่ใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งในแต่ละองค์กรนั้นก็จะมีบทบาทหน้าที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายจัดตั้งดังกล่าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อยากทำความเข้าใจเป็นเบื้องต้นนะครับคราวนี้เราก็จะมาดูว่าแนวคิดทั่วไปที่เกี่ยวกับองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนี่นะครับมันมีปรัชญาการเมืองมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับผมก็จะขอยกแนวคิดหรือปรัชญาการเมืองของนักปราชญ์ทางการเมืองเนี่ยบางท่านขึ้นมาเพื่ออธิบายให้เกิดความชัดเจนนะครับท่านแรกเลยนะครับก็คือชองโบแดงนะครับชองโบแดงเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดที่เกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยนะครับที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของความเป็นรัฐที่อิสระครับคือการสร้างระบบกลไกในการควบคุมตรวจสอบที่จะไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีอำนาจมากเกินไปจึงเป็นสาระสำคัญของการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยในยุคสมัยใหม่นะครับแนวคิดของการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีรากฐานมาจากการที่ประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะครับหรืออำนาจอธิปไตยมีที่มาจากประชาชนก็มีการขยายกรอบแนวความคิดดังกล่าวนี้นะครับว่านักการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนทั้งในระดับชาติก็ดีระดับท้องถิ่นก็ดีนี่นะครับรวมถึงบรรดาข้าราชการพนักงานองค์กรของรัฐทุกระดับทุกประเภทเนี่ยก็มีหน้าที่เป็นทั้งตัวแทนแล้วก็เป็นผู้รับใช้ประชาชนเพราะว่าได้รับผลตอบแทนจากภาษีอากรของประชาชนเป็นสำคัญนะครับอิทธิพลของแนวความคิดดังกล่าวนี้ก็จึงเป็นที่มาของการพยายามที่จะสร้างระบบกลไกในการควบคุมตรวจสอบซึ่งกันและกันนะครับโดยเฉพาะความพยายามในการควบคุมตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งที่ทำหน้าที่ในองค์กรฝ่ายบริหารก็ดีนะครับหรือองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติก็ตามเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นแนวความคิดหนึ่งในการสร้างระบบกลไกดังกล่าวก็คือเนี่ยครับคือที่มาขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนะครับนักปราชญ์คนที่สองนะครับที่มีส่วนสำคัญ
ค่อนข้างมากทีเดียวนะครับที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนี่นะครับก็คือจอห์นล็อกครับจอห์นล็อกนั้นก็เป็นนักปราชญ์ชาวอังกฤษครับซึ่งมีผลงานที่เขียนเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยแยกออกเป็น3อำนาจด้วยกันก็คืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารแล้วก็อำนาจเกี่ยวกับการทำสงครามนะครับการทำสนธิสัญญาและการแลกเปลี่ยนทูตนี่นะครับโดยจอห์นล็อกก็เห็นว่าอำนาจที่สำคัญที่สุดก็คืออำนาจนิติบัญญัติซึ่งเป็นอำนาจที่กำหนดหลักเกณฑ์ขอบเขตตามสิทธิธรรมชาติของมนุษย์นะครับเช่นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเสรีภาพทรัพย์สินนะครับส่วนอำนาจบริหารก็เป็นอำนาจบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายถูกไหมครับใครที่ฝ่าฝืนก็จะถูกลงโทษนี่นะครับซึ่งแนวความคิดของจอห์นล็อกนี่นะครับก็เป็นที่มาขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระเช่นเดียวกันนะครับนักปราชญ์ท่านที่3ก็คือชองชาร์ครุสโซครับชองชาร์ครุสโซนั้นเนี่ยก็พูดถึงอำนาจสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับว่าเป็นอำนาจนิติบัญญัติที่จะทำให้รัฐดำรงอยู่ได้นะครับรุสโซถือว่าอำนาจนิติบัญญัติเนี่ยคือหัวใจของรัฐส่วนอำนาจบริหารคือมันสมองนะครับที่จะสั่งการให้ส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวเมื่อมันสมองของบุคคลกลายเป็นอัมพาตเนี่ยบุคคลผู้นั้นก็ยังมีชีวิตต่อไปได้นะครับแต่ลงเมื่อหัวใจหยุดเต้นเมื่อใดความตายก็จะมาถึงเมื่อนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรุสโซก็จะให้ความสำคัญกับอำนาจนิติบัญญัตินะครับว่าเป็นอำนาจสูงสุดนะครับท่านที่4นี้ถือว่าสำคัญค่อนข้างมากและตรงกับเรื่องขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนะครับท่านนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของหลักการแบ่งแยกอำนาจที่แท้จริงนะครับก็คือมงเตสกิเออร์นะครับมงเตสกิเออร์ก็เขียนไว้ในหนังสือที่ชื่อว่าเจตนารมณ์แห่งกฎหมายนะครับที่บอกว่าทุกรัฐนี้จะมีอำนาจแบ่งออกเป็น3อำนาจที่สำคัญก็คืออำนาจนิติบัญญัตินะครับอำนาจบริหารนะครับแล้วก็อำนาจตุลาการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมงเตสกิเออร์เห็นว่าบุคคลใดก็ตามครับซึ่งมีอำนาจมักจะใช้อำนาจนั้นเกินเลยอยู่เสมอและก็จะใช้อำนาจจนกว่าจะถึงขีดจำกัดเท่าที่ตนจะใช้อำนาจนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้มีการใช้อำนาจเกินขอบเขตก็เลยจัดให้อำนาจหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับมันไปหยุดยั้งอีกอำนาจหนึ่งตามวิถีทางของมันเองครับโดยทำให้ผู้ใช้อำนาจทั้ง3นั้นเป็นอิสระต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แหละครับเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระเราก็จะเห็นได้ว่าที่มาของแนวคิดต่างๆนั้นนะครับก็คือความเป็นมาที่จะนำไปสู่องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะสรุปความหมายขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระได้นะครับว่ามีความหมายว่าองค์กรของรัฐที่ได้รับมอบหมายครับให้ดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจของรัฐตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยเป็นองค์กรของรัฐที่มีสถานะพิเศษครับซึ่งได้รับหลักประกันให้สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้โดยอิสระปลอดพ้นจากการแทรกแซงขององค์กรของรัฐหรือสถาบันการเมืองอื่นรวมทั้งอยู่เหนือกระแสและการกดดันใดๆครับที่เกิดขึ้นภายในสังคมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในความหมายดังกล่าวนี้นะครับลักษณะสำคัญขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนั้นก็จะมี2ประการสำคัญประการแรกนี่นะครับก็คือหลักความเป็นอิสระนะครับหมายถึงองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นมานี้นะครับก็จะมีที่มาหรือการเข้าสู่อำนาจโดยมีการกำหนดกระบวนการขั้นตอนที่ชัดเจนมีความรัดกุมเพียงพอครับที่จะป้องกันการแทรกแซงของอำนาจอื่นมีการกำหนดคุณสมบัติและวิธีการได้มาของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรนั้นไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายนะครับความเป็นอิสระโดยการไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ใดหรือโดยองค์กรอื่นใดนะครับความเป็นอิสระในการกำหนดแนวนโยบายของตนเองได้โดยไม่ถูกองค์กรอื่นมาครอบงำหรือแทรกแซงได้โดยง่ายนะครับความเป็นอิสระในเรื่องของงบประมาณหรืออาจจะมีหน่วยธุรการที่มีความเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อหน่วยงานอื่นใดเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
นะครับ

ส่วนประการที่2ก็คือหลักความเป็นกลางนะครับหลักความเป็นกลางก็โดยการไม่เป็นฝักเป็นฝ่ายหรือที่เราเรียกกันว่านอนปฏิสารนะครับก็คือไม่ลำเอียงนะครับไม่มีความเป็นกลางไม่มีไม่มีความเที่ยงธรรมสามารถใช้ดุลพินิจได้อย่างอิสระนะครับสามารถจะตัดสินใจได้อย่างมีเหตุมีผลซึ่งความเป็นกลางนี้ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับต่อองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระซึ่งก็ต้องทำหน้าที่ทั้งทางด้านตุลาการก็ดีกึ่งตุลาการก็ดีหรือทำหน้าที่ตรวจสอบหรือรับเรื่องร้องเรียนบรรเทาทุกข์เยียวยาแก้ไขความผิดพลาดจากการใช้อำนาจรัฐนั้นๆนี่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือลักษณะสำคัญขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนะครับส่วนความสำคัญขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนั้นนี่นะครับก็มีอยู่หลายประการด้วยกันนะครับนักศึกษาและประชาชนครับนักกฎหมายมหาชนก็จะมีแนวคิดที่เกี่ยวกับองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนั้นนะครับว่า เป็นผลมาจากกฎหมายปกครองยุคใหม่ที่เน้นดุลยภาพระหว่างประโยชน์ของสาธารณะกับประสิทธิภาพของการบริหารรัฐกิจเพื่อเข้ากับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลแล้วก็ให้ความสำคัญขององค์กรและกระบวนการว่าหากมีการจัดตั้งองค์กรที่ดีมีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนะครับประกอบกันในองค์กรนั้นเนี่ยนะครับมีกระบวนการดำเนินงานที่เหมาะการถ่วงดุลอำนาจอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมีการรับรองสิทธิหน้าที่ของเอกชนต่างๆนะก็จะเป็นผลดีนะครับต่อการบริหารการปกครองยุคใหม่นะครับประการที่สองนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลดีต่อการปฏิรูประบบการบริหารจัดการของรัฐเสียใหม่นะครับโดยเฉพาะการที่จะมีแนวคิดการจัดตั้งองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนะครับก็เป็นหนึ่งในแนวทางทั้งหลายเหล่านั้นนะครับประการที่3ก็มีความสำคัญต่อการปฏิรูปการเมืองการปกครองโดยมีหน้าที่ที่สำคัญก็คือการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการเมืองนะครับรวมทั้งฝ่ายราชการในด้านต่างๆนะครับรวมทั้งการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนั้นก็จัดเป็นสถาบันทางการบริหารที่สำคัญเพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารที่มีประสิทธิภาพกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะครับอันเนื่องมาจากโครงสร้างระบบบริหารรูปแบบเดิมนะครับซึ่งมีปัญหามีความจำกัดในตัวของมันเองนะครับประการที่4ก็ทำให้เกิดแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจในการบริหารนะครับเพื่อให้ฝ่ายบริหารที่ทำหน้าที่หลักครับคือการให้บริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือภาพรวมทั้งหมดของแนวคิดทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของรัฐที่เป็นหลักนะครับนักศึกษาและประชาชนที่รักทุกท่านนะครับเราก็จะมาพูดถึงประเด็นหลักประเด็นที่สองนะครับที่เกี่ยวข้องกับบทบาทขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญในระบบการเมืองไทยนะครับโดยเฉพาะความเป็นมาขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญในระบบการเมืองไทยเนี่ยต้องถือว่าจุดกำเนิดของมันนี่นะครับก็เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2540ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540ก็เป็นไปตามแนวทาง รัฐธรรมนูญนิยมนะครับซึ่งเป็นที่มาของการจัดตั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญขึ้นมารองรับภารกิจในการปฏิรูปการเมืองดังกล่าวนี่นะครับอย่างไรก็ตามนี่นะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560เนี่ยซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับได้กำหนดให้มีองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่สำคัญรวม5องค์กรเท่านั้นเองนะครับก็ได้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ะครับก็เพียง5องค์กรนี้เท่านั้นนะครับที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบการได้มาซึ่งอำนาจรัฐการใช้อำนาจรัฐและการสืบต่ออำนาจรัฐนะครับโดยเฉพาะของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าความเป็นมาของเรื่องนี้

หรือที่เรารู้จักกันว่าพฤษภาทมิฬเนี่ยนะครับคือหลังจากปี2535เนี่ยก็มีเสียงเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปการเมืองขึ้นมานะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาทำหน้าที่ในการปฏิรูปการเมืองขึ้นมาหลายองค์กรนะครับเช่นในสมัยรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีชวนหลีกภัยครั้งที่หนึ่งนี่นะครับท่านก็ตั้งองค์กรที่เรียกกันว่าคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยชื่อย่อๆก็คือคผป.นี่นะครับซึ่งก็มีศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีเนี่ยเป็นประธานนะครับก็มาระดมสมองนะครับกำหนดแนวคิดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการเมืองนะครับแล้วก็ต่อมาในสมัยรัฐบาลท่านนายกบรรหารศิลปอาชาเนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองหรือคปก.ขึ้นมาซึ่งมีท่านอาจารย์ชุมพลศิลปอาชาเป็นประธานเมื่อประมาณปี2538ถึง2539นะครับแล้วก็นำไปสู่การจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับชุดแรกนะครับเรียกกันว่าสสร.ชุดแรกนะครับเมื่อปี2539ซึ่งก็ไปจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่นะครับซึ่งก็เป็นที่มาของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2540นั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นบทบัญญัติครั้งแรกนะครับที่พูดถึงองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยก็ดีคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองก็ดีเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการระดมสมองนักวิชาการต่างๆนะครับเกี่ยวกับแนวคิดว่าด้วยการปฏิรูปการเมืองแล้วก็เป็นที่มานะครับเป็นที่มาขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ได้พูดไปทั้ง5องค์กรนี้นะครับถ้าเราดูแต่ละองค์กรนี้นะครับองค์กรแรกนี้นะครับก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก็จัดตั้งขึ้นมาก็เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบการได้มาซึ่งอำนาจทางการเมืองนั่นเองเพราะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเป็นผู้ไปบริหารจัดการการเลือกตั้งทุกระดับให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับเช่นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ดีนะครับป้องกันการกำจัดการทุจริตในการเลือกตั้งนะครับการจัดการเลือกตั้งอย่างเป็นธรรมให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองเกิดความเท่าเทียมกันให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นองค์กรที่มีความสำคัญที่ทำหน้าที่ในการกั้นกรองที่มาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับองค์กรที่สองนั้นก็คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยก็เข้ามาทำหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถูกไหมครับพอนักการเมืองได้รับการเลือกตั้งเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ดีเป็นคณะรัฐมนตรีก็ดีอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เข้ามาใช้อำนาจในทางการเมืองก็ต้องมีการควบคุมตรวจสอบถูกไหมครับการควบคุมตรวจสอบเพื่อที่จะไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันนะครับอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของคณะกรรมการปปช.นั่นเองนะครับส่วนองค์กรที่3ก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินในชื่อเดิมเลยนะครับที่เป็นที่มาของแนวคิดนั้นก็คือผู้ตรวจการรัฐสภาต่อมาก็เปลี่ยนเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาและสุดท้ายก็มาลงเอยที่คำว่าผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับองค์กรนี้ก็ตั้งขึ้นมาเพื่อจะทำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการใช้ดุลพินิจนะครับแล้วก็อำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับโดยเฉพาะที่อาจจะไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับหรือว่าใช้อำนาจในเกินขอบเขตที่ไปทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับ องค์กรที่3เรียกกันว่าคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือคตง.เนี่ยนะครับคตง.ก็ทำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับให้เกิดความถูกต้องโปร่งใสมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับแล้วก็องค์กรที่5นี่นะครับก็คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยก็ตั้งขึ้นมาเพื่อจะทำหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีส่วนในการส่งเสริมองค์กรภาคประชาสังคมในการทำหน้าที่ในการปกป้องพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนดังกล่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเหล่านี้นะครับก็ได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญตั้งแต่
รัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2540เป็นต้นมานะครับแล้วก็มีวิวัฒนาการทั้ง

ในเรื่องที่เกี่ยวกับชื่อเรียกก็ดีอำนาจหน้าที่ก็ดีวิธีการได้มาซึ่งบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีความสำคัญและจุดที่ว่าการปฏิรูปการเมืองของเรานี้นะครับจะประสบความสำเร็จมากน้อยประการใดก็ขึ้นอยู่กับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์

0: ักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมุมมองหนึ่งคือจะทำคนอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: จัดแถวหนึ่ง
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกา

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
2: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
1: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
2: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
3: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
4: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย

าดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร

0: 1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับพบกับผมกิติพันธ์นาคมงคลนะครับในรายการ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกันครับและในวันนี้ครับทีมงาน Green Focus พาคุณผู้ชมไปพบกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นชุมชนที่มีการอาศัยและพึ่งพาป่านะครับก็มีป่าต้นน้ำแล้วก็ป่าชุมชนอยู่ร่วมกันครับซึ่งป่าต้นน้ำที่นี่นะครับมีความพิเศษอย่างนึงนะครับไม่ได้เกิดจากต้นน้ำที่มาจากภูเขาสูงนะครับแต่เกิดจากพื้นราบธรรมดานี่แหละครับกลายเป็นต้นน้ำนะครับที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้กับคนในชุมชนแห่งนี้นะครับก็นับว่าเป็นความพิเศษทางธรณีวิทยานะครับที่สรรสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาให้เกิดความตื่นตาตื่นใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าป่าชุมชนแห่งนี้จะมีลักษณะอย่างไรนะครับรวมถึงจะตั้งอยู่ที่ไหนตามน้องกรีนไปดูกันเลยในช่วง Green View
1: เห็นภาพสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพาราที่แสนกว้างใหญ่แบบนี้คุณผู้ชมคงเดากันได้ใช่ไหมครับว่านี่ต้องเป็นพื้นที่ในจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของไทยอย่างแน่นอนเดาถูกต้องเลยครับเพราะน้องกรีนตอนนี้เดินขึ้นมาสักการะพระพุทธรูปที่วัดเขาพระและจากตรงนี้นะครับทำให้เห็นทิวทัศน์ของตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กว้างขวางมากเลยครับคุณผู้ชมและไม่ไกลจากวัดเขาพระสักเท่าไหร่นะครับมีสถานที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งตรงนี้มีลักษณะเป็นสระน้ำชื่อว่าสระแก้วน้ำในสระใสแจ๋วมองเห็นถึงพื้นทรายเลยครับที่เห็นเม็ดทรายก้นสระเคลื่อนไหวก็เพราะว่าแรงดันน้ำที่ผุดจากตาน้ำตาน้ำตาใหญ่แล้วก็มีหลายตาด้วยสิครับปริมาณน้ำที่ผุดขึ้นมาใสๆนี้จะไหลเรื่อยออกสู่คลองที่อยู่ข้างกันที่เรียกว่าคลองอีปันคลองสาขาของแม่น้ำตาปีครับสังเกตเห็นว่าน้ำในสระจะใสตัดกับน้ำขุ่นของคลองเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นหลักฐานว่าปรากฏการณ์น้ำขุดนี้มีมานานแล้วครับเดิมสระแก้วเป็นส่วนหนึ่งของคลองอีปันต่อมาก็ได้กั้นขอบสระให้แยกออกจากลำคลองครับสระแก้วนับเป็นหนึ่งในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยที่ทางสำนักพระราชวังนำน้ำเข้าร่วมในพระราชพิธีสำคัญด้วยนะครับเพราะฉะนั้นห้ามทิ้งขยะหรือลงไปในบ่อโดยเด็ดขาดครับขอย้ำนะครับว่าเขามีข้อกำหนดไว้อย่างไรน้องๆที่น่ารักก็ต้องปฏิบัติตามด้วยนะครับแต่ถ้าหากใครอยากจะใกล้อยากสัมผัสกับปรากฏการณ์น้ำผุดจริงๆแล้วก็น้องกรีนขอแนะนำให้มากันที่ชุมชนบ้านอ่างน้ำผุดซึ่งอยู่ไม่ห่างจากสระแก้วเท่าไรนะครับ
2: คุณผู้ชมครับเพียงไม่นานก็มาถึงที่ชุมชนบ้านอ่างน้ำผุดกันแล้วบ้านอ่างน้ำผุดมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 7,500 ไร่แยกเป็นพื้นที่ทำการเกษตรพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ป่าชุมชนซึ่งเป็นป่าไม้สาธารณะและแหล่งน้ำธรรมชาติครับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนแห่งนี้ก็คือแหล่งน้ำขนาดใหญ่อยู่ในป่าพลุที่อุดมสมบูรณ์มากในป่าพลุมีตาน้ำผุดขึ้นมามากมายจึงได้ขนานนามหมู่บ้านแห่งนี้ว่าบ้านอ่างน้ำผุด

0: ำหรับผู้มาเยือนนอกจากจะได้สัมผัสกับตาน้ำผุดอย่างใกล้ชิดแล้วชุมชนบ้านอ่างน้ำผุดยังมีป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์และวิถีชีวิตของผู้คนที่พึ่งพาอาศัยธรรมชาติที่น่าสนใจให้เข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับคนบ้านอ่างน้ำผุดอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านพร้อมๆกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครัวเรือนจนชุมชนบ้านอ่างน้ำผุดแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นชุมชนที่มีป่าพลุและป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งของประเทศเลยล่ะครับ
1: ผู้ชมครับที่ชุมชนบ้านอ่างน้ำผุดนั้นถือว่าเป็นชุมชนที่เกิดใหม่ครับได้แยกตัวมาจากชุมชนเดิมเมื่อปี2546แล้วครับโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้อนุมัติให้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านขึ้นนะครับโดยผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งคนแรกนะครับชื่อนายวิทูลพรมแช่มครับก็เป็นผู้ใหญ่บ้านเรื่อยมานะครับจนถึงปัจจุบันนี้และในวันนี้เองครับผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าจะอาสาพาพวกเราไปล่องน้ําเดินป่ากันครับกับป่าชุมชนบ้านอ่างน้ําผุดครับซึ่งต้องบอกว่ามีทั้งป่าพลุและป่าดงดิบอีกด้วยนะครับตามไปดูกันเลยครับในช่วงกรีนช็อตครับ
2: ก็ผมขอย้อนมาถึงป่าชุมชนบ้านอ่างน้ำผุดนะครับจริงๆนะครับต้นน้ำแห่งนี้นะครับไม่มีการพัฒนานะครับเมื่อสภาพแยกหมู่จากหมู่บ้านใหม่ๆนะครับไม่มีใครสามารถลงมาในพื้นที่ได้นะครับเพราะไม่มีงบประมาณนะครับแล้วก็ไม่มีใครพัฒนานะครับไม่สามารถเดินเข้ามาได้นะครับจนเมื่อปี2546ตั้งแต่แยกหมู่บ้านมาคณะกรรมการร่วมกับผมก็มีความคิดนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับให้ป่าอย่างนี้นะครับว่ามีคนมาดูมาสัมผัสได้นะครับก็มีการสร้างสะพานนะครับตอนนั้นเป็นสะพานไม้นะครับแล้วก็เข้ากับป่าชุมชนก็ให้งบประมาณมาไม่มากนะครับก็พอสร้างสะพานพอเดินได้นะครับแล้วก็พัฒนาเรื่อยๆนะครับโดยส่วนใหญ่จะเอาเฮิร์นที่บริหารกันเองจัดการกันเองนะครับมาทำกันเรื่อยๆนะครับ
0: ทางเดินภายในอ่างน้ำผุดที่เคยเป็นโครงสร้างไม้ปัจจุบันปรับปรุงเป็นโครงสร้างคอนกรีตที่มั่นคงแข็งแรงและทอดยาวต่อเนื่องรอบๆอ่างจนสามารถเดินชมน้ำผุดพันไม้น้ำและปลาที่กำลังแหวกว่ายไปมาได้อย่างใกล้ชิด

แต่ออกมาได้คิดในเรื่องการท่องเที่ยวนะครับมีแค่ให้ชุมชนนะครับในชุมชนคนลูกหลานมาเที่ยวในอ่างน้ำผุดเท่านั้นเองนะครับจนปี2558นะครับมีความคิดนะครับชุมคุยกับคณะกรรมการว่าเราน่าจะเปิดการท่องเที่ยวนะครับอย่างน้อยๆคือสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนแล้วก็ให้คนข้างนอกเขามีความสัมผัสกับธรรมชาตินะครับที่เขาไม่เคยสัมผัส

0: น้ำในอ่างใสจนมองเห็นไม้น้ำชนิดต่างๆพื้นอ่างเต็มไปด้วยเม็ดทรายเม็ดหินเล็กๆมีแรงดันจากใต้พื้นขึ้นมาทำให้สายใต้น้ำถูกดันกระเพื่อมมีลักษณะคล้ายน้ำเดือดและด้วยความลึกของน้ำที่ไม่มากนักผู้ปกครองที่พาลูกหลานมาเที่ยวจึงไว้วางใจให้ลงเล่นน้ำในอ่างแห่งนี้ได้
1: อ่างน้ำผุดนี้มีป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์มากนะครับเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำและเป็นป่าสมบูรณ์นะครับจนนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันมานะครับวันหนึ่งพันสองพันคนนะครับจนวันนี้นะครับก็เกิดรายได้นะครับทางหมู่บ้านก็บริหารกันเองทั้งหมดนะครับก็ให้คนในชุมชนมามีงานทำในกิจกรรมของอ่างน้ำผุดนะครับ
0: ป่าต้นน้ำในท้องถิ่นถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเองด้วยการจำหน่ายผลผลิตจากสวนจากไร่จากป่ารวมทั้งสินค้าที่ระลึกและของอื่นๆ

0: ค่ะวันนี้กลุ่มแม่บ้านอ่างน้ำผุดนะคะจะมานำเสนอเกี่ยวกับวิธีการทำสบู่น้ำผึ้งขมิ้นนะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่หามาจากสมุนไพรในหมู่บ้านเราเองนะคะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นหรือสมุนไพรอย่างอื่นมาประยุกต์ใช้ในการทำสบู่ไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งมะขามว่านหางจระเข้หรือว่าสมุนไพรตัวอื่นเพื่อประยุกต์ให้ใช้แล้วก็สร้างรายได้ให้หมู่บ้านค่ะนอกจากนี้เราก็ยังจะมีเป็นผลิตภัณฑ
1: ์แชมพู
0: แชมพูนะคะ
1: มีแชมพูก็แชมพูนะคะก็มีแชมพูเป็นดอกอัญชันนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นแชมพูมะกรูดนะคะค่ะสินค้าของเราเป็นสินค้าที่ปลอดภัยอ่ะค่ะแล้วก็เชิญชวนนะคะเชิญชวนให้ทุกคนมาอุดหนุนของสินค้าของเราได้นะคะที
0: ่
1: โอท็อปอ่างน้ำผุดค่
0: ะราคาย่อมเยาค่ะ
1: ขอบคุณนะคะ
2: นี่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าป่าเป็นกลไกที่ทำให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแรงร่วมใจคนละไม้คนละมือในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรในชุมชนของตนเองครับ

นอกจากที่จะลงเล่นน้ำได้แล้วอ่างน้ำผุดยังมีเรือขยักสีสันสดใสให้พายออกไปชมความงามของธรรมชาติในพื้นที่ป่าพรุซึ่งนอกจากจะเป็นกิจกรรมเพื่อนันทนาการแล้วป่าแห่งนี้ยังเหมาะสำหรับการศึกษาธรรมชาติด้านพันไม้ที่เป็นสังคมไม้ป่าพรุ

ป่าพุแห่งนี้ประกอบด้วยพันไม้ที่มีค่ามีความสำคัญมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากไม่ว่าจะเป็นชมพู่น้ำสเตียวสาคูนะครับแล้วก็ยังมีพืชที่เป็นอาหารชุมชนเช่นมันปูนะครับหรือว่าผักขี้ล้อมหลากหลายมากนะครับแล้วก็มีที่สำคัญคือมีสมุนไพรนับร้อยนับพันชนิดนะครับจึงเป็นป่าที่มีคุณค่าหาพบได้ยากในประเทศไทยนะครับ

0: บ้านอ่างน้ำผุดมีป่าชุมชนทั้งหมด179ไร่เป็นป่า2ลักษณะก็คือป่าพลุและป่าดงดิบในส่วนของป่าพลุมีพื้นที่ประมาณ60ไร่ครับป่าพลุมีสภาพเป็นแอ่งน้ำจืดขังตลอดปีมีการสะสมของซากพืชและอินทรีย์วัตถุพืชส่วนใหญ่มีรากหายใจเป็นโครงสร้างพิเศษที่ดำรงชีวิตอยู่ในสภาพนี้พืชพันธุ์ในป่าพลุส่วนใหญ่จึงมีวิวัฒนาการในส่วนของอวัยวะให้มีโครงสร้างพิเศษเพื่อดำรงชีพอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ได้เช่นโคนต้นมีภูพรระบบรากแก้วสั้นแต่มีรากแขนงแผ่กว้างแข็งแรงมีระบบรากพิเศษได้แก่รากค้ำยันหรือรากหายใจโผล่เหนือชั้นดินช่วยในการพยุงลำต้นหรือช่วยในการหายใจอย่างต้นสเตียวที่รอบๆโคนต้นมีรากหายใจนั่นเองพืชหลายชนิดในป่าพลุยังเป็นพืชสมุนไพรอย่างต้นชุมเห็ดหรือที่เรียกว่าต้นมันปูรากและลำต้นจะมีสรรพคุณแก้ร้อนในเป็นยาบำรุงครับ
1: ตอนนี้เริ่มเข้าป่าใหญ่จริงๆนะครับจะล่มลื่นมากนะครับมีแสงแดดน้อยๆหน่อยนะครับจะเห็นธรรมชาติทุกอย่างนะครับไม่ว่าพืชพันไม้นะครับเป็นหมื่นๆชนิดนะครับต้นไม้หลากหลายนะครับเป็นไม้บางเพศหายากนะครับหายากใกล้ๆสูญพันธุ์นะครับรวมแล้วสัตว์ไม่ว่าสัตว์น้ำสัตว์บกนะครับก็ยังมีเยอะแยะถือว่าเป็นป่าสมบูรณ์นะครับอีกที่หนึ่งนะครับเหมือนนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมาชมธรรมชาตินะครับดูความงดงามนะครับแล้วก็ไม่มีอันตรายนะครับเพราะว่าน้ำมันไม่ลึกเกินไปนะครับสามารถล่องเรือชมธรรมชาติกันได้นะครับ

0: มาถึงป่าลักษณะที่2นะครับก็คือป่าดงดิบมีพื้นที่ประมาณ120ไร่ป่าดงดิบมี2โซนด้วยกันคือป่าดงดิบธรรมชาติ50ไร่และป่าปลูกฟื้นฟูขนาด70ไร่ซึ่งเป็นป่าที่เคยถูกบุกรุกจากนายทุนสวนปาล์ม
1: ผู้ใหญ่และราษฎรเห็นว่าถ้ามีการบุก

0: ธรรมชาตินะครับป่าดงดิบชื้นนะครับที่นี่จะประกอบด้วยป่าดงดิบชื้นมีพื้นที่ประมาณ50ไร่นะครับก็จะมีไม้สำคัญที่เป็นหลักๆคือไม้ในตระกูลตะเคียนโดยเฉพาะตะเคียนทองนะครับมีทุ่งฟ้ามีตีนเป็ดมีหลากหลายชนิดนะครับ
1: หลังจากกรมป่าไม้มาตรวจเยี่ยมและอนุมัติจัดตั้งเป็นป่าชุมชนก็ได้มีการเลือกตัวแทนเข้าเป็นคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านอ่างน้ำผุดทำหน้าที่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนงานพัฒนาและอนุรักษ์ป่าเช่นงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนอย่างเช่นกิจกรรมอนุรักษ์แหล่งอาหารชุมชนกิจกรรมปลูกไม้เสริมในป่าเสื่อมโทรมครับงานพัฒนาและอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านอ่างน้ำผุดนั้นเกิดขึ้นหลายด้านด้วยกันซึ่งทุกด้านนั้นได้รับความร่วมมือกันอย่างแข็งขันและอย่างต่อเนื่องทำให้ปัจจุบันพื้นที่ส่วนนี้ถูกเรียกอย่างเต็มปากได้ว่าป่าดงดิบที่สมบูรณ์ครับ
2: นี่คือระหว่างแนวเขตนะครับระหว่างบริษัทกับป่าชุมชนจะขุดคูกั้นแนวเขตอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็โซนนี้นะครับเป็นป่าปลูกนะครับแบ่งเป็น2ชุดนะครับนี่คือชุดแรกนะครับปลูกก่อนหน้าที่เราจะเข้าป่าชุมชนนะครับเมื่อปี2550นะครับร่วมกับเชื่อมต่อระหว่างป่าที่เราปลูกในปี2550นะครับก็รวมเนื้อที่ประมาณ70ไร่นะครับแต่ว่านี่คือเป็นยังมีไม้นะครับสามารถนะครับบริโภคได้คือชุมชนนะครับหมู่บ้านถ้าจะไปทำกิจกรรมเพราะเป็นไม้กฐินรงค์เป็นไม้ฮอกกินีนะครับเมื่อเสื่อมสภาพแล้วก็สามารถไปใช้ประโยชน์กับหมู่บ้านได้นะครับนี่คือไม้ที่ปลูกรุ่นแรกนะครับอันนี้คือโซน2นะครับที่เป็นป่ามีร่วมกันปลูกนะครับก็ชาวบ้านนะครับเอาได้ทวงคืนจากบริษัทนะครับเมื่อปี2545นะครับตอนนี้ทางบริษัทก็ได้คืนอย่างชัดเจนนะครับมีแนวเขตคูกั้นระหว่างเขตป่ากับบริษัทนะครับก็ชาวบ้านได้ร่วมกันปลูกป่าตั้งแต่ปี2555ไปต้นมานะครับจนถึงปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็ป่าสมบูรณ์มากนะครับไม่ว่าไม้เบญจพรรณนะครับไม้อาหารของชุมชนนะครับ

0: ถ้าในอดีตคนบ้านอ่างน้ำผุดไม่มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องไม่ทวงถามขอผืนป่าคืนมาพื้นที่กว่า70ไร่ในบริเวณนี้ก็คงไม่มีพืชพันธุ์ที่หลากหลายไม่มีพืชผักสมุนไพรให้ทุกคนในชุมชนนั้นมาเก็บครับไม่มีธนาคารอาหารเหมือนที่เห็นในทุกวันนี้ป่าชุมชนแห่งนี้เกื้อกูลชีวิตผู้คนส่วนรวมซึ่งทุกคนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของร่วมกันนั่นเองครับ
1: คุณผู้ชมครับป่าชุมชนบ้านอ่างน้ำผุดนั้นได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศตามโครงการคนรักป่าป่ารักชุมชนของกรมป่าไม้ประจำปี2559มาครอบครองนะครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วช่วงกรีนไอเดียครับวันนี้จะพาไปดูสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นเก่านะครับที่เป็นภูมิปัญญาในการที่จะสรรสร้างเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับแยกน้ำหวานออกจากอ้อยครับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ประหยัดพลังงานอีกด้วยจะมีวิธีการใช้งานอย่างไรและลักษณะอย่างไรบ้างไปติดตามกันครับในช่วง Green Idea
2: คุณผู้ชมครับตอนนี้น้องกรีนอยู่ที่บ้านลุงสมบูรณ์พลายแก้วซึ่งสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือเครื่องมือหีบอ้อยโบราณรูปร่างหน้าตาแบบนี้ถ้าไม่บอกว่านี่คือเครื่องมือที่ใช้ทำอะไรก็คงแทบไม่มีใครรู้จักเลยใช่ไหมครับส่วนประกอบของเครื่องหีบอ้อยโบราณนี้ประกอบด้วยส่วนที่เป็นแท่นวางอ้อยซึ่งเรียกว่าตัวแม่ตัวแม่นี้จะเป็นแท่นวางอยู่นิ่งๆอย่างมั่นคงบนพื้นนะครับและจะมีตัวหีบซึ่งเป็นท่อนซุงที่เล้าเปลือกไม้ออกโดยท่อนซุงนี้ปลายด้านหนึ่งเป็นสลักและมัดไว้ด้วยเชือกให้เป็นจุดหมุนอีกด้านหนึ่งปล่อยให้ยาวออกมาจากด้านที่วางบนตัวแม่ครับน้ำหนักของปลายท่อนซุงที่ยาวออกมาจะมีแรงกดมากมายมหาศาลเพื่อการหีบอ้อยครับเวลาใช้งานก็จะนำอ้อยสดที่จะหีบมาวางลงที่ตัวแม่แล้วใช้แรงคนดันท่อนซุงที่เป็นตัวหีบไปมาโดยให้ท่อนซุงกลิ้งทับลงบนอ้อยนะครับแรงกดมหาศาลจากน้ำหนักท่อนซุงทั้งท่อนจะกดทับท่อนอ้อยจนน้ำอ้อยแยกออกจากส่วนที่เป็นชานอ้อยแล้วก็ไหลลงมารวมกันที่กรวยรับน้ำอ้อยที่อยู่ข้างใต้ตัวแม่ครับนี่ไงครับน้ำอ้อยสดใหม่จากเครื่องหีบอ้อยโบราณของลุงสมบูรณ์พลายแก้วที่บ้านอ่างน้ำผุดตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3: นี่คือวิถีชีวิตชุมชนในการหีบอ้อยคนสมัยก่อนนะครับอันนี้คือเรายังได้เห็นอยู่นะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับก็ยังใช้อยู่นะครับเดี๋ยวนี้ก็การทำงานอ้อยวิถีชีวิตแบบพอเพียงนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับประหยัดต้นทุนพลังงานนะครับไม่ต้องลงทุนในเรื่องของน้ำมันนะครับใช้แรงงานอย่างเดียวนะครับแต่อย่างน้อยคือลูกหลานได้เห็นว่าวิถีชุมชนคนสมัยก่อนเขาทำยังไงในการหีบอ้อยนะครับ
2: แล้ววันนี้น้องกรีนก็ต้องลาไปก่อนครับสักครู่กลับไปพบกับพี่เอในช่วงสุดท้ายนะครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณน้องกรีนมากเลยนะครับที่แต่ละสัปดาห์ไอเดียดีๆมาฝากคุณผู้ชมครับและผมก็ขอชื่นชมภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับซึ่งเกิดจากวิศวกรพื้นบ้านที่ได้สรรสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ดีๆมาใช้ในชีวิตประจำวันครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการ Green Focus ได้ทางช่อง STOU Channel แห่งนี้นะครับและวันนี้ผมและ Green Focus ลาไปก่อนสวัสดีครับ

บ้านโนนงิ้วตำบลหนองสนิทอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์บ้านโนนงิ้วได้รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดเนื่องจากมีป่าคู่กับวิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์เกษตรพอเพียงและเกษตรธรรมชาติบ้านโนนงิ้วนับเป็นชุมชนเข้มแข็งอีกชุมชนหนึ่งที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันส่งผลให้ประสบผลสำเร็จเกิดความสงบความสันติสุขขึ้นภายในชุมชนครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สองมือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรหลักสูตรที่เปิดสอนมี3ระดับด้วยกันระดับปริญญาตรีเปิดสอน3หลักสูตรระดับปริญญาโทเปิดสอน3หลักสูตรและระดับปริญญาเอกเปิดสอน1หลักสูตร
3: สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577
2: ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีค่ะชุดวิชา97222นะคะการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของวิทยาการข้อมูลค่ะสำหรับตอนที่1นะคะจะพูดถึงแนวคิดพื้นฐานของวิทยาการข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาและก็ความสำคัญของวิทยาการข้อมูลค่ะนักศึกษาคงเคยได้ยินคำว่าวิเคราะห์ข้อมูลใช่ไหมคะนะตัววิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะกับการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยก็มีที่มาเดียวกันก็คือมีการใช้ทฤษฎีทางด้านคณิตศาสตร์แล้วก็สถิติมาประยุกต์นะคะเพื่อการจัดการข้อมูลแล้วก็นำข้อมูลเหล่านี้ไปช่วยในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆของอุตสาหกรรมแล้วก็ธุรกิจค่ะแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างในเรื่องของทักษะเช่นนะคะนักวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้เครื่องมือที่เราเรียกว่าธุรกิจอัจฉริยะหรือว่า BI นะคะแล้วก็สถิติที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นขั้นต้นกับขั้นกลางเนาะแล้วก็ตัวโปรแกรมโปรแกรมมิ่งหรือว่าทักษะทางด้านโปรแกรมเนี่ยก็คือที่ใช้ทั่วไปเนี่ยก็ใช้ได้นะคะแล้วก็จะต้องรู้ในเรื่องของการใช้ภาษา SQL ในการสอบถามข้อมูลอันนี้ก็จะเป็นทักษะพื้นฐานหลักของนักวิเคราะห์ข้อมูลแต่พอเป็นนักวิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะทักษะก็จะต้องเพิ่มขึ้นมาในเรื่องของการจำลองข้อมูลด้วยนะคะแล้วก็การวิเคราะห์เนี่ยค่ะก็จะเน้นไปในเรื่องของการพยากรณ์มากขึ้นนะคะสถิติที่ใช้เนี่ยค่ะก็จะต้องมีทั้งขั้นต้นขั้นกลางแล้วก็จะเน้นหนักในเรื่องของสถิติขั้นสูงนะคะส่วนเรื่องของการเขียนโปรแกรมเนี่ยค่ะมันจะมีลักษณะเฉพาะนะคะซึ่งสำหรับในการจัดการข้อมูลของวิทยาการข้อมูลค่ะเนื่องจากว่าในการทำวิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะเราจะไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ไม่ค่อยมีโครงสร้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเขียนโปรแกรมหรือว่าสถิติต่างๆเนี่ยค่ะที่จะนำมาใช้เนี่ยก็จะต้องมีเฉพาะหรือว่ามีลักษณะเป็นขั้นสูงมากขึ้นนะคะเป้าหมายของทั้งสองเรื่องก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็วิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะก็เพื่อจะช่วยในการตัดสินใจนะคะสำหรับขั้นตอนหรือว่าวัตจักรนะคะในการดำเนินการทางวิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะตัวการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยจะกลายเป็นขั้นตอนย่อยขั้นตอนหนึ่งของการของวิทยาการข้อมูลนะคะโดยจะมีทั้งหมด7ขั้นตอนด้วยกันค่ะขั้นตอนที่1ก็คือจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจก่อนนะคะธุรกิจดำเนินธุรกิจอะไรประเภทไหนนะคะก็จะต้องเข้าใจการดำเนินธุรกิจนะคะระบุปัญหาหรือว่าวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินงานได้ว่าจะใช้วิทยาการข้อมูลนี้ไปทำอะไรนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อมาก็คือทำเหมืองข้อมูลก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองขั้นตอนที่3จะเป็นการทำความสะอาดข้อมูลหรือว่าทำข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมที่จะนำไปใช้นะคะขั้นตอนที่4จะเป็นการสำรวจข้อมูลก็คือเอาข้อมูลมาดูแพทเทิร์นดูลักษณะความสัมพันธ์การกระจายของข้อมูลนะ5ก็คือเป็นเรื่องของคุณลักษณะทางวิศวกรรมอันนี้ก็จะเอาข้อมูลมาจัดการจัดกลุ่มคัดเลือกหาลักษณะเฉพาะแปลงข้อมูลต่างๆสำหรับการนำไปใช้สร้างแบบจำลองในขั้นไปนะขั้นตอนที่6ก็จะเป็นการสร้างแบบจำลองซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญจะเป็นแบบจำลองพยากรณ์การหาความสัมพันธ์หรือว่าจะเป็นการหากฎต่างๆที่เกิดขึ้นจากแบบจำลองจะอยู่ที่ขั้นตอนนี้นะคะแล้วก็ประเมินประสิทธิภาพด้วยขั้นตอนสุดท้าย

ก็คือการนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ของแบบจำลองเนี่ยค่ะไปแสดงเป็นภาพนะคะสำหรับความหมายของวิทยาการข้อมูลนะคะก็จะเป็นการรวบรวมความรู้จากหลายๆศาสตร์เนาะทั้งด้านสถิติคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์แล้วก็หลักการของการวิเคราะห์ข้อมูลเราจะเอาความรู้จากศาสตร์เหล่านี้ค่ะมาสกัดองค์ความรู้ออกมาจากฐานข้อมูลนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลขนาดใหญ่เนาะมาสร้างเป็นข้อมูลที่เราเรียกว่าข้อมูลเชิงลึกโดยใช้อัลกอริทึมหรือว่าเทคนิคต่างๆแล้วก็ให้ไปตอบสนองตามวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือธุรกิจนั้นๆค่ะสำหรับตัวอย่างนะคะการใช้ประโยชน์จากวิทยาการข้อมูลนะคะเช่นการตรวจหาความเสี่ยงในการทุจริตการวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์นะคะการวิจัยพันธุศาสตร์หรือว่าจีโนมการจดจำภาพและการรู้จำเสียงการวางแผนเส้นทางสายการบินอันนี้ก็จะเป็นแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะซึ่งก็ปัจจุบันเนี้ยวิทยาการข้อมูลก็ได้นำไปใช้ในอีกหลายๆประเด็นปัญหาค่ะสำหรับตอนที่หนึ่งนะคะความเป็นมาและความสำคัญของวิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะก็สรุปได้ดังนี้ค่ะต่อไปนะคะเป็นตอนที่2แนวคิดพื้นฐานของวิทยาการข้อมูลเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของขั้นตอนทางวิทยาการข้อมูลค่ะขั้นตอนทางวิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะก็เป็นขั้นตอนในการดำเนินกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองนะคะเพื่อกำหนดขอบเขตการทำงานให้เป็นไปตามลำดับขั้นนะสามารถกำหนดปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนนะคะจะช่วยลดปัญหาแล้วก็ข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้นะสามารถรู้จุดที่เกิดข้อผิดพลาดได้อย่างตรงจุดทำให้เกิดประสิทธิภาพต่อการดำเนินงานหรือการวิเคราะห์ข้อมูลเนาะตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ค่ะขั้นตอนทางวิทยาการข้อมูลประกอบด้วย7ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกเลยเป็นเรื่องสำคัญมากก็คือการกำหนดปัญหาเนาะเป็นการตั้งเป้าหมายหรือจุดประสงค์เกี่ยวกับหัวข้อที่ต้องการจะทำให้สำเร็จค่ะดำเนินการด้วยวิธีอะไรบ้างใช้อะไรเป็นตัววัดความสำเร็จตรงนี้จะมีเรื่องของตัวชี้วัดด้วยนะคะวัดความสำเร็จเนาะขั้นตอนที่2นะคะเมื่อเราวางประเด็นข้อที่1ได้แล้วก็จะต้องหาข้อมูลมานะคะการได้มาของข้อมูลเนี่ยค่ะก็ต้องรวบรวมข้อมูลมาเพื่อจะมาอธิบายโครงงานในแหล่งข้อมูลที่มีอยู่นะคะต้องคำนึงว่าจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะแหล่งข้อมูลได้มาจากที่ไหนนะคะและจะต้องใช้ข้อมูลในปริมาณเท่าใดการเก็บตัวแปรที่มีผลต่อการดำเนินงานด้วยวิธีการวิจัยที่เหมาะสมกับข้อมูลแต่ละชนิดอันนี้จะเป็นเรื่องของคุณภาพข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะขั้นตอนต่อมาเป็นการเตรียมข้อมูลนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วอะค่ะบางข้อมูลเนี่ยค่ะก็ไม่อยู่ในรูปแบบที่เราจะใช้ได้ทันทีก็ต้องมีการเตรียมกรองแหล่งที่มาของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนนำไปใช้นะคะแล้วก็จัดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่จะใช้งานได้ขั้นตอนที่4เป็นการวิเคราะห์ด้วยการสำรวจอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนการพรีวิวดูข้อมูลนะคะว่าเราจะดูข้อมูลก่อนว่าข้อมูลมีลักษณะยังไงมีรูปแบบยังไงตรวจสอบสมมติฐานเบื้องต้นไปก่อนนะคะแล้วก็สามารถที่จะสรุปสถิติแล้วก็แสดงภาพกราฟิกเบื้องต้นได้นะคะต่อมาสามารถที่จะนำภาพนำข้อมูลที่เราได้มาแล้วจากขั้นตอนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมาสร้างเป็นตัวแบบหรือแบบจำลองนั่นเองนะคะเพื่อใช้ในการพยากรณ์คาดการผลลัพธ์ในอนาคตค่ะขั้นตอนที่6ก็คือสร้างข้อมูลออกมาเป็นภาพนะคะหรือว่านำเสนอผลการวิเคราะห์นั่นเองซึ่งข้อมูลจำนวนมากเนี่ยค่ะถ้าสร้างเป็นภาพได้ก็จะสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายกว่านะคะขั้นตอนสุดท้ายการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์แล้วก็การบำรุงรักษาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันเนาะพอได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยค่ะจะต้องเอาไปลองใช้ดูทดสอบใช้ดูแล้วก็จึงจะได้รู้ว่าข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยค่ะแบบจำลองที่เราออกแบบมาเนี่ยใช้ประโยชน์ได้จริงไหมแม่นยำหรือเปล่านะคะถ้าไม่ได้ก็ต้องมาปรับข้อมูลแล้วก็ปรับแบบจำลองรวมถึงการบำรุงรักษานะคะว่าอาจจะมีการเขาเรียกว่ารักษาความปลอดภัยว่าใครจะเข้าไปใช้ได้บ้างเนาะแล้วก็ปรับปรุงให้ข้อมูลทันสมัยอยู่เสมอนะคะสำหรับตอนที่2เรื่องของขั้นตอนทางวิทยาการข้อมูลก็จะมีเนื้อหาประมาณนี้มี7ขั้นตอนนะคะ

ต่อไปนะคะเป็นตอนที่3เราจะพูดถึงตัวเทคโนโลยีวิทยาการข้อมูลในกระบวนการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจก็จะพูดถึงเรื่องของภาษาคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะภาษาคอมพิวเตอร์ก็เป็นภาษาเนาะที่เราใช้แสดงชุดคำสั่งโดยละเอียดเพื่อจะให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้นะคะเป็นการเขียนข้อความนะคะเป็นตัวอักษรที่มีการแปลเป็นภาษาเครื่องเนาะใช้เขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์จะอยู่ในรูปของตัวเลขเฉพาะนะแล้วก็สามารถให้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะรับรู้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามได้คอมพิวเตอร์จะแปลงภาษาให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของภาษาเครื่องในแต่ละประเภทนะคะซึ่งมีด้วยกันหลายภาษาค่ะภาษาคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีด้วยกัน3ระดับเป็น1ภาษาเครื่องนะคะแล้วก็ภาษาระดับต่ำแล้วก็ภาษาระดับสูงนะโดยคร่าวๆนะคะภาษาเครื่องก็คือจะใช้รหัสตัวเลขเป็นหลักเนาะภาษาระดับต่ำก็คือจะแปลงเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษแต่ว่าก็จะมีความยุ่งยากนิดหน่อยแต่ว่าพอเป็นภาษาระดับสูงเนี่ยค่ะก็เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่ว่าผู้ใช้แบบเราเนี่ยค่ะก็จะเข้าใจง่ายขึ้นนะคะมาดูการเขียนโปรแกรมนะคะเราก็ต้องการเขียนโปรแกรมเนี่ยค่ะก็เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานเนาะก็ต้องใช้ภาษาคอมพิวเตอร์นั่นเองการทำงานในยุคแรกๆเนี่ยค่ะก็จะใช้เป็นรหัสตัวเลขเหมือนที่บอกไปค่ะเพื่อทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถทำงานได้ทันทีนะคะแต่ว่าจะมีความยุ่งยากในการที่เราจะดูรหัสหรือว่าโค้ดคำสั่งจึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมนะคะแล้วก็จึงพัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะให้สามารถเขียนด้วยตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษแทนรหัสการทำงานเนาะอย่างเช่นตัวภาษา Assembly แบบนี้ค่ะก็จะมีสัญลักษณ์เนาะเทียบเท่ากับภาษาเครื่องทำให้เราอ่านง่ายขึ้นแทนที่จะเป็นรหัสตัวเลขนะคะแต่ก็ยังไม่เขาเรียกว่าไม่อ่านง่ายสักเท่าใดนักนะคะมีผู้ผลิตหลายรายนะคะก็มีภาษาเครื่องก็แตกต่างกันไปเนาะก็จะมีตัวที่เราเรียกว่าเป็นตัวแปลงภาษาหรือว่า Assembler นั่นเองสำหรับภาษา Assembly ที่แตกต่างกันนะคะบางภาษาเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ในการแปลงโค้ดที่โปรแกรมเมอร์เขียนเนี่ยค่ะเป็นภาษาเครื่องให้เครื่องอ่านได้นะคะแล้วก็มีฟังก์ชันที่อำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรมนะคะเช่นการรวมลำดับคำสั่งต่างๆเนี่ยค่ะเข้าด้วยกันนะคะภาษาคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปอะค่ะสำหรับวิทยาการข้อมูลเนาะคือภาษาคอมพิวเตอร์มีเยอะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะอันนี้ปี2019ที่เรานิยมเอามาใช้กับงานวิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะก็จะมีอยู่3ตัวนะคะก็คือ1ภาษา Python เนาะซึ่งมีความสามารถในด้านของเขาเรียกว่าเป็นที่นิยมการเขียนภาษาก็อ่านเข้าใจได้ง่ายโดยคนนะคะไม่ใช่แค่เครื่องอ่านเราก็เข้าใจได้ง่ายด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันได้ค่อนข้างหลากหลายนะแล้วก็คนที่ทำงานอยู่ในแวดวงวิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะก็มักจะใช้ภาษา Python ในการเอามาเขียนโค้ดโปรแกรมเพื่อจะวิเคราะห์ข้อมูลนะคะรวมถึงภาษา Python เองเนี่ยค่ะมีเขาเรียกว่ามีฟังก์ชันมีฟีเจอร์แล้วก็มีไลบรารีให้เราเลือกใช้นะคะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลของวิทยาการข้อมูลเนี่ยเยอะนะคะแล้วก็จะเน้นเรื่องของการ เรียนรู้ของเครื่องหรือว่าตัว Machine Learning ซึ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะตัวต่อมาก็คือภาษา R นะคะภาษา R เนี่ยจะเป็นภาษาที่เหมาะสำหรับการใช้งานในเชิงสถิติเนาะถ้าเราจะวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเราสามารถจะใช้ภาษา R ได้แล้วก็สำหรับคนที่ไม่ชอบโปรแกรมมิ่งมากๆเหมือนกับ Python เนี่ยค่ะก็สามารถที่จะมาใช้ภาษา R ในการวิเคราะห์ข้อมูลของวิทยาการข้อมูลได้เช่นเดียวกันนะคะตัวสุดท้ายเป็นภาษา SQL หรือว่าเป็นภาษาที่เราใช้ในการสอบถามข้อมูลนะคะกำหนดนิยามของข้อมูลนะคะใช้ในการจัดการบริหารข้อมูลแล้วก็สอบถามข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เป็นแบบเชิงโครงสร้างได้ค่ะอันนี้ก็เป็นประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีภาษาเครื่องกับภาษา Assembly เนาะอันต่อมาก็จะเป็นเรื่องของภาษาอัลกอริทึมอันนี้เป็นภาษาที่เราใช้ในเรื่องของออกแบบมาสำหรับแสดงผลทางคณิตศาสตร์ค่ะเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของภาษาทางธุรกิจ
นะคะอันนี้ก็จะเป็นเน้นในเรื่องของการเอาไปพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันทางด้านธุรกิจนะคะแล้วก็มีภาษาเพื่อการศึกษาหมายความว่าเราจะเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการสอนให้เรียนรู้เรื่องของการเขียนโปรแกรมเนาะแล้วก็ใช้ในการแสดงผลหน้าเว็บไซต์นะคะค่ะสำหรับตอนที่3เกี่ยวกับเรื่องของภาษาคอมพิวเตอร์ก็จะมีเนื้อหาประมาณเท่านี้นะคะสำหรับตอนที่4นะคะเราก็จะพูดถึงเฟรมเวิร์กนะคะคำว่าเฟรมเวิร์กที่เราพูดถึงเนี่ยค่ะเป็นโครงร่างของซอฟต์แวร์เนาะเป็นโครงสร้างที่สามารถจะนำกลับมาใช้ซ้ำได้แล้วก็เรียกว่าการทำงานในยุคต่อไปเนี่ยค่ะการทำงานของวิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะเราจะไม่ได้ใช้ตัวภาษาคอมพิวเตอร์แบบเดียวๆแต่ว่าจะมาอยู่ในรูปแบบของเฟรมเวิร์กนะคะแนวทางการทำงานของวิทยาการข้อมูลนะคะจำเป็นจะต้องใช้เฟรมเวิร์กเนี่ยค่ะการเรียนรู้ของเครื่องนะคะตัวนี้จะทำให้กระบวนการในการขับเคลื่อนธุรกิจเนี่ยเป็นไปโดยอัตโนมัติเนาะเฟรมเวิร์กจะช่วยให้นักวิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะไม่จำเป็นจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมมากแต่ว่าสามารถใช้ความสามารถของเฟรมเวิร์กเนี่ยค่ะในการแก้ปัญหาได้เนาะมีรายงานที่ระบุว่า 85% ของผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลหรือว่านักวิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะใช้งานพวกเฟรมเวิร์กต่างๆในเรื่องของการเรียนรู้ของเครื่องหรือว่าการทำพวก Machine Learning นะคะอย่างน้อยเนี่ย1เฟรมเวิร์กค่ะตัวอย่างของเฟรมเวิร์กที่ใช้ในวิทยาการข้อมูลนะคะมีค่อนข้างจะเยอะในที่นี้เราก็จะแนะนำบางตัวนะคะอย่างเช่นตัวที่1 TensorFlow เนี่ยค่ะตัว TensorFlow เนี่ยจะนำมาใช้ในเรื่องของเขาเรียกว่าการเรียนรู้เชิงลึกนะคะพอเราบอกว่าการเรียนรู้เชิงลึกก็คือจะเน้นการวิเคราะห์เรื่องภาพนะคะตัวต่อมาตัว Scikit-learn นะคะตัวนี้จะเน้นในเรื่องของการทำเหมืองข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลตัวนี้จะใช้ในการดูพวกแพทเทิร์นต่างๆดูความสัมพันธ์ของข้อมูลนะคะตัวนี้ Keras นะคะจะใช้ในการเรียนรู้เชิงลึกเหมือนกันนะคะแล้วก็เน้นเรื่องของการสร้างโครงข่ายประสาทเทียมอันนี้จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ต้องการหาความสัมพันธ์มากๆนะคะต่อมาตัวที่เป็น Pandas นะคะตัวนี้จะใช้ในการเตรียมข้อมูลแล้วก็จัดการข้อมูลค่ะตัวต่อมาคือ Spark MLib นะคะตัว Spark MLib ตัวนี้ก็จะเน้นกับการทำงานข้อมูลขนาดใหญ่บนคลาวด์ค่ะตัวต่อมาคือ PyTorch ตัวนี้เป็นสำหรับงานปัญญาประดิษฐ์นะคะแล้วก็การเรียนรู้เชิงลึกค่ะตัว Matplotlib นะคะตัวนี้เน้นในเรื่องของการสร้างภาพที่เป็นแผนภาพที่เป็นกราฟิกนะคะตัวต่อมา NumPy ตัวนี้จะเน้นใช้งานกับพวกข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอารีนะคะหรือว่าหลายมิติค่ะ Seaborn ตัวนี้จะใช้ในการสร้างแผนภาพเช่นเดียวกันนะคะตัวสุดท้ายก็คือตัว Tino ตัวนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการคำนวณข้อมูลที่เป็นเชิงตัวเลขค่ะต่อมานะคะในการทำงานของวิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะจะต้องมีการดำเนินงานร่วมกันนะคะเพราะว่าการทำงานวิทยาการข้อมูลเนี่ยจะต้องเป็นทีมนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการนำคล้ายๆกับทฤษฎีหรือหลักการเนี่ยมาอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันของทีมนักวิทยาการข้อมูลค่ะตัวแนวทางนะคะที่จะใช้เนี่ยก็จะมี3ตัวที่แนะนำก็คือ1ตัวคำบังตัวสกรรมแล้วก็ตัว DDSนะคะซึ่งตัวกำบังเนี่ยค่ะจะเน้นเรื่องของดูเรื่องของกระบวนการหรือ flow การทำงานหรือ process flow นะคะให้เป็นไปอย่างราบรื่นนะคะส่วนสกรรมจะเน้นในเรื่องของการวนรอบงานให้มีชิ้นงานออกมาได้อย่างรวดเร็วให้ผู้ใช้ได้เอาไปใช้ได้นะคะส่วนตัว DDS ข้างล่างก็เหมือนกับรวมคำบังกับสกรรมเข้าด้วยกันคือเน้น2อย่างนะคะให้มีการทำงานร่วมกันกับเรื่องของการติดต่อสื่อสารเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทีมของนักวิทยาการข้อมูลค่ะสำหรับตัวเฟรมเวิร์กนะคะที่แนะนำไปเนี่ยค่ะ
เหมือนที่บอกไปในการทำงานวิทยาการข้อมูลก็ต้องใช้อย่างน้อย1เฟรมเวิร์กแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้มากกว่า1นะคะต่อมานะคะตอนที่5ก็จะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ค่ะซอฟต์แวร์เราก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องเป็นชุดคำสั่งเนาะชุดคำสั่งสำหรับกำหนดลำดับขั้นตอนการทำงาน

คะมีค่อนข้างจะเยอะนะคะมีเครื่องมือเยอะนะซอฟต์แวร์เราแบ่งออกได้เป็น2ประเภทเนาะหลักๆ ก็คือซอฟต์แวร์ระบบอันนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อจัดการกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์เนาะจะเป็น Windows หรือว่า Linux ก็ได้นะคะแต่ที่เราใช้แล้วก็คุณต่างพัฒนาขึ้นมาหรือว่าเราเรียกว่าแอปพลิเคชันนั่นเองนะแล้วก็อาจจะเป็นเว็บแอปพลิเคชันโมบายแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นเดสก์ท็อปแอปพลิเคชันก็คือซอฟต์แวร์ประยุกต์นั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเน้นการแก้ปัญหาของผู้ใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์นำเสนองานซอฟต์แวร์การลงทะเบียนนะคะซอฟต์แวร์การจ่ายเงินซอฟต์แวร์การขายสินค้าซอฟต์แวร์สำหรับคลังสินค้าก็จะอยู่ในเรื่องนี้หมดนะคะหรือว่าซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมเครื่องจักรกลนะคะซอฟต์แวร์จึงเป็นเครื่องมือทางกระบวนการนะคะของวิทยาการข้อมูลอย่างหนึ่งด้วยเนาะเราสามารถที่จะเรียกว่านำมาใช้ในการวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับตัวข้อมูลนะคะที่มีความซับซ้อนนะสามารถที่จะแยกข้อมูลประมวลผลข้อมูลนะคะแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลได้ข้อมูลที่ว่าเนี่ยค่ะก็เป็นได้ทั้งแบบมีโครงสร้างแล้วก็ไม่มีโครงสร้างเนาะแต่ว่าวิทยาการข้อมูลส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างหรือว่ากึ่งโครงสร้างเนาะนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะนำมาสร้างเป็นข้อมูลหรือสารสนเทศที่เป็นประโยชน์มีประสิทธิภาพนะคะรู้ข้อมูลเชิงลึกนะคะขององค์กรนะคะรวมไปถึงการวิเคราะห์ผลจากวิทยาการคอมพิวเตอร์สถิติการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ต่างๆนะคะแล้วก็การเรียนรู้เชิงลึกค่ะอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของซอฟต์แวร์ที่ทำได้เนาะทีนี้มาดูซอฟต์แวร์ที่เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานของวิทยาการข้อมูลที่สำคัญเนาะก็คือตัวที่1ก็คือ R Studio ตัวนี้ก็คือที่เราพูดถึงภาษา R นะคะก็จะต้องใช้ตัวที่เป็น R Studio เนี่ยเขียนภาษา R เนาะตัว R Studio เนี่ยก็จะใช้วิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็เน้นพวกหลักการทางสถิตินะคะแล้วก็ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของวิทยาการข้อมูลได้ค่ะPython ก็เมื่อกี้เราพูดไปแล้วเนาะตัวนี้ก็ใช้ในการเก็บข้อมูลได้จัดการข้อมูลได้นำเข้าข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็จัดการข้อมูลที่เป็นเชิงหลายมิตินะคะได้เนาะพัฒนาประสิทธิภาพของข้อมูลได้ตัว BI tool แล้วก็แอปพลิเคชันเนี่ยค่ะตัวนี้ก็จะเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วก็ใช้ในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นลักษณะของตารางไขว้นะคะJupyter จะเป็นการเน้นวิเคราะห์ข้อมูลบนฐานข้อมูลขนาดใหญ่นะคะตัว Xpenty ตัวนี้จะเป็นสำหรับการเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลบนคลาวด์ค่ะ RapidMiner นะคะก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำพวกคลังข้อมูลเหมืองทำเหมืองข้อมูลวิทยาการข้อมูลได้นะคะหรือว่าทำเป็นพวกเหมืองข้อความก็ได้ตัวนี้จะช่วยในการสร้างแบบจำลองทดสอบแบบจำลองว่ามีประสิทธิภาพหรือเปล่าเนาะตัวต่อมาคือ Data Robot นะคะตัวนี้ก็จะเน้นเรื่องของการ เรียนรู้ของเครื่องแบบอัตโนมัตินะคะต่อมาเป็นตัว Apache Hadoop ตัวนี้ก็เหมาะสำหรับการประมวลผลแบบกระจายของข้อมูลใหญ่ค่ะสุดท้ายก็คือตัว Alteryx ตัวนี้ค่ะก็จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจำลองข้อมูลค้นหาข้อมูลหรือว่าเตรียมข้อมูลนั่นเองนะคะตัวซอฟต์แวร์นะคะก็จะมีหลากหลายคนที่เป็นทำงานทางด้านวิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะจะต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างร่วมกันเนาะใช้เฟรมเวิร์กหลายตัวใช้ซอฟต์แวร์หลายตัวใช้เครื่องมือใช้ภาษาคอมพิวเตอร์บางทีก็ใช้หลายอย่างนะคะเพื่อจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เราต้องการค่ะสำหรับตอนที่6นะคะจะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้วิทยาการข้อมูลในกระบวนการทางอุตสาหกรรมและก็ธุรกิจค่ะสำหรับการประยุกต์ใช้วิทยาการข้อมูลในกระบวนการทางอุตสาหกรรมนะคะก็จะมีเยอะเนาะในที่นี้ก็จะยกเป็นตัวอย่างนะคะเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพของราคาอันนี้ก็สามารถที่จะใช้วิทยาการข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์ได้ว่ามีปัจจัยใดบ้างนะคะที่ส่งผลต่อการกำหนดราคานะวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ก็คล้ายๆกันค่ะก็คือว่าเราก็ต้องพยากรณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

กับธุรกิจนะคะราคาขายความต้องการของลูกค้านะคะเพื่อจะได้มาวางแผนจัดการสินค้าของเราเนาะการคาดการณ์อุปสงค์แล้วก็การจัดการสินค้าคงคลังตัวนี้ก็จะเน้นเรื่องของการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าหรือว่ากำลังซื้อหรือว่าความต้องการซื้อสินค้าของลูกค้าเนาะจะได้มาจัดการสินค้าคงคลังได้นะคะจัดการห่วงโซ่อุปทานนะคะเนื่องจากว่าขั้นตอนหรือว่าห่วงโซ่อุปทานมีความซับซ้อนมากเนาะก็สามารถจะใช้วิทยาการข้อมูลมาช่วยในการวิเคราะห์ได้ค่ะป้องกันความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นเนาะสำหรับการประยุกต์ในกระบวนการทางธุรกิจนะคะเช่นการสร้างรายได้โดยการใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานหรือว่า augmented reality เนาะซึ่งเป็นที่นิยมมากแล้วก็เอามาใช้ในการรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าซึ่งมีทั้งแบบโครงสร้างแล้วก็ไม่เป็นโครงสร้างนะแล้วก็ใช้ในการโฆษณาแล้วก็การตลาดซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากเลยซึ่งวิทยาการข้อมูลเนี่ยสามารถจะนำมาช่วยตรงนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ในเรื่องของการสร้างสถานที่แบบดิจิตอลนะคะสุดท้ายในเรื่องของการขายสินค้าออนไลน์ซึ่งทุกคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีเนาะก็วิทยาการข้อมูลเนี่ยก็จะนำมาใช้ได้แล้วก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้สำหรับตอนที่6นะคะการประยุกต์ใช้วิทยาการข้อมูลในกระบวนการทางอุตสาหกรรมธุรกิจก็มีเนื้อหาตัวอย่างประมาณเท่านี้ค่ะ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

เป็นในหน่วยที่6แล้วนะครับว่าลักษณะการคุ้มครองความหมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรเงื่อนไขต่างๆเป็นอย่างไรบ้างเราคราวนี้เรามาดูนะครับว่าลักษณะของการละเมิดสิทธิบัตรกับอนุสิทธิบัตรนั้นมีอะไรบ้างนะครับที่จะเรียกว่าเป็นการละเมิดซึ่งคำว่าละเมิดเนี่ยถ้าเธอได้ยินอยู่ในส่วนของกฎหมายแพ่งเองเนี่ยก็คงจะพอเข้าใจใช่ไหมครับว่ามันก็คือการกระทำซึ่งทำให้เกิดความเสียหายแต่ในขณะที่การละเมิดสิทธิบัตรเนี่ยก็คือหลังจากที่มีการออกสิทธิบัตรให้กับผู้ทรงสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วแล้วต่อมาเกิดการละเมิดหรือว่ามีการนำเอาการขั้นตอนในการประดิษฐ์หรือว่ากรรมวิธีเดียวกันคล้ายๆกันนะครับเอามาทำแล้วก็ลอกเลียนแบบอาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับอาจจะเอาไปทำออกมาแล้วก็มาลอกเลียนแบบจากสิ่งที่เป็นการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรไปแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทางผู้ทรงสิทธิ์เองก็จะต้องพิจารณาด้วยนะครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะดำเนินการอย่างไรนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกนะกฎหมายสิทธิบัตรมันคุ้มครองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเกิดมีการพิสูจน์ได้ว่ามีการละเมิดโดยบุคคลอื่นเอาการประดิษฐ์หรือว่าเรียนแบบการประดิษฐ์การเอากรรมวิธีการประดิษฐ์ไปใช้นะครับหรือแม้แต่รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมือนคล้ายอะไรแบบนี้มันก็จะต้องมีการฟ้องร้องกันหรือดำเนินคดีนะครับเพราะว่าในส่วนของกฎหมายสิทธิธรรมยาเนี่ยมันก็เป็นกฎหมายที่มีการลงโทษในทางอาญาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีความจำเป็นนะครับที่เมื่อเรามีพันธะกรณีระหว่างประเทศเกิดขึ้นเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องให้การคุ้มครองนะครับไม่ว่าจะเป็นคนชาติของเราเองหรือแม้แต่คนต่างชาติที่มาขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทยนะครับคราวนี้เรามาดูเนื้อหาของหน่วยนี้นะครับจะแบ่งเป็น2ตอนหลักๆแล้วกันก็คือขอบเขตแห่งสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรนะครับแน่นอนล่ะว่าอย่างที่เราได้ศึกษาในหน่วยที่6เนี่ยขอบข้อถือสิทธิ์ต่างๆเนี่ยการประดิษฐ์เนี่ยเวลาเราจะยื่นขอสิทธิบัตรไปนะครับผมขอพูดรวมๆคร่าวๆนะครับว่าบางทีอาจจะเป็นการประดิษฐ์โดยตรงหรือว่าอาจจะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็แล้วแต่นะครับแต่ขอพูดคลุมๆไปละกันนะว่าเป็นการประดิษฐ์นะครับก็จำเป็นจะต้องมีการเขียนอธิบายรายละเอียดใช่ไหมครับว่าลักษณะการประดิษฐ์ของผู้ประดิษฐ์แต่ละคนในการประดิษฐ์ชิ้นนี้มันมีรายละเอียดขั้นตอนอะไรยังไงบ้างใช่ไหมครับซึ่งอันนี้เป็นความสำคัญที่เราต้องอธิบายเนื่องจากอะไรครับถ้าหากว่าเราไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์เนี่ยมันก็จะไม่ตรงกับหลักการของการที่แลกเปลี่ยนกันอย่างเช่นเมื่อกี้ให้สิทธิกับบุคคลที่เป็นผู้ทรงสิทธิ์20ปีหาประโยชน์ในเพียงผู้เดียวเลยแต่ในขณะที่ต้องยอมรับเงื่อนไขนะครับว่าหมดอายุการคุ้มครอง20ปีหรือ10ปีแล้วแต่กรณีนะครับสิ่งที่คุณประดิษฐ์ออกมาคุณออกแบบออกมามันจะต้องตกเป็นสมบัติสาธารณะซึ่งใครก็เอาไปใช้ได้แล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะหวงกันเรื่องของการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นได้อีกแล้วเพราะว่ามันหมดเวลาแล้วใช่ไหมก็เท่ากับว่ารัฐให้สิทธิ์คุณถึง20ปีอ่ะมันเพียงพอแล้วนะครับแล้วมันก็ควรจะต้องย้อนกลับมาให้มันเป็นประโยชน์ที่ว่าทำไมรัฐจะต้องให้สิทธิกันนั้นแต่คุณคนเดียวเห็นไหมมันคือหลักของการแลกเปลี่ยนกันเนาะอันนี้ก็เป็นหลักการสำคัญนะครับของในส่วนของการคุ้มครองสิทธิบัตรดังนั้นมันจะต้องดูต้องเปิดเผยให้หมดนะครับว่าคุณทำยังไงนะครับเพราะต้องมีการตรวจสอบด้วยว่าเฮ้ยมันมีขั้นตอนการปฏิบัติสูงขึ้นหรือเปล่ามันมีความก้าวหน้าขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะมิฉะนั้นแล้วไม่มีการตรวจสอบตรงนี้พิจารณาแต่คำขออย่างเดียวมันอาจจะไม่ชัดเจนนะครับเพราะนั้นต้องดูด้วยว่าขอบเขตและข้อถือสิทธิ์ที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรเนี่ยจะต้องกำหนดด้วยนะครับว่าคุณจะข้อถือสิทธิ์ของคุณอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้เป็นความสำคัญนะครับที่เราจะต้องเขียนให้มีความชัดเจนไม่คลุมเครือและมันจะต้องไม่ขัดแย้งกับในส่วนของรายละเอียดการประดิษฐ์ด้วยเพราะจะมีอยู่หลายครั้งเลยนะครับในทางปฏิบัติแล้วเขาจะเขียนอะไรที่ค่อนข้างจะคลุมเครือเพื่อให้มันครอบคลุมหลายๆอย่างแต่เอาจริงๆแล้วพอมาดูรายละเอียดการประดิษฐ์แล้วกับข้อถือสิทธิ์มันไม่สอดคล้องกันนะครับก็ไม่รู้จะให้ความคุ้มครองยังไงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องเป็นการกำหนดขอบเขตเอาไว้ก่อนว่าการประดิษฐ์ชิ้นนี้นะผู้ประดิษฐ์ต้องการผู้ทรงสิทธิ์ต้องการเพียงแค่นี้นะครับใครจะมาใช้วิธีนี้ของเขาไม่ได้ใครจะมาใช้การประดิษฐ์ของเขาอย่างนี้ไม่ได้
มันก็ต้องอธิบายให้เคลียร์ด้วยเพราะคนอื่น

ื่นที่เขาจะมาโต้แย้งหรือว่าเขาจะมาผลิตด้วยกรรมวิธีเดียวกันกับเราเนี่ยหรือวิธีเดียวกันกับเราเนี่ยแน่นอนล่ะใครจดยื่นจดก่อนมีสิทธิ์ก่อนเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิทธิบัตรเรื่องความไวนะครับถ้าคุณไวคุณรีบไปจดเลยนะครับก็จะไม่มีใครมาลอกเรียนแบบคุณได้แม้แต่กระทั่งเขาอาจจะไม่รู้รายละเอียดอะไรของคุณเลยเขาทำกรรมวิธีของเขาโดยเขาคิดมาแล้วมันเหมือนคุณเป๊ะๆ เลยแต่เขาไม่ได้ลอกคุณอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเขาจะมาเคลมวิธีการเดียวกับที่เขากับเราเงี้ยไม่ได้เห็นไหมครับอย่างเงี้ยมันคือเป็นค่อนข้างจะเป็นการผูกขาดพอสมควรเหมือนกันนะครับตรงนี้ขอบเขตสำคัญเลยนะก็ต้องดูกับเนื้อหาในส่วนที่สองก็คือลักษณะของการละเมิดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรรวมถึงข้อยกเว้นละแน่นอนล่ะครับถ้าเราไม่มีข้อยกเว้นเนี่ยเราจะไปแตะต้องสิทธิบัตรเราเลยเขาเลยไม่ได้เลยนะฮะบางทีมันเป็นความจำเป็นเป็นมาตรการสำคัญเป็นความจำเป็นของประเทศชาติมีภาวะภัยสงครามภัยโรคต่างๆเนี่ยมันอาจจะต้องมีการยกเว้นข้อละเมิดการละเมิดบ้างนะครับรัฐก็อาจจะอาศัยมาตรการบังคับใช้สิทธิ์เนี่ยไปบังคับใช้นะเพื่อเอามาให้เกิดประโยชน์กับสังคมนะครับให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติอย่างนี้ก็ได้อาจจะเป็นข้อยกเว้นซึ่งเดี๋ยวจะมีหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรครับคราวนี้ขอบเขตของสิทธิ์ในของผู้ทรงเองนะครับผู้ทรงสิทธิบัตรหรือแม้แต่อนุสิทธิบัตรก็ตามนะครับก็คือการวินิจฉัยขอบเขตแห่งสิทธิ์ของการประดิษฐ์ตามข้อถือสิทธิ์ผมบอกแล้วว่าข้อถือสิทธิ์หรือเคลมเนี่ยนะครับผู้ถือสิทธิ์จะต้องเขียนอธิบายลักษณะการประดิษฐ์อย่างไรนะครับก็จะต้องมีการระบุเอาไว้ด้วยในรายละเอียดการประดิษฐ์และก็รูปเขียนประกอบด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยรูปแบบของการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับมันต้องมีรูปประกอบอย่างชัดเจนนะครับถ้าไม่มีรูปเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะถือสิทธิ์ว่าคุณต้องการจะถือสิทธิ์อะไรนะครับและในข้อถือสิทธิ์นั้นนะครับก็เป็นส่วนที่ผู้ขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตรเองไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์เองการคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์เองหรือแม้แต่อนุสิทธิบัตรเนี่ยนะครับจะต้องกำหนดขอบเขตของสิทธิ์ของตนเอาไว้ด้วยนะดังนั้นกฎหมายก็เลยต้องกำหนดให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรกับหรืออนุสิทธิบัตรเนี่ยต้องระบุถึงลักษณะของการประดิษฐ์ที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองโดยสมบูรณ์นะครับเห็นไหมฮะมันต้องสมบูรณ์ชัดเจนรัดกุมนะครับไม่ใช่ขยายออกไปมากมายนะครับแล้วมันคนละเรื่องกับการรายละเอียดการประดิษฐ์อย่างนี้ก็จะไม่ถือว่าเป็นการกำหนดขอบเขตที่จะไปอ้างได้ว่าคนนี้มาละเมิดเราหรือเปล่านะครับก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับจริงๆในหนังสือในเอกสารการสอนเนี่ยก็มีการอธิบายตัวอย่างไว้หลายตัวอย่างเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามีตัวอย่างอย่างเช่นเนี่ยคำว่าวัสดุยืดหยุ่นอย่างเงี้ยจริงๆในความหมายโดยทั่วไปวัสดุยืดหยุ่นทุกคนก็คิดว่ามันจะต้องเป็นอะไรนุ่มๆใช่ไหมฮะวัสดุอ่อนนุ่มอาจจะมีความยืดหยุ่นอาจจะเหนียวหน่อยนึงคล้ายๆกับยางแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันอาจจะหมายความรวมถึงวัสดุที่สามารถนำกลับมาทำให้วัสดุที่มันคงรูปแล้วกลับคืนสู่รูปร่างเดิมได้หลังจากที่มีการเปลี่ยนรูปทรงเช่นทำให้มันแข็งเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ทำให้มันกลับคืนสู่สภาพเดิมในลักษณะแบบนั้นมันจะถือว่าเป็นลักษณะที่เรียกว่าวัสดุที่อ่อนนุ่มหรือก็วัสดุที่ยืดหยุ่นได้ถ้อยคำมันก็จะต้องมีความชัดเจนว่าตกลงคุณจะหมายถึงอะไรกันแน่นะครับมันก็จะต้องเป็นคำที่ไม่มีลักษณะชี้เฉพาะเจาะจงหรือไม่มีความแน่นอนนะครับการใช้คำในลักษณะเช่นนี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้ไม่สามารถกำหนดขอบเขตได้เห็นไหมครับอย่างเช่นคำว่าวัสดุยืดหยุ่นอย่างเดียวเนี่ยเราจะหมายถึงอะไรล่ะก็ต้องอธิบายให้คนที่เขาเป็นผู้ตรวจสอบนะครับหรือแม้แต่คนที่จะมาโต้แย้งว่าเอ้ยถ้าเราใช้กรรมวิธีเดียวกันกับเขาอะแต่เราอาจจะเปลี่ยนรูปส่วนผสมแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยการประดิษฐ์ต่างๆมันดันมาตรงกับของเราอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นการละเมิดเลยก็ได้นะครับเพราะนี่ก็คือขอบเขตที่เราจะต้องกำหนดเอาไว้แต่ลักษณะที่ขึ้นไว้ในหน้าจอเนี่ยมันเป็นลักษณะข้อถือสิทธิ์ที่ไม่มีความที่ไม่ชัดเจนชัดแจ้งนะครับในหนังสือมีตัวอย่างนะครับนักศึกษาลองไปอ่านดูเพิ่มเติมดังนั้นไอ้ขอบเขตของการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของการประดิษฐ์หรือว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็ตามนะครับมันจะมีอยู่2หลักการสำคัญด้วยกันนะครับหลักการแรกคือหลักแห่งการเทียบเท่านะครับหรือ doctrine of the equivalence นะครับหลักของการเทียบเท่าก็ต้องเอามาพิจารณาดูว่าการประดิษฐ์ของคนที่ถูกกล่าวหา

ว่าละเมิดเขาละเมิดการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยถ้ามาเทียบดูแล้วปรากฏว่ามันเหมือนกันมีสาระสําคัญเหมือนกันไหมถ้าเหมือนกันอันนี้มันก็จะสามารถอธิบายได้ว่าเนี่ยคือการละเมิดได้แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีหลักเหมือนกันอีกหลักหนึ่งก็คือหลักของข้อยกเว้นของความเทียบเท่านะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการที่มีการยกเว้นว่าถึงแม้ว่ามันจะมีความเหมือนกันแต่ว่าถ้าหากว่าเราใช้แต่หลักการเทียบเท่าเอามาพิจารณาแต่เพียงอย่างเดียวมันอาจจะไม่เป็นธรรมก็ได้เพราะว่าอะไรครับเนื่องจากการประดิษฐ์มันจะต้องมีขั้นตอนของการประดิษฐ์ที่มีการพัฒนาต่อยอดถูกต้องไหมอย่างที่ผมได้เคยอธิบายไปในหน่วยที่6อ่ะบางทีเนี่ยมันมีประสิทธิภาพการประดิษฐ์ใหม่เนี่ยมันที่บอกว่าเอามาเทียบกับของที่ได้รับสิทธิบัตรไปแล้วเนี่ยของใหม่มันอาจจะดีกว่าก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าอาศัยหลักความเทียบเท่าอย่างเดียวมาจับเรื่องนี้ปุ๊บเราจะพบเลยว่าโอ้โหสุดท้ายมันก็ไม่สามารถที่จะต่อยอดได้มันจะเป็นผลเสียซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีข้อยกเว้นซึ่งหลักข้อยกเว้นตรงนี้มันก็ไม่ได้มีการกำหนดเอาไว้ในตัวพระราชบัญญัติสิทธิบัตรหรอกแต่ว่ามันเป็นแนวความคิดหรือว่าเป็นหลักการที่ถูกพัฒนาขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาครับที่เขาจะพิจารณาเรื่องของการที่มีการฟ้องร้องกันว่ามีการละเมิดสิทธิบัตรในข้อถือสิทธิ์ไหมหรือในรายละเอียดการประดิษฐ์ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้มาดูความหมายหรือคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของหลักของการเทียบเท่าสักนิดหนึ่งนะครับหลักของการเทียบเท่าเนี่ยนะครับก็คือจะถูกกำหนดด้วยว่าการประดิษฐ์ในผลิตภัณฑ์หรือในกรรมวิธีใดเนี่ยทำหน้าที่ยังเป็นสาระสำคัญอย่างเดียวกันหรือเปล่าก็ต้องเอาสิ่งที่มีสิทธิบัตรแล้วกับสิ่งที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดเนี่ยเอามาเทียบเคียงกันนะครับในลักษณะดูด้วยว่ามันมีสาระสำคัญเป็นอย่างเดียวกันไหมในหลักการสำคัญอย่างเดียวกันไหมครับเพื่อให้ได้ผลสำคัญอย่างเดียวกันหรือเปล่าถ้าทำออกมาแล้วผลเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันเลยรายละเอียดในข้อในรายละเอียดการประดิษฐ์เองในรายละเอียดข้อถือสิทธิ์เองปรากฏว่ามันเหมือนกันทำออกมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างนี้หลักของการเทียบเท่าก็พิจารณาได้ทันทีเลยว่าอย่างนี้การประดิษฐ์ที่ได้รับอย่างเนี้ยกับการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรไปแล้วกับสิ่งที่กับการประดิษฐ์ที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับสิทธิบัตรเนี่ยก็จะพบเลยว่าแม้ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีนั้นจะไม่ได้อยู่ในขอบเขตของข้อถือสิทธิ์โดยชัดแจ้งตามตัวอักษรที่เขียนเอาไว้ในข้อถือสิทธิ์แต่ถ้าเอาหลักการเทียบเท่ามาพิจารณาแล้วจะพบเลยว่านี่แหละคือการประดิษฐ์นั้นได้ละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิ์แล้วถ้าไม่ได้รับอนุญาตใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอาหลักเอาการประดิษฐ์มาเปรียบเทียบกันนะครับแม้ว่าการประดิษฐ์นั้นเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในขอบเขตเลยของข้อถือสิทธินั้นสมมุติข้อถือสิทธิที่เขียนในการประดิษฐ์เนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ในขอบเขตเลยการประดิษฐ์ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับแต่พอสุดท้ายเอามาพิจารณาหลักการเทียบเท่ามันออกมาเป็นเหมือนกันสาระสำคัญเดียวกันเพราะงั้นต่อให้ไม่ได้เขียนอย่างที่บอกมันเป็นสิทธิเด็ดขาดจะใช้กรรมวิธีเดียวกันโดยที่อีกฝ่ายนึงคือคนที่สิทธิบัตรหรือการออกแบบซึ่งการประดิษฐ์ซึ่งถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะมาอ้างได้เพราะว่าอาจจะบอกว่าเอ้ยมันไม่เห็นเหมือนในข้อถือสิทธิ์เลยเพราะฉะนั้นของผมทำออกมาถึงผมก็ได้ผลเหมือนเขาอ้าวอย่างนี้มันจะเป็นการคุ้มมันก็จะเป็นการขัดกันถ้าเราไปให้การคุ้มครองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการคุ้มครองสิทธิบัตรเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นสิทธิเด็ดขาดนะซึ่งมันก็จะเหมือนกับเป็นการผูกขาดชนิดนึงเช่นเดียวกันครับตรงนี้ในตัวอย่างต่างๆเนี่ยในเอกสารการสอนเนี่ยนักศึกษาสามารถไปอ่านดูเพิ่มเติมได้นะครับหลังจากนั้นเรามาดูนะครับว่าทำไมมันถึงจะต้องมีการพัฒนาหลักข้อยกเว้นตรงนี้ขึ้นมาหลักแห่งความเทียบเท่าเพราะจะสังเกตได้ว่าถ้าหากว่าเราเอาแต่หลักเรื่องของการเทียบเท่าเนี่ยมาจับในเรื่องของการเปรียบเทียบว่าการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรแล้วกับการประดิษฐ์ที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับสิทธิบัตรการว่าละเมิดสิทธิบัตรเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันแล้วผลมันเหมือนกันมันจะทำให้ปรากฏว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยไอการต่อยอดการพัฒนาเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วมันอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมืออย่างที่บอกว่ามันคือการผูกขาดใช่ไหมครับว่ากรรมวิธีนี้เป็นของฉันคนเดียวคนที่ได้รับสิทธิบัตรผู้ทรงสิทธิ์เขาจะอ้างอย่างเดียวเลยมันเป็นสิทธิบัตรของผมต่อให้คุณไปใช้กรรมวิธีซึ่งไม่ได้ปรากฏอยู่ในข้อถือสิทธิ์ของผมแต่ผลลัพธ์มันออกมาเหมือนกันคุณก็ใช้ไม่ได้ถูกไหมถ้าใช้หลังความเทียบเท่าปุ๊บปรากฏว่าไอ้การประดิษฐ์ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดนี่เขาจบเลยนะครับ
จะถือว่าเป็นการละเมิดด้วยซึ่งนำมาซึ่งอาจจะต้องถูกฟ้องร้องนะครับถูกดำเนินคดีก็เป็นไปได้นะครับเพราะนั้นมันก็เลยมีการพัฒนาไอ้หลักข้อยกเว้นตรงนี้เกิดขึ้นนะครับก็คือหลักข้อยกเว้นของความเทียบเท่านะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ศาลก็อาจจะเอามาใช้เพื่อเป็นการยกเว้นในการละเมิดสิทธิบัตรของผู้ที่เป็นนักพัฒนาหรือนักต่อยอดนะครับตรงนี้ก็จะมีเคสในต่างประเทศที่เคยเกิดขึ้นนะครับในหนังสือเอกสารการสอนเนี่ยก็ได้มีการยกตัวอย่างขึ้นมาให้เห็นภาพนั่นก็คือเรื่องของระบบเบรกนะครับอันนี้นักศึกษาไปลองเปิดอ่านดูได้นะครับในเอกสารการสอนคราวนี้มาดูลักษณะของการละเมิดสิทธิบัตรกับอนุสิทธิบัตรบ้างนะครับคราวนี้มาตรวจสอบดูนะครับว่าในตัวเอกสารการสอนเองก็จะมีการแบ่งเรื่องของการละเมิดออกมาเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันก็คือการละเมิดโดยตรงนะครับdirect ใช้สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ทรงสิทธิ์ที่มีอยู่ตามกฎหมายนะครับโดยที่ปราศจากซึ่งความยินยอมหรือการอนุญาตของผู้ทรงสิทธิ์กรณีเช่นนี้อย่างที่บอกนะครับต่อให้คุณใช้วิธีเดียวกันกับเขาโดยที่คุณก็คิดของคุณเองแต่ปรากฏว่าผลสุดท้ายมันเป็นผลลัพธ์เดียวกันกับการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรไปแล้วอันนี้คุณก็ใช้ไม่ได้แล้วคุณกระทำไปคุณก็ถือว่าเป็นการละเมิดโดยตรงนะครับอีกกรณีนึงก็คือการละเมิดโดยอ้อมนะครับ indirect พอมีคำอุปสรรคคำว่า in ขึ้นมาใช่ไหมครับก็คืออ้อมละมันไม่ตรงละใช่ไหมก็คือเป็นการสนับสนุนจูงใจช่วยเหลือยุยงส่งเสริมนะครับให้บุคคลนั้นกระทำการละเมิดสิทธิบัตรโดยตรงนี่ก็อาจจะเป็นข้อที่จริงซึ่งบางทีไม่ได้เป็นผู้ทำโดยตรงหรอกเพราะอย่างกรณีแรกโดยตรงเนี่ยคือทำกับเขาเลยคนผู้กระทำมันทำเองแต่นี้ไม่ได้ทำเองแต่อาจจะเป็นลักษณะของการช่วยเหลือสนับสนุนจูงใจยุยงนะครับหรือแม้แต่กระทั่งการจำหน่ายสินค้าหรือส่วนประกอบนะครับในกรรมวิธีเนี่ยให้กับบุคคลอื่นโดยที่รู้ว่าสินค้านั้นเนี่ยได้ถูกทำขึ้นหรือถูกดัดแปลงเป็นพิเศษมาสำหรับดำเนินการตามกรรมวิธีที่ได้รับสิทธิบัตรไปแล้วสารเคมีบางอย่างเนี่ยบางทีเนี่ยเขาจะต้องมีองค์ประกอบของสารเคมีต่างๆปรากฏว่าผู้กระทำความผิดในลักษณะการกระทำโดยอ้อมเนี่ยไปจำหน่ายนะครับไอ้ตัวสารประกอบซึ่งอยู่ในกรรมวิธีเนี่ยให้กับบุคคลอื่นแล้วโดยรู้ด้วยว่าอันเนี้ยถูกทำขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปใช้กับการผลิตสารเคมีตามสิทธิบัตรอย่างเงี้ยให้คนอื่นไปทำเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นการละเมิดโดยอ้อมนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะมีตัวอย่างในหนังสือเช่นเดียวกันนะครับนักศึกษาก็ลองไปอ่านเพิ่มเติมได้ผมให้ดูตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นรูปภาพในการออกแบบหรือเป็นindustrial design นะครับถ้าพูดถึงโทรศัพท์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนโลกนะครับตอนนี้ต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วนะฮะเพราะว่ามันจะมีอยู่2บริษัทหลักๆเมื่อก่อนนะฮะหลังจากที่โทรศัพท์เริ่มไม่มีปุ่มนะครับเริ่มมีหน้าจอมีทัชสกรีนนะอย่างเงี้ยเห็นมั้ยบริษัทแรกที่มีการเปิดตัวออกมาแล้วฮือฮามากเลยนะครับก็คือ Apple บริษัท Apple ก็เปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาที่เขาใช้ชื่อในทางการค้าว่า iPhone เมื่อปี2008นะครับดีไซน์ก็ดูล้ำดูว้าวเปิดตัวมามีงานเปิดตัวอย่างแบบอลังการนะครับโชว์ฟีเจอร์ต่างๆมันสามารถที่จะเปิดเป็นหน้าจออะไรต่างๆโดยไม่มีปุ่มมีแค่ปุ่มโฮมปุ่มเดียวเมื่อสมัยนักศึกษาลองคิดดูนะครับย้อนกลับไปนะครับปี2008นะปีนี้ปี2024แล้วนะครับพัฒนามาถึงรุ่นที่15แล้วนะครับเป็นก็เรียกว่ามันก็เป็นตัวเปลี่ยนเกมเชนจิ้งเลยของวงการสมาร์ทโฟนเลยนะครับก็จะพบว่ามีฟีเจอร์ต่างๆมากมายนะครับแต่ในขณะที่อีกฝั่งนึงอีกค่ายนึงนะครับมาจากเกาหลีนะครับยี่ห้อ Samsung นะครับซึ่งเรือธงที่เอามาชนกันโดยตรงก็คือเป็นรุ่น Galaxy นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีการฟ้องร้องกันโดยบริษัท Apple เนี่ยนะครับก็ฟ้องไปยังบริษัท Samsung นะครับว่าได้มีการละเมิดสิทธิบัตรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดีไซน์เนี่ยผมยก

อย่างเรื่องของดีไซน์ก่อนนะครับแล้วก็รวมถึงเกี่ยวกับซอฟต์แวร์หรืออะไรต่างๆมีการฟ้องร้องกันนะครับก็เรียกว่าเป็นการฟ้องร้องในครั้งประวัติศาสตร์เลยนะครับเพราะว่ารูปแบบลักษณะถ้ามองดูเผินๆเนี่ยมันก็มีความใกล้เคียงกันนะครับก็จะคล้ายๆคลึงๆกันเพียงแต่ว่ามันคนละระบบปฏิบัติการนะครับแต่ว่าผลการแสดงผลอะไรต่างๆมันเหมือนกันเลยก็แทบไม่แตกต่างนะครับอีกฝั่งมันก็เป็นอีกระบบนึงใช่ไหมฮะอีกฝั่งนึงเขาก็จะเป็นระบบของเขาไปอย่าง iPhone อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างนึงนะครับที่มองเห็นได้ว่าอ่ะเนี่ยและลักษณะการละเมิดเนี่ยอย่างเช่นรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยครับก็มองดูเนี่ยถ้ามองพิจารณาแบบเผินๆดูมันก็ดูจะคล้ายมีความคล้ายคลึงกันอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับตัวอย่างการละเมิดโดยอ้อมเนี่ยบางทีก็จะเป็นอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นการจำหน่ายใช่ไหมเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสารเคมีนะครับก็คือคนที่เป็นสมมติตัวอย่างเป็นนายกนะครับซึ่งใช้ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางเคมีซึ่งมีสิทธิบัตรโดยบุคคลอื่นเป็นผู้ทรงสิทธิ์โดยที่นายกรู้อยู่แล้วคำว่ารู้อยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมก็คือตัวผู้กระทำในลักษณะโดยอ้อมเนี่ยรู้แล้วว่าสารเคมีที่จะจำหน่ายจะใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์เคมีที่ได้รับสิทธิบัตรเท่านั้นนะครับก็คือจริงๆอ่ะนายกรู้อยู่แล้วว่าไอ้องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ทางเคมีเนี่ยมันเป็นของผู้มันเป็นกรรมวิธีเป็นส่วนประกอบของกรรมวิธีของผู้ทรงสิทธิ์อยู่นั้นนะแล้วนายกรู้นายกก็ไปจำหน่ายอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่านี่คือลักษณะของการกระทำโดยอ้อมนั่นเองนะครับเป็นตัวอย่างสั้นๆง่ายๆเพื่อจะได้เห็นภาพและอย่างที่บอกนะครับว่าอ่ะเมื่อมันมีการละเมิดมันต้องมีข้อยกเว้นไหมครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วการจะไปแตะต้องสิทธิเดียวเพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยมันก็จะไม่มีข้อจำกัดอะไรที่จะทำได้เลยนะครับอย่างเช่นในกรณีที่มีการประกาศโฆษณาไปแล้วอย่างเช่นอย่างที่บอกนะครับว่าการยื่นขอรับสิทธิบัตรเนี่ยก็จะต้องมีการทำตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดขั้นตอนหนึ่งก็คือจะต้องมีการประกาศโฆษณาว่าการประดิษฐ์เช่นนี้นะมีผู้ขออย่างนี้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะประกาศโฆษณาว่ามีการประดิษฐ์ที่จะขอเนี่ยครับแล้วให้มีบุคคลมาคัดค้านว่าอ่ะนี้มันไม่ใหม่นะมันเป็นของคนอื่นหรือเปล่าบางทีคนอื่นที่มีการประดิษฐ์ไปแล้วได้รับสิทธิบัตรไปแล้วก็อาจจะมาดูมาเช็คดูอ้าวปรากฏว่าเอ้ยมันเหมือนกับของเรานี่ก็อาจจะมีการโต้แย้งคัดค้านกันนะครับเนี่ยก็คือเป็นลักษณะที่ในระหว่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการยื่นคำขออยู่นะครับในการอยู่ในช่วงของการประกาศโฆษณาแล้วมีบุคคลผู้กระทำเนี่ยรู้ว่าได้มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ไว้แล้วและบุคคลดังกล่าวได้รับการบอกกล่าวก็คือคนที่เป็นคนละเมิดเนี่ยได้รับการบอกกล่าวเป็นลักษณ์สอนว่ามีกำลังยื่นขอผลิตการยื่นขอสิทธิบัตรอยู่นะเนี่ยอย่างเงี้ยในตัวพระราชบัญญัติสิทธิบัตรเองก็บอกว่าตัวผู้ที่เป็นผู้ยื่นคำขอเนี่ยอาจจะเรียกค่าเสียหายได้นะครับภายหลังจากที่ได้รับการออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอไปแล้วนั่นก็คือพอตัวเองขอสิทธิบัตรได้ปุ๊บเนี่ยแล้วได้ตัวเองได้ยื่นคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรว่ากำลังยื่นสิทธิบัตรนั้นไว้แล้วเนี่ยสิทธิในการนั้นก็คือสิทธิในการที่จะถือว่าไม่เป็นการละเมิดก็จริงแต่ว่ามันเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายได้แค่นั้นนะครับนี่คือลักษณะของการยกเว้นเพราะถ้าหากว่าในระหว่างการยื่นขอแล้วมีการละเมิดเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ยังถือว่าเขายังไม่ได้รับการคุ้มครองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิทธิที่จะทำได้ของผู้ที่เป็นผู้ทรงสิทธิก็คือเรียกค่าเสียหายภายหลังจากที่มีการออกสิทธิบัตรแล้วเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการละเมิดนะสำหรับกรณีที่มีขั้นตอนของการขออยู่ในช่วงกระบวนการในการขอรับสิทธิบัตรอยู่นะครับมันมีข้อยกเว้นอีกหลายประการด้วยกันนะครับซึ่งในตัวพ.ร.บ.สิทธิบัตรเองเนี่ยถ้านักศึกษามีตัวบทนะครับก็ลองเปิดไปดูในที่มาตรา36ก็ได้ในเอกสารการสอนก็มีนะครับผมจะยกตัวอย่างเพียงบางส่วนของการยกเว้นที่เป็นการละเมิดสิทธิบัตรนะครับอย่างเช่นใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเนี่ยเป็นข้ออ้างที่โดยทั่วๆไปเนี่ยนะครับอาจจะมีการเอาการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์เนี่ยเอามาใช้ในการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาหรือว่าคนที่เป็นผู้เรียนเนี่ยได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้รูปแบบเครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้กลไกมันเป็นอย่างนี้มันทำงานอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นไปในลักษณะของการกระทำเพื่อ
การศึกษาการทด

ลองการวิจัยแต่จะต้องไม่ขัดกับประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงด้วยนะครับและต้องไม่เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมด้วยนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยอย่าลืมว่าสิทธิบัตรเนี่ยให้สิทธิคุ้มครองเด็ดขาดแต่ถ้าผู้ที่ไปกระทําอย่างนี้เนี่ยก็สามารถที่จะยกเอาข้อยกเว้นตามกฎหมายเนี่ยขึ้นมากล่าวอ้างได้นะครับอย่างกรณีการเตรียมใบเตรียมยาเฉพาะรายการใบสั่งแพทย์อย่างเงี้ยยาที่ได้รับสิทธิบัตรใช่มั้ยครับโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างเงี้ยก็มันจะต้องมีการใช้ยาถูกไหมล่ะแล้วยาตัวนี้เอาไปใช้เพื่อแอพพลายในการรักษาอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับจริงมันมีอีกหลายกรณีเลยโอเคนะครับนั่นก็คือในส่วนทั้งหมดนะครับของเนื้อหาในส่วนของหน่วยที่7ครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมพ์
3: ดีค่ะ
2: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
3: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
2: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
4: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
5: ยากได้ภาษาค่ะ
2: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
3: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
6: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
1: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7: สวัสดีค่ะ
2: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
1: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
8: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
9: ครับ
8: ท่านโทรมาพอดี
10: ครับท่านแต่เราสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
11: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
12: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
13: ัน ไกลไกลไกลเอาอะไ
14: ร
13: เอาเหมือนเดิมจานหนึ่ง
11: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
15: จะเรียนมสท.ได้หรอ
16: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

คะซึ่งในการศึกษาภาพรวมนะคะของสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยเราจะดูตั้งแต่หลักทั่วๆไปนะคะของสัญญาจ้างแรงงานนะคะว่าใครนะสิทธิแล้วก็หน้าที่นะคะของนายจ้างสิทธิหน้าที่ของลูกจ้างนะคะแล้วก็จะสุดท้ายก็คือสัญญาจ้างแรงงานนะคะจะระงับไปได้อย่างไรนะคะเรามาดูในเรื่องแรกนะคะหลักทั่วไปของสัญญาจ้างแรงงานนะความหมายของสัญญาจ้างแรงงานนะคะอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา575นะคะจริงๆเนี่ยหลักของกฎหมายจ้างแรงงานเนี่ยมันจะอยู่ภายใต้กฎหมายหลายๆฉบับนะคะตั้งแต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือว่าเป็นพระราชบัญญัติอื่นๆนะคะแต่ในส่วนนี้เนี่ยการที่เราศึกษาเนี่ยเราจะศึกษาเน้นที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นหลักนะคะความหมายของสัญญาจ้างแรงงานนะคะอยู่ที่มาตรา575จ้างแรงงานนะคะคือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าลูกจ้างนะคะตกลงจะทำการงานให้แก่อีกบุคคลหนึ่งเรียกว่านายจ้างและนายจ้างก็ตกลงให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้อันนี้คือเป็นความหมายของสัญญาจ้างแรงงานนะคะลักษณะของสัญญาจ้างแรงงานเป็นยังไง1นะคะเป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะต่างตอบแทนระหว่างใครลูกจ้างกับนายจ้างนะคืออะไรลูกจ้างตกลงทำงานให้แก่นายจ้างนะโดยที่การตกลงทำงานให้แก่นายจ้างนั้นนะคะตัวลูกจ้างจะต้องมีเจตนาทำงานเป็นลูกจ้างนะต้องทำงานเพื่อรับสินจ้างนะคะแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของนายจ้างนะแต่ตัวลูกจ้างไม่ต้องรับผิดชอบในผลสำเร็จของงานนั่นเองนะคะบอกแล้วว่าเป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะเพราะฉะนั้นนายจ้างลูกจ้างต่างตอบแทนกันเนาะนายจ้างนะคะต้องตอบแทนอะไรในจ้างก็คือต้องตกลงที่จะให้สินจ้างแก่ลูกจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้นะการตกลงที่จะให้สินจ้างแก่ลูกจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้ก็คืออะไร1ในจ้างจะต้องมีเจตนานะคะจ้างบุคคลนั้นเข้าทำงานในฐานะลูกจ้างนะต้องจ่ายสินจ้างให้แก่ลูกจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้นะคะแล้วก็ในจ้างไม่จำเป็นต้องมีหน้าที่จ่ายงานให้แก่ลูกจ้างนะคะจ้างมานะตกลงให้สินจ้างแต่ว่าจ้างมาไม่จ่ายงานก็ได้ในจ้างไม่ได้ผิดอะไรนะคะลักษณะของสัญญาจ้างแรงงานอันที่2นะคะก็คือเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบนะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยไม่ได้กำหนดรูปแบบนะคะไม่ได้กำหนดแบบหรือหลักฐานของสัญญาจ้างแรงงานไว้เลยดังนั้นเนี่ยสัญญาจ้างแรงงานจึงเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบนะคะสามารถเกิดขึ้นแล้วก็สมบูรณ์ได้เมื่อคำเสนอสนองนะคะผู้สัญญาถูกต้องตรงกันนั่นเองนะคะก็เกิดเป็นนิติกรรมสัญญาได้เลยนะแม้จะตกลงกันด้วยวาจาหรือโดยปริยายก็ตามนะคะสัญญาจ้างแรงงานมันก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยสมบูรณ์นะไม่ต้องทำเป็นหนังสือและมีหลักฐานเป็นหนังสือแต่อย่างใดนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในการแสดงเจตนาทำสัญญาจ้างต่อการเนี่ยของสัญญาจ้างแรงงานก็ยังจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตนะคะในเรื่องนิติกรรมสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่นะคะเช่นต้องไม่มีวัตถุที่ต้องหากชัดแจ้งโดยกฎหมายหรือขัดต่อสงบความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีต่อประชาชนนะเช่นจะจ้างให้ขนยาเสพติดแบบเนี้ยก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าวัตถุประสงค์มันต้องหากชัดแจ้งโดยกฎหมายนะคะลักษณะของสัญญาจ้างแรงงานถัดไปก็คือเป็นสัญญาเฉพาะตัวนะคะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดว่าลักษณะการเป็นสัญญาเฉพาะตัวของผู้สัญญาเนี่ยนะคะก็แยกได้2ประการนะคะ1การเป็นนายจ้างเป็นสิทธิเฉพาะตัวนะคะกล่าวมันคืออะไรนะคะการเป็นนายจ้างเป็นสิทธิเฉพาะตัวเนี่ยก็คือการที่ลูกจ้างนะคะตกลงที่จะทำงานให้บุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่านายจ้างนะโดยยอมผูกพันตนเป็นลูกจ้างภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของนายจ้างนั้นแสดงว่าตัวลูกจ้างเนี่ยพิจารณาแล้วว่าเอ้ยนายจ้างคนนี้ดีนะคะเล่าถึงยอมเป็นลูกจ้างเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสัญญาเฉพาะตัวนะคะซึ่งจะเห็นได้จากหลักเกณฑ์ในมาตรา577หรือ584นะคะ77บอกว่านายจ้างจะโอนสิทธิของตนให้แก่ภายนอกไม่ได้ภายนอกก็ต้องเมื่อลูกจ้างยินยอมแปลว่าอะไรจ้างเขามาแล้วจะโอนสิทธิที่เขาเป็นลูกจ้างให้คนอื่นไม่ได้นะคะยกเว้นลูกจ้างจะยินยอมก็ตามนะคะหรือ584บอกว่านะถ้าจ้างรายงานรายใดมันมีสาระสำคัญอยู่ที่ตัวบุคคลผู้เป็นนายจ้างนะคะเขาบอกว่าสัญญาจ้างนั้นย่อมระงับไปด้วยมรณะแห่งนายจ้างเพราะอะไรลูกจ้างนายจ้างยอมเป็นลูกจ้างนายจ้างกันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นถ้านายจ้างเสียชีวิตไปแล้วนะคะนะสัญญาจ้างก็ระงับไปด้วยนั่นเองนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะการทำงานของลูกจ้างนะก็เป็นหน้าที่เฉพาะตัวนะคะบอกแล้วว่าเป็นสัญญาเฉพาะตัวนะคะการที่

ในจ้างจะรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเข้าทำงานนั่นแปลว่าในจ้างต้องพิจารณาแล้วว่าเอ้ยลูกจ้างคนนี้ที่เราจะจ้างอะนะคะเราไว้ใจเขาเราดูประวัติดูอะไรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานของลูกจ้างคนนั้นก็คือถือว่าเป็นสัญญาเฉพาะตัวนะคะตามมาตรา577วรรค2นะคะจุดถัดไปนะสัญญาจ้างแรงงานนะคะมีกี่ประเภทสัญญาจ้างแรงงานมี2ประเภทนะคะคือ1สัญญาจ้างแรงงานที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอนกับอีกอันหนึ่งนะคะก็คือสัญญาแรงงานที่มันไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างที่แน่นอนต่างกันยังไงนะคะมาดูอันแรกการจ้างแรงงานที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอนนะคะก็คือเป็นสัญญาที่กำหนดระยะการจ้างไว้แน่นอนเลยตั้งแต่เริ่มจ้างกันเป็นระยะเวลาเท่าใดนะคะซึ่งอาจจะกำหนดระยะเวลาการจ้างเป็นวันเดือนหรือปีก็ได้หรือจะกำหนดระยะเวลานานเท่าไหร่ก็ได้แต่มีการกำหนดระยะเวลานะคะกับอันที่สองนะคะก็คือสัญญาจ้างแรงงานที่มันไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างที่แน่นอนนะคะคืออะไรก็คือสัญญาที่มันไม่ได้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของการจ้างไว้นะคะเป็นผลให้คู่สัญญาเนี่ยมันก็ไม่อยากจะทราบได้ว่าจ้างกันนานเท่าใดและจะสิ้นสุดลงเมื่อใดนะคะซึ่งกรณีนี้เนี่ยอาจจะเกิดจากการที่คู่สัญญานะก็ไม่ได้สนใจว่าจะต้องกำหนดเวลาจ้างไว้แน่นอนเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นงานตามปกติธุรกิจที่อาจจะต้องไม่มีกำหนดระยะเวลาเช่นเกี่ยวข้าวเสร็จอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไม่ได้กำหนดไว้แน่นอนนะคะทีนี้นะคะที่เราศึกษาไปเป็นภาพรวมนะคะของสัญญาจ้างแรงงานนะทีนี้มาดูส่วนที่2ส่วนหลักอีกหลักหนึ่งนะคะสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างนะภายใต้สัญญาจ้างแรงงานมีอะไรบ้างนะคะ1นะคะสิทธิตามลักษณะเฉพาะของสัญญาจ้างแรงงานนะสิทธิของนายจ้างมีอะไรให้ลูกจ้างทำงานตามปกติที่ตกลงกันไว้ได้นะคะใช้อำนาจบังคับบัญชาโดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับงานที่จ้างให้ลูกจ้างทำการงานออกคำสั่งออกระเบียบต่างๆได้นะคะและอาจจะลงโทษลูกจ้างได้จนถึงขั้นเลยออกจากงานได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวนะคะถ้ามันเกิดกรณีที่ลูกจ้างไม่ติดปฏิบัติตามหน้าที่ลูกจ้างจงใจขัดคำสั่งอันไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือละเลยไม่นำพาต่อคำสั่งนะคะละทิ้งการงานไปหรือกระทำความผิดร้ายแรงเหล่านี้เป็นต้นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยสิทธิของนายจ้างเนี่ยอาจจะมีนะคะตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามกฎหมายแรงงานนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั่นเองนะคะทีนี้มาดูหน้าที่เมื่อกี้เป็นสิทธินะมาดูหน้าที่ของนายจ้างนะคะหน้าที่ของนายจ้างนะมีอะไรบ้างตามลักษณะเฉพาะของสัญญาจ้างแรงงานนะคะนายจ้างมีหน้าที่ตอบแทนการทำงานของลูกจ้างโดยจ่ายสินจ้างหรือค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้นั่นเองนะคะ2 อาจจะมีหน้าที่อื่นๆตามสัญญาจ้างแรงงานนะคะเช่นบอกกล่าวล่วงหน้าหรือจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงนะในกรณีที่นายจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอนนะคะนายจ้างนะนอกจากนั้นต้องมีหน้าที่ออกใบสำคัญแสดงการทำงานนะคะหรือถ้าในกรณีที่นายจ้างนะไปนำลูกจ้างมาจากถิ่นอื่นๆนะคะโดยนายจ้างออกเงินค่าเดินทางให้นะนายจ้างต้องออกค่าเดินทางให้ลูกจ้างกลับถิ่นด้วยนะคะถ้าสัญญาไม่ได้เลิกหรือระงับเพราะความผิดของลูกจ้างนะคะนะคะทีนี้เมื่อกี้เป็นภาพรวมนะคะสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างทีนี้เรามาดูสิทธิและหน้าที่ของลูกจ้างนะสิทธิและหน้าที่ของลูกจ้างเนี่ยตามลักษณะเฉพาะของสัญญาจ้างแรงงานมีอะไรบ้างนะคะสิทธิของลูกจ้างก็คือได้รับสินจ้างหรือค่าจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้นายจ้างนะคะให้บุคคลภายนอกทำงานแทนตนได้นะสิทธิมีสิทธินะคะแต่ว่าต้องนายจ้างยินยอมนั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะลูกจ้างเนี่ยยังมีสิทธิอื่นๆตามสัญญาจ้างแรงงานนะเช่นได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าในกรณีที่นายจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญานะคะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกนายจ้างบอกเลิกนะเมื่อลูกจ้างขาดงานไปโดยมีเหตุผลอันสมควรนะคะต้องเน้นว่าสมควรเนาะนะคะแล้วก็ลูกจ้างมีสิทธิที่จะได้รับใบสำคัญแสดงการทำงานเมื่อการจ้างแรงงานสิ้นสุดลงนะคะซึ่งใบเหล่านี้เนี่ยอาจจะไปใช้เป็นโปรไฟล์ต่อในการสมัครงานต่อไปอะไรก็ได้นะคะได้รับค่าเดินทางขากลับเมื่อการจ้างแรงงานสิ้นสุดลงนั่นเองนะคะหน้าที่ล่ะเมื่อกี้เป็นสิทธิของลูกจ้างนะคะ

มาดูหน้าที่ของจ้างหน้าที่ของลูกจ้างนะคะตามลักษณะเฉพาะของสัญญาจ้างแรงงานต้องทำงานให้นายจ้างนะคะทำงานตามคำสั่งนะทำงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยสุจริตนะคะมาดูทีนี้ความระงับของสัญญาจ้างแรงงานนะคะความระงับของสัญญาจ้างแรงงานมี2กรณีคือระงับไปโดยความสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงานทั่วไปกับความสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงานโดยการบอกเลิกสัญญานะคะความสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงานโดยทั่วไปเนี่ยนะคะเกิดจากกรณีใดได้บ้างเนาะ1ครบกําหนดระยะเวลาจ้างนะตกลงกันเลิกสัญญาลูกจ้างตายนะคะนายจ้างตายนะในกรณีที่สาระสําคัญอยู่ที่ตัวนายจ้างหรือขาดคุณสมบัติในการเป็นลูกจ้างเหล่านี้ความสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงานก็สิ้นสุดไปได้นะคะเป็นกรณีโดยทั่วไปนะสุดท้ายความสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงานอาจจะเกิดจากการบอกเลิกสัญญาก็ได้นะคะเช่นนายจ้างโอนสิทธิให้แก่บุคคลนอกนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกรณีที่ลูกจ้างรับรองว่าเอ้ยตัวเองมีงานฝีมือที่แต่จริงๆไม่มีนะคะหรือว่าเลิกจ้างไล่ลูกจ้างออกนั่นเองนะคะเหล่านี้นะคะเป็นภาพรวมนะคะทั้งหมดของสัญญาจ้างแรงงานค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาศึกษาในเรื่องสัญญาจ้างทำของนะคะภาพรวมของสัญญาจ้างทำของนะคะที่เราควรจะทราบนะคะก็คือหลักทั่วๆไปของสัญญาจ้างทำของมีอะไรบ้างนะคะหน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้างนะคะหน้าที่แล้วก็ความรับผิดของผู้ว่าจ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายความระงับของสัญญาจ้างทำของนะคะเรามาดูหลักทั่วไปของสัญญาจ้างทำของก่อนอันดับแรกเลยนะคะความหมายของสัญญาจ้างทำของอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา587นะคะซึ่งบัญญัติว่านะจ้างทำของก็คือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้รับจ้างตกลงจะรับทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จนะคะให้แก่อีกบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ว่าจ้างและตัวผู้ว่าจ้างเนี่ยก็ตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการนั้นนะคะถ้าพูดง่ายๆก็คือสัญญาจ้างเช่นจ้างบ้านนะคะจ้างปั้นหุ่นบางทีเราเห็นปั้นหุ่นขี้ผึ้งจ้างปั้นหุ่นขี้ผึ้งจ้างสร้างเขื่อนสร้างถนนนะคะเหล่านี้เป็นสัญญาจ้างทำของนะคะลักษณะของสัญญาจ้างทำของเป็นยังไงบ้าง1เป็นสัญญาที่มีคู่สัญญา2ฝ่ายนะคะก็คือฝ่ายผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทนฝ่ายนึงต่างฝ่ายต่างตอบแทนซึ่งกันและกันนะคะเป็นสัญญาที่มุ่งถึงผลสำเร็จของงานที่ทำนะเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของผู้ว่าจ้างนะคะและสุดท้ายสัญญาจ้างทำของเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบนะคะอันนี้คือภาพรวมของสัญญาจ้างทำของนะคะทีนี้เนี่ยในจ้างทำของจะมีผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้างนะคะส่วนที่2ที่เราจะมาดูก็คือตัวหน้าที่นะคะและความรับผิดของผู้รับจ้างนะคะก่อนที่จะเข้าไปสู่ความรับผิดของผู้รับจ้างนะคะหน้าที่ก่อนนะคะหน้าที่เนี่ยมันจะมีหน้าที่อันดับแรกการจัดหาเครื่องมือกับสัมภาระในการทำงานเครื่องมือคืออะไรสัมภาระคืออะไรนะคะเครื่องมือคือสิ่งต่างๆหรืออุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างใช้ช่วยในการก่อให้เกิดการงานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเช่นในการตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องมือคืออะไรจักรเย็บผ้าในการก่อสร้างเครื่องมือคือค้อนถังที่ตอกเสานะคะส่วนคำว่าสัมภาระนะคะหมายถึงสิ่งที่จะนำมาใช้เป็นวัสดุเพื่อก่อให้เกิดการงานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในการตัดเย็บเสื้อผ้าตัวสัมภาระคืออะไรได้กระดุมหรือผ้าในการก่อสร้างนะคะสัมภาระคืออะไรคืออิฐปูนทรายนั่นเองนะคะต้องแยกความแตกต่างระหว่างคำว่าเครื่องมือกับสัมภาระนะคะให้ถูกต้องก่อนนะเราถึงจะทราบถึงหน้าที่นะคะว่าหน้าที่เกี่ยวกับเครื่องมือเป็นยังไงหน้าที่เกี่ยวกับสัมภาระเป็นยังไงนะคะการจัดหาเครื่องมือและสัมภาระในการทำงานกฎหมายบอกว่าเครื่องมือต่างๆที่ใช้สำหรับทำการงานนั้นตัวผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหานะคะส่วนนะคะในเรื่องของสัมภาระกฎหมายนะคะกำหนดหลักเกณฑ์ไว้2กรณีกรณีแรกกรณีที่ตัวผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระนะคะกฎหมายบอกว่ามาตรา589นะบอกว่าถ้าสัมภาระสำหรับทำการงานดังกล่าวผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาต้องจัดหาชนิดที่ดีนะคะแต่นะหรือถ้าเป็นกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นฝ่ายจัดหาสัมภาระนะคะกฎหมายในมาตรา
603ก็บอกว่าในกรณีที่ตัวผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระนะคะและเกิดการงานนั้นพังลงบุบสลายก่อนมีการส่งมอบนะและความวินาศตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการกระทำของผู้ว่าจ้างนะคะแต่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระเพราะฉะนั้นผู้รับจ้างก็ต้องรับไปซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นนะและผู้รับจ้างก็ไม่มีสิทธิที่จะรับสินจ้างตอบแทนด้วยนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้มาดูนะคะถ้าเป็นกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระนะคะมาตรา590บอกว่าถ้าสัมภาระนั้นนะตัวผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหามาผู้รับจ้างต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและถ้าเหลือก็ต้องคืนนะคะนอกจากนั้นกฎหมายยังกำหนดอีกว่าตัวผู้ว่าจ้างนะคะในกรณีที่เป็นฝ่ายจัดหาสัมภาระนะคะมาตรา604บอกว่าและนะคะการที่จ้างนั้นพังทลายลงบุบสลายก่อนส่งมอบนะเขาบอกว่ากฎหมายบอกว่าความวินาศอันนั้นนะคะตกเป็นภัพแก่ผู้ว่าจ้างถ้าความวินาศนั้นไม่ได้เป็นเพราะการกระทำของผู้รับจ้างนะคะซึ่งกรณีแบบนี้เนี่ยตัวสินจ้างก็ไม่ต้องใช้นะคะเว้นแต่ไอ้ความวินาศที่มันเกิดขึ้นเป็นเพราะการกระทำของผู้ว่าจ้างนั่นเองนะคะหน้าที่นะคะและความรับผิดของผู้รับจ้างนะอีกอันนึงนะคะก็คือยินยอมให้ผู้ว่าจ้างนะตรวจตางานที่ทำนะคะอันนี้เป็นมาตรา592เรามีการว่าจ้างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผู้รับจ้างต้องยอมให้ผู้ว่าจ้างเนี่ยเข้ามาตรวจตางานบ้างนะนะคะกฎหมายบอกว่าอย่างนั้นนะคะการแบ่งงานนะคะกฎหมายบอกว่ายังไงเมื่อเราจ้างบุคคลคนหนึ่งแล้วนะคะคนคนนั้นจะไปจ้างคนอื่นทำต่อได้ไหมในกรณีที่เป็นสัญญาจ้างทำของนะคะกฎหมายบอกว่ากำหนดให้ตัวผู้รับจ้างนะคะสามารถเอาการที่รับจ้างทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปให้ผู้อื่นซึ่งเราจะเรียกว่าผู้รับจ้างช่วงทำต่ออีกทอดหนึ่งได้นะคะโดยที่ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างก่อนนะแต่มีข้อยกเว้นว่าทำไม่ได้นะถ้าสาระสำคัญแห่งสัญญานะคะมันอยู่ที่ความรู้ความสามารถของตัวผู้รับจ้างนะคะตัวผู้รับจ้างคนแรกก็จะหาคนอื่นมาทำไม่ได้อันนี้เป็นไปตามมาตรา607นะเอาง่ายๆสมมติว่าชอบผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยมากเลยนะคะวาดภาพก็เลยจ้างท่านอาจารย์เฉลิมชัยมาวาดภาพให้เราเกิดอาจารย์เฉลิมชัยป่วยจะให้ลูกศิษย์มาวาดแทนแบบนี้นะคะก็ทำไม่ได้เพราะว่าการที่เราไปจ้างอาจารย์เฉลิมชัยวาดภาพเนี่ยนะเพราะว่าเราชอบในฝีมือมันถือว่าเป็นสาระสำคัญอยู่ที่ความรู้ความสามารถของตัวผู้รับจ้างนะคะทีนี้ล่ะการทำงานของผู้รับจ้างนะคะกฎหมายกำหนดไว้ว่ายังไงบ้างมาตรา593บอกว่าถ้าตัวผู้รับจ้างเนี่ยไม่เริ่มทำการในเวลาอันควรนะไม่เริ่มทำเลยหรือทำการชักช้าฝ่าฝืนข้อกำหนดนะคะหรือทำโดยปราศจากความผิดของผู้ว่าจ้างจนคาดหมายได้ว่าไอ้งานนั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะเสร็จได้ภายในเวลาที่กำหนดนะคะกฎหมาย593มาตรา593บอกว่าให้สิทธิ์ผู้ว่าจ้างชอบที่จะเลิกสัญญาได้นะโดยไม่ต้องรอคอยให้ถึงเวลากำหนดส่งมอบของนั้นเลยก็ได้นะคะนะนอกจากนั้นนะคะมาดูหน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้างต่อนะคะการส่งมอบงานล่ะกฎหมายนะคะบอกว่ามาตรา596เนาะบอกว่าในกรณีที่มันมีกำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานนะคะแต่ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ภายในเวลาที่กำหนดหรือไม่มีกำหนดนะแต่ว่ามันเกินเวลาที่มันควรจะเป็นแล้วอ่ะกฎหมายนะคะก็ให้สิทธิแก่ผู้ว่าจ้างก็คือลดสินจ้างลดเงินได้หรือว่าเลิกจ้างไปได้เลยในกรณีที่สาระสำคัญมันอยู่ที่เวลานะคะมาดูถัดไปนะคะหน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้างถัดไปก็คือ1กรณีที่มันเกิดความชำรุดบกพร่องนะคะจ้างให้สร้างบ้านและบ้านเกิดความชำรุดบกพร่องกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกถ้าความชำรุดบกพร่องนะคะเกิดจากสัมภาระอย่าลืมนะสัมภาระที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหานะคะกฎหมายมาตรา591บอกว่าถ้าความชำรุดนะคะเกิดขึ้นเพราะสภาพแห่งสัมภาระซึ่งผู้ว่าจ้างส่งให้หรือเพราะคำสั่งของผู้ว่าจ้างนะคะผลก็คือตัวผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดนะแต่ถ้าผู้รับจ้างได้รู้อยู่แล้วว่าสัมภาระมันไม่เหมาะสมนะและก็ไม่ได้บอกกล่าวแก่ผู้ว่าจ้างผลก็คือตัวผู้รับจ้างยังต้องรับผิดอยู่นะคะกรณีถัดไปความชำรุดบกพร่องนะถ้าความชำรุดบกพร่องนั้นนะคะเกิดจากสัมภาระที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาอย่าลืมนะ
สัมภาระเกิดจากผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหานะคะเราต้องดูเงื่อนไขนิดนึงนะคะถ้าความชำรุดบกพร่องเกิดจากสัมภาระที่ผู้รับจ้าง

็นผู้จัดหามาต่อมาตรา595นะคะบอกว่าผู้รับจ้างนะคะต้องรับผิดนะโดยเราจะนำเรื่องบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายมาบังคับใช้นั่นเองนะคะมาดูถัดไปถ้าเป็นกรณีความชำรุดบกพร่องมันเกิดขึ้นระหว่างการทำงานมาตรา594นะบอกว่านะคะถ้าในระหว่างเวลาการทำงานอยู่นั้นนะคะเป็นวิสัยที่คาดหมายนะได้ว่าการทำงาน

ตัวผู้รับจ้างนะคะไม่ยอมทำผู้ว่าจ้างก็สามารถเอาการนั้นให้บุคคลภายนอกซ่อมแซมหรือทำต่อไปได้นะซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเสี่ยงกับความเสียหายแล้วก็ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นให้ด้วยนั่นเองนะคะเอาง่ายๆจะสร้างบ้านนะคะแล้วไม่สร้างต่อหรือสร้างไม่เสร็จแบบนี้เรามีสิทธิที่จะให้คนอื่นมาทำให้ได้นะคะอ่ะมาดูต่อนะความชำรุดบกพร่องอันถัดไปเป็นความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นขณะหรือหลังส่งมอบงานที่ทำนะคะอันเนี้ยจะเป็นไปตามมาตรา598นะคะกฎหมายบอกว่าในกรณีที่ผู้ว่าจ้างนะคะยอมรับงานที่ทำชำรุดบกพร่องนะเห็นแล้วแหละว่ามันชำรุดนะคะแต่ยอมรับโดยไม่ได้อิดเอื้อนนะตัวผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดนะคะแต่อย่างไรก็ตามมันมีข้อยกเว้นให้ตัวผู้รับจ้างจะต้องรับผิดนะคะก็คือถ้าความชำรุดบกพร่องตรงนั้นมันไม่สามารถเห็นได้ตั้งแต่แรกเมื่อเราได้รับมอบนะคะหรือตัวผู้รับจ้างปิดบังความชำรุดบกพร่องนั้นๆนะคะแบบนี้เนี่ยก็คือตัวผู้รับจ้างก็ยังจะต้องรับผิดอยู่นั่นเองนะคะเรามาดูระยะเวลานะคะที่ตัวผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นของงานที่ทำมาตรา600นะคะบอกว่าถ้าเป็นกรณีการงานที่ทำทั่วไปนะตัวผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องที่ปรากฏขึ้นภายใน1ปีนะนับแต่ส่งมอบอันนี้เป็นงานทั่วไปนะคะแต่ถ้าเป็นการทำที่เป็นสิ่งปลูกสร้างที่มันติดกับพื้นดินหรือที่ไม่ใช่โรงเรือนที่เรือนโรงที่ทำด้วยเครื่องไม้นะคะกฎหมายบอกว่าตัวผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องที่ปรากฏขึ้นภายใน5ปีนับแต่วันส่งมอบนะคะงานทั่วไป1ปีถ้าเป็นสิ่งปลูกสร้างกับพื้นดิน5ปีนะคะอายุความนะในการฟ้องร้องคดีเพื่อรับผิดในความเสียหายที่มันเกิดจากความชำรุดบกพร่องนะคะมาตรา601บอกว่าผู้ว่าจ้างฟ้องผู้รับจ้างได้ภายในเวลา1ปีนะคะนับแต่ความชำรุดบกพร่องนั้นได้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะอันนั้นเป็นทั้งหมดหน้าที่ของและความรับผิดของผู้รับจ้างนะคะทีนี้เรามาดูหน้าที่และความรับผิดของผู้ว่าจ้าง1นะคะการชำระสินจ้างกฎหมายบอกว่านะคะตัวผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จเพื่อให้ได้มาซึ่งสินจ้างและผู้ว่าจ้างก็มีหน้าที่ต้องให้สินจ้างตอบแทนการงานที่ผู้รับจ้างได้ทำจนสำเร็จนั่นเองนะคะกำหนดเวลาในการจ่ายสินจ้างมี2กรณีมาตรา602บอกว่านะคะถ้ากำหนดมีหน้าที่ต้องจ่ายสินจ้างนะคะเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบการที่ทำแล้วก็คือผู้รับจ้างส่งมอบงานที่ทำแล้วก็ต้องจ่ายสินจ้างหรืออาจจะจ่ายกันเป็นส่วนๆตามที่กำหนดไว้ในสัญญาก็ได้นั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะในกรณีที่ถึงกำหนดชำระสินจ้างแล้วมาตรา599ก็บอกว่านะคะผู้ว่าจ้างนะมีสิทธิ์ที่จะยึดหน่วงสินจ้างก็ได้นะคะทีนี้มาดูสุดท้ายนะคะความระงับของสัญญาจ้างทำของสัญญาจ้างทำของสามารถระงับไปโดย2กรณีก็คือ1โดยผลของกฎหมายนะคะและ2โดยผลของการบอกเลิกสัญญากรณีแรกนะคะโดยผลของกฎหมายเนี่ยนะก็คือระงับไป1ก็คือคู่สัญญาปฏิบัติตามสัญญาเรียบร้อยแล้วก็จบสิ้นนะคะหรือว่าเมื่อการชำระหนี้กลายเป็นผลวิสัยหรือกรณีเมื่อผู้รับจ้างตายหรือไม่สามารถทำการงานที่จ้างต่อไปได้นั่นเองนะส่วนที่2โดยผลของการบอกเลิกสัญญานะคะก็คือสามารถในการบอกเลิกสัญญาเนี่ยก็คือเป็นสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดหรือว่าสิทธิที่เรากำหนดไว้ในสัญญานั่นเองนะคะตรงนี้นะคะก็คือเป็นภาพรวมทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาจ้างทำของค่ะ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชานิติศาสตร์

0: ยธรรมาภิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาภิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
3: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
5: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
6: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
7: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
8: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
9: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
10: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
8: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
11: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
12: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เป็นรายการสอนเสริมทางไกลของสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดวิชากฎหมายแพ่ง2รหัส41212ค่ะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ในสาขาวิชานิติศาสตร์นะคะมาบรรยายในวันนี้นะคะท่านแรกนะคะอาจารย์ดร.พงษ์สิทธิ์อรุณรัตน

0: อากุลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์
0: ท่านที่สองนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์คังกรสวัสดีค่ะอาจารย์
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะในวันนี้นะคะจะเป็นการบรรยายในหน่วยที่10หน่วยที่11และหน่วยที่12ซึ่งเป็นการสอนเสริมในครั้งที่4ของชีวิตชานี้แล้วค่ะค่ะแล้วก็จะเริ่มต้นจากหน่วยที่10นะคะค่ะเชิญอาจารย์ค่ะ
1: ครับสำหรับหน่วยที่10นะครับเป็นเรื่องของการหักกบลบหนี้การแปลงหนี้ใหม่แล้วก็การที่หนี้เกลื่อนกลืนกันนะครับขอตัดไป PowerPoint นิดนึงนะครับ3เรื่องนี้เราจะเรียนกันในหน่วยที่10ถามว่ายากไหมก็ไม่ยากแล้วก็รายละเอียดไม่เยอะด้วยนะครับเรามาดูอันแรกก่อนการหักกบลบหนี้เนี่ยจะปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา341ถึง348ซึ่งจริงๆก็แค่4มาตราเองครับอาจารย์แล้วก็สิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับเกี่ยวกับการหักกบลบหนี้เราจะต้องรู้หลักเกณฑ์รู้วิธีการในการหักกบลบหนี้ว่าทำยังไงบ้างกรณีหักกบลบหนี้ไหนเนี่ยที่ไม่สามารถทำได้กฎหมายบอกว่าอันนี้ไม่สามารถหักกบลบหนี้กันได้น
0: ะ
1: แล้วก็ผลของการหักกบลบหนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับโอเคการหักกบลบหนี้อย่างแรกเลยการหักกบลบหนี้คืออะไรขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างนี้ละกันเช่น อาจารย์เอกพงษ์เนี่ยเป็นขอยืมเงินของอาจารย์เก๋
0: ค่ะ
1: 500บาท
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์เอกพงษ์เป็นลูกหนี้อยู่ถูกไหมครับอาจารย์เก๋เป็นเจ้าหนี้อยู่500บาท
0: ค่ะ
1: หลังจากนั้นเนี่ยมีวันนึงอาจารย์เอกพงษ์เอาของมาขายให้อาจารย์เก๋
0: ค่ะ
1: ขายอะไรดีล่ะ500บาทขายปากกาด้ามนึงละกันเป
0: ็
1: นปากกาสวยๆ1ด้าม
0: ค่ะ
1: อาจารย์เก๋มีหน้าที่จะต้องจ่ายเงิน500บาทให้อาจารย์เอกพงษ์จะเห็นว่าจำนวนเนี่ยเท่ากันเนอะแทนที่คนนึงเป็นหนี้500อีกคนนึงต้องจ่ายเงิน500อาจารย์เอกก็เลยอาจารย์เก๋ก็เลยตัดสินใจว่างั้นขอหักกบลบหนี้แล้วกันแทนที่จะต้องจ่ายเงิน500 500สลับกันไปมาเนี่ยห
0: ัก
1: กบลบหนี้ให้หนี้ศูนย์ไปเลยแบบเนี้ยสามารถทำได
0: ้
1: กฎหมายอนุญาตนี่คือการอธิบายเบื้องต้นง่ายๆของการหักกบลบหนี้นะครับสำหรับวิธีการในการหักกบลบหนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยอยู่ที่มาตรา341นะครับบัญญัติว่าถ้าบุคคล2คนเนี่ยต่างมีความผูกพันซึ่งกันและกันโดยมีมูลหนี้เป็นวัตถุอย่างเดียวกันนะครับและหนี้2รายถึงกำหนดชำระแล้วเนี่ยลูกหนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย่อมหลุดพ้นถ้าหักกบลบหนี้ถ้าแสดงเจตนาที่จะหักกบลบหนี้เพราะฉะนั้นเรามาดูหลักเกณฑ์นิดนึงนะครับหลักเกณฑ์ในการหักกบลบหนี้อันแรกเลยหนี้ทั้ง2รายต้องมีลูกหนี้เจ้าหนี้ซึ่งแต่ละฝ่ายเป็นคนคนเดียวกันหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเกิด A เป็นหนี้กู้ยืม B อันแรกหลังจากนั้นเนี่ย B เนี่ยซื้อขายของกับ A
0: ค่ะ
1: B จะเป็นลูกหนี้ที่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินในการซื้อของเนี่ยให้กับ A เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าจากบรรทัดแรกเนี่ย A เป็นลูกหนี
0: ้
1: บรรทัดที่2 A เป็นเจ้าหนี
0: ้
1: แล้วก็แค่สลับตัวเปลี่ยนตำแหน่งกันจากเจ้าหนี้เป็นลูกหนี้จากลูกหนี้เป็นเจ้าหนี
0: ้
1: สลับตำแหน่งกันแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าหนี้2รายเนี่ยเจ้าหนี้ลูกหนี้เป็นคนคนเดียวกันสามารถหักกบลบหนี้ได้แต่ในกรณีที่แตกต่างกันเช่นอาจารย์เอกพงษ์เป็นเจ้าหนี้ผมเป็นเจ้าหนี้อาจารย์เก๋อาจารย์เก๋เป็นเจ้าหนี้อาจารย์เอกพงษ
0: ์แ
1: บบนี้เนี่ยหักกบลบหนี้กันไม่ได
0: ้
1: เพราะว่าต่างเป็นหนี้ต่างรายต่างคนกันหักกบลบหนี้กันไม่ได้นะครับข้อสำคัญอย่างหนึ่งคือหนี้ที่จะมาหักกบลบหนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นหนี้ที่สามารถบังคับเอาแก่กันได้หนี้ที่บังคับเอาแก่กันได้ก็หมายความว่าเช่นหนี้กู้ยืมบังคับกันได
0: ้
1: หนี้จำนองบังคับได้หักกบลบหนี้ได้หนี้ค้ายาเสพติดการค้ายาเสพติดกฎหมายไม่อนุญาตอยู่แล้วถูกไหมครับผลของการค้ายาเสพติดคือมันก็ตกเป็นโมฆะไม่สามารถเรียกร้องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหนี้ที่ผิดกฎหมายหนี้การค้ายาเสพติดเนี่ยมาหักกบลบหนี้แบบนี้ไม่สามารถที่จะกระทำได้อันนึงที่อยากให้นักศึกษาสนใจก็แล้วกันหนี้ที่ขาดอายุความสามารถนำมาหักกบลบหนี้ได้หรือเปล่าขาดอายุความหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าหนี้บางอันเนี่ยมันมีกำหนดระยะเวลาที่เรียกร้องตามกฎหมายน
0: ะ
1: แต่คุณไม่เรียกร้องหลังจากนั้นคุณจะเอาหนี้ตัวเนี้ยมาหักกบลบหนี้ได้หรือเปล่าศาลฎี

0: กาก็พิพากษาว่ากรณีนี้ทำได้เป็นไปตามมาตรา344
1: ค่ะ
0: นะครับเขาบอกว่า
2: เพราะขายุความมันไม่ทำให้หนี้หายไป
0: ไม่ทำ
2: ให
0: ้หนี้ระงับ
2: ใช
0: ่ฟ้องไม่ได้เฉยถูกต้องครับก็ยังสามารถหนี้ไม่ระงับไงหนี้ไม่ระงับก็เอาหนี้ตัวนั้นเนี่ยมาหักกบลบหนี้ได
2: ้
0: นะครับไม่มีปัญหากฎหมายอนุญาตได
2: ้ครับ
0: โอเคหลักเกณฑ์ที่2นะครับขออนุญาตกลับไปที่ PowerPoint หลักเกณฑ์ที่2คือหนี้ทั้ง2รายต่างต้องมีวัตถุอย่างเดียวกัน
1: ค่ะ
0: ความหมายของหลักเกณฑ์ข้อนี้ก็คือว่าถ้าเป็นหนี้เงินก็เปรียบเทียบกับเงินนะเงินกับเงินนำมาหักกบลบหนี้กันได
1: ้
0: ถ้าอันนึงเป็นหนี้เงินแต่อีกอย่างนึงเป็นหนี้สิ่งของ ตัวอย่างเช่นผมกู้อาจารย์เอก 1,000 บาทหลังจากนั้นเนี่ยผมเป็นอาจารย์เอกเนี่ยถ้าผมกู้ผมเป็นลูกหนี้เนาะแต่อาจารย์เอกเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบสิ่งของให้ผมอย่างนึงเอาเป็นเมาส์ละกันราคา 1,000 บาทเท่ากันถามว่าอันเนี้ยจะมาหักกบลบหนี้กันได้หรือเปล่าคำตอบคือไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าวัตถุมันเป็นคนละอย่างกันเงินกับทรัพย์หรือว่าเงินกับสัตว์อย่างเงี้ยไม่สามารถที่จะหักกบลบหนี้กันได้ต้องเป็นสิ่งของอย่างเดียวกัน
2: แล้วผมถามหน่อยยืมเงินไป 1,000 นึงให้แบงค์ 1,000 ไปปรากฏว่าถ้าจะหักกบลบหนี้กันผมต้องหักรถยืมเป็น
0: ต้องเป็นแบงค์ใบเดิมหรือเปล่า
2: เออใบเดิมหรือเปล่าก
0: รณีนี้เป็นเรื่องการยืมใช
2: ้
0: สิ้นเปลืองไม่ใช่ยืมใช้คงรูปเนาะ
2: อัน
0: นี้เราต้องไปเรียนในกฎหมายไหนเนี่ยผมเริ่มงงแล้วการยืมแพ่งพันนิดหนึ่งน่าจะพันนิดหนึ่งเนาะแต่ว่าอันนี้
2: ยืมใบไหนก็ได้ขึ้นใบไหนก็ได้ใช่ไหม
0: ขึ้นใบไหนก็ได้โดยหลักถ้าเป็นการยืมเงินนะเพราะมันเป็นการยืมใช้
1: แต่ถ้าเกิดกรณียินยอมกันล่ะยินยอมที่จะรับชำระเป็นเมาส์อย่างเงี้ยสามารถ
2: ยอม
0: ไม่ได้
2: ไม่ใช่ไม่เรื่องหักกบลบหนี้แล้ว
1: ค่ะ
0: เป็นเรื่อง
2: หักกบลบหนี้หรือหักลบกบหนี้นักรักษาบางคนจะพูดผิด
1: ค่ะหักลบกบหนี
2: ้จะเป็นหักลบกบหนี
0: ้ไม่ใช่
2: ต้องเป็นหักกบลบหนี้
0: ถ้าเขียนมาอย่างเงี้ยจันเก๋ให้คะแนนไหมครับ
1: บางทีก็
0: อารมณ์อร่วย
1: อารมณ์อร่วยเขาก็เข้าใจแหละนะคะแต่บางทีเหมือนกันอย่างที่เคยเล่าว่าชำระหนี้โดยพลันนักศึกษาเขียนชำระหนี้ทันควันก็ให้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ใจดี
2: ไม่เต็มร้อยไม่เต็มร้อย
1: ไม่เต็มร้อย
0: อาจจะโดนหักนิดนิดหน่อยหน่อย
1: หักนิดนิดหน่อยหน่อย
0: ตามภาษาแต่ก็ได้นะ
1: ได
0: ้ก็ถือว่าเข้าใจคอนเซ็ปต์
1: เข้าใจคอนเซ็ปต์ค่ะ
0: โอเคอันที่3ครับหลักเกณฑ์ข้อที่3คือหนี้ทั้ง2รายเนี่ยต้องถึงกำหนดชำระแล้วทำไมถึงบอกว่าต้องถึงกำหนดชำระแล้วเพราะว่าถ้าหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระเนี่ยเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าถ้าจะเอามาหักกบลบหนี้เนี่ยหนี้2รายนี้ต้องถึงกำหนดชำระแล้วนะครับอันที่4ครับสภาพแห่งหนี้เปิดช่องให้กระทำได้พอพูดถึงหนี้เนี่ยเข้าใจว่านักศึกษาน่าจะเรียนเบื้องต้นมาแล้วว่าหนี้เนี่ยมันไม่ได้มีความหมายแค่จำนวนเงินเท่านั้นแต่มันยังหมายถึงว่าหนี้ที่เป็นการงดเว้นการกระทำหรือให้กระทำการใดๆก็ได
2: ้
0: ถ้าสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้กระทำเนี่ยคือ มันทำไม่ได้แหละผมเป็นหนี้กู้ยืมแต่อีกคนนึงที่จะต้องชำระหนี้ผมเนี่ยกับเป็นหนี้งดเว้นการกระทำแบบนี้เนี่ยหักกบลบหนี้กันไม่ได้เพราะ
2: หรือให้มันร้องเพลง
0: ไม่ได้เลย
2: ไม่ได
0: ้สภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องที่จะให้กระทำได้นะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคหรือว่าคุณสมบัติของสัตว์อย่างเงี้ยเป็นสภาพที่ไม่เปิดช่องตัวอย่างเช่นคือถ้าซื้อม้าเนี่ยม้าปกติทั่วๆไปเนี่ยก็โอเคเราซื้อเป็นมาเป็นสวยๆงามๆแบบ
2: ม้าเป็นเม็ดหรือม้าเป็นขา
0: ก็
1: ม้าเป็นข
2: าม้ามีขานะ
0: ม้ามีขาม้ามีขาขึ้นอยู่กับว่าจะเล่นกี่ขา
2: โอเค
1: ค่ะ
0: ถ้าซื้อม้ามาเนี่ยคุณสมบัติของม้าเช่นต้องการซื้อม้าแข่ง
1: ก็จะ
0: แบบเนี้ย
1: แข็งแรงกว่าปราดเปรียวกว่า
0: ใช่เอาม้าธรรมดามาหักกบลบหนี้แบบนี้ไม่ได้
1: ค่ะ
0: ถ้ามีการระบุไว้นะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของสิ่งของหรือของทรัพย์เนี่ย
1: ไม่เท่ากัน
0: เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยอุบม้าบางตัวอ้วนม้าบางตัวผอมม้าบางตัววิ่งเร็ว
2: อ
0: ันเนี้ยต้องเอามาพิจารณาด้วยว่าสภาพแห่งนี้เปิดช่องหรือเปล่าแต่ถ้าโดยหลักโดยคุณสมบัติของทรัพย์แล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องคุณสมบัติของทรัพย์นะสภาพแห่งนี้ไม่เปิดช่องเปลี่ยนไม่ได้ หรือเป็นหนี้ที่งดเว้นการกระทำการหรือให้กระทำการแบบนี้ไม่สามารถนำมาหักหนี้ได
1: ้
0: นะครับแล้วก็กรณีสุดท้ายครับแม้หนี้จำนวนไม่เท่ากันก็ตามก็สามารถที่จะหักกบลบหนี้ได
2: ้
0: ตัวอย่างเช่นอาจารย์เอกกู้ยืมเงินอาจารย์เก๋ 5,000
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอาจารย์เอกเป็นลูกหนี้
2: ผมมีหน้าที่จะต้องชำระหนี
0: ้5,000 บาทให้กับอาจารย์เก๋
2: ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์เอกก็ไปซื้อไปขายของให้กับอาจารย์เก๋ในราคา 3,000 บาทเพราะฉะนั้นใครเป็นลูกหนี้อาจารย์เก๋เป็นลูกหนี้เพราะอาจารย์เก๋ต้องชำระเงิน
2: ให้กับเงิน 3,000 บาท
1: 3,000 บาท
2: ให้ผม
0: ถูกต้อง
2: แต่ผมต้องคืนหนี้เงินกู้ 5,000
0: 5,000
1: 5,000
0: คำถาม 3,000 5,000 จำนวนไม่เท่ากันเอามาหักกบลบหนี้กันได้มั้ย
2: ได้มั้ยครับ
0: กฎหมายบอกว่าได้กรณีเนี้ยหักกบลบหนี้กันได้พอหักแล้วมันไม่เท่ากันเนอะ
1: 3,000
0: 5,000 เหลือ 2,000 ค่ะ 2,000 เนี่ยเหลือตรงไหนเหลือตรงอาจารย์เอกอาจารย์เอกก็ยังต้องมีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงิน 2,000 บาท
2: ให้กับ 2,000
0: ถูกให้กับอาจารย์เก
2: ๋แต่ถ้ากู้ยืมเงินกันเนี่ยต้องกำหนดเวลาไว้บอกปีหน้า
1: ค่ะ
2: จะมาชำระหนี
1: ้ค่ะ
2: แต่ซื้อของเนี่ยมันเหมือนยื่นหมูยื่นแมวใช่มั้ยอย่างนี้มันหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วแต่การกู้ยืมนี้ยังไม่ถึง
0: ก็เอามาหักกบลบ
2: หนี้ไ
0: ม่ได้
2: ไม่ได้
0: นี่ทั้ง2อย่างต้องถึงกำหนด
1: ถึงกำหนดชำระนะ
0: ถูกครับถึงจะมาหักกบลบหนี้กันได
2: ้
0: โอเคนะครับต่อมาเรามาดูวิธีการหักกบลบหนี้กันนิดนึงนะครับอยู่ที่มาตรา342
1: ค่ะใน PowerPoint ใช่ไหมคะ
0: ใน PowerPoint ใช่ครับลองอ่าน PowerPoint นิดนึงเขาบอกว่าการหักกบลบหนี้เนี่ยทำได้โดยคู่กรณีฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนากับอีกฝ่ายหนึ่งการเจตนาเช่นนั้นถ้ามีเงื่อนไขเงื่อนเวลาเริ่มต้นเงื่อนเวลาสิ้นสุดเนี่ยทำไม่ได้นะแล้วก็การแสดงเจตนาดังกล่าวในวรรคก่อนเนี่ยให้มีผลย้อนขึ้นไปโอเคโดยสรุปนะครับวิธีการหักกบลบหนี้มีมาตรา343อีกนิดนึงบอกว่าอันนี้เป็นการหักกบลบหนี้ที่ต่างสถานที่กันก็สามารถทำได้ไม่จำเป็นต้องมานั่งต่อหน้ากันอยู่กรุงเทพเชียงใหม่ก็หักกบลบหนี้กันได
1: ้ค่ะ
0: โอเควิธีการอันแรกเลยแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยคือ1ต้องมีการแสดงเจตนา
1: ค่ะ
0: การแสดงเจตนาคืออะไรครับเราสามารถแสดงเจตนาได้โดยวิธีการ
2: ใดบ้าง
0: ใช่การพูด
2: โดยวาจาได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
2: โดยลายลักษณ์อักษร
1: ลายลักษณ์อักษรได้ครับเป็นหนังสือ
0: เป็นวาจาเนี่ยคือการแสดงเจตนา
1: ค่ะ
0: นะครับการแสดงเจตนาคำถามคือว่าเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวได้หรือเปล่าโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายเลยในการหักกบลบหนี
2: ้
0: ถ้าเราย้อนกลับไปดูตัวบทน
1: ะ
0: เขาบอกว่าลูกหนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถแสดงเจตนาหักกบลบหนี้ที่ระงับไป
2: ลายไปเลยได้ไหมฮะกดลายไปเลย
0: แสดงเจตนากฎหมายไม่ได้กำหนดวิธีการครับแค่ลูกหนี้ฝ่ายเดียวสามารถแสดงเจตนาขอหักกบลบหนี้ทำได้เลยคำถามต่อมาอาจจะเกิดคำถามขึ้นละอ้าวแล้วถ้าอีกฝ่ายไม่ยินยอมล่ะผลจะเป็นยังไงผลก็คือห้ามไม่ได
2: ้
0: ถ้าจะหักกบลบหนี้ถ้าไม่มีข้อกำหนดห้ามไว้นะ อีกฝั่งห้ามไม่ได
1: ้
0: ลูกหนี้เนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ขอหักกบลบหนี้ได้เลยเพื่ออะไรเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนถ้าหักกบลบหนี้ก็ได้หักกบไปเลยครับการแสดงเจตนาอย่างที่บอกว่ามันสมบูรณ์ด้วยวาจาไม่ต้องทำเป็นหนังสือก็ได้แต่ว่าต้องพิจารณารายละเอียดนิดนึงนะครับว่าถ้ามันมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษเนี่ยก็จะต้องนำบทบัญญัติในเรื่องนั้นเช่นหักกบลบหนี้เราเอาคืนบ้านโอนบ้านคืนไปแบบนี้เนี่ยก
1: ็ทำตามแบบ
0: ที่กฎหมายกำหนดเพราะว่าถ้าไม่ได้ทำตามแบบกฎหมายก็กำหนดไว้ว่ามันจะตกเป็นโมฆะนะ
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องไปพิจารณาเรื่องแบบของนิติกรร
2: ม
0: นั้นๆอีกทีว่าเราทำนิติกรรมเรื่องซื้อขายหรือเปล่าหรือว่าเป็นน้องเรื่องเช่าซื้ออันนี้ต้องดูเป็นแบบไปนะครับโอเคต่อมาครับอันที่2นะครับวิธีการคือการแสดงเจตนาจะมีเงื่อนไขไม่ได้มีเงื่อนเวลาเริ่มต้นหรือเงื่อนเวลาสิ้นสุดไม่ได
2: ้
0: แล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยการหักกบลบหนี้นะครับอย่างที่บอกว่าระยะทางห่างกันสามารถหักกบลบหนี้กันได้แต่ว่าฝ่ายที่ขอหักกบลบหนี้เนี่ยถ้ามันก่อให้เกิดความเสียหายกับอีกฝ่ายนึงเช่นไม่ยอมบอกก่อนว่าจะหักกบลบหนี้เขาเดินทางไปแล้วเนี่ยคุณต้องจ่ายค่าเสียหายนะค่าเสียหายที่นี้คือค่าเดินทางเดินทางไปแล้วผมไปดูข้อสอบเก่าๆนะเหมือนข้อสอบนี้ก็เคยเอามาเป็นประเด็นหนึ่งที่เอามาออกเนี่ยมันมีประเด็นว่าปกติเนี่ย การขอหักกลบลูกหนี้อย่างที่บอกคือการแสดงเจตนาของลูกหนี้

0: ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: เรื่องเนี่ยเกิดขึ้นโดยโจทก์เนี่ยฟ้องลูกหนี
1: ้
0: เป็นจำเลยว่าขอให้ลูกหนี้ชำระหนี
1: ้
0: ลูกหนี้ก็ฟ้องแย้งเข้ามาอันแรกฟ้องแย้งเข้ามาก่อนว่าขอให้หักกบลบหนี้ศาลก็มีคำสั่งพิพากษาละให้หักกบลบหนี้กันได
1: ้ค่ะ
0: แต่กรณีที่เกิดขึ้นคือโจทก์ฟ้องขึ้นมาจำเลยให้การต่อสู้แต่ไม่ได้ขอหักกบลบหนี
1: ้
0: ในระหว่างพิจารณาเนี่ยศาลเห็นแล้วว่าอ๋อมันมีหนี้สองหนี้เนี่ยต่อกันศาลเลยมีคำสั่งให้หักกบลบหนี้กันไปเลยเพื่อไม่ต้องมาฟ้องร้องกันใหม่ประหยัดเวลาคำถามคือทำได้หรือเปล่าคำตอบคือทำไม่ได้เพราะการหักกบลบหนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากเจตนาของศาลแต่เกิดขึ้นจากเจตนาของลู
1: กหน
0: ี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นหรือว่าเกิดจากความสมัครใจของ
2: ค
0: ู่
2: กรณ
0: ีก็สามารถทำได้นะครับ
2: ศาลไม่ใช่คู่กรณี
0: ใช่ศาลจะไปหักกบลบหนี้ให้เลยเนี่ยแบบนี้ไม่ได้นะครับ
2: แต่ศาลไปจะไกลเกลี่ย
1: ไกลเกลี่ยกันนอกรอบได้
2: อาจจะได้อีกเรื่องหนึ่ง
0: กระบวนการจริงๆ
2: แต่จะบังคับไม่ได้
0: ใช่ครับขึ้นอยู่กับความสมัครใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายโอเคเรามาดูกรณีที่ไม่สามารถหักกบลบหนี้กันได้พวกนี้คือเขาเป็นข้อยกเว้นแหละ
1: ค่ะข้อยกเว้น
0: กรณีไหนบ้างที่ไม่สามารถหักกบลบหนี้กันได้นะครับกลับไปที่ powerpoint นิดนึงหนึ่งคือสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องอันนี้เราพูดมาแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ก็อาจจะเป็นเรื่องคุณสมบัติเรื่องหนี้ที่เป็นการกระทำหรืองดเว้นการทำการถ้าสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหักกบลบหนี้กันได้อันที่สองคือคู่กรณีเนี่ยแสดงเจตนาไว้ชัดแจ้งเลยว่าไม่ให้หักกบลบหนี้นะครับตามมาตรา341แต่อย่างไรก็ดีตรงนี้เนี่ยมันยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ของบุคคลภายนอกไม่ได
2: ้
0: หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดทั้งสองท่านนี้มีเจตนาห้ามหักกบลบหนี้กัน
2: ตกลงกันไว
0: ้ตกลงกันไว้แปลว่าสองคนนี้ถ้ามีหนี้ต่อกันเนี่ยห้ามหักกบลบหนี้นะแต่ผมเนี่ยเป็นผู้ค้ำประกันของอาจารย์เก
1: ๋
0: วันหนึ่งอาจารย์เก๋เนี่ยขอหักกบลบหนี้กับอาจารย์เอกพงศ์ผิดข้อตกลงที่ทั้งคู่ให้กันไว้ถามว่าทำได้ไหมคำตอบคือทำไม่ได้น
1: ะ
0: แต่ผมเนี่ยเป็นบุคคลภายนอกสามารถอาศัยประโยชน์ของการหักกบลบหนี้ตรงนี้ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นอาจารย์เอกพงศ์ไม่สามารถมาบอกให้ผู้ค้ำประกันเนี่ยจ่ายเงินตรงนี
1: ้ก็กรณีคล้ายๆกับกรณีของเรื่องลูกหนี้ร่วมลูกหนี้ร่วมสมมติว่าลูกหนี้ร่วมเนี่ยกขคเนี่ยยืมเงินจากงอไป 3,000 บาทปรากฏว่ากคนเดียวเนี่ยเป็นมีหนี้ต่อกันอยู่กับขอ
0: คือ
1: สามารถจะหักกบลบหนี้ได
0: ้
1: อันกรณีนี้เนี่ยลูกหนี้คนอื่นๆไม่สามารถที่จะยกเอาเรื่องหักกบลบหนี้ของกเนี่ยไปใช้ได้จะต้องเป็นกเนี่ยต้องแสดงเจตนาที่จะหักกบลบหนี้เท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าลูกหนี้ร่วมคนอื่นจะมายกเอาไปหักหนี้ได้อันนี้ก็เป็นกรณีของเรื่องลูกหนี้ร่ว
0: ม
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: โอเคต่อมานะครับถ้าสิทธิเรียกร้องไหนเนี่ยยังมีข้อต่อสู้อยู่ตามมาตรา344เนี่ยก็ไม่สามารถนำมาหักกบลบหนี้ได
1: ้ค่ะ
0: คำว่ามีข้อต่อสู้อยู่หมายความว่ายังไงคือยังมีปัญหาแหละเป็นหนี้ที่เกิดจากกลช่อชนเป็นหนี้ที่เป็นนิติกรรมที่เป็นโมคิยะยังมีปัญหายังไม่แน่นอนเนี่ยไม่สามารถนำมาหักกบลบหนี้ได้ตรงเนี้ยมันก็มีคำถามเกิดขึ้นเช่นถ้ามีหนี้ก้อนใหญ
1: ่
0: ส่วนหนึ่งเนี่ยมันไม่ชัวร์มันยังมีปัญหามีข้อต่อสู้อยู่แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยไม่มีปัญหาหนี้ก้อนใหญ่เนี่ยสามารถนำมาหักกบลบหนี้ได้ไห
1: ม
0: ตรงนี้ก็มีคำพิพากษาศาลฎีกานะครับตัดสินไว้ชัดเจนเลยโดยเป็นคำพิพากษาฎีกาที่5970/55
1: เ
0: ขาบอกไว้ว่าในกรณีที่มีข้อต่อสู้หนี้ที่มีข้อต่อสู้อยู่เพียงบางส่วนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับเฉพาะส่วนที่ไม่มีข้อต่อสู้ย่อมนำมาหักกบลบหนี้ได้ซึ่งตรงนี้ชัดเจนเลยว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะเป็นหนี้ก้อนใหญ่ก็จริงส่วนไหนไม่มีปัญหาเอาส่วนนั้นมาหักกบลบหนี้ไอ้ส่วนที่มีปัญหาไม่สามารถหักกบลบหนี้ได
1: ้
0: รอก่อนรอเคลียร์ปัญหาก่อนนะครับแล้วก็มีหนี้อื่นๆที่เกิดจากการอนุมิชอบเช่นหนี้ละเมิดสิทธิเรียกร้องที่ศาลยังสั่งยึดไม่ได้แล้วก็กรณีที่ห้ามมิให้ลูกหนี้ใช้เงินแก่เจ้าหนี้นะครับตามมาตรา341ตรงนี้ขอให้นักศึกษาลองไปเปิดหนังสือทบทวนหน่อยแล้วกันเนอะเน
1: ื่
0: องจากเวลาเรามีค่อนข้างจำกัดขออนุญาตผ่านตรงนี้ไปนะครับเรามาดูผลของการหักกบลบหนี้นิดนึงนะครับกลับไปที่ powerpoint ผลของการหักกบลบหนี้เนี่ยผลของมันก็คือว่าพอหักกบลบหนี้แล้วเนี่ย

0: ลูกหนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็หลุดพ้นจากหนี้ของตนพูดง่ายๆก็มันหักกบไปแล้วเนอ
1: ะ
0: นี่มันก็หลุดพ้นแน่นอนมีผลย้อนขึ้นไปจนถึงเวลาซึ่งหนี้ทั้งสองฝ่ายนั้นอาจหักกบลบหนี้กันได้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็สถานที่อาจจะต่างที่กันก็หักกบลบหนี้กันได้นะครับอันสำคัญคือตรงนี้ที่บอกว่าถ้ามีหนี้หลายอย่างจะหักกบลบหนี้กันยังไงเช่นกอไก่เป็นหนี้ซื้อสินค้ากับขอไข่แต่ขอไข่เนี่ยเป็นหนี้ค่าเช่า 1,000 เป็นหนี้เงินกู้ 1,000 สองหนี้เลยกฎหมายบอกว่า1คุณต้องระบุนะว่าจะเอาหนี้ค่าเช่าหรือเอาหนี้ผู้ยืม
2: อะไร
0: อาจจะเลือกคุณต้องเลือกแหละว่าจะเอาหนี้ตัวไหนมาหักกบลบหนี
1: ้
2: เพราะว่าแต่ละหนี้บางทีมันอาจจะบางหนี้มีการคิดดอกเบี้ยบางหนี้อาจจะไม่คิดดอกก็ได
1: ้
2: ใช
1: ่
2: ไหมก็แล้วแต่คุณจะเลือกเอา
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ถูกต้องอันแรกเลือกก่อนต้องเกิดจากความสมัครใจของลูกหนี้ก่อนแสดงเจตนาไปว่าคุณจะเอาหนี้ไหนเนี่ยหักกบลบหนี
1: ้ค่ะ
0: ถ้าคุณไม่ตัดสินใจในช่วงต่อมากฎหมายก็บอกว่าถ้าการหักกบลบหนี้เนี่ยไม่ได้ระบุไว้หรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งคัดค้านทักท้วงนะครับท่านก็ให้นำบทบัญญัติของมาตรา328วรรค2มาบังคับใช้โดยอนุโนมซ
1: ึ่
0: งบทบัญญัติตรงนี้ก็คือวิธีการจัดสรรหนี
1: ้
0: ว่าจะมีการชำระจัดสรรยังไงแค่นั้นเองนะครับก็นักศึกษาลองไปศึกษาดูแล้วกันอันนี้ก็คือวิธีการบอกว่า1ถ้าจะหักกบลบหนี้ต้องระบุนะถ้ามีหนี้หลายรายต้องระบุถ้าไม่ระบุก็จะมีวิธีการจัดสรรตามที่กฎหมายกำหนดไว
1: ้
0: นะครับตรงนี้ก็ขอไปดูอ่ะเรามาดูเรื่องการหักกบลบหนี้นี่ก็จบแล้ว3ส่วนสำคัญเนา
1: ะ
0: ว่าหลักเกณฑ์วิธีการผลของมันคืออะไรนะครับเรามาดูเรื่องการแปลงหนี้ใหม่หน่อยเรื่องที่2แปลงหนี้ใหม่คืออะไรเรามาดูแปลงหนี้ใหม่นิดนึงนะครับอยู่ที่มาตรา349ครับเขาบอกว่ามาตราแปลงการแปลงหนี้ใหม่เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคู่กรณีได้ทำสัญญาเปลี่ยนซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้นะครับท่านว่าหนี้เป็นอันระงับไปเพราะฉะนั้นคู่กรณีมีเจตนาที่จะระงับหนี้เดิมแล้วผูกพันตามหนี้ใหม
1: ่ค่ะ
0: นี่คือการแปลงหนี้ใหม่นะครับโอเคเรามาดูหลักเกณฑ์นิดนึงนะครับหลักเกณฑ์อันแรกเลย
1: นะคะ
0: ต้องมีหนี้เดิมผูกพันอยู่จะแปลงหนี้ใหม่ได้ต้องมีหนี้เดิมก่อนพูดง่ายๆ
1: ค่ะ
0: อันที่2ต้องมีเจตนาแปลงหนี้ใหม
2: ่
0: นะครับเจตนาเพื่อให้หนี้เก่าระงับแล้วก็ผูกพันตามหนี้ใหม
1: ่ค่ะ
0: หนี้เดิมถ้าหนี้เดิมเป็นโมฆะแปลงหนี้ใหม่ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้
2: ซื้อตกลงซื้อยาบ้ากันยาบ้าขาดตลาดเปลี่ยนมาเป็นยาไอซ์แทน
0: โอ้โหไม่ได้เลย
2: ไม
0: ่
2: ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได้เลย
2: ตกเป็นโมฆะอยู่แล้ว
0: ใช่ซื้อยาบ้าก็เป็นโมฆะตั้งแต่ต้นแล้วมาซื้อโมฆะแปลงใหม่ไม่ได้
2: ไม่ได
0: ้นอกจากแปลงไม่ได้แล้วยังติดคุกด้วยโอเคอันที่3นะครับต้องมีการเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้การเปลี่ยนสิ่งที่เป็นสาระสำคัญก็เปลี่ยนจากกู้ยืมเป็นขายฝากสาระสำคัญเปลี่ยนวัตถุแห่งหนี้เปลี่ยนจากรถไปเป็นเรือ
2: ได้ไหมผมจองรถแล้วกับศูนย์บริการแห่งหนึ่งเนี่ยนะคร
0: ับ
2: ขอรถเก๋งวันก่อนฝนตกน้ำท่วมมากเปลี่ยนใจแล้วขอเปลี่ยนเป็นรถกระบะแทน
1: ค่ะ
2: อย่างนี้ได้ไหมครับ
0: ได้แต่ว่ามันต้องเกิดขึ้นจากคู่กรณีตกลงกันนะไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายเดียวเหมือนการหักกบลบหนี
1: ้
0: หักกบลบหนี้คือลูกหนี้ฝ่ายเดียว
2: เซลล์ต้องยอมด้วยใช่ไหม
0: ต้องบอกว่าบริษัทเซลล์ยอมถ้าเซลล์ไม่มีอำนาจก็ไม่ได้ต้องบอกบริษัทยอมด้วย
2: บริษัทยอมด้วย
0: ใช่อันนี้ทำได้นะครับเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้เปลี่ยนตัวลูกหนี้ทำได้หมดเลย
1: ค่ะ
0: โอเควิธีการแปลงหนี้นะครับกฎหมายบอกว่าก็ต้องทำเป็นสัญญาดูตาม powerpoint ก็ได้ทำเป็นสัญญาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้มีคำเสนอสนองต้องตรงกันเกิดสัญญาขึ้นนะครับเกิดจากความสมัครใจของทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี
1: ้ค่ะ
0: โอเคแต่ว่าในกรณีที่เปลี่ยนตัวเจ้าหนี
1: ้
0: กับเปลี่ยนตัวลูกหนี้เนี่ยกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะนะครับอยู่ที่มาตรา349วรรคท้ายกับ350วรรคท้ายนะครับโอเคผมขออนุญาตข้ามไปเลยข้ามไปดูอันสุดท้ายนี่เกลื่อนกลืนกันอันสุดท้ายกลับไปที่ powerpoint นิดนึงนะครับนี่เกลื่อนกลืนกันอยู่ที่มาตรา353
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ353บอกไว้อย่างนี้ครับว่าถ้าสิทธิและความรับผิดชอบในหนี้รายใดตกอยู่แก่บุคคลเดียวกันท่านว่าหนี้รายนั้นเป็นอัน

0: ระงับสิ้นไป
1: ค่ะ
0: อันนี้ชัดเจนอาจารย์เอกยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าปกติคนเนี่ยเป็นลูกหนี้จะกลับมาเป็นเจ้าหนี้แล้วทำให้หนี้เกื่อนคืนกันได้อย่างไร
1: เดี๋ยวเรามาดูซิว่ามาตรา353เนี่ยบัญญัติไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะ
2: โอเคครับ353ครับอย่างที่บอกไปก็คือถ้าสิทธิและความรับผิดชอบในหนี้รายใดตกอยู่แก่บุคคลคนเดียวกันท่านว่าหนี้รายนั้นเป็นอันระงับสิ้นไปอาจารย์เอกพงศ์ช่วยผมอธิบายนิดนึงครับ
3: ครับกรณีเนี่ยนะสิทธิเรียกร้องนะความรับผิดเนี่ยตกอยู่คนคนเดียวกัน
1: ค่ะ
3: ยกตัวอย่างเช่นนะ
1: ค่ะ
3: ลูก
1: ค่ะ
3: นะครับไปกู้ยืมเงินบิดาบิดาจำนวน2ล้านบาท
1: 2ล้านบาท
3: ดังนั้นบุตรเนี่ยก็มีหน้าที่ในการชำระหนี้ให้กับบิดา2ล้านบาท
0: เป็นลูกหนี้ของพ
3: ่อลูกหนี้นะครับแล้วปรากฏว่าต่อมาเนี่ยบิดาเกิดเสียชีวิต
1: ค่ะ
0: ครับ
3: ตัวหลักเสียชีวิตเนี่ยนะมรดกตกทอดแก่ทายาท
1: ค่ะ
3: คำว่ามรดกนี้ก็คือคนใหญ่เราจะคิดว่าทรัพย์สิน
1: ค่ะ
3: จริงๆในทุกอย่าง
1: ค่ะ
3: นะทรัพย์สินหนี้หนี้ต่างๆสิทธิเรียกร้องนะหน้าที่ต่างๆเนี่ยตกเป็นกองมรดกตกแก่ทายาททั้งสิ้นกรณีถ้าเกิดลูกเนี่ยเป็นทายาทนะฉะนั้นหน้าสิทธิเรียกร้องต่างๆของตัวบิดาเนี่ยผู้ตายเนี่ยก็ตกแก่ทางบุตรด้วย
1: ค่ะ
3: ฉะนั้นบุตรก็กลายเป็นทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้คนเดียวกันอย่างนี้ก็เป็นหนี้เกินคืนกัน
0: หนี้เกินคืนกัน
3: แต่ถ้าพ่อไปเขาเรียกแล้วไปเขียนพินัยกรรม
1: ค่ะ
3: ยกให้คนอื่น
1: ยกให้ลูกคนอื่นค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดถึงเรื่องหนี้เกลื่อนกลืนกันนะคะเราก็มาดูในหน่วยที่11นะคะเราก็ไปสู่ละเมิดละนะคะเดี๋ยวอาจารย์เอกพงศ์ก็จะมาอธิบายให้เราฟังในหน่วยที่10เป็นเรื่องของความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทำของตนเอง
3: ครับ
1: ค่ะเรียนเชิญท่านอาจารย์ค่ะ
3: ครับหลังจากที่ท่านเรียนมาเนี่ยนะครับ10หน่วยที่ผ่านมาเป็นเรื่องหนี
1: ้ค่ะ
3: เพราะหน่วย11 12 13เนี่ยจะเป็นเรื่องของละเมิด
1: ค่ะ
3: นะครับละเมิดนี่ก็เริ่มต้นที่หน่วยที่11ก่อน
1: นะ
3: ก็คือความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทำของตนเอง
1: ค่ะ
0: ครับ
3: นะครับก็แบ่งศึกษาได้ก็มีทั้งหมด5หัวเรื่องด้วยกันก็มี1ความหมายของการกระทำนะครับ2การกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
1: ค่ะ
3: 3การกระทำโดยผิดกฎหมาย4การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
1: ค่ะ
3: ครับแล้วก็สุดท้าย5ความเสียหายนั้นเป็นผลมาจากการกระทำของผู้ทำความเสียหายนะครับเรามาดูเรื่องแรกก่อนนะความหมายของการกระทำเมื่อกี้ท่านอาจารย์กิตติยดาบอกแล้วว่าหัวใจ
1: เลย
3: ของเรื่องละเมิดเนี่ยนะออกข้อสอบประจำ
1: ประจำก็คืออย่าง420เนี่ยบางทีเขาก็เรียกว่าเป็นกฎหมายยาหม่องค
3: ือ
1: ใช้ได้กับทุกเรื่องเลยแต่นอกจากว่ามันต้องผิด420ก่อนถึงจะไปต่อมาตราอื่นได้ถ้าเป็นการกระทำผิดของผู้อื่นที่เราจะต้องร่วมรับผิดด้วยอย่างนี้เป็นต้นแต่ยังบางมาตราก็อาจจะไม่ต้องผ่าน420เช่นในเรื่องของบางมาตราที่เป็นเรื่องของความรับผิดเด็ดขาดแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้านักศึกษาแม่น420เนี่ยก็จะสามารถไปต่อได้ในมาตราอื่นๆนะคะนี่420เนี่ยนักศึกษาชอบตกหล่นหลงลืมในบางคำเนี่ยอาจารย์ก็จะมาอธิบายเป็นข้อๆนะคะอย่างที่420บอกว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นนะคะโดยผิดกฎหมายด้วยนะอย่าลืมคำว่าโดยผิดกฎหมายนักศึกษาชอบหล่นคำนี
0: ้
1: หายไปตลอดนะคะทำให้เขาเสียหายนี่ก็ต้องสรุปก็ต้องมีเกิดความเสียหายแก่เรื่องอะไรบ้างร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีนะคะเสรีภาพทรัพย์สินหรือว่าสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันนั้นก็ทำเรียกว่าทำละเมิดแล้วก็จำต้องเสียค่าสินไหมทดแทนเนี่ยอาจารย์ก็จะมาพูดแต่ละข้อที่นักศึกษาห้ามลืมองค์ประกอบของมาตรา420สำคัญทุกคำพูดเลยนะคะ
3: อาจารย์กิตติยดานี้ย้ำละ420คืองั้นท่านต้องท่องให้ได
1: ้ค่ะ
3: งั้นข้อสอบละเมิดดูข้อสอบแล้วนึกอะไรไม่ออกใส่420
1: ไว้ก่อน
3: ค่ะนะครับใส่420ไว้ก่อนได้ไม่ได้เนี่ยนะอย่างน้อยก็ได้คั้นน้ำหมึกผมว่านะได้คั้นน้ำหมึกว่าคือหัวใจ
0: เผื่อมันผ่าน420
3: อันดับแรกก่อนนะอันดับแรกก่อนบอกว่าผู้ใด
1: เขาพูดถึงผู้ใด
3: ผู้ใดนี่นะครับผู้ใดนะครับแสดงว่าผู้ใดนี่ต้องเป็นบุคคล
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ผู้ใดต้องเป็นบุคคลบุคคลนะฮะบุคคลในทางกฎหมายก็มีอยู่สองประเภทด้วยกัน
0: ครับ
3: บุคคลธรรมดากับบุคคลไม่ธรรมดา
1: อุ้ย
0: บุคคลไม่ธรรมดาคือใครครับ
3: บุคคลธรรมดากับนิติบุคคล
0: นิติบุคคลแยกได้สองประเภท
3: บุคคลธรรมดาก็คือคนทั่วไป
0: ทั่วไป
1: บุคคลธรรมดา
3: ผู้ชายก็ได้
1: ผู้เยาว์ได้ไหมคะ
2: ได
1: ้ได
3: ้ได้หมด
2: สภาพบุคคลเริ่มแต่เมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารก
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใดตามมาตรา420ก็อาจจะรวมถึงผู้เยาว
2: ์
1: หรือคนไร้ความสามารถอื่น
2: ๆ
1: ตามที่กฎหมายกำหนด
2: ผู้เยาว์ก็ทำละเมิดได
1: ้ค่ะ
3: ที่อาจารย์พงศ์สิทธิ์บอกอะไรนะสภาพบุคคล
1: ค่ะ
3: เริ่มแต่เมื่อคลอด
1: ค่ะ
3: แล้วเป็นทารก
1: ค่ะ
3: และสิ้นสุดเมื่อนอกใจ
1: โอ้ย
3: นอกใจเมียนี่คุณตายแน่เลย
2: หมดสภาพบุคคล
3: หมดสภาพบุคคล
1: แกชินกับคำว่าผู้เยาว
3: ์
1: เพราะว่ามีภาพผู้เยาว์อ้าวไม่ใช่โอเคค่ะต่อ
3: ผู้ใดก็คือบุคคลธรรมดา
1: ค่ะ
3: นะรวมทั้งบุคคลผู้ไร้ความสามารถด้วย
1: ค่ะ
3: ฉะนั้นจะแตกต่างกับการทำนิติกรรมนะนิติกรรมจะจำกัดการใช้สิทธิ์เอาไว
2: ้ถูกครับ
3: นะผู้เยาว์อะไรเงี้ยคนไร้ความไม่เงี้ย
1: ค่ะ
3: ทำแล้วถูกจำกัดไว้แต่ถ้าเป็นละเมิดแล้วไม่จำกัด
1: ใช่ค่ะ
3: ประการต่อมานิติบุคคลก็มีอะไรบ้างบริษัทห้างร้านนะวัดวาอารามต่างๆเนี่ยเป็นนิติบุคคลการทำละเมิดก็ทำผ่านผู้แทนนิติบุคคล
1: ครับ
3: ถ้าวัดก็ผ่านเจ้าอาวาส
1: ค่ะ
3: นะครับต่อมานะครับคำว่าการกระทำนะฮะการกระทำถ้าทำนะการกระทำคือต้องรู้สำนึกในการกระทำ
1: ค่ะ
2: ครับ
3: อันดับแรกก่อนต้องรู้สำนึกในการกระทำไม่ใช่มีสำนึกน
1: ะ
3: ต้องรู้
1: สำน
3: ึ
1: ก
3: รู้ว่าทำอะไรอยู
1: ่
3: รู้ว่าเนี่ยเอาม้าเนี่ยไปตีหัวคนรู้ว่ายิงปืนนี่คือคำว่าการกระทำรู้สำ
2: ถ้าละเมอไม่รู้ตัว
3: ไม่รู้สำนึก
2: อันนี้ถือว่าไม่มีการกระทำนะ
3: ดูอะไรนะดูผมนี่ชอบเจชนาทิพย์มากติดตามเขามากด
2: ู
3: แ
2: ล้ววอลเลย์บอล
3: นะครับตอนนี้อยู่ทีมซัปโปโรนะแต่ฟุตบอลอยู่ปรากฏว่าอินไงแกเตะลูกเข้าประตู
1: ไปเตะภรรยา
3: ผมก็ฝันจับหัวภรรยามองว่านะครับปีคิกเข้าไปนะครับ
1: ไม่ใช่อันนี้สัญชาติ
2: รอรายการออกเมื่อไหร่นะคร
3: ับ
2: เดี๋ยวจำหน้าก็จะไม่มีอาจารย์เอกพงศ์มาร่วมรายการแล้ว
1: อาจจะมีเหลือแขนข้างเดียว
3: อันนี้เป็นละเมอนี่อย่างนี้เรารู้ไหมเราไม่รู้เราไม่รู้ว่านี่เป็นการเตะภรรยาแล้วไม่รู้นะครับโอ้โหเรารักภรรยาตายใครจะไปกล้าเตะภรรยาลงคอแต่ถ้าฟรีคิกแล้วหัวเราะคิกๆๆอย่างนี้ไม่ใช่ละอย่างนี้ไม่ใช่ละเมอละอย่างนี้ตั้งใจละเรียบร้อยครับเรียบร้อยต้องนอนนอกบ้านอะไรอย่างนี
1: ้
3: นะครับงั้นการกระทำคือต้องรู้สำนึกนะถ้าไม่รู้สำนึกเนี่ยนะครับนะย่อมถือเป็นการกระทำไม่ได
1: ้ค่ะ
3: ประการต่อมาการกระทำเนี่ยนะครับนะเราเอาไปเทียบกับกฎหมายอาญาได้การกระทำคือการลักษณะการเคลื่อนไหวร่างกาย
1: ครับ
3: นะฮะมีไปตบหน้าเขาขับรถชนเขาเนี่ยนะฮะเกิดการกระทำขึ้นมานะครับแต่การกระทำเนี่ยนะครับมีทั้งแบบไม่เคลื่อนไหวร่างกายด้วยก็ได้เขาเรียกว่าการแบบประเภทงดเว้นนะบอกว่าผู้กระทำมีหน้าที่ป้องกันผลร้ายแล้วการงดเว้นนั้นทำให้เกิดผลเสียหายเกิดขึ้นกล่าวคือคุณมีหน้าที
1: ่
3: จะเป็นหน้าที่ตามกฎหมายก็ได้หน้าที่ตามสัญญาก็ได้หรือเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้งดเว้นกับผู้เสียหายก็ได
2: ้
3: เหล่านี้เช่นหน้าที่ตามกฎหมายนะแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูบุตร
2: ต้องให้นมลูก
3: ให้นมบุตรกินให้อาหารป้อนอาหารลูกกิน
1: ถ้าคุณไม่ให้อดตาย
2: เด็กอดตายแบบนี้
3: เด็กทารกเด็กเล็กๆเนี่ยร้องเว้ยเว้ยเนี่ยนะมีอยู่สองอย่างนะไม่หิวก็ฉี่แตกเนี่ยนะแค่นั้นเองงั้นแม่นั่งดูเฉยปล่อยให้ลูกนะครับนะได้รับอันตรายขึ้นมานี่ก็เกิดความเสียหายขึ้นมาได
1: ้
3: ก็เป็นการงดเว้นได้เหมือนกันนะครับหน้าที่ตามสัญญาเช่นพี่เลี้ยงเด็กเป็นต้นน
1: ะ
3: ครับต่อมานะครับเมื่อกี้เราทราบว่าผู้ใดละ
1: ผู้ใดละ
3: ทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อนะครับนะจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
1: นักศึกษาบางท่านเขียนเจตนา
3: เออใช่ใช่
2: เจตนานี่เป็นคำทางอาญา
3: ผมกำลังจะบอก
1: อาญาหนึ่ง
3: จงใจนะครับ
1: ค่ะ
3: หลายท่านที่ไปเขียนเจตนาม
2: ัน
1: ให้คะแนนไหม
2: อาจารย์
1: ให้คะแนนไหม
3: เออ
1: ให้ไหม
3: แล้วแต่
1: แล้วแต่อารมณ์
3: แล้วแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ออกข้อสอบไปโฟกัสในเรื่องของจงใจเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดใจเลยมากมายแต่เราต้องการโฟกัสในประเด็นเรื่องจงใจอย่างนี้นักศึกษาต้องตอบให้ถูก
1: ตอบให้ถูก
2: ครับ
3: เพราะกฎหมายเขียนว่าจงใจคือกฎหมายเนี่ยคำ
2: แต่ละคำมีความหมายของมันเอง
3: ไม่เหมือนกันคล้ายๆกัน
2: ครับ
3: อย่างคราวแล้วเนี่ยผมอธิบายเรื่องตัวแทนผู้แทน
1: ค
3: ล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
2: เพราะฉะนั้นอาจารย์กำลังจะบอกว่าจงใจกับเจตนาไม่ได้มีความหมายเหมือนกัน
3: ไม่เหมือนกัน
2: ต้องแตกต่างกัน
1: คล้ายก
3: ัน คล
1: ้
3: ายก
1: ัน
3: คล้ายกันก็จงใจก็คือการกระทำโดยรู้สำนึกนะ ในการกระทำว่าจะเป็นผลเสียหายต่อบุคคลอื่น
1: ค่ะ
0: ครับ
3: นี่คือคำว่าจงใจตามกฎหมายแพ่งเรื่องละเมิดนะ
0: ครับ
3: แต่ถ้าอาจารย์จะไปเทียบกับกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายอาญาเขียนว่าเจตนาหน้าตา59บอกว่าเจตนาแต่เจตนากฎหมายอาญาแปลว่าคือประสงค์ต่อผล
1: ค
3: ่
1: ะ
3: หรือย่อมเล็งเห็นผลในการกระทำนั้นนั่นกฎหมายอาญานี่คือประสงค์ให้ผลมันเกิดขึ้น
1: ค่ะ
0: ครับ
3: เอาปืนยิงเขาในประสงค์ให้เขาถึงแก่ความตายเอาไม้ตีหัวในประสงค์ให้เขาบาดเจ็บแต่จงใจเนี่ยคือรู้ว่าทำให้เสียหายก็พอแล
1: ้
3: วแม้จะไม่ประสงค
1: ์
3: ก็ได้ก็ต่างก็เป็นจงใจแล้วนี่คือความแตกต่างระหว่างเจตนากับจงใจ
0: ครับ
3: นะครับต่อมาเรื่องประมาทเลินเล่อนี่ก็คือกระทำโดยมิได้จงใจนะก็คือไม่จงใจ
1: ค่ะ
0: ครับ
3: นะไม่ได้นะรู้สำนึกว่าต้องการให้เขาเกิดผลเสียหายเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นเนี่ยแต่ปราศจากความระมัดระวังนั่นประมาทคือปราศจากความระมัดระวังในภาวะเช่นนั้นในสภาวะเช่นนั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีตามวิสัยคุณขับรถเนี่ยนะขับรถมา20ปีกับขับรถมา1เดือนเนี่ยนะวิสัยแตกต่างกัน
1: ค
3: นขับรถบรรทุกคนขับรถบัสนะย่อมต้องเรียกว่ามีความระมัดระวังแตกต่างกับคนขับรถธรรมดาทั่วไปผู้ใหญ่กับเด็กมีความระมัดระวังแตกต่างกันหรือตามพฤติการขับรถเวลากลางวัน
1: ข
3: ับรถเวลากลางคืน
1: แสงไม่เท่ากัน
3: ขับรถเวลาถนนแห้งขับรถเวลาฝนตก
1: อะไ
3: รอย่างเงี้ยฉะนั้นการใช้ข้อระมัดระวังตามวิสัยพฤติการมันก็มีความแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันฉะนั้นก็ต้องดูหลายกรณีไปนะฮะกับบางวันเนี่ยคุณขับร้อยนึงได้แต่พอกลางคืนอาจจะต้องลดลงเหลือ60อย่างเงี้ยนะครับนี่ถ้าผู้กระทำเนี่ยนะครับใช้ความระมัดระวังเช่นวันนั้นได
1: ้ค่ะ
3: ขับรถฝนตกเวลากลางคืนเนี่ยในเขตชุมชนเราใช้ความระมัดระวังได
1: ้
3: ไม่มีใครมาบังคับคุณดันไปขับเร็วอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคุณใช้ความระมัดระวังไม่เพียงพออย่างนี้เป็นการประมาทเลินเล
1: ่อค่ะ
0: ครับ
3: แต่ถ้าเราใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอแล้วอย่างนี้ก็ไม่ใช่ประมาทเลินเล่อ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็ต้องดูรายกรณีไป
1: ค่ะ
3: ครับเมื่อกี้จงใจละ
1: ค่ะ
3: ประมาทหรือประมาทเลินเล่อแล้ว
1: ค่ะ
3: นะครับก็เป็นละเมิดทั้งสิ้นนะครับประการที่3คือกระทำโดยผิดกฎหมาย
1: นักศึกษาชอบลืมตรงนี
3: ้ผิดกฎหมายกฎหมายอะไร
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับนะกฎหมายอะไรในทางเนี้ยนะครับคำว่าผิดกฎหมายตามมาตรา420เนี่ย
0: ครับ
3: ไม่ได้แปลว่าต้องผิดกฎหมายอย่างเดียว
1: ค่ะ
3: นะความหมายจริงๆคือกระทำโดยไม่มีสิทธิ
1: ์ค
3: ่
1: ะ
3: นะจริงๆครับผิดกฎหมายนี่คือทำโดยไม่มีสิทธิ์
1: ค
3: ่
1: ะ
3: เพราะว่าไม่มีสิทธิ์ก็คือสิทธิคือนะจริงๆสิทธิ์เนี่ยก็ไม่มีคำอธิบายในทางกฎหมายว่าแต่อาจจะดูตามตำราหรือจากคำพิพากษาศาลได
1: ้ค่ะ
0: ครับ
3: นะท่านก็อธิบายว่าสิทธิก็คือประโยชน
1: ์ค่ะ
3: นะหรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายรับรอง
1: คุ้มครอง
3: ค่ะให้ก็แปลว่าคุณจะมีสิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อกฎหมายเขียนบัญญัติเอาไว
1: ้ค่ะ
3: นั่นถ้ากฎหมายไม่เขียนเอาไว้คุณก็ไม่มีสิทธิ
1: ์ค่ะ
3: เราจะรัฐธรรมนูญนะครับอาจารย์นะกฎหมายเขียนสิทธิ์เยอะแยะเลย
1: ค่ะ
0: ครับ
3: สิทธิชุมนุมสิทธิ์นู่นสิทธิ์นี่เต็มไปหมดเลยนั้นสิทธิจะมีได้เนี่ยก็คือต้องเขียนในกฎหมาย
0: ครับ
3: งั้นถ้าคุณไม่มีสิทธิ
1: ์ค่ะ
3: ไปทําอย่างนี้เป็นละเมิดนี่คือคําว่าโดยผิดกฎหมายของ
0: แต่ถ้ามีสิทธิ์จะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดเช่นตํารวจไปจับผู้ร้ายไม่ถือว่าละเมิดเพราะว่าตํารวจมีสิทธิ์จับผู้ร้าย
3: อันนี้ต้องมีอํานาจทําคือถ้าอย่างตํารวจไปจับผู้ร้ายเนี่ยนะกฎหมายวิธีพิจารณาความบอกมีอํานาจที่จะควบคุมตัวได
1: ้
3: นะครับมีอํานาจที่จะอะไรใส่กุญแจมือได้ถ้ามีการขัดขืนนี่กฎหมายก็ให้สิทธิ
1: ์
3: เจ้าพนักงานแต่อยู่ดีตํารวจเนี่ยเอาปืนไปยิงผู้ร้ายเลยได้ไหม
0: คือไม่มีเหตุไม่ได
3: ้โดยที่เขาไม่ได้ขัดขืนไม่ได้เขาต่อสู้อย่างนี้ไม่ได้ไม่มีสิทธิ
0: ์
3: นะคร
1: ับ สิทธิของบิดามารดาที่จะอบรมสั่งสอนลูกบุตรอย่างนี้เป็นต้นนะ
0: ไม่ถือว่าเป็นละเมิด
3: อันนี้กฎหมายเขียนไว้
1: เขียนไว
3: ้นะมีสิทธิ์ที่จะเรียกว่าทำโทษได
1: ้ค่ะ
3: นะนะตีก้นได้นะครับดื้อนะแต่ว่าก็ต้องทำพอสมควร
1: พอสมควร
0: ใช่
3: ไม่ใช่ทะเลาะลายเป็นลายเสือพาดกรเลยตีอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้เกินไปนะครับไม่ได้จากนั้นสิทธินะครับหรือกฎหมายบัญญัติให้อำนาจเอาไว
1: ้ค่ะ
3: หรืออาจจะเกิดจากสิทธิตามคำพิพากษาก็ได้นะศาลพิพากษาแล้วคุณก็ได้สิทธิ์ขึ้นมานะครับสิทธิตามสัญญาก็ได้ถ้ามีสิทธิ์เนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับไม่ทำเป็นละเมิด ทั้งการทำละเมิดคือทำโดยผิดกฎหมายก็คือไม่มีสิทธิ์นั่นเอง
0: ครับ
3: ไม่มีสิทธิ์นะครับแต่ก็มีข้อสังเกตนะมาตรา421ครับอาจารย
1: ์
3: นะ421เนี่ยนะก็บอกว่าการใช้สิทธิ์ในลักษณะที่มีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นนะบอกว่า421บอกว่าการใช้สิทธิ์นะซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้นนะท่านว่านะเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมายนะครับนะ421เนี่ยมีความแตกต่างกับ420
1: ค
3: ือ420เนี่ยเป็นละเมิดเพราะคุณไม่มีสิทธิ
1: ์ค
3: ่
1: ะ
3: แต่421เนี่ยคุณมีสิทธิ
1: ์แต่คุณใช้ไปในทางเสียหายแก่บุคคลอื่น
3: ทำให้คนอื่นเขาเกิดความเสียหาย
0: อันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างให้ผมดูหน่อยได้ไหม
3: การใช้สิทธิ์เกิดความเสียหายตัวอย่างเช่นเนี่ยตัวอย่างง่ายๆคุณอยู่บ้าน
1: ค่ะ
0: ครับ
3: อยู่บ้านคุณมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
1: ค่ะ
3: คุณมีสิทธิ์ที่จะฟังเพลงเปิดเพลงได
1: ้ค่ะ
3: คุณไปเปิดเพลงเสียงดัง
1: ค่ะ
0: รบกวนเพื่อนข้างบ้าน
3: คนอื่นก็เดือดร้อนรำคาญ
1: ค่ะ
3: นะคร
0: ับ แม้ว่าจะอยู่ในบ้านตัวเองเนอะแต่เป็นการใช้สิทธิ์ที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
3: ไม่สุจริตอย่างเงี้ยไม่สามารถทำได้นะคร
1: ับหรือว่าอย่างเจ้าหนี้ทวงหนี้แทนที่จะไปทวงกับลูกหนี
3: ้
1: กับเอาใบโฆษณาใหญ่โตมาแปะไว้หน้าบ้านตัวเองให้เขาได้อับอายอย่างนี้เป็นต้น
3: ประกาศใช่ไหมคร
1: ับประกาศเลยว่าใครเป็นหนี้
3: โอ้แล้วเดี๋ยวนี้เรื่องการไปทวงหนี้นี่เดี๋ยวนี้กฎหมายเขาก
0: ็หมายออกมา
1: เคร่งครัด
0: เคร่งครัดใช่
3: ห้ามทวงเวลากี่โมงกี่โมงนะเวลานอนไปทวงไม่ได
1: ้
3: ทวงหนึ่งวันหนึ่งทวงได้ไม่เกินกี่ครั้งอะไรเงี้ย
0: แต่เวลามีค่อนข้างเยอะ
1: ค่ะ
3: แต่เวลามาขอยืมเนี่ยไม่มีกฎหมายจำกัดจะขอยืมตีสองก็ได้นะครับจะมาขอยืมทั้งวันก็ได
1: ้กฎหมายจะบอกว่าให้เขาเองให้เขาเอง
3: ตอนยืมเนี่ยไม่มีกฎหมายบังคับไว้แต่พอตอนทวงในกฎหมายบังคับไว
1: ้
3: นะครับนี่ก็เป็นความผมไม่รู้ว่ากฎหมายเขียนมาเนี่ยคุ้มครองใครกันแน่ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้นะครับนะครับทั้ง421ก็คือจงใจทำให้เกิดความเสียหายนะมีแต่ความเสียหายกับผู้อื่นแล้วก็ผู้กระทำเนี่ยมีทางเลือกอื่นที่ไม่ก่อความเสียหายได้แต่ว่ายังก่อความเสียหายเขาทั้ง420เนี่ยเป็นเรื่องของไม่มีสิทธิ
1: ์
3: น
1: ะ
3: แต่ว่า421เนี่ยเป็นเรื่องของมีสิทธิ์แต่ไม่สุจริต
0: ครับ
3: ประการต่อมาเนี่ยมันเป็นเรื่องหลักความยินยอมบอกว่าถ้าผู้ให้ความยินยอมนะซึ่งเป็นผู้ได้รับความเสียหายนะต้องมีความสามารถในการให้ความยินยอมให้ความยินยอมแล้วอย่างนี้ไม่เป็นละเมิด
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นี่เป็นข้อยกเว้นเหมือนกันนะฮะจากนั้นถ้าเขายินยอมแล้วไม่เป็นละเมิดยอมไม่ตบหน้าได้เนี่ย
1: บอกว่าโอ้ยมี
3: ร้องหน่อยร้องหน่อยละ
1: ค่ะร้องหน่อยร้องหน่อย
3: ร้องเรื่องอะไรแทงใช่ไหม
1: ค่ะ
3: หนังเหนียวมาก
1: บอกว่ามีพระศักดิ์สิทธิ์มากเลยให้ลองแทง
3: ไปสักยันมาเลย
1: ค่ะ
3: เจ็ดแถวแปดแถว
1: ค่ะ
3: เหนียวมาก
1: ยอมให้แทง
3: เลยร้องร้องร้อง
1: ร้องร้อง
3: แทงไปปึ๊กเป็นไงครับ
1: เสียบเลือดกระจาย
3: เข้าอยู่แล้วเพราะไปสักข้างหลังไม่สักนะลืมบอกไปว่าแทงข้างหลังนะครับจริงๆเหนียวจริงๆก็เหนียวแต่ว่าจริงๆแล้ว
0: เหนียวข้างหลัง
3: แทงผ้าไปหน่อยอย่างนี้เป็นการให้ความยินยอม
0: ไม่ถือว่าเป็นละเมิดแต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะไม่ผิดอาญานะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนอันนี้คือเรื่องทางแพ่งไม่ใช่ทางอาญานะครับ
1: ค่ะ
3: นะครับ
0: โอเค
3: ต่อมาวิธีการให้ความยินยอมยังไงก็ได
1: ้
3: นะจะเป็นโดยวาจาก็ได้ลายลักษณ์อักษรเป็นหนังสือหร
1: ือ
3: เป็นโดยพฤติการอย่างนี้ก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็การให้ความยินยอมต้องมีอยู่ก่อนหรืออย่างน้อยต้องมีขณะทำ
1: ค่ะ
3: นะครับนะไปยินยอมทีหลังไม่ได้แล้ว
1: ครับ
3: แล้วก็ด้วยความสมัครใจไปบังคับขู่เข็นก็ไม่ได้แล้วก็ผลการยินยอมก็คือไม่เป็นละเมิด
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นี่คือผลการยินยอมนะครับนะก็มีเหมือนกันแม้ไม่ยินยอมก็ไม่เป็นละเมิดเหมือนกันนะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ตัวอย่างเช่นคุณหมออย่างเงี้ยนะครับนะเห็นผู้ป่วยมาใส่รถพยาบาลมาฉุกเฉินอะสลบแล้วอะนะครับปรากฏวนผลกรรมดูข่าวน่ากลัวมากเด็กเล่นระเบิดปิงปองเลยนะครับแล้วมันระเบิดนิ้วขาดหมดเลยเศษสะเก็ดนี่ทะลุเข้าตาสลบไปอย่างเงี้ยจะไปขอความยินยอมกับตัวเด็กคงไม่ได
1: ้ค่ะ
3: คุณหมอก็รีบผ่าตัดควักเอาลูกตาออกตัดนิ้วตัดขาเลยออกไป
1: ค่ะ
3: นี่ก็คือถึงแม้จะไม่ได้ความยินยอมก็สามารถทำได้ไม่เป็นละเมิด
1: ค่ะ
3: ก็มีเหมือนกัน
1: ค่ะ
3: ครับประการต่อมานะครับเรื่องต่อมาคือมาตรา422นะการกระทำที่ฝ่าฝืนบทบังคับแห่งกฎหมาย
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับก็มีถ้าความเสียหายเกิดแต่ฝ่ายเกิดแต่การฝ่าฝืนนะบทบังคับแห่งกฎหมายนะต้องเป็นกฎหมายใดอันมีที่ประสงค์เพื่อจะปกป้องบุคคลอื่นๆนะ ผู้ใดทำการฝ่าฝืนเช่นนั้นท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้ผิด
1: ค่ะ
0: อันนี้คือบทสันนิษฐานของกฎหมายยังไม่ได้บอกว่าเธอผิดน
1: ะ
0: แต่เป็นแค่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเธอเป็นผู้กระทำความผิด
3: คือโดยหลักเนี่ยนะวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับนะถ้าเราฟ้องตามมาตรา420บอกกระทำละเมิดนะบอกว่าโดยหลักคือผู้ใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงใดผู้นั้นมีหน้าที่นำสืบ
1: ค
3: ุณต้องเอาพยานเอาหลักฐานเนี่ยมาสืบเช่นผมกล่าวอ้างว่าอาจารย์เนี่ยนะ
0: เอาข้อหาดีๆนะอาจารย
3: ์ไม่ใช่ข้อหากล่าวอ้างว่าอาจารย์มาทุบกระจกรถผมแตกนิดดีแล้วนะ
0: โอเคนิดแล้วนิดแล้วผมว่าผมคืนก็ทำชำเราหน้าออกมาเลยต้องเบรกไว้ก่อน
3: ผมนี่มีหน้าที่พิสูจน
1: ์
3: ว่าอาจารย์เนี่ยเอาหินมาทุบรถเนี่ยบางทีแบบเครียดขอเงินภรรยาซื้อบิ๊กไบค์ภรรยาไม่ให้
1: ให้20บาท
3: เครียดมากนะบิ๊กไบค์นี่ที่คือรถจักรยานยนต์ไม่ใช่บิ๊กไบค์ไส้กรอกเซเว่นนะครับ
1: ภรรยาเข้าใจผิดค
3: ่
1: ะ
3: ขอเงินภรรยาไม่ให้โมโหเอาหินไปทุบรถชาวบ้านก็แตกหมดเลยอย่างเงี้ยผมก็มาฟ้องอาจารย์ว่าเอ้ยอาจารย์ทำละเมิดผมนะ
0: ครับ
3: อันนี้นักศึกษาต้องแยกก่อนว่าละเมิดเนี่ยเป็นเรื่องทางแพ่ง
1: ค่ะ
0: ครับ
3: ว่าง่ายคือเรื่องเงินทอง
1: ค่ะนักศึกษาชอบบอกว่าผิดทำให้เสียทรัพย์นู่นสอบแพ่งอยู่ไปอาญาเลย
3: แต่ถ้าอาญาเนี่ยละอาจจะข้อหาทำให้เสียทรัพย
1: ์
3: อาญาเป็นว่าในเรื่องติดคุกว่าในเรื่องการทำต่อเนื้อตัวร่างกายเอาไปประหารเอาไปจำคุกเอาไปกักขังแต่ถ้าคดีแพ่งละเมิดเนี่ยมันเรื่องของเงินทอง
1: ค่ะ
3: งั้นคดีนี้มันก็จะมี2คดีคู่ขนานกันไปก็คือคดีอาญา
0: อาญาด้วยแพ่งด้วย
3: ผมอาจจะฟ้องอาจารย์ในข้อหาทำให้เสียทรัพย
1: ์
3: กับฟ้องละเมิดข้อในทางแพ่งให้ชดใช้ค่า
1: สิน ไหมทดแทน
3: นะครับอันนี้เราพูดถึงทางแพ่งก่อนแล้วกัน
1: ค่ะ
3: งั้นเรากล่าวอ้างข้อเท็จจริงว่าอาจารย์เนี่ยทุบรถผมกระจกแตก
1: ค่ะ
3: เมื่อผมกล่าวอ้างว่าอาจารย์เป็นจำเลยเป
1: ็
3: นผู้กระทำละเมิดผู้กล่าวอ้างมีหน้าที่ในการหาพยานมาพิสูจน
1: ์
3: ผมอาจจะไปเอาพยานบุคคลก็ได
1: ้ค่ะ
3: บอกว่าเนี่ยก็เห็นอาจารย์พงศ์ศิลป์เอาก้อนหินมาไล่ทุบ
1: ๆ
3: หรือเอากล้องวงจรปิดมาพิสูจน
1: ์ค่ะ
3: นี่คือหน้าที่ของฝ่ายที่กล่าวอ้างข้อเท็จจริง
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่พอเป็นกรณีตามมาตรา422เนี่ยกฎหมายบอกว่าถ้าความเสียหายเกิดจากการฝ่าฝืนบทบังคับแห่งบทกฎหมายอันมีประสงค์เพื่อปกป้องบุคคลอื่นต้องเป็นกฎหมายที่มีลักษณะปกป้องบุคคลอื่น
1: ค่ะ
3: เช่นในเรื่องของพระราชบัญญัติจราจรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
3: มีลักษณะเป็นการปกป้องบุคคล
1: ค่ะ
3: งั้นคนที่ขับรถย้อนสอนเนี่ยฝ่าฝืนพรบจราจร
1: ค่ะ
0: ครับ
3: นะเกิดชนเฉี่ยวชนกัน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ผมขับรถมาอยู่ดีเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ขับรถย้อนสอนมาเฉี่ยว
1: ค่ะ
3: กระจกข้างผมหลุดไปเลย
1: ค่ะ
3: นี้เกิดความเสียหายเกิดละเมิดเกิดขึ้น
1: ค่ะ
3: ถ้าผมฟ้องตาม420
1: ค
0: ่
1: ะ
3: ผมมีหน้าที่พิสูจน์เอากล้องวงจรปิดตามสถานีตำรวจต่างๆเนี่ยมันพิสูจน์ว่าเขาชน
1: ถู
3: กครับนี่เป็นต้นนะครับแต่เป็นกรณีเนี่ยนะครับ422นะครับผมฟ้องตาม422คือคุณขับรถฝ่าฝืนมา
1: ค่ะ
3: นะผมมีหน้าที่ให้พิสูจน์ว่าคุณขับรถฝ่าฝืนก็คือว่าย้อนสอนมา
1: ค่ะ
3: นะครับนะแล้วก็ท่านบอกว่าท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้ผิดถ้าผมพิสูจน์ได้ว่าคุณขับรถย้อนสอนมา
1: ค่ะ
3: กฎหมายผลักภาระเลยว่าคนขับรถย้อนสอนเป็นคนผิด
1: เป็นคนผิดค่ะ
3: ทั้งที่ผมอาจจะตั้งใจชนก็ได้นะ
1: ค่ะ
3: งั้นถ้าเกิดเขาขับรถย้อนสอนมาผมขับรถเนี่ยติดกล้องไว้ในรถ
1: ค่ะ
3: เกิดเฉี่ยวชนกันผมพิสูจน์ได้ว่าคุณขับรถย้อนสอน
1: ค่ะ
3: กฎหมายตาม422บอกเลยว่าคุณผิด
1: ค่ะ
3: นี่คือบทผลักภาระการพิสูจน
1: ์
3: บทสันนิษฐานไว้ก่อน
0: สันนิษฐานไว้ก่อน
3: ถ้าคนขี่มอเตอร์ไซค์บอกว่าผมไม่ได้ขับชนคุณนั่นแหละหันพวงมาลัยมาชนผมขี่รถย้อนสอนก็จริงแต่ผมขี่ชิดขอบทางเลย
1: ค
3: ุณนั่นแหละเบ้หัวรถมาชนผมเขามีหน้าที่ไปพิสูจน์ว่าผมขับรถเนี่ยไปชนมอเตอร์ไซค์
1: ค่ะ
3: งั้นคนขับรถเนี่ยพิสูจน์แต่เพียงว่าอะไรครับเขาย้อนสอนพอส่วนเลื่อนใครเจตนาจงใจหรือประมาทชนเกิดความเสียหายเนี่ยอันนี้คือคนที่ผูกผักภาระก็คือคนที่ทำผิดกฎหมายนั่นเอง
1: ค
3: ่
1: ะ
3: งั้นในเรื่อง420กับ422เนี่ยมันละเมิดเหมือนกัน
1: ค่ะ
3: มันเพียงแต่ผักภาระการพิสูจน์กันนั่นเอง
0: ภาระการพิสูจน์อยู่ที่ใครถ้า420อยู่ที่โจทย
3: ์ถูกต้องวางก็ได้ถ้าเราฟ้องตาม420เนี่ยโจทย์ต้องพิสูจน์หมดเลยแต่ถ้าเราฟ้องตาม422อย่างนี้เป็นต้นนะภาระการพิสูจน์อยู่ที่โจทย์เพียงแค่ว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนส่วนเรื่องใครผิดใครถูกเนี่ยนะเขาผักภาระไปแล้วให้มอเตอร์ไซค์พิสูจน
1: ์
3: ถ้ามอเตอร์ไซค์พิสูจน์ได
0: ้
3: เขาก็ไม่ผิดไม่ต้องรับผิดละเมิดแต่ถ้าเขาพิสูจน์ไม่ได้เขาก็ต้องรับผิดละเมิดไป
1: ค่ะ
3: ในเรื่องผักภาระการพิสูจน
1: ์ค่ะ
0: ครับผม
3: ครับ ต่อมาเรื่องที่4นะฮะการกระทำนะที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
1: ต้องมีความเสียหายละ
3: ต้องเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นนะก็มีอะไรบ้างนะครับ1ต้องมีความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอน
1: ค่ะ
3: นะครับต้องมีความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอนไม่ใช่ความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดหรือน่าจะเกิดนั้นขับรถชนกันเนี่ยความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอน
1: ค่ะ
3: นะแต่แล้วขับรถมาเร็วจี้ตูดอย่างเงี้ยยังไม่ชนกันนี่คาดว่าจะเกิด
1: แล้วถ้าเกิดว่าเป็นความพยายามฆ่าสมมติว่า

0: ยิงแล้วไม่ผิด
1: ไม่ผิดไม่ใช่ในทางแพ่ง
0: ทางแพ่งอาจจะเรียกเรื่องละเมิดไม่ได้แต่ในทางอาญาอาจจะผิดข้อหาพยายามฆ่า
1: พยายามฆ่า
2: ค่ะพยายามฆ่านะไม่ใช่พยายามซ่าเดี๋ยวพยายามซ่าต่อเจ้าพนักงานจะมี
1: ไม่ได้
2: ไม่ได้เลย
1: ค่ะ
2: ข้อ2เนี่ยส่วนว่าเสียหายเพียงใดนั้นเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาเรื่องของการคำนวณค่าใช้จ่าย
1: ค่ะ
2: บางทีชนกันเสร็จรถเกิดค่าเสื่อมสภาพขึ้นมาแทนที่จะขายได้ราคาดีไปถึงเต็นท์ตีราคาตกลงนี้ความเสียหายมันจะมีอะไรอีกเยอะนะฮะหรือว่ารถไม่ได้ใช้ต้องไปเช่ารถเขาเพื่อไปส่งของเช่ากระบะส่งของได้เกิดความเสียหายได้เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีการคำนวณต่อไปอีกนะครับแล้วก็สุดท้ายคือความเสียหายจะคำนวณเป็นเงินได้หรือไม่ก็ได้ไม่จำเป็น
1: ค่ะ
2: นะความเสียหายนี้นะครับ
1: ค่ะก็กำลังเข้มข้นเลยนะคะในเรื่องของความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทำของตนเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพูดต่อยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่เราจะพูดถึงนะคะ
3: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
5: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
4: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
6: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
3: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
7: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพี
8: ่ดีค่ะ
7: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
8: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
7: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
9: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
10: ยากได้ภาษาค่ะ
7: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
11: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
12: ทุกคนมีฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
13: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14: สวัสดีค่ะ
7: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
13: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
15: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
16: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
15: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
16: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
17: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใส

0: ไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
1: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
2: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู่
4: ครูไปไหนอ่ะ
3: ไม่รู้
4: วันนี้ก็ไม่มีใครบ้านตะเจ้ามามาเร็วลมวงไปสั้นๆหน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี่สองไม
1: ้นะน่ารัก
5: เมื่อไหร่จะเลิก
6: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
7: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
8: ลูกหมาหรือลูกแมวน่ารักไม่มีเชื้อหรอก
7: ผิดเพราะเราไม่รู้เลยว่าสุนัขมีเชื้อสุนัขบ้าอยู่หรือไม
9: ่ wow. เพราะว่าถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
7: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
10: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
11: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
12: เรียนมสท.ดีอย่างไร
13: การที่จะเรียนมสท.จบได้จะต้องมีความรับผิดชอบตัวเองนะครับคือมีความเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าใครเรียนหนังสือในลักษณะที่ว่าเวลาให้กับการเรียนโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับก็สามารถที่จะเรียนจบได้เช่นเดียวกันครับผมคิดว่าการศึกษาไม่ว่าจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยใดนะฮะก็สามารถนำประโยชน์ไปใช้ได้ทุกที่แต่การศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะทำให้คนที่ศึกษานี้รู้จักการใช้ชีวิตนะฮะรู้จักการทุ่มเทเวลาและรู้จักที่จะนำเอาความรู้ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดก็สามารถศึกษาได้ทุกคนนะครับ

0: ค่ะพบกันในช่วงที่3นะคะเราก็มาต่อเรื่องความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทำของตนเองนะคะเมื่อสักครู่เราพูดถึง
1: ความเสียหาย
0: ความเสียหายนะคะเราก็ลองมาดูซิว่าความเสียหายนี่มันเกิดขึ้นในเรื่องละเมิดเนี่ยจะต้องมีความเสียหายอย่างไรบ้างนะคะ
1: เมื่อกี้ก็บอกว่าความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: ต้องแน่นอนนะฮะแต่จะเกิดขึ้นความเสียหายแก่ร่างกายก็ได้นะก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีก็คือความเสียหายอะไรก็ได้ร่างกายไปยิงเขาเนี่ยเขาตายเขาบาดเจ็บในกระดังร่างกายอนามัยนะครับนะเอาเนี่ยอุจจาระไปปาหน้าเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมเอาปลาร้าไปปาหน้าเขาเสรีภาพเนี่ยนะดวงเหนียวกักขังเอาไว้นะครับหรือทรัพย์สินเนี่ยเยอะรถชนกันนะครับนะฮะ
0: หรือคำว่าสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็ครอบคลุม
1: สิทธิอะไรก็ได
0: ้ค่ะครอบคลุมเยอะนะ
1: ค
0: ะกว้างข้างต้นนี่อาจจะเป็นแค่ตัวอย่างที่ให้เห็นภาพชัดแต่ว่าสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ก็จริงๆแล้วก็ครอบคลุมหลายประการเลยนะคะค่ะ
1: ไปเร็วหน่อยนะครับข้อ5นะครับความเสียหายนั้นเป็นผลมาจากการกระทําของผู้ทําความเสียหายอันนี้ก็เป็นทฤษฎี2อันคือทฤษฎีเงื่อนไขกับทฤษฎีผลธรรมดานะครับทฤษฎีก็คือถ้าไม่ทําผลก็ไม่เกิดนะครับส่วนทฤษฎีผลธรรมดาก็คือว่าไม่ต้องไม่หนักเกินไปนะครับ
0: ค่ะไม่ไกลเกินไปไม่หนักเกินไปค่ะ
1: แล้วก็ 11.2 นะฮะละเมิดโดยการหมิ่นประมาทนะครับนะก็จะมีมาตรา423

0: นะครับผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริงนะครับหมิ่นประมาทเนี่ยเราเคยได้ยินในกฎหมายอาญาแล้วกฎหมายอาญาก็มีหมิ่นประมาทเหมือนกันนะครับแต่กฎหมายอาญาเนี่ยนะครับเป็นการใส่ความต่อบุคคลที่3
1: ค่ะ
0: โดยไม่สนใจว่าจะเป็นจริงหรือเท็จ
1: ค่ะ
0: ผิดหมดถ้าเป็นอาญาเนี่ยบอกว่านะนางเนี่ยข้างบ้านผมเนี่ยเป็นผู้หญิงขายบริการ
1: ค่ะ
0: เป็นเมียน้อย
1: ค่ะ
0: นะครับจะจริงหรือเท็จเนี่ยถ้าเป็นกฎหมายอาญาเนี่ยผิดหมด
1: ผิด
0: เขาเสียหาย
1: ค่ะ
0: ถ้าเรื่องของเขาเราไปยุ่งไม่ได้นี่นะผัวมาแล้วอะไรเงี้ยเป็นดินทาว่าร้ายเขาเนี่ยนะหมิ่นประมาทนะหมิ่นประมาทที่ทำโดยเจตนานะจริงๆก็เอ้ยหมิ่นประมาทมันต้องประมาทหรือเปล่าอาจจะเป็นภาษาโบราณแบบประมาทอะไรเงี้ยภาษาอาจจะเพี้ยนไปเป็นประมาทนะทำโดยเจตนานั่นเองนะแต่ถ้าเป็นละเมิดเนี่ยเสือ23บอกว่าฝ่าฝืนต่อความจริงก็คือไม่จริงเรื่องไม่จริง
1: เดี๋ยวนี้คนฟ้องกันเยอะนะเรื่องหมิ่นประมาทเนี่ยนะคะนักศึกษาแบบอยากเป็นทนายนี่ก็ศึกษาไว้ดีๆนะคะมาตรานี
0: ้คนไปเลยนะไปด่าเขาลงเฟซบุ๊กเนี่ยนะเป็นหมิ่นประมาทได้ทั้งอาญาทั้งแพ่งได้เหมือนกันนะถ้าทางละเมิดเนี่ยบอกว่า4-2 บอกว่าฝ่าฝืนต่อความจริงถ้าไม่จริงเนี่ยผิดในทางละเมิดน
1: ะคร ับ
0: เป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงนะครับเกียรติคุณนะที่เข้าสร้างสมมาเนี่ยของบุคคลอื่นก็ดีหรือเป็นที่เสียหายแก่ทางทำมาหาได้หรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดี
2: ครับ
0: นะบอกว่าเนี่ยบริษัทเนี่ยขายรถยนต์เนี่ยขายของไม่ดีขายรถย้อมแมวมาขายเขาเกิดเสื่อมเสียชื่อเสียงในทางทำมาหาได้เขาเสื่อมเสียเนี่ย
1: ค
0: ุณก็ต้องรับผิดชอบเขานะบอกว่าไปบอกว่ารถคันนี้ขี่ไปน้ำดันตลอดอะไรก็ต้องทำให้เขาเกิดความเสียหายเนี่ยนะครับอันเกิดแต่การนั้นนะเมื่อตนไม่ได้รู้ข้อความนั้นไม่จริงแต่หากควรจะได้รู้ได้นะครับนี่คือละเมิดโดยการหมิ่นประมาทนะครับต่อมา424นะการพิพากษาคดีในการพิพากษาคดีข้อความรับผิดเพื่อละเมิดและกำหนดค่าสินไหมทดแทนนั้นท่านว่าศาลไม่จำต้องดำเนินการตามบทกฎหมายลักษณะอาญานะก็คือกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับอันว่าด้วยการที่จะต้องรับโทษและไม่จำต้องพิเคราะห์ถึงการที่ผู้กระทำผิดต้องคำพิพากษาลงโทษทางอาญาหรือไม่เมื่อกี้เราบอกว่าบางทีทำทีเดียวเนี่ยมันอาจจะผิดทั้งกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งเช่นไปทุบรถเขาเนี่ยใช่ไหมทางอาญาก็ทำให้เสียทรัพย์ทางแพ่งก็เป็นละเมิด
1: ครับ
0: เขาเสียหายหรือไปตีหัวเขาเนี่ยนะผิดทำร้ายร่างกายเขาบาดเจ็บในทางร่างกายก็เป็นเสียหายในทางแพ่งกฎหมายยาเนี่ยเรียกว่ากฎหมายแพ่งนี่ก็เหมือนเป็นเงาตามตัวกฎหมายยาเลยละเมิดเนี่ยนะท่านนึกภาพมันเป็นเงาตามตัวเลยแต่424บอกไว้เลยว่าไม่ได้สนใจนะว่ากฎหมายอาญาเนี่ยจะศาลจะพิพากษาลงโทษอาญาหรือไม
1: ่
0: ตัวอย่างเช่นนะผมเนี่ยเดินอยู่มัวแต่คุยโทรศัพท์มัวเดินเล่นไลน์อยู
1: ่
0: นะไปเตะนะขวดแก้วของเขาแจกันเขาเนี่ยนะราชวงศ์ถังราชวงศ์กระมังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเกิดความเสียหายนะครับแตก
2: ครับ
0: ผมไม่ได้เจตนาในทางกฎหมายอาญาเนี่ยไม่มีข้อหานี
1: ้
0: ประมาททำให้เสียทรัพย์นี่ไม่มีนั้นผมไม่ต้องรับผิดในทางอาญาแต่ในทางแพ่งเนี่ยน
1: ะ
0: ไอ้การกระทำโดยประมาททำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายเนี่ยนะในทางทรัพย์สินอะไรก็ต่างเนี่ยผมต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเห็นได้ว่าแม้กฎหมายอาญาเนี่ยผมไม่ต้องรับผิดก็จริงแต่ในทางแพ่งคือทางละเมิดเนี่ยผมต้องรับผิดในทางส่วนแพ่งอยู่ดีฉะนั้น424ก็บัญญัติเรื่องนี้ไม่ต้องสนใจนะครับในส่วนของกฎหมายอาญาว่าต้องรับผิดหรือไม่นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับในเรื่องของการร่วมกันทำละเมิดนะครับ432ถ้าบุคคลหลายคนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยร่วมกันทำละเมิดท่านว่าบุคคลเหล่านั้นจะต้องร่วมกันรับผิดค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้นความข้อนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึงกรณีที่ไม่สามารถสืบรู้ตัวได้แน่ว่าในจำพวกที่ทำละเมิดร่วมกันนั้นคนไหนเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นด้วย
1: ค
0: ือร่วมกันทำเนี่ยนะไปร่วมทุบรถเขาไปร่วมข่มขืนเขาอย่างเง
1: ี้
0: ยน
1: ะ
0: เกิดความเสียหายขึ้นมาก็ต้องร่วมรับผิดกันหมดนะครับแล้วก็อันหนึ่งบุคคลผู้ยุยงส่งเสริมหรือช่วยเหลือในการทำละเมิดท่านว่าก็เป็นผู้กระทำละเมิดร่วมกันด้วยเขาไปข่มขืนก็ไปบังนะฮะปิดประตูห้องไม่ให้ใครเข้ามาช่วยได้ก็เป็นผู้ยุยงส่งเสริมหรือเป็นการช่วยเหลือก็ได้นะครับโดยหลักก็คือรับผิดเป็นส่วนเท่าๆกันเว้นแต่ศาลจะบัญญัติเอาไว้นะอันนี้ทำมากหน่อยก็รับมากหน่อยก็ว่าไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับในส่วนของหน่วยที่11ก็จบแค่นี้
1: ค่ะก็เดี๋ยวเราก็มาพบกันนะคะในหน่วยที่12ต่อนะคะก็

0: จะโยงไปถึงหน่วยที่11ด้วยนะคะในมาตราที่เราบอกว่าเป็นกฎหมายยาหม่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าในหน่วยที่12เนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของความรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่นนะคะจะมีใครบ้างนะคะข้อสอบก็ชอบออกบ่อยเมื่อเคยมีเหมือนกันหมิ่นประมาทของการกระทำผิดของตนเองก็ออกนะคะในเรื่องหมิ่นประมาทเคยออกมาแล้วข้อสอบ4ในหน่วยที่12ก็มีการออกข้อสอบอัตนัยเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวลองมาดูนะคะมาตราแรกที่เราจะพูดถึงก็เป็นเรื่องของนายจ้างลูกจ้างนะคะก็คือมาตรา425สั้นๆเลยจริงๆแล้วสั้นๆเนี่ยนักศึกษาก็ตอบผิดเยอะนะคือรู้มาตราแต่ว่าวินิจฉัยผิดก็มีนะคะนี่มาดู425ก็บอกว่านายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้นอ๋อมันไอ้ความยากมันอยู่กระทำไปในทางการที่จ้างนี่แหละว่าอะไรบ้างเป็นการกระทำในทางการที่จ้างอะไรบ้างที่ไม่เป็นนะคะเนี่ยดูก่อนว่ากฎหมายเนี่ยบัญญัติไว้ทำไมว่านายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างถ้าลูกจ้างไปทำละเมิดนะคะเพราะว่านายจ้างเนี่ยก็อาจจะมีส่วนผิดอย่างเช่นเลือกลูกจ้างไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะและไปทำให้เขาก่อความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ไม่ดูแลไม่อะไรนะคะแล้วลูกจ้างเนี่ยก็ทำผลประโยชน์ให้ตัวเองนะคะในการที่ไปทำอะไรที่ในหน้าที่ของเขานะคะก็อาจจะทำละเมิดเกิดขึ้นก็นายจ้างในเมื่อเป็นผู้รับประโยชน์ในเรื่องที่สิ่งที่เขาทำให้ก็ต้องรับโทษด้วยถ้าเกิดเขาไปทำละเมิดกับบุคคลอื่นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องนายจ้างมีส่วนผิดด้วยที่ควบคุมดูแลลูกจ้างไม่ดีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนายจ้างก็กฎหมายก็เลยบัญญัติเอาไว้ว่าสมควรที่จะได้รับนะคะโทษเหมือนกันนะคะก็ร่วมรับผิดเมื่อลูกจ้างเนี่ยได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าร่วมรับผิดไปแล้วเสียเงินจ่ายให้ค่าให้คู่กรณีไปแต่
1: จ้างขับรถชนคนอื่นเขาเสียค่าสินไหมทดแทน 10,000 บาท
0: ลูกจ้างไม่มีเงิน
1: ลูกจ้างไม่มีเงิน
0: เขาทำไปในทางการที่จ้าง
1: นายจ้างก็ต้อง
0: นายจ้างก็ต้อง
1: จ
0: ่ายแทนแต่ยังไงก็ตามนายจ้างก็อาจจะไปไล่เบี้ยเอาจากลูกจ้างได้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามต้องร่วมรับผิดต่อบุคคลภายนอกไปก่อนแล้วล่ะนะคะลูกจ้างคือใครนี่นักศึกษาชอบผิดบ่อยๆเลยระหว่างมาตรา425กับ428ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรามาดูก่อนว่าลูกจ้างคือใครอย่างไรเราถึงจะเรียกว่าลูกจ้างตามมาตรา425นะคะลูกจ้างตาม425เนี่ยเราอาจจะโยงไปถึงเรื่องการจ้างแรงงานนะคะตามมาตรา575เนี่ยเขาบอกอันว่าการจ้างแรงงานนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งนะคะเรียกว่าลูกจ้างตกลงจะทำให้แก่บุคคลหนึ่งนะทำงานให้แก่บุคคลหนึ่งที่เรียกว่านายจ้างนะคะแล้วก็นายจ้างตกลงที่จะให้ค่าสินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้นี่มาตรานี้ก็อาจจะเป็นบทนิยามเลยล่ะนะคะที่ทำให้เราเห็นว่าบุคคลใดเนี่ยจะเรียกว่าลูกจ้างบุคคลใดจะเป็นนายจ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากมาตรานี้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าลูกจ้างเนี่ยคือคนที่ทำผู้ที่ทำงานให้นายจ้างนะคะอาจจะเป็นไปตามสัญญานะคะหรือว่าเป็นไปตามสั่งแล้วก็รับสินจ้างจากนายจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้ฐานะก็เกิดขึ้นโดยสัญญานั่นเองนะคะแล้วก็ต่างอาจจะต่างจากจ้างทำของตรงที่จ้างทำของเนี่ยมุ่งแก่ผลสำเร็จของงานที่ทำแต่เนี้ยอาจจะไม่ได้มุ่งผลสำเร็จแต่ว่ามีการให้สินจ้างมีการอะไรตลอดเวลาที่เขาทำงานให้งานนั้นอาจจะไม่สำเร็จก็ได้แต่อาจจะมีค่าจ้างก็เป็นรายเดือนรายวันรายปีก็แล้วสุดแล้วแต่การตกลงกันนะคะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจ้างทำของก็อาจจะเพียบได้อย่างสมมติว่าคนขับแท็กซี่ขับแท็กซี่เราไปขึ้นแท็กซี่ปุ๊บนะคะเป็นจ้างแรงงานไหมเพราะว่ามันมุ่งอะไรคะมุ่งว่าคนขับแท็กซี่ต้องพาเราไปถึงจุดหมายเราถึงจะให้เงินค่าแท็กซี
2: ่มุ่งผลสำเร็จ
0: มุ่งผลสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้ก็ไม่ใช่นายจ้างลูกจ้างนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนขับรถที่เราอาจจะมีบริษัทแล้วก็มีคนขับรถของบริษัทอย่างเงี้ยที่ทำงานแล้วก็รับเงินเดือนตอนสิ้นเดือนอันนี้ก็คือนายจ้างลู
2: กจ
0: ้
2: าง
0: บริษัทเป็นนายจ้างมีอำนาจบังคับบัญชาสั่งงานอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็คือนายจ้างลูกจ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาอย่าหลงเรื่องจ้างทำของกับนายจ้างลูกจ้างพอออกช่างจ้างทำของที่ไรชอบไป425ตลอดผิดตั้งแต่ต้นเลยก็หายไป
1: เพราะฉะนั้น425
2: ข้อสอบนี้น่ากลัวกว่าผีนะหลอกน่ากลัวมาก
0: หลอกน่ากลัวกว่าผ
1: ีเลย
0: เห็นแล้วคนลุกเลย
1: อันแรกคือต้องดูก่อนว่านายจ้างลูกจ้างคือใคร
0: ใช่ค่ะ
1: ที่อาจารย์เก๋บอกนะครับว่าเพราะฉะนั้น

0: หนึ่งคือต้องไม่ใช่จ้างทำของ
1: ไม่ใช่จ้างทำของ
2: จังว่าข้อสอบมักจะหลอกนักศึกษาต้องตีความก่อน
1: ตีความก่อนว่าเป็นจ้างทำของหรือว่าเป็นนายจ้างลูกจ้างกันนะคะเนี่ยอันนี้ออกบ่อย
2: ต้องทำงาน
1: แต่ว่าผิดตลอดเลยนะคะในทางการที่จ้างหรือไม่อย่างเงี้ยนะคะเรามาดูกรณีที่นายจ้างเนี่ยจะต้องร่วมรับผิดในผลละเมิดที่ลูกจ้างได้กระทำไปต้องเป็นการกระทำในทางการที่จ้างนะคะเกิดขึ้นจากผลปฏิบัติงานอาจจะเกิดขึ้นนอกเวลาทำงานก็ได้หรือว่าในเวลาทำงานก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะไปทำงานฝ่าฝืนกับกฎของสมมติว่าบริษัทแต่ยังไงก็ตามยังอยู่ในทางการที่จ้างอยู่มันก็นักศึกษาก็ต้องดูเป็นกรณีไปในทางที่ดีที่สุดก็ศึกษาจากคำพิพากษาฎีกาซึ่งในเอกสารการสอนของเราก็มีเยอะให้นักศึกษาดูซิว่าอันไหนเป็นทางการที่จ้างไหนไม่เป็นนะคะ
2: จังหวะอาจารย์หยิบฎีกามาออก
1: มี
2: นะ
1: บ่อยมีบ่อยนะคะก็ง่ายสุดนะนักศึกษาจริงๆแล้วถ้าอ่านรายละเอียดจะทราบเลย
2: บางคนที่ข้ามเลยข้ามตัวอย่างข้ามฎีกาไม่อ่านเลย
0: ไม่ได้เลย
1: ท่องตัวบทอย่างเดียวเอางงแล้วอันไหนทางการที่จ้างหรือเปล่า
2: อ่านไม่ทันไงพรุ่งนี้สอบแล้ว
1: ท่องตัวบทก่อนเอาเดี๋ยวเข้าไปว่ากัน
2: จริงๆแล้วข้อสอบไปออกเอาฎีกามาออกด้วยถ้าท่านข้ามตัวอย่างข้ามฎีกาทีมันรู้แต่ตัวบทเอ๊ะแต่ไอ้กรณีอย่างเงี้ยอย่างตัวอย่างในขับรถเนี่ยในเวลาทำงานระเบียบบอกว่าคุณต้องเอารถมาส่งภายใน 18:00 น.ดันไปแวะกินข้าว
1: แวะกินข้าว
2: ทุ่มหนึ่งขับรถมาจะมาเข้าโรงงาน
1: ปรากฏไปชนรถคนอื่นเขา
0: อุบัติเหตุทุ่มหนึ่ง
1: ทุ่มหนึ่ง
0: ก่อนเข้ามาแบบนี้ถือว่าในทางการ
2: ที่จ้างไหมระเบียบก็บอกชัดเจนแล้วว่าต้องเอามาตรงก่อน 18:00 น.หรือถ้าท่านไม่อ่านฎีกาไม่อ่านตัวอย่างเนี่ยท่านบางทีก็ตอบไม่ได
1: ้ตอบผิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติงานก็อาจจะเป็นการปฏิบัติในหน้าที่ที่นายจ้างมอบหมายให้หรือเป็นกรณีที่ลูกจ้างทำเกินหน้าที่หรือแอบทำแต่นายจ้างก็ไม่เคยว่าอะไรโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็ยังถือว่าเป็นทางการที่จ้างเอาง่ายๆคือจริงๆแล้วกฎหมายเนี่ยก็จะคุ้มครองบุคคลภายนอกแหละเพราะว่าลูกจ้างเนี่ยทำงานให้นายจ้างส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็จะเป็นในทางการที่จ้างนะคะแต่ว่าข้อยกเว้นก็จะมีบางกรณีนักศึกษาก็ลองศึกษาในคำพิพากษาฎีกาดูก็จะรู้นะคะอ่ะเรามาดูฎีกากันนะคะรถเบรกแตกคนขับเนี่ยขับรถออกนอกเส้นทางขับอยู่เบรกแตกขึ้นมาเพื่อจะเอารถนั้นไปซ่อมเบรกโดยที่เจ้านายไม่ได้สั่งหรอกให้ไปซ่อมแต่ว่ารถมันเบรกแตกแล้วเนี่ยนะคะเจ้านายไม่ได้ใช้แต่ว่าก็ถือว่าคนขับรถสมมติขับไปกำลังจะไปซ่อมเบรกปรากฏว่าไปชนรถคนอื่นเขาเจ้านายบอกเอ้าไม่ได้สั่งนี่ไม่ได้สั่งให้ไปซ่อมเบรกไม่ได้สั่งให้ไปทาง
0: การที่จ้าง
1: ก็ยังถือว่าคนขับรถกระทำในทางการที่จ้างนะคะเพราะว่าจะไปทำก็เพื่อผลประโยชน์ของรถคันนั้นที่เป็นรถของบริษัทนั่นแหละนะคะฎีกาอีกฎีกาหนึ่งขับรถเขาบอกว่าให้ไปส่งของที่สมมติแถวบ้านอาจารย
2: ์
1: สายส่งกุ้งแห้งที่สายไหม
2: ได้กินกุ้งแห้ง
1: เมียฉันได้กินไปส่งที่สายไหมบอกเนี่ยไปทางนี้นะถนนอะไรนะพหลโยธินแต่ปรากฏไม่ไปขึ้นทางด่วนขัดคำสั่งเจ้านายแต่ยังไงก็ตามพอขึ้นทางด่วนปุ๊บอ้าวรถไปชนกับรถคนอื่นเขาโดยที่ตัวเองเนี่ยประมาทเลอะอย่างเงี้ยนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังถือว่าเป็นการปฏิบัติงานเพื่อจะไปส่งกุ้งแห้งนะคะก็ยังถือว่าเป็นการปฏิบัติงานในทางการที่จ้างอันนี้ก็เป็นคำพิพากษาฎีกานะคะแต่ว่าสมมุติว่าทำการในการที่จ้างจะไปส่งกุ้งแห้งเนี่ยปรากฏขับไปเจอรถคู่อริของตัวเองเอาแล้วไอ้คู่อริเอาขับรถชนคู่อริเลยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นทางการที่จ้างหรือเปล่ากรณีนี้เนี่ยแกล้งไปเฉี่ยวชนเขามันเป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้นะคะถ้าพิสูจน์ได้ว่ากรณีนี้นี่ไม่ได้เป็นทางการที่จ้างนายจ้างก็พ้นผิดไปเพราะว่าถือว่าเป็นเหตุส่วนตัวโดยแท้นะคะอันนี้นะคะบ่อยครั้งนะคะที่มีเหตุแต่ว่ามีฎีกาหนึ่งก็น่าสนใจนะคะ1484/2499ได้ความว่านายจ้างไปทำร้ายผู้ซื้อกรณีนี้เป็นมันเกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วเพราะตัวเองเนี่ยเริ่มโมโหไม่ได้เกี่ยวกับมะพร้าวเลยนะคะแต่ว่ากลัวว่าตัวเองเนี่ยจะต้องมารับผิดก็เลยไปเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลฎีกาก็เลยบอกว่ากรณีนี้เนี่ยไม่ไปเป็นการนอกเหนือหน้าที่ไม่ได้เป็นไปตามในทางการที่จ้างแต่อย่างไรก็ตามถ้าเหตุการณ์ไม่ได้เป็นไปตามมาตรานี้เราก็ต้องดูรายละเอียดนะเช่นถ้าเป็นการโต้เถียงกันเรื่องมะพร้าวที่ส่งเช่นลูกเล็กจังเลยลูกปรากฏว่าเน่าแล้วหน้าอะไรอย่างเงี้ยไปปามาดมะพร้าวเขาปรากฏว่าลูก

0: จ้างเนี่ยเกิดเถียงกันแล้วก็ไปทำร้ายร่างกายเขาขึ้นมาเนี่ยกรณีนี้ก็อาจจะถือว่าเป็นทางการที่จ้างได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพิจารณาดูเป็นกรณีไปแต่อย่างไรก็ตามก็เน้นไปเรื่องของคำพิพากษาฎีกานะคะว่าศาลฎีกาเคยพิพากษาไว้ว่าอย่างไรนะคะ
1: ผมมีกรณีอีกตัวนึงเป็นของศาลฎีกาเหมือนกันนะครับอันเนี้ยกรณีลูกจ้างใจร้อนเนา
0: ะ
1: ฟังแล้วฉุนมีกรณีคือลูกจ้างเนี่ยขับรถไปในทางการที่จ้างแหละไปส่งของในทางที่บริษัทกำหนดเลยระหว่างทางมีคนโบกรถครับขอขึ้นรถมาด้วยลูกจ้างอันนี้ใจดีลูกจ้างใจดีให้ขึ้นรถมาด้วยบอกว่าอ๋อทางเดียวกันแต่ตัวเองเนี่ยขับรถประมาทขับเร็วมากเลยผลปรากฏว่ารถคว่ำเนื่องจากความประมาทของลูกจ้างนะไอ้คนที่ขอมาด้วยเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตทางญาติผู้เสียหายนะเขาก็ฟ้องคดีแพ่งเรียกให้นายจ้างเนี่ยร่วมรับผิดกับลูกจ้างด้วยเพราะบอกว่าอยู่ในทางการที่จ้างนายจ้างก็บอกว่าฉันเนี่ยจ้างให้ลูกจ้างเนี่ยขับรถไปส่งจริงแต่ไม่ได้บอกนะว่าให้ลูกจ้างเนี่ยรับคนขึ้นมาด้วยกรณีนี้ศาลฎีกาตัดสินครับบอกว่าอ้างไม่ได
0: ้
1: ถือว่าอยู่ในทางการที่จ้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้าง
0: กับลูกจ้าง
1: แต่อย่างที่อาจารย์เก๋บอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าไม่ได้หมายความว่านายจ้างจ่ายเงินปุ๊บนายจ้างจะเสียฟรี 100% เลยไม่ใช่นายจ
0: ้
1: างไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างได้ครับ
0: ใช่เพราะเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงเรื่องเหตุโกรธแค้นส่วนตัวหรือว่าอะไรอย่างที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่เคยออกข้อสอบเหมือนกันคล้ายๆกันอย่างนี้แหละนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเจตนาโกรธแค้นส่วนตัวนะคะหรือว่า อะไรก็ตามอย่างที่เมื่อสักครู่ได้พูดไปเนี่ยก็คือนายจ้างเนี่ยมีเหตุลูกจ้างเนี่ยมีเหตุจูงใจส่วนตัวนายจ้างก็ไม่ต้องรับผิดนะคะมีซึ่งไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์อะไรของนายจ้างเลยอย่างเงี้ยนายจ้างอาจจะไม่ต้องรับผิดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าเป็นเหตุส่วนตัวหรือว่าเป็นผลประโยชน์ของนายจ้างนะคะมีอีกฎีกานึงก็อย่างเช่นบริษัทกอไปจ้างขอให้เป็นยามเฝ้าสินค้าในโกดังนะคะแต่ว่าขอเนี่ยที่เป็นยามเนี่ยเห็นคอเนี่ยเดินเข้ามาใกล้โกดังคิดเอาไว้โอ๊ยตายแล้วคอเนี่ยจะมาทำไมลักขโมยสินค้าในโกดังหรือเปล่า
1: คิดว่าคอควายเป็นขโมยแน่นอน
0: ใช่ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดใช้ปืนยิงคอเลยบาดเจ็บแต่เป็นศาลฎีกาบอกว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในทางการที่จ้างเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะปกป้อง
1: ทรัพย์สิน
0: ของบริษัทนะคะก็ถือว่าเป็นทางการที่จ้างเพราะฉะนั้นบริษัทก็ต้องร่วมรับผิดด้วยเห็นไหมนักศึกษาชอบเนี่ยคล้ายๆว่าพลาดตรงเนี้ยอยู่บ่อยๆว่าอ้าวทำเกินกว่าเหตุบ้างไปไกลเลยนะศึกษานะคะ
2: ผมมีที่อยู่สมุยเนี่ยผมว่าให้ลิงขึ้นไปเก็บมะพร้าวลิงมันเอาอะไรนะเอาลูกมะพร้าวทุบใส่รถกระบะของคนอื่นเงี้ยผมต้องรับผิดชอบมันเป็นลูกจ้างผมอะ
0: ล
1: ูกจ้าง
0: ลูกจ้างอันนั้นก็อาจจะมี
1: ล
0: ู
1: กจ้างน่าจะเป็นคนนะ
0: เดี๋ยวมีมาตราอื่นอีกอย่างเรื่องลิงเนี่ยเดี๋ยวมีอีกนะคะ
2: เดี๋ยวนี้ลิงไม่ใช่ลูกจ้างนะ
0: ไม่ใช่ลูกจ้างค่ะ
1: อาจารย์จ้างเป็นรายวันหรือรายเดือนครับมีอำนาจบังคับบัญชาหรือเปล่า
2: เดี๋ยวนี้มีหลังได้ขึ้นไปเก็บวันนี้ถ้าไม่เก็บครบ10ลูกไม่ให้กินกล้วย
0: โอ้น่าสงสารจังโอเคต่อไปลูกจ้างกระทำผิดส่วนตัวในขณะเดียวกันทำให้เกิดละเมิดขึ้นเนี่ยนะคะก็อาจจะถือว่าเป็นเหตุในทางการที่จ้างได้นะคะเพราะว่าการที่ลูกจ้างเนี่ยไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเหตุประมาทเลินเล่อก็ได้เช่นสมมุติว่าจ้างขับรถให้ขับรถเป็นพนักงานขับรถขณะขับรถก็ถือโอกาสดื่มสุราไปด้วยเหล้าไปด้วยจนเกิดไปชนคนข้ามถนนขับรถไปในทางการที่จ้างเนี่ยขณะนั้นกำลังปฏิบัติหน้าที่ก็กินเหล้าไปด้วยขับรถไปด้วยปรากฏไปชนคนอื่นถือว่ากำลังขับไปปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: ถือว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในทางการที่จ้างนายจ้างก็ต้องร่วมรับผิดเนี่ยถ้าเป็นนักศึกษาคิดวินิจฉัยเองธรรมดาเนี่ยถ้าไม่ได้ดูใช้เหตุผลที่เหมาะสมพอสมควรนักศึกษาอาจจะตอบว่าอ้าวก็ฝ่าฝืนเนาะไปทำไมคะ
1: คุณไปดื่มสุรา
0: ไปดื่มสุราแต่ยังไงก็ตามเนี่ยกฎหมายมุ่งที่จะคล้ายๆว่าประกันความเสียหายให้กับบุคคลภายนอกผู้เสียหายนั่นเองนะคะนายจ้างก็จ่ายตังค์ไปก่อนเดี๋ยวก็ไปไล่เบี้ยกันเอาเองเขาทำผิดอะไรเดี๋ยวเราก็ค่อยไปว่ากันภายในนั่นเองนะคะ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูเหตุส่วนตัวนี่ก็อาจจะทำให้ผู้ว่าจ้างนายจ้างรับผิดได้เอามาดูฎีกานะคะฎีกาที่1169ถึง1170/2509ฎีกานี้บอกว่าการที่นายจ้างเนี่ยจ้างลูกจ้างให้ทำงานให้แก่ตนเนี่ยถ้า

0: จ้างฝ่าฝืนคำสั่งหรือว่าฝ่าฝืนระเบียบอันนี้ก็เป็นฎีกาคีย์เลยนะคะเป็นหัวใจเหมือนกันแต่ยังปฏิบัติงานของนายจ้างอยู่นายจ้างก็อาจจะมาอ้างคำสั่งหรือระเบียบภายในเนี่ยมาต่อสู้กับบุคคลภายนอกหาได้ไหมก็คือไม่ได้
1: ใช้พยานบุคคลภายนอกไม่ได้
0: ไม่ได้นายจ้างยังไงก็ต้องร่วมรับผิดเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในของ
1: ของ
0: ยูอ่ะ
1: เวลาทำงานห้ามกินเหล้าลูกจ้างแอบไปกินเหล้า
0: แอบไปกินเหล้า
1: ขับรถชนเขาเนี่ย
2: นี่ผมฟังอาจารย์เก๋พูดมาเนี่ยหลายฎีกาแล้วน
0: ะ
2: ผมรู้สึกว่าศาลไทยเนี่ยค่อนข้างคุ้มครองบุคคลภายนอก
0: ผู้เสียหาย
2: นะครับขับรถในทางการที่จ้างแต่ลูกจ้างไปกินเหล้านายจ้างก็ต้องรับผิดเพราะว
0: ่
2: าถือว่าอยู่ในทางการที่จ้างกรณีนี้ก็เหมือนกัน
0: ฝ่าฝืนคำสั่ง
2: ฝ่าฝืนคำสั่งก็ยังถือว่าอยู่ในทางการที่จ้าง
0: ถือว่าอยู่ในทางการที่จ้าง
2: เอาปืนไปยิงเขาซึ่งจริงๆมันดูร้ายแรง
0: ร้ายแรง
2: ก็ยังถือว่าอยู่ในทางการที่จ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโดยหลักนะ
0: ส่วนใหญ
2: ่ก็จะคุ้มครองคนภายนอกผู้เสียหายนะครับ
0: ก็เรื่องของกันเองก็ไปไล่กันไล่เบี้ยกันก็ถือว่าตัวเองเลือกทุกคนนี้มาเป็นลูกจ้างแล้วล่ะเนาะ
2: คุณคัดมาแล้ว
0: คัดมาแล้วคุณคัดมาแล้วมีอีกฎีกาหนึ่งฎีกาที่1089/2519นะลูกจ้างในขนปี๊บหน่อไม
2: ้ครับ
0: แล้วก็ออกมาจากฉางอาจารย์รู้จักฉางไหมคะฉาง
2: ฉางคืออะไรครับอาจารย
0: ์ฉาง
1: คือยุ้งข้าวหรือเปล
0: ่
1: า
0: ประมาณนั้นนะคะและของนายจ้างแล้วก็บรรทุกขึ้นไปบนรถยนต์นะคะแล้วก็ต่างของนายจ้างโดยประมาทเลินเล่อไปจุดบุหรี่สูบหัวไม่ขีดไฟที่กำลังจุดอยู่เนี่ยกระเด็นติดไฟไปไหม้ฉางแล้วก็ทำให้ถูกปุยนุ่นในฉางนั้นเนี่ยทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามไปยังบ้านของโจทที่อยู่ข้าง
2: ๆนอกจากไหม้รถของตัวเองแล้วยังลาม
0: ไปฉางแล้วก็ไปไหม้บ้านคนอื
2: ่
0: น
2: ข้างๆด้วย
0: บ้านข้าง
2: ๆครับ
0: นายจ้างก็ต้องร่วมรับผิดด้วยถึงแม้ว่าจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อของลูกจ้างที่ไม่ระมัดระวังไปจุดบุหรี่สูบตรงแถวๆปุยนุ่นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนายจ้างยังไงก็ต้องร่วมรับผิดนะคะนี่อีกฎีกาหนึ่งนี่ก็สำคัญนะคะ1681/2523ฎีกาเนี้ยมีบรรทัดฐานที่ว่าความหมายของทางการที่จ้างนั้นเนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะในเวลาทำงานนี่เป็นเรื่องเวลาทำงานละ อยู่ในเวลาหรือนอกเวลานะคะไม่อยู่เฉพาะในเวลาทำงานของนายจ้างแต่ยังคงต้องคำนึงถึงเหตุอื่นๆประกอบไปด้วยนะคะการที่จำเลยที่หนึ่งนะจำเลยที่หนึ่งเป็นลูกจ้างแล้วได้รับอนุญาตจากนายจ้างให้ขับรถจักรยานยนต์ไปเก็บที่บ้านของจำเลยที่หนึ่งหลังจากเวลาทำงานปกติเพื่อประโยชน์ในการที่ว่าจำเลยที่หนึ่งลูกจ้างเนี่ยจะได้นำเอารถเนี่ยมาง่ายๆตอนรุ่งเช้าในวันรุ่งขึ้นเพื่อจะไปรับไปทำงานให้นายจ้างนะคะจำเลยที่หนึ่งเนี่ยปรากฏไปแวะกินเหล้าในระหว่างเอารถไปเก็บในบ้านตัวเองแวะกินเหล้าแล้วกลับบ้านไปชนสามีของโจทขึ้นมาก็ถือว่ายังอยู่ในทางการที่จ้างเห็นไหมคะส่วนใหญ่จะอยู่ในทางการที่จ้างเยอะนะคะนักศึกษานะคะอีกฎีกาหนึ่งนะคะฎีกาที่677/2540นะคะบริษัทเนี่ยมีระเบียบเอาไว้ว่าเมื่อเลิกงานแล้วเนี่ยคนงานจะไปออกจากในที่ก่อสร้างไม่ได้เขาทำงานการก่อสร้างกันอยู่นะคะออกไปไม่ได้นะหลังจากเลิกงานแล้วก็นำรถไปใช้ไม่ได้เหมือนกันนะคะปรากฏว่าเป็นเรื่องศาลฎีกาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในนะคะบุคคลภายนอกเนี่ยจะมาใช้กับบุคคลภายนอกเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดตัวเองเนี่ยต้องไม่รับผิดเนี่ยไม่ได้นะคะจะมาอ้างก
2: ับ
0: บ
2: ุคคลภายนอกผิดไม่ได้
0: นะคะเมื่อลูกจ้างเนี่ยเขาไปขอยืมรถจากหัวหน้างานนะคะแล้วก็หัวหน้างานเนี่ยเพื่อจะเอาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวรับประทานนะคะหลังเลิกงานแต่ว่าซื้อไม่ได้ก็เลยไปรับประทานอาหารที่อื่นคือเขาบอกให้ขอเขาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้อไม่ได้แต่ไปกินข้าวแวะกินข้าวที่อื่นนะคะขากลับไปชนรถโจทปรากฏว่าศาลฎีกาก็วินิจฉัยว่าบริษัทเนี่ยต้องร่วมรับผิดนะคะถึงแม้ว่าผู้ที่ยืมรถเนี่ยจะก่อให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะละเลยหรือว่าเพิกเฉยต่อกฎของบริษัทนะคะก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทำที่อยู่ในทางการที่จ้างนะคะเดี๋ยวเรากำลังสนุกเลยเรามาอ่านคำพิพากษาฎีกาหลายๆฎีกานักศึกษาก็จะได้เห็นภาพชัดว่าการกระทำละเมิดใดอยู่ในทางการที่จ้างหรือว่านอกทางการที่จ้างนะคะเราก็จะมาต่อจากในช่วงที่3นะคะยังอยู่กันเรื่องของความรับผิดของนายจ้างนะคะในผลแห่งการกระทำละเมิดของลูกจ้างในทางการที่จ้างอยู่นะคะเรามาดูอีกฎีกานึงฎีกานี้ก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดก็ยังถือว่าเป็นการกระทำในทางการที่จ้างถ้าเกิดว่านายจ้างเนี่ยได้ใช้ นะคะลูกจ้างให้ไปทำงานนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนายจ้างก็ต้องร่วมรับผิดนะคะถือว่าลูกจ้างได้กระทำในทางการที่จ้างนะคะนี่เรามาดูเมื่อสักครู่เราพูดถึงสิทธิไล่เบี้ยนะคะไม่ใช่ว่านายจ้างจ่ายตังไปจ่ายค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทนให้กับคู่กรณีแล้วเนี่ยจะไม่ได้รับคืนนะคะยังไงก็ตามเนี่ยกฎหมายก็ยังให้นายจ้างมีสิทธิไล่เบี้ยนะคะตามมาตรา426นะคะ ก็บัญญัติว่านายจ้างนะคะซึ่งได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อละเมิดอันที่ลูกจ้างได้ทำนั้นเนี่ยชอบที่จะได้รับชดใช้จากนายจ้างนั้นโดยเหตุที่การรับตนให้ไว้หรือในการคัดเลือกหาผู้รับจ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปยกมาตราผิดธรรมดาและผู้ว่าจ้างทำของนี่ไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่ผู้รับจ้างทำนอกจากจะเข้าข้อยกเว้น3ข้อที่กฎหมายได้พูดไว้ใน428ได้พูดไว้ในช่วงหลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรับผิดของผู้ว่าจ้างทำของนี่ไม่ใช่ความรับผิดในการกระทำจริงๆแล้วไม่ใช่ความรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่นนะคะความรับผิดของผู้ว่าจ้างของเป็นของความรับผิดของผู้ที่ทำนะคะแต่ว่ามันมีกรณียกเว้นที่บอกเอาไว้
2: ที่กฎหมายบัญญัติไว
0: ้ถึงจะต้องรับผิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามหลักทั่วไปแล้วผู้ว่าจ้างทำของเนี่ยไม่ต้องรับผิด เพื่อความเสียหายอันผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกในระหว่างการทำงานที่ว่าจ้างเอาไว้เนี่ยนะคะเว้นแต่ว่ามีผู้เป็นผู้ผิดในส่วนของการงานที่สั่งให้ทำหรือในคำสั่งที่ตนเองให้ไว้หรือในการเลือกหาผู้รับจ้างเดี๋ยวเรามาดูแต่ละกรณีไปว่าเงินคืออะไรนะคะหลักการมีอยู่ว่าความรับผิดของผู้ว่าจ้างทำของเนี่ยไม่เป็นความรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่นด้วยเหตุที่ว่าความผิดของผู้ว่าจ้างทำของเนี่ยนะคะเป็นการกระทำความผิดที่จะต้องชดใช้ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีสิทธิไล่เบี้ยเหมือนกับนายจ้างลูกจ้างนะคะมาตรานี้เนี่ยนะคะก็บอกว่าผู้ว่าจ้างทำของเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่ผู้รับจ้างเนี่ยได้ก่อเกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกระหว่างที่ทำงานเป็นหลักทั่วไปเพราะว่าไม่มีอำนาจบังคับบัญชาไม่ได้มีอะไรไม่มีอำนาจอะไรต่างๆเลยก็คือจ้างเขาทำนู้นก็ปล่อยเขาไปเลยนะคะจนเกิดผลสำเร็จถึงจะให้ค่าจ้างนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีอำนาจบังคับบัญชานอกจากนะคะจะมี3กรณีนี่ก็เริ่มเข้าไปร่วมกับเขาแล้วก็คือกรณีแรกคือ1รับผิดเพราะการงานที่สั่งให้ทำการงานที่สั่งให้ทำเช่นไปขุดดินสมมติว่าจ้างอาจารย์เอกพงศ์มาถมที่บอกว่าอาจารย์เอกพงศ์ไปขุดดินบ้านข้างๆมาเลยนะคะเอามาถมที่ปรากฏว่าแสดงว่าสั่งอาจารย์เอกพงศ์ให้ไปขุดดินเพราะฉะนั้นก็ต้องรับผิดนะคะในกรณีนี้ด้วย
2: ดินบ้านข้างๆก็ไปละเมิดบ้านข้างๆเขา
0: ใช่ค่ะก็เลยจะต้องรับผิดด้วยนะคะฎีกานะคะ อย่างเช่นกรณีนี้เนี่ยก็คือผู้รับเหมาตอกเสาเข็มตามแผนผังแบบแปลนก่อสร้างของผู้ว่าจ้างทำของซึ่งหากว่าตอกเสาเข็มรั้วกำแพงเนี่ยห่างกันเพียงแค่2เมตรก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าม
1: ันจะสะเทือนไปถึง
0: เอาแบบแปลนมาเนี้ยนะมันสะเทือนก็แสดงว่าผู้รับจ้างเนี่ยดำเนินการทำตามแบบแปลนที่ผู้ว่าจ้างเนี่ยให้ไว้เกิดความเสียหายขึ้นมาทำให้อาคารเขาข้างๆในเขาเสียหายถึงทรัพย์สินของเขาเกิดเป็นรอยร้าวขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขามีว่าผู้ว่าจ้างมีส่วนนะคะในการจ้างงานที่สั่งให้ทำเพราะนั้นสั่งให้เขาทำตามแบบแปลนนั่นเองนะคะก็ต้องรับผิดต่อความเสียหายเกิดหายด้วยนะคะต่อกรณีที่2รับผิดเพราะคำสั่งที่ให้ไว้มาดูฎีกาเลยนะคะฎีกาที่2134/2532ก็บอกว่าการตอกเสาเข็มขุดดินทำให้ห้องใต้ดินบริเวณก่อสร้างเนี่ยทำให้บ้านโจทที่อยู่ข้างๆเนี่ยนะคะสิ่งผู้สร้างของโจทได้รับความเสียหายแม้แต่ว่าจำเลยเนี่ยไม่ได้จำเลยก็คือผู้ว่าจ้างไม่ได้เป็นคนตอกเองแต่ว่าไปสั่งเขาว่าตอกจุดนี้ตอกจุดนี้ตอกจุดนี้นะคะไปสั่งเขาไปดูแลเลยนะคะให้เขาตอกตามนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการที่ผู้รับจ้างทำตามคำสั่งนะคะที่ผู้ว่าจ้างให้ไว้นั่นเองนะคะอันนี้ก็ต้องไม่พ้นความรับผิดนะคะผู้ว่าจ้าง
2: ตัวอย่างนึงที่อาจารย์เก๋เคยยกมาคือนั่งแท็กซี
0: ่
2: เป็นจ้างทำของเราไปสั่งให้เขาขับรถเร็วแล้วเกิดการชนขึ้นมาเนี่ยผู้ว่าจ้างก็คือเราที่สั่งให้เขาขับรถเร็วเนี่ยต้องร่วมรับผิดด้วย
0: นะครับอันนี้ก็เป็นอีกกรณีนึงก็เป็นจ้างทำของเหมือนกันนะคะ
2: ครับ
0: 3ก็ความผิดในการเลือกหาผู้รับจ้างเช่นหาจ้างคนไม่ดีมาอย่างเช่นเขาอ่ะเป็นรับเหมาก่อสร้างแค่ตึกชั้นเดียวเขาทำได้แค่นั้นแหละ
2: มีฝีมือเท่านั้น
0: ไปจ้างเขาไปทำคอนโดมิเนียม 30 ชั้นขึ้นมาตึกถล่ม
2: ฝีมือไม่ถึง
0: แล้ว

0: ไม่ถึงก็ทำให้ก็ถือว่ามีส่วนผิดในการเลือกหาผู้รับจ้างนั่นเองเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ลองดูว่าโจทย์เนี่ยพูดถึงกรณีใดผิดกรณีใดเป็นเพราะเขาสั่งหรือว่าเลือกหาผู้รับจ้างที่ผิดหรืออะไรก็ตามนะคะนักศึกษาก็ลองดูนะคะอันนี้เราก็รู้แล้วว่าจ้างนำของกับจ้างแรงงานเนี่ยแตกต่างกันยังไงหลังจากฟังเราบรรยายกันแล้วอย่าไปตอบผิดนะคะนะคะแต่ผิดประจำเลยนะคะก็ดูนะคะว่าเป็นจ้างทำของหรือจ้างแรงงานนะคะต่อมามาตรา429มาตรา429นี่พูดถึงเรื่องของความรับผิดของมารดาบิดาหรือผู้อนุบาลนะคะในการกระทำละเมิดของผู้เยาว์หรือว่าบุคคลวิกลจริตหรือว่าความรับผิดและความรับผิดของครูบาอาจารย์นายจ้างหรือบุคคลอื่นในการกระทำละเมิดของผู้ไร้ความสามารถมีนายจ้างเหมือนกันแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยลูกจ้างเนี่ยเป็นผู้ไร้ความสามารถเช่นเป็นผู้ยาวอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็อาจจะผิดในมาตรานี้ด้วยนะคะเรามาดูความรับผิดของบิดามารดาผู้อนุบาลนะคะในการทำละเมิดของผู้ไร้ความสามารถนะคะความสามารถของบุคคลที่ทำละเมิดเนี่ยไม่เป็นข้อแก้ตัวให้ผู้นั้นเนี่ยไม่ต้องรับผิดอย่างที่เราได้พูดถึงไปแล้วในช่วงแรกๆนะคะเพราะว่าการละเมิดเป็นการล่วงสิทธิ์ไม่เหมือนนิติกรรมที่เป็นการใช้สิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถไม่เป็นข้อแก้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย420จึงหมายถึงบุคคลทุกชนิดเลยถึงผู้เยาว์แล้วก็วิกลจริตด้วยนะคะผู้เยาว์หรือผู้วิกลจริตเนี่ยก็ต้องมีความรับผิดทางละเมิดย่อมเป็นไปตามหลักเกณฑ์420เมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดถึง425กับ428อย่าลืมนะคะว่ามันต้องผ่าน420มาก่อนคือต้องมีการทำละเมิดมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้น420จะต้องควบไปด้วยทุกครั้งนะคะถ้าไม่ผ่าน420แล้วเนี่ยมันก็จะมาถึง425กับ428ไม่ได้นะคะมันต้องมีการทำละเมิดก่อนเช่นเดียวกันในมาตรานี้ก็ต้องผ่าน420มาก่อนต้องมีผู้เยาว์หรือผู้วิกลจริตอะไรเนี่ยต้องมีการกระทำละเมิดตามมาตรา42ตามองค์ประกอบของมาตรา420ก่อนนะคะ อาจจะพูดถึง
1: คดีผู้ยาวขับรถชนคนตายไป10ศพอย่างเงี้ยใช
0: ่ไห
1: มผู้ยาวทำละเมิดก่อน
0: ทำละเมิดก่อนมีการทำละเมิดก่อน
2: ม
0: ี
2: 420เข้ามาแล้วแต่มันจะพ่วงให้บิดามารดาพ่วงให้นายจ้างพ่วงให้ใครรับร่วมรับผิด
0: ก็มาดูตามองค์ประกอบซิว่าเข้าตาม429ไหมนะคะ429ก็ยืนยันว่าผู้ไร้ความสามารถนี่ก็จะต้องรับผิดในทางละเมิดได้นะคะนี่เรามาดูความรับผิดของคนที่จะต้องร่วมรับผิดด้วยก็คือบิดามารดาหรือผู้อนุบาลนะคะเป็นความรับผิดเนื่องจากเกิดอะไรความบกพร่องในหน้าที่มีที่จะต้องดูแลเขานะคะผู้ไร้ความสามารถและเหตุละเมิดเกิดขึ้นต้องอยู่ในขณะที่ผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เยาว์นั้นน่ะอยู่ในการควบดูแลของบิดามารดาหรือผู้อนุบาลความดูแลหมายความว่ายังไงบิดามารดาก็มีหน้าที่ต้องดูแลบุตรเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องทำไมคะไม่ยินยอมโดยปริยายหรือว่าโดยชัดแจ้งให้บุตรเนี่ยไปทำละเมิดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถ้าตัวเองยินยอมหรืออย่างนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นความบกพร่องของตัวเองปล่อยปะละเลยในการดูแล
1: เด็กหยิบ
2: กุญแจ
0: ไปขับรถนะคะอย่างนี้เป็นต้นเห็นแขวนไว้ทุกวันแล้วเขาก็เคยเอาไปก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเด็กเอารถไปขับหรือว่าดูแลไม่ดีไม่อย่างเงี้ยก็ถือว่า
1: ไปชนก็บอก
0: ไปชน
1: ลูกฉันเป็นคนดี
0: เป็นคนดีรู้เท่าไม่ถึงการนะคะ
2: ควักการ์ดออกมา
0: ไม่ได้นะคะควักการ์ดคนดีขึ้นมาโอเคเมื่อไม่ได้ควบคุมดูแลนะคะก็แต่ว่าถ้าควบคุมดูแลแล้วก็ไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องร่วมรับผิดนะคะเพราะว่าไม่เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาหาคนร่วมรับผิดละแต่ว่าถ้าไม่ควบคุมดูแลให้ดีก็จะต้องร่วมรับผิดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความรับผิดของบิดามารดาหรือผู้อนุบาลตาม429เนี่ยทำผู้ไร้ความสามารถเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกตามหลักเกณฑ์420นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมเขาถึงบอกให้บิดามารดาต้องร่วมรับผิดเพราะว่า อย่างเช่นบิดามารดาก็มีหน้าที่จะต้องควบคุมดูแลผู้เยาว์ให้การศึกษาแก่บุตรอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ตามมาตรา1564เมื่ออะไรก็ตามที่บุตรเนี่ยประพฤติไม่ดีเขาก็ย่อมติดตะกฎหมายก็ย่อมมาพูดถึงด่าพ่อไปถึงพ่อแม่ล่ะนะคะเพราะฉะนั้นกฎหมายจึงให้อำนาจแก่บิดามารดาในการอบรมเลี้ยงดูทำโทษได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะถึงเป็นเหตุให้กฎหมายมาตราเนี้ยบิดามารดาก็จะต้องย่อมที่จะต้องร่วมรับผิดกับบุตรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย429เนี่ยเป็นความรับผิดของการกระทำของบุคคลอื่นซึ่งบิดามารดาหรือผู้อนุบาลเนี่ยนะคะต้องรับผิดผู้เสียหายไม่ต้องพิสูจน์นะคะว่าบิดามารดาหรือผู้อนุบาลเนี่ยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสม

0: ควรแต่ประการใดแต่เป็นหน้าที่ของใครกฎหมายก็เขียนไว้ชัดเลยเป็นหน้าที่ของบิดามารดากับผู้อนุบาลจะต้องพิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยใช้ความระมัดระวังตามสมควรดีแล้วนะคะมีหน้าที่ที่ดีกระทำตามหน้าที่แล้วล่ะนะคะก็ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็จะแพ้คดีไปหรือว่าไม่พิสูจน
1: ์
0: ก็จะแพ้คดีไปเรามาดูฎีกานะคะฎีกาที่941/2498บิดาปล่อยปละละเลยให้บุตรผู้เยาว์คบเพื่อนเที่ยวเตะขับรถไปในที่ต่างๆสมมติไปแว้นกันนะคะบิดาย่อมรู้ว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมืองและใกล้การกระทำนั้นใกล้จะก่ออันตรายให้เกิดแก่สาธารณชนนะคะครั้งที่เกิดเหตุบุตรผู้เยาว์ก็ได้ขับรถจักรยานยนต์เนี่ยไปจากบ้านบิดาโดยที่บิดาก็รู้เห็นแต่ไม่ได้ห้ามปรามตักเตือนดังนี้ต้องฟังได้ว่าบิดาไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ที่ผู้ปกครองจะต้องดูแลบุตรโดยปกติเพราะฉะนั้นก็ต้องร่วมรับผิดกับบุตรผู้เยาว์ตามมาตรา429นั่นเองอีกฎีกานึง1315/2520บิดาเคยใช้บุตรผู้เยาว์ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อของและทำเป็นธุระก็คือขัดทำมาตลอดนั่นเองนะคะนอกจากบิดาไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งต้องทำนั้นบิดากลับเหมือนสนับสนุนให้บุตรผู้เยาว์เนี่ยนะคะขับขี่จักรยานยนต์อีกด้วยจึงต้องร่วมรับผิดต่อบุตรถ้าเกิดไปทำละเมิดกับบุคคลอื่นตามมาตรา429อย่าลืมนะคะต้องมีการทำละเมิดกับบุคคลอื่นก่อนถึงจะมามาตรานี
2: ้ขออนุญาตเสริมนิดนึงถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเช่นอาจารย์เอกพงศ์พาลูกไปเดินห้างลูกยังซนอยู่ยังเด็กอยู่ก็วิ่งไปชนของเขาตกแตกแบบนี้เนี่ยเด็กทำละเมิดโดยมาตรา420จงใจอาจจะประมาทก็ได้ทำแต่ว่า429คือบอกให้พ่อแม่เนี่ยร่วมรับผิดกับลูกด้วยโดยที่ไม่ต้องพิสูจน์เลยนะว่าพ่อแม่จงใจหรือประมาท
0: ใช่บิดาพ่อแม่ต้องพิสูจน์ต้องเป็นผู้พิสูจน์ว่าตัวเอง
1: ถ้าไม่อยากจ่ายตังค์
0: ถ้าไม่อยากจ่ายตังค์ก็พิสูจน์ให้ได้ว่าตัวเองเนี่ย
1: จะดูแลดีแล้ว
0: ดูแลดีแล้วอะไรอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรอด
2: ไม่ค่อยรอดพ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็ไม่ปฏิเสธส่วนใหญ่พ่อแม่ลูกอาจารย์เอกสมมติชนนะ
1: มันพิสูจน์ยาก
2: เราก็ต้องแบบไม่เป็นไรลูกฉันก็จ่ายเงินให้ลูกอยู่แล้วโดยปกตินะคร
0: ับ แต่มันก็มีนะพวกเกเรเกตุงก็มีนะคะ
2: พ่อแม่
0: ถึงพ่อแม่เกเรเกตุง
2: ไม่ใช
0: ่ค่ะต่อมาอีกฎีกาหนึ่งก็สำคัญนะคะ9164/2539เขาบอกการที่จำเลยที่2วงเล็บไว้เลยว่าเป็นบิดาให้จำเลยที่3มารดานำกุญแจรถจี๊ปไปเก็บไว้ในชักโต๊ะเก็บเงินในร้านขายของชำของจำเลยที่3ซึ่งเป็นบิดานั่นนะคะซึ่งไม่ได้ในขณะที่ขายของอยู่เป็นเหตุให้จำเลยที่1บุตรนะคะบุตรซึ่งเป็นผู้เยาว์เนี่ยแอบเอากุญแจรถยนต์ไปขับรถจี๊ปโดยประมาทรถเก๋งทำไปชนรถเก๋งคนอื่นเขาที่โจทย์ได้รับประกันภัยไว้เสียหายกรณีนี้ก็เก็บไว้นิดชักเนาะ
1: เก็บแล้วนะ
0: เก็บแล้วนะแต่ศาลฎีกาบอกว่าถือว่าจำเลยที่2และจำเลยที่3ซึ่งเป็นบิดามารดาเนี่ยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการดูแลจำเลยที่1ซึ่งเป็นบุตรผู้เยาว์ตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้นจำเลยที่2และที่3จึงต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่1ในการกระทำละเมิดต่อโจทย์เห็นไหมคะเขาก็ให้ความคุ้มครองต่อผู้ที่ถูกทำละเมิดศาลก็จะให้ความคุ้มครองมากกว่า
2: ค่อนข้างสูง
0: ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะอีกกรณีหนึ่งก็ตามมาตรา430เรื่องครูบาอาจารย์นายจ้างหรือบุคคลอื่นซึ่งรับดูแลผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามารถนะคะหรือว่าชั่วครั้งชั่วคราวก็ต้องร่วมรับผิดกับผู้ไร้ความสามารถในการละเมิดซึ่งเขาก็ทำลงในระหว่างที่ตนเองที่ผู้เยาว์นั้นน่ะอยู่ในความดูแลของตนหากพิสูจน์ได้ว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้ระมัดระวังตามสมควรนะคะกรณีของมาตรานี้เนี่ยนะคะก็เช่นปู่ย่าตายายรับดูแลหลานนะคะหรือว่าครูบาอาจารย์ที่จะต้องร่วมรับผิดถ้าหากว่านักเรียนเนี่ยอยู่ในความดูแลของตนเองแต่ไม่ใช่หมายถึงครูทุกคนในโรงเรียนจะต้องร่วมรับผิดก็ต้องดูว่าในขณะนั้นเนี่ยถือว่าลูกศิษย์เนี่ยอยู่ในความดูแลของตัวเองหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่มาตราเนี้ยต่างกับมาตรา429ที่ว่าอย่าง429เนี่ยบิดามารดาหรือผู้อนุบาลเนี่ยมีหน้าที่นำสืบใช่ไหมคะแต่มาตราเนี้ยผู้เสียหายต้องเป็นผู้นำสืบ
1: กับกัน
0: ว่าผู้มีหน้าที่ดูแลเนี่ยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับดูแลก็มีรับดูแลตามกฎหมายนะคะบังคับเช่นสถานพินิจรับดูแลผู้ที่อยู่คุ้มครองเด็กที่อยู่ในสถานพินิจที่ทำผิดนะคะหรือว่ารับดูแลโดยสัญญาเช่นพี่เลี้ยงเด็กอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าครูบาอาจารย์นะคะรับดูแลโดยข้อเท็จจริงก็เช่นบิดาลูกนอกสมรสที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือว่าปู่ย่าตายายตามสายเลือดลุงป้าน้าที่มีแล้วก็นายจ้าง

0: ที่ดูแลลูกจ้างที่เป็นผู้เยาว์อย่างนี้เป็นต้นนะคะ
1: แสดงว่าบิดาถ้าชอบโดยกฎหมายต้องไปฟ้องตาม429
0: ใช่ค่ะ
1: ผักภาระไปที่บิดาต้องพิสูจน
0: ์ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นบิดาที่ไม่ชอบโดยกฎหมายเราจะไปฟ้อง430ภาระจะอยู่ที่ผู้ฟ้องละ
0: ใช่
1: แตกต่างกัน
0: แตกต่างกันนี่ก็จบการบรรยายในหน่วยที่12เรื่องความรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่นนะคะก็มีการออกข้อสอบกันบ่อยครั้งนะคะในเรื่องของการกระทำความผิดของบุคคลอื่นเดี๋ยวยังมีมาตราอื่นๆอีกที่ละเมิดนี่ก็มีอยู่ไม่กี่มาตราหรอกจริงๆแล้วนักศึกษาก็อย่างที่บอกนะคะเรามาดูคำถามคำตอบก
2: ัน ครับผม
0: อันนี้ก็มารวบรวมมานะคะจากวารสารของเราก็มีนะคะก็เรามาดูว่ามีคำถามคำตอบมีการวิเคราะห์นะคะขึ้นมานะคะมาดูคำถามที่1 นะคะนายสมชายว่าจ้างให้นายสมศักดิ์ผู้รับเหมาก่อสร้างเมื่อกี้เราก็ได้พูดถึงในเรื่องนี้บ้างนะคะสร้างบ้านของตนโดยมอบแผนผังแบบแปลนการก่อสร้างให้นายสมศักดิ์สร้างนายสมศักดิ์ได้ตอกเสาเข็มในการสร้างบ้านตามแบบแปลนดังกล่าวทำให้ผนังบ้านของนางสมศรีที่อยู่ติดกันร้าวเป็นทางยาวถึง5เมตรกรณีดังกล่าวนายสมชายผู้ว่าจ้างจะต้องรับผิดในความเสียหายของนายสมศรีหรือไม่ประการใดเรามาดูคำตอบกันนะคะถ้าทงคำตอบนี้นักศึกษาก็ยกหลักกฎหมายขึ้นมาเลยอย่าลืมเขียนว่าหลักกฎหมายนี้เอามาจากประมวลใดนะคะ
1: ข้อจริงข้อนี้ถือว่าดีแล้วนะอาจารย์ใจดีแล้วเพราะข้อจริงเขามัดมาแล้วว่าเป็นผู้ว่าจ้างแล้ว
0: ใช่
1: เรายังจะไปตอบนายจ้างอีกไม่ได้แล้วนะ
0: มีมันมีจริงๆอาจารย์นักศึกษา
2: ผมกำลังจะบอกเลยว่าไอ้เรื่องจ้างเนี่ยนะใจความสำคัญหลักคือแยกก่อนว่าจ้างแรงงานหรือจ้างทำของแยก2 อย่างนี้ก่อนเพราะคนละมาตาเลย
0: ใช่ค่ะ
2: แต่ข้อนี้อย่างที่อาจารย์เอกพงศ์บอกว่าม
1: ัดให้แล้ว
0: คุณขีดเส้นเลยสมมตินักศึกษาอ่านโจทย์ขีดเส้นเลยไอ้เขาเขียนผู้ว่าจ้างนะคุณก็รู้อยู่428เขาก็เขียนคำว่าผู้ว่าจ้างจับไปแมทช์กันเลยนะคะนี่เราก็วางหลักกฎหมายก็มี420นะคะมาตายมองของเรานะคะ420แล้วก็428เป็นเรื่องของผู้ว่าจ้างทำของที่ไม่ต้องรับผิดในเพื่อความเสียหายอันผู้รับจ้างได้ก่อเกิดให้เกิดขึ้นในระหว่างทาง
2: นิดนึงถ้านักศึกษาเห็นตัว PowerPoint เนี่ยจะเห็นว่า420เนี่ยอยู่ที่3คะแนนและ428เนี่ยอยู่ที่
0: 7
2: คะแนนตรงเนี้ยความแตกต่างทำไมมาตรา420ถึง3ทำไม428ถึง7ล่ะครับ
0: ก็420เนี่ยก็จริงๆแล้วคีย์เราอยากให้อยู่ที่428นะคะแต่420เนี่ยก็บาง
2: มันเป็นทางผ่าน
0: ชอบลืมใจดีเห็นไหมนักศึกษาชอบลืมใส่ก็คะแนนน้อยหน่อยแต่ว่า428นักศึกษาจะมุ่งเลยเขาก็จะตอบอยู่แล้วล่ะก็เลยให้คะแนนเยอะเห็นไหมใจดีมากๆนะคะโอเคข้อเท็จจริงนี้เนี่ยนะคะนายสมชายเนี่ยว่าจ้างนายสมศักดิ์ที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยนะคะสร้างบ้านของตนเองโดยมีการมอบแบบแปลนแผนผังแบบแปลนการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างเนี่ยสร้างปรากฏว่าผู้รับจ้างคือนายสมศักดิ์ตอกเสาเข็มการสร้างบ้านไปตามแบบแปลนนั่นแหละ
2: ตามแบบแปลนด้วย
0: ทำให้ผนังบ้านของนางสมศรีซึ่งอยู่ติดกันเนี่ยร้าวเป็นระยะยาว5เมตรเลยถือได้ว่านายสมศักดิ์ที่เป็นผู้รับจ้างเนี่ยได้ดำเนินการตามคำสั่งของนายสมชายดังนั้นการกระทำของนายสมศักดิ์ที่ได้ตอกเสาเข็มในการสร้างแบบแปลนดังกล่าวเนี่ยทำให้ผนังของบ้านนางสมศรีเนี่ยร้าว5เมตรเป็นการกระทำโดยจงใจขณะเดียวกันก็กระทำต่อนางสมศรีนี้เราวิเคราะห์420แล้วนะนะคะเป็นการกระทำโดยจงใจขณะเดียวกันก็เป็นการกระทำต่อนางสมศรีโดยผิดกฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายไห
2: ม
0: ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของนางสมศรีดังนั้นเนี่ยการกระทำของนายสมศักดิ์โดยการว่าจ้างของนายสมชายจึงเป็นละเมิดตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420เห็นไหมคะ
2: ครับ
0: อันนี้เราก็ให้3คะแนนเหมือนกันในการวิเคราะห์420นะคะพอเราวิเคราะห์420เสร็จเพื่อเป็นการชัดเจนเราย่อหน้าใหม่เลยก็ได้นักศึกษาจะได้ไม่สับสนว่าเราวิเคราะห์อะไรไปบ้างแล้วนะคะ
1: ทีละประเด
0: ็นเลยไล่มาไล่เรียงอย่ากระโดดโห้ยเห็นปุ๊บ428เลยอย่าพึ่งค่อยๆนะคะ
2: ไปทีละสเต็ป
0: ไปทีละสเต็ป
2: วิเคราะห์ทีละขั้นตอน
0: ทีละขั้นตอนนี่แต่ว่าจากข้อเท็จจริงเนี้ยนายสมศักดิ์เนี่ยเป็นผู้รับจ้างทำของและนายสมชายเป็นผู้ว่าจ้างทำของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา428เห็นไหมคะ428ก็เขียนชัดเลยว่าเป็นผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างเราก็ยกขึ้นมาการที่นายสมศักดิ์ได้ตอกเสาเข็มในการสร้างแบบแปลนตามแบบแปลนที่นายสมชายมอบให้เท่ากับนายสมศักดิ์เนี่ยรับจ้างดำเนินตามงานที่นายสมชายผู้ว่าจ้างสั่งให้ทำนะคะซึ่งนายสมศักดิ์เนี่ย ผู้ว่าย่อมตระหนักดีอยู่แล้วนะคะว่าตอกเสาเข็มสร้างแบบแปลนของตัวเองเนี่ยทำให้ผนังของนางสมศรีเนี่ยที่อยู่ติดกันเนี่ยร้าวได้จึงถือว่านายสมชายต้องรับผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ทำจึงต้องนายสมชายผู้ว่าจ้างจึงต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อในความเสียหายต่อนางสมศรีผู้เสียหายนี่ก็คือ7คะแนนเลยนะคะก็ตามมาตราเลยนะคะเป็นกี่คะแนนละเมื่อสักครู่10
2: 10ครับ
0: 10กับเมื่อสักครู่อีก10
2: 10 20เต็ม
0: 20บางทีบางอาจารย์บางท่านอาจจะมีคะแนนสรุปให้แต่อันนี้เราถือว่าสรุปอยู่ในตัวเองละนะคะเพราะฉะนั้น
1: ต้องดูแล้วแต่ชุดวิชาบางชุดวิชาจะให้คะแนนสรุป
0: ใช่
1: ครับบางชุดไม่ให้สรุป
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้ว่านายสมชายต้องรับผิดต่อนางสมศรีตามเหตุผลที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะวิเคราะห์ข้อสอบเนี่ย428ก็บอกแล้วว่าเป็นเรื่องของการจ้างทำของนะคะธรรมดาเนี่ยความรับผิดของผู้ว่าจ้างของเนี่ยไม่เป็นความรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่นนะคะทั้งนี้ก็เพราะผู้ว่าจ้างไม่มีสิทธิในการควบคุมวิธีดำเนินการทำงานของผู้รับจ้างจึงถือว่าเป็นงานจ้างของผู้รับจ้างเองผู้ว่าจ้างไม่มีสิทธิที่ไปออกคำสั่งบังคับบัญชาเหมือนกับนายจ้างลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงานจึงเห็นได้ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยผู้ว่าจ้างทำของไม่ต้องรับผิดในความเสียหายแก่บุคคลภายนอกในระหว่างการทำงานนะคะอันเป็นหลักทั่วไปแต่อย่างไรก็ตามผู้ว่าจ้างก็ยังจะต้องร่วมรับผิดกับผู้รับจ้างตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา428จะมี3กรณีที่เมื่อสักครู่เราบอกไปก็คือความผิดในการงานที่สั่งให้ทำนะคะซึ่งเป็นเรื่องตามสัญญาจ้างที่มีต่อกันความผิดในคำสั่งที่ตนให้ไว้นะคะก็คือผู้รับจ้างเนี่ยกระทำโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งที่สั่งเอาไว้ทำให้ผู้อื่นเสียหายแล้วก็ความผิดในการเลือกหาผู้รับจ้างก็คือการผิดในการเฟ้นหานะคะอย่างที่เมื่อสักครู่เราบอกไว้ว่าจ้างคนที่ไม่มีความสามารถค่ะแต่ไปจ้างสร้าง30ชั้นอย่างเงี้ยจากข้อเท็จจริงโจทย์นี้เนี่ยนะคะผู้ว่าจ้างก็มีความผิดในส่วนที่การงานที่สั่งให้ทำก็จึงต้องรับผิดในความเสียหายต่อผู้เสียหายด้วยนะคะข้อบกพร่องของนักศึกษาเรามาดูที่ตรวจพบกันแล้วเคยตรวจข้อสอบกันมาหลายครั้งแล้วล่ะส่วนใหญ่เนี่ยที่อย่างที่บอกก็คือวินิจฉัยผิดว่าเป็น425นะคะผิดไปทั้งข้อเลยคราวนี
2: ้สับสนก่อนเลยว่าจ้างแรงงานหรือจ้างทำของ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผิดไปทั้งข้อเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูว่าจ้างแรงงานมีความหมายอย่างไรเราก็เมื่อสักครู่เราก็ได้บรรยายกันไปแล้วนะคะส่วน อย่างที่ตาม575นี่ก็ได้บอกไว้ว่าลักษณะการจ้างแรงงานที่บอกว่านายจ้างลูกจ้างเนี่ยมีความผูกพันกันเป็นอย่างไรนะคะเมื่อสักครู่ที่เราก็ได้พูดถึงรายละเอียดไปแล้วนะคะมีการตอบแทนซึ่งกันและกันส่วนจ้างทำของก็มาตรา587ก็ได้วางหลักเอาไว้ว่าผู้รับจ้างเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าเป็นเน้นผลสำเร็จของการงานนะคะว่ามีการงานก็ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่บุคคลที่เรียกว่าผู้ว่าจ้างแล้วก็ตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จของงานที่ทำนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแตกต่างกันตามที่อาจารย์ได้ทำPowerpoint มาให้ดูเนี่ยนะคะ
2: ครับผม
0: ส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านของการจ้างทำของในด้านของการทำงานผู้รับจ้างต้องมุ่งถึงผลสำเร็จอย่างที่บอกไปนะคะข้อบกพร่องอีกข้อนึงก็คือไม่นักศึกษาไม่ได้ดูองค์ประกอบตามมาตรา420ก่อนเลยละเลย420เลยไม่ได้บอกเลยว่าละเมิดหรือเปล่าอยู่ดีๆก็มา428นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะได้คะแนนในส่วนนี้นักศึกษาต้องทำไมคะยกมาตรา420มาวินิจฉัยก่อนว่าได้มีกระทำการละเมิดนะคะทำถ้านักศึกษาไม่ยกมาตรา420ขึ้นมา

0: ษาก็จะได้คะแนนเต็
1: ม
0: นะคะแล้วก็ดูคำพิพากษาฎีกาในหนังสือเอกสารการสอนซึ่งเราก็มีตัวอย่างเยอะแยะเลยจะทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถเข้าใจนะคะคำพูดหรือคำพูดในตัวบทนะคะได้ถ่องแท้มากยิ่งขึ้นนะคะ
1: ค
0: ่ะในวันนี้นะคะก็เป็นการบรรยายครั้งที่4แล้วนะคะนักศึกษาก็ได้ทราบเราก็มีเริ่มมาถึงเรื่องละเมิดละในครั้งหน้านะคะซึ่งเป็นครั้งที่5ครั้งสุดท้ายของเราเนี่ยก็ยังจะพูดถึงเรื่องละเมิดต่อไปนะคะก็ในวันนี้ก็เป็นการบรรยายสรุปนะคะนักศึกษาก็ไปหารายละเอียดอ่านได้ในเอกสารการสอนนะคะส่วนวันนี้ก็เวลาหมดแล้วก็พบกันในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่นะก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกา

0: ว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่3ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนั้นให้การคุ้มครองได้อย่างไรกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศห้ามหรือจำกัดการใช้อาวุธสงครามที่มีอนุภาพรุนแรงหรืออาวุธที่ทำลายล้างโดยไม่แยกแยะพลเรือนและทหารกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกำหนดให้คู่ต่อสู้ทุกฝ่ายต้องแยกแยะระหว่างพลเรือนและทหารและละเว้นการโจมตีพลเรือนอีกทั้งดูแลผู้บาดเจ็บผู้เจ็บป่วยและปกป้องเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสร้างความเชื่อมั่นว่าเฉลยสงครามและพลเรือนที่ถูกควบคุมตัวจะได้รับการปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมโดยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกาชาดสากลเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังเหล่านั้น
2: ฮัลโหล
3: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
2: งานนี้ผมขอแล้วกัน
3: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
2: ่ไปเลยแบ่งกันไป
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้ว ฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
6: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
7: น้องก็พูดถูกครับ
8: ไม่โกงด้วยหรอ
9: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
10: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร166

0: 9ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
1: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
3: ว้าว
4: เพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
6: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
7: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
8: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มเขาพ
9: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
10: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
11: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
9: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
5: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
12: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

แลนด์วอชไทยห้องสมุดห้องสัมมนาหุ้ยมีเวิร์กช็อปแล้วไก่ไข่ยิ้มถังหมักปุ๋ยอ้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Smart Green พบกับผมเช่นเคยนะครับกิตติพันธ์นาคมงคลครับรายการนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในทุกๆมิติเลยนะครับซึ่งน้องๆและคุณผู้ชมก็จะได้เพลิดเพลินไปกับสาระที่น่าเรียนรู้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้เองครับเช่นเคยรายการนี้แบ่งเป็น3ช่วงนะครับช่วงแรกเช็คอินช่วงที่2ซูมอินและช่วงสุดท้ายโกกรีนนั่นเองครับเอาละครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่โครงการสวนผักคนเมืองนะครับซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนั่นเองครับเรามาดูกันว่าในศูนย์เรียนรู้แห่งนี้จะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจให้เราได้เรียนรู้กันบ้างตามผมไปดูกันเลยครับ

0: ครงการสวนผักคนเมืองภายใต้สโลแกนปลูกผักปลูกเมืองปลูกชีวิตดำเนินการโดยมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนรวมถึงภาคีเครือข่ายอาทิมูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนาและศูนย์อบรมเกษตรในเมืองในส่วนของเป้าหมายโครงการและกิจกรรมต่างๆเราติดตามรับชมจากวิทยากรกันเลยค่ะ
1: มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนประเทศไทยนะคะก็ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2541นะคะภายใต้ช่วงแรกเนี่ยเราบริหารจัดการเรื่องโครงการนำร่องนะคะเพื่อพัฒนารูปแบบของเกษตรกรรมยั่งยืนนะคะเพื่อหาแนวทางออกเพื่อสำหรับการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรรายย่อยนะคะองค์กรชุมชนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะคะว่าเกษตรกรรายย่อยของเราแล้วก็ระบบเกษตรยั่งยืนเนี่ยมันจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในสังคมได้อย่างไรนะคะแล้วก็มาถึงณตอนนี้เนี่ยเราก็เน้นไปที่การทำงานเพื่อสนับสนุนให้เกิดการวิจัยแบบมีส่วนร่วมนะคะให้เรื่องของระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเนี่ยสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องของการเกษตรเรื่องอาหารนะคะแล้วก็เรื่องความมั่นคงทางอาหารแล้วก็เชื่อมโยงกับการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องทรัพยากรนะคะของประเทศไทยสำหรับมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะคะเราก็มี3แผนงานนะคะอยู่ภายใต้ภารกิจของการขับเคลื่อนงานประเด็นแรกก็คือเรื่องความมั่นคงทางอาหารนะคะเราก็เน้นการทำงานกับพี่น้องเกษตรกรรายย่อยในทั่วประเทศไทยนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานวิชาการงานความรู้นะคะเพื่อจะส่งเสริมให้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเนี่ยสามารถนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายของประเทศได้นะคะแผนงานที่2นะคะเราก็ทำงานกับเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกซึ่งก็มีพี่น้องก็เป็นการสร้างเครือข่ายพี่น้องเกษตรกรรมที่อยู่ในระบบของเกษตรยั่งยืนเนี่ยทั่วประเทศเลยนะคะมาทำงานในเรื่องความรู้เรื่องของนโยบายจนถึงเรื่องการมีส่วนร่วมในการที่จะขับเคลื่อนให้เกิดระบบนโยบายเกษตรกรรมยั่งยืนของประเทศไทยนะคะแล้วก็แผนงานสุดท้ายนะคะเราเรียกว่าโครงการสวนผักคนเมืองซึ่งก็เกิดขึ้นเมื่อปี2553คือมูลนิธิได้เห็นว่าการทำงานในกับผู้ผลิตรายย่อยในชนบทเนี่ยก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับเมืองเพราะว่าเมืองมันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็การขยายตัวขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยการทำให้เกิดระบบเกษตรกรรมยั่งยืนหรือระบบความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยเนี่ยก็ต้องหันมาให้ความสนใจกับการทำงานพัฒนามิติของเมืองด้วยเช่นกันค่ะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยประมาณ1ไร่กว่าๆเราก็พยายามออกแบบให้1มีส่วนของสำนักงานซึ่งมีทั้งหมด3แผนงานที่ทำงานอยู่อยู่ชั้นบนของอาคารเป็นสำนักงานนะคะแล้วก็เราออกแบบให้มีห้องประชุมห้องสัมมนาสำหรับการจัดเวิร์กช็อปจัดอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้จนถึงเรื่องเทคนิคเกี่ยวข้องกับเกษตรในเมืองหรือเกษตรกรรมยั่งยืนให้กับคนที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้นะคะส่วนที่3ก็คือห้องสมุดนะคะเป็นห้องสมุดเกี่ยวกับที่รวบรวมงานวิจัยงานวิชาการทั้งของประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยรวบรวมเอาไว้ในเรื่องของเกษตรกรรมยั่งยืนหรือว่าเกษตรในเมืองเพื่อเปิดให้บริการกับนักศึกษานักวิชาการจนถึงคนทั่วไปที่สนใจได้เข้ามาหาความรู้ในห้องสมุดนี้นะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเห็นบริเวณด้านนอกของตัวอาคารนะคะเราพยายามจัดให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ในเรื่องของเกษตรกรรมยั่งยืนแล้วก็เรื่องของสวนผักคนเมืองโดยการออกแบบพื้นที่การทำเกษตรนะคะมีพื้นที่ของการปลูกผักแบบคนเมืองนะคะมีพื้นที่ของการปลูกผักพื้นบ้านตามจุดต่างๆของแต่ละภูมิภาคที่เรารวบรวมพันธุ์ต่างๆมานะคะจากใต้จากอีสานนะคะจากภาคเหนือภาคตะวันออกก็คือให้คนที่เข้ามาในพื้นที่เนี้ยได้เรียนรู้เรื่องของการเพาะปลูกการทำเกษตรในระบบเกษตรในเมืองแล้วก็เกษตรกรรมยั่งยืนสำหรับการดำเนินงานของโครงการสวนผักคนเมืองนะคะเราก็เริ่มตั้งแต่ปี2553โดยคิดว่าเมืองเนี่ยมันมีการขยายตัวเยอะขึ้นนะคะการเติบโตของเมืองมันเป็นแบบไร้ทิศทางมากทำให้การขยายตัวของเมืองเนี่ยมันไปซ้อนทับกับพื้นที่ผลิตอาหารนะคะอันนี้เป็นโจทย์แรกแล้วก็เมืองเนี่ยมันต้องเผชิญกับวิกฤตเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันรุนแรงมากฉะนั้นในช่วงน้ำท่วมปี2554เนี่ยเราจะเห็นว่าคนเมืองมีวิกฤตเรื่องอาหารเยอะมากฉะนั้นโครงการสวนผักคนเมืองเนี่ยก็เลยหันมาเห็นความสำคัญว่าเราจะต้องทำงานกับคนเมืองเพื่อทำให้เขาสามารถที่จะพึ่งตนเองเรื่องอาหารมีทักษะในการที่จะเพาะปลูกหรือว่าสร้างอาหารของตัวเองเพื่อจะสามารถทำให้เขาพึ่งตนเองได้นะคะแล้วก็สามารถปรับตัวแล้วก็อยู่รอดภายใต้ความเปลี่ยนแปลงหรือวิกฤตต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะซึ่งเราก็มีการดำเนินงานตั้งแต่เรื่องของการมีศูนย์เรียนรู้ต่างๆนะคะเพื่อคอยให้ บริการเรื่องความรู้เทคนิคนวัตกรรมของการทำเกษตรในเมืองจนถึงเรื่องการเผยแพร่แนวคิดซึ่งปัจจุบันเรามีทั้งหมด8ศูนย์เรียนรู้ที่กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะเรามีการสนับสนุนโครงการขนาดเล็กคือให้ชาวบ้านคนเมืองเนี่ยรวมกลุ่มกันแล้วก็ปลูกผักด้วยกันเพื่อเรียนรู้ทักษะการเพาะปลูกการพึ่งตนเองการแปรรูปอาหารนะคะก็มีอยู่ประมาณ200กว่าแห่งนะคะตั้งแต่ปี2553นะคะแล้วก็เรามีกิจกรรมเรื่องของการจัดเวิร์กช็อปจัดอบรมนะคะงานวิชาการต่างๆเพื่อให้เกิดพื้นที่แลกเปลี่ยนกันระหว่างคนเมืองแล้วก็การทำเกษตรในเมืองกับมุมมองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองนะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สำหรับการเปิดพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนการจัดเวทีเสวนาการประชุมวิชาการจนถึงเรื่องงานเทศกาลสวนผักคนเมืองแล้วก็ที่สำคัญพื้นที่ตรงนี้เปิดให้บริการเรื่องการจัดอบรมให้ความรู้นะคะซึ่งหลักสูตรที่เราเปิดอบรมเนี่ยเป็น2หลักสูตรใหญ่ๆคืออย่างแรกคือเรื่องของเทคนิคการทำเกษตรในเมืองแล้วก็การพึ่งตนเองนะคะก็จะมีทั้งเรื่องการปลูกผักการปรุงดินการทำปุ๋ยหมักการจัดการเศษอาหารเศษขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยนะคะการเลี้ยงไก่ไข่การทำเครื่องปรุงรสของใช้ในบ้านเองที่คนเมืองสามารถทำได้จนถึงเรื่องของการแปรรูปอาหารอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จัดเกี่ยวกับเรื่องของการกินอยู่อย่างยั่งยืนคือพยายามสอดแทรกแนวคิดเรื่องการกินการบริโภคที่ยั่งยืนที่จะสามารถทำให้คนเมืองเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะมีวิถีชีวิตที่เกื้อกูลระหว่างการเกื้อกูลกับธรรมชาติเนื่องจากว่าเมืองเนี่ยไม่สามารถผลิตอาหารได้ทุกอย่างแล้วก็ได้ที่จะพอเลี้ยงดูคนทั้งหมดดังนั้นเนี่ยความสำคัญของเราก็คือทำไงจะทำให้อาหารพื้นที่อาหารในชานเมืองและในชนบทเนี่ยได้เกิดการเชื่อมโยงกับผู้บริโภคในเมืองอย่างเข้าใจกันอย่างมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะคะเราก็เลยจัดเป็นอีกซิตี้ฟาร์มมาร์เก็ตนะคะซึ่งจะจัดขึ้นทุกเดือนเป็นตลาดทางเลือกเชื่อมโยงเอาผู้ผลิตทั้งในเมืองชานเมืองแล้วก็ชนบทที่มีการเพาะปลูกที่หลากหลายอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาเจอกันเพื่อทำให้คนผู้บริโภคในเมืองกับเกษตรกรรายย่อยต่างๆเนี่ยได้มาพูดคุยกันได้มาแลกเปลี่ยนกันจนถึงเชื่อมโยงเรื่องการกินอยู่เป็นพี่เป็นน้องกันนะคะอันเนี้ยเราก็จะจัดขึ้นทุกเดือนเสาร์ที่3หรือ4นะคะของทุกเดือนนะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์นะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดทั้งเรื่องของโครงการเรื่องของ City Farm Market ได้นะคะจากเพจสวนผักคนเมืองนะคะปลูกเมืองปลูกชีวิตแล้วก็เว็บไซต์ thaicityfarm.com ค่ะ
2: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้รู้จักกับโครงการสวนผักคนเมืองกันพอสมควรแล้วนะครับในช่วงนี้เลยครับช่วงซูมอินเราจะพาคุณผู้ชมครับไปพูดคุยกับคุณพอทิพย์เพชรโปรีหรือว่าป้าหน่อยของเรานี่เองนะครับเราจะมาพูดคุยกันครับในเรื่องของเรื่องราวและกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นกับโครงการสวนผักคนเมืองครับตามผมไปพูดคุยกับเขาเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมมานั่งอยู่ในมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนแล้วนะครับจะเห็นว่ามีอากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็มีต้นไม้แวดล้อมผมเต็มไปหมดเลยครับและผมก็นั่งอยู่กับป้าหน่อยนะครับคุณพอทิพย์เพชรโปรีนั่นเองครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ป้าหน่อยเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้อำนวยการนะครับของศูนย์เรียนรู้ออร์แกนิกเวย์นะครับซึ่งเป็น1ศูนย์เรียนรู้ที่อยู่ในโครงการ
3: สวนผัก
2: คนเมืองแห่งนี้นะครับเดี๋ยวให้ป้าหน่อยเล่าให้ฟังก่อนนะครับเบื้องต้นว่าโครงการสวนผักคนเมืองเนี่ยเป็นยังไงครับ
3: โครงการสวนผักคนเมืองก็เป็นโครงการนึงของมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะคะแล้วก็สนับสนุนให้คนเมืองเนี่ยค่ะลุกขึ้นมาปลูกผักดูแลเรื่องอาหารการกินของตัวเองนะคะก็ทำมาก็ประมาณ 5-6 ปีแล้ว
2: เดี๋ยวให้ป้าหน่อยพูดถึงแนวคิดของคนเมืองครับด้วยความที่มีสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างจำกัดเนาะทั้งเวลาเองสถานที่ก็ไม่มีสภาพอากาศก็ไม่เอื้ออำนวยแล้วก็ไม่เหมาะกับในที่ที่มีพื้นที่เหมือนในชนบทอะไรเงี้ยในมุมมองของคนเมืองเป็นยังไง
3: ที่จริงที่จริงข้อจำกัดเรื่องพื้นที่เนี่ยน่าจะตัดไปเพราะว่าอย่างศูนย์บางศูนย์เนี่ยหรือศูนย์ของป้าหน่อยเองเนี่ยพื้นที่ก็ไม่ได้เยอะนะและเป็นปูนด้วยนะคะซึ่งเราก็สามารถจะจำลองนะคะก็คืออย่างเงี้ยอาจจะใช้ยางรถยางล้อรถนะคะหรือพวกภาชนะเชื่องอ่างอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: คือของที่อยู่ใกล้ตัวเราสามารถรีไซเคิลนำมาทำเป็นภาชนะปลูก
3: แต่ที่สำคัญก็คือหนึ่งเราต้องรู้ว่าดินเนี่ยที่ดีในการปลูกคืออะไรต้องมีแสง ระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าแบบมืดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: โดยรวมปัจจัยที่สมมติเราจะปลูกผักหนึ่งอย่างเนี่ยต้องมีปัจจัยอะไรบ้างครับพ่อหน่อยสำหรับคนเมืองเนี่ย
3: ที่เราแบบคิดเยอะๆเลยนะคะก็คือเป็นตัวปัจจัยแรกก็คือเรื่องของดินค่ะเช่นเราเคยไหมว่าซื้อดินถุงมาแล้วทำไมปลูก สักพักหนึ่งมันไม่ขึ้นนะนั่นแหละเพราะว่าหนึ่งมันไม่ได้มีธาตุอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาสอนวิธีการปรุงดินก่อนปรุงดินก็คือมีดินนะคะมีสัดส่วนของปุ๋ยคอกนะคะหรือก็มีเศษผักนะคะมีจุลินทรีย์บางอย่างแล้วก็มีการหมักไว้ในระยะหนึ่งเพื่อให้ในดินมันมีอาหารนะคะแล้วก็ค่อยทำการปลูก
2: ได้ดินแล้ว
3: แล้วก็เมล็ดเนาะ
2: เมล็ด
3: เมล็ดหรือต้นพันธุ์ใช่เมล็ดอาจจะบางอย่างเนี้ยเราก็ใช้เมล็ดปลูกได้เลยใช่ไหมฮะหรือว่าบางอย่างต้องเอาเมล็ดเนี้ยไปเพาะให้มันเป็นต้นอ่อนก่อนนะคะอันที่สองอันที่สามก็คือแสงแดด
2: มีแดดแล้วอย่างนี้คนที่อยู่ในเมืองบางที่นี่คือจะทำยังไงให้มีไว้ที่ไหนครับ
3: ก็ส่วนใหญ่ถ้าคอนโดเนี่ยเขาก็จะปลูก

0: ริมระเบียง
1: แสดงว่าผักแต่ละอย่างที่เราจะปลูกเนี่ยก็ต้องเหมาะแต่สภาพพื้นที่ด้วย
0: ใช่ถูกต้องอ
1: ย่างนี้ก็ต้องมีกระบวนการให้ความรู้เรื่องนี้ด้วย
0: ใช่ใช่ไอกระบวนการเนี่ยมีเป็นสเต็ปเลยล่ะที่จะบอกแต่แสงแดดถ้าสมมติมีแบบแสงลำไรก็ยังพอได้นะ
1: ครับ
0: ค่ะประเด็นเมื่อกี้คำถามที่บอกว่าเอ้ยคนเมืองเนี่ยลุกขึ้นมาปลูกผักด้วยนะตอนนี้นะ
1: ครับ
0: แล้วก็พอเขาเรียนรู้ได้เนี่ยเขารู้วิธีการแล้วเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ปลูกเองนะแต่เขาเนี่ยไปเข้าใจว่าอ๋อกว่าจะปลูกผักนี่มันยากเนาะมันยากเพราะนั้นเขาก็จะเข้าใจเกษตรกรที่ปลูกผักเวลาที่เขาซื้ออ่ะ
1: อย่างนี้เห็นคุณค่ามากขึ้น
0: โอ้ยมากเลยค่ะแล้วในระบบของเราเนี่ยเราไม่เน้นเรื่องของการปลูกแบบไฮโดก็คือใช้น้ำเนาะเราไม่เน้นแล้วก็เราก็เน้นเรื่องของออร์แกนิกก็คือไม่ใช้เคมีเพราะฉะนั้นผู้บริโภคหรือคนที่สนใจที่เข้ามาเรียนรู้เนี่ยเขาก็จะตระหนักเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะเราให้เห็นเลยว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยตอนหลังเนี่ยมันมากับเรื่องของพวกสารเคมีเยอะมากค่ะ
1: แสดงว่าคนที่เข้ามาเรียนรู้นี่มีหลายแบบคือมุ่งที่จะมาปลูกด้วยแล้วก็มาหาประโยชน์แล้วก็หาเขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นประโยชน์ที่ได้จากการปลูกผัก
0: ใช่ใช่ส่วนหนึ่งเนี่ยพอเราทำการอบรมเชื่อไหมคนที่มานะหนึ่งเป็นพวกวิศวะพวกบัญชีพวกธนาคาร
1: ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเกษตรเลย
0: ไม่เกี่ยวข้องเลยเพราะว่าคนพวกนี้เขารู้สึกว่าคือวันหนึ่งเขาก็อยู่กับพวกกระดาษพวกคอมพิวเตอร์ใช่ไหมฮะแต่การที่ได้มาสัมผัสธรรมชาติพวกนี้ฮะมันก็เป็นอีกพาร์ทนึงเนาะแล้วพอปลูกแล้วเนี่ยเขามีความภาคภูมิใจบางทีไม่กินนะคะถ่ายรูปส่งในไลน์อย่างเดียวนะคะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องความสุขทางใจหรือบางคนเนี่ยมาอบรมเพื่อที่จะเก็บความรู้เอาไว้เวลาเกษียณนะคะหรือมีที่อยู่ต่างจังหวัดก็จะเอาความรู้ที่ตัวเองได้เนี่ยไปต่อยอดหลังจากที่เกษียณ
1: เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งหรือว่างานอดิเรกเลยก็ว่าได้
0: ใช่ใช่
1: แล้วสิ่งเหล่านี้น่าจะก่อให้เกิดเป็นความชอบแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรในอนาคตที่อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะแล้วมันเป็นเรื่องคือการปลูกผักเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปลูกผักอย่างเดียวนะมันจะมีเรื่องของการทำอาหารเนาะมันจะมีเรื่องอย่างเช่นบางคนเนี่ยสนุกที่จะทำปุ๋ยหรือเลี้ยงไส้เดือนก็มีนะคะ
1: มองไปทางขวาครับพอดีเห็นป้ายใหญ่มากเลยข้างๆศูนย์เรียนรู้เนี่ยเขียนว่าจุดเลี้ยงไก่โครงการไข่ยิ้ม
0: โครงการไข่ยิ้ม
1: คือเห็นแล้วสะดุดมากเลยไข่ยิ้มไข่ยิ้มได้เหรอ
0: ไข่ยิ้มได้
1: เดี๋ยวให้ป้าหน่อยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าโครงการนี้เป็นไงฮะ
0: จริงโครงการไข่ยิ้มเนี่ยนะเป็นโครงการที่เราคิดมาได้ประมาณปีกว่าแล้วนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้เนาะมันเป็นพื้นที่ที่เราควรจะต้องปรับปรุงมันเป็นพื้นที่ที่ต้องปรุงดินเยอะอ่ะใช่ไหมฮะเราก็ต้องใช้งบประมาณเยอะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะการเลี้ยงไก่เนี่ยนะขี้ไก่เนี่ยมีประโยชน์
1: คือเพิ่มรายได้ให้กับดินไปในตัวอย่างนี้หรอ
0: ใช่แล้วเราจะเลี้ยงไปแล้วให้ใครเพราะคนในมูลที่ก็ไม่เยอะไงใช่ไหมหรือจะเลี้ยงไก่ขายไอ้ไข่ขายดีก็คิดไปคิดมาทำยังไงให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมเนาะโดยเฉพาะเราเนี่ยกินไข่กันทุกวันเฉลี่ยวันละ1ฟองเน
1: า
0: ะ
1: คือเมนูพื้นฐานเลยถ้าเกิดทำอะไรไม่ทันคือไข่มาก่อน
0: ไข่มาก่อนเลยเด็กๆก็เหมือนกันแล้วมันก็ถูกมากไงมันราคาก็3บาท4บาท
1: ใช่
0: ทีนี้พอเราเลี้ยงเนี่ยเราก็จะมีความรู้เลยว่าเฮ้ยการที่เรากินไข่ถูกๆหรือกินไข่ที่เราไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรเนี่ยนะมันก็จะมีเรื่องราวตามมาเพราะว่าพอเราทำแล้วเนี่ยปรากฏว่าไก่ที่เราเลี้ยงเนี่ยเราคัดอาหารอย่างดีให้เขาก็คืออาหารที่หนึ่งไม่มีฮอร์โมนนะไม่มียาปฏิชีวนะไม่มียาที่เขาเรียกที่ป้องกันการป่วยเป็นสารเร่งต่างๆไม่มีนะฮะหรือไข่เราจะฟองไม่ได้ใหญ่มากนะคะเนื่องจากเราไม่ได้มีสารอะไรที่มันเร่งทำให้แบบไข่ต้องใหญ่
1: คือเลี้ยงแบบออร์แกนิกเลยเลี้ยงทั่วไปเลย
0: ใช่แล้วเห็น
1: ต่าง
0: เดี๋ยวในรูปมันจะมีปล่อยเลี้ยงปล่อยไม่ได้อยู่ในกรงตับเขามีโอกาสจะได้บินกลางคืนเขาจะนอนบนคอนด้วยเพราะสัตว์ปีกเนี่ยสัตว์ปีกมันต้องนอนบนคอนนะธรรมชาติของมัน
1: แล้วอย่างนี้ให้คนทั่วไปมีส่วนร่วมยังไงอย่างที่ป้าบอกตอน
0: มีส่วนร่วมโดยการถ้าเกิดสมมติอยากจะกินไข่แล้วไม่มีที่เลี้ยงก็มาเข้าโครงการก็คือสามารถจะแชร์ร่วมกันก็คือเลี้ยงไก่หนึ่งตัวให้มูลนิธิเนี่ยดูแลให้นะคะจ่าย 2,000 บาท
1: คือแบบว่ามูลนิธิจะคอยเลี้ยง
0: ให้
1: อาหารดูแลต่างๆนะ
0: คัดอาหารอย่างดี
1: 2,000 บาท1ต
0: ัว 2,000 บาท1ตัว
1: แล้วเราได้อะไร
0: ก็จะได้ไข่210ฟอง
1: อย่างน้อยได้ไข่มาละ210ฟอง
0: ถ้า
1: ตีมูลค่า
0: ทยอยนะทยอยมารับไม่ใช่มารับทีเดียว210ฟองโครงการก็ไม่มีให้แต่จะได้มากกว่านั้นคือมีโอกาสได้มาเลี้ยงไก่ของนะคะอีกอันนึงที่คนต้องการมากคือการอบรม
1: คือต้องรู้ก่อนว่าก่อนที่จะเลี้ยงไก่ได้เนี่ยต้องทำยังไง
0: ใช่
1: ถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นคนเลี้ยงเองแต่เราก็ต้องมาดูแลอะไรเงี้ยเราก็ต้อง

0: ใช่เอาอาหารให้ไก่หรือ
1: ค
0: มาร
1: ั
0: เก
1: บ
0: ็บไข่นะคะหรือมาอุ้มไก่ของตัวเองหรืออุ้มไก่ของคนอื่นก็ได้
1: ได้ประโยชน์หลายต่อแล้วฮะ
0: ใช่ใช่การอบรมเนี่ยเวลาเราเปิดอบรมคนทั่วไปครั้งละ1,500 บาทแล้วนะ
1: ครับ
0: ค่ะแต่ว่าถ้าสมาชิกเนี่ยเราไม่ได้เก็บตังค
1: ์หมายถึงคนที่ซื้อไก่มาเนี่ยสามารถอบรม
0: อบรมฟรีเลยค่ะแล้วบางคนอบรม2 รอบด้วย3 รอบด้วยเพราะว่าเขาอินมากไง
1: อิน
0: อินมากนี่คือหมายถึงว่าพอเขารู้เรื่องราวของอาหารหรือการแบบใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเขาตระหนักก็คือเขาอยากจะแบบเลี้ยงเองได้ไหม
1: ฉันอยากได้ไข่ของฉันไปกินเองแล้ว
0: ใช่แล้วเราก็เชิญชวนนะคะคนเมืองนะคะถ้าผ่านรายการนี้ถ้าสนใจก็อยากชวนให้เลี้ยงเองสักประมาณบ้านหนึ่งประมาณสัก4 ตัวก็ได
1: ้4 ตัวนี่คือผลผลิตนี้ยังไง
0: ก็มันจะเฉลี่ยไข่นะวันละฟองวันหนึ่งก็อาจจะได้2 ฟอง 3 ฟองถ้าเราเลี้ยงสัก4 ตัว
1: อีกหนึ่งสิ่งที่ผมเห็นจากเขาเรียกฟาร์มไก่ไหมอันนี้เรียกเป็น
0: บ้านไก่โรงเรือน
1: โรงเรือนไก
0: ่ยังไม่เป็นฟาร์ม
1: หนึ่งก็คือพอเข้ามาแล้วเนี่ยพอเรามาซื้อไก่ที่นี่เนี่ยเราก็ต้องอยากกลับมาที่นี่มาเรียนรู้แล้วก็มาดูแลไก่ของเราบางทีอาจจะมีป้ายชื่อติดไว้เลยพี่ไก่ฉันอยู่ไหนโตดีไหมแล้วอีกอย่างนึงนอกจากจะมาดูแลไก่ตัวเองแล้วเนี่ยก็ยังได้มาเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้แห่งนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นการเกษตรแบบผสมผสานทุกอย่าง
0: ใช่ซึ่งเน้นเรื่องของคนเมือง
1: ใช่
0: เพราะคนเมืองคือข้อจำกัดเยอะเนาะเราก็บอกโอเคไม่มีตรงนี้นะไม่มีแสงปลูกอันนี้สิไม่มีเลี้ยงไก่ไม่ได้ก็ฝากเราเลี้ยง
1: ซึ่งต้องบอกว่าตอบโจทย์มากๆเลยสำหรับคนเมืองเพราะว่าสิ่งที่แสดงให้เห็นในศูนย์แห่งนี้เป็นเรื่องของคนเมืองทั้งนั้นเลยแล้วก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้หรือว่าเอาไปปลูกไปปรับปรุงในพื้นที่บ้านของตนเองไม่ว่าบ้านของตนเองจะมีขนาดหรือว่ามีพื้นที่มากน้อยแค่ไหน
0: คอนโดก็ได้นะ
1: เอาไปปรับปรุงได
0: ้
1: นะครับก็ต้องขอบคุณป้าหน่อยมากครับที่ให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับอยากสุดท้ายครับอยากให้ป้าหน่อยฝากถึงผู้ชมที่สนใจอยากจะมาที่นี
0: ่ค่ะถ้าที่นี่นะคะก็จะอยู่ที่ไซม้า11นะคะโครงการสวนผักคนเมืองง่ายค่ะเปิด Google ดูแล้วก็งานที่เรามีประจำทุกเดือนก็คือ City Farm ซึ่งเสน่ห์ของ City Farm ก็คือ1มีการอบรมเรื่องของปลูกผักเรื่องของการเลี้ยงไก่เรื่องของการทำน้ำหมักอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีเกษตรกรนะคะที่มาจากต่างจังหวัดทางเหนือในเครือข่ายของเรานะคะก็เอาสินค้ามาจำหน่ายและเราใช้ระบบพรีออเดอร์ด้วยถ้าสนใจก็เข้าไปในเพจสวนผักคนเมืองได้ค่ะอยากเชิญชวนให้มากัน
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าจากการที่ได้มาโครงการสวนผักคนเมืองแห่งนี้นะครับจะทำให้เห็นว่าคำพูดหรือว่าประโยคที่บอกว่าผักสวนครัวหรือว่ากินได้นั้นสามารถเป็นจริงได้และเป็นได้ทุกพื้นที่ไม่ว่าพื้นที่ของท่านจะอยู่ในชนบทหรืออยู่ในเมืองก็ตามนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณป้าหน่อยมากๆเลยครับ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ Go Green
1: คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้นะครับได้ไปชมสวนผักคนเมืองกับป้าหน่อยกันไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับกลับมาสู่ช่วงนี้ครับช่วง Go Green นะครับเป็นช่วงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับวันนี้จะนำเสนอครับเรื่องของการแปรรูปจากผักกาดดองนะครับซึ่งกาดเขียวปรีสามารถนำมาดองได้นะครับถ้าผักของท่านนะครับหรือว่าผักสวนครัวต่างๆถ้าเกิดเราเหลือจากการขายหรือว่าการบริโภคในครัวเรือนแล้วนะครับเราสามารถนำมาแปรรูปได้อีกด้วยวันนี้ครับจะมีผู้ที่เป็นวิทยากรนะครับนั่นก็คือพี่ตุ้มนั่นเองครับซึ่งเป็นผู้ประสานงานโครงการสวนผักคนเมืองครับแล้วตอนนี้พี่ตุ้มก็มาอยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: อันนี้ไปไหนมาพี
2: ่ไปแปลงผักมาครับ
1: อันนี้คือได้ผัก
2: ครับผม
1: นี่ที่เรียกว่าผักกาดเขียวปีใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับผม
1: นี่คุณสมบัติของผักกาดเขียวปีนี่เป็นยังไงครับเนี่ย
2: เราสามารถเอาไปผัดน้ำมันหอยหรือว่าผัดน้ำปลาหรือว่าเอาไปต้มกับหมูกับอะไรก็ได้นะครับ
1: คือโดยทั่วไปเนี่ยสามารถกินแบบเป็นสดๆได
2: ้ก็ได้ครับ
1: แต่ว่าที่ทำไมถึงต้องเอามาแปรรูป
2: เพราะว่าเราจะเลือกเฉพาะที่มันแก่แล้วแล้วก็เพราะว่าถ้าแปรรูปเนี่ยมันจะสามารถยังกินได้แล้วเราหลังจากแปรรูปเนี่ยเราสามารถเอามาทำเป็นอาหารได้อีก
1: ก็คืออยู่ได้นานกว่าเดิม
2: ใช่
1: ถูกไหมครับถ้าเกิดเป็นผักกาดเขียวที่ยังไม่แก่เนี่ยก็ไปทำอย่างอื่นได้แต่พอแก่แล้วนี่ก็คือไม่สามารถเอาไปผัดได้แล้วด้วย
2: ครับมันจะไม่อร่อย
1: ก็เลยเอามาแปรรูปนะครับ
2: ครับ
1: แล้วมีขั้นตอนการทำยากไหมครับพี
2: ่ไม่ยากครับขั้นตอนง่ายๆครับ
1: เดี๋ยวให้เล่าคร่าวๆ
2: ครับ
1: มีอะไรบ้าง
2: ก็คือว่าพอผมเก็บผักเนี่ยแล้วก็เอาไปล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปตากแดด1 แดดให้พอสลดนะครับเพราะว่าถ้าเราดองแบบนี้มันเป็นผักสดแล้วมันกรอบมันแตกครับ
1: หลังจากนั้นนี่ไงต่อ
2: แล้วก็พอเราตากแดด1แล้วแล้วก็เราก็มาทำ

0: ดองนะครับด้วยการล้างน้ำสะอาดสักสองรอบเราก็คั้นให้ความขมของผักออกแล้วก็ไอ้คั้นกับเกลือโรยเกลือนะครับ
1: ใส่เกลือเข้าไป
0: ใส่เกลือธรรมดาเกลือแกงธรรมดาเนี่ยพอใส่เกลือแล้วผมก็จะมีน้ำสาวข้าวนะครับเป็นน้ำก่อนหุงข้าวเราก็สาวข้าวเราก็เอาน้ำสาวข้าวนี่แบ่งไว้แล้วก็มาแช่กับที่เราหมักเกลือแล้วก็หลังจากนั้นก็เสร็จก็คือเอาไปใส่ทัพเปอร์แวร์ใส่กระมังปิดฝาให้สนิทหรือว่าใส่ไถอะไรก็ได้นะครับ
1: อันนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือผักกาดเขียวปลีดอง
0: ครับผม
1: ก็คือดองเกลือดองจากน้ำสาวข
0: ้
1: าวนะครับทิ้งไว้ประมาณ 1-2 วันก็ออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับและสุดท้ายครับต้องขอขอบคุณพี่ตุ้มมากครับที่มาสาธิตแปรรูปผักกาดดองให้ผมดูและคุณผู้ชมดูในวันนี้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมกับการแปรรูปผักกาดเขียวปลีดองนะครับอย่างที่เห็นเป็นอย่างนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการถนอมอาหารเป็นการแปรรูปอย่างนึงที่รายการของเรานำเสนอในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนแห่งนี้เปิดโอกาสให้คนที่สนใจที่อยู่ในเขตเมืองนั้นเข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่นะครับเป็นแหล่งรวบรวมนะครับในเรื่องของการปลูกผักการเลี้ยงไก่การมีกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมเข้าใจความเป็นคนเมืองครับซึ่งก็สามารถเข้ามากันได้นะครับที่นี่ยินดีต้อนรับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่มาร่วมแลกเปลี่ยนกันที่นี่นะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะนะครับสามารถส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้นะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับรวมถึงรับชมรายการของเราย้อนหลังได้นะครับทาง STOU Channel นะครับทั้ง YouTube และ Facebook พิมพ์เข้ามาเลยครับ STOU Channel ครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันธุ์นี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ

0: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
2: เอ้า
1: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
2: เฮ้ย
1: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
3: อาจารย์สวัสดีครับ
1: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
0: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
4: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
5: โดนกัดแล้วแต่มีอาการปกติก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
4: ผิดเพราะโรคจะมีระยะฟักตัวก่อนจะแสดงอาการ
6: ว้าว
7: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
4: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
8: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
9: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจะมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ครับนักศึกษาครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในสาระสำคัญนะครับในหน่วยที่7นะครับซึ่งก็ได้แก่เรื่องของผลแห่งสัญญามัดจำเบี้ยปรับและการเลิกสัญญาครับนะอย่างที่ทุกท่านทุกคนทราบนะครับว่าสัญญาเป็นสิ่งที่คำเสนอและคำสนองนั้นถูกต้องตรงกันจึงเกิดเป็นสัญญาขึ้นนะครับนะทีนี้นะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับผลผูกพันในกฎหมายที่เกิดจากสัญญาเนี่ยนะครับกฎหมายวางหลักไว้ว่าสัญญาก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างคู่สัญญานะครับนะฮะดังนั้นสัญญาจึงไม่ส่งผลกระทบต่อบุคคลภายนอกนะครับนะฮะอันนี้เป็นหลักที่เป็นหัวใจและเป็นความพิเศษที่มีอยู่นะครับนะจะพิเศษไหมนะครับก็ต้องตอบว่าก็เป็นเรื่องที่พิเศษนะครับอย่างหนึ่งซึ่งทำให้สัญญาในฝากฝั่งของกฎหมายเอกชนนั้นมีความแตกต่างกับสัญญาในฝากฝั่งของกฎหมายมหาชนนะครับนะและการที่จะบังคับให้เป็นไปตามสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาอันเป็นสิทธิเรียกร้องเนี่ยจะต้องอาศัยอำนาจนะครับนะฮะจะต้องอาศัยอำนาจนะครับของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับมิใช่เป็นเรื่องที่คู่กรณีใช้อำนาจกันบังคับกันโดยพระการนะครับนะฮะอย่างเราเป็นหนี้ใช่ไหมฮะสมมติว่านะฮะในดำนี่เป็นหนี้ในแดงเนี่ยนะครับนะฮะเป็นหนี้ในแดงไม่ใช่ว่าในแดงเนี่ยจะเอาคนนะเอาพวกมาล้อมนะฮะล้อมบ้านนะครับของลูกหนี้เนี่ยเพื่อที่จะบังคับเอาชำระหนี้อย่างนี้ไม่ได้นะครับถ้าตามสัญญาแล้วก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่จะใช้อำนาจนะครับในการปฏิบัตินะครับนะฮะปฏิบัติให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับนะฮะกระทำการนะครับนะฮะในการที่จะชำระหนี้นั้นไปนะครับนะฮะทีนี้นะครับในกฎหมายโดยเฉพาะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับในมาตรา369นะครับได้พูดถึงสัญญาประเภทหนึ่งไว้นะครับซึ่งหากเมื่อนักศึกษาได้ติดตามที่อาจารย์ได้เคยบรรยายให้กับนักศึกษาทราบนะครับในหน่วยที่3นั้นนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าอาจารย์พูดถึงสัญญาประเภทหนึ่งนะครับสัญญาประเภทนี้นะครับเป็นสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างต้องมีสิทธิและหน้าที่ต่อกันนะครับนะฮะภาษาชาวบ้านคือสัญญาประเภทนี้เป็นสัญญาที่เรียกว่าหมูไปไก่มาฮะนะครับก็คือต่างต้องมีหน้าที่ปฏิบัติการตอบแทนกันนะเราเรียกสัญญาประเภทนี้ว่าสัญญาต่างตอบแทนนะครับซึ่งความอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา369นะครับที่บอกว่าในสัญญาต่างตอบแทนนั้นนะครับคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมชำระหนี้จนกว่าอีกหนึ่งจะชำระหนี้หรือขอปฏิบัติการชำระหนี้ก็ได้นะครับแต่ความข้อนี้ท่านมิให้ใช้บังคับท่านหนี้ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระนะหรือยังไม่ถึงกำหนดนะครับเมื่อถึงกำหนดแล้วนะครับนะฮะพลวัตนะครับในการที่จะต้องตอบแทนตามสัญญาตามเนื้อหาสาระและก็สาระสำคัญของสัญญาต่างตอบแทนนี้ก็จะเกิดขึ้นนะครับนะฮะและนะครับนะฮะเรื่องสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา377นะครับเมื่อเข้าทำสัญญานะครับนะเมื่อนะครับเข้าทำสัญญาแล้วนะครับนะฮะเรื่องนะครับนะฮะเรื่องหนึ่งนะครับนะฮะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนั่นก็คือเรื่องมัดจำนะครับและก็เรื่องนะครับเบี้ยปรับนะฮะเรื่องมัดจำแล้วก็เรื่องเบี้ยปรับนะครับก็อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องและที่สำคัญนะครับนะอย่างที่บอกครับเสรีภาพในการแสดงเจตนานะครับนะเมื่อเกิดสัญญาแล้วนะฮะถ้าเราประสงค์จะเลิกสัญญากฎหมายก็สามารถนะฮะอนุญาตนะให้คู่กรณีหรือคู่สัญญานั้นทำได้เช่นเดียวกันเอาทีนี้เรามาดูกันตามลำดับสิครับนะฮะถึงความสำคัญนะครับนะถึงความสำคัญนะครับของสัญญาประการแรกนะครับนะประการแรกนะครับนะที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาเมื่อครู่นี้นะครับนักศึกษาทราบหรือไม่ครับว่าสัญญาเนี่ยนะครับนะโดยหลักการทั่วไปเนี่ยนะจะเกิดขึ้นในลักษณะที่เรียกว่าเป็นบุคคลสิทธิ์นะครับเป็นบุคคลสิทธิ์บุคคลสิทธิ์แปลตามตัวก็คือสิทธิเหนือบุคคลนะครับสัญญาเมื่อเกิดขึ้นเป็นบุคคลสิทธิ์นะฮะก็นะครับเป็นสิทธิ์ที่ใช้ระหว่างบุคคลก็คือระหว่างคู่สัญญานั่นเองนะครับนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับแปลความง่ายๆนะครับนะซึ่งถ้านักศึกษาเรียนกฎหมายทรัพย์สินจะเจออีกคำหนึ่งก็คือทรัพยสิทธิ์ก็คือสิทธิเหนือทรัพย์ก็ให้แก่พวกกรรมสิทธิ์ทั้งหลายนะครับนะแต่ในเรื่องของสัญญาเนี่ยเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นนะคือสิทธิเหนือบุคคลที่เราหรือเราเรียกว่าบุคคลละสิทธินั่นเองนะครับและในกรณีสัญญาเนี่ยนะครับนะกฎหมายเขาห้ามนะครับห้ามอะไรที่สำคัญครับกฎหมายห้ามไม่ให้คู่สัญญาตกลงกันไว้เป็นการล่วงหน้าว่าลูกหนี้ไม่ต้องรับผิด
นะเพื่อการชําระหนี้ที่เกิดขึ้นเพราะคนช่อฉนหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของลูกหนี้อันนี้กฎหมายห้ามนะฮะนะครับและทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนะฮะจริงอยู่ครับที่สัญญาเนี่ยเป็นผลระหว่างคู่สัญญาไม่ก่อความเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกนะครับแล้วก็สัญญาเนี่ยนะครับนะฮะนะแต่สัญญาเนี่ยนะครับอาจมีผลในลักษณะให้ประโยชน์นะครับคือไม่ก่อเสียหายนะไม่ก่อเสียหายอยู่แล้วต่อบุคคลภายนอกนะครับและสัญญานี้ก็อาจให้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่คู่สัญญาได้ตามหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา374นะนี่คือความพิเศษที่เป็นผลผูกพันเบื้องต้นในกฎหมายนะครับที่เกิดจากสัญญานะครับนะฮะทีนี้ในสัญญาต่างตอบแทนฮะสัญญาต่างตอบแทนนะครับใครตอบแทนฮะนะครับก็อย่างที่กล่าวนะครับทั้งสองฝ่ายต่างที่ต้องมีสิทธิ์มีหน้าที่นะครับในการที่จะปฏิบัติกันนะครับในการตอบแทนกันนะครับโดยคู่สัญญามีหน้าที่จะต้องกระทำการเป็นการตอบแทนซึ่งกันและกันนะครับนะฮะเว้นแต่หนี้ของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับยังไม่ถึงกำหนดชำระนะครับนะฮะนะครับถ้าถึงกำหนดชำระแน่นอนครับทั้งสองฝ่ายต้องเดินตามมาตรา369แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนะครับนะฮะต้องดูนะครับดูให้ความสำคัญตรงนี้ด้วยนะครับนะแล้วหลักการทั่วไปนะครับนะฮะหลักการทั่วไปหลักสำคัญประการหนึ่งซึ่งนักศึกษาต้องทราบนะครับแล้วก็ต้องนะครับเข้าใจถึงหลักการตรงนี้อย่างมากๆเลยนะครับก็คือสัญญานั้นเมื่อได้ทำขึ้นแล้วระหว่างคู่สัญญานี้นะครับก่อให้เกิดหนี้ครับก่อให้เกิดหนี้ครับก่อให้เกิดหนี้ซึ่งผูกมัดคู่สัญญาในอันที่จะต้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามความตกลงและตามหลักกฎหมายว่าด้วยหนี้นะครับแต่มีข้อน่าสังเกตว่านะครับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเราเนี่ยนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องของผลแห่งสัญญาที่เกิดขึ้นจากการทำความตกลงกันเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่ามีบทบัญญัติที่สำคัญตับนับตั้งแต่มาตรา369ถึงมาตรา372นะครับ

นะฮะซึ่งได้กล่าวถึงผลแห่งสัญญาโดยเฉพาะในเรื่องสัญญาต่างตอบแทนประการหนึ่งกับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา374ถึงมาตรา376ซึ่งกล่าวถึงกรณีสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกอีกกรณีหนึ่งนะครับจึงทําให้มีปัญหาว่าถ้าหากเป็นเรื่องของสัญญาโดยทั่วๆไปเช่นสัญญาไม่ต่างตอบแทนสัญญามีค่าตอบแทนสัญญาไม่มีค่าตอบแทนหรือสัญญาอื่นๆเนี่ยนะครับนะที่ไม่ใช่สัญญาต่างตอบแทนแล้วผลแห่งสัญญาในกรณีเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับโดยนะจากในเรื่องของผลแห่งสัญญาเนี่ยนะครับนะฮะในข้อนี้เนี่ยนะครับในข้อนี้แม้กฎหมายจะไม่ได้มีบทบัญญัติพิเศษในหมวดที่ว่าด้วยผลแห่งสัญญาโดยตรงนะฮะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่จะบังคับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนะฮะหากจะถามว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นก็อาจจะตอบได้ว่าสัญญาโดยทั่วไปอย่างอื่นที่ไม่ใช่สัญญาต่างตอบแทนที่คู่สัญญาต่างฝ่ายต่างเป็นทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ซึ่งกันและกันโดยปกติมักจะเป็นสัญญาซึ่งเรียกว่าสัญญาไม่ต่างตอบแทนซึ่งก่อให้เกิดหนี้ที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแต่ฝ่ายเดียวมีต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนะครับหรือพูดอีกนัยยะหนึ่งก็คือนะครับเป็นสัญญาที่ปกตินะครับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นเจ้าหนี้และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นลูกหนี้ในกรณีเช่นนั้นปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากสัญญาในทํานองนี้เป็นไปในลักษณะที่น้อยเพราะฉะนั้นนะครับในเมื่อพูดถึงสัญญาอื่นๆทั่วไปที่ไม่ใช่สัญญาต่างตอบแทนก็ได้มีบทบัญญัติไว้เฉพาะตั้งแต่นะครับที่มีบทบัญญัติเฉพาะตั้งแต่369ถึง372แล้วก็จะเห็นว่าหากจะพิจารณาถึงผลที่เกิดจากสัญญาต่างๆเหล่านั้นก็เป็นเรื่องซึ่งนําบทบัญญัติทั่วไปในหนี้บับ2นะครับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับนั่นเองนะครับนะฮะดังนั้นสิ่งที่จะต้องพิจารณาต่อไปนะครับที่สำคัญเลยที่เกิดขึ้นในหน่วยที่7ของเราเนี่ยนะครับนะฮะก็เกือบจะเป็นเรื่องผลแห่งสัญญาต่างตอบแทนทั้งสิ้นนะครับซึ่งในเรื่องของสัญญาต่างตอบแทนนั้นมีปัญหานะที่จะต้องกล่าวอยู่2ประการใหญ่ๆก็คือการปฏิบัติชำระหนี้ซึ่งฝั่งฝ่ายต่างก็ต้องกระทำตอบแทนการประการหนึ่งกับเรื่องปัญหาภัยพิบัติครับนะปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งสัญญาอีกประการหนึ่งนะครับซึ่งปัญหาภัยพิบัตินี้สำคัญนะครับนะฮะโดยหลักการทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับหลักการทั่วไปเนี่ยลูกหนี้ต้องรับผลแห่งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งสัญญานะครับลูกหนี้ต้องนะครับรับผลแห่งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะครับอันเป็นวัตถุแห่งสัญญาเว้นแต่ในกรณีสัญญาต่างตอบแทนที่มีวัตถุประสงค์เป็นการก่อให้เกิดหรือโอนทรัพยสิทธิ์นะครับนะฮะตรงนี้ก็จะอยู่ใน370 71 72นะครับที่เป็นสาระสำคัญนะครับนะครับดังนั้นอะไรเป็นสัญญาต่างตอบแทนและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นฝ่ายใดจะต้องรับผิดก็จะปรากฏเนื้อหานะฮะโดยหลักตามที่ได้กล่าวให้นักศึกษาได้ทราบเมื่อสักครู่นี้นะครับนะฮะต่อไปนะครับเป็น3เรื่องสำคัญประการท้ายๆของหน่วยที่7นะครับนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องที่เมื่อเกิดสัญญาแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้จะเกิดขึ้นนะครับภายหลังจากที่เกิดสัญญาในเรื่องของมัดจำนะครับในเรื่องของเบี้ยปรับนะครับและในเรื่องของนะครับการเลิกสัญญานะครับนะมาประการแรกก่อนครับมัดจำนะฮะไหนเอาเงินมามัดจำไหมทีมัดจำมาหรือยังนะครับเราจะไปจ้างวงดนตรีนะครับรถแห่มางานบวชนาคนะครับเราเรียกว่าเป็นสัญญาจ้างอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับนะฮะก็นะครับเอาเงินมัดจำมานะ 50% ก่อน 30% ก่อนได้ไหมนะครับจะไปทำสัญญาตรงนี้เอามัดจำมาก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีการเรียกมัดจำแล้วมัดจำคืออะไรนะฮะมัดจำต้องผูกด้วยหนังยางนะครับหรือผูกด้วยได้อันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะมัดจำนะครับมัดจำในทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเราเนี่ยก็คือสิ่งของซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมอบให้กับคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งนะฮะในขณะทำสัญญาเพื่อเป็นการประกันนะประกันนะครับการปฏิบัติตามสัญญานะครับเพื่อเป็นการประกันนะครับการปฏิบัติตามสัญญานะครับเราเรียกตรงนี้ว่ามัดจำนะครับนะฮะซึ่งในมัดจำเนี่ยนะครับมัดจำเนี่ยถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นนะครับนะฮะกฎหมายได้กำหนดหลักการที่สำคัญอันเกี่ยวกับมัดจำโดยตรงเนี่ยไว้ดังนี้นะครับอย่างแรกก็คือนะครับนะฮะให้ส่งคืนหรือ

การเอาเป็นการใช้เงินบางส่วนนะฮะจัดเอาเป็นการใช้เงินบางส่วน 2. นะครับให้ริบนะฮะนะครับให้ริบนะครับริบเมื่อไหร่ริบก็คือถ้าฝ่ายผู้วางมัดจําละเลยไม่ชําระหนี้นะฝ่ายผู้วางมัดจําละเลยไม่ชําระหนี้หรือการชําระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการอันใดซึ่งฝ่ายนะครับฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบนะครับหรือถ้ามีการบอกเลิกสัญญาเพราะความผิดของฝ่ายนั้นนะครับนะฮะอันนี้ให้ริบนะครับอันนี้ให้ริบนะครับและประการต่อมาก็คือให้ส่งคืนครับนะฮะให้ส่งคืนนะฮะถ้าฝ่ายที่รับมัดจําละเลยไม่ชําระหนี้นะครับนะฮะหรือการชําระหนี้ตกเป็นวิสัยเพราะพฤติการอันฝ่ายหนึ่งนะครับซึ่งนะครับต้องฝ่ายที่รับมัดจำเนี่ยต้องรับผิดชอบนะริบกรณีที่ฝ่ายวางต้องรับผิดชอบแต่คืนเป็นกรณีที่ฝ่ายนะครับฝ่ายวางนะครับฝ่ายรับมัดจำเนี่ยนะครับฝ่ายรับมัดจำต้องรับผิดชอบนะครับนะฮะนี่คือมัดจำนะครับนะต่อมานะครับคําที่นะครับมาคู่กับมัดจำนะครับมาคู่กับมัดจำถามว่ามาตลอดเลยไหมก็จะมาตลอดนะครับนะขึ้นอยู่กับคู่สัญญานะครับว่านะครับจะใช้คํานี้หรือเปล่าจะเกิดคํานี้หรือเปล่าแน่นอนครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมักจะไม่อยากให้เกิดนะครับอีกฝั่งหนึ่งมักจะไม่อยากให้เกิดนะครับคำนี้นะครับซึ่งคำนี้ก็คือคำว่าเบี้ยปรับนะฮะเบี้ยปรับนะครับเบี้ยปรับคืออะไรนะครับนะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับนะฮะในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเราเนี่ยนะครับได้วางหลักนะครับที่เกี่ยวนะครับที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยปรับนะครับไว้ว่านะครับเบี้ยปรับก็คือข้อตกลงซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ให้สัญญาแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งว่าจะใช้เงินหรือทรัพย์สินนะครับจะใช้เงินนะครับหรือทรัพย์สินนะครับอย่างอื่นนะฮะอย่างอื่นเป็นเบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ถูกต้องครบถ้วนนะครับนะฮะนะฮะซึ่งความตกลงนะครับให้เบี้ยปรับแก่กันนั้นนะครับย่อมกระทําได้ทั้งที่กําหนดไว้ว่าเบี้ยปรับนั้นจะใช้เป็นจํานวนเงินหรือเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นซึ่งมิใช่เงินหรือไม่ใช่เงินก็ได้ฮะเป็นทั้งเงินแล้วไม่เป็นเงินก็ได้นะครับนะฮะและในกรณีที่คู่สัญญาตกลงในเรื่องเบี้ยเป็นจํานวนสูงนะฮะสูงมากเลยนะสูงเกินสมควรฮะนะครับนะองค์กรนะที่จะเข้ามานะครับลดเรื่องนี้ก็คือศาลครับศาลมีอำนาจที่จะลดเบี้ยปรับลงนะครับให้พอสมควรนะฮะโดยพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ประกอบนะครับนะฮะโดยพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ประกอบและในกรณีนะครับที่สำคัญก็คือในกรณีที่ลูกหนี้เขาอ้างว่าตนได้ชำระหนี้อันทำให้เจ้าหนี้รีบเบี้ยปรับไม่ได้ตามที่ตกลงกันไว้แล้วนั้นกฎหมายกำหนดนะครับนะกำหนดอะไรครับกำหนดภาระการพิสูจน์นะครับกฎหมายกำหนดให้ลูกหนี้มีหน้าที่จะต้องพิสูจน์ว่าตนได้ชำระหนี้ตามที่ตนกล่าวอ้างนั้นแล้วนะครับอันนี้คือในเรื่องของสาระสำคัญอันเป็นสาระฐะของเบี้ยปรับนะฮะต่อไปในกรณีของการเลิกสัญญานะครับนะฮะการเลิกสัญญานะฮะนะครับเมื่อไปด้วยกันไม่ได้ก็ต้องเลิกนะฮะซึ่งเลิกในเรื่องนี้นะครับเลิกในส่วนของสัญญานะฮะนะฮะไม่ใช่เลิกกันในแบบปับห้าซึ่งเป็นการหย่านะครับเลิกกันในตรงนี้นะครับนะฮะเนื้อหาสาระนะครับอันเป็นส่วนสำคัญนะครับก็จะอยู่ในส่วนของสิทธิการเลิกสัญญาวิธีการบอกเลิกสัญญาการระงับซึ่งสิทธิในการบอกเลิกสัญญาและผลของการเลิกสัญญาครับนะฮะโดยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนักศึกษาครับนะฮะคู่สัญญาเนี่ยเขาสามารถตกลงทำสัญญาให้สัญญานั้นระงับสิทธิ์นะหรือระงับสิทธิ์ที่หน้าที่เนี่ยนะซึ่งคุณสัญญามีต่อกันตามสัญญานะครับคู่สัญญามีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ในเมื่อมีข้อตกลงในสัญญานะครับนะให้คู่สัญญาใช้สิทธิ์นะครับนะฮะใช้สิทธิ์ได้นะครับซึ่งคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญานั้นได้ซึ่งโดยปกติจะเป็นกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติข้อตกลงนะครับไม่ปฏิบัตินะฮะตามข้อตกลงหรือปฏิบัติฝ่าฝืนข้อตกลงในสัญญาข้อใดข้อหนึ่งนะครับนะฮะไม่ปฏิบัตินะฮะและกฎหมายเนี่ยก็ให้สิทธิ์ด้วยนะครับให้สิทธิ์แก่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาได้นะฮะซึ่งมีสาระสำคัญในการบอกเลิกอยู่

2กรณีด้วยกันนะฮะกรณีแรกก็คือกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ชำระหนี้นะฮะโดยในการใช้สิทธิ์ดังกล่าวจะต้องบอกกล่าวโดยมีกำหนดระยะเวลาอันสมควรให้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ชำระหนี้ทำการชำระหนี้นั้นก่อนเว้นแต่ระยะเวลาที่กำหนดนะครับให้ไว้แล้วนั้นเป็นข้อสาระสำคัญนะครับส่วนกรณีหนึ่งก็คือเมื่อการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยคือไม่สามารถชำระหนี้กันได้แล้วเนี่ยนะครับไฟไหม้บ้านทั้งหมดในกรณีที่เป็นข้อสัญญาเกี่ยวกับบ้านไฟไหม้เรือทั้งหมดในกรณีที่เป็นสัญญาที่เกี่ยวกับเรือนะครับซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องไฟไหม้อย่างเดียวนะครับเหตุที่คือนะวัตถุนะครับได้หายไปแล้วเนี่ยคือพ้นวิสัยนะทำการชำระหนี้กันไม่ได้แล้วเนี่ยนั่นเองนะครับนะเพราะความผิดของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเขามีสิทธิ์ที่บอกเลิกสัญญากันได้นะหนึ่งนะผิดสัญญานะครับสองพ้นวิสัยครับก็สามารถที่จะดำเนินการใช้สิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญากันได้แล้วนะครับกันได้เลยไม่ใช่ได้แล้วธรรมดาได้เลยนะครับนะฮะต่อมาครับนะฮะการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาต้องกระทำต่อคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งตนประสงค์จะเลิกสัญญาและเมื่อได้แสดงเจตนาเลิกสัญญาแล้วจะกลับใจฮะไม่เอาแล้วไม่เลิกเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะฮะซึ่งในกรณีนะครับที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายนะครับประกอบด้วยบุคคลหลายคนนะฮะสัญญานี้ต้อง2ฝ่ายขึ้นถ้ามีหลายคนหลายฝ่ายเป็นคู่สัญญานะครับนะการใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาหรือถูกบอกเลิกสัญญาจะต้องกระทำโดยบุคคลทั้งหลายเหล่าหรือกระทำต่อบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นแล้วแต่กรณีกระทำโดยหรือกระทำต่อนะครับคนทั้งหลายเหล่านั้นด้วยนะครับถ้ามีหลายคนนะครับนะซึ่งก็แล้วแต่กรณีนะครับทีนี้ความระงับสิ้นไปนะครับความระงับสิ้นไปนะครับของการเลิกสัญญาซึ่งสิทธิของคู่สัญญาในการบอกเลิกสัญญาเนี่ยกฎหมายเขาบอกว่าต้องระงับสิ้นไปนะครับเมื่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้บอกกล่าวให้ผู้มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาใช้สิทธินั้นเสียภายในระยะเวลาอันสมควรนะครับแต่ผู้มีสิทธิ์เลิกสัญญามิได้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวและสิทธิของคู่สัญญาในการบอกเลิกสัญญาย่อมระงับสิ้นไปเมื่อผู้มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ทำให้วัตถุแห่งสัญญาบุบสลายไปในส่วนที่เป็นสำคัญนะฮะหรือทำให้การคืนทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งสัญญากลายเป็นพ้นวิสัยเนี่ยนะครับก็ทำให้สิทธินะครับของคู่สัญญาในการบอกเลิกสัญญานั้นระงับสิ้นไปและเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้วก็ย่อมมีผลในทางกฎหมายก็คือทำให้คู่สัญญากลับคืนสู่ฐานะเดิมคือมีผลย้อนหลังไปในเวลาที่มีการทำสัญญากันนั่นเองครับครับนี่ก็คือเนื้อความเนื้อหาสาระนะครับของหน่วยที่7นะครับนะฮะหน่วยที่7ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนะครับครับนักศึกษาครับต่อไปจะเป็นแนวคำถามคำตอบนะครับในหน่วยที่7ผลแห่งสัญญามัดจำเบี้ยปรับและการเลิกสัญญานะครับนะฮะข้อแรกครับนะฮะข้อที่1ในเอ่ยนะครับนะฮะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับหลักกฎหมายที่เป็นสากล นะครับในมุมของประเทศภาคพื้นยุโรปนะครับโดยถามว่าข้อใดคือหลักกฎหมายสำคัญประการหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในหลักกฎหมายแพ่งของสาธารณรัฐฝรั่งเศสหรือของประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะครับนะฮะข้อกอไก่ครับสัญญามีผลระหว่างคู่สัญญาเท่านะครับและสัญญาเท่านั้นนะครับและสัญญาอาจส่งผลไปยังบุคคลภายนอกนะครับนะฮะข้อขอไข่ครับสัญญามีผลระหว่างคู่สัญญาและมีผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับข้อควายนะครับขอควายสัญญาย่อมมีผลตามความประสงค์ของคู่สัญญานะครับข้องูสัญญามีผลระหว่างคู่สัญญาเท่านั้นนะครับสัญญาย่อมไม่ก่อความเสียหายแก่บุคคลภายนอกนะฮะแต่อาจให้ผลดีแก่บุคคลภายนอกนะฮะแล้วข้อจอจานครับสัญญาอาจมีข้อกำหนดนอกเหนือความประสงค์ของคู่สัญญาได้นะฝรั่งเศสเขาพูดอย่างนี้ครับว่าสัญญามีผลระหว่างคู่สัญญาเท่านั้นนะครับสัญญามีผลระหว่างคู่สัญญาเท่านั้นนะครับสัญญาย่อมไม่ก่อความเสียหายแก่บุคคลภายนอกและอาจให้ผลดีแก่บุคคลภายนอกอันนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งของเราด้วยนะครับข้อต่อมาครับข้อ2นะครับข้อใดคือกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ผู้รับมัดจำต้องส่งผู้รับมัดจำนะขอไปผู้รับมัดจำนะฮะต้องส่งคืนมัดจำนะฮะเมื่อใดละนะครับนะฮะก็ไก่ฝ่ายที่วางมัดจำได้ปฏิบัติการชำระหนี้บางส่วนนะครับขอไข่ฝ่ายที่วางมัดจำได้ปฏิบัติการปฏิบัติชำระหนี้ของตนอย่างถูกต้องนะฮะข้อควายฝ่ายที่วางมัดจำนะครับได้กระทำการตามสัญญาบางส่วน
อ๋อฝ่ายที่วางมัดจําได้ดําเนินการตามข้อสัญญาครบถ้วนและจอจานฝ่ายที่วางมัดจํานั้นได้บอกกล่าวเจ้าหนี้เพื่อทราบแล้วนะฮะตรงนี้สําคัญครับเมื่อฝ่ายที่วางมัดจํานั้นได้ปฏิบัติการชําระหนี้ของตนอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วนะครับนะชําระหนี้ครบถ้วนนะครับถูกต้องแล้วนะครับนะงองูนั้นปฏิบัติตามข้อสัญญานะครับอาจจะยังไม่ถูก100%เหมือนกับขอไข่ซึ่งขอไข่เนี่ยนะครับถูก100%จึงเป็นข้อเฉลยที่ถูกต้องนั่นเอง

แต่ไม่ถูกต้องครบถ้วนว่าอย่างไรนะครับค่าปรับไหมไม่ใช่นะสินไหมทดแทนหรือเปล่าไม่ถูกนะฮะค่าผิดสัญญายังไม่ใช่นะครับเบี้ยปรับอ๋อเหมือนกับที่ฟังมาเมื่อครู่อ่ะลองเดากาข้อนี้ก่อนจะใช้เดาก็จะเป็นข้อความเชิงลบลองทายฮะทายเบี้ยปรับนะฮะหลายคนนะครับที่ฟังอยู่นะขีดเบี้ยปรับโดยลืมไปว่าจอจานก็ยังอยู่ซึ่งบอกว่าดอกเบี้ยถูกไหมไม่ถูกครับเบี้ยปรับที่กากันเยอะๆนั้นถูกต้องแล้วครับนะฮะและในข้อ4ครับข้อใดคือผลของกฎหมายในกรณีทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งสัญญานั้นบุบสลายในส่วนสําคัญเพราะการกระทําเพราะความผิดของบุคคลผู้มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาครับเมื่อครูเพิ่งพูดไปนะครับข้อไก่ใช่ไหมสัญญาเลิกสัญญานั้นสะดุดหยุดอยู่สะดุดหยุดลงเป็นโมฆะเป็นโมฆะไหมไม่มีไม่เกี่ยวนะครับนะฮะที่เกี่ยวคือสัญญาเลิกนะฮะสิทธิเลิกสัญญานั้นเป็นอันระงับสิ้นไปนั่นเองครับครับนักศึกษาครับนี่ก็คือแนวคําถามและคําตอบของหน่วยที่7นะครับในเรื่องของผลแห่งสัญญานะครับซึ่งผลแห่งสัญญานี้มีความสําคัญมากโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นสัญญาต่างตอบแทนนะซึ่งขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับสัญญาต่างตอบแทนนะครับอยู่ในมาตรา369แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะฮะเป็นสัญญาที่นะครับนะฮะคู่สัญญาทั้ง2ฝ่ายต่างมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติการนะครับปฏิบัติการชําระหนี้ต่อกันนะครับนะอย่าลืมครับถ้าคิดอะไรไม่ออกจําอะไรที่เอ๊มันมีลักษณะอย่างไรนะสัญญาต่างตอบแทนนะก็คิดถึงนะครับสำนวนไทยที่บอกหมูไปไก่มานะครับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหมูจะไปไก่จะมาเนี่ยนะครับต้องดูก่อนว่านะครับหนี้ของอีกฝ่ายนั้นถึงกําหนดหรือยังนะครับถึงกําหนดหรือยังนี่สําคัญนะครับและในเรื่องของสัญญาต่างตอบแทนก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือภัยพิบัติฮะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับนะฮะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในทรัพย์ที่เป็นทรัพย์เฉพาะสิทธิ์หรือทรัพย์ที่ยังเป็นทรัพย์ยังไม่ได้เป็นทรัพย์เฉพาะสิทธิ์เนี่ยฝ่ายใดมีหน้าที่ต้องรับผิดนะครับนะพับนะกฎหมายจะใช้คําว่าพับนะฮะพอพานแม่นากาศบอลใบไม้ที่เหมือนกับพับผ้าเนี่ยนะฮะพับก็คือบาปเคราะห์นะครับสมัยผมเรียนเนี่ยท่านอาจารย์บอกโอ้โหไม่ใช่บาปเคราะห์อย่างเดียวนะครับคือความโชคร้ายนะฮะตกเป็นพับกับฝ่ายใดความโชคร้ายก็จะอยู่อีกฝ่ายนั้นนะแต่ก็ต้องดูพฤติการนะครับนะฮะเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งหรือยังความผิดเป็นของใครฝ่ายลูกหนี้หรือฝ่ายเจ้าหนี้นะครับตรงนี้นะครับก็ต้องเอามาวินิจฉัยในเรื่องของผลแห่งสัญญาด้วยนะครับผลแห่งสัญญาด้วยนะครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าการเกิดขึ้นของสัญญาที่พวกเราท่องกันจนขึ้นใจว่าสัญญาคือนะครับคำเสนอและคำสนองถูกต้องตรงกันนะฮะหรือสอดคล้องต้องกันประมาณนี้นั่นเองนะครับนะครับและใน3ประการสุดท้ายนะครับที่ได้ถามไปในข้อคําถามคําตอบเมื่อคู่ก็ในเรื่องของเบี้ยมัดจําเบี้ยปรับและการเลิกสัญญาครับนะฮะนะครับนะในขณะทําสัญญาเราวางเงินนะฮะวางเงินกันไว้นะครับเรียกว่าอย่างง่ายๆคือมัดจำนะครับนะฮะมัดจำนะซึ่งก็สามารถให้ริบนะฮะให้คืนในกรณีต่างๆตามที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้นและอีกอย่างหนึ่งคือเบี้ยปรับฮะเบี้ยปรับเมื่อไม่ปฏิบัติการตามสัญญานะครับเมื่อไม่ปฏิบัติการตามสัญญาหรือเกิดความรับผิดที่เกิดขึ้นจากฝ่ายที่ให้สัญญาไว้เนี่ยเราก็อาจกําหนดเบี้ยปรับระหว่างกันนะครับระหว่างคู่สัญญาไว้ได้ครับนะฮะนะฮะนะครับเบี้ยปรับนะอย่างตัวอย่างที่อาจารย์ยกใช่ไหมฮะไปเช่ารถแห่หมอลำซิ่งนะหรืออะไรก็ต่อมีอะไรเนี่ยนะครับนะถ้านะเบื้องต้นเลยเนี่ยนะครับนะก็ต้องเรียกมัดจำไว้ก่อนว่านี่นะนะครับเผื่อวันนั้นคุณไม่ปฏิบัติตามสัญญาเนี่ยผมก็นะครับนะรีบมัดจำนะนะครับแล้วก็อาจจะมีอะไรฮะเบี้ยปรับถ้ากรณีมีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามสัญญานะครับนะครับตามที่กล่าวมาในเบื้องต้นนะครับและที่สําคัญครับนะครับนะฮะกฎหมายเนี่ยให้สิทธิ์ครับให้สิทธิ์ในการที่คู่กรณีแต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับจะเลิกสัญญานะครับต่อกันได้นะครับนะเลิกแล้วต่อกันไม่ใช่นะครับเลิกคือยุติหรือสิ้นสุดนะครับนะฮะความสัมพันธ์ตามสัญญาได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่อาจารย์ได้นะฮะบรรยายให้กับนักศึกษาได้รับทราบในเบื้องต้นนั่นเองนะครับ

จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิต

0: การได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
3: คร
2: ับท่านผู้มาพอดี
4: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: ใหญ่โฟสองขอก่อนเลยนะรถเพิ่งไม่มีที่จอดท่านรีบ
7: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
6: ขอก่อนเถอะหัวฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
8: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเราม
9: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีนักศึกษานะครับวันนี้ผมก็จะมาบรรยายในหน่วยที่7นะครับของคำบรรยายกฎหมายอาญาภาคทั่วไปนะครับซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแต่ก่อนที่จะเริ่มเนื้อหาเนี่ยนะครับผมขออนุญาตอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจโครงสร้างนิดนึงนะครับเพราะว่าความผิดโดยทั่วๆไปเนี่ยจะมีการกระทำที่เป็นการกระทำแล้วเป็นความผิดนะครับด้วยการกระทำโดยเฉพาะของการกระทำของตัวการแต่จะมีกรณีบางอันจะเป็นกรณีผู้สนับสนุนนึกออกไหมครับหรือเป็นกรณีการกระทำบางอย่างเนี่ยยังไม่ถึงการกระทำที่เป็นความผิดฐานพยายามเนี่ยจะมีกฎหมายที่กำหนดโทษไว้การสนับสนุนมีการกำหนดโทษไว้แล้วก็โทษจะไม่เท่ากับตัวการรวมถึงกรณีของการตัดเตรียมโดยปกติแล้วการกระทำความผิดอาญาเนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่ได้กำหนดโทษสำหรับกรณีของการตัดเตรียมไว้เว้นแต่การกระทำความผิดบางเรื่องตัวอย่างเช่นการวางเพลิงเผาทรัพย์ถึงการกระทำไม่จำเป็นต้องใกล้เคียงกับผลสำเร็จจึงถือเป็นการกระทำฐานพยายามแค่ตัดเตรียมเช่นคุณเตรียมซื้อน้ำมันไว้ที่บ้านเรียบร้อยแล้วมีพฤติกรรมในลักษณะของการจะไปวางเพลิงเผาทรัพย์อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ความผิดฐานตัดเตรียมการได้แต่คอนเซ็ปที่ผมอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยมันจะแตกต่างกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในส่วนของความผิดฐานความมั่นคงมีพาร์ทที่เหมือนกันก็คือเรื่องของการตัดเตรียมความผิดฐานเกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยเป็นความผิดฐานตัดเตรียมการก็ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายแล้วเพราะฉะนั้นประเด็นที่ผมจะเสนอในหัวข้อในหน่วยนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระสำคัญอยู่ประมาณสัก5เรื่องใหญ่ๆเรื่องที่1จะเป็นเรื่องของความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีราชทายาทผู้แทนพระองค์นะครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหมิ่นพระบรมเดชานุภาพบางมีการลอบปล้นพระชนม์มันก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่2จะเป็นการพูดถึงเรื่องของความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรนะก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในประเทศกับอันที่2บางทีคนของเราเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศแล้วเป็นความมั่นคงนะครับของรัฐนะภายนอกราชอาณาจักรซึ่งมันอาจจะเป็นกรณีของการให้ข้อมูลสื่อสารไปต่างประเทศหรืออยู่ต่างประเทศให้ข้อมูลลับมาโจมตีคนภายในประเทศหรือไปร่วมกับต่างประเทศมารบกับคนภายในประเทศเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มที่3นี่แหละนะครับอันถัดมาเรื่องของความผิดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศรวมถึงอันสุดท้ายที่เป็นหัวข้อที่น่าจะเป็นการพูดกันทั่วโลกเยอะมากก็คือเรื่องของ terrorism หรือการก่อการร้ายนะครับที่นี่จะเป็นเนื้อหาหลักๆที่เราจะคุยกันพาร์ทแรกขออนุญาตไปที่เรื่องของความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีราชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะครับพาร์ทแรกแน่นอนน่าจะเป็นเรื่องที่หนักที่สุดก็คือรอบปงก็คือการปลงพระชนพระมหากษัตริย์นะครับการที่จะปลงพระชนพระมหากษัตริย์นะครับเนี่ยถ้าเป็นระวังโทษแน่นอนสูงสุดของโทษประหารชีวิตนะครับก็จะเป็นโทษที่กำหนดและอย่างที่ผมนำเรียนไปตอนต้นเนาะการกระทำโดยปกติตัวการกับความผิดสำเร็จกับพยายามเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราจะกำหนดในฐานกฎหมายอาญาไม่เท่ากันแต่

ในมาตรานี้เนี่ยมาตรา107บอกเลยว่าผู้ใดพยายามกระทำความผิดเช่นว่านั้นก็ต้องรับโทษเช่นเดียวกันหรือเป็นกรณีผู้ใดนะเห็นไหมในวรรคสองบอกว่าผู้ใดมีการตระเตรียมการเพื่อปรงพระชนพระมหากษัตริย์หรือรู้ว่าจะมีการปรงพระชนนะครับแล้วก็เป็นการช่วยปกปิดไว้ก็มีโทษจำคุกระหว่างโทษจำคุกตลอดชีวิตนะครับอันนี้เป็นข้อกำหนดอย่างที่ผมนำเรียนไปแล้วว่ามันจะแตกต่างจากแนวคอนเซ็ปต์ของการกระทำความผิดอาญาทั่วไปถัดมากรณีการกระทำใดเป็นการตระเตรียมเพื่อปรองพระชนมหากษัตริย์นะครับเช่นตัวอย่างการตระเตรียมเนี่ยเราจะถือว่าอะไรบ้างล่ะที่เป็นการตระเตรียมอย่างตัวอย่างแรกที่ผมยกไปเรื่องการวางเพลิงเผาทรัพย์เพื่อคุณไปซื้อน้ำมันเตรียมไว้อย่างนี้ก็เป็นนะอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นกรณีการซื้อปืนมาเตรียมไว้เพื่อปรองพระชนแม้จะยังไม่ได้ลงมือกระทำความผิดเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเป็นกรณีผมยกตัวอย่างว่าผมมีแผนจะฆ่าในดำนะแล้วปรากฏว่าผมซื้อปืนมาเก็บไว้ที่บ้านแต่ผมยังไม่ไปเลยการกระทำความผิดฐานพยายามฆ่าโดยส่วนใหญ่จะต้องเล็งเหมือนกับเล็งปืนไปที่ในดำละยังไม่ทันเหนียวไกลนี่ถือว่าเป็นการใกล้เคียงกับผลสำเร็จแต่การกระทำความผิดนี้มีเมื่อการกระทำความผิดฐานตระเตรียมมีความผิดดังนั้นเมื่อไปซื้อปืนมาแล้วสามารถมีพยานหลักฐานในการพิสูจน์ว่าวางแผนเพื่อจะไปปรงพระชนพระมหากษัตริย์อันนี้ก็ถือว่าครบองค์ประกอบแล้วก็ผิดสามารถเอาผิดได้ตั้งแต่ชั้นตระเตรียมการอันนี้จะต่างจากโครงสร้างอาญาปกติถัดมาเรื่องการกระทำนะถ้าเป็นการพยายามปรงพระชนนะครับก็จะคำถามคือเปลี่ยนบอกว่าพยายามจะปรงพระชนแม้จะมีการกระทำยับยั้งกับใจเสียเองไม่ได้กระทำให้ไปตลอดหรือกลับใจนะครับเข้าแก้ไขเพื่อไม่บรรลุผลเมื่อมันไม่ใช่ความผิดฐานอาญาปกติเราจึงไม่นำบทบัญญัติในมาตรายกเว้นโทษในมาตรา82กรณีความพยายามยับยั้งกับใจเข้ามาใช้นะครับนำมาตรา82มาใช้กับบทบัญญัติในมาตรา107นี้ไม่ได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นหัวใจสำคัญซึ่งนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงพยายามปูพื้นในความแตกต่างของความผิดอาญาปกติกับความผิดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงถัดมาถ้าเป็นกรณีของการตระเตรียมเพื่อปรงพระชนนี่นะครับสิ่งที่สำคัญไม่ได้หมายถึงทุกกรณีต้องผิดผมยกตัวอย่างเช่นเพื่อนบอกให้เอ้ยไปซื้อน้ำมันหรือเพื่อนบอกว่าเอ้ยปืนสวยดีขอยืมหน่อยเดี๋ยวจะไปโชว์ที่บ้านผมไม่มีความรู้เลยว่าเพื่อนจะมีแพลนหรือแผนที่จะไปทำอะไรดังนั้นการกระทำใดๆที่เป็นการทำหรือช่วยในการตัดเตรียมเช่นสมมติจะมีการไปวางเพลิงพระบรมมหาราชวังแล้วบอกว่าเอ้ยฝากซื้อน้ำมันในนี้มาหน่อยผมไม่รู้ว่าเพื่อนจะเอาไปทำอะไรแล้วก็หรือเพื่อนอาจจะบอกหรือเป็นการหลอกเราการกระทำสาระสำคัญองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ยังจำเป็นจะต้องมีอยู่ในกฎหมายคือผู้กระทำต้องมีแมนเชียหรือเจตนาชั่วดังนั้นถ้าผู้กระทำไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำเป็นขั้นตอนของการตระเตรียมในการปรงพระชนพระมหากษัตริย์ก็ไม่เข้าถือว่าไม่มีเจตนาจึงไม่เป็นความผิดตามมาตรา107นะครับต่อมารู้ว่าผู้ปรงพระชนนะครับเป็นคนทำนะครับและช่วยปกปิดไว้อันนี้แน่นอนว่ามีความผิดนะครับถือว่าเป็นการช่วยปกปิดก็รับโทษเช่นเดียวกันนะครับถัดมาผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนให้มีการกระทำผมบอกไปแล้วเนาะว่ารับสนับสนุนธรรมดาแล้วรับโทษไม่เท่าตัวการเว้นแต่ในกรณีที่สนับสนุนแล้วเข้าไปในวันอยู่ในวันเกิดเหตุนะครับหรือเข้าไปในการเกิดเหตุแล้วแบ่งหน้าที่กระทำอันนั้นจะเปลี่ยนเป็นตัวการทันทีแต่อันนี้ถ้าเป็นแค่ผู้สนับสนุนไม่ต้องเข้าไปร่วมเป็นตัวการแต่ปกติเนี่ยผู้สนับสนุนจะรับโทษ2ใน3ถูกไหมครับแต่ผู้สนับสนุนตามมาตรา107เนี่ยรับโทษเท่ากันกับตัวการนะอันนี้ก็เป็นอีก1ข้อแตกต่างจากอาญาที่เป็นความผิดปกติทั่วไปอันที่2เมื่อกี้เราปรงพระชนอันนี้เป็นประทุษร้ายต่อพระองค์หรือก็มีการกระทำที่กระทบต่อเสรีภาพนะครับผู้ใดกระทำเป็นการประทุษร้ายต่อตัวพระมหากษัตริย์นะครับก็มีโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตถ้าท่านจำได้จะเคยมีการสมัยก่อนจะมีการจับตัวรัชกาลที่7ไปอยู่ที่พระที่นั่งอัตสมาคมอย่างเงี้ยกฎหมายการกระทำลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อบทบัญญัติในมาตรา108เพราะถือว่ากระทบต่อเสรีภาพของประมุขนะครับถัดมาเรื่องของการประทุษร้ายต่อพระองค์หรือเสรีภาพเนี่ยนะถ้าการกระทำนั้นเป็นลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ประชาชนก็ต้องระวังโทษประหารชีวิตนั่นนะครับนะหรือในกรณีผู้ใดที่กระทำการเป็นการตระเตรียมที่ผมบอกนะตระเตรียมธรรมดาไม่ผิดแต่ถ้าเรื่องความมั่นคงเนี่ยนะครับตระเตรียมก็ถือว่าเป็นความผิดและมีโทษจำคุกอย่างนี้เป็นต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่16ปีถึง20ปีนะครับทีนี้ความยากจะมาอยู่ตรงจุดนี้แล้วก็เป็นคดีที่มีปัญหาผมว่าน่าจะเยอะที่สุดเคสแรกๆในเรื่องว่าปรงพระชนหรือกระทบเสรีภาพเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะมีการพูดกันถึงสมัยในช่วงก่อนสมัยรัชกาลที่9นะครับแต่ว่าในความผิดช่วงหลังๆที่มีเยอะก็จะมีการพูดถึงมาตรา112เยอะนะครับเรื่องหมิ่นประมาทดูหมิ่นการแสดงความอาฆาตมาร้ายท่านอยากผมอยากให้ท่านดูให้ดีนะว่าในบทบัญญัติมาตราเนี้ยมีทั้ง3เรื่องซึ่ง3เรื่องในองค์ประกอบไม่เหมือนกันการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทท่านจะดูว่าจริงๆในหมิ่นประมาทเนี่ยอยู่ในมาตรา326องค์ประกอบหมิ่นประมาทกับดูหมิ่นต่างกันไหมต่างกันแต่ชาวบ้านมักจะเข้าใจ

ว่าเอ้ยคุณมาด่าผมก็แสดงว่าคุณกําลังหมิ่นประมาทผมจริงๆในฐานะเมื่อท่านเป็นนักกฎหมายท่านต้องทราบว่าการมาด่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งกันต่อหน้าซึ่งหน้าลักษณะแบบนี้นะครับหรือจริงๆเป็นการดูหมิ่นกันเฉยๆหมิ่นประมาทจะต้องมีบุคคล3คนผมหมิ่นประมาทก็คือผมใส่ความในกอต่อในขอคือใส่ความเรื่องในกอให้ในขอฟังอย่างนี้คือในขอรับรู้เรื่องที่ทําให้ในขออาจจะเกลียดดูหมิ่นเกลียดชังในกอแบบนี้ถึงจะเป็นหมิ่นประมาทเพียงแต่การกระทํานี้นะครับในมาตรา326เราถือว่าเป็นการกระทําผิดเหมือนกันเพียงแต่ถ้าเป็นกับประชาชนก็โทษแบบนึงในกรณีที่เป็นกับประชาชนแต่ว่ากระทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นกระจายให้บุคคลทั่วไปสามารถรับรู้ได้เป็นหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามมาตรา328ก็รับโทษหนักขึ้นแต่อันนี้ด้วยสถานะของผู้ถูกกระทําเป็นพระมหากษัตริย์นะครับเป็นพระราชินีเป็นรัชทายาทหรือผู้สําเร็จราชการแทนเนี่ยดังนั้นก็จะมีการกําหนดโทษที่สูงขึ้นก็มีโทษจําคุกตั้งแต่3ถึง15ปีทีนี้มาดูกันนิดนึงนะครับว่าองค์ประกอบอะไรจะถือว่าเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทอะไรจะถือว่าเป็นดูหมิ่นอะไรจะถือว่าเป็นการแสดงความอาฆาตมาตร้ายซึ่งทั้งหมดอยู่ในมาตรานี้และรับโทษตามสิ่งที่ผมเพิ่งนําเรียนไปเมื่อสักครู่นะหมิ่นประมาทคือการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้นั้นเสียชื่อเสียงนะครับถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังก็อยู่ในมาตราที่ผมบอกแต่มาตรานี้นะครับเป็นการใส่ความตามมาตรานี้จะต้องเป็นต่อพระมหากษัตริย์พระราชินีอย่างที่บอกนะครับแล้วก็มีสถานะพิเศษที่ไม่ใช่สถานะของคนทั่วไปจุดที่สําคัญอยู่ตรงนี้ครับที่ผมเป็นทําสีแดงไว้นะคือโดยหลักแล้วถ้าเป็นการมาตรา326เนี่ยมันจะมีบทบัญญัติก็คือหมิ่นประมาททั่วไปเนี่ยมันจะมีบทบัญญัติในมาตรา329ที่เป็นเหตุในการยกเว้นให้พ้นผิดไปได้ตัวอย่างเช่นเป็นการติชมตามความชอบธรรมนะครับเป็นการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมตัวอย่างเช่นกรณีของประชุมอบต.แล้วมีเจ้าสมาชิกอบต.คนนึงบอกว่าเอ้ยนายกอบต.คุณถ้าไปรับเงินมาคุณเอาเงินไปคืนก็เถอะไม่อยากให้อบต.เสียชื่อเสียงทั้งหมดอันนี้มีคำพิพากษาฎีกาเขียนชัดเจนกรณีการกระทำดังกล่าวเป็นลักษณะพูดแล้วเหมือนคนที่นายกจะรู้สึกว่าเอ้ยกำลังถูกทำให้ดูหมิ่นเกลียดชังหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เป็นการแสดงความเห็นในที่ประชุมเป็นข้อยกเว้นนะครับในตามมาตรา329แต่การนำบทบัญญัติผมต้องใช้ว่านำมาตรา329ที่เป็นข้อยกเว้นทำเพื่อให้พ้นผิดเนี่ยมันใช้ประกอบกับมาตรา326และ328เท่านั้นมาตรา329ท่านจะอ้างว่าเป็นกรณีของการแสดงความเห็นติชอบติชมตามทำนองของทำความชอบธรรมท่านใช้329มาเป็นเหตุในการทำให้พ้นผิดจากการกระทำในมาตรา112ไม่ได้นะครับต่อมาเรื่องของการดูหมิ่นอันนี้องค์ประกอบต่างกันละเมื่อกี้ต้องมี3คนผมดูหมิ่นใส่ความบุคคลหนึ่งให้กับอีกบุคคลหนึ่งฟังอย่างนั้นเป็นหมิ่นประมาทแต่ถ้าดูหมิ่นไม่ใช่หมิ่นประมาทแต่เป็นการกระทำโดยการสบประมาทดูถูกเกียดหยามจะทำด้วยวาจาหยาบคายแสดงกริยาเช่นที่ตัวอย่างที่ผมเขียนไว้เนี่ยนะครับก็คือเช่นผมน้ำลายรถนะครับทั้งนี้เป็นการกระทำดูหมิ่นไม่จำเป็นต้องเป็นการกระทำซึ่งหน้าเป็นการกระทำโดยการโฆษณาแม้เป็นการกระทำลับหลังก็เป็นการดูหมิ่นได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เพราะว่ามันจะต่างกับผมยกตัวอย่างย้อนกลับไปนิดหนึ่งกรณีที่เป็นดูหมิ่นมันจะมีคำว่าดูหมิ่นซึ่งหน้านั้นเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดในเรื่องดูหมิ่นในประมวลกฎหมายอาญาที่ไม่ใช่ส่วนของความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงในพาร์ทนี้เพราะฉะนั้นกรณีของการดูหมิ่นนี้ไม่ได้เขียนไว้ว่าดูหมิ่นซึ่งหน้าเพราะฉะนั้นกระทำลับหลังได้นะหรือการกระทำกับบุคคลด้วยคำสามัญแต่ว่ามีพฤติกรรมในลักษณะของการกระทำเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามสบประมาทนะครับแล้วก็เป็นการกระทำต่อบุคคลที่สามนะครับดูหมิ่นแม้ว่าจะมีการกล่าวดูหมิ่นต่อบุคคลที่3ก็ไม่อาจจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทได้เพราะว่าเป็นการดูหมิ่นไม่ใช่การใส่ความในลักษณะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอยากให้นักศึกษาดูให้ดีว่าองค์ประกอบของดูหมิ่นกับหมิ่นประมาทมันไม่เหมือนกันอีกคำถ้อยคำหนึ่งที่อยู่ในมาตรา112คือเรื่องของการแสดงความอาฆาตมาตร้ายนะเป็นการขู่เข็นว่าจะทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายทรัพย์สินนะครับและผู้ที่ถูกขู่เข็นจะต้องเป็นกรณีเขาเรียกว่าและต้องเป็นการขู่เข็นที่ตนไม่มีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งธรรมดาโดยหลักการขู่เข็นโดยปกติก็ไม่ค่อยมีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะอ้างอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้นอกจากนี้นะครับเรื่องความผิดต่อพระราชินีรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนเนี่ยถ้าเป็นกรณีของการปลงพระชนนะครับก็จะมีการกำหนดโทษมีต้องระวังโทษจำคุกประหารชีวิตนะครับแล้วก็ความพยายามก็อย่างที่นำเรียนไปแล้วว่าต้องระวังโทษเช่นเดียวกันไม่ใช่เป็นกรณีความผิดฐานพยายามคือ2ใน3ถ้าเป็นกรณีการกระทำเนี่ยนะครับถ้าเป็นลักษณะของการตัดเตรียมนะครับการกระทำดังกล่าวมีความจำโทษจำคุกตั้งแต่12ถึง20ปีนะครับทีนี้ถัดมานะครับเป็นเรื่องของการกระทำความผิดต่อความมั่นคงที่เป็นภายในราชอาณาจักรนะครับความผิดต่อความมั่นคงเนี่ยจะมีความผิดฐานที่เป็นกบฏนะครับมีการยุยง

หารหรือตำรวจให้หนีราชการครับการกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนเพื่อให้ล่วงละเมิดทำกฎหมายนะครับการยุยงเพื่อจัดให้มีการหยุดงานหรือปิดงานหรือไม่ยอมขายไม่ยอมค้าขายนะครับแล้วก็มีการกระทำต่อธงหรือเครื่องหมายแห่งรัฐผมขออนุญาตยกตัวอย่างทีละพาร์ทครับการกระทำไม่เป็นการกบฏนะผมยกตัวอย่างประเทศไทยน่าจะเราได้ยินประเด็นปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องกบฏแบ่งแยกดินแดนเพราะฉะนั้นถ้าพฤติกรรมนะครับในดังในคดีถ้าใครได้ติดตามจะมีเรื่องกรณีของการมีใบปลิวมีการปลุกระดมเพื่อให้คนมีการเป็นกบฏต่อบุคคลที่รัฐส่งเข้ามาเป็นผู้ปกครองในท้องถิ่นการกระทำลักษณะแบบนี้ถือเป็นการกระทำความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรมีความผิดนะครับหรือตัวอย่างเช่นกรณีของการยุยงทหารหรือตำรวจให้หนีราชการเราอาจจะไม่ค่อยเห็นเรื่องนี้ในคดีพวกนี้ในปัจจุบันนี้สักเท่าไหร่ผมขออนุญาตเอาคำพิพากษาฎีกาเก่าๆนะประมาณปีสัก246ต้นๆนะถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ246 263ประมาณนั้นนะครับก็จะมีกรณีอันนี้น่าจะเป็นเคสที่เกิดที่ภาคเหนือนะครับก็ในจังหวัดน่านบอกว่าเอ้ยเนี่ยขับไปสมัยก่อนเขาใช้คำว่ายานหอนะเขายังไม่ใช้คำว่าเครื่องบินไปเป็นทหารถูกเกณฑ์ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องไปขึ้นยานหอเนี่ยมันจะตกลงมาตายกันเป็นพันเลยการให้ข้อมูลในการยุยงส่งเสริมทำให้สุดท้ายแล้วเขาหนีการเกณฑ์ทหารก็เป็นความผิดต่อความมั่นคงในราชอาณาจักรเช่นกันซึ่งเคยเกิดขึ้นและมีคำพิพากษาฎีกาแล้วนะหรือการกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนเพื่อให้ล่วงละเมิดต่อกฎหมายมีปลุกระดมผมยกตัวอย่างและมีคำพิพากษาไปแล้วนะซึ่งเอามาพูดในทางวิชาการได้ตัวอย่างเช่นลุกขึ้นมาเลยไปเอาน้ำมันมาเผาเมืองกันลักษณะแบบนี้เป็นกรณีของการทำให้ปรากฏแก่ประชาชนบอกว่าให้ประชาชนเผาเมืองการกระทำดังกล่าวแน่นอนเป็นการกระทำความผิดเผาสถานที่ราชการเช่นเผาสารกลางจังหวัดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับในภาคอีสานบางจังหวัดนะครับการกระทำลักษณะดังกล่าวแน่นอนว่าเผาก็คือเป็นการทำให้สถานที่ราชการได้รับความเสียหายนะครับหรือเป็นการละเมิดการกระทำหรือเป็นการดำเนินการเพื่อให้ขัดยกตัวอย่างแต่ก่อนไม่มีพรบเกี่ยวข้องกับการชุมนุมในที่สาธารณะปัจจุบันมีแล้วดังนั้นการทำให้ปรากฏแก่ประชาชนเพื่อให้ล่วงละเมิดทำกฎหมายผู้ที่เป็นคนก่อท่านจะเห็นได้ว่าคำพิพากษาปัจจุบันผู้กระทำความผิดในลักษณะโครงสร้างแบบนี้มีคำพิพากษาจำคุกทั้งนั้นนะครับถัดมานะครับเป็นกรณีของการยุยงนะครับหรือจัดให้เกิดการหยุดงานหรือปิดงานมีกรณีหลายอันนะครับที่เป็นกรณีกดดันเพราะว่าองค์ประกอบในเรื่องของการกดดันรัฐบาลให้ดำเนินการตามนโยบายตัวอย่างเช่นพาร์ทที่กำลังเห็นอยู่เช่นมีกรณีน้ำมันที่ราคาสูงขึ้นอาจจะเกิดผลกระทบทั้งเศรษฐกิจในยุคโควิดอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนนะครับแล้วปรากฏว่ามันมีการปรับค่าน้ำมันมีการพูดทั้งฝั่งที่เป็นรถบรรทุกฝั่งที่เป็นรถแท็กซี่ในลักษณะของการที่จะยุยงให้มีการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ทำงานมีการหยุดงานแล้วมันเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจเพื่อเป็นการกดดันรัฐนะครับก็จะอยู่ในความผิดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงภายในรัฐราชอาณาจักรเช่นกันการกระทำต่อธงหรือเครื่องหมายของรัฐเนี่ยนะครับต้องเป็นกรณีที่ต้องเรียนอย่างนี้ว่าไม่ใช่ทุกกรณีคำพิพากษาฎีกาบางอันเคยมีกรณีที่ผู้กระทำความผิดเมานะครับสุดท้ายก็เลยใช้เอาปืนขึ้นมายิงขึ้นฟ้าปรากฏว่าไปโดนธงแล้วสุดท้ายก็ไปนอนหลับอยู่บนโต๊ะของอาจารย์ในโรงเรียนนะครับกรณีแบบนี้ถือว่าผู้กระทำไม่ได้มีเพราะไม่ได้มีพฤติกรรมอื่นในการเหยียดหยามหรือย่ำยีธงของที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศนะต่างจากกรณีที่มีการปลดธงแล้วก็เอามาเผาทำลายลักษณะแบบนี้มีคำพิพากษาในลักษณะเป็นการกระทำต่อธงหรือเครื่องหมายแข่งรัฐนะครับเพราะฉะนั้นในบทบัญญัติอันนั้นคือภาพรวมที่ทำให้นักศึกษาเข้าใจทีนี้ผมให้ท่านดูตัวบทบัญญัตินิดนึงกรณีที่เป็นกบฏครับเช่นองค์ประกอบมันจะมีได้หลายอย่างเช่นผู้ใดใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อล้มล้างและเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญบางคนบอกเอ๊ะอาจารย์เคสนี้ผมเห็นมีตั้งเยอะเลยนะเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเราถูกเปลี่ยนมาประมาณ17-18ครั้งมีการฉีกรัฐธรรมนูญหมายความว่ายกเลิกไปเลยทั้งฉบับแล้วก็เปลี่ยนกันใหม่อย่างนั้นคนไม่โดนพลาดมาตรานี้เยอะหรอโดนได้ครับแต่ท่านอย่าลืมว่าโดยส่วนใหญ่เวลามีการเปลี่ยนรัฐบาลหรือมีการปฏิวัติรัฐประหารตามหลักวิชาการเราจะเห็นได้เลยว่ามันมีความผิดฐานนี้อยู่ในกฎหมายไงดังนั้นแล้วโทษท่านจะเห็นได้ว่าระวังโทษประหารชีวิตตลอดชีวิตแต่โดยส่วนใหญ่ผู้บริหารในทุกๆยุคที่ขึ้นมาก็จะมีการออกพระราชบัญญัติเรียกว่าพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมทำให้ไม่จำเป็นต้องรับโทษในมาตรา113ในส่วนของการล้มล้างหรือการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญลบล้างอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญนะครับหรือการแบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดเป็นปกครองส่วนหนึ่งส่วนแห่งราชอาณาจักรเพราะประเทศไทยตามมาตรา1เราเป็นรัฐเดียวนะครับไม่มีการแบ่งแยกดังนั้นการกระทำในเชิงโครงสร้างของที่มีการปฏิวัติจะเห็นได้ว่า
มันก็ยังมีการกระทำลักษณะดังกล่าวที่ถือว่าเป็นกบฏอยู่แต่ว่ามีเหตุในการดำเนินการเพื่อไม่ได้รับโทษก็คือเป็นการราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในการกระทำความผิดดังกล่าวส่วนคำว่าการใช้กำลังประทุษร้ายเนี่ยถามว่าประทุษร้ายจะต้องก่อให้เกิดผลต่อร่างกายไหมไม่จำเป็นเหมือนทำร้ายร่างกายครับท่านถ้าเป็นทำร้ายร่างกายตามมาตรา295เป็นทำร้ายร่างกายเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจแต่ว่าการทำร้ายไม่เป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจก็มีตามมาตรา391ในขณะเดียวกันการใช้กำลังประทุษร้ายก็เช่นเดียวกันอาจจะไม่เป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจก็ถือว่าเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายได้เช่นกันนะครับครูเคนว่ากำลังจะใช้กำลังประทุษร้ายแต่ถามว่าไม่ได้ทำตัวอย่างเช่นเดี๋ยวจะใช้ปืนใหญ่ยิงถล่มเลยหรือจะใช้เฮลิคอปเตอร์ติดยิงกราดคำถามคือได้ทำไหมอาจจะไม่ได้ทำแต่ขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายก็ถือว่าเป็นแต่ถ้าเป็นคนละกรณีกันขู่ลักษณะว่ามาจัดการอย่างนี้กับรัฐบาลผมจะนายกจะสั่งยุบสภาหรือการดำเนินการเช่นจะเปลี่ยนแปลงวิธีการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้นะครับเช่นจะมีการแถลงในกรณีแปรยติไม่ไว้วางใจเพื่อจะล้มรัฐบาลการกระทำดังกล่าวเป็นกรณีของการดำเนินการตามกรอบของรัฐธรรมนูญการกระทำดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการกระทบต่อความมั่นคงของรัฐภายในนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการดำเนินการตามกรอบสิ่งที่กฎหมายกำหนดทีนี้เพื่อล้มล้างรัฐธรรมนูญอย่างที่บอกนะครับ ยกเลิกรัฐธรรมนูญการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ โทษครับอันนี้ได้นำเรียนไปแล้วนะครับว่ามันมีผลแล้วมันเกิดขึ้นแล้วเราเขาแก้ไขปัญหาทางปฏิบัติอย่างไรนอกจากนี้มีกรณีของการสะสมซ่องสุมกำลังพลนะครับตระเตรียมหรือกระทำการในการสมคบกันเพื่อเป็นกบฏลักษณะแบบนี้ก็จะมีโทษจำคุกตั้งแต่3 ปีถึง 15 ปีแล้วกรณีตัวอย่างที่ผมยกนะที่เป็นอดีตในสมัยก่อนที่กลัวจะตกเครื่องบินตายกันนะแล้วก็สุดท้ายก็เลยไม่ไปเกณฑ์ทหารไอ้ผู้ที่ยุยงก็จะเป็นบุคคลที่เป็นยุยงทหารให้หรือตำรวจให้หนีจากราชการหรือละเลยไม่กระทำตามหน้าที่นะครับอันนี้ก็ต้องมีระวังโทษจำคุกไม่เกิน5 ปีอยู่ในมาตรา115นะครับถ้าการกระทำความผิดที่ยุยงนะโดยมุ่งหมายเป็นการบ่อนให้วินัยและสมรรถภาพของทหารเสื่อมทรามลงก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน10 ปีก็จะเป็น เพราะอันนี้ผมถือว่าเป็นกำลังสำคัญนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงของรัฐนะเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทหารถือเป็นกำลังหลักในการดูแลความมั่นคงปลอดภัยของรัฐการที่ทำให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวมีความหย่อนสมรรถภาพหย่อนสมรรถนะในลักษณะของการปฏิบัติหน้าที่ได้โดยกรอบก็ถือว่าเป็นการกระทบอย่างรุนแรง นะครับขออนุญาตนะครับผู้ใดนะครับกระทำด้วยให้ปรากฏด้วยให้ประชาชนนะครับแล้วด้วยวาจาหรือหนังสือมีวิธีการอื่นใดนะครับกระทำมุ่งหมายรัฐธรรมนูญเช่นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายนะครับแผ่นดินหรือข่มขืนใจหรือใช้กำลังประทุษร้ายนะครับก่อให้เกิดการปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องอันนี้ผมขอพูดเพิ่มนิดนึงคำว่าปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องเนี่ยสมมติคุณพูดกับกลุ่มคน5 คนคุณพูดกับกลุ่มคน100 คนอาจจะมีความที่เนื้อจำนวนที่มันแตกต่างกันอิมแพคที่มันแตกต่างกันแต่ปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าทำไมบทบัญญัติในมาตราเกี่ยวข้องกับความมั่นคงบางทีเหมือนกับเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งเนี่ยค่อนข้างพยายามจะต้องบังคับใช้เพราะท่านอย่าลืมว่ามันเป็นคอนฟลิกต์ระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาฝั่งนึงเห็นว่าผิดฝั่งนึงเห็นว่าไม่ผิดเจ้าหน้าที่อยู่ตรงกลางคำถามคือคนที่มองว่าผิดแล้วเขาไปแจ้งความอีกฝั่งนึงมองว่าไม่ผิดเกิดเจ้าหน้าที่มองว่าไม่ผิดด้วยแต่คนที่มองว่าผิดก็แจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ฐานเราเป็นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบอันนั้นไม่ใช่เป็นปัญหาที่ตัวด้วยกฎหมายแต่มันเป็นปัญหาของการบังคับเพราะเป็นปัญหาทางปฏิบัติของบุคคลที่ต้องตัดสินใจซึ่งเขาก็ต้องคำนึงถึงตัวเขาเองด้วยว่าเขาจะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือเปล่าจึงเป็นปัญหาในทางปฏิบัติของการปรับใช้ในความผิดเรื่องพวกนี้นะครับโดยเฉพาะมาตรา112นะครับแล้วก็ในกรณีหรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายเนี่ยนะครับผมบอกแล้วว่าก็อันนี้จะมีโทษจำคุกไม่เกิน7 ปีนะครับแล้วก็มีบุคคลได้รับโทษลักษณะแบบนี้ค่อนข้างเยอะในจากช่วงวิกฤตต่างๆที่ผ่านมาในรอบประมาณ 20-30 ปีนะครับถัดมาทำให้ปรากฏด้วยวาจาหรือหนังสือนะก็จะเป็นการโดยการโฆษณามุ่งร้ายต่อแผ่นดินนั้นพวกนี้นะครับถือว่าเป็นความผิดทั้งหมดตามที่นำเรียนไปแล้วโดยเป็นการยุยงส่งเสริมให้มีการหยุดงานอันนี้เป็นตัวบทนะครับเพื่อให้เกิดท่านดูดีๆนะเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินอันนั้นอย่างหนึ่งแต่เพื่อเป็นการบังคับรัฐหรือเป็นการข่มขู่ประชาชนเพราะฉะนั้นกรณีการกดดันรัฐหรือให้รัฐบาลจำเป็นจะต้องบังคับให้รัฐจะต้องทำอย่างหนึ่งอย่างใดจากสิ่งที่ตัวเองประท้วงด้วยกันไม่ยอมขายสินค้าหรือการติดต่อทางธุรกิจใดๆหรือเป็นการปิดงานงดการจ้างครับอันนี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามมาตราความผิดตามมาตรา117มีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน7 ปีเช่นกันนะแล้วก็ถัดมานะครับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินอันนี้ทราบแล้วนะว่าโดยส่วนใหญ่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญมีการแก้ไขบทบัญญัติว่าไปหรือเป็นการข่มขู่ประชาชนก็คือเป็นประชาชนทั่วไปไม่ใช่ข่มขู่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจงเพราะว่า
เวลาเราพูดถึงประชาชนคือเป็นกลุ่มคนนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายนี้มันกระทบต่อความมั่นคงจึงไม่ได้เป็นการพูดถึงการกระทำต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งทีนี้ต่อมาเป็นเรื่องของการกระทำความผิดต่อความมั่นคงของรัฐที่อยู่นอกราชอาณาจักรนะครับเนื้อหาสาระสำคัญก็จะมีการกระทำนั้นเพื่อให้เอกราชของรัฐเสื่อมไปนะครับคบคิดกับบุคคลซึ่งกระทำเพื่อผลประโยชน์ของรัฐในต่างประเทศเอาง่ายๆมีจะมีเยอะนะครับที่เป็นคนไทยที่บางทีตอนนี้ต่อต้านรัฐไทยไปอยู่ที่ต่างประเทศซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจจะไม่เป็นความผิดกับในประเทศผมยกตัวอย่างเช่นมาตรา112คุณย้ายไปอยู่ต่างประเทศเรียบร้อยปุ๊บการกระทำของต่างประเทศหลายประเทศมีการยอมรับในเรื่องของ the rights of expression นะสิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือสิทธิในการแสดงออกดังนั้นเวลาร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนเข้ามาไม่ได้แต่ว่ามีวิธีการในการกระทำโครงสร้างที่อาจจะนอกจากถ้าเป็นเรื่องหมิ่นพระบรมราชานุภาพนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นกรณีของการเป็นไส้ศึกไปให้ข้อมูลของต่างประเทศเราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเคสนี้กับประเทศไทยในภาวะนี้เท่าไหร่แต่เราอาจจะเห็นหลายเคสตัวอย่างเช่น มีคนจีนที่ไปอาจจะไปอยู่ที่รัสเซียแล้วให้ข้อมูลรัสเซียมาโจมตีจีนทั้งที่จริงๆเป็นแผ่นดินเกิดหรือของสหรัฐอเมริกาโครงสร้างลักษณะแบบนี้กฎหมายแบบนี้มีทั่วโลกนะครับในเชิงโครงสร้างของการที่คนชาติของตัวเองไปอยู่ที่ประเทศอื่นแล้วให้ข้อมูลให้พยานหลักฐานหรือให้เอกสารที่เป็นประโยชน์ในการที่ใช้ในการโจมตีดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการคบคิดกับบุคคลซึ่งมีการกระทำเพื่อผลประโยชน์ของรัฐต่างประเทศคนไทยที่ไปรบต่อประเทศหมายความว่าผมยกตัวอย่างนะเคสที่เกิดขึ้นก็คือเป็นกรณีที่สมมติคนรัสเซียคนยูเครนไปช่วยรัสเซียรบยูเครนอย่างเงี้ยถือว่าก็เข้าตามองค์ประกอบแบบนี้อุปการะการรบแก่ข้าศึกการกระทำให้ได้มาซึ่งความลับแล้วไปให้ข้าศึกของประเทศนะครับกระทำให้ผู้อื่นเรื่องรู้หรือได้มาซึ่งความลับแล้วมันจะเกิดผลกระทบต่อประเทศนะครับกระทำแก่เอกสารเกี่ยวกับส่วนได้เสียของรัฐนะครับกระทำกิจการที่ได้รับมอบหมายโดยทุจริตกระทำโดยมีเหตุร้ายแก่ประเทศจากภายนอกแล้วก็ตัดเตรียมการกระทำรวมถึงพยายามกระทำนะครับแล้วก็สนับสนุนการกระทำทั้งหมดทั้งมวลผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าเป็นการกระทำที่ทำไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนใดอยู่ของในราชอาณาจักรตกไปอยู่ภายใต้อำนาจของอำนาจที่เป็นไตของรัฐอื่นนะครับหรือเพื่อให้เอกราชของรัฐเสื่อมเสียไปอันนี้ก็เป็นความผิดนะครับแล้วก็มีโทษประหารชีวิตและจำคุกตลอดชีวิตเพราะเรื่องนี้กระทบต่อความมั่นคงของรัฐอย่างยิ่งคบคิดกับบุคคลอื่นนะครับเพื่อประโยชน์ของรัฐต่างประเทศด้วยความประสงค์ที่จะให้เกิดการดำเนินการต่ออันนี้ก็ได้รับโทษนะจะเห็นได้ว่าโทษโดยส่วนใหญ่นะอย่างเช่นกระทำโดยการรบต่อประเทศตัวเองก็คือรับโทษไปประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตแต่ถ้าเป็นกรณีการกระทำใดๆนะครับให้ได้มาซึ่งข้อความนะแล้วมันก็อาจจะเกิดกระทบต่อความปลอดภัยของประเทศนี้โทษจำคุกไม่เกิน10ปีนะครับอันนี้เป็นกรณีพวกสายลับนะครับกรณีผู้ใดกระทำการใดๆนะครับเพื่อให้ผู้อื่นได้ล่วงรู้ซึ่งข้อความในเอกสารที่เป็นความลับในความปลอดภัยประเทศก็จำคุกไม่เกิน10ปีเหมือนกันถ้าการกระทำนั้นอยู่ในภาวะสงครามนะการรบหรือภาวะสงครามก็จะโทษสูงขึ้นระหว่าง5ปีถึง15ปีนะครับแล้วถ้ามีการปลอมหรือทำเทียบขึ้นมีการปิดบังยักย้ายทำให้เสียหายโดยเอกสารนี้ก็มีถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดำเนินการแล้วกระทบกับประเทศอันนี้ก็โทษจำคุกไม่เกิน10ปีนะครับแล้วก็ส่วนของกระทำการให้เกิดเหตุร้ายจากภายนอกนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามันขึ้นอยู่กับความร้ายแรงและความรุนแรงนะครับถ้าหนักหนาสาหัสเข้ามารบเลยหรือมุ่งประสงค์ร้ายก็จะมีโทษถึงประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตแต่ถ้าเป็นเรื่องเอกสารการให้ข้อมูลโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ถ้าให้ข้อมูลภาวะปกติก็อยู่ที่ไม่เกิน10ปีถ้าภาวะสงครามก็อาจจะโทษสูงกว่านั้นแล้วก็ประเด็นที่สำคัญที่บอกไปแล้วว่ามันเป็นความผิดในเรื่องของความมั่นคงเพราะฉะนั้นการตัดเตรียมนะครับหรือการพยายามกระทำความผิดในหมวดนี้ต้องระวังโทษสำหรับความผิดนั้นจะมารับโทษ2ใน3หรือจะบอกว่าการตัดเตรียมการไม่เป็นความผิดไม่ได้ดังนั้นการตัดเตรียมการในหมวดนี้ทั้งหมดที่เป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นรอบปรงพระชนไม่ว่าจะเป็นความผิดเกี่ยวกับรัฐถือว่าเป็นความผิดซึ่งเหมือนเป็นตัวการในการทำนะแล้วก็สนับสนุนตัดเตรียมพยายามทั้งหมดรับโทษเต็มตามจำนวนนะครับถัดมาเรื่องของประทุษร้ายในกรณีไม่กฎหมายในส่วนนี้ไม่ได้กำหนดแต่เฉพาะของไทยเท่านั้นนะครับดังนั้นกรณีที่จะมีการทำเช่นประมุขนะครับดูหมิ่นนะครับหมิ่นประมาทนะครับหรือผู้แทนต่างประเทศก็มีโทษนะครับสูงเพียงแต่ว่าโทษจำคุกอาจจะน้อยลงมาหน่อยนะครับก็จะอยู่ในประมาณ1ถึง
ปีนะครับแล้วความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายเป็นการกระทำก่อการร้ายนะครับหรือเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือบุคคลสมาชิกที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายเนี่ยก็คือใช้กำลังประทุษร้ายการก่อการร้ายคือกรณีที่ทำให้บุคคลที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะครับเกิดความระส่ำระสาย

มีการโจมตีระบบโทรคมนาคมสาธารณประโยชน์ทำให้รับความเสียหายในระบบเศรษฐกิจที่เป็นระบบเศรษฐกิจสำคัญนะครับแล้วก็มุ่งที่จะขู่เข็นการกระทำดังกล่าวจะมีโทษทั้งประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็หรือจะมีโทษจำคุกตั้งแต่3ถึง20ปีนะครับแล้วก็กรณีนี้ผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนนะครับต้องระวังโทษเท่าเช่นเดียวกับตัวการนะครับนะแล้วก็ความผิดเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทั้งหมดที่ผมนำเรียนไปจะเห็นได้ว่าคอนเซ็ปต์ขออนุญาตย้อนนะครับแล้วก็ภายในครึ่งนาทีที่เหลือนี้ผมคิดว่าการกระทำความผิดจำไว้ว่าถ้าเป็นตระเตรียมเป็นพยายามหรือเป็นผู้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นรอบปงพระชนการกระทำความผิดเรื่องก่อการร้ายการกระทำความผิดที่เป็นกระทบความมั่นคงทั้งในเกิดขึ้นภายในรัฐหรือนอกรัฐทั้งหมดนี้จะไม่มีคอนเซ็ปต์เดียวกันกับความผิดทางอาญาปกติจะมีความผิดเสมือนกับบุคคลกล่าวได้เป็นผู้ลงมือกระทำความผิดหวังว่าเนื้อหาในส่วนนี้ก็จะทำให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการกระทำที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐในทุกๆกรณีขอบคุณครับ

วัสดีครับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและประชาชนที่รักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันเกี่ยวกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับหัวข้อดังกล่าวนี้ก็จะปรากฏอยู่ในชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยในหน่วยที่7ซึ่งปกติก็จะมีตอนมีหัวเรื่องนะครับหน่วยนี้ก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันนะครับตอนที่1จะพูดถึงแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องของแนวความคิดต่างๆที่มาความหมายความสำคัญนะครับขององค์กรอิสระนะครับส่วนตอนที่2ก็จะพูดถึงบทบาทขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรอิสระดังกล่าวนั้นนะครับซึ่งมักก็จะปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วย5องค์กรสำคัญนะครับก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับส่วนตอนที่3เราก็จะพูดถึงปัญหาอุปสรรคขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญในระบบการเมืองไทยนะครับซึ่งก็จะแบ่งปัญหาอุปสรรคที่สำคัญเป็น3ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็จะเป็นปัญหาด้านความชอบธรรมนะครับประการที่2ก็จะเป็นปัญหาด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประการที่3ก็จะเป็นปัญหาทางด้านเสถียรภาพนะครับอันนี้คือภาพรวมของหน่วยที่7ว่าด้วยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับคราวนี้เราก็จะมาเน้นพูดถึงในแต่ละตอนนะครับตอนที่1นี่นะครับก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดทั่วไปที่เกี่ยวกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับประการแรกสุดเลยเนี่ยนะครับผมอยากให้นักศึกษาและประชาชนนี่นะครับได้เข้าใจในคำสองคำนะครับก็คือคำว่าองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระกับคำว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญกันซะก่อนนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเบื้องต้นนะครับคือคำว่าองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระเนี่ยก็จะมีความหมายที่มันกว้างมันมีขอบข่าย

ายที่ครอบคลุมองค์กรของรัฐใดๆก็ตามครับที่มีความเป็นอิสระหรือว่าไม่อยู่ในสังกัดของฝ่ายใดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารหรือฝ่ายตุลาการนะครับหรือว่าอาจจะอยู่ในสังกัดก็ได้นะครับอาจจะอยู่ในสังกัดของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารหรือฝ่ายตุลาการแต่มีความเป็นอิสระพอสมควรนะครับในการบริหารหรือการดำเนินการองค์กรนั้นๆขึ้นอยู่กับขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกฎหมายจัดตั้งนะครับกฎหมายจัดตั้งองค์กรแล้วก็ขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญด้วยนะครับส่วนคำที่สองนี่นะครับคือคำว่าองค์กร อิสระตามรัฐธรรมนูญนี่นะครับก็ถือว่าเป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนั่นเองครับนะครับเพียงแต่เพียงว่ามันมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับโดยเริ่มต้นตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540เป็นต้นมาถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับก็คือฉบับพุทธศักราช2560นะครับซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดนี้นะครับก็คือฉบับปีพุทธศักราช2560นั้นเนี่ยได้บัญญัติไว้จำนวน5องค์กรด้วยกันนะครับก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแล้วก็คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเนี่ย ก็หมายถึงองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนั่นเองครับเป็นแต่เพียงเป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระที่นำมาบัญญัติไว้เป็นเฉพาะเป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็มีลักษณะพิเศษเฉพาะในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปี2540เป็นต้นมาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือภาพรวมคร่าวๆนะครับความจริงแล้วในรัฐธรรมนูญเองอาจจะมีการบัญญัติองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรอื่นๆไว้ได้ครับแต่ไม่ใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญครับซึ่งเราจะเห็นได้จากบางฉบับเช่นรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550นี่นะครับเราจะพบองค์กรที่เรียกว่าสภาพัฒนาการเมืองก็ดีนะครับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ดีหรือคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเนี่ยซึ่งเคยบัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็อาจจะรวมถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมนะครับหรือที่เรียกกันสั้นๆว่ากสทช.นะครับก็เราก็ถือว่าเป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระได้นะครับแต่ไม่ใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งในแต่ละองค์กรนั้นก็จะมีบทบาทหน้าที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายจัดตั้งดังกล่าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อยากทำความเข้าใจเป็นเบื้องต้นนะครับคราวนี้เราก็จะมาดูว่าแนวคิดทั่วไปที่เกี่ยวกับองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระเนี่ยนะครับมันมีปรัชญาการเมืองมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับผมก็จะขอยกแนวคิดหรือปรัชญาการเมืองของนักปราชญ์ทางการเมืองเนี่ยบางท่านขึ้นมาเพื่ออธิบายให้เกิดความชัดเจนนะครับท่านแรกเลยนะครับก็คือชองโบแดงนะครับชองโบแดงเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดที่เกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยนะครับที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของความเป็นรัฐที่อิสระครับคือการสร้างระบบกลไกในการควบคุมตรวจสอบเพื่อที่จะไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีอำนาจมากเกินไปจึงเป็นสาระสำคัญของการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยในยุคสมัยใหม่นะครับแนวคิดของการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีรากฐานมาจากการที่ประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะครับหรืออำนาจอธิปไตยมีที่มาจากประชาชนก็มีการขยายกรอบแนวความคิดดังกล่าวนี้นะครับว่านักการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนทั้งในระดับชาติก็ดีระดับท้องถิ่นก็ดีนี่นะครับรวมถึงบรรดาข้าราชการพนักงานองค์กรของรัฐทุกระดับทุกประเภทเนี่ยก็มีหน้าที่เป็นทั้งตัวแทนแล้วก็เป็นผู้รับใช้ประชาชนเพราะว่าได้รับผลตอบแทนจากภาษีอากรของประชาชนเป็นสำคัญนะครับอิทธิพลของแนวความคิดดังกล่าวนี้ก็จึงเป็นที่มาของการพยายามที่จะสร้างกลไกในการควบคุมตรวจสอบซึ่งกันและกันนะครับโดยเฉพาะความพยายามในการควบคุมตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งที่ทำหน้าที่ในองค์กรฝ่ายบริหารก็ดีนะครับหรือองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติก็ตามเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นแนวความคิดหนึ่ง

ในการสร้างระบบกลไกดังกล่าวก็คือเนี่ยครับคือที่มาขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนะครับนักปราชญ์คนที่สองนะครับที่มีส่วนสำคัญค่อนข้างมากทีเดียวนะครับที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนี่นะครับก็คือจอห์นล็อกครับจอห์นล็อกนั้นก็เป็นนักปราชญ์ชาวอังกฤษครับซึ่งมีผลงานที่เขียนเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยแยกออกเป็น3อำนาจด้วยกันก็คืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารแล้วก็อำนาจเกี่ยวกับการทำสงครามนะครับการทำสนธิสัญญาและการแลกเปลี่ยนทูตนี่นะครับโดยจอห์นล็อกก็เห็นว่าอำนาจที่สำคัญที่สุดก็คืออำนาจนิติบัญญัติซึ่งเป็นอำนาจที่กำหนดหลักเกณฑ์ขอบเขตตามสิทธิธรรมชาติของมนุษย์นะครับเช่นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเสรีภาพทรัพย์สินนะครับส่วนอำนาจบริหารก็เป็นอำนาจบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายถูกไหมครับใครที่ฝ่าฝืนก็จะถูกลงโทษนี่นะครับซึ่งแนวความคิดของจอห์นล็อกนี่นะครับก็เป็นที่มาขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระเช่นเดียวกันนะครับนักปราชญ์ท่านที่3ก็คือชองชาร์ครุสโซครับชองชาร์ครุสโซนั้นเนี่ยก็พูดถึงอำนาจสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับว่าเป็นอำนาจนิติบัญญัติที่จะทำให้รัฐดำรงอยู่ได้นะครับรุสโซถือว่าอำนาจนิติบัญญัตินี่คือหัวใจของรัฐส่วนอำนาจบริหารคือมันสมองนะครับที่จะสั่งการให้ส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวเมื่อมันสมองของบุคคลกลายเป็นอัมพาตเนี่ยบุคคลผู้นั้นก็ยังมีชีวิตต่อไปได้นะครับแต่ลงเมื่อหัวใจหยุดเต้นเมื่อใดความตายก็จะมาถึงเมื่อนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรุสโซก็จะให้ความสำคัญกับอำนาจนิติบัญญัตินะครับว่าเป็นอำนาจสูงสุดนะครับท่านที่4นี้ถือว่าสำคัญค่อนข้างมากและตรงกับเรื่องขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนะครับท่านนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของหลักการแบ่งแยกอำนาจที่แท้จริงนะครับก็คือมงเตสกิเออร์นะครับมงเตสกิเออร์ก็เขียนไว้ในหนังสือที่ชื่อว่าเจตนารมณ์แห่งกฎหมายนะครับที่บอกว่าทุกรัฐนี้จะมีอำนาจแบ่งออกเป็น3อำนาจที่สำคัญก็คืออำนาจนิติบัญญัตินะครับอำนาจบริหารนะครับแล้วก็อำนาจตุลาการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมงเตสกิเออร์เห็นว่าบุคคลใดก็ตามครับซึ่งมีอำนาจมักจะใช้อำนาจนั้นเกินเลยอยู่เสมอและก็จะใช้อำนาจนั้นไปจนกว่าจะถึงขีดจำกัดเท่าที่ตนจะใช้อำนาจนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้มีการใช้อำนาจเกินขอบเขตก็เลยจัดให้อำนาจหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับมันไปหยุดยั้งอีกอำนาจหนึ่งตามวิถีทางของมันเองครับโดยทำให้ผู้ใช้อำนาจทั้ง3นั้นเป็นอิสระต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แหละครับเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระเราก็จะเห็นได้ว่าที่มาของแนวคิดต่างๆนั้นนะครับก็คือความเป็นมาที่จะนำไปสู่องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะสรุปความหมายขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระได้นะครับว่ามีความหมายว่าองค์กรของรัฐที่ได้รับมอบหมายครับให้ดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจของรัฐตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยเป็นองค์กรที่มีสถานะพิเศษครับซึ่งได้รับหลักประกันให้สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้โดยอิสระปลอดพ้นจากการแทรกแซงขององค์กรของรัฐหรือสถาบันการเมืองอื่นรวมทั้งอยู่เหนือกระแสและการกดดันใดๆครับที่เกิดขึ้นภายในสังคมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในความหมายดังกล่าวนี้นะครับลักษณะสำคัญขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนั้นก็จะมี2ประการสำคัญประการแรกนี่นะครับก็คือหลักความเป็นอิสระนะครับหมายถึงองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นมานี้นะครับก็จะมีที่มาหรือการเข้าสู่อำนาจโดยมีการกำหนดกระบวนการขั้นตอนที่ชัดเจนมีความรัฐกุมเพียงพอครับที่จะป้องกันการแทรกแซงของอำนาจอื่นมีการกำหนดคุณสมบัติและวิธีการได้มาของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรนั้นไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายนะครับความเป็นอิสระโดยการไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ใดหรือโดยองค์กรอื่นใดนะครับความเป็นอิสระในการกำหนดแนวนโยบายของตนเองได้โดยไม่ถูกองค์กรอื่นมาครอบงำหรือแทรกแซงได้โดยง่ายนะครับ

ความเป็นอิสระในเรื่องของงบประมาณหรืออาจจะมีหน่วยธุรการที่มีความเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อหน่วยงานอื่นใดเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงนะครับส่วนประการที่2ก็คือหลักความเป็นกลางนะครับหลักความเป็นกลางก็โดยการไม่เป็นฝักเป็นฝ่ายหรือที่เราเรียกกันว่านอนปฏิสารนะครับก็คือไม่ลำเอียงนะครับไม่มีความเป็นกลางไม่มีไม่มีความเที่ยงธรรมสามารถใช้ดุลพินิจได้อย่างอิสระนะครับสามารถจะตัดสินใจได้อย่างมีเหตุมีผลซึ่งความเป็นกลางนี้ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับต่อองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระซึ่งก็ต้องทำหน้าที่ทั้งทางด้านตุลาการก็ดีกึ่งตุลาการก็ดีหรือทำหน้าที่ตรวจสอบหรือรับเรื่องร้องเรียนบรรเทาทุกข์เยียวยาแก้ไขความผิดพลาดจากการใช้อำนาจรัฐนั้นๆนี่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือลักษณะสำคัญขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนะครับส่วนความสำคัญขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนั้นนี่นะครับก็มีอยู่หลายประการด้วยกันนะครับนักศึกษาและประชาชนครับนักกฎหมายมหาชนก็จะมีแนวคิดที่เกี่ยวกับองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนั้นนะครับว่า เป็นผลมาจากกฎหมายปกครองยุคใหม่ที่เน้นดุลยภาพระหว่างประโยชน์ของสาธารณะกับประสิทธิภาพของการบริหารรัฐกิจเพื่อเข้ากับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลแล้วก็ให้ความสำคัญขององค์กรและกระบวนการว่าหากมีการจัดตั้งองค์กรที่ดีมีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนะครับประกอบกันในองค์กรนั้นเนี่ยนะครับมีกระบวนการดำเนินงานที่เหมาะสมมีการถ่วงดุลอำนาจอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมีการรับรองสิทธิหน้าที่ของเอกชนต่างๆนะก็จะเป็นผลดีนะครับต่อการบริหารการปกครองยุคใหม่นะครับประการที่2นั้นนี่นะครับมันก็จะมีผลดีต่อการปฏิรูประบบการบริหารจัดการของรัฐเสียใหม่นะครับโดยเฉพาะการที่จะมีแนวคิดการจัดตั้งองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนะครับก็เป็นหนึ่งในแนวทางทั้งหลายเหล่านั้นนะครับประการที่3ก็มีความสำคัญต่อการปฏิรูปการเมืองการปกครองโดยมีหน้าที่ที่สำคัญก็คือการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการเมืองนะครับรวมทั้งฝ่ายราชการในด้านต่างๆนะครับรวมทั้งการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนั้นก็จัดเป็นสถาบันทางการบริหารที่สำคัญเพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารที่ประสิทธิภาพกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะครับอันเนื่องมาจากโครงสร้างระบบบริหารรูปแบบเดิมนะครับซึ่งมีปัญหามีความจำกัดในตัวของมันเองนะครับประการที่4ก็ทำให้เกิดแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจในการบริหารนะครับเพื่อให้ฝ่ายบริหารที่ทำหน้าที่หลักครับคือการให้บริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือภาพรวมทั้งหมดของแนวคิดทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนะครับนักศึกษาและประชาชนที่รักทุกท่านนะครับเราก็จะมาพูดถึงประเด็นหลักประเด็นที่2นะครับที่เกี่ยวข้องกับบทบาทขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญในระบบการเมืองไทยนะครับโดยเฉพาะความเป็นมาขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญในระบบการเมืองไทยเนี่ยต้องถือว่าจุดกำเนิดของมันนี่นะครับก็เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2540ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540ก็เป็นไปตามแนวทาง รัฐธรรมนูญนิยมนะครับซึ่งเป็นที่มาของการจัดตั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญขึ้นมารองรับภารกิจในการปฏิรูปการเมืองดังกล่าวนี่นะครับอย่างไรก็ตามนี่นะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560เนี่ยซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับได้กำหนดให้มีองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่สำคัญรวม5องค์กรเท่านั้นเองนะครับก็ได้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับ

ผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับก็เพียง5องค์กรนี้เท่านั้นนะครับที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบการได้มาซึ่งอำนาจรัฐการใช้อำนาจรัฐและการสืบต่ออำนาจรัฐนะครับโดยเฉพาะของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าความเป็นมาของเรื่องนี้นะครับความจริงแล้วเนี่ยถ้าใครที่ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงตั้งแต่หลังเหตุการณ์เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2535นะครับซึ่งหรือที่เรารู้จักกันว่าพฤษภาธมินเนี่ยนะครับคือหลังจากปี2535เนี่ยก็มีเสียงเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปการเมืองขึ้นมานะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาทำหน้าที่ในการปฏิรูปการเมืองขึ้นมาหลายองค์กรนะครับเช่นในสมัยรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีชวนหลีกภัยครั้งที่หนึ่งนี่นะครับท่านก็ตั้งองค์กรที่เรียกกันว่าคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยชื่อย่อๆก็คือคพป.นี่นะครับซึ่งก็มีศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีเนี่ยเป็นประธานนะครับก็มาระดมสมองนะครับกำหนดแนวคิดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการเมืองนะครับแล้วก็ต่อมาในสมัยรัฐบาลท่านนายกบรรหารศิลปะอาชาเนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมการการเมืองหรือคปก.ขึ้นมาซึ่งมีท่านอาจารย์ชุมพลศิลปะอาชาเป็นประธานเมื่อประมาณปี2538ถึง2539นะครับแล้วก็นำไปสู่การจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับชุดแรกนะครับเรียกกันว่าสสร.ชุดแรกนะครับเมื่อปี2539ซึ่งก็ไปจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่นะครับซึ่งก็เป็นที่มาของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2540นั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นบทบัญญัติครั้งแรกนะครับที่พูดถึงองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยก็ดีคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองก็ดีเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการระดมสมองนักวิชาการต่างๆนะครับเกี่ยวกับแนวคิดว่าด้วยการปฏิรูปการเมืองแล้วก็เป็นที่มานะครับเป็นที่มาขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ได้พูดไปทั้ง5องค์กรนี้นะครับถ้าเราดูแต่ละองค์กรนี้นะครับองค์กรแรกนี้นะครับก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก็จัดตั้งขึ้นมาก็เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบการได้มาซึ่งอำนาจทางการเมืองนั่นเองเพราะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเป็นผู้ไปบริหารจัดการการเลือกตั้งทุกระดับให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับเช่นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ดีนะครับป้องกันการกำจัดการทุจริตในการเลือกตั้งนะครับการจัดการเลือกตั้งอย่างเป็นธรรมให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองเกิดความเท่าเทียมกันให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นองค์กรที่มีความสำคัญที่ทำหน้าที่ในการกันกรองที่มาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับองค์กรที่สองนั้นก็คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยก็เข้ามาทำหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถูกไหมครับพอนักการเมืองได้รับการเลือกตั้งเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ดีเป็นคณะรัฐมนตรีก็ดีอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เข้ามาใช้อำนาจในทางการเมืองก็ต้องมีการควบคุมตรวจสอบถูกไหมครับการควบคุมตรวจสอบเพื่อที่จะไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันนะครับอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของคณะกรรมการปปช.นั่นเองนะครับส่วนองค์กรที่สามก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินในชื่อเดิมเลยเนี่ยนะครับที่เป็นที่มาของแนวคิดนั้นก็คือผู้ตรวจการรัฐสภาต่อมาก็เปลี่ยนเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาและสุดท้ายก็มาลงเอ่ยที่คำว่าผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับองค์กรนี้ก็ตั้งขึ้นมาเพื่อจะทำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการใช้ดุลพินิจนะครับแล้วก็อำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับโดยเฉพาะที่อาจจะไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับหรือว่าใช้อำนาจในเกินขอบเขตที่ไปทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับ
องค์กรที่3เรียกกันว่าคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือคอตงเนี่ยนะครับคอตงก็ทำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับให้เกิดความถูกต้องโปร่งใสมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับแล้วก็องค์กรที่5นี่นะครับก็คือคณะกรรมการสิท

ประชาชนดังกล่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเหล่านี้นะครับก็ได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2540เป็นต้นมานะครับแล้วก็มีวิวัฒนาการทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับชื่อเรียกก็ดีอำนาจหน้าก็ดีวิธีการได้มาซึ่งบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีความสำคัญและจุดที่ว่าการปฏิรูปการเมืองของเรานี้นะครับจะประสบความสำเร็จมากน้อยประการใดก็ขึ้นอยู่กับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: จัดแถวหนึ่ง
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
2: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
1: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
2: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
3: รวมพลังคนไทยสำนึกไหมไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
4: จะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย

0: รถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วยหนึ่งชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในหน่วยที่10การควบคุมเสียงนะครับอันนี้ก็เป็นชุดวิชาเทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการสัมผัสเสียงดังและทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยินเนี่ยก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องให้ความสำคัญมากนะครับมิฉะนั้นแล้วก็จะเกิดเราคุณภาพชีวิตของคนที่สัมผัสก็จะ เสียไปแล้วก็อาจจะเปิดปัญหาตามมาเกี่ยวเรื่องของคุณภาพหรือประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วยในหน่วยที่10นี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีการกำหนดที่เกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการควบคุมเสียงนะครับว่าเราจะมีแนวทางอย่างไรบ้างแล้วเราก็จะมีวัสดุที่เราจะมาใช้ในการควบคุมอย่างไรและรวมทั้งเทคนิคนะครับในการควบคุมเสียงที่เราจะเลือกให้มันเหมาะสมกับกรณีต่างๆทีนี้ในการควบคุมพวกนี้เนี่ยนะครับพอเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับแนวทางในการควบคุมเสียงซึ่งเป็นตอนแรกนะครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้ว back to basic เลยหรือว่าไปถึงพื้นฐานของความคิดในการที่เราจะมีแนวทางในการควบคุมเสียงเนี่ยครับคือเราต้องรู้ไอ้ปัญหาของเราเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับตรงไหนที่มันเกิดเสียงดังดังนั้นการชี้แหล่งกำเนิดเสียงจึงเป็นประเด็นที่สำคัญเพราะว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าแหล่งกำเนิดเสียงคืออยู่ตรงนี้เกิดจากชิ้นส่วนตรงนี้เกิดจากส่วนนั้นของเครื่องจักรเกิดจากกระบวนการผลิตลักษณะอย่างนี้จึงทำให้เกิดเสียงดังขึ้นเมื่อเราสามารถชี้เป้าแบบนี้ได้การที่เราจะเลือกวัสดุดูดซับการที่เราจะหาเทคนิคเอามาใช้มันก็ทำได้ง่ายมากขึ้นมากกว่าที่เราจะไม่รู้เลยว่าเจ้าตัวปัญหาที่ทำให้เกิดเสียงเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับขณะเดียวกันเราเห็นว่าเสียงเนี่ยนะครับเมื่อมันเกิดจากแหล่งกำเนิดแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีการเดินทางมาถึงตัวคนทำงานนะครับในการเดินทางของมันเนี่ยครับจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องวิเคราะห์ให้ออกนะครับว่าเส้นทางเดินของเสียงนะครับมันมีเส้นทางเดินอย่างไรมันจะมีเส้นทางเดินโดยตรงจากแหล่งกำเนิดเสียงมายังตัวคนหรือมันผ่านโครงสร้างต่างๆนะครับแล้วจึงค่อยมาถึงตัวคนอันนี้เป็นตัวที่เราก็จะต้องทำการแยกแยะให้ออกนะครับแล้วเมื่อแยกแยะได้การกำหนดวิธีการควบคุมเสียงมันก็จะเกิดตามมานะครับและสุดท้ายสิ่งที่เราจะต้องพูดคุยกันก็คือเรื่องของการประเมินผลกระทบจากรอยแตกของแผ่นกั้นเสียงนะครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ย เทคนิคที่เราใช้ก็คือเอาแผ่นไปกั้นระหว่างแหล่ง

กำหนดเสียงแล้วก็มีแผ่นกั้นนี้เพื่อไม่ให้เสียงมาถึงตัวผู้ฟังหรือตัวคนทำงานนะครับเพราะนั้นใช้งานไปใช้งานไปมันอาจจะมีรอยแตกหรือรอยแยกอะไรเกิดขึ้นตรงนี้ก็จะทำให้ประสิทธิภาพเนี่ยลดลงไปเราก็จะมาดูว่ามันมีผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นมาดูเรื่องของแหล่งกำเนิดเสียงนะครับเราเห็นว่าแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยนะครับจะมีความหลากหลายมากนะฮะซึ่งนักศึกษา เวลาเราไปฝึกปฏิบัติงานก็ดีหรือว่าเมื่อเราไปทำงานแล้วก็ดีนะครับต้องพยายามไปแยกแยะให้ออกว่าในปัญหาเสียงดังที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่นี่นะครับแหล่งกำเนิดของมันเนี่ยนะครับมันอยู่นะฮะภายในท่อนะครับหรืออยู่ภายนอกท่อเพราะในกรณีที่อยู่ภายในท่อกระบวนการต่างๆนะครับภายในท่อโครงสร้างภายในท่อนะครับก็ล้วนจะมีผลต่อเสียงที่จะเกิดขึ้นมานะครับหรืออย่างกรณีภาพตรงกลางก็จะเห็นว่าในเรื่องของสายพานที่เราใช้ในการทำงานในอุตสาหกรรมหลายๆประเภทเนี่ยครับในเรื่องของการสั่นสะเทือนต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับก็จะมีผลทำให้เกิดเสียงเกิดขึ้นมาหรืออย่างพางขวามือเนี่ยเราเห็นว่าในการทำงานของชิ้นส่วนของเครื่องจักรต่างๆนะครับถ้าหากว่าตัวชิ้นส่วนที่มากระทบกันนะเป็นอย่างกรณีนี้เนี่ยเป็นวัสดุที่เป็นโลหะนะครับแล้วมากระทบกันโดยเฉพาะถ้าระยะห่างของการกระทบเนี่ยห่างมากแล้วก็มากระทบกันโอกาสที่จะเกิดเสียงดังก็ย่อมมีมากขึ้นนักศึกษาเห็นไหมครับเมื่อเราสามารถชี้บ่งแบบนี้ได้เนี่ยเราก็พอจะนึกภาพออกแล้วว่าเราจะกำหนดวิธีการควบคุมอย่างไรบ้างอย่างเห็นชัดที่สุดในกรณีภาพทางขวามือนะเมื่อมันเป็นโลหะต่อโลหะมากระทบกันนะถ้าเราสามารถที่จะลดระยะทางลงนะครับให้การกระทบของมันเนี่ยนะครับในระยะทางที่ใกล้ขึ้นก็อาจจะทำให้เสียงเบาลงได้หรือหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นวัสดุมาห่อหุ้มตัวพื้นผิวโลหะแล้วเมื่อมากระทบกันเสียงก็จะเบาลงอย่างแน่นอนนี่ก็คือประเด็นสำคัญที่ชี้เห็นว่าเราจำเป็นที่จะต้องจำแนกหรือชี้ออกมาให้ได้ว่าแรงกำเนิดเสียงที่เป็นปัญหาของเราเนี่ยคืออะไรนะครับในกรณีของเครื่องจักรนะครับสมมติว่าเครื่องจักรสี่เหลี่ยมก็คือเครื่องจักรที่มีระดับเสียง82เดซิเบลเอแล้วเครื่องจักรทางขวามือก็เป็นเครื่องจักรวงกลมที่มีระดับความดัง92เดซิเบลเอนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับในเชิงภาพกว้างเราก็ต้องชี้ว่าอะไรคือปัญหาเมื่อ2เครื่องนี้อยู่ในห้องเดียวกันแล้วเราจำเป็นต้องมีการควบคุมเสียงในกรณีสมมติว่าเราต้องเลือกที่จะควบคุมเพียงตัวใดตัวหนึ่งนะครับเราจะเลือกเครื่องจักรเครื่องไหนเช่นสมมติเราตัดสินใจว่าในเมื่อ82มันก็เบาดีอยู่แล้วเราก็จะทำให้มันเบาลงไปอีกก็จะทำการควบคุมที่82ถ้าเรามีการชี้บ่งแบบนี้แล้วก็เลือกแบบนี้มันจะเหมาะสมไหมมันจะดีไหมมันจะให้ความคุ้มค่าหรือไม่ก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องพิจารณากันต่อไปนะครับการความรู้ที่เราจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรวมเสียงเนี่ยนะครับก็จะช่วยในการตัดสินใจในโจทย์เมื่อสักครู่ที่ได้ตั้งเอาไว้นะครับในเอกสารสอนในตารางที่ 10.1 นักศึกษาจะเห็นว่าเราจะมีตารางอันนี้ให้เพื่อใช้ในการรวมเสียงนะครับทางคอลัมน์ซ้ายมือนะครับเป็นค่าความแตกต่างระหว่างระดับเสียงทั้ง2ค่าความแตกต่างระหว่างระดับเสียงทั้ง2นะครับอย่างเช่นในกรณีเมื่อสักครู่เราเห็นว่า82เครื่องจักรสี่เหลี่ยมวงกลม92นะครับความแตกต่างของ92กับ82นะครับก็คือ10นะครับก็คือ10นี่ก็คือความหมายของช่องในตารางนี้คือทางขวามือนี้นะครับความขวามือนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีความแตกต่าง10นักศึกษาก็ต้องมาดูที่เลข10ตรงข้างล่างนี้นะครับพอดูเลข10ปั๊บนักศึกษาก็ต้องมองมาทางขวามือนะเพราะทางขวามือคืออะไรครับคือตัวเลขที่จะนำไปรวมกับระดับเสียงที่ดังกว่าตัวเลขที่จะนำไปรวมกับระดับเสียงที่ดังกว่าเพราะก็ต้องเอา 0.4 ไปรวมกับ92เพราะ92ดังกว่า82นะครับเพราะนั้น

0.4ไปรวมกับ92ก็จะกลายเป็น 92.4 นั่นหมายความว่าเครื่องจักร2เครื่องนั้นถ้าอยู่ด้วยกันนะครับห้องนั้นจะดัง 92.4 เดซิเบล A นะครับนี่คือวิธีการในการรวมเสียงนะเพราะนั้น82บวกกับ92จะเป็นเท่าไหร่ก็จะเป็น 92.4ทีนี้เราพูดกันง่ายๆว่าก็คือ92ก็แล้วกันเพราะเมื่อเป็น92ก็แล้วกันก็หมายความว่าถ้าเราตัดสินใจไปเลือกทำ noise control ที่เครื่องจักรสี่เหลี่ยมคือ82ก็จะไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยนะครับที่พูดเช่นนั้นก็เพราะว่าสมมุติว่าเราทำการควบคุมเสียง82ให้ลงไปเหลือ75ให้ลงไปเหลือ75นะครับเพราะนั้นเครื่องจักรสี่เหลี่ยมเหลือ75มาบวกกับ92เพราะว่ายังอยู่ในห้องเดียวกันผลลัพธ์ก็ยังคงออกมาเป็น92แน่นอนนะครับนักศึกษาไปลองบวกได้จากตาราง 10.1 เมื่อสักครู่เมื่อลดเสียงไปถึง75แต่ห้องนั้นก็ยังดัง92นั่นหมายความว่าเราล้มเหลวเราเสียเงินเปล่าๆในการไปจัดการควบคุมเสียงที่เครื่องจักรสี่เหลี่ยมนะครับนี่ก็คือความสำคัญที่เราจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับในกรณีของเส้นเช่นเดียวกันนะครับว่าเส้นทางเดินของเสียงเนี่ยนะครับเราต้องวิเคราะห์ว่าจะไปถึงตัวคนทำงานที่เราจะต้องไปดูแลสุขภาพการได้ยินของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะเห็นว่าจากแหล่งกำเนิดเสียงทางซ้ายมือนะครับเสียงก็จะตรงไปเลยครับหมายเลข1ตรงดิ่งไปเลยถึงตัวผู้ปฏิบัติงานอันนี้เราก็เรียกว่าเป็นเสียงตรงหรือ direct noise นะครับ direct noise แต่ว่าเสียงเนี่ยนะครับบางทีมันก็จะผ่านมาทางพื้นตามโครงสร้างนะครับเพราะนั้นเราก็เรียกว่าเป็น ground bone noise นะครับ ground bone noise บางทีก็ผ่านตามโครงสร้างผ่านตามเสาอะไรต่างๆแล้วก็ในตำราบางเล่มก็เรียกว่าเป็น structure bone noise นะครับนี่ก็เป็นเส้นทางที่2เห็นด้วยกันเห็นไหมครับแรงกำเนิดเสียงให้เสียงมาแล้วเนี่ยไปกระทบกับที่พื้นไปกระทบกับที่ผนังนะแต่ในภาพนี้ไม่ได้แสดงนะครับกระทบที่พื้นแล้วก็มาถึงตัวผู้ปฏิบัติงานหรือกระทบที่ผนังด้านหลังของผู้ปฏิบัติงานหรือกระทบที่เพดานก็ตามแต่ก็มาถึงผู้ปฏิบัติงานเส้นทางนี้คือเส้นทางที่3เราก็รู้ว่าเป็นเสียงสะท้อนนะเสียงสะท้อนเพราะนักศึกษาพอจะเห็นภาพไหมครับพอเราแยกแยะเส้นทางพวกนี้ได้เราก็รู้แล้วว่าเราจะต้องไปทำการควบคุมเสียงที่ไหนบ้างเช่นที่พื้นที่ผนังที่เพดานแล้วก็ที่เป็นdirect noise ก็หาอะไรไปขวางกั้นไว้เสียไม่ให้เสียงตรงไปที่ตัวผู้ปฏิบัติงานได้นี่ก็คือประเด็นสำคัญว่าทำไมเราจึงต้องชี้บ่งเส้นทางเดินของเสียงนะครับทีนี้ในการกำหนดวิธีการควบคุมเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการเลยนะครับว่าเราจะต้องควบคุมเสียงที่แหล่งกำเนิดก่อนแล้วก็อันนี้เป็นหลักการที่นักศึกษาต้องจำเลยนะครับว่าเราต้องทำการควบคุมเสียงที่แหล่งกำเนิดเป็นสเต็ปแรกในความคิดของเรานะครับแล้วเมื่อทำแล้วยังไม่ได้ผลหรือทำไม่ได้จะด้วยเหตุใดก็ตามแต่เราก็มาคิดถึงแนวทางที่ถัดไปก็คือการควบคุมเสียงที่ทางผ่านนะครับแล้วก็สุดท้ายเราจึงมาคิดควบคุมเสียงที่ตัวผู้สัมผัสเสียงก็คือตัวคนที่ทำงานนะครับเพราะหลักการคือถ้าควบคุมเสียงที่แรงกำหนดได้สามารถลดได้ในระดับที่น่าพอใจเราก็ไม่ต้องทำอย่างอื่นแล้วครับคนทำงานก็ไม่ต้องมีอะไรมาอุดหูไม่ต้องมีอะไรมาครอบหูให้อึดอัดในการทำงานอย่างนี้นะครับทีนี้ในการทำ noise control เนี่ยนะครับเราต้องวิเคราะห์ปัญหานะครับเพราะฉะนั้นในภาพที่เห็นเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าที่แหล่งกำเนิดเนี่ยนะครับเราต้องชี้บ่งนะครับว่างานที่ทำเนี่ยมีลักษณะของอะไรบ้างที่เป็นแหล่งกำเนิดเพราะฉะนั้นในภาพนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างเรื่องของการทำงานที่ต้องใช้ค้อนในการทุบชิ้นงานนะครับบนตัวทั่งนะครับทุบชิ้นงานเราก็จะวิเคราะห์ได้ว่าตัวค้อนตัวชิ้นงานแล้วก็ตัวทั่งนั่นแหละคือแหล่งกำเนิดนะครับแล้วก็มีเสียงทั้งตรงเสียงผ่านโครงสร้างเสียงผ่านที่พื้นแล้วก็เสียงสะท้อนและขวาสุดก็ผู้ปฏิบัติงานดังนั้นลักษณะของการวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยเราจะทำให้เกิด
แนวความคิด

ขึ้นมาแล้วว่าเราจะมีการควบคุมเสียงที่ตรงไหนอย่างไรบ้างนะครับเพราะเราจะเห็นว่าในโครงสร้างแบบนี้เนี่ยนะครับเราต้องคิดเรื่องของแหล่งกำเนิดก่อนนะครับว่าเราจะทำการควบคุมที่ค้อนนะครับเปลี่ยนค้อนเป็นรุ่นใหม่ที่ไม่ทำให้เกิดเสียงดังมีในขายในท้องตลาดหรือเปล่าหรือจะเอาอะไรไปหุ้มที่ค้อนเพื่อไม่ให้มันเสียงดังมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ที่ทางผ่านแล้วก็ที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือจากซ้ายไปขวาตามทิศทางของลูกศรที่จะให้เรามีความคิดเป็นลำดับนี้ไปซึ่งความคิดทำจากแหล่งกำเนิดทางผ่านแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นเพียงหลักการทางวิชาการเท่านั้นแต่กฎหมายเรื่องของเสียงที่เราจะต้องทำการควบคุมเสียงนั้นก็กำหนดเช่นเดียวกันว่าเราต้องลดระดับเสียงลงก่อนนะครับด้วยวิธีการทางวิศวกรรมถ้าทำไม่ได้จึงมาทำการควบคุมที่ตัวผู้สัมผัสเสียงนะครับเรามาดูกันต่อนะครับว่าวิธีการที่เราจะควบคุมทั้งแหล่งกำเนิดทางผ่านแล้วก็ที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยนะครับเราจะมีอะไรบ้างนะฮะเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีอยู่หลายๆวิธีที่เราจะสามารถทำได้นะครับเช่นที่แหล่งกำเนิดเราจะใช้วิธี modify นะครับ modify เครื่องจักรให้มันมีการทำงานที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เสียงเกิดน้อยลงนะครับหรืออาจจะต้องไปออกแบบใหม่นี่กรณีของบริษัทที่ทำการผลิตนะครับจัดวางใหม่ครับโลเคชันวางยังไงดีที่จะไม่ให้เกิด เสียงที่ดังหรือแม้กระทั่งการบำรุงรักษานะครับก็จะมีงานวิจัยนะครับว่ามอเตอร์อะไรต่างๆนี่นะครับเดิมเสียงดังแบบนี้พอใช้งานไปแล้วมีการแมนเทนแนนซ์นะครับมีการหล่อลื่นอย่างดีมีการฟิตตัวชิ้นส่วนต่างๆดีระดับเสียงเนี่ยหายไปถึง10เดซิเบลก็มีนะครับเพราะนี่ก็คือสิ่งหรือวิธีการที่เราจะใช้ในการควบคุมถ้าเป็นทางผ่านก็ขึ้นอยู่กับเส้นทางเดินนะครับเป็น direct noise หรือเป็น structure bone noise หรือ ground bone noise นะครับเป็น direct เราก็อาจจะทำหน้าที่ในการปิดคุมแหล่งกำเนิดก็ได้ใช้วัตถุดูดซับก็ได้นะครับเอาแผงมาปิดกั้นก็ได้นะครับก็เป็นวิธีการส่วนผู้สัมผัสเสียงก็แน่นอนครับที่เราพบเห็นกันโดยทั่วไปก็คือใช้ที่อุดหูใช้ที่ครอบหูนะครับแต่จริงๆแล้วบางแห่งเขาก็ออกแบบทำเป็นห้องขึ้นมาเลยครับให้พนักงานนั่งอยู่ในห้องนะครับเพื่อไม่ต้องสัมผัสเสียงตลอดเวลาก็เป็นวิธีการต่างๆที่เราจะใช้นะครับทีนี้สมมุติว่าเราใช้แผ่นกั้นเสียงนะครับและอย่างที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้ว่าแผ่นกั้นเสียงพวกนี้เนี่ยครับพอเราใช้งานไปเรื่อยๆมันก็อาจจะมีการเสื่อมสภาพนะครับก็เกิดเป็นรอยแตกรอยแยกขึ้นมาเพราะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องไม่ให้รอยแตกรอยแยกพวกนี้เนี่ยเป็นช่องทางที่เสียงมันจะเล็ดลอดมาได้ซึ่งช่องทางที่เสียงจะเล็ดลอดมาได้เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็น flanking pass นะครับ flanking pass เนี่ยมันก็มีอิทธิพลนะฮะว่าในภาพทางขวามือนักศึกษาจะเห็นได้นะครับว่าจริงๆแล้วแผ่นกั้นเสียงที่เราใช้งานอยู่ที่เราออกแบบมาเนี่ยนะครับสมมุติว่ามันสามารถที่จะลดเสียงได้นะครับในการลดเสียงได้ถึง60เดซิเบลนะฮะในกรณีที่1นี้หมายความว่า flanking pass เนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะครับในระดับที่น้อยมากก็คือสมมติว่าสัก50นะครับเพราะฉะนั้นเราเรียนรวมเสียงไปแล้วว่าเสียง2เสียงนะครับคือ60กับ50รวมกันก็จะได้ 60.4 นะฮะเหมือนอย่างกรณีตะกี้82กับ92นะครับในกรณีที่2เราจะเห็นว่า flanking part นะครับกรณีแรก50อันนี้หนักข้อขึ้นครับรอยแตกรอยแยกใหญ่ขึ้นก็เป็น60แล้วก็เป็น70จะเห็นได้ว่าในกรณีที่3เนี่ยนะครับผลรวมของเสียงเนี่ยจะเป็น 70.4 นั่นหมายความว่าผลรวมของเสียงนี้มาจากอิทธิพลของ flanking part มากขึ้นนะครับไม่ได้มาจากตัวแผ่นกั้นเสียงแล้วนั่นก็แปลว่ารอยแตกรอยแยกเหล่านั้นทำให้ประสิทธิภาพของแผ่นนั้นศูนย์หมดคุณค่าในการที่จะใช้ในการควบคุมเสียงดังนั้นความรู้ในเรื่องนี้ก็คือเราจะต้องระมัดระวังไม่ให้มันมีรอยแตกรอยแยกหรืออย่างเวลาเราจะมีพื้นที่ใหญ่แล้วเราจะทำกั้นห้องนะครับเพื่อไม่ให้เสียงจากอีกห้องนึงไปยังอีกห้องนึงการทำประตูกั้นต่างๆเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันก็ต้องให้มันมี

การปิดที่สนิทอย่าให้มีรอยที่จะเสียงเล็ดลอดเข้ามาได้ลักษณะอย่างนั้นก็จะเป็น flanking part นะครับซึ่งตรงนี้นักศึกษาจะเห็นได้จากตารางอันนี้ซึ่งในเอกสารการสอนก็มีให้ไว้นะครับว่ากรณีที่เรามีตัวแผ่นกั้นเสียงที่ลดเสียงได้45เดซิเบลนะครับคือมีค่า TL transmission loss 45เดซิเบลเนี่ยนะครับถ้าหากร้อยละของแผ่นกั้นเสียงที่มีช่องอากาศก็คือมีรอยแตกรอยแยกสมมุติว่ามันมีช่องอากาศที่แตกนิดหน่อยครับ 0.01% 0.01% จะเห็นว่าค่า transmission loss เนี่ยนะครับจะเหลือ39นะครับจะเหลือ39เพราะร้อยละ 0.1 นั้นทำให้มัน loss ไป6เดซิเบลนะครับในทำนองตรงกันข้ามกันเลยครับแผ่นกั้นเสียงนั้นตีต่างว่าหรือสมมุตินะครับว่ามันแตกมันรอยแยกของมันเนี่ยหมดทั้งแผ่นเลยนั่นก็คือเป็นร้อยละร้อยในบรรทัดล่างร้อยละร้อยนั่นก็หมายความว่าเห็นไหมครับค่าการลดเสียงก็ต้องเป็นศูนย์ละเพราะมันเหมือนกับมันไม่มีแผ่นกั้นนั้นอีกแล้วนะครับกรณีถ้ารอยแตกรอยแยกเป็น50นะฮะแตกไปครึ่งแผ่นว่างั้นเถอะนะครับแตกไปครึ่งแผ่นก็จะเหลือเพียง3เดซิเบลเท่านั้นเองจาก45เดซิเบลนะเพราะโดยสรุปประเด็นของ flanking part ก็คือว่าเมื่อเราใช้แผ่นกั้นเสียงนี้ต้องดูแลนะครับทนุถนอมอย่าให้เกิดรอยแตกรอยแยกเมื่อมีการออกแบบของแผ่นกั้นเสียงที่จะมาต่อกันก็ต้องต่อกันอย่างแนบสนิทอย่าให้เกิดมีช่องให้เสียงเล็ดลอดผ่านมาได้นะครับนี่ก็คือประเด็นอิทธิพลของรอยแตกรอยแยกเหล่านั้นทีนี้วัสดุในการควบคุมเสียงเนี่ยนะครับเราก็จะมีตั้งแต่ดูดซับหรือแผ่นกั้นเสียงหรือไซเลนเซอร์หรือลดการสั่นสะเทือนนะครับพวกนี้เราจะเห็นได้นะครับว่ากรณีวัสดุดูดซับเสียงนะครับที่เราจะติดที่เพดานก็ดีติดที่ผนังก็ดีนะครับเช่นเป็นไฟเบอร์กลาสนะครับหรือเป็นพวกโฟมโพลียูรีเทนจะมีความหนาอะไรก็แล้วแต่พวกนี้เขาจะมีค่าในการลดเสียงเราเรียกว่าแอลฟานะครับค่าแอลฟาจะลดเสียงที่125เฮิรตซ์250เฮิรตซ์อะไรต่างๆตามที่เห็นในตารางนี้นะครับนักศึกษาสังเกตไหมครับวัสดุดูดซับเสียงพวกนี้เนี่ยจะมีค่าแอลฟาใกล้ๆ1อยู่ทางความถี่สูงพวกนี้คือความถี่สูงนะครับจะเห็นตัวเลขใกล้ๆ1ใช่ไหมฮะแต่ที่ความถี่ต่ำตัวเลขจะห่างจาก1มากนั่นหมายความว่าโดยทั่วไปแล้ววัสดุดูดซับเสียงจะมีประสิทธิภาพสำหรับเสียงที่มีความถี่สูงนะครับที่เราจะนำไปใช้งานเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปทำการควบคุมเสียงเนี่ยเราต้องมีการวัดเสียงที่เป็นความถี่ของเสียงแล้วเราก็เลือกให้มันมัดให้มันเหมาะกันนะครับแต่ถ้าเราใช้แผ่นกั้นเสียงก็เขาเรียกว่าเป็นค่าทอร์กนะครับเพราะแผ่นกั้นเสียงเนี่ยนะครับสมมติว่ามือผมคือแผ่นกั้นเสียงแล้วทางซ้ายมือคือแหล่งกำเนิดเสียงนะครับพอเสียงมากระทบแผ่นกั้นเนี่ยมันจะต้องสะท้อนกลับครับเพราะแผ่นกั้นของผมเนี่ยจะต้องทึบต้องมีความแน่นหนามากที่จะทำให้เสียงสะท้อนกลับนะครับซึ่งต่างกับวัสดุดูดซับเสียงเมื่อสักครู่นะฮะจะต้องมีรูพรุนครับเพราะว่าเวลาเสียงมาปุ๊บมันก็จะได้ดูดไม่ให้เสียงกลับไปนะมันจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นสูตร TL transmission loss ก็จะมีค่าเท่ากับ10ล็อก1หารด้วยทอร์กนะครับเพราะฉะนั้นในเอกสารการสอนก็จะมีตัวอย่างในการที่จะคำนวณเรื่องพวกนี้ให้นะครับว่ามีการใช้งานยังไงไซเลนเซอร์ก็เช่นเดียวกันครับมันก็จะมีการสลายพลังงานเสียงนะครับให้เป็นพลังงานอย่างอื่นแทนก็ทำให้เสียงเบาลงนะครับซึ่งก็จะมีรูปแบบหรือรายละเอียดของการใช้งานที่แตกต่างกันเสียงนี่เกิดจากการสั่นสะเทือนนะนักศึกษาเพราะนั้น เราจึงจำเป็นต้องไปหาวัสดุที่จะมาลดการสั่นสะเทือนเพราะว่าเมื่อมีการสั่นสะเทือนน้อยเสียงก็จะเบาลงดังนั้นวัสดุที่เราจะใช้ลดในการที่จะทำให้การสั่นสะเทือนเนี่ยมีไม่มากเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้นะครับว่าเราจะเอาแผ่นยางนะครับมาช่วยในการที่จะลดการสั่นสะเทือนได้นะครับซึ่งก็ในทางปฏิบัติก็จะมีงานวิจัยออกมานะครับว่าอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยสามารถลดระดับความดังของเสียงได้เยอะทีเดียวเพราะอุปกรณ์ที่เราจะกันการสั่นสะเทือนนะครับอย่างเช่นสมมติว่าโต๊ะที่อาจารย์ใช้งานอยู่ในขณะนี้เนี่ยสมมติ

ว่าเป็นเครื่องจักรและมีการสั่นสะเทือนมากนะครับเราก็เอาวัสดุอุปกรณ์พวกนี้ไปยึดที่ตัวฐานของตัวโต๊ะไม่ให้มีการสั่นสะเทือนเสียงก็จะเบาลงอย่างเห็นได้ชัดง่ายๆนะครับที่บ้านของเรานะครับแอร์คอมเพรสเซอร์ที่อยู่นอกตัวห้องของเราที่มีการสั่นสะเทือนเนี่ยถ้านักศึกษาไปฟิกอยู่กับพื้นตรงนี้เสียงจะดังมากแต่ถ้าเอาแผ่นเอาก้อนยางเนี่ยไปเป็นตัวรองนะครับเสียงก็จะหายไปเยอะทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการทำ noise control อย่างง่ายๆทีนี้การควบคุมที่แหล่งกำเนิดโดยวิธีทางวิศวกรรมเนี่ยนะครับลิสต์ที่เห็นนี่ก็คือวิธีการที่เราจะใช้เป็นเทคนิคในการที่จะลดระดับความดังของเสียงนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการบำรุงรักษาการจัดวางเครื่องจักรหรือการลดการสั่นสะเทือนการใช้ไซเลนเซอร์หรือการลดแรงกระแทกนะครับพวกนี้สามารถทำให้เสียงเบาลงได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการบริหารจัดการเราก็ยังเอามาใช้ได้ดูเช่นเดียวกันนะครับในต่างประเทศเนี่ยเขาจะให้เป็นเทคนิคอันนึงเลยนะครับเราเรียกว่าเทคนิค quiet policy นะครับ quiet แปลว่าเงียบ policy เงียบนั่นหมายความว่าทางโรงงานหรือทางบริษัทเนี่ยต้องมีนโยบายอันนี้ขึ้นมาแล้วทำให้ทีมงานในแผนกต่างๆที่จะมีการสั่งซื้อเครื่องจักรเนี่ยก็จะสั่งซื้อเครื่องจักรที่ไม่ทำให้เกิดเสียงดังนะเพราะถือว่าเป็นนโยบายของบริษัทอย่างนี้เป็นต้นซึ่งพวกเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยว่ามันจะมีในเครื่องมืออุปกรณ์เดียวกันเนี่ยนะครับแต่ต่างยี่ห้อต่างโมเดลต่างรุ่นกันเนี่ยก็จะมีความดังที่แตกต่างกันนักศึกษาสามารถค้นจาก NIOSH Power Tool Database ได้นะเขาก็จะมีข้อมูลให้ครับว่าถ้าเป็นเครื่องมือแบบนี้เสียงจะดังเท่าไหร่เครื่องมือแบบนี้เสียงจะดังเท่าไหร่เราก็เอาพวกนี้มาคำนวณดูว่าลักษณะอันไหนบ้างที่เราจะเหมาะเพื่อให้นโยบาย Quiet Policy เนี่ยสามารถที่จะ implement ได้นะครับในบริเวณที่เป็นทางผ่านนะครับก็คือจากแหล่งกำเนิดมาถึงตัวผู้ดำเนินงานเนี่ยเราก็สามารถนะครับที่จะใช้แผ่นกั้นเสียงได้แล้วก็แผ่นกั้นเสียงนี้ก็จะเหมาะสำหรับเสียงที่มีความถี่สูงนะครับแล้วก็เหมาะนะครับที่เราจะให้แยกระหว่างตัวแหล่งกำเนิดกับตัวผู้ดำเนินงานแต่ว่าขนาดของตัวแผ่นกั้นเสียงหรือตัวฉากเนี่ยนะครับก็เล็กสุดก็ต้องเท่ากับ3เท่าของความยาวคลื่นนะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดในแง่ของเวลาเราจะออกแบบนะครับแล้วก็จะยิ่งสูงก็ยิ่งดีนะฮะเพราะว่าฉากพวกนี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่านักศึกษาจำได้ใช่ไหมฮะเส้นทางเสียงมันสามารถไปชนกับเพดานแล้วก็สะท้อนตกไปยังที่ผู้ปฏิบัติงานได้เพราะนั้นถ้าเรามีฉากตรงนี้แล้วก็สูงมันก็จะป้องกันเสียงที่จะขึ้นไปกระทบกับตัวเพดานได้แล้วตัวฉากนี้เราก็พยายามให้อยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดนะฮะอย่ามาใกล้ที่ตัวคนหรือตัวผู้ที่ทำงานก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของตัวฉากหรือตัวแผ่นกั้นเสียงเนี่ยดีขึ้นนะครับการปิดคุมนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะมีเป็นแบบปิดคุมบางส่วนเนื่องจากว่าเราปิดคุมหมดไม่ได้เนื่องจากมันจะมีปัญหาความร้อนมีปัญหาเรื่องของความดันหรืออะไรก็ตามแต่หรือถ้าปิดได้ก็ปิดคุมทั้งหมดหรืออาจจะเป็นแบบกรณีที่เป็นท่อนะฮะแล้วเกิดเสียงดังแล้วก็ใช้วิธีพันท่อก็ถือเป็นการปิดคุมเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะทำการควบคุมเสียงนะครับนักศึกษาแล้วก็ในเอกสารการสอนนี่ก็จะมีตัวอย่างนะครับที่เขามีการทำวิจัยให้เราพบว่าถ้าเรามีการใช้วัสดุประเภทต่างๆถ้าเราจะมีการปิดคุมนะครับเรามีการป้องกันเรื่องของการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรด้วยเรามีการทำการปิดคุม2ชั้นอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะสามารถลดระดับความดังได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่จะประกอบเวลาเราจะต้องไปตัดสินใจเลือกอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างเช่นเดียวกันกรณีของเสียงสะท้อนนะครับทีนี้มาที่ตัวผู้ปฏิบัติงานบ้างนะครับว่าแน่นอนเราก็สามารถใช้วิธีการทางวิศวกรรมได้นะครับโดยการทำห้องนะอย่างที่เห็นนี่คือตัวอย่างจริงนะครับว่าในสภาพการทำงานเหล่านี้เราก็ทำห้องให้กับพนักงานนะครับหรือบางทีเราก็ใช้วิธีบริหารจัดการในแง่ของการทำโลเทชันของผู้ปฏิบัติงานครับว่าผู้ปฏิบัติงานอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับเสียงดังในระดับนี้อยู่สักระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ย้ายไปอยู่แผนกอื่นที่เสียงอาจจะ

เบาลงแล้วคนอื่นก็ย้ายไปอยู่ที่ที่ผู้ปฏิบัติงานคนแรกปฏิบัติงานอยู่ก็เรียกว่าหมุนเวียนการทำงานหมุนเวียนการรับระดับเสียงดังนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราสามารถเอามาใช้ได้รวมทั้งเรื่องของการใช้ protective device ก็คือที่อุดหูแล้วก็ที่ครอบหูนะครับ job rotation เราจะเห็นภาพอย่างที่เห็นนะครับว่าเดิมอยู่แผนก A แล้วย้ายไปจุด B แล้วย้ายไปจุด C นะครับแต่ละจุดเราต้องรู้ข้อมูลคือกี่ชั่วโมงกี่เดซิเบลนะครับกี่ชั่วโมงกี่เดซิเบลเพราะนั้นตรง job rotation เนี้ยเราก็จะ เก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไว้เพื่อมาประเมินดูว่าโดสคือปริมาณที่สัมผัสตัว D นี่นะครับเป็นเท่าไหร่เพราะตัว C ในที่นี้ก็คือตัวระยะเวลาที่เขาทำงานเมื่อสักครู่นะฮะว่ากี่ชั่วโมงนะครับแล้วตัว T นี่คือตัว T ที่เป็นมาตรฐานอยู่ข้างล่างนะครับว่าจะมีอนุญาตให้สัมผัสนานแค่ไหนนะครับ เราเข้าสูตรนี้นะครับนะครับว่า C1 หาร T1 ไปเรื่อยๆจนถึง CN ไปหารถึง TN ก็ T C1 C2 C3 ก็คือแต่ละจุดที่เขาทำงานอยู่นะครับพอคำนวณโดสได้เราก็มาเข้าสูตร TWA ในสูตร TWA เราก็จะรู้แล้วว่าระดับการสัมผัสเนี่ย เป็นยังไงบ้างเพราะนั้นการที่เราจะให้เขาโรเตทจากจุด1ไปจุด2ไปจุด3หรือไปจุด4ไปจุด5พวกนี้เมื่อเราคำนวณพวกนี้ได้เราก็รู้แล้วว่าการใช้ job rotation นั้นนะจะสามารถลดระดับการสัมผัสของเขาได้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นจากเมื่อสักครู่กี่ชั่วโมงนะสมมุติเป็น4ชั่วโมงแล้วก็นั่นดัง85เดซิเบล A แล้วก็ตามจุดที่ B จุดที่ C นะครับแล้วก็มาคำนวณได้นักศึกษาจะเห็นได้จากตัวข้อมูลที่เราใส่เข้าไปนะครับว่า C1 ก็คือ4 T1 ก็คือ8นะครับแล้วก็ไล่ไปในสุดเราก็ได้ 200% 200% ก็มาคำนวณเป็น TWA แล้วก็ได้เป็น88 dB A นั่นหมายความว่าจากภาพที่มีการทำงานเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยเฉลี่ยแล้วทั้ง3จุดคือ A B C เนี่ยโดยภาพรวมแล้วคนคนนั้นสัมผัสเสียงไป88 dB A ซึ่งก็ยังสูงกว่ามาตรฐานที่เราต้องการซึ่งไม่ควรเกิน85เดซิเบลเอนะครับครับนี่ก็เป็นวิธีการในการที่เราจะควบคุมเสียงนะครับที่ต้องชี้บ่งอันตรายคือแหล่งกำเนิดเสียงให้ได้วิเคราะห์เส้นทางของมันแล้วก็หาวิธีการที่จะควบคุมที่แหล่งกำเนิดที่ทางผ่านแล้วก็ที่ผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมนะครับก็หวังว่าในรายละเอียดต่างๆที่นักศึกษาจะค้นคว้าในเอกสารการสอนเนี่ยเมื่อได้ชมเรื่องของการสอนเสริมเพื่อการศึกษาแล้วก็จะทำให้การศึกษาเอกสารการสอนนั้นสามารถมีทำความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับสวัสดีครับนักศึกษาวันนี้ชุดเทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์สาขากรรมก็จะมาพูดคุยกันในหน่วยที่11เรื่องของมาตรการอนุรักษ์การได้ยินนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจเราจึงจะมีวิธีการทำงานได้ถูกต้องนะครับเพราะในเรื่องของความรู้ทั่วไปเรื่องของการดำเนินงานแล้วก็การเฝ้าระวังการสื่อสารรวมทั้งการฝึกอบรมการจูงใจต่างๆแล้วก็การเก็บบันทึกต่างๆอันนี้ก็จะเป็นหน่วยที่นักศึกษาจะได้ศึกษาในหน่วยนี้นะครับทีนี้ทำไมต้องทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินก็แน่นอนนะครับเสียงดังเนี่ยมันมีปัญหาทั้งในเรื่องของการได้ยินของคนที่สัมผัสกับเสียงเมื่อการได้ยินสูญเสียไปการทำงานต่างๆคุณภาพชีวิตต่างๆนะครับก็จะได้รับผลกระทบตามไปแล้วก็รวมถึงปัญหาทางด้านเศรษฐกิจด้วยเช่นเดียวกันอันนี้โดยภาพรวมๆจึงสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญที่เราจะต้องมาทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินขึ้นนะครับซึ่งในการดำเนินการนี้เนี่ยจะมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่นะครับอยู่ที่นักศึกษาจะเห็นในภาพอันนี้ทีนี้นักศึกษาต้องเข้าใจสักนิดหนึ่งนะครับว่าองค์ประกอบที่นักศึกษาเห็นในขณะนี้เนี่ยเป็นตามหลักวิชาการนะครับว่ามันควรจะประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างแต่ว่าในกฎหมายเนี่ยก็จะมีการกำหนดองค์ประกอบนะครับที่น้อยลงกว่าที่นักศึกษาเห็นในภาพขนาดนี้แต่ถึงแม้จะน้อยลงแต่ในรายละเอียดต่างๆก็ยังมีเรื่องที่ปรากฏอยู่ในองค์ประกอบที่เห็นในขณะนี้นะครับเพราะนั้นมันมีความแตกต่างในแง่ของ

ตัวจำนวนเท่านั้นเองแต่สาระต่างๆก็ยังมีตามภาพที่เห็นในขณะนี้นะครับเพราะนั้นในการทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินเนี่ยเราจะเห็นว่าในการที่เราจะทำพวกนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องมีการกำหนดเป็นนโยบายนะครับซึ่งมีการเฝ้าระวังเสียงเพราะฉะนั้นการเฝ้าระวังเสียงอาจจะต้องมีการที่จะไปตรวจวัดเสียงนะครับมีการประเมินระดับของการสัมผัสว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นในการเฝ้าระวังพวกนี้เนี่ยนะครับเมื่อเราดำเนินการแล้วเนี่ยมันก็จะมีความต่อเนื่องไปถึงการควบคุมเสียงนะครับว่าเราวัดเสียงแล้วเราประเมินการสัมผัสแล้วมันเกินเนี่ยเราควบคุมมันได้ไหมเราลดระดับได้ไหมถ้าลดระดับได้ก็อาจจะไม่ต้องทำมาตรการนี้แล้วเพราะเราลดระดับเสียงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าหากไม่ได้นะครับแน่นอนนะครับเราก็ต้องมีการสื่อสารเราก็ต้องมีการฝึกอบรมเราก็ต้องมีเฝ้าระวังการได้ยินอันนี้หมายถึงไปตรวจการได้ยินของตัวคนงานแล้วนะครับแล้วก็ทั้งหมดก็ต้องมีการเก็บบันทึกต่างๆนะการดำเนินการในบล็อกใหญ่นี้นะครับเมื่อดำเนินการไปแล้วในที่สุดก็ต้องมีการออดิตหรือตรวจประเมินแล้วก็ต้องมีการทำการประเมินผลนะครับแล้วสุดท้ายก็มาเรื่องของการทบทวนการจัดการหรือ management review เพื่อทำให้นะครับภาพทางขวามือเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดเรื่องของการได้ยินของตัวลูกจ้างเนี่ยอยู่ในระดับที่ปลอดภัยจากการสูญเสียการได้ยินนะฮะนี่คือองค์ประกอบในเชิงกฎหมายในเชิงหลักการทั่วไปนะครับแต่ในกฎหมายแรงงานเนี่ยนะครับด้านความปลอดภัยเขาจะกำหนดอยู่ไว้เพียง4องค์ประกอบด้วยกันก็คือเรื่องของนโยบายเรื่องของการเฝ้าระวังเสียงดังแล้วการเฝ้าระวังเสียงดังก็แบ่งเป็น3ตัวองค์ประกอบย่อยนะครับคือ 2.1 2.2 แล้วก็ 2.3 จากนั้นเราก็มีเรื่องของการเฝ้าระวังการได้ยินแล้วก็เรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เน้นย้ำว่านักศึกษาอย่าสับสนนะครับองค์ประกอบในหลักวิชาการในกฎหมายถึงแม้จะดูแตกต่างแต่โดยในรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะครับ ในการเฝ้าระวังเสียงดังเนี่ยนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าเราจะมีการดำเนินการก็คือตอนที่เราเริ่มดำเนินการโครงการนะฮะสมมติเราเพิ่งตั้งโรงงานใหม่ๆเราก็อาจจะต้องมีการดำเนินการหรือเมื่อเราครบปีนะครับมีการทำงานไปครบปีแล้วเราก็ต้องมีการมาเฝ้าระวังเสียงดังอีกนะครับหรือเรามีผู้ปฏิบัติงานใหม่นะครับหรือผู้ปฏิบัติงานเก่าแต่ย้ายจากการทำงานที่ไม่มีเสียงดังมาทำงานในแผนกที่มีเสียงดังอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการดำเนินการเฝ้าระวังหรือมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นเมื่อจะต้องมีการทำการเฝ้าระวังเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าการเฝ้าระวังจะมี3องค์ประกอบย่อยก็คือมีการสำรวจแล้วก็ตรวจวัดเสียงนะสำรวจแล้วก็ตรวจวัดเสียงแล้วก็ศึกษาเรื่องระยะเวลาการสัมผัสเสียงว่าทำงานในที่นั้นสัมผัสกับเสียงดังนั้นนานแค่ไหนแล้วก็เอามาประเมินครับว่าในระดับความดังที่สำรวจตรวจวัดได้ในระยะเวลาที่สัมผัสนั้นจะมีระดับการสัมผัสที่เราเรียกว่า noise exposure level noise exposure level เนี่ยเท่าไหร่นะครับถ้าหากว่าไม่เกิน85ก็คือน้อยกว่า85นะครับอันนี้ก็แปลว่าไม่ต้องทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินนะครับแต่ถ้าหากว่าตั้งแต่85เดซิเบลเอขึ้นไปตรงนี้ต้องทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินนะนี่ก็คือแนวทางในการที่เราจะทำการเฝ้าระวังเสียงดังนะครับเพราะนั้นในการสำรวจตรวจวัดเนี่ยเราก็ต้องทำเรื่องเกี่ยวกับ walk to survey นะครับเพราะการ walk to survey คือการเดินสำรวจทั้งตัวโรงงานของเรานะครับเพื่อชี้จุดว่าจุดไหนน่าจะมีประเด็นเรื่องของเสียงดังนะครับก็เอาเครื่องมือไปตรวจวัดให้มันมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับว่าตกลงแต่ละจุดที่เราเดินสำรวจแล้วเราพบว่ามีเสียงดังเนี่ยนะครับมันดังเท่าไหร่กันแน่นะครับสำรวจตรวจวัดเสียแล้วก็เอาข้อมูลพวกนี้นะครับมาทำน้อยคอนทัวร์ซึ่งแน่นอนนะครับเวลาทางเทคนิคจริงๆเราจะทำน้อยคอนทัวร์เนี่ยจะต้องมีการตรวจวัดในจำนวนจุดที่มากกว่าการตรวจวัดเพื่อเราประเมินการสัมผัสนะฮะซึ่งการทำน้อยคอนทัวร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่า
ปกติแล้วเขาจะมีซอฟต์แวร์ให้นะครับซอฟต์แวร์นี้มีทั้งฟรีที่เราจะหาได้ในอินเทอร์เน็ตหรือซอฟต์แวร์ที่เขาทำขายนะครับแล้วทำออกมาก็จะเห็นนะครับในภาพทางซ้ายมือซึ่งอาจจะไม่เห็นเป็นสีแต่จริงๆแล้วเวลาทำจะเห็นเป็นสีต่างๆแล้วในแถบสีต่างๆก็จะมีเลเบลเอาไว้ว่าสีไหนเป็นช่วงระดับความดังเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นนอยส์คอนทัวร์ก็จะทำให้เราเห็นภาพกว้างเกี่ยวกับเรื่องของระดับเสียงภายในโรงงานนะทีนี้ถัดไปก็คือว่าเมื่อเราสำรวจตรวจวัดแล้วก็มาศึกษาระยะเวลาแล้วก็ประเมินการสัมผัสนะครับในการศึกษาระยะเวลาเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นว่าเราก็ต้องเขียนเป็นโฟลว์มาใช่ไหมครับว่ามีการทำงานจาก A ไป B ไป C ก็คือจากแผนก A ไปแผนก B ไปแผนก C นะครับแล้วในแผนก A นั้นกี่ชั่วโมงแล้วตรงนั้นดังกี่เดซิเบล A ก็เอาที่เราไปสำรวจตรวจวัดเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับมาใส่ข้อมูลตรงนี้ได้นะครับเพราะถ้าหากมีจาก A ไป B ไป C ยังมีไป D ไป E ไป F แล้วก็เขียนเป็นโฟลว์พวกนี้มาแล้วครับแล้วก็เขียนกี่ชั่วโมงกี่เดซิเบลอย่างที่เห็นเราก็จะได้ครบลูปของการเฝ้าระวังเสียงดังคือสำรวจตรวจวัดศึกษาระยะเวลาแล้วก็ประเมินการสัมผัสนะครับซึ่งในข้อมูลการสัมผัสเสียงเนี่ยอย่างที่เห็นก็คือเป็นตัวอย่างที่ยกขึ้นมาว่าในจุด A หรือแผนก A เนี่ยก็อยู่ที่นั่น4ชั่วโมงแล้วก็ระดับความดังเป็น85เดซิเบล A แล้วก็ที่จุด B ที่จุด C ตัวเลขตามที่นักศึกษาเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเพราะนั้นเราก็มาประเมินการสัมผัสได้ในการประเมินการสัมผัสเนี่ยมีสูตรที่จำเป็นอยู่นะครับก็คือ3สูตรทางขวามือนะครับ3สูตรทางขวามือสูตรแรกก็คือสูตรโดสนะครับสูตรโดสนี่ก็เป็นปริมาณระดับเสียงที่สัมผัสซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามีการเคลื่อนย้ายไปอยู่กี่จุดอย่างตัวอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ก็คือ A ไป B ไป C เพราะถ้าไป A ไป B ไป C ก็จะต้องมี C1 มี C2 มี C3 นะครับเพราะไป3จุดแต่ถ้าอยู่ที่แผนก A ที่เดียวถ้าอยู่ที่แผนก A ที่เดียวก็มีเฉพาะ C1 ในสูตรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างนะครับว่าเราจะมีวิธีการแทนค่าในสูตรอย่างไรนะครับซึ่งจะเห็นว่าในสูตรหาโดสนี้จะมีตัว T อยู่นะจะมีตัว T อยู่ T ในที่นี้ก็คือ T ที่อยู่เห็นสูตรข้างล่างนี้นั่นเองนี่ก็คือระยะเวลาที่อนุญาตให้สัมผัสกับเสียงนั้นๆได้นะครับระยะเวลาที่อนุญาตให้สัมผัสกับเสียงนั้นๆได้มีค่าเท่ากับ8หารด้วย2ยกกำลัง L ลบ85หารด้วย3นะนี่คือสูตรเพราะฉะนั้นสมมุติว่าที่ทำงานตรงนั้นเนี่ยนะครับดัง85ถ้าที่ทำงานดัง85นักศึกษาก็ใส่ L ด้วยตัวเลข85 85ลบ85จะเท่ากับ0 3หาร0ก็ได้0เพราะฉะนั้น2ยกกำลัง0ก็คือ1เพราะ1หาร8ก็ได้เท่ากับ8ก็แปลว่า T จะเท่ากับ8นั่นก็หมายความว่าระดับความดังที่85เดซิเบล A ที่เราไปวัดได้เนี่ยนะครับอนุญาตให้ทำงานได้8ชั่วโมงนะให้ทำงานได้8ชั่วโมงวัน T นี่คือ T ที่อนุญาตให้ทำงานได้8ชั่วโมงนะครับเราก็มาแทนค่าในสูตรที่เราเห็นในขณะนี้พอเราได้โดสเสร็จปุ๊บเราก็มาเข้าสูตรข้างล่างครับว่า TWA จะเท่ากับ85บวกกับ10ล็อก D หาร100นะเพราะฉะนั้นเอาโดสที่คำนวณได้มาเข้าสูตรนี้เราก็จะได้ TWA ออกมา TWA ตัวนี้แหละครับที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าห้ามเกิน85ถ้าเกิน85หรือตั้งแต่85ขึ้นเป็นต้นไปก็ต้องทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินนะครับอันนี้ก็คือ เรื่องของแนวทางการที่เราจะทำการเฝ้าระวังนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการเฝ้าระวังการได้ยินแล้วก็ระบบของการส่งต่อนะนี่คือกรณีที่มีการสัมผัส85เดซิเบลขึ้นไปนะครับเราก็ต้องทำการตรวจการได้ยินนะครับซึ่งในภาพที่จะเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าคนที่เราจะทำการเฝ้าระวังการได้ยินเนี่ยก็คือคนที่สัมผัสเสียงตั้งแต่85เดซิเบลนะครับ
ขึ้นไปหรือผู้ปฏิบัติงานใหม่หรือคนเก่าที่ย้ายแผนกแล้วก็มีระดับการสัมผัสตั้งแต่85เดซิเบลขึ้นไปไอ้85เดซิเบลขึ้นไปตรงนี้นะนักศึกษาอันนี้แล้วก็คือค่า TWA ที่เราคำนวณเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับเอาละครับเมื่อเข้าข่ายต้องทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินเมื่อมาถึงขั้นตอนการเฝ้าระวังการได้ยินก็หมายความว่าเราจะมีการเฝ้าระวังการได้ยินหรือ hearing test เนี่ยนะครับในลักษณะแรกเราเรียกว่าการตรวจการได้ยินก่อนเข้างานเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับก่อนเข้างานเพื่อข้อมูลพื้นฐานอันนี้เราเรียกว่าเป็น baseline audiogram นะครับ baseline audiogram กฎหมายจะกำหนดว่าเราจะต้องทำการตรวจที่เป็นพื้นฐานอันนี้ภายใน30วันแรกที่เข้าทำงานณจุดนั้นๆที่มีระดับการสัมผัส85เดซิเบลขึ้นไปนะครับทีนี้พอเราทำเป็น baseline แล้วนะครับพอเราครบปีเราก็ต้องตรวจประจำปีนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็น annual audiogram นะครับเป็นการตรวจประจำปีทีนี้การตรวจประจำปีเนี่ยบางครั้งเสียงมันต่างจากเดิมฮะเสียงมันต่างจาก baseline หมายถึงระดับการได้ยินพอต่างไปเนี่ยนะครับก็มีข้อแนะนำทางวิชาการว่านี้ต้องตรวจซ้ำก็คือ retest audiogram นะต้องตรวจซ้ำครับว่าตกลงที่เราตรวจ annual ไปเนี่ยแล้วต่างจากเดิมนะครับมันต่างจริงๆหรือเปล่าก็ทำ retest คือตรวจซ้ำถ้าทำ retest แล้วปรากฏว่าต่างจริงๆก็มีข้อแนะนำว่าถ้างั้นต้องไปทำตรวจเพื่อยืนยันผลเราเรียกว่า confirmation audiogram นะฮะ confirmation audiogram ซึ่งอันนี้จะต้องไปตรวจที่ห้องเงียบไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วเพื่อความแน่ใจว่าการได้ยินนั้นมันต่างจากเดิมจริงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นประเภทของการตรวจที่เราเรียกว่าตรวจก่อนออกจากงานนะฮะเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า exit audiogram นะครับ exit audiogram ในทางปฏิบัติเนี่ยเรามักจะเอาผลตรวจประจำปีในปีนั้นๆที่เขาออกจากงานเนี่ยให้ไปนะครับถือเสมือนว่าเป็น exit audiogram นะครับเพราะนั้นผลการตรวจต่างๆเนี่ยเราจะต้องมีการสื่อสารครับแจ้งผู้ปฏิบัติงานคนนั้นๆให้ทราบนะครับต้องมีการเก็บเรคคอร์ดเอาไว้กฎหมายก็จะกำหนดไว้ว่าเราต้องเก็บเรคคอร์ดอย่างน้อย2ปีนะครับแล้วก็ทำเป็นเอกสารต่างๆเอาไว้เพื่อให้มีการตรวจสอบในภายหลังได้นะครับทีนี้ในกรณีต่อก็หมายความว่าถ้าตรวจแล้วยืนยันแล้วครับว่าเกิดการสูญเสียการได้ยินจริงแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้ต้องได้รับเงินทดแทนเราก็ต้องมีระบบของการส่งต่อแต่ถ้าตรวจแล้วมีการสูญเสียการได้ยินแต่เป็นการสูญเสียการได้ยินที่ไม่ได้มาจากการทำงานอันนี้ก็ต้องมีระบบที่เราจะไปดูว่าจะมีการแก้ไขกันอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นโฟลว์ชาร์ตของการเฝ้าระวังเสียงดังและการส่งต่อนะครับเพราะในการป้องกันในเชิงของการทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินเนี่ยนะการใช้อุปกรณ์ปกป้องการได้ยินก็เป็น อุปกรณ์สำคัญที่จะใช้ในการควบคุมให้ความปลอดภัยกับตัวผู้ปฏิบัติงานนะครับกฎหมายเราจะกำหนดเป็นเราเรียกว่าเป็นปลั๊กลดเสียงแล้วก็ครอบหูลดเสียงนะครับแต่ถ้านักศึกษาไปอ่านในเอกสารการสอนเนี่ยก็จะมีการแบ่งชนิดของอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยหลากหลายชนิดมากกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียง2ชนิดนะครับอันนั้นก็จะเป็นข้อมูลทางวิชาการเพื่อเราจะได้มีความรอบรู้ที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามปลั๊กลดเสียงกับครอบหูลดเสียงพวกนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อมูลการลดเสียงที่ผู้ผลิตเนี่ยนะครับให้มาอย่างในตารางที่เห็นนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหนึ่งนะครับที่เขามีค่าในการลดเสียงนักศึกษาจะสังเกตได้ว่าเราจะมีการให้ค่าลดเสียงอย่างละเอียดอย่างละเอียดก็คือว่าในความถี่ต่างๆที่63เฮิรตซ์125เฮิรตซ์ไปถึง 8,000 เฮิรตซ์นะครับเขาจะให้ข้อมูลครับว่าอุปกรณ์ของเขาในรุ่นนั้นในโมเดลนั้นเนี่ยนะครับมันลดเสียงได้เท่าไหร่อย่างเช่นถ้าเป็นรุ่นที่ปรากฏในตารางนี้นะครับที่63เฮิรตซ์เนี่ยจ
จะลดเสียงไป11

1.5 เดซิเบลที่125เฮิรตซ์จะลดไป 11.8 นะครับแล้วก็เป็นลำดับนี้ไปที่ 8,000 เฮิรตซ์จะลดเสียงได้ถึง 39.6 เดซิเบลนะนี่ก็คือค่าในการลดเสียงนะครับแล้วเขาจะให้ค่า Standard Deviation มาด้วยนะครับว่ามันมีความเบี่ยงเบนมาตรฐานยังไงบ้างแล้วก็เอามาคำนวณเป็นค่า APV Assume Protection Value นะครับว่าจะเป็นเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นค่าการลดเสียงที่ผู้ผลิตให้มาเป็นแบบละเอียดนะครับแล้วก็เราจะมีวิธีการเลือกอุปกรณ์พวกนี้ที่เหมาะยังไงในเอกสารคำสอนจะมีตัวอย่างให้นะครับมาดูข้างล่างนิดนึงครับข้างล่างนี่เราก็เรียกว่าเป็น single number value นะ single number value ก็คือ SNV นะครับ SNV เนี่ยนะครับก็เป็นค่าโดดๆเลยนะครับว่าอุปกรณ์ในรุ่นที่ปรากฏในตารางนี้นะครับจะมีค่า high คือค่าสูงในการลดเนี่ยไป27เดซิเบลมีค่ามีเดียม19มีค่าโลนะครับ13เพราะนั้นในค่าวาลูต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เป็นตัวที่มองภาพรวมเลยไม่ได้มองแยกตามความถี่เหมือนที่อยู่ในตารางข้างบนนี้นะครับแต่พอรวมหมดแล้วเราเรียกว่าเป็น SNR Single Number Rating Single Number Rating นี่แหละครับเป็นค่าที่กฎหมายประเทศไทยกำหนดว่าเราอาจจะใช้ค่านี้มาใช้ในการเลือกที่อุดหูหรือที่ครอบหูให้กับลูกจ้างได้นะครับเพราะในกรณีตารางที่เห็นนี่นะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้มีค่า SNR เท่ากับ22นะเพราะนั้นเราแทบจะไม่ต้องไปสนใจในแต่ละความถี่ว่ามันลดเสียงไปเท่าไหร่เราสนรวมเลยครับว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้จะลดเสียงไปได้22เดซิเบลอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นการที่เราเลือกใช้ค่า SNR นะครับ Single Number Rating แล้วเนี่ยจริงๆแล้วในกฎหมายยังกำหนดอีกค่าหนึ่งแล้วเรียกว่า NRR N คือ Noise R ก็คือ Reduction แล้ว R อีกตัวนึงก็คือ Rate นะครับ NRR Noise Reduction Rate อันนั้นก็เป็นค่าที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับส่วนค่า SNR เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็เป็นตัวเลขที่มาจากทางยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นยุโรปก็ SNR ถ้าอเมริกันนะครับก็เป็น NRR แต่โดยนัยยะต่างๆโดยความหมายต่างๆก็จะเหมือนกันมันคือค่าลดเสียงอย่าง SNR ถ้า22คือลดเสียงไปได้22ถ้าเป็น NRR สมมุติว่าเท่ากับ30ก็แปลว่าลดไปได้30อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วมาดูกันต่อครับว่าไอ้อุปกรณ์พวกนี้มันจะมีวิธีการสวมใส่นะครับอย่างทางซ้ายมือเนี่ยก็เป็นที่ครอบหูนะครับทางขวามือของผมก็จะเป็นการใส่ที่อุดหูนะครับเพราะฉะนั้นการใส่พวกนี้มันมีเทคนิคของมันอยู่นะครับว่าเราจะต้องสวมใส่ให้กระชับแล้วก็อย่างกรณีที่ครอบหูก็ต้องครอบใบหูทั้งหมดนะฮะถ้ากรณีที่อุดหูก็ต้องสามารถสอดใส่เข้าไปให้อุดในร่องหูได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูภาพนี้ก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับว่าไอ้การสวมใส่พวกนี้เนี่ยต้องสวมใส่ให้มันกระชับที่สุดนะครับครอบมากที่สุดอย่างในภาพบนนี้ทางซ้ายมือนะครับแล้วก็ทางขวามือนะครับภาพตรงกลางตรงนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวิธีการใส่ที่จะไม่ให้เสียงเล็ดลอดเข้าไปได้แต่ภาพนี้จะเห็นว่าเราสวมใส่ไม่กระชับรูหูเสียงก็ยังเล็ดลอดไปได้การสวมใส่ที่ครอบหูปิดทับเส้นผมก็ดีนะครับหรือมีต่างหูเครื่องเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งใบหน้าต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งใส่แว่นนิรภัยพวกนี้ไม่ได้นะครับถือว่าเป็นการใส่ที่ผิดเทคนิคการใส่ก็คือต้องถ้าเป็นที่ครอบหูต้องครอบแนบสนิทกับใบหูกับโครงสร้างของใบหน้าถ้าเป็นที่อุดหูก็ต้องแนบสนิทกับช่องรูหูจึงจะถือว่าเป็นการใส่ที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคการใส่พวกนี้เนี่ยเรายังต้องใส่ให้มันตลอดเวลาด้วยจะใส่ถอดในระหว่างการทำงานนี้ไม่ได้เลยนะนักศึกษาจะเห็นภาพจากทางขวามือนี้นะครับว่า เราจะมีอุปกรณ์ในการลดเสียงที่จะใช้
กับตัวลูกจ้างเนี่ยนะครับเส้นสีเหลืองๆนะนักศึกษาจะดูยากสักนิดนึงเส้นสีเหลืองๆเนี่ยจะมีค่าการลดเสียงนะครับเท่ากับ10นะครับ NRR เท่ากับ10เส้นสีแดง NRR เท่ากับ20ก็คือลดได้20แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็ลดได้30นะครับจะเห็นว่าถ้าเราใส่

0: ที่ดีเลิศขนาดไหนลดได้ถึง30ลดได้ถึง20แต่ในที่สุดมันก็เหลือเพียง3เดซิเบลโดยประมาณจะได้เพียง3เดซิเบลเท่านั้นเองเพราะนั้นความรู้จากงานวิจัยนี้จึงมาบอกว่าการสวมใส่อุปกรณ์ที่อุดหูก็ดีที่ครอบหูก็ดีจะต้องใส่ให้แนบสนิทและตลอดเวลาที่ทำงานนะครับจึงจะได้ผลในแง่ของการป้องกันเพราะนั้นในเรื่องของการทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินเนี่ยนักศึกษาจึงจะเห็นได้ว่าประเด็นแรกของการทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินก็คือระดับการสัมผัสของลูกจ้างหรือคนทำงานเนี่ยนะครับมี TWA หรือระดับการสัมผัสเสียงเนี่ยตั้งแต่85เดซิเบลขึ้นไปเพราะนั้นเมื่อเป็น85เดซิเบลขึ้นไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินซึ่งในเชิงของหลักวิชาการเนี่ยก็จะมี9องค์ประกอบที่สำคัญนะครับที่เราจะต้องมีการดำเนินการแต่ถ้าในเชิงของกฎหมายจะกำหนดไว้เป็น4องค์ประกอบด้วยกันเพียงแต่ว่าเมื่อไปดูในรายละเอียดของกฎหมายแล้วเนี่ยก็ยังมีรายละเอียดที่อยู่ใน9องค์ประกอบตามหลักวิชาการนั่นเองไม่ได้มีความแตกต่างกันนะครับซึ่งในการทำนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังเสียงดังที่จะต้องมี3องค์ประกอบย่อยก็คือการสำรวจตรวจวัดเสียงการศึกษาเรื่องของระยะเวลาแล้วก็การประเมินการสัมผัสซึ่งท่านนักศึกษาทำเป็นโฟลว์อย่างที่ได้แนะนำไปเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วเมื่อต้องทำการเฝ้าระวังการได้ยินนะครับก็ต้องมีการตรวจออเดโอแกรมนะครับการทำออเดโอแกรมก็จะมีตั้งแต่เป็น baseline audio cam ซึ่งตรงนี้ก็ขอเน้นย้ำว่าเราต้องทำให้สภาพของการตรวจเนี่ยนะครับดีเช่นตรวจในห้องที่เงียบอธิบายคนที่ถูกตรวจการได้ยินให้เข้าใจว่ามีวิธีการยังไงที่เขาจะต้องรับรู้ที่จะตอบสนองกับคนที่มาทดสอบกับเขาว่าเขาได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัว baseline audio cam เนี่ยนะครับกฎหมายจะกำหนดว่าจะใช้ตัวนี้เป็นตัวอ้างอิงในการไปเปรียบเทียบกับ annual audiogram ทุกปีนะทุกปีเพราะนั้นอันนี้เราจึงต้องทำตัว baseline ให้ถูกต้องให้ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วเมื่อทำแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของการสื่อสารก็ดีเรื่องของการที่เราจะเก็บบันทึกก็ดีเรื่องของการที่เราจะต้องแจ้งลูกจ้างให้ทราบก็ดีนะครับในกฎหมายก็จะกำหนดเป็นแบบฟอร์มต่างๆให้ว่าเราจะต้องมีวิธีการสื่อสารวิธีการเก็บเรคคอร์ดเก็บบันทึกต่างๆอย่างไรบ้างนะครับเพราะนั้นเมื่อเราทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันการสูญเสียการได้ยินให้กับลูกจ้างแล้วก็เป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับก็หวังว่าในการพูดคุยกันในเรื่องของการสอนเสริมเพื่อการศึกษาในหน่วยที่11นี้นะครับจะให้ความรู้ความเข้าใจกับพวกเราได้เป็นอย่างดีแล้วในรายละเอียดต่างๆที่จะไปอ่านหรือไปศึกษาในหน่วยการสอนนั้นน่ะก็จะทำให้เราเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินทั้งในเชิงวิชาการแล้วก็ในเชิงของกฎหมายได้ดียิ่งขึ้นนะครับ
1: เกิดจากการต้องเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกแนะนำให้ไปโรงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่
3: ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้

0: บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: โรคนี้รักษาหาย
1: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
3: ว้าวเพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยค่ะ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
4: สท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
5: สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้มาพบกับหน่วยที่12นะครับหน่วยที่12เรื่องการป้องกันและการควบคุมการรั่วไหลของสารอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโดยมีผมอาจารย์ประธานยินแสงอรุณนะครับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับเป็นผู้บรรยายนะครับนี่ในหน่วยที่12นะครับเรามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้นะครับเมื่อนักศึกษาเนี่ยดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วนะครับนักศึกษาจะต้องอธิบายความสำคัญของปัญหาในการรั่วไหลของสารอันตรายได้นะครับอธิบายการตรวจสอบการรั่วไหลของสารอันตรายได้นะครับอธิบายแนวทางในการประเมินนะครับผลกระทบนะครับอธิบายเรื่องของการประเมินผลกระทบรวมถึงอธิบายวิธีการป้องกันแล้วก็ควบคุมการรั่วไหลของสารอันตรายได้นะครับจะสังเกตดูว่าวัตถุประสงค์เนี่ยจะมีการร้อยเรียงกันนะครับนักศึกษาต้องบอกถึงว่าปัญหาของความสำคัญเป็นแบบไหนนะครับระบบการตรวจสอบการรั่วไหลเป็นยังไงแล้วครับรวมถึงแนวทางในการประเมินแล้วก็สามารถประเมินได้แล้วก็สามารถอธิบายวิธีการป้องกันและควบคุมได้นะครับเหมือนชุดวิชาที่เป็นชุดวิชาทางด้านการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับทีนี้ก่อนเราจะมาเข้าเรื่องกันนะครับเราต้องมาดูคำนิยามก่อนเนาะสารเคมีอันตรายหมายถึงอะไรนะครับสารเคมีอันตรายนั้นหมายถึงสารประกอบหรือสารผสมนะครับซึ่งอยู่ในรูปของแข็งของเหลวหรือก๊าซก็ได้นะครับโดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้นะครับอันดับแรกต้องมีพิษก่อนนะครับกัดก่อนระคายเคืองทำให้เกิดอาการแพ้นะครับก่อให้เกิดสารมะเร็งหรือทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพนะครับรวมถึงทำให้เกิดการระเบิดเป็นตัวทำปฏิกิริยาต่างๆนะครับรวมถึงเป็นสารกัมมันตภาพรังสีด้วยนะครับแต่หน่วยนี้นะครับเราจะหมายถึงสารพิษหรือว่าสารไวไฟนะครับซึ่งเมื่อเกิดการรั่วไหลแล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดความเป็นพิษนะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูนะครับว่าลักษณะของสารแต่ละอย่างเนี่ยมีการรั่วไหลในรูปแบบต่างๆกันอย่างไรนะครับลักษณะของการรั่วไหลก็จะเป็นดังต่อไปนี้นะครับเป็นการรั่วไหลในสารของเหลวนะครับแบ่งเป็นการรั่วไหลของเหลวที่มีคุณสมบัติที่เป็นการระเหยที่สูงนะครับระเหยสูงนะครับอย่างเช่นพวกอะไรครับแสดงการรั่วไหลของเอทิลีนออกไซด์นะครับออกจากถังเก็บนี้นะครับถ้าเป็นพวกระเหยต่ำนะครับระเหยต่ำคุณสมบัติก็อย่างเช่นสารกรดไฮโดรคลอริกที่ออกจากถังนะครับมีการรั่วไหลออกมานะครับถ้าเป็นการรั่วไหลสารของแก๊สล่ะครับแก๊สเฟสรีลีสนะครับอย่างที่มันก็เป็นการรั่วไหลของไฮโดรเจนฟลูออไรด์นะครับจากถังต่างๆนะนอกจากของเหลวในแก๊สไปแล้วของแข็งไปแล้วก็มีในการรั่วไหลที่เป็นของ2เฟสด้วยกันนะครับก็มีทั้งเป็นลิควิดออกมาแล้วก็เป็นแก๊สออกมาด้วยนะครับดังที่เห็นนะครับหรือเป็นการรั่วไหลของเหลวที่อยู่ในการกักเก็บภายใต้อุณหภูมิต่ำนะครับอย่างเช่นการรั่วไหลของซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากถังเก็บที่อุณหภูมิต่ำนะครับนะพอเรารู้แล้วว่าเรื่องของการลักษณะของการรั่วไหลเป็นแบบไหนนะครับนี่เราก็ต้องมาดูหลักในการตรวจสอบของการตรวจสอบนะครับเรามีอุปกรณ์ในการตรวจสอบแก๊สด้วยกันนะครับเรียกว่าแก๊สดีเทคเตอร์เนาะแก๊สดีเทคเตอร์เนี่ยประกอบไปด้วยอุปกรณ์ในการตรวจจับแก๊สนะครับอุปกรณ์ในการแปลงระดับความเข้มของแก๊สไปเป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับรวมถึงอุปกรณ์ในการแสดงผลนะครับนะชนิดของอุปกรณ์ตรวจจับแก๊สนะครับ

งานอาชีวะในความปลอดภัยเนี่ยเราพบทั้งหมดที่เรานิยมใช้การมีหมด5ชนิดด้วยกันนะครับมีดังต่อไปนี้นะครับชนิดแรกเป็น electrical electrochemical sensorนะครับชื่อบอกว่าเป็นอิเล็กโตรเคมีคอลนะครับลักษณะของการทำงานก็คือมันจะมีหัวเซ็นเซอร์นะครับจะทำปฏิกิริยากับก๊าซแล้วก็ส่งสัญญาณไฟฟ้านะครับสัญญาณไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นสัดส่วนกับความเข้มข้นของก๊าซนะครับทำให้อ่านค่าก๊าซที่หล่อยออกมาได้รวมถึงบอกชนิดของก๊าซได้ด้วยนะครับอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในการตรวจวัดพวกนี้ก็อย่างเช่นการตรวจก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์รวมถึงก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการตรวจก๊าซในท่อนะครับก็นิยมตรวจกันนะครับ catalytic combustible gas sensor นะครับพวกนี้ก็เป็นหลักการทำงานก็คือใช้ก๊าซที่เผาไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกสารไฮโดรคาร์บอนนะครับก็คือจะไม่ลุกไฟนะครับจะไม่ลุกไหม้นะฮะจนกว่าอุณหภูมิเนี่ยจะสูงจนถึงจุดติดไฟแต่เมื่อก๊าซเกิดผ่านตัวกลางทางด้านเคมีเนี่ยจะทำให้เกิดการเผาที่อุณหภูมิต่ำนะครับจึงเรียกว่า catalytic combustionนะครับพวกตัวกลางเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยต้องผลิตจากสารโลหะออกไซด์นะครับซึ่งมีความเข้มข้นของก๊าซที่เผาไหม้ได้นั้นเนี่ยจะเป็นสัดส่วนกับปฏิกิริยาการเกิดออกซิเดชันนะครับดังนั้นก๊าซที่ตรวจวัดพวกนี้ก็อย่างเช่นพวกก๊าซมีเทนเมทานอลแล้วก็โทลูอีนนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างรูปภาพของCGS หรือ Combustible Gas Detector นะครับชนิดที่3นะครับชนิดที่3เรียกว่า solid state gas sensor นะครับอุปกรณ์ตัวจากชนิดนี้ก็ประกอบด้วยพวกโลหะออกไซด์จำนวนหนึ่งหรือมากกว่าเช่นทินออกไซด์หรืออลูมิเนียมออกไซด์นะครับการตรวจจับก๊าซเนี่ยจะอาศัยการแปลงน้ำของไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นผลจากการทำปฏิกิริยากับโมเลกุลของก๊าซนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์พวกนี้จะตรวจจับก๊าซพิษต่างๆนะอย่างเช่นพวกกรดอะซิติกนะครับอะซิโตนมีเทนรวมถึงก๊าซธรรมชาติแล้วก็ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ด้วยนะครับเครื่องมือที่4นะครับก็คืออินฟราเรดก๊าซเซนเตอร์นะครับหลักการทำงานก็ใช้รังสีอินฟราเรดถูกต้องไหมฮะเพราะว่าชื่อมันเป็นอินฟราเรดอยู่แล้วนะครับในการดูดซึมรังสีนี้ไว้ที่ความยาวขึ้นเฉพาะนะครับทำให้พลังงานของรังสีดังกล่าวลดลงไปโดยเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณของก๊าซเพราะฉะนั้นเนี่ยชนิดของก๊าซที่ตรวจวัดก็อย่างเช่นพวกก๊าซมีเทนเบนซินหรือว่าโทลูอีนนะครับพวกนี้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการตรวจวัดโดยใช้ก๊าซอินฟราเรดนะครับก็ถ้าสังเกตดูว่าตัวเน้นย้ำนะในเรื่องนี้ก็คือพลังงานของรังสีเนี่ยจะลดลงเป็นสัดส่วนกับปริมาณของก๊าซนะครับอุปกรณ์ชิ้นที่5ก็คือ PID หรือ Photo Ionization Detector นะครับอุปกรณ์นี้ก็มีประกอบด้วยส่วนสำคัญทั้งหมด2ส่วนด้วยกันก็คือ Ultraviolet Lamp แล้วก็ Ion Chamber นะครับหลักการทำงานของมันก็คือใช้หลัก Photo Ionization Photo Ionization ก็คือนะฮะเมื่อโมเลกุลของก๊าซเนี่ยดูดซึมพลังงานจนถึงพลังงานเพียงพอนะครับก็ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจรนะครับแล้วให้อีออนบวกอีออนพวกนี้แหละครับจะให้เกิดสัญญาณซึ่งเป็นสัดส่วนกับความเข้มข้นของก๊าซนะครับก็จะถูกขยายออกไปในส่วนของมิเตอร์ต่อไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยก๊าซพวกนี้ก็อย่างเช่นการวัดของ VOC นะครับก็คือไอระเหยของสารอินทรีย์ระเหยนี่เองนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของดีเทคเตอร์ต่างๆที่เราพบครับทั้งในท้องตลาดแล้วก็รวมถึงการใช้งานนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับนี่ปัจจัยในการควรพิจารณาในการเลือกในการตรวจวัดก๊าซมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกมาดูที่ก๊าซพวกนั้นเป็นก๊าซอะไรเขาก็เป็นก๊าซพิษควรใช้อุปกรณ์ในการจับก๊าซเป็นพวกอิเล็กโตรเคมีคอลหรือโซลิดสเตทถ้าเป็นก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ได้อาจจะใช้พวกนี่ฮะพวกแคทาลิติกหรือโซลิดสเตทถ้าเป็นไอระเหยล่ะไอระเหยอาจจะต้องใช้โฟโตไอออนิเซชันหรืออินฟราเรดเนี่ยครับถ้าเป็นไฮโดรคาร์บอนล่ะครับไฮโดรคาร์บอนนี้เรานิยมใช้ในการตรวจวัดก็คือใช้อุปกรณ์ FID นะครับนี่ก็เป็นแนวทางในการเลือกนะครับนักศึกษาจะมีการประเมินเรื่องของการตรวจวัดก๊าซเนี่ยคุณต้องพิจารณาเรื่องของวัตถุประสงค์การใช้ว่าคุณจะทำในส่วนของเป็นเซฟตี้มอนิเตอร์ลิงหรือเปล่านะครับหรือจะเป็นท็อกซิกลิมิตดีเทคชันหรือเป็นลีกดีเทคชันหรือเป็นเพอร์ซันนอลเซฟตี้นะครับแล้วก็พิจารณาการตั้งค่าความเข้มข้นของก๊าซว่ามีลิมิตดีเทคชันอะลามเท่าไหร่นะครับรวมถึงก็ต้องเลือกอุปกรณ์ถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยเวลานักศึกษาไปประเมินจริงๆหรือว่าไปทำงานจริงๆคุณก็ต้องรู้ว่าหน่วยงานของคุณนะครับมีความเสี่ยงในเรื่องของการรั่วไหลก๊าซชนิดใดก็จะสามารถเลือกอุปกรณ์ก๊าซชนิดนั้นได้นะครับนี่ก็เป็นหลักของการตรวจวัดนะครับนี่จะเป็นหลักของเครื่องมือนะครับเครื่องมือในการตรวจวัดโดยใช้หลักโฟโตไอออนไนเซชันนะครับที่บอกว่ามีไอออนแชมเบอร์แล้วก็มี UV แลมป์ตรงนี้นะครับที่นักศึกษาเห็นในรูปนะครับ
ส่วนปัจจัยอื่นๆล่ะครับในการพิจารณานะนอกจากจำนวนนอกจากชนิดของปริมาณก๊าซที่เกิดการรั่วไหลแล้วเนี่ยเราก็มาดูปัจจัยอื่นๆอย่างเช่น

อุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซเนี่ยควรมีขนาดเล็กแล้วก็แข็งแรงนะครับเล็กนี่หมายความว่ายังไงฮะก็คือพกพาได้ติดตั้งในกระบวนการผลิตได้รวมถึงสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่ผิดปกติได้อย่างเช่นอุณหภูมิสูงอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงอุปกรณ์ตรวจวัดเนี่ยชนิดที่เคลื่อนย้ายได้เนี่ยต้องมีพลังงานที่เหมาะสมก็คือสามารถที่จะบรรจุพวกแบตเตอรี่ได้นะครับสามารถหิ้วไปใช้งานได้มีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้งานในพื้นที่ที่อันตรายได้นะครับอุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซเนี่ยควรมีวิธีการที่ใช้ง่ายนะครับก็คือไม่ยุ่งยากแล้วก็บำรุงรักษาง่ายนะครับรวมถึงอุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซชนิดที่ติดตั้งอยู่กับที่เนี่ยนะครับสามารถใช้งานได้เป็นเวลานานนะครับอย่างน้อย2ปีในสภาพแวดล้อมของโรงงานนะครับก็คือมีอายุการใช้งานอย่างน้อย2ปีรวมถึงสามารถที่จะเชื่อมต่อแล้วก็ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้นะครับแสดงว่าเวลาอ่านค่าต่อไปเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์ออกมาได้จากระบบคอมพิวเตอร์หรือว่าเก็บเป็น data file ข้อมูลไว้ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของเครื่องนะครับที่นักศึกษาอาจจะเจอนะครับในชีวิตประจำวันเรานะครับนี่เป็นตัวอย่างเรื่องของการตรวจวัดนะครับเรื่องของการตรวจวัดนี่เขาเป็นการตรวจวัดไอระเหยนะครับเขาก็ไปยืนอยู่บริเวณพื้นที่ที่คาดว่าจะมีการระเหยของสารประกอบอินทรีย์นะครับทีนี้เมื่อต้นชั่วโมงนะครับเราพูดไปแล้วว่าอ๋อเรารู้ว่าคำนิยามของสารอันตรายคืออะไรเรารู้ว่าชนิดของสารอันตรายมีบ้างเรารู้หลักของการเลือกเครื่องมือนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการประเมินทีนี้การประเมินผลกระทบจากการรั่วไหลของสารอันตรายเนี่ยนะครับเรามีหลักของการประเมินดังนี้นะครับคือผู้ที่ครอบครองเนี่ยเกินอันตรายที่ผู้ที่ครอบครองสารอันตรายเกินที่กำหนดไว้เนี่ยจะต้องมีการพัฒนาและดำเนินงานตามแผนการความเสี่ยงนะครับโดยแผนต่างๆจะต้องประกอบด้วยการประเมินอันตรายนะครับแผนการป้องกันรวมถึงแผนการเตรียมรับเหตุฉุกเฉินนะครับซึ่งการประเมินผลกระทบจากการรั่วไหลของสารอันตรายเนี่ยประกอบไปด้วย3ขั้นตอนก็คือการจำลองนะครับเหตุการณ์รั่วไหลนะครับลองจำลองดูว่าเขาเผื่อเหตุการณ์การรั่วไหลนะจะเกิดผลกระทบอย่างไรนะครับการหาอัตราการรั่วไหลนะครับรวมถึงการหาระยะทางสิ้นสุดของผลกระทบก็คือเมื่อมีการรั่วไหลไปแล้วเนี่ยผลสุดท้ายหลังจากสารเคมีมีการละลายไปเรียบร้อยเนี่ยระยะทางสุดท้ายสิ้นสุดของผลกระทบเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของ worst case analysis worst case คือการประเมินผลกระทบกรณีที่มันเกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงนะครับ US EPA เนี่ยก็ให้องค์ประกอบว่าจะต้องประเมินด้วยกันทั้งหมด2ส่วนด้วยกันก็คือแหล่งกำเนิดของการรั่วไหลแล้วก็สภาพอุตุนิยมวิทยาขณะการรั่วไหลนะครับทีนี้เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความรุนแรงอัตราอันตรายนะครับเราดูจาก test hold quantity นะครับ test hold quantity คืออะไรก็คือปริมาณการครอบครองสารอันตรายนั่นเองนะครับแสดงว่าในประเทศเราก็จะมีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมนะครับได้ใช้แนวทางตามประกาศมหาไทยนะครับเรื่องความปลอดภัยและการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีลงวันที่22สิงหาคม2534นะครับเขาก็บอกไว้เลยว่ากำหนดให้นะฮะสารประกอบกิจการที่มีสารเคมีอันตรายเนี่ยต้องจัดทำรายงานความปลอดภัยแล้วก็การประเมินการก่ออันตรายของสารเคมีเนี่ยอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับปีละ1ครั้งนะครับก็กำหนดให้โรงงานทั้งหมด12จะประเภทนะครับจะต้องจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงนะครับในงาน12ประเภทมีประเภทใดบ้างก็อย่างเช่นโรงงานสกัดน้ำมันพืชนะครับโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีพันโรงงานเกี่ยวกับกิจการเกี่ยวกับปุ๋ยนะครับรวมถึงโรงงานกลั่นปิโตเคมีผลิตก๊าซบรรจุก๊าซนี้ก็ต้องทำนะครับส่วน US EPA ล่ะครับ US EPA ก็คืออเมริกาเนี่ยกำหนดให้ผู้ที่มีครอบครองสารอันตรายที่เกินที่กำหนดเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาหรือดำเนินการนะครับซึ่งจะต้องทำแผนจัดการความเสี่ยงนะครับคือที่ US EPA เนี่ยกำหนดมาเลยว่าจะต้องมีการจัดทำแผนความเสี่ยงซึ่งแผนจะต้องประกอบด้วยการประเมินอันตรายนะครับแล้วก็แผนการป้องกันแล้วก็แผนการเตรียมรับกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะครับโดยที่ US EPA เนี่ยเขาจะพิจารณาจากความเป็นพิษเฉียบพันต่อสุขภาพนะครับรวมถึงโอกาสของการรั่วไหลแนวโน้มของการที่มนุษย์ได้สัมผัสรวมถึงปริมาณขั้นต่ำของสารแต่ละชนิดนะครับว่ามีความเป็นพิษอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นการแสดงรายชื่อปริมาณของสารพิษแล้วก็การครอบครองต่ำสุดที่จะต้องมีการประเมินนะครับอย่างตัวคาร์บอนไดออกไซด์นี่ก็ค่ามีมากสุดมากกว่า 20,000 ปอนด์อย่างเงี้ยครับก็คือต่ำสุดครอบครองได้แค่ 20,000 ปอนด์ถ้ามันมากกว่าก็ต้องมีการประเมินผลกระทบตรงนี้นะครับบัญชีรายชื่อสารไวไฟต่างๆเหมือนกันนะครับพวกนี้จะไม่เกิน 10,000 ปอนด์นะครับเกณฑ์ในการพิจารณาผลกระทบจากการรั่วไหลนะครับเรามีทั้งหมด2เกณฑ์ด้วยกันก็คือเราต้องพิจารณาว่าความเป็นพิษของการฟุ้งกระจายของสารพิษเป็นแบบไหนแล้วก็เกณฑ์ในการพิจารณาผลกระทบจาก

0: การไวไฟนะครับมาดูที่เกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องความเป็นพิษนะครับ USBA เนี่ยได้กำหนดไว้เลยว่าได้เสนอจุดสิ้นสุดนะครับหรืออาณาเขตของผลกระทบหรือว่า end point นะครับของสารพิษนะครับอย่างเช่นพวกสารอีเทอร์ที่ปรากฏเห็นในตัวอย่างนะครับเขาว่ามีค่าท็อกซิกเอนพอยท์ที่ 0.0025 มิลลิกรัมต่อลิตรนั่นหมายความว่าระดับความเข้มข้นดังกล่าวเนี่ยระดับความเข้มข้นที่ควรที่จะทำการวิเคราะห์ไปถึงนะครับซึ่งสามารถตีความได้ว่าเป็นอาณาเขตที่ผลกระทบได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับรวมถึงเกณฑ์ต่างๆนะครับเกณฑ์ในการพิจารณาผลกระทบจากการไวไฟอย่างเช่นการระเบิดนะครับ USBA ก็กำหนดไว้เลยว่าให้พิจารณาขอบเขตผลจากแรงดันในการระเบิดที่1ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับซึ่งเป็นเอฟเฟกต์จากการระเบิดเนี่ยจะมีผลในการทำให้เกิดการพันธะลายในส่วนของบ้านเรือนนะครับแล้วก็ไม่สามารถอาศัยได้และผลกระทบที่เกิดจากแรงระเบิดต่างๆนะครับรวมถึงมีการผลการประเมินในเรื่องของรังสีความร้อนด้วยนะครับเมื่อสารใบไซเกิดการติดไฟจะเกิดการลุกไหม้ทำให้เกิดรังสีความร้อนอย่างไรมีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไรนี่นะครับก็จะมีการประเมินใน2ส่วนนี้นะครับขั้นตอนในการประเมินล่ะครับขั้นตอนในการประเมินนะฮะการประเมินเนี่ยแบบง่ายตามของ USEPA เนี่ยมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือการจำลองเหตุการณ์การรั่วไหลนะครับว่าเขาเผื่อมีการรั่วไหลจะเกิดเอฟเฟกต์อย่างไรนะครับมีการหาอัตราการรั่วไหลรวมถึงการหาระยะทางสิ้นสุดของผลกระทบนั้นนะครับโดยลักษณะของสารอันตรายที่รั่วไหลนั้นแบ่งเป็นทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะครับคือการรั่วไหลของกลุ่มก๊าซพิษแล้วการรั่วไหลของเหลวที่เป็นพิษรวมถึงการรั่วไหลของสารเบไซนะครับพอมาถึงตรงนี้นะนักศึกษาไปทำงานจริงๆนักศึกษาก็ต้องรู้นะครับว่าในโรงงานอุตสาหกรรมของคุณเนี่ยคุณถือครองสารอันตรายชนิดใดอยู่นะครับคุณถือครองสารชนิดอันตรายชนิดใดคุณต้องแบ่งประเภทว่าเป็นประเภทแบบไหนเป็นพิษเป็นของเหลวมีพิษหรือว่าเป็นสารใบไฟนะครับเป็นประเภทแบบไหนก็จะต้องประเมินในประเภทแบบนั้นนะครับมาที่การวิเคราะห์การรั่วไหลของการเป็นพิษนะครับขั้นตอนที่1 นะครับเราต้องมีการจำลองเหตุการณ์ของการรั่วไหลก่อนนะครับอย่างเช่นเราก็ต้องจำแนกว่าเอ๊ะชนิดของการอันตรายเป็นแบบไหนปริมาณการกักเก็บและการสมมติว่าเกิดเหตุการณ์รั่วไหลเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับการหาอัตราการรั่วไหลนะครับโดยมีการหาในภายใต้เงื่อนไขที่การรั่วไหลของก๊าซพิษที่ไม่มีมาตรการในการรองรับเลยกับการรั่วไหลของก๊าซพิษที่มีมาตรการในการรองรับนะครับส่วนขั้นที่3เป็นการหาระยะทางสิ้นสุดของผลกระทบนะครับเป็นการประมาณทางประมาณระยะทางของผลกระทบโดยอิงจากอัตราการรั่วไหลนะครับและจุดสิ้นสุดของผลกระทบของสารอันตรายนะครับซึ่งต้องขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของก๊าซที่รั่วไหลสภาพภูมิประเทศรวมถึงระยะเวลาที่เกิดการรั่วไหลนะครับซึ่งทั่วไปเนี่ยเราจะกำหนดไว้ที่10นาทีนะครับนักศึกษาจะต้องจำตัวเลข10นาทีนี้ไว้ดีๆนะครับลักษณะของการรั่วไหลของเหลวที่เป็นพิษนะครับของเหลวที่เป็นพิษล่ะครับเป็นของเหลวที่เป็นพิษเนี่ยเขาก็มี3สเต็ปเหมือนกันนะครับก็คือขั้นตอนของการจำลองเหตุการณ์การรั่วไหลอย่างเช่นต้องจำแนกก่อนนะว่าชนิดของเหลวเป็นแบบไหนปริมาณการกักเก็บเท่าไหร่นะครับรวมถึงการจำลองเหตุการณ์การรั่วไหลนะครับขนาดอัตราการรั่วไหลต่างๆนะครับแล้วของเหลวที่มีการรั่วไหลเมื่อต้นคลิปจันเคยพูดไปแล้วว่าเมื่อมีการรั่วไหลมันจะมีการกองของกลุ่มของเหลวและสักของเหลวที่มันระเหยช้าใช่ไหมครับที่เรียกว่าภูพวกนี้นะครับเราต้องดูเรื่องของการรั่วไหลของสารพิษที่เป็นพิษแต่ไม่มีมาตรการในการรองรับของเหลวที่เป็นพิษที่มีมาตรการในการรองรับรวมถึงของเหลวที่เป็นพิษที่อุณหภูมิสูงกว่า25หรือ50องศาพวกนี้นะครับรวมถึงขั้นตอนที่3เป็นการหาระยะทางสิ้นสุดของผลกระทบนะครับก็เป็นการปริมาณระยะทางของผลกระทบโดยอ้างอิงจากอัตราการรั่วไหลและจุดสิ้นสุดของความเป็นพิษนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของไอของสารที่รั่วไหลนะครับสภาพภูมิประเทศแล้วก็ระยะเวลาที่เกิดจากการรั่วไหลด้วยนะครับมาเป็นกรณีที่3นะครับเป็นการรั่วไหลของสารไวไฟถ้าเป็นสารไวไฟนะครับวิธีการรั่วไหลของสารไวไฟเนี่ยเราต้องดูว่าเป็นสถานทั้งสถานการณ์และของเหลวเนี่ยเขามีขั้นตอนในการวิเคราะห์การรั่วไหลดังต่อไปนี้ครับมีทั้งหมด2ขั้นตอนนะครับซึ่งแตกต่างจาก2กรณีที่แล้วที่มี3ขั้นตอนเนาะอันนี้มี2ขั้นตอนก็คือ1เป็นการจำลองเหตุการณ์การรั่วไหลนะครับประกอบไปด้วยการบ่งชี้ชนิดของสารไวไฟนะครับปริมาณที่รั่วไหลรวมถึงการจำลองเหตุการณ์การรั่วไหลนะครับรวมถึงขั้นตอนที่2เป็นการหาระยะทางสิ้นสุดของผลกระทบนะครับเป็นการประมาณระยะทางที่แรงดันของการระเบิดที่1ปอนด์ต่อตารางนิ้วนี่เป็นเท่าไหร่เอฟเฟกต์จากการระเบิดตรงนี้นะครับสำหรับการระเบิดของกลุ่มไอของสารไวไฟนะครับมาดูที่กรณีศึกษานะครับกรณีศึกษานี้เป็นการประเมินผลกระทบการรั่วไหลของสารพิษนะครับเขาก็บอกเคสมาเลยว่าเอ๊ะโรงงานแห่งหนึ่งนะครับอยู่ในพื้นที่ชนบทมีถังเก็บ นะถังกักเก็บเอทิลีนออกไซด์ขนาด 10,000 ปอนด์นะครับจงหาระยะทางของการกระทบจากการรั่วไหลของสารเคมีในพื้นที่เปิดนะครับในพื้นที่เปิดนะครับนักศึกษามาเลยนะครับขั้นตอนของการคำนวณเป็นดังนี้นะครับนักศึกษาจะต้องระบุชื่อสารอันตรายได้นะดูจากค่า CES number หรือ CAS number นะอันนี้มีข้อมูลในตารางให้นะครับคุณต้องมีนะครับระบุปริมาณการกักเก็บนะครับคำนวณอัตราการรั่วไหลอัตราการรั่วไหลข้อนี้ได้เท่ากับ 1,000 ปอนด์ต่อนาทีนะจากสูตร QR เท่ากับ QS หารด้วย10เนาะรั่วไหลไม่เกิน10นาทีนะครับระบุความเข้มข้นณจุดสิ้นสุดจะได้เท่ากับ 0.09 มิลลิกรัมต่อลิตรหรือ50ส่วนในล้านส่วนนะครับหรือว่า ppm นี่ก็ใช้ข้อมูลจากตารางนะครับการคำนวณว่าระบุว่าก๊าซนั้นเป็นหนักหรือเป็นเบานะครับคุณสมบัติของก๊าซตัวนี้ต้องไปหาข้อมูลดูนะครับระบุสภาพภูมิประเทศว่าโรงงานเป็นชนบทหรือว่าเป็นเมืองนะครับระบุตารางอ้างอิงระยะทางดังกล่าวนะครับแล้วก็เลือกการจำลองสถานการณ์นะครับในการเลือกดังนี้นะครับก็นักศึกษาก็ดูนะครับว่ามีการกำหนดเรื่องของชื่อนะเรื่องของCAS number นะครับมีการบ่งชื่อของมีการพูดถึงเรื่องปริมาณนะครับในการกักเก็บนะมีพูดถึงเรื่องของอุตุนิยมวิทยานะครับมีการหาอัตราการรั่วไหลต่างๆมีการปรับแก้พื้นที่นะครับดังที่เห็นแล้วก็รวมถึงการหาระยะทางสิ้นสุดรวมถึงการพิจารณาจุดต่างๆนะครับว่าก๊าซเป็นแบบไหนยังไงแล้วก็อาศัยอยู่ในทับของภูมิประเทศของโรงงานเนี่ยเป็นชนบทหรือเป็นในเมืองนี่ก็ต้องเขียนรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับเนาะเมื่อคุณประเมินได้แล้วก็มาวิเคราะห์นะโอกาสของการรั่วไหลและความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะครับการประเมินความเสี่ยงในเรื่องนี้จะเป็นนิยมใช้ความเสี่ยงในเรื่องของ QRA หรือเป็นการเป็น quantitative risk analysis หรือ QRA นะครับในการประเมินเนาะ QRA เท่ากับอะไรเท่ากับ consequence คูณ probabilityนะครับ consequence คือ consequence ก็คือความรุนแรงอย่างเช่นการเกิดไฟไหม้นะครับการระเบิดรวมถึงความเป็นพิษรวมถึง probability เช่นโอกาสต่างๆนะที่เกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับการวิเคราะห์การรั่วไหลและความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะครับเราอาศัยข้อมูลที่เกิดจากการล้มเหลวหรือเกิดจากอุบัติการนะครับซึ่งข้อมูลเกิดล้มเหลวอาจจะข้อมูลที่เกิดจากอัตราการล้มเหลวเนี่ยสามารถหาได้จาก2แหล่งข้อมูลด้วยกันอย่างเช่นจากแหล่งภายนอกนะครับอย่างเช่นจากเอกสารต่างๆหรือข้อมูลทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆว่าเอ๊ะมีเรื่องของการรั่วไหลตรงนี้จากเคสของโรงงานไหนบ้างนะครับหรือตัวจากโรงงานเองนั่นแหละนะครับในการบันทึกสถิติเกี่ยวข้องกับการทำงานของคนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทำงานในเรื่องของการรั่วไหลเรื่องของสารเคมีว่ามีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นก็เป็นข้อมูลที่เอามาวิเคราะห์ได้นะครับมาดูที่ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือ acceptable risk นะครับก็คือการประมวล QRA เนี่ยต้องคำนวณถึงการต้องนำระดับความเสี่ยงเนี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการระดับของความเสี่ยงหรือว่า risk criteria นะครับอย่างเช่นความเสี่ยงของบุคคลค่าความเสี่ยงของบุคคลที่อาศัยในพื้นที่มีความเสี่ยงไม่เกิน1/10^-6คนต่อปีซึ่งอาจจะหมายถึงไงฮะโอกาสที่ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงเนี่ยจำนวน1คนนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นใน1ล้านปีนะครับความเสี่ยงของด้านสังคมหรือชุมชนก็เป็นเกณฑ์ความเสี่ยงของสังคมหรือชุมชนนะครับมาในรูปของกราฟนะครับซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผู้เสียชีวิตทันทีกับโอกาสที่การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่อปีนะครับนี่ก็เป็นเกณฑ์ความเสี่ยงชีวิตความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของบุคคลนะครับเขาก็ดูว่าประเภทของพื้นที่เป็นแบบไหนโรงพยาบาลโรงเรียนที่อยู่อาศัยโรงแรมย่านพาณิชย์สนามกีฬาขนาดใหญ่รวมถึงพื้นที่อุตสาหกรรมนะครับก็มีเกณฑ์ความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปดังที่นักศึกษาเห็นนะครับเกณฑ์ความเสี่ยงทางสังคมอย่างเช่นตัวอย่างเป็นเกณฑ์ความเสี่ยงทางสังคมของเนเธอร์แลนด์นะครับเนเธอร์แลนด์ก็ยอมรับให้จำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยต้องไม่เกิน100คนและมีโอกาสเกิดไม่เกิน10^-5ครั้งต่อปีนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับเราดูเรื่องของการประเมินความเสี่ยงจากกรมอุตสาหกรรมนะครับเราพิจารณาถึงโอกาสของการเกิดเหตุต่างๆว่ามีมากน้อยเพียงใดนะครับโดยมีการจัดลำดับนะครับทั้งหมด4ลำดับด้วยกันนะครับนักศึกษาสังเกตเห็นว่าจัดตารางเราก็จะระบุว่าโอกาสเกิดยากมากหมายถึงยังไงไม่เคยเกิดภายในระยะเวลา10ปีเกิดน้อยเป็นแบบไหนเกิดปานกลางเป็นยังไงแล้วก็โอกาสในการเกิดสูงเป็นยังไงนะครับก็เป็นความถี่ต่างๆมาที่คุณเห็นนะครับพิจารณาถึงความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆนะครับว่าระดับความรุนแรงเป็นแบบไหนความรุนแรงก็มีตั้งแต่รุนแรงน้อยจนถึงสูงมากนะครับค่าเล็กน้อยอย่างเช่นมีการบาดเจ็บน้อยระดับของการปฐมพยาบาลนะครับค่าสูงมากก็อย่างเช่นทุพพลภาพหรือเสียชีวิตนะครับ มีการแสดงจากความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างเช่นค่ะผลกระทบเล็กน้อยก็คือไม่มีผลกระทบต่อชุมชนเลยหรือไม่ผลกระทบเล็กน้อยนิดเดียวเงี้ยครับหรืออาจจะเป็นระดับความรุนแรงที่สูงมากมีผลกระทบต่อชุมชนบริเวณกว้างนะครับการที่กล่าวว่าเป็นผลกระทบต่อชุมชนก็คือเกิดเหตุรำคาญต่อชุมชนไหมมีการบาดเจ็บหรือเปล่าการเจ็บป่วยหรือความเสียหายต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนหรือชุมชนบริเวณนั้นหรือเปล่านะครับก็เป็นระดับความเสี่ยงแสดงการจัดระดับความรุนแรงนะครับของเหตุการณ์ต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็มีสี่ระดับเหมือนกันนะครับระดับเล็กน้อยปานกลางสูงสูงมากนะครับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอาจจะหมายถึงการเสื่อมโทรมและการเสียหายของสิ่งแวดล้อมเช่นอากาศดินนะครับแล้วก็แหล่งน้ำนะครับส่วนทรัพย์สินก็เหมือนกันนะครับมีทั้งหมดสี่ระดับด้วยกันเนาะสาเหตุการจัดระดับความเสี่ยงนะครับโดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ของการคูณกับระดับความรุนแรงนะครับเราเอาผลลัพธ์ของโอกาสคุณกับความรุนแรงออกมานะครับแล้วก็มาแรงกิ้งระดับคะแนนนะครับก็จะได้ระดับ1ถึง4นะครับก็เป็นรายละเอียดตามที่ท่านศึกษาเห็นนะครับมาถึงวิธีการป้องกันและควบคุมนะครับแล้วหลักของการป้องกันและควบคุมอย่างไรนะครับเมื่อมีการรั่วไหลก็ต้องมีการทักของการป้องกันและควบคุมเนาะเริ่มตั้งแต่ที่ตั้งของโรงงานนะครับเราต้องเลือกที่ตั้งที่ห่างไกลจากชุมชนนะครับต้องมีการพิจารณาถึงสภาพภูมิอากาศตลอดจนการจัดกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในโรงงานด้วยนะครับต้องมีการพิจารณาถึงระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ต่างๆการควบคุมการเลื่อนไหลของสารเคมีนะครับอย่างเช่นการวางผังของโรงงานแสดงถึงระยะห่างของในการดับเพลิงนะก็คือต้องดีไซน์ให้รถดับเพลิงสามารถที่จะเข้าไปได้ด้วยนะครับการแบ่งโซนอันตรายต่างๆนะครับ IEC นะครับกำหนดไว้ทั้งหมด4โซนนะครับก็เป็นโซน0 1 2แล้วก็โซนไม่อันตรายนะครับโซนสูงก็คือพื้นที่ที่มีความไวไฟปรากฏอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเป็นโซนหนึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างบ่อยนะมีความไวไฟอยู่บรรยากาศค่อนข้างบ่อยในระยะเวลาสั้นๆนะครับถ้าเป็นโซน2ก็คือพื้นที่ที่มีสารไวไฟปรากฏอยู่ในบรรยากาศไม่บ่อยนักในการผลิตนะครับถ้าเป็นโซนไม่อันตรายเลยก็คือพื้นที่ที่ไม่จัดอยู่ในโซน0 1หรือว่า2นะครับอันนี้เป็นการจัดแบ่งโซนต่างๆนะครับก็มีการแบ่งนะการแบ่งขั้นตอนของการจำแนกพื้นที่อันตรายนะครับมีการบ่งชี้ลักษณะของภาพรั่วไหลเป็นแบบไหนนะครับรั่วไหลตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตหรือว่าอย่างไรมีการบ่งชี้ว่าแหล่งกำเนิดไฟเป็นยังไงนะครับรวมถึงมีการกำหนดขั้นตอนในการป้องกันเกิดการรั่วไหลนะครับอย่างเช่นระบบอนุญาตให้คนเข้าปฏิบัติเข้าทำงานนะครับก็คือคุณต้องได้รับอนุญาตก่อนคุณเข้าไปในทำงานในพื้นที่ที่คิดว่าจะมีเป็นโซนอันตรายนะครับการตัดตอนต่างๆของเครื่องมือนะครับการตัดตอนไม่ให้เกิดอันตรายนะครับการตัดบาวฉุกเฉินพวกนี้ครับรวมถึงเป็นการอุปกรณ์ในการหยุดการรั่วไหลฉุกเฉินนะครับอุปกรณ์การยัดยั้งพวกนี้นะครับการใช้โฟมในการยัดยั้งไอระเหยนะครับรวมถึงการฉีดน้ำด้วยนะครับรวมถึงการไงฮะการทำกำแพงกั้นไอระเหยนะครับการสร้างกำแพงพวกนี้ก็ถือว่าเป็นการแบ่งพื้นที่โซนอันตรายรวมถึงการทำทำนบมากก่อยใบรอบเก็บกักหรืออาคารสารเคมีนะครับก็คือกันไว้เวลาสารเคมีเนี่ยมันไหลลงไปแล้วคือทำนบตรงนี้จะเป็นตัวกั้นไม่ให้เกิดการกระจายทั่วพื้นที่บริเวณรอบๆโรงงานนะครับสำหรับวันนี้เรื่องของหน่วย12การป้องกันและการควบคุมของสารอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรมก็จบลงแล้วนะครับนักศึกษาจำเป็นจะต้องดูทบทวนแล้วก็อ่านหนังสือนะครับประจำหน่วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับนักศึกษาในชุดวิชาเทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมหน่วยที่10วันนี้เราก็จะมาทำแบบฝึกหัดกันนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางที่ให้นักศึกษาได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยนะครับมีความเข้าใจในหน่วยเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมเสียงมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งในตัวอย่างของคำถามที่ยกมาเนี่ยนะครับก็เป็นเพียงส่วนเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นเพียงส่วนเดียวที่จะหวังว่าจะช่วยให้นักศึกษาได้มองเห็นภาพว่าเมื่อเราไปอ่านเอกสารการสอนนี้เราจะต้องทำความเข้าใจกับเรื่องราวอย่างไรบ้างนะครับในภาพที่เห็นในขณะนี้นี่นะครับนะก็เป็นลักษณะของการทำงานนะครับที่มีคนซ้ายมือก็ถือว่าเป็นคนงานนะครับกำลังใช้ค้อนทุบชิ้นงานอยู่บนทั่งนะครับเพราะนั้นพอทุบไปขณะเดียวกันก็มีหนุ่มทางขวามือก็ถือว่าเป็นหนุ่มธุรการนะครับอยู่ในห้องเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะของการทำงานแบบนี้เนี่ย ก็จะมีคำถามที่อยากจะให้นักศึกษาได้ลองคิดพิจารณาดูนะครับว่าถ้าเราจะต้องทำการควบคุมเสียงนะครับเราจะต้องมีแนวทางควบคุมเสียง

ที่ใดเป็นลำดับแรกนะครับแล้วเป็นลำดับถัดไปแล้วก็ที่ใดจึงจะเป็นลำดับหลังสุดที่เราจะคิดถึงมันนะฮะอยากจะให้นักศึกษาได้ลองพิจารณาในประเด็นนี้ดูนะครับแล้วจากนั้นนะครับก็อยากจะถามว่าในภาพที่เห็นเนี่ยมีการเขียนเป็นลูกศรออกมานะครับลูกศรเหล่านี้เนี่ยนะครับมันบ่งบอกอะไรมันมีประโยชน์อะไรบ้างที่นักศึกษาควรจะเรียนรู้จากเส้นทางของลูกศรต่างๆเหล่านี้นะครับและสุดท้ายในกรณีถ้าเราตัดสินใจที่จะเลือกใช้แผ่นกั้นเสียงนะครับมากั้นระหว่างหนุ่มคนงานคือ A กับหนุ่มธุรการคือ B เนี่ยนะครับเราต้องทราบข้อมูลอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับแผ่นกั้นเสียงนี้นะครับเพราะใน3ข้อนี้ก็จะมีรายละเอียดของคำถามอยู่พอสมควรก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยครับหยุดเครื่องแล้วก็ลองตอบคำถามนี้ดูนะครับว่านักศึกษามีข้อมูลอยู่ในใจที่จะตอบใน3คำถามนี้อย่างไรบ้างนะครับเอาละครับหวังว่านักศึกษาจะมีความสุขกับการทำโจทย์ทั้ง3ข้อนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญทั้งในเชิงหลักวิชาการแล้วก็ในเชิงกฎหมายนะครับที่นักศึกษาจะต้องเข้าใจเพื่อเราจะทำหน้าที่เป็นจปหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพได้อย่างภาคภูมิใจนะครับในคำถามแรกเนี่ยก็มาจากหลักการนะครับแล้วก็มาจากกฎหมายด้วยว่าในการควบคุมเสียงนี่นะครับเราจะต้องทำการควบคุมเสียงที่แหล่งกำเนิดก่อนเป็นลำดับแรกนะครับเมื่อทำแล้วหากยังไม่สามารถควบคุมเสียงได้ในระดับที่เราพอใจซึ่งโดยทั่วไปก็หมายถึงระดับที่ทำให้ระดับการสัมผัสต่ำกว่า85เดซิเบลเอแต่ถ้าต่ำกว่านั้นได้ก็ยิ่งดีนะครับแต่โดยความหมายของมันนะครับถ้าหากว่าเรายังไม่สามารถทำได้อย่างที่เราต้องการหรือเราพอใจขั้นต่อไปหรือลำดับถัดไปเราก็จะมาพิจารณาควบคุมเสียงที่ทางผ่านหรือบริเวณระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงแล้วก็ตัวผู้ปฏิบัติงานเพราะถ้าในกรณีนี้ก็คือเราจะทำการควบคุมเสียงที่แหล่งกำเนิดก็คือที่หนุ่ม A นะครับที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงนะฮะไม่ใช่ตัวหนุ่ม A นะฮะแต่หมายว่าตรงบริเวณของที่หนุ่ม A ทำงานอยู่เพราะเป็นแหล่งกำเนิดเสียงแล้วก็ทางผ่านลำดับท้ายสุดจึงเป็นลำดับที่ตัวผู้ปฏิบัติงานครับถ้าในกรณีนี้ก็คือเป็นทั้งตัวหนุ่ม A เองแล้วก็เป็นทั้งหนุ่ม B นะครับที่เป็นพนักงานธุรการนะนี่ก็คือ3ลำดับแรกเพราะฉะนั้นในลำดับ3ลำดับแรกเหล่านี้เนี่ยนะครับมาตรการที่เราใช้ก็แน่นอนครับเราต้องใช้มาตรการทางวิศวกรรมเพื่อที่จะไปลดระดับเสียงเพราะฉะนั้นที่แหล่งกำเนิดเราก็จะเห็นว่าตัวค้อนตัวทั่งนะครับตัวชิ้นงานพวกนี้คือสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงดังเราก็ต้องไปหามาตรการทางวิศวกรรมที่จะลดตรงนี้ได้ให้ได้นะครับแล้วเราอาจจะใช้มาตรการทางบริหารจัดการนะครับเช่นแยกไม่ให้หนุ่มธุรการอยู่ในห้องนี้ไปหาที่ทำงานเพราะว่าโดยกระบวนการของงานธุรการมันไม่มีเสียงดังอยู่แล้วก็ไม่ควรที่จะมาให้สัมผัสกับ เสียงดังในห้องนี้เราก็แยกออกไปนี่ก็ใช้เรื่องของการบริหารจัดการเข้ามาช่วยได้นะครับและตรงทางผ่านเราก็จะใช้แผ่นกั้นนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันในข้อที่3นะครับแล้วก็ที่ผู้สัมผัสแน่นอนครับปลั๊กลดเสียงครอบหูลดเสียงก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเลือกเพียงแต่นักศึกษาต้องอย่าลืมนะครับการเลือกพวกนั้นเนี่ยเราต้องเลือกค่า NRR ที่เรา adjust ตามที่กฎหมายกำหนดเพราะ NRR ที่บริษัทผู้ผลิตให้มานั้นเมื่อเอาไปใช้งานจริงๆโดยสภาพของการสวมใส่ที่ไม่ได้ฟิตตลอดเวลาไม่แนบกระชับกับรูหูไม่ได้แนบสนิทกับตัวใบหน้ากับโครงครอบหูทำให้เราต้องลดค่า NR เหล่านั้นให้เป็น NR ที่เหมาะสมซึ่งกฎหมายจะกำหนดตัวเลขพวกนั้นเอาไว้อยู่นะครับนี่ก็คือแนวตอบของข้อที่1 นะครับข้อที่2ครับอันนี้คิดว่านักศึกษาหลายคนคงจะตอบข้อนี้ได้นะครับว่าเส้นลูกศรนี่ก็คือบ่งบอกทิศทางเดินของเสียงนั่นเองนะครับว่าเสียงอาจจะเดินทางเป็นไดเร

noise นะครับอย่างที่เห็นในขณะนี้จากจุดเกิดเสียงไปยังคนที่ทำงานซึ่งก็คือหนุ่มธุรการแล้วก็ซึ่งก็คือตัวคนทำงานนั้นเองด้วยนะครับแล้วก็มีเสียงที่อยู่ข้างล่างนะครับที่เป็นกราวโบนส์น้อยเสียงที่ผ่านไปทางโครงสร้างนะครับและเสียงที่สะท้อนจากผนังเสียงที่สะท้อนจากเพดานนะครับไปยังผู้ฟังไม่ว่าจะเป็น A หรือเป็น B ก็ตามนี่คือเส้นทางเพราะนั้นประโยชน์ที่เราได้จากการวิเคราะห์เส้นทางเหล่านี้ก็คือเราก็รู้ละว่าเราจะมีจุดในการทำการควบคุมยังไงเพราะที่เป็นไดเรกซ์น้อยเราก็ทำฉากกั้นที่ไปกระทบผนังกระทบเพดานก็หาวัสดุดูดซับเสียงไปทำการดูดซับเสียเพื่อไม่ให้เสียงมันสะท้อนลงมาถึงตัวผู้ปฏิบัติงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือแนวทางในการตอบข้อที่2นะฮะส่วนข้อที่3การใช้แผ่นกั้นเสียงเนี่ยนะครับเราก็มีข้อมูลที่ต้องทราบแน่นอนว่าแผ่นกั้นเสียงเนี่ยคงจำได้นะครับหน้าที่ของมันก็คือมันจะทำหน้าที่สะท้อนเสียงกลับนะครับเพราะฉะนั้นพอเรากั้นเนี่ยมันก็จะสะท้อนเสียงกลับไปที่ A ไม่ไปที่ B นี่คือสิ่งที่เราต้องทราบเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราจะต้องทราบก็คือคุณสมบัติของเสียงในที่เกิดขึ้นจากการทำงานเพราะเราจำเป็นต้องวิเคราะห์เสียงด้วยความถี่วัดความถี่ของเสียงเป็นออกเทปแบนด์แล้วก็เลือกแผ่นกั้นที่สเปคเหมาะกับลักษณะของเสียงที่เกิดจากการทำงานทุบชิ้นงานนี้นะครับแล้วเราก็ต้องระมัดระวังว่าแผ่นกั้นเสียงนี้เนี่ยมันเหมาะกับเสียงที่มีความถี่สูงแล้วก็ควรจะวางชิดกับทางแหล่งกำเนิดเสียงแล้วถ้ายิ่งสูงก็ยิ่งดีเพื่อป้องกันไม่ให้เสียงไปหลุดลอดไปกระทบกับเพดานแล้วตกมาเป็นเสียงสะท้อนที่หนุ่ม B นะครับขณะเดียวกันเมื่อมีแผ่นกั้นเสียงก็ต้องระวังเรื่อง flanking pass ที่จะเกิดรอยแตกรอยแยกรอยอะไรต่างๆที่ทำให้เสียงมันเล็ดลอดออกไปเพราะถ้ามันรูใหญ่มากขึ้นประสิทธิ์ความสามารถในการกั้นเสียงของแผ่นกั้นเสียงก็จะลดน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นแนวตอบเกี่ยวกับคำถามทั้ง3ข้อก็หวังว่านักศึกษาจะฟังแล้วได้ไอเดียนะครับว่าในการที่เราจะตอบคำถามต่างๆนั้นเนี่ยก็จำเป็นนะว่าในการอ่านเอกสารการสอนเนี่ยจะต้องศึกษาที่วัตถุประสงค์แล้วก็จดประเด็นสำคัญที่เนื้อหาได้กำหนดเอาไว้เพื่อช่วยให้เราสามารถตอบคำถามได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีความสุขครับตอนที่ไปเข้าห้องสอบนะครับก็ขอให้พวกเราโชคดีในการศึกษาในหน่วยการสอนนี้นะครับสวัสดีครับนักศึกษาในการมาทำแบบฝึกหัดหน่วยที่11เรื่องมาตรการอนุรักษ์การได้ยินนะครับผมก็ได้เลือกเอาโจทย์ที่คิดว่าน่าจะทำให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงว่าการทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินเนี่ยมันมีที่มาที่ไปของมันยังไงบ้างนะครับเพราะถ้าเราดูในภาพของการทำงานนะครับเราเห็นได้ว่าในการทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินเนี่ยเราจะต้องมีข้อมูลมาก่อนนะครับว่าลักษณะของการสัมผัสเสียงเนี่ยนะครับมีระดับการสัมผัสเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นในโจทย์นี้เราจะเห็นว่าพนักงานขับรถยกนะครับมีการทำงานเนี่ยจะต้องไปอยู่3จุดด้วยกันก็คือจุดที่1นะครับทางซ้ายมือตรงนี้นะครับแล้วก็ไปจุดที่2นะครับแล้วก็ไปจุดที่3นะฮะเพราะฉะนั้นในการทำงานที่ไป3จุดตรงนี้เนี่ยแต่ละจุดก็อาจจะมีระดับความดังอะไรแตกต่างกันไปนะครับเพราะเราคงจำได้ว่าในการที่เราจะเริ่มดำเนินการเนี่ยเราจะต้องมีการเฝ้าระวังเสียงดังก่อนเพราะเฝ้าระวังเสียงดังก็คือการสำรวจตรวจวัดนะเพราะตอนนี้เราได้สำรวจแล้วว่าพนักงานเนี่ยไปจุดที่1 2แล้วก็3เพราะนั้นเราก็ต้องไปตรวจวัดว่าจุดที่1 2 3เนี่ยมีระดับความดังเท่าไหร่นะนี่คือสำรวจตรวจวัดจากนั้นเราก็ต้องศึกษาเรื่องของระยะเวลานะครับแล้วก็ประเมินการสัมผัสนะครับเพราะนั้นคำถามคือพนักงานขับรถคนนี้เนี่ยจะต้องอยู่ในมาตรการอนุรักษ์การได้ยินหรือไม่นะครับเพราะนั้นจะต้องอยู่ในมาตรการอนุรักษ์การได้ยินหรือไม่นักศึกษาต้องมีอะไรอยู่ในใจเลยครับลองคิดดูตอนนี้นะแน่นอนครับต้องมีข้อมูลอยู่ในใจก่อนว่าแล้วเขาสัมผัสตั้งแต่85เดซิเบลขึ้นไปหรือเปล่า

ถ้าพนักงานขับรถยกสัมผัสตั้งแต่85เดซิเบลเอขึ้นไปนั่นแหละครับเขาจึงจะถือว่าต้องอยู่ในมาตรการอนุรักษ์การได้ยินดังนั้นณเวลานี้อยากให้นักศึกษาหยุดเครื่องนะครับแล้วเริ่มเขียนขึ้นมาครับว่าถ้าจะตอบคำถามนี้เนี่ยนักศึกษาจะต้องทำอะไรบ้างต้องรู้ข้อมูลอะไรบ้างจึงจะตอบคำถามนี้ได้เชิญเลยครับเอาละครับจากที่ผมได้เกริ่นนำไปเมื่อสักครู่นะเราก็จะเห็นได้ว่าในการที่เราจะตอบคำถามนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรที่จะเขียนภาพโฟลว์ขึ้นมานะครับว่าเขามีการทำงานนะครับถ้าในตอนที่เรามีการสอนเสริมเพื่อการศึกษาจะเห็นได้ว่าเราจะมีการเขียนโฟลว์การทำงานจาก A ไป B B ไป C นะครับเพราะเคสนี้หรือตัวอย่างนี้หรือคำถามนี้เนี่ยก็คือมีการทำงานที่จุดที่1แล้วก็ไปจุดที่2แล้วก็ไปจุดที่3นะครับเพราะฉะนั้นพอเราสำรวจอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ามีการสัมผัสมากน้อยแค่ไหนจากข้อมูลจะเห็นว่าถ้าหากมีการทำงานที่จุดที่1 4ชั่วโมงนี่คือศึกษาเรื่องระยะเวลาสัมผัสแล้วก็วัดระดับความดังของเสียงได้82เดซิเบลเออันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับณจุดที่1จากนั้นจุดที่2เราพบว่าพนักงานขับรถยกเนี่ยใช้เวลา2ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีระดับความดังที่นั่น88เดซิเบลเอและจุดที่3ก็2ชั่วโมงแล้วก็85เดซิเบลเอนี่คือข้อมูลการสัมผัสเสียงของพนักงานขับรถยกนะครับดังนั้นนักศึกษาลองดูนะครับเมื่อสักครู่ที่นักศึกษาทำไปเนี่ยนะครับได้มีลักษณะของการทำงานได้มีซึ่งอาจจะไม่จำเป็นว่าจะต้องเขียนโฟลอย่างที่ผมได้แนะนำนะครับนักศึกษาอาจจะเขียนเป็นข้อมูลอะไรของนักศึกษาก็ได้เพียงแต่ว่ามีข้อมูลอย่างที่ปรากฏไว้หรือไม่นะครับว่านักศึกษาจะต้องไปหาข้อมูลเหล่านี้ถ้ามีก็แสดงว่านักศึกษาเข้าใจแล้วนะครับว่าข้อมูลการสัมผัสเสียงของพนักงานขับรถยกเนี่ยเป็นข้อมูลที่เราจะต้องไปควานหามาให้ได้นะครับเพราะนั้นเอาละขณะนี้เราได้แล้วนะครับว่าเรามีการทำงาน4ชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมงดัง82 88 85ตามลำดับในจุดที่1 2 3นะฮะเพราะข้อมูลเหล่านี้ล่ะครับท่านนักศึกษาลองนึกดูให้ดีนะครับว่า4ชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี้ยนี่ก็คือ C1 C2 C3 ในสูตรหาโดสหรือปริมาณเสียงสะสมนั่นเองนะครับนั่นเองเพราะนั้นจากนี้ไปนักศึกษาก็ต้องนึกถึงสูตรโดสนี้ล่ะครับว่าโดสเท่ากับ C1 หาร T1 บวก C2 หาร T2 บวก C3 หาร T3 ไปจนถึงบวก TN CN หาร TN ใช่ไหมครับเพราะในกรณีของเราเนี่ยเรามีอยู่3จุดก็ต้องมี4ชั่วโมงที่จุดที่1เรามี2ชั่วโมงจุดที่2ใช่ไหมครับเรามี2ชั่วโมงจุดที่3ตรงนี้นักศึกษาตามทันนะครับนี่คือการแทนค่า C1 แทนค่า C2 แทนค่า C3 นะครับพอเราแทนไปแล้วก็ต้องมาตัว T เพราะ T1 ทำไมเท่ากับ16 T1 ทำไมเท่ากับ16นักศึกษาก็ต้องมาดูสูตรข้างล่างครับข้างล่างคือสูตรตัว t เท่ากับ8หารด้วย2ยกกำลัง l ลบ85หารด้วย3เพราะนั้นในจุดที่1นักศึกษาจำได้ใช่ไหมครับว่ามีการกำหนดว่าที่นั่นดัง82เดซิเบลเอนะครับที่นั่นดัง82เดซิเบลเอเราก็เอา82นี่แหละครับมาแทนค่าที่ตัว l มาแทนค่าที่ตัว lเพราะ82ลบ85ก็เท่ากับลบ3 3หารลบ3ก็เท่ากับลบ1ก็กลายเป็น2ยกกำลังลบ1ความรู้ทางคณิตศาสตร์เดิมของเราถ้าตัวหารเป็นเลขยกกำลังที่ติดลบก็กลายเป็นไปเป็นตัวคูณนะครับเพราะนั้นจากที่8หาร2ยกกำลังลบ1ก็กลายเป็น8คูณ2ยกกำลังบวก1นะครับเพราะ2ยกกำลังบวก1ก็

0: ือ2นั่นเอง2คูณ8ก็ได้เป็น16นี่คือที่มาว่า16ก็อยู่ในสูตรโดสข้างบนนี้นะครับและด้วยวิธีการเดียวกันครับจุดที่2ดัง88ก็ไปแทนค่า L ในสูตรข้างล่าง88เราจะได้ T2 เป็น4นะครับและ T3 ที่นั่นจุดที่3ดัง85เดซิเบล A 85แทนค่าไปในสูตรก็จะได้ตัว T มาเป็น8เราก็แทนค่า T3 เป็น8อย่างที่เห็นนะครับนะนักศึกษาแทนค่าได้แล้วนะครับในที่สุดเราคำนวณได้โดสออกมาเป็น 100% เพราะใน 100% นี้เราก็ไปคำนวณเป็น TWA คือระดับเสียงที่สัมผัสตลอด8ชั่วโมงก็เท่ากับ85บวก10ล็อก D หาร100เราก็แทนค่าตัว D ด้วย100ในที่สุดเมื่อคำนวณออกมาแล้วจะได้เท่ากับ85เดซิเบล A ความหมาย85นี้หมายความว่าพนักงานขับรถยกที่อยู่ที่จุดที่1 4ชั่วโมงที่มีความดัง82เดซิเบล A ย้ายไปจุดที่2นะครับ2ชั่วโมงที่มีความดัง88เดซิเบล A และย้ายไปจุดที่3 2ชั่วโมงที่มีความดัง85เดซิเบล Aเฉลี่ยตลอด8ชั่วโมงนี้ทั้ง3จุดเฉลี่ย8ชั่วโมงนี้พนักงานขับรถยกนั้นสัมผัสเสียง85เดซิเบล A นะครับ85เดซิเบล A นั่นหมายความว่าตอบโจทย์คำถามนี้ว่าพนักงานขับรถช่วงนี้ต้องอยู่ในมาตรการหรือไม่ตอบต้องอยู่ในมาตรการอนุรักษ์การได้ยินเพราะระดับการสัมผัสตั้งแต่85ขึ้นไปต้องทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินนะครับนี่ก็คือวิธีการนะครับและเมื่อต้องอยู่นักศึกษาก็ต้องรู้ต่อว่าก็ต้องไปตรวจการได้ยินต้องมี baseline data ต้องมี annual หรือ annual audiogram อะไรต่างๆเหล่านั้นต่อไปนะครับครับก็หวังว่ากิจกรรมในการทำแบบฝึกหัดนี้จะช่วยให้นักศึกษามองภาพของการที่จะไปศึกษาในรายละเอียดในเอกสารการสอนหน่วยที่11นี้ต่อไปนะครับ
1: สวัสดีครับนักศึกษามาพบกับแบบฝึกหัดหน่วยที่12นะครับเรื่องการป้องกันและการควบคุมการลดไหลของสารอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับผมอาจารย์ประธานินแสงอรุณนะครับจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุขเกษตรธรรมาธิราชนะครับเป็นผู้บรรยายในแบบหัดหน่วยนี้นะครับนักศึกษามาดูเลยนะครับก่อนคุณจะนักศึกษาก็คงจะฟังในเรื่องของเนื้อหาไปเรียบร้อยแล้วเนาะนี่มาดูของแบบหัดดีกว่านะครับแบบหัดนะครับข้อที่1 นะครับการรั่วไหลของสารอันตรายนั้นมีรูปแบบของการรั่วไหลในข้อใดบ้างนะครับข้อกอเป็นสารณะของก๊าซขอไข่สารณะของไอคอควายในสารณะของเหลวงองูใน2สารณะจอจานเป็นถูกทุกข้อนะครับเฉลยนะครับเฉลยก็คือจอจานนะครับก็คือการรั่วไหลของสารอันตรายนั้นเนี่ยมีรูปแบบของการรั่วไหลทั้งก๊าซไอของเหลวแล้วก็ในทุกสถานะในทุกของ2สถานะนะครับข้อ2นะครับเคสโรงงานอบลำไยนะครับที่อำเภอสันป่าตองนะครับจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นกรณีตัวอย่างของข้อใดนะครับข้อกอไก่เป็นการรั่วไหลของสารพิษขอไข่เป็นการเกิดไฟไหม้ขอควายเป็นการระเบิดงองูถูกทั้งการรั่วไหลและการเกิดไฟไหม้นะครับหรือว่าจอจานถูกทุกข้อนะครับงานอบลำไยที่อำเภอสันป่าตองนะครับคำตอบก็คือคอควายนะครับเป็นเคสของการระเบิดนะครับก็คือเมื่อวันที่19/2542นะครับโรงงานอบลำไยระเบิดที่แสนป่าตองนะครับก็คือเป็นช่วง10โมงเช้าของวันที่19นะครับก็มีชาวบ้านเนี่ยก็คือกำลังชีวิตประจำวันทั่วไปเลยนะครับก็เกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้นนะครับโดยสาเหตุของผลการระเบิดก็คือเกิดจากการที่มีการขนย้ายสารโพแทสเซียมนะครับโพแทสเซียมคลอเรตเข้าไปในโรงงานนะครับเพื่อผสมเป็นปุ๋ยเร่งลำไยนั่นเองนะครับก็คือเป็นเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวันที่19/2542นะครับข้อที่3นะครับไอระเหยของสารอินทรีย์ควรใช้อุปกรณ์จับก๊าซในข้อใดนะครับไอระเหยนะครับไอระเหยก็ข้อกอไก่นะครับเป็นชนิดโฟโตไอออนไนเซชันนะครับขอไข่เป็นชนิดอินฟรา

คอควายเป็นชนิดแคทาเลติกงองูเป็นชนิด FID หรือจอจานครับข้อกอและข้อขอถูกนะครับไอเลยของสารอินทรีย์นะครับควรใช้อุปกรณ์ในการจับกาดในข้อใดนะครับคำตอบนะครับข้อกอไก่และข้อขอไข่ถูกนะครับคือใช้ได้ทั้งประเภทโฟโตไอออนไนเซชันกับประเภทที่เป็นอินฟราเรดนะครับมาดูคำเฉลยเพิ่มเติมนะครับก็คือเราพูดถึงเรื่องของปัจจัยในการตรวจเลือกอุปกรณ์การตรวจวัดการ์ดนะครับก็คือเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันนะครับก็เป็นลักษณะของก๊าซพิษจะใช้อุปกรณ์ในการตรวจวัดพวกอิเล็กโทรเคมีคอลนะครับก็เป็นก๊าซเผาไม่ได้ก็ใช้แคทาลิติกนะครับก็เป็นสารของVOC นะครับก็ใช้พวกโฟโตไอออนไนเซชันหรืออินฟราเรดถ้าเป็นไฮโดรคาร์บอนหรือว่าตัวท่อไฮโดรคาร์บอนนั่นแหละครับควรใช้พวก FID หรือเฟมไอออนไนเซชันดีเทคเตอร์นะครับข้อที่4นะครับข้อที่4เกณฑ์นะครับในการพิจารณาผลกระทบจากการลดไหลของสารอันตรายคือเกณฑ์ในการพิจารณาถึงความเป็นพิษของการฟุ้งกระจายของสารมลพิษและเกณฑ์ในการพิจารณาในข้อใดอีกข้อหนึ่งนะครับใช่นะครับก็ไก่การระเบิดนะครับขอไข่การเกิดอัคคีภัยคอควายการเกิดผลกระทบสารไวไฟงองูการเกิดเหตุฉุกเฉินต่อจานถูกทุกข้อนะครับเกณฑ์ในการพิจารณาผลกระทบจากการลดไหลของสารอันตรายคือเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็นพิษของการฟุ้งกระจายของสารมลพิษและเกณฑ์ในการพิจารณาในข้อใดนะครับคำตอบก็คือข้อคอควายนะครับการเกิดผลกระทบของสารไวไฟนั่นเองนะครับในการพิจารณาการลดไหลของสารอันตรายนะครับมีเกณฑ์ในพิจารณาทั้งหมด2ประการด้วยกันนะครับก็คือเกณฑ์พิจารณาถึงความเป็นพิษในการฟุ้งกระจายของสารพิษกับเกณฑ์ในการพิจารณาผลกระทบจากสารไวไฟนะครับโดยการพิจารณาก็พิจารณาจากความพิษของความฟุ้งถูกต้องไหมการฟุ้งเนี่ยเราดูที่จุด end point คืออาณาเขตของผลกระทบของสารพิษที่ได้กำหนดไว้นะครับรวมถึงเกณฑ์ข้อที่2ดูเรื่องของการกระทบจากสารไวไฟนะครับเราดูเรื่องของการระเบิดนะครับในพื้นที่1ปอนต่อตารางนิ้วแล้วก็ดูเรื่องของรังสีความร้อนครับเมื่อเกิดการติดไฟจะเกิดการลุกไหม้ทำให้เกิดรังสีความร้อนแล้วเกิดความเสียหายอย่างไรนะครับมาถึงข้อที่5นะครับข้อที่5การประเมินผลกระทบจากการลดไหลของสารอันตรายมีวิธีตามข้อใดนะครับกอไก่การใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์อย่างง่ายนะครับขอไข่การใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนนะครับคอควายการประเมินโดยใช้แนวทางอย่างง่ายงองูการประเมินโดยใช้แนวทางอย่างซับซ้อนนะครับจอจานข้อกอไก่จอจานและข้อควายถูกนะครับการประเมินผลกระทบจากการรั่วไหลของสารอันตรายมีวิธีตามข้อใดนะฮะคำตอบก็คือข้อจอจานนะครับการใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์อย่างง่ายนะครับรวมถึงการใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่สับการประเมินทางอย่างง่ายนะครับแล้วก็การประเมินโดยใช้แนวทางอย่างง่ายนะครับข้อ6นะครับขั้นตอนแรกของการประเมินผลกระทบจากการรั่วไหลของสารอันตรายโดยใช้แนวทางอย่างง่ายของ USEPA คืออะไรนะครับขั้นตอนของการประเมินผลกระทบอย่างง่ายนะครับกอไก่นะครับการรั่วไหลของสารไวไฟนะครับขอไข่การรั่วไหลของก๊าซพิษคอควายการรั่วไหลของเหลวที่เป็นพิษงองูการรั่วไหลของเหตุการณ์รั่วไหลการจำลองเหตุการณ์รั่วไหลนะครับจอจานการหาอัตราการรั่วไหลนะครับขั้นตอนแรกของการประเมินผลกระทบจากการรั่วไหลของสารอันตรายโดยใช้แนวทางอย่างง่ายของ USEPA คือข้อใดนะครับคำตอบก็คือข้ององูนะครับการจำลองเหตุการณ์รั่วไหลนะครับการประเมินนะครับเราจะใช้หลักของการประเมินง่ายอยู่หมดSimple Guideline นะครับอยู่ทั้งหมด3อันนะครับ3ขั้นตอนก็คือ1การจำลองเหตุการณ์รั่วไหล2การหาอัตราการรั่วไหล3การหาระยะทางในการสิ้นสุดนะครับโดยภายใน3ขั้นตอนดังกล่าวเนี่ยจะมีรายละเอียดปีกย่อยนะครับว่าเราต้องจับแนกได้ว่าลักษณะของสารนี้เป็นแบบไหนนะครับสารมีทั้งหมดด้วยกันทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนั่นคือเป็นสารที่เกิดจากการรั่วไหลจากสารพิษนะครับหรือการรั่วไหลของเหลวที่เป็นพิษรวมถึงการรั่วไหลของสารที่เป็นสารไวไฟนะครับข้อที่7นะครับวิธีการประเมินผลกระทบกรณีร้ายแรงจากการรั่วไหลของสารอันตรายซึ่ง USEPA ได้กำหนดให้ไว้มีองค์ประกอบคือแหล่งกำเนิดของการรั่วไหลและอีกข้อหนึ่งคืออะไรนะครับกอไก่การกระจายตัวของสารอันตรายขอไข่สภาพอุตุนิยมวิทยาขณะรั่วไหลคอควายความเข้มข้นของสารอันตรายงองูอัตราการรั่วไหลของสารอันต

และจอจานถูกทุกข้อนะครับวิธีการประเมินผลกระทบร้ายแรงหรือว่า worst case นะครับได้กำหนดไว้คือแหล่งกำเนิดของการรั่วไหลและอีกข้อคือคำตอบคือข้อไหนครับคำตอบคือขอไข่นะครับสภาพอุตุนิยมวิทยาขณะรั่วไหลนะครับโดยมีการกำหนดไว้นะครับ USEA กำหนด

ในลักษณะของการเชิงปริมาณใช้สูตรตามข้อใดนะครับกอไก่ subsequent คูณ probability ขอไข่ consequent คูณ probability คอควาย subsequent คูณ possibility งองู consequent คูณ probability นะครับจอจานถูกทั้งข้อกอไก่และคอควายถูกนะครับการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณใช้สูตรตามข้อใดครับคำตอบนะครับก็คือข้อขอไข่นะครับ consequent คูณ probability นะครับก็ความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงในด้านของการเลือกของสารเคมีนั้นนะครับเรานิยมหลักของความเสี่ยงเป็นหลักของการความเสี่ยงแบบ quantitative risk analysis หรือ QRA นะครับก็ใช้สูตร QRA เท่ากับ consequent คูณ probability นะครับสำหรับแบบฝึกหัดหน่วยที่12ก็จบลงแล้วนะครับขอบพระคุณมากครับ

0: ที่เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สารพันคำถามกับสภากาชาติไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
3: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: ค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการที่นี่เกษตรปริชาตินะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับนะคะการวิเคราะห์ต้นทุนนะคะในภาคการเกษตรนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีอาจารย์ศิรศนะคะกับอาจารย์ตั้มนะคะซึ่งจะเดินทางไปเยี่ยมชมกรณีตัวอย่างนะคะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะส่งเสริมอาชีพและแปรรูปฟักข้าวบางรักน้อยจังหวัดนนทบุรีนะคะเดี๋ยวเราไปตามดูกันซิว่ากลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้นะคะจะมีรายละเอียดในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนกันอย่างไรบ้างค่ะ
1: ครับอาจารย์จันยานะครับตอนนี้ผมกับอาจารย์ศิรศเนี่ยก็ได้มาอยู่ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพและแปรรูปฟักข้าวนะครับบางรักน้อยนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนี่เอง
2: ใช่ใกล้กับสทมากเลย
1: เดินทางมาไม่ไกลเลยนะครับผมที่กลุ่มแห่งนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆจากฟักข้าว
2: เยอะแยะเลย
1: ใช่ครับผมตอนนี้เรายืนอยู่ข้างๆนี่ก
2: ็ได้กลิ่นแล้ว
1: ได้กลิ่นหอมแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรนะครับผมนะครับนอกจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฟักข้าวแล้วเนี่ยนะครับทางกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมีในเราก็จะมาดูในเรื่องของต้นทุนนะครับมีต้นทุนในการผลิตอะไรบ้างนะครับมี
2: ผลตอบแทนเป็นยังไง
1: ผลตอบแทนเป็นยังไงมีการตั้งราคาขาย
2: ครับผม
1: ผลิตภัณฑ์ต่างๆยังไงนะครับผมเราก็จะมาดูรายละเอียดกันนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ตอนนี้เริ่มจะ
2: เริ่มหิวทนไหวไหมครับเนี่ยเพราะว่ามาตั้งแต่เช้าก็จะได้กินตลอดเวลา
1: เออนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับเราไปดูกันว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะครับผมเชิญเลยนะครับ
2: ไปเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่กบพี่วานนะครับผมยืนอยู่เมื่อสักครู่นี้ได้กลิ่นหอมมากเลยมันคืออะไรครับเนี่ย
3: อันนี้เป็นบาร์บีคิวค่ะมีส่วนผสมของซอสฟักข้าว
1: บาร์บีคิว
2: อันไหนครับส่วนไหนที่เป็นฟักข้าวครับผมดูไม่เห็นออกเลย
3: ค่ะฟักข้าวจะอยู่ในซอสนี้
1: อยู่ในซอส
4: ฟักข้าวก็จะหน้าตาแบบนี้ครับอาจารย์
1: นะครับนี่ก็คือผลฟักข้าวใช่ไหมครับซึ่งก็สามารถหาได้ตามสวนในจังหวัดนนทบุรีก็จะมีใช่ไหมครับ
4: ตลาดที่อยู่ชานเมือง
1: ตามตลาดที่อยู่ชานเมืองนะครับกินหอมมากเลยครับ
2: ไม่ไหวแล้วครับทนไม่ไหวแล้วครับผมขอชิมก่อนสักหน่อย
1: ลองชิมดูนะครับระหว่างที่อาจารย์ศิรศชิมเนี่ยเรามาดูผลิตภัณฑ์นะจากฟักข้าวใช่ไหมครับมีเยอะแยะมากมายเลยตัวแรกเลยเนี่ยที่ผมเคยชิมแล้วนี่คือน้ำ
4: ใช่คร
1: ับ น้ำฟักข้าว
4: จะเป็นน้ำฟักข้าวผสมกับมะนาวซ
1: ึ
4: ่งโดยปกติแล้วเนี่ยในตลาดทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้สับปะรดกันเราอ่ะเราจะใช้มะนาว
1: ใช้มะนาว
4: เป็นเอกล
2: ัก
4: ษณ์ของ
2: เราเลยก็จะเปรี้ยวหวานใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
1: นอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของตัวนี้เป็นเยลลี่
4: ใช่ตัวนี้เราเอาใจคุณหนูเด็กๆเพราะว่าตัวนี้จะเป็นรสชาติจะอมเปรี้ยวอมหวานซึ่งแบบเด็กๆกลุ่มนึงเขาจะชอบมาก
1: ก็เด็กๆจะชอบมากที่เป็นเยลลี่
2: นอกจากนี้เราทานนี้เสร็จปุ๊บก็กินเยลลี่ต่อได้เลย
4: มีทั้งข้าวมีทั้งหวาน
1: มีทั้งข้าวมีทั้งหวานใช่ไหมครับนอกจากนี้ก็ยังมีตัวนี้เป็นแยม
4: น้ำเข้มข้นครับ
1: อ๋อน้ำฟักข้าวเข้มข้น
4: สายที่รักสุขภาพจริงๆ
2: แต่ตัวนี้จะไม่ใส่น้ำตาล
1: ไม่ใส่น้ำตาลด้วย
4: น้ำตาลไม่ใส่เกลือ
1: ครับผม
4: ไม่ใส่สารปรุงแต่งเลย
1: นอกจากนี้ก็ถ้าเริ่มของกินก็จะมีตัวนี้จะเป็น
4: ตัวข้าวเกลียบ
1: ข้าวเกลียบ
4: ใช่แต่ตัวนี้จะเป็นตัวข้าวเกลียบฟักข้าว
1: ข้าวเกลียบฟักข้าว
4: โดยปกติเมื่อก่อนเนี่ยในส่วนของน้ำเยลลี่เนี่ยเราจะใช้ส่วนเยื่อแต่ว่าเราเพิ่มมูลค่าของต้นส่วนเนื้อที่เราเคยทิ้งไปเอามาทำเป็นตัวข้าวเกลียบ
1: นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์พวก
2: เรื่องของสบู่
1: ม
2: ี
1: ของใช้ด้วย
2: ของกินอย่างเดียว
1: รายละเอียดผมว่าน่าจะมีอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันสักครู่ดีไหมครับ
4: ได้ครับ
1: ครับผม
4: เชิญท่านนู้นเลยครับ
1: ครับผมเดี๋ยวเชิญเลยนะครับ
2: ครับ

0: ครับเมื่อสักครู่เราก็ได้ไปดูผลิตภัณฑ์ในเบื้องต้นนะจากฟักข้าวนะครับอาจารย์สิรสไปชิม
1: หมดไป3ไม้ครับ
0: บาร์บีคิวหมดไป3ไม้
1: 3ไม้ครับ
0: โอ้โหอร่อยไหมครับอาจารย
1: ์อร่อยครับตอนนี้เริ่มคอแห้งแล้วครับ
0: เริ่มคอแห้งแล้วใช่ไหมครับงั้นเรามาดูผลิตภัณฑ์หลักๆของเขากันนะครับที่ผมอยากจะแนะนำเลยก็คือตัวแรกคือน้ำฟักข้าวเลยนะครับผมว่าน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แรกๆนะครับแล้วก็หลายๆคนคงได้ชิมแล้วนะครับผมเดี๋ยวอาจารย์สิรสคอแห้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวแนะนำเสร็จแล้วเดี๋ยวอาจารย์สิรสค่อยชิมนะครับน้ำฟักข้าวนะครับ
1: ได้ข่าวว่ากินแล้วสดชื่นครับดื่มแล้วสดชื่น
0: นะครับผมแล้วถามพี่กบกับพี่วันนะครับว่าน้ำฟักข้าวตัวนี้เนี่ยมีวัตถุดิบที่เรามาใช้ในการผลิตเนี่ยมีอะไรบ้างกระบวนการในการทำเนี่ยยุ่งยากไหมนะครับผม
2: โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกระบวนการผลิตเนี่ยจะไม่ยุ่งยากมากแต่ในส่วนของวัตถุดิบหลักเลยเนี่ยก็คือจะเป็นตัวลูกฟักข้าว
0: ลูกฟักข้าวก่อนเลย
2: เพราะว่าเนื่องด้วยว่าเรานำฟักข้าวมาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มนะครับแล้วในส่วนของฟักข้าวเนี่ยเขาก็จะมีเอามาใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ลูกอ่อนยันลูกสุกเลย
0: ลูกอ่อนยันลูกสุกเลยลูกอ่อนที่สีเขียว
2: ถูกต้อง
0: ก็ใช้ได้ใช่ไหมครับ
2: แต่ว่าเขาจะไปทำเป็นพวกแกงส้มแกงขั่ว
1: อ๋อเหมือนแกงตระกูลแตงที่เราแกงส้มแตงโมอะไรอย่างนี้ผมเคยเห็นอยู
2: ่ใช
0: ่
2: คร
0: ับ
2: ก็พอผ่ามาเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับแตงเลยเขาก็จะมีเนื้อสีเหลืองอยู่ด้านนอกแล้วก็จะมีเม็ดแล้วก็เยื่อหุ้มเม็ดสีแดงซึ่งในส่วนของเยื่อหุ้มเม็ดเนี่ยเราจะมาใช้ทำเป็นตัวน้ำตัวนี
0: ้เยื่อหุ้มเม็ด
2: ใช่
0: เยื่อหุ้มเมล็ดเท่านั้นถึงจะใช้เป็นทำน้ำฟักข้าวใช่ไหมครับ
3: ในส่วนของเราเราต้องเนื้อเหลือง
0: อ๋อจะไม่ผสมถ้าเป็นของกลุ่มของพี่กบกับพี่วันเนี่ยจะไม่ผสมเนื้อเลยจะเป็นในส่วนของเยื่อหุ้มเมล็ดเท่านั้น
1: ใช่ครับนั่นแสดงว่าที่เราเห็นทั่วไปตามท้องตลาดก็อาจจะมีผสมของเนื้อด้วย
3: ใช่
1: ครับแต่ที่นี่ค
3: ือ
0: ทำให้ข้นเพื่อทำให้ข้นขึ้นแต่ว่าทางกลุ่มเนี่ยจะใช้เพียงแค่เยื่อหุ้มเมล็ดเท่านั้น
2: ใช่เพราะว่าจะลดปัญหาเรื่องกลิ่นเรื่องของกลิ่น
0: เรื่องของกลิ่น
3: รสชาติที่ดีกว่าด้วย
0: ในรสชาติที่ดีกว่าแล้วก็กลิ่นที่ดีกว่า
3: ใช่
0: นะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทานแล้วจะมีกลิ่นที่กลิ่นเหม็นไหมอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าใช้เยื่อหุ้มเมล็ดนี่ก็คือจะกลิ่นดีกว่าแล้วก็ทานง่ายกว่
3: า
0: ใช่ไหมครับวัตถุดิบในการผลิตนอกจากฟักข้าวเป็นหลักแล้วเนี่ยมีอะไรอีก
2: แล้วก็ในส่วนของตัวน้ำเนี่ยก็จะมีน้ำมะนาว
0: น้ำมะนาวเราใช้น้ำมะนาว
2: ใช่ครับคืออย่างตั้งต้นเลยเนี่ยเราก็ใช้เป็นมะนาวสดแต่ว่าเราเจอปัญหาว่ามันเป็นสินค้าเกษตรมันจะมีการขาดช่วงแล้วราคาก็จะแกว่ง
0: เพราะว่าเราเป็นสินค้าเกษตรเนาะมะนาวมันก็จะมีช่วงที่ราคา
1: ขึ้นลง
0: ราคาสูงราคาแพงแล้วก็มีช่วงที
1: ่คุณภาพที่ไม่นิ่งด้วย
0: เรื่องบางช่วงอาจจะมีผลผลิตน้อยด้วยใช่ไหมครับ
2: เราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นใช้ตัวน้ำมะนาว 100% เนี่ยแหละแต่ว่าเป็นลักษณะแบบฟรีสมาซึ่งก็มาจากกลุ่มเกษตรกรเหมือนกัน
1: ที่อยู่กลุ่มบริเวณที่ของวิสาหกิจ
0: อาจจะไม่ใช้ผลมะนาวสดแล้วแต่เป็นมะนาว 100% นี่แหละแต่เป็นที่เป็นลักษณะฟรีสมาใช่ไหมครับแช่แข็งมาใช้
2: จะทำให้เราควบคุมต้นทุนได้แล้วก็ควบคุมคุณภาพความเปรี้ยวของเขาได้ระดับนึงด้วย
0: เรามาพูดถึงวัตถุดิบต้นทุนในการผลิตมี2อย่างละตอนนี้คือฟักข้าวนี่แหละ
1: หลัก
0: เลยแล้วก็ส่วนที่2คือมะน้ำมะนาวนอกจากนี้มีอะไรอีกไหมครับ
3: ก็เป็นแค่มะนาวกับน้ำตาลกับเกลือค่ะ
0: อ๋อแล้วก็มีน้ำตาลกับเกลือเท่านั้นใช่ไหมครับ
2: เพราะว่าโดยพื้นฐานของฟักข้าวเขาเนี่ยเขาจะจืดเขาจะไม่เปรี้ยวไม่หวาน
1: ก็คือจะไม่มีรสชาติอยู่แล้ว
3: ใช่ค่ะ
1: ก็คือปรุงแต่งเพิ่มนิดนึงให้รู้สึกดื่มง่ายมีความรู้สึกสดชื
0: ่
1: น
0: มีมะนาวมีเกลือที่จะใช้ในการเพิ่มรสใช่ไหมครับนอกจากนี้เป็นต้นทุนหลักๆแล้วเป็นส่วนของเครื่องปรุงทางกลุ่มเนี่ยมีต้นทุนส่วนอื่นๆอีกไหมในอาจจะเป็นรูปของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่ใส่แรงงานวัสดุอุปกรณ์มีอะไรอีกไหมครับ
3: ส่วนที่ตามมาก็คือเราจะต้องสต็อกเยื่อฟักข้าวใช่ไหมคะ
0: สต็อกเยื่อฟักข้าว
3: ของการใช้ตู้ฟรีส
1: ค่าน้ำค่าไฟ
3: ค่
0: าตู้
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ใ
3: ช
0: ่มีวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องทำ
1: แล้วก็แรงงาน
2: ครับ
1: ต้องมีแรงงานด้วย
2: ใช่แรงงานก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มของวิสาหกิจเราเนี่ยแหละซึ่งเราก็จะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนนึงเนี่ยเขาก็จะปลูกแล้วก็เอามาขายให้กลุ่ม
0: ใน
2: ก็จะแปรรูป
0: อ๋อในกลุ่มวิสาหกิจของเราเนี่ยมีอยู่2ส่วน
1: ส่ว
0: นนึงคือเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกฟ
1: ัก
0: ข้าว
3: ผลิต
0: ฟักข้าวมาแล้วก็อีกส่วนนึงคือจะเป็นแปรรูป
3: ใช
0: ่มั้ยครับเพราะว่าแสดงว่าบางคนก็ปลูกเก่งแต่ว่าแปรรูปไม่เก่ง
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วทางพี่กบกับพี่วานิสจะเป็นในส่วนของการแปรรูป
2: ใช่ครับ
0: จะเป
1: ็นแต่ก็ได้ยินว่ามีส่วนที่มาจากสวนของพี่กบกับพี่วานิสด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช่
1: ที่ผลผลิต
0: ใช่ทีนี้แสดงว่าเราก็มีต้นทุนที่จะต้องซื้อ
1: พิจารณาม
0: าแล้วทีนี้เราก็ต้องมีวัตถุดิบในการที่จะมาแปรรูปต่างๆทั้งเกลือมะนาวใช่ไหมครับ มีค่าน้ำค่าไฟในการที่เราจะต้องมาเก็บรักษา
1: ใช
0: ่มีวัสดุอุปกรณ
2: ์ใช่
1: แพ็กเกจจิ้งอีกนะคร
0: ับ แพ็กเกจอีกใช่ไหมครับทีนี้ เรารู้แล้วเนี่ยเอ๊ะแล้วพี่กบกับพี่วันเนี่ยคิดราคาขาย
1: จากต้นทุนหรือว่า
0: ต้นทุนเนี่ยที่มีแล้วเนี่ย
1: อย่างเงี้ยครับ
0: คิดจากต้นทุนหรือคิดมาเองหรือว่าดูจากราคาท้องตลาดอะไรยังไงครับ
2: ก็จริงๆก็ใช้หลายส่วนประกอบกันอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็ดูต้นทุนเราก่อนว่าต้นทุนเราเนี่ยอยู่ที่ระดับไหนแล้วจากนั้นนะก็ไปดูราคาในตลาดว่า
1: เขาเทียบซะหน่อย
2: ใช่ถ้าส่วนต่างมันยุดมันมากพอสมควรเนี่ยเราก็สามารถตั้งราคาตามตลาดได้แต่เนื่องด้วยว่าต้นทุนเราเนี่ยไม่สูงมากแต่ว่าจุดของเราเนี่ยคือมีรสชาติที่ดื่มง่ายตัดปัญหาเรื่องกลิ่นฝักข้าวออกไปเราก็เลยทำให้เราตั้งราคาเท่ากับเขาเท่ากับในตลาดนั่นแหละแต่ว่าปริมาณ
1: จะน้อยกว่าน
2: ิดนึงหมายถึงปริมาตรครับ
1: ปริมาตรของน้ำ
2: ใช่จะน้อยกว่านิดนึงจะทำให้รู้สึกว่า
1: ซื
2: ้อง่ายขึ้น
1: ตัวเฉพาะ
0: เยื่อหุ้มเลยครับขวดนี้จำหน่ายราคาเท่าไหร่ครับเนี่ย
2: ก็โดยปกติจะอยู่ที่20บาทครับ
0: 20บาท
1: ก็เป็นราคาที่ซื้อง่ายนะครับ
0: ในราคา20บาทเราพูดถึงต้นทุนมาแล้วผลกำไรเป็นยังไงบ้าง
2: ผลกำไรก็อยู่ในระดับที่ดีครับเพราะว่าพอหักต้นทุนเสร็จแล้วเนี่ยมันก็คือจะเหลือส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเงินทุนหมุนเวียน
1: ครับ
2: แล้วก็เป็นส่วนที่สามารถเอาไปเพิ่มเติมในส่วนของที่ยังขาดได
1: ้ครับแต่เนื่องจากผมเห็นว่ามีหลายผลิตภัณฑ์มากๆเลยก็เลยจะแบบมีการหมุนเวียนทั้งผลิตภัณฑ์นึงไปอีกผลิตภ
0: ั
1: ณฑ์น
0: ึงก็แสดงว่าจากผลฟักข้าวเนี่ยเราใช้เยื่อหุ้มในการทำน้ำเนี่ยส่วนอื่นเรายังสามารถไปทำผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: ถ้าอย่างเป็นตัวนี้เลยตัว
1: ข้าวเกรียบ
2: ใช่
0: ข้าวเกรียบ
2: ครับจากที่บอกเมื่อกี้ครับเมื่อสักครู่เนี่ยในส่วนของน้ำเนี่ยเราจะใช้เฉพาะเยื่อหุ้มแต่ว่าในส่วนของข้าวเกรียบเนี่ยเราจะใช้ตัวเนื้อสีเหลือง
0: ตัวเนื้อสีเหลือง
2: ที่เราเคยทิ้งไป
0: ที่เราไม่ได้ใช้ในการทำน้ำแล้วเมื่อก่อนนี้เราทิ้ง
2: ใช่
0: ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันเรามาทำเป็นข้าวเกรียบ
2: ใช่ครับ
0: ซึ่งจะอยู่ในต้นทุนเดียวกันกับที่เราซื้อผลผลิตมาในการมาทำน้ำใช่ไหมครับ
2: มันคล้ายๆกับว่าต้นทุนในส่วนของฟักข้าวตรงนี้แทบจะเป็นศูนย
0: ์
2: เพราะว่า
1: เป็นจริงแล้วเป็นของเหลือ
2: ใช
0: ่คร
1: ับอันนี้คือพี่วันก็ทำหมดเลยไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้แต่ก็ที่จริงแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของที่ทั้งกลุ่มเนี่ยนะครับนอกจากที่มีน้ำมีเยลลี่นะครับมีข้าวเกรียบเนี่ยเรายังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่จะเป็นเรื่องของใช้นะความสวยความงามนะครับผมนะครับก็ถ้าไหนสนใจนะก็สามารถติดต่อกับพี่กบกับพี่วันได้นะครับผมเสร็จจากส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในส่วนของการวิเคราะห์นะครับต้นทุนนะครับในการผลิตแล้วก็ผลตอบแทนนะครับจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฟักข้าวนะครับผม
4: รู้ลึกเรื่องเกษตร
5: นะคะหลังจากที่อาจารย์ตั้มนะคะอาจารย์ศิรธนะคะได้ไปเยี่ยมชมนะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะแล้วก็ส่งเสริมอาชีพและก็แปรรูปฟักข้าวนะคะที่บางรักน้อยจังหวัดนนทบุรีกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตามชมกันดูนะคะว่ากลุ่มเกษตรกรกลุ่มนั้นเนี่ยเขามีรายละเอียดในการวิเคราะห์ขั้นตอนนะคะเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนเป็นยังไงกันบ้างเชิญอาจารย์ตั้มเลยค่ะ
0: ครับผมก็ก่อนที่เราจะมาดูรายละเอียดของกลุ่มตัวของกลุ่มเกษตรกรนะครับเดี๋ยวเรามาปูพื้นในเรื่องของต้นทุนแล้วก็ผลตอบแทนกันสักนิดนึงดีกว่านะครับว่าที่จริงแล้วในคำว่าต้นทุนเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่2ส่วนก็คือที่เป็นต้นทุนผันแปรกับต้นทุนคงที
2: ่
0: นะครับผมเพื่อให้คุณผู้ชมนี่ได้เข้าใจว่าเอ๊ะมันคืออะไรแล้วมันประกอบไปด้วยกลุ่มอะไรบ้างรายละเอียดอะไรบ้างนะครับเพื่อจะได้เข้าสู่กรณีตัวอย่างของเรานะครับผมเรามาเริ่มกันที่ต้นทุนผันแปรนะครับอาจารย์ศิรธครับ
6: ก็ขออนุญาตพูดถึงต้นทุนก่อนแล้วกันนะครับต้นทุนก็แบ่งเป็น2ส่วนนะครับหลักๆก็คือต้นทุนคงที่กับผันแปรครับ

0: ในส่วนของต้นทุนผันแปรนะครับก็จะเป็นต้นทุนที่เมื่อเราเปลี่ยนแปลงต้นทุนอันนี้มันจะมีผลต่อผลผลิตง่ายๆนะครับ
1: ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงต้นทุนตัวนี
2: ้
1: ผลผล
2: ิ
1: ตก็จะเปลี่ยน
0: ใช่ครับอย่างเช่นเราปลูกข้าวนะครับถ้าเราเพิ่มเมล็ดพันธุ์เราก็ได้เมล็ดข้าวเพิ่มนะครับแปลงง่ายๆนะครับซึ่งมันก็จะแบ่งอีกเป็น2ส่วนเหมือนกันที่เป็นเงินสดกับไม่เป็นเงินสดนะครับ
1: ที่เป็นรูปตัว
0: เงิน
1: กับไม่เป็นตัว
2: เงิน
0: ก็มีตัวอย่างนะครับก็ถ้าเป็นเงินสดก็แสดงคือเป็นต้นทุนที่เราต้องเสียเงินจริง
2: ๆก็คือเป็นแบงค์เลยเนาะจ่ายเป็นแบงค์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอาจารย์
0: ไม่ว่าจะเป็นเงินเชื่อนะครับก็ถือว่าเราต้องเสียเงินนะครับส่วนที่ไม่เป็นเงินสดก็ของฟรีหร
2: ือ
0: ไม่ก็สิ่งที่เราทำเองนะ
2: มีอยู่แล้วอะไร
0: แล้วก็แรงงานในครอบครัวที่เราพูดถึงนะครับ
2: ถือว่าไม่เป็นเงินสดนะคะ
0: ใช่ครับอีกส่วนนึงก็เป็นต้นทุนคงที
1: ่ต้นทุนคงที
0: ่ใช่
1: แสดงว่ามันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
0: ต้นทุนใช่ครับก็คือลงทุนครั้งเดียวแม้ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงการผลิตมากน้อยแค่ไหนก็ต้องเสียเงินเท่าเดิม
1: ถ้าจะให้ยกตัวอย่างนึกออกก็อย่างเช่นโรงเรือน
0: ใช่ครับ
1: ที่ดินที่เราใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆใช่ไหมครับ
0: คือเหมือนกับว่าไม่ว่าเราจะมีที่ดิน10ไร
2: ่
0: เราจะปลูกพืชแค่2ไร่หรือปลูก10ไร่เลยก
2: ็
0: จะมีที่ดิน10ไร่เท่าเดิม
2: ก็คือเท่าเดิมนั่นเอง
1: ก็แต่เราก็ต้องคิดต้นทุนจากพื้นที่ทั้
2: งหมด
1: ใช่ไหมครับก็จะเป็นต้นทุนคงที่
0: ใช่ครับแล้วก็พอเป็นต้นทุนทั้งหมดเนี่ยก็คือที่พูดมาเมื่อกี้ครับ
2: รวมกันก็คือทั้ง
1: มันก็จะเป็นต้นทุนทั้งหมด
2: คงที่กับผันแปรรวมกัน
0: ก็จะเป็นต้นทุนทั้งหมดนะครับส่วนรายได้ในทางเศรษฐศาสตร์ก็จะหมายถึงปริมาณคูณด้วยราคา
2: ปริมาณคูณด้วยราคา
0: ใช่ครับอย่างเช่นสมมติเราขายข้าวเป็นกิโลกรัมก็จะเป็นจำนวนกิโลกรัมคูณด้วยราคาต่อกิโลกรั
2: ม
1: แต่ว่ารูปแบบการขายในแต่ละผลิตภัณฑ์ก็อาจจะแตกต่างกันไป
0: ใช่ครับผมสุดท้ายนะครับกำไรหรือขาดทุนนี่แหละครับ
2: อ๋อค่ะ
0: กำไรหรือขาดทุน
2: สำคัญเลย
0: ใช่สำคัญที่สุด
1: มันก็จะเป็นเรื่องของพอพูดถึงรายได้กำไรขาดทุนก็เป็นผลตอบแทนแล้วนะ
0: ผลตอบแทนใช่ครับว่าเราขายไปเมื่อกี้ครับว่ารายได้เราขายไปแล้วเราได้มาหักลบกับต้นทุนถ้าเป็นบวกก็จะเป็นเรียกว่าก
1: ำไร
0: ถ้าเป็นลบก็คือเป็น
2: ขาดทุน
0: นะครับครับอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างนะครับต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสดนะครับ
1: ที่อาจารย์ศิโรจน์ได้ยกตัวอย่างไปแล้วเนาะอย่างเช่นการใช้เงินในการที่จะไปซื้อ
0: เมล็ดพันธุ์
1: ปุ๋ย
2: ยาป้องกันกำจัดศัตรูพืชต่างๆ
0: รวมถึงการเช่าด้วยนะครับเช่ารถแทรกเตอร์มา
2: เช่าเครื่องจักร
0: ที่เครื่องจักรก็เป็นต้นทุนแปรทั้งหมด
1: เป็นต้นทุนผันแปรเหมือนกัน
0: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นต้องที่ไม่เป็นเงินสดนะครับเห็นว่าเราทำเองเป็นอย่างปุ๋ยอินทร
2: ีย
0: ์ใช่ครับแรงงานครัวเรือนหรือว่าแรงงานที่เป็นมาแชร์กันมาช่วยกันนะครับแล้วก็ต้นทุนคงที่
1: อย่างที่เราบอกไปอย่างโรงเรือนต่างๆเนาะที่ดินต่างๆแล้วก็คงที่
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้เรามาดูเราก
2: ร
1: ณีศึกษาเราเนี่ยเราเนื่องจากเขามีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายเลยนะคร
0: ับ
1: แต่ว่าเราก็อยากจะเน้นตัวหนึ่งก็คือน้ำฟักข้าว
2: ก็คือเลือกมาเฉพาะคือน้ำฟักข้าว
1: ใช่ครับผมเพราะว่าก็น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แรกๆของจากฟักข้าวนะที่เราได้มีโอกาสได้ลองชิมได้ลองบริโภคกันนะครับแต่จริงๆแล้วเขาก็จะมีทั้งเครื่องใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆสบู่
0: ก็มี
2: ก็แสดงว่ามีโปรดักต์เยอะแยะแต่คราวนี้อาจารย์ตั้มอาจารย์ศิโรจน์นี่ไปลงพื้นที่แล้วคิดว่าเอามาแนะนำนี่ก็คือเป็นน้ำฟักข้าว
1: น้ำฟักข้าว
0: สูตรมะนาวนะ
2: สูตรมะนาว
1: จริงๆแล้วมีหลายสูตรด้วยแต่ว่าเราเป็นสูตรมะนาวนะครับผมมีรายละเอียดยังไงบ้าง
0: ใช่ครับก็ไปดูที่น้ำฟักข้าวนะครับก็ผลิตภัณฑ์สูตรมะนาวเนี่ยง่ายๆเลยพอเป็นน้ำฟักข้าวเนี่ยผลต้นทุนหลักก็ต้องเป็น
1: มาจาก
0: ฟักข้าว
1: จากฟักข้าวนะครับซึ่งทางกลุ่มเนี่ยเขาก็มีการเพาะปลูกเองด้วย
2: ปลูกเองด้วย
1: แล้วก็เขาก็มีการรับซื้อจากเกษตรสมาชิก
0: ที่
1: อย
0: ู่
1: ในกลุ่มวิสาหกิจ
2: สมาช
1: ิ
2: กก็คือรับซื้อมาด้วย
0: เพราะคือดูแลช่วยเหลือกันในกลุ่
1: มน้ำฟักข้าวเนี่ยเป็นต้นทุนคงที่หรือต้นทุนผันแปร
0: ต้องเป็นต้นทุนผันแปรครับ
2: อ๋อผันแปร
0: เพราะถ้าเราเพิ่มผลฟักข้าว
2: ปริมาณน้ำมันก็มากขึ้นใช่ไหมคะ
0: แ
1: ล้วก็น้ำฟักข้าวสูตรมะนาวเนี่ยมีต้นทุนที่เป็นวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเนี่ยก็มีฟักข้าวละ
0: หลักๆเลย
1: มีมะนาว
0: สูตรมะนาวก็ต้องเป็นมะนาว
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็จะเป็นน้ำตาล
2: น้ำตาลทราย
0: นะครับเกลือ ที่ปรุงรสนิดนึงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือภาชนะ
1: บรรจุเขาก็จะเป็นขวด
0: ใช่ราคาส่วนใหญ่ต้นทุนที่หนักๆก็อยู่ที่เนี่ยครับ
2: ภาชนะ
0: แพคเกจจิ้งแล้วก็รวมไปถึงค่าการ
2: เพราะเดี๋ยวนี้ขวดเดี๋ยวนี้มันก็จะมีขวดรูปร่างแปลกๆเนาะอาจารย์เนาะสวยๆงามๆเพราะเดี๋ยวนี้จริงๆโปรดักต์ในการขายค่ะอาจารย์คิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนอกจากรสชาติแล้วกับแล้วเนี่ยแพคเกจจิ้งก็เป็นสำคัญใช่ไหมคะ
1: เรามาดู
0: ต้นทุนผันแปรก็จะมีอย่างที่ ภาพเมื่อกี้นะครับก็บอกไปแล้วว่ามีฟักข้าวมีน้ำตาลมีเกลือนะครับที่หลักๆแล้วก็ภาชนะ
1: นอกจากนี้ก็มีเรื่องของค่าน้ำค่าไฟ
2: ค่
0: าไฟค่าการจัดการนะครับ
1: ค่าการจัดการเพราะว่าเขาก็ต้องถ้าทำในปริมาณที่มากขึ้นใช่ไหมครับค่าน้ำค่าไฟมันก็จะเพิ่มขึ้นไป
0: รวมไปถึงค่าจ้างแรงงานที่มาช่วยทำด้วยนะครับ
1: ก็จะเป็นต้นทุนผันแปร
0: ทั้งหมดเลยนะครับส่วนต้นทุนคงที
2: ่ก็จะมีอะไรบ้างคะ
0: ในกรณีนี้มองเป็นต้นทุนเริ่มแรกของการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นหม้อกระทะ
2: อุปกรณ์ต่างๆอ
0: ุปกรณ์เตาแก๊สหรือว่า
1: พวกนี้มันไม่ต้องไม่ใช่ว่าทำเสร็จไป1รอบแล้วต้องซื้อใหม่ไม่ใช่เพราะว่าเป็นต
0: ้
1: นทุนนี้ซื้อเลยแล้วก็ทำซื้อตั้งแต่ครั้งแรก
2: แล้วก็ใช้ไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆ
0: มีการซ่อมกันก็เอาค่าซ่อมเป็นต้นทุนผันแปรแทน
1: อ๋อถ้าซื้อมาอย่างเช่นอุปกรณ์ในการทำ
2: หม้อ
1: ทำอย่างเช่นเตาแก๊สอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับซื้อมาครั้งแรกเป็นต้นทุนก็เป็นต้นทุนคงที
0: ่
1: แต่ถ้าซ่อมเกิดการซ่อมเกิดการบำรุงรักษา
2: ก็ถือว่าเป็น
1: เงินที่ใช้ซ่อมในรักษาก็ต้องเป็นผันแปร
2: ใ
0: ช่ครับแล้วก็ในบางกรณีเขาก็จะเอาต้นทุนคงที่นะครับมาแปลงค่าเสื่อมค่าซากให้มันกลายเป็นต้นทุนผันแปร
2: คือใช้ไปเรื่อยๆมันก็มีการเสื่อมสภาพไปเรื่อย
1: ๆนะครับผมอย่างถ้าเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ที่เขาทำน้ำฟักข้าวเนี่ยเขาก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ก็อย่างเช่นอาคารห
0: ้
1: องที่เขาใช้ในการแปรรูปใช่ไหมครับตู้แช่เพราะเขาบอกว่าเขาจะต้องมีการสต๊อกน้ำฟักข้าวแล้วก็น้ำมะนาว
0: ใช่เพราะว่าคุณภาพของน้ำมะนาวในแต่ละฤดูไม่คงที
2: ่
0: นะครับก็เอาใช้วิธีการฟรีซเอา
2: แล้วก็ราคาก็ต่างกันเนาะแต่ละฤดู
1: แต่ละฤดูใช่ครับเขาก็เลยใช้วิธีการที่จะต้องฟรีซน้ำมะนาว
2: เก็บเอาไว้
0: ลดต้นทุนด้วย
1: นอกจากก็ภาชนะใช่ไหมครับอย่างที่เราบอกกันโต๊ะเก้าอี
0: ้คิดหมดเลยครับ
1: คิดหมดเลยเป็นต้นทุน
2: ทั้งหมด
1: เลย
0: ใช่
2: ค่ะท
1: ุ
2: กอย
0: ่
2: างเลยใช่ไหมคะ
1: ทีนี้เราก็ทราบรายละเอียด
2: ถึงอุปกรณ์แล้วเมื่อกี้ต้นทุนแล้วว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมที่จันทราบต่อไปจะเป็นเกี่ยวก
0: ับตอนนี้เป็นเรื่องจำนวนเงินแล้ว
2: นะคะสิ่งสำคัญที่เราอยากจะรู้เลยนะคะประเด็นวันนี้เลย
1: จะบอกก่อนว่าทางกลุ่มเนี่ย1ขวดน้ำฟักข้าวสูตรมะนาว1ขวดเนี่ยเขาจำหน่ายในราคา
2: 20 บาท
1: แต่ทีนี้เรามาดูว่าที่เราพูดมาทั้งหมดว่าเขามีต้นทุนผันแปรต้นทุนคงที่อะไรเนี่ยมันคิดเป็นต
0: ้
1: นท
0: ุ
1: นสัดส่วนเท่าไหร
0: ่เขาได้กำไรเท่าไหร่กัน
2: เชีย
0: ว
2: เท่าไหร่คะ
0: ก็พอคำนวณแล้วนะครับต้นทุนต่อขวดของฟักข้าวมะนาวเนี่ยนะครับคิดเป็น 16.27 บาท
2: อันนี้คือต้นทุนใช่ไหม
0: ต้นทุนนะครับ
2: ต้นทุน 16.27 บาท
0: รวมค่าน้ำค่าไฟ
2: ทุกอย่างแล้วหักเรียบร้อยแล้วจริงๆขายคือ20บาท
1: 20บาท
2: แต่ก็ยังมีกำไรใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับกำไร3บาทหน่อย
2: ๆ3บาท
0: หน่อย
1: ๆแต่ว่าถ้าโชว์จากตัวเลขเนี่ยอาจารย์ศิโรจน์ได้โชว์ตัวเลขที่เป็นร้อยละคือ 22.93%
2: ถือว่าเยอะไหมอาจารย์
0: ก็สูงนะครับถือว่าสูง
1: อันนี้คือร้อยละของกำไร
0: ร้อยละเทียบกับการลงทุน
1: เทียบกับการลงทุน
0: คือลงทุนไป16บาทได้กำไร3บาทก็คิดเป็น
2: 22%
0: ก็ถือว่าสูงเหมือนกับเราถ้าเราฝากธนาคารเราได้ผลตอบแทนดอกเบี้ย 0.00% เนี่ยครับอันนี้เราขายคนหนึ่งเราก็ได้ละ 22%
1: ถ้าเราเปรียบเทียบอย่างอาจารย์สุรบอกเปรียบเทียบกับธนาคาร
2: ภาพชัดนะ
1: ดอกเบี้ยใช่ไหมเอาง่ายๆปันผลของเรา
2: ได้เท่าไหร่
1: นะปันผลสหกรณ์เราได้
2: 100 ละ 5
0: ต่อปีนะครับต่อปี
1: แต่ว่าของเขานี่คือ22 ละ 22ต่อขวด
2: ถ้าพันขวดก็คูณเข้าไปเนาะอาจารย
0: ์ก็เป็นสัดส่วนเงินที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อย
2: ๆก็ดูเป็นกำไรนะคะ
1: นะครับ
0: ก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่
2: น่าสนใจ
1: น่าสนใจนะ
2: อ
1: ัน
2: นี้แค่เป็นโปรดักต์ชิ้นเดียวก่อนเน
1: า
2: ะบอก
1: ชิ้นเดียวใช่ครับที่จริงแล้วคือเขาก็สามารถนำส่วนอื่นๆที่ไม่ได้มาทำน้ำเนี่ยไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้ด้วย
2: เพราะยังทั้งมีทั้งเยื่อมีทั้งส่วนอื่นใช่ไหมคะ
0: เพราะส่วนที่น้ำเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มเมล็ดอย่างเดียว
2: นะคะค่ะก็จากได้พบไปแล้วเมื่อกี้ได้ฟังจากอาจารย์ตั้มอาจารย์ศิโรจน์ไปแล้วนะเกี่ยวกับขั้นตอนนะคะหรือว่ารายละเอียดในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนนะซึ่งเราเห็นว่ากรณีศึกษาเนี่ยนะคะเมื่อทำผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วเนี่ยน่าสนใจมากได้ 22.93% นะคะคิดว่าผู้ชมคงได้ความรู้เหล่านี้ค่ะนำไปใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในภาคการเกษตรของเราได้มากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการที่นี่เกษตรปริชาตินะคะก็คิดว่าคงจะมอบความรู้ให้กับท่านผู้ชมนะคะได้ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็เวลาหมดแล้วยังไงก็เจอกันในรายการที่นี่เกษตรปริชาติอีกครั้งนึงนะคะสวัสดีค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
11: ข้าวพันธุ์นี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์ใจไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
13: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ทุกรายการคุณภาพแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ุดวิชา97222นะคะการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของวิทยาการข้อมูลค่ะสำหรับตอนที่1นะคะจะพูดถึงแนวคิดพื้นฐานของวิทยาการข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาและก็ความสำคัญของวิทยาการข้อมูลค่ะนักศึกษาคงเคยได้ยินคำว่าวิเคราะห์ข้อมูลใช่ไหมคะนะตัววิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะกับการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยก็มีที่มาเดียวกันก็คือมีการใช้ทฤษฎีทางด้านคณิตศาสตร์แล้วก็สถิติมาประยุกต์นะคะเพื่อการจัดการข้อมูลแล้วก็นำข้อมูลเหล่านี้ไปช่วยในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆของอุตสาหกรรมแล้วก็ธุรกิจค่ะแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างในเรื่องของทักษะเช่นนะคะนักวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้เครื่องมือที่เราเรียกว่าธุรกิจอัจฉริยะหรือว่า BI นะคะแล้วก็สถิติที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นขั้นต้นกับขั้นกลางเนาะแล้วก็ตัวโปรแกรมโปรแกรมมิ่งหรือว่าทักษะทางด้านโปรแกรมเนี่ยก็คือที่ใช้ทั่วไปเนี่ยก็ใช้ได้นะคะแล้วก็จะต้องรู้ในเรื่องของการใช้ภาษา SQL ในการสอบถามข้อมูลอันนี้ก็จะเป็นทักษะพื้นฐานหลักของนักวิเคราะห์ข้อมูลแต่พอเป็นนักวิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะทักษะก็จะต้องเพิ่มขึ้นมาในเรื่องของการจำลองข้อมูลด้วยนะคะแล้วก็การวิเคราะห์เนี่ยค่ะก็จะเน้นไปในเรื่องของการพยากรณ์มากขึ้นนะคะสถิติที่ใช้เนี่ยค่ะก็จะต้องมีทั้งขั้นต้นขั้นกลางแล้วก็จะเน้นหนักในเรื่องของสถิติขั้นสูงนะคะส่วนเรื่องของการเขียนโปรแกรมเนี่ยค่ะมันจะมีลักษณะเฉพาะนะคะซึ่งสำหรับในการจัดการข้อมูลของวิทยาการข้อมูลค่ะเนื่องจากว่าในการทำวิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะเราจะไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ไม่ค่อยมีโครงสร้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเขียนโปรว่าสถิติต่างๆเนี่ยค่ะที่จะนำมาใช้เนี่ยก็จะต้องมีเฉพาะหรือว่ามีลักษณะเป็นขั้นสูงมากขึ้นนะคะเป้าหมายของทั้งสองเรื่องก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็วิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะก็เพื่อจะช่วยในการตัดสินใจนะคะสำหรับขั้นตอนหรือว่าวัตจักรนะคะในการดำเนินการทางวิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะตัวการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยจะกลายเป็นขั้นตอนย่อยขั้นตอนหนึ่งของการของวิทยาการข้อมูลนะคะโดยจะมีทั้งหมด7ขั้นตอนด้วยกันค่ะขั้นตอนที่1ก็คือจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจก่อนนะคะธุรกิจดำเนินธุรกิจอะไรประเภทไหนนะคะก็จะต้องเข้าใจการดำเนินธุรกิจนะคะระบุปัญหาหรือว่าวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินงานได้ว่าจะใช้วิทยาการข้อมูลนี้ไปทำอะไรนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อมาก็คือทำเหมืองข้อมูลก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองขั้นตอนที่3จะเป็นการทำความสะอาดข้อมูลหรือว่าทำข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมที่จะนำไปใช้นะคะขั้นตอนที่4จะเป็นการสำรวจข้อมูลก็คือเอาข้อมูลมาดูแพทเทิร์นดูลักษณะความสัมพันธ์การกระจายของข้อมูลนะ5ก็คือเป็นเรื่องของคุณลักษณะทางวิศวกรรมอันนี้ก็จะเอาข้อมูลมาจัดการจัดกลุ่มคัดเลือกหาลักษณะเฉพาะแปลงข้อมูลต่างๆสำหรับการนำไปใช้สร้างแบบจำลองในขั้นตอนต่อไปนะขั้นตอนที่6ก็จะเป็นการสร้างแบบจำลองซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญจะเป็นแบบจำลองพยากรณ์การหาความสัมพันธ์หรือว่าจะเป็นการหากฎต่างๆที่เกิดขึ้นจากแบบจำลองจะอยู่ที่ขั้นตอนนี้นะคะแล้วก็ประเมินประสิทธิภาพด้วยขั้นตอนสุดท้ายก็คือการนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ของแบบจำลองเนี่ยค่ะไปแสดงเป็นภาพนะคะสำหรับความหมายของวิทยาการข้อมูลนะคะก็จะเป็นการรวบรวมความรู้จากหลายๆศาสตร์เนาะทั้งด้านสถิติคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์แล้วก็หลักการของการวิเคราะห์ข้อมูลเราจะเอาความรู้จากศาสตร์เหล่านี้ค่ะมาสกัดองค์ความรู้ออกมาจากฐานข้อมูลนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลขนาดใหญ่เนาะมาสร้างเป็นข้อมูลที่เราเรียกว่าข้อมูลเชิงลึกโดยใช้อัลกอริทึมหรือว่าเทคนิคต่างๆแล้วก็ให้ไปตอบสนองตามวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือธุรกิจนั้นๆค่ะสำหรับตัวอย่างนะคะการใช้ประโยชน์จากวิทยาการข้อมูลนะคะเช่นการตรวจหาความเสี่ยงในการทุจริตการวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์นะคะการวิจัยพันธุศาสตร์หรือว่าจีโนมการจดจำภาพและการรู้จำเสียงการวางแผนเส้นทางสายการบินอันนี้ก็จะเป็นแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะซึ่งก็ปัจจุบันเนี้ยวิทยาการข้อมูลก็ได้นำไปใช้ในอีกหลายๆประเด็นปัญหาค่ะสำหรับตอนที่1นะคะความเป็นมาและความสำคัญของวิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะก็สรุปได้ดังนี้ค่ะ
ไปนะคะเป็นตอนที่2แนวคิดพื้นฐานของวิทยาการข้อมูลเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของขั้นตอนทางวิทยาการข้อมูลค่ะขั้นตอนทางวิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะก็เป็นขั้นตอนในการดำเนินกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองนะคะเพื่อกำหนดขอบเขตการทำงานให้เป็นไปตามลำดับขั้นนะสามารถกำหนดปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนนะคะจะช่วยลดปัญหาแล้วก็ข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้นะสามารถรู้จุดที่เกิดข้อผิดพลาดได้อย่างตรงจุดทำให้เกิดประสิทธิภาพต่อการดำเนินงานหรือการวิเคราะห์ข้อมูลเนาะตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ค่ะขั้นตอนทางวิทยาการข้อมูลประกอบด้วย7ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกเลยเป็นเรื่องสำคัญมากก็คือการกำหนดปัญหาเนาะเป็นการตั้งเป้าหมายหรือจุดประสงค์เกี่ยวกับหัวข้อที่ต้องการจะทำให้สำเร็จค่ะดำเนินการด้วยวิธีอะไรบ้างใช้อะไรเป็นตัววัดความสำเร็จตรงนี้จะมีเรื่องของตัวชี้วัดด้วยนะคะวัดความสำเร็จเนาะขั้นตอนที่2นะคะเมื่อเราวางประเด็นข้อที่1ได้แล้วก็จะต้องหาข้อมูลมานะคะการได้มาของข้อมูลเนี่ยค่ะก็ต้องรวบรวมข้อมูลมาเพื่อจะมาอธิบายโครงงานในแหล่งข้อมูลที่มีอยู่นะคะต้องคำนึงว่าจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะแหล่งข้อมูลได้มาจากที่ไหนนะคะและจะต้องใช้ข้อมูลเนี่ยปริมาณเท่าใดการเก็บตัวแปรที่มีผลต่อการดำเนินงานด้วยวิธีการวิจัยที่เหมาะสมกับข้อมูลแต่ละชนิดอันนี้จะเป็นเรื่องของคุณภาพข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะขั้นตอนต่อมาเป็นการเตรียมข้อมูลนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วอะค่ะบางข้อมูลเนี่ยค่ะก็ไม่อยู่ในรูปแบบที่เราจะใช้ได้ทันทีก็ต้องมีการเตรียมกรองแหล่งที่มาของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนนำไปใช้นะคะแล้วก็จัดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่จะใช้งานได้ขั้นตอนที่4เป็นการวิเคราะห์ด้วยการสำรวจอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนการพรีวิวดูข้อมูลนะคะว่าเราจะดูข้อมูลก่อนว่าข้อมูลมีลักษณะยังไงมีรูปแบบยังไงตรวจสอบสมมติฐานเบื้องต้นไปก่อนนะคะแล้วก็สามารถที่จะสรุปสถิติแล้วก็แสดงภาพกราฟิกเบื้องต้นได้นะคะต่อมานะคะเราสามารถที่จะนำภาพนำข้อมูลที่เราได้มาแล้วจากขั้นตอนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมาสร้างเป็นตัวแบบหรือแบบจำลองนั่นเองนะคะเพื่อใช้ในการพยากรณ์คาดการผลลัพธ์ในอนาคตค่ะขั้นตอนที่6ก็คือสร้างข้อมูลออกมาเป็นภาพนะคะหรือว่านำเสนอผลการวิเคราะห์นั่นเองซึ่งข้อมูลจำนวนมากเนี่ยค่ะถ้าสร้างเป็นภาพได้ก็จะสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายกว่านะคะขั้นตอนสุดท้ายการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์แล้วก็การบำรุงรักษาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันเนาะพอได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยค่ะจะต้องเอาไปลองใช้ดูทดสอบใช้ดูแล้วก็จึงจะได้รู้ว่าข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยค่ะแบบจำลองที่เราออกแบบมาเนี่ยใช้ประโยชน์ได้จริงไหมแม่นยำหรือเปล่านะคะถ้าไม่ได้ก็ต้องมาปรับข้อมูลแล้วก็ปรับแบบจำลองรวมถึงการบำรุงรักษานะคะว่าอาจจะมีการเขาเรียกว่ารักษาความปลอดภัยว่าใครจะเข้าไปใช้ได้บ้างเนาะแล้วก็ปรับปรุงให้ข้อมูลทันสมัยอยู่เสมอนะคะสำหรับตอนที่2เรื่องของขั้นตอนทางวิทยาการข้อมูลก็จะมีเนื้อหาประมาณนี้มี7ขั้นตอนนะคะต่อไปนะคะเป็นตอนที่3เราจะพูดถึงตัวเทคโนโลยีวิทยาการข้อมูลในกระบวนการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจก็จะพูดถึงเรื่องของภาษาคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะภาษาคอมพิวเตอร์ก็เป็นภาษาเนาะที่เราใช้แสดงชุดคำสั่งโดยละเอียดเพื่อจะให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้นะคะเป็นการเขียนข้อความนะคะเป็นตัวอักษรที่มีการแปลเป็นภาษาเครื่องเนาะใช้เขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์จะอยู่ในรูปของตัวเลขเฉพาะนะแล้วก็สามารถให้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะรับรู้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามได้คอมพิวเตอร์จะแปลงภาษาให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของภาษาเครื่องในแต่ละประเภทนะคะซึ่งมีด้วยกันหลายภาษาค่ะภาษาคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีด้วยกัน3ระดับเป็น1ภาษาเครื่องนะคะแล้วก็ภาษาระดับต่ำแล้วก็ภาษาระดับสูงนะโดยคร่าวๆนะคะภาษาเครื่องก็คือจะใช้รหัสตัวเลขเป็นหลักเนาะภาษาระดับต่ำก็คือจะแปลงเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษแต่ว่าก็จะมีความยุ่งยากนิดหน่อยแต่ว่าพอเป็นภาษาระดับสูงเนี่ยค่ะก็เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่ผู้ใช้แบบเราเนี่ยค่ะก็จะเข้าใจง่ายขึ้นนะคะ
มาดูการเขียนโปรแกรมนะคะเราก็ต้องการเขียนโปรแกรมเนี่ยค่ะก็เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานเนาะก็ต้องใช้ภาษาคอมพิวเตอร์นั่นเองการทำงานในยุคแรกๆเนี่ยค่ะก็จะใช้เป็นรหัสตัวเลขเหมือนที่บอกไปค่ะเพื่อทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถทำงานได้ทันทีนะคะแต่ว่าจะมีความยุ่งยากในการที่เราจะดูรหัสหรือว่าโค้ดคำสั่งจึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมนะคะแล้วก็จึงพัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะให้สามารถเขียนด้วยตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษแทนรหัสการทำงานเนาะอย่างเช่นตัวภาษา Assembly แบบนี้ค่ะก็จะมีสัญลักษณ์เนาะเทียบเท่ากับภาษาเครื่องทำให้เราอ่านง่ายขึ้นแทนที่จะเป็นรหัสตัวเลขนะคะแต่ก็ยังไม่เขาเรียกว่าไม่อ่านง่ายสักเท่าใดนักนะคะมีผู้ผลิตหลายรายนะคะก็มีภาษาเครื่องก็แตกต่างกันไปเนาะก็จะมีตัวที่เราเรียกว่าเป็นตัวแปลงภาษาหรือว่า Assembler นั่นเองสำหรับภาษา Assembly ที่แตกต่างกันนะคะบางภาษาเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ในการแปลงโค้ดที่โปรแกรมเมอร์เขียนเนี่ยค่ะเป็นภาษาเครื่องให้เครื่องอ่านได้นะคะแล้วก็มีฟังก์ชันที่อำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรมนะคะเช่นการรวมลำดับคำสั่งต่างๆเนี่ยค่ะเข้าด้วยกันนะคะภาษาคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปอะค่ะสำหรับวิทยาการข้อมูลเนาะคือภาษาคอมพิวเตอร์มีเยอะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะอันนี้ปี2019ที่เรานิยมเอามาใช้กับงานวิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะก็จะมีอยู่3ตัวนะคะก็คือ1ภาษา Python เนาะซึ่งมีความสามารถในด้านของเขาเรียกว่าเป็นที่นิยมการเขียนภาษาก็อ่านเข้าใจได้ง่ายโดยคนนะคะไม่ใช่แค่เครื่องอ่านเราก็เข้าใจได้ง่ายด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันได้ค่อนข้างหลากหลายนะแล้วก็คนที่ทำงานอยู่ในแวดวงวิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะก็มักจะใช้ภาษา Python ในการเอามาเขียนโค้ดโปรแกรมเพื่อจะวิเคราะห์ข้อมูลนะคะรวมถึงภาษา Python เองเนี่ยค่ะมีเขาเรียกว่ามีฟังก์ชันมีฟีเจอร์แล้วก็มีไลบรารีให้เราเลือกใช้เนี่ยค่ะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลของวิทยาการข้อมูลเนี่ยเยอะนะคะแล้วก็จะเน้นเรื่องของการเรียนรู้ของเครื่องหรือว่าตัว Machine Learning ซึ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะตัวต่อมาก็คือภาษา R นะคะภาษา R เนี่ยจะเป็นภาษาที่เหมาะสำหรับการใช้งานในเชิงสถิติเนาะถ้าเราจะวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเราสามารถจะใช้ภาษา R ได้แล้วก็สำหรับคนที่ไม่ชอบโปรแกรมมิ่งมากๆเหมือนกับ Python เนี่ยค่ะก็สามารถที่จะมาใช้ภาษา R ในการวิเคราะห์ข้อมูลของวิทยาการข้อมูลได้เช่นเดียวกันนะคะตัวสุดท้ายเป็นภาษา SQL หรือว่าเป็นภาษาที่เราใช้ในการสอบถามข้อมูลนะคะกำหนดนิยามของข้อมูลนะคะใช้ในการจัดการบริหารข้อมูลแล้วก็สอบถามข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เป็นแบบเชิงโครงสร้างได้ค่ะอันนี้ก็เป็นประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีภาษาเครื่องกับภาษา Assembly เนาะอันต่อมาก็จะเป็นเรื่องของภาษาอัลกอริทึมอันนี้เป็นภาษาที่เราใช้ในเรื่องของออกแบบมาสำหรับแสดงผลทางคณิตศาสตร์ค่ะเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของภาษาทางธุรกิจนะคะอันนี้ก็จะเป็นเน้นในเรื่องของการเอาไปพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันทางด้านธุรกิจนะคะแล้วก็มีภาษาเพื่อการศึกษาหมายความว่าเราจะเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการสอนให้เรียนรู้เรื่องของการเขียนโปรแกรมเนาะแล้วก็ใช้ในการแสดงผลหน้าเว็บไซต์นะคะค่ะสำหรับตอนที่3เกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ก็จะมีเนื้อหาประมาณเท่านี้นะคะสำหรับตอนที่4นะคะเราก็จะพูดถึงเฟรมเวิร์กนะคะคำว่าเฟรมเวิร์กที่เราพูดถึงเนี่ยค่ะเป็นโครงร่างของซอฟต์แวร์เนาะเป็นโครงสร้างที่สามารถจะนำกลับมาใช้ซ้ำได้แล้วก็เรียกว่าการทำงานในยุคต่อไปเนี่ยค่ะการทำงานของวิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะเราจะไม่ได้ใช้ตัวภาษาคอมพิวเตอร์แบบเดียวๆแต่ว่าจะมาอยู่ในรูปแบบของเฟรมเวิร์กนะคะแนวทางการทำงานของวิท

ในการข้อมูลนะคะจำเป็นจะต้องใช้เฟรมเวิร์กเนี่ยค่ะการเรียนรู้ของเครื่องนะคะตัวนี้จะทำให้กระบวนการในการขับเคลื่อนธุรกิจเนี่ยเป็นไปโดยอัตโนมัติเนาะเฟรมเวิร์กจะช่วยให้นักวิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะไม่จำเป็นจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมมากแต่ว่าสามารถใช้ความสามารถของเฟรมเวิร์กเนี่ยค่ะในการแก้ปัญหาได้เนาะมีรายงานที่ระบุว่า 85% ของผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลหรือว่านักวิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะใช้งานพวกเฟรมเวิร์กต่างๆในเรื่องของการเรียนรู้ของเครื่องหรือว่าการทำพวก Machine Learning นะคะอย่างน้อยเนี่ย1เฟรมเวิร์กค่ะตัวอย่างของเฟรมเวิร์กที่ใช้ในวิทยาการข้อมูลนะคะมีค่อนข้างจะเยอะในที่นี้เราก็จะแนะนำบางตัวนะคะอย่างเช่นตัวที่1 TensorFlow เนี่ยค่ะตัว TensorFlow เนี่ยจะนำมาใช้ในเรื่องของเขาเรียกว่าการเรียนรู้เชิงลึกนะคะพอเราบอกว่าการเรียนรู้เชิงลึกก็คือจะเน้นการวิเคราะห์เรื่องภาพนะคะตัวต่อมาตัว Scikit-learn นะคะตัวนี้จะเน้นในเรื่องของการทำเหมืองข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลตัวนี้จะใช้ในการดูพวกแพทเทิร์นต่างๆดูความสัมพันธ์ของข้อมูลนะคะตัวนี้ Keras นะคะจะใช้ในการเรียนรู้เชิงลึกเหมือนกันนะคะแล้วก็เน้นเรื่องของการสร้างโครงข่ายประสาทเทียมอันนี้จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ต้องการหาความสัมพันธ์มากๆนะคะต่อมาตัวที่เป็น Pandas นะคะตัวนี้จะใช้ในการเตรียมข้อมูลแล้วก็จัดการข้อมูลค่ะตัวต่อมาคือ Spark MLib นะคะตัว Spark MLib ตัวนี้ก็จะเน้นกับการทำงานข้อมูลขนาดใหญ่บนคลาวด์ค่ะตัวต่อมาคือ PyTorch ตัวนี้เป็นสำหรับงานปัญญาประดิษฐ์นะคะแล้วก็การเรียนรู้เชิงลึกค่ะตัว Matplotlib นะคะตัวนี้เน้นในเรื่องของการสร้างภาพที่เป็นแผนภาพที่เป็นกราฟิกนะคะตัวต่อมา NumPy ตัวนี้จะเน้นใช้งานกับพวกข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอารีนะคะหรือว่าหลายมิติค่ะ Seaborn ตัวนี้จะใช้ในการสร้างแผนภาพเช่นเดียวกันนะคะตัวสุดท้ายก็คือตัว Tino ตัวนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการคำนวณข้อมูลที่เป็นเชิงตัวเลขค่ะต่อมานะคะในการทำงานของวิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะจะต้องมีการดำเนินงานร่วมกันนะคะเพราะว่าการทำงานวิทยาการข้อมูลเนี่ยจะต้องเป็นทีมนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการนำคล้ายๆกับทฤษฎีหรือหลักการเนี่ยมาอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันของทีมนักวิทยาการข้อมูลค่ะตัวแนวทางนะคะที่จะใช้เนี่ยก็จะมี3ตัวที่แนะนำก็คือ1ตัวคำบังตัวสกรรมแล้วก็ตัว DDSนะคะซึ่งตัวกำบังเนี่ยค่ะจะเน้นเรื่องของดูเรื่องของกระบวนการหรือ flow การทำงานหรือ process flow นะคะให้เป็นไปอย่างราบรื่นนะคะส่วนสกรรมจะเน้นในเรื่องของการวนรอบให้มีชิ้นงานออกมาได้อย่างรวดเร็วให้ผู้ใช้ได้เอาไปใช้ได้นะคะส่วนตัว DDS ข้างล่างก็เหมือนกับรวมคำบังกับสกรรมเข้าด้วยกันคือเน้น2 อย่างนะคะให้มีการทำงานร่วมกันกับเรื่องของการติดต่อสื่อสารเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทีมของนักวิทยาการข้อมูลค่ะสำหรับตัวเฟรมเวิร์กนะคะที่แนะนำไปเนี่ยค่ะเหมือนที่บอกไปในการทำงานวิทยาการข้อมูลก็ต้องใช้อย่างน้อย1เฟรมเวิร์กแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้มากกว่า1นะคะต่อมานะคะตอนที่5ก็จะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ค่ะซอฟต์แวร์เราก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องเป็นชุดคำสั่งเนาะชุดคำสั่งสำหรับกำหนดลำดับขั้นตอนการทำงานแล้วก็เขียนขึ้นด้วยคำสั่งของคอมพิวเตอร์เมื่อกี้ที่เราพูดถึงภาษาคอมพิวเตอร์นะคะก็คืออยู่ที่ว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้เราเขียนขึ้นมาหรือว่าพัฒนาขึ้นมาโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์อะไรเนาะแต่ว่าโดยหลักๆ ก็เหมือนกันก็คือเพื่อจะใช้ควบคุมในการทำงานของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะแล้วก็พื้นฐานก็คือเป็นตัวเลขฐาน2ซึ่งเราก็จะไม่ค่อยเห็นแล้วล่ะเราก็จะเห็นเป็นเรื่องของภาษาแล้วก็ที่บอกไปแล้วสำหรับวิทยาการข้อมูลนะคะภาษาที่นิยมใช้ก็คือภาษา Python เนาะซึ่งมีภาษาอังกฤษหรือว่าการเขียนสคริปต์คำสั่งเนี่ยค่ะที่เราเนี่ยเข้าใจง่ายอ่านง่ายแล้วก็ไม่เขียนแบบยาวเหมือนกับภาษาที่เป็นยุคก่อนนะคะทำให้เป็นที่นิยมแล้วก็มีเขาเรียกว่าไลบรารีที่สามารถจะเรียกใช้สำหรับงานวิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะ

มีค่อนข้างจะเยอะนะคะมีเครื่องมือเยอะนะซอฟต์แวร์เราแบ่งออกได้เป็น2ประเภทเนาะหลักๆ ก็คือซอฟต์แวร์ระบบอันนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อจัดการกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์เนาะจะเป็น Windows หรือว่า Linux ก็ได้นะคะแต่ที่เราใช้แล้วก็คุ้นเคยก็คือระบบปฏิบัติการ Windows นะซอฟต์แวร์ประเภทที่2ก็คือซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะอันนี้ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่เราประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆพัฒนาขึ้นมาหรือว่าเราเรียกว่าแอปพลิเคชันนั่นเองนะแล้วก็อาจจะเป็นเว็บแอปพลิเคชันโมบายแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นเดสก์ท็อปแอปพลิเคชันก็คือซอฟต์แวร์ประยุกต์นั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเน้นการแก้ปัญหาของผู้ใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์นำเสนองานซอฟต์แวร์การลงทะเบียนนะคะซอฟต์แวร์การจ่ายเงินซอฟต์แวร์การขายสินค้าซอฟต์แวร์สำหรับคลังสินค้าก็จะอยู่ในเรื่องนี้หมดนะคะหรือว่าซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมเครื่องจักรกลนะคะซอฟต์แวร์จึงเป็นเครื่องมือทางกระบวนการนะคะของวิทยาการข้อมูลอย่างหนึ่งด้วยเนาะเราสามารถที่จะเรียกว่านำมาใช้ในการวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับตัวข้อมูลนะคะที่มีความซับซ้อนนะสามารถที่จะแยกข้อมูลประมวลผลข้อมูลนะคะแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลได้ข้อมูลที่ว่าเนี่ยค่ะก็เป็นได้ทั้งแบบมีโครงสร้างแล้วก็ไม่มีโครงสร้างเนาะแต่ว่าวิทยาการข้อมูลส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างหรือว่ากึ่งโครงสร้างเนาะนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะนำมาสร้างเป็นข้อมูลหรือสารสนเทศที่เป็นประโยชน์มีประสิทธิภาพนะคะรู้ข้อมูลเชิงลึกนะคะขององค์กรนะคะรวมไปถึงการวิเคราะห์ผลจากวิทยาการคอมพิวเตอร์สถิติการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ต่างๆนะคะแล้วก็การเรียนรู้เชิงลึกค่ะอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของซอฟต์แวร์ที่ทำได้เนาะทีนี้มาดูซอฟต์แวร์ที่เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานของวิทยาการข้อมูลที่สำคัญเนาะก็คือตัวที่1 R Studio ตัวนี้ก็คือที่เราพูดถึงภาษา R นะคะก็จะต้องใช้ตัวที่เป็น R Studio เนี่ยเขียนภาษา R เนาะตัว R Studio เนี่ยก็จะใช้วิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็เน้นพวกหลักการทางสถิตินะคะแล้วก็ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของวิทยาการข้อมูลได้ค่ะPython ก็เมื่อกี้เราพูดไปแล้วเนาะตัวนี้ก็ใช้ในการเก็บข้อมูลได้จัดการข้อมูลได้นำเข้าข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็จัดการข้อมูลที่เป็นเชิงหลายมิตินะคะได้เนาะพัฒนาประสิทธิภาพของข้อมูลได้ตัว BI tool แล้วก็แอปพลิเคชันเนี่ยค่ะตัวนี้ก็จะเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วก็ใช้ในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นลักษณะของตารางไขว้นะคะJupyter จะเป็นการเน้นวิเคราะห์ข้อมูลบนฐานข้อมูลขนาดใหญ่นะคะตัว Xpenty ตัวนี้จะเป็นสำหรับการเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลบนคลาวด์ค่ะ RapidMiner นะคะก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำพวกคลังข้อมูลเหมืองทำเหมืองข้อมูลวิทยาการข้อมูลได้นะคะหรือว่าทำเป็นพวกเหมืองข้อความก็ได้ตัวนี้จะช่วยในการสร้างแบบจำลองทดสอบแบบจำลองว่ามีประสิทธิภาพหรือเปล่าเนาะตัวต่อมาคือ Data Robot นะคะตัวนี้ก็จะเน้นเรื่องของการ เรียนรู้ของเครื่องแบบอัตโนมัตินะคะต่อมาเป็นตัว Apache Hadoop ตัวนี้ก็เหมาะสำหรับการประมวลผลแบบกระจายของข้อมูลขนาดใหญ่ค่ะสุดท้ายก็คือตัว Alteryx ตัวนี้ค่ะก็จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจำลองข้อมูลค้นหาข้อมูลหรือว่าเตรียมข้อมูลนั่นเองนะคะตัวซอฟต์แวร์นะคะก็จะมีหลากหลายคนที่เป็นทำงานทางด้านวิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะจะต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างร่วมกันเนาะใช้เฟรมเวิร์กหลายตัวใช้ซอฟต์แวร์หลายตัวใช้เครื่องมือใช้ภาษาคอมพิวเตอร์บางทีก็ใช้หลายอย่างนะคะเพื่อจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เราต้องการค่ะสำหรับตอนที่6นะคะจะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้วิทยาการข้อมูลในกระบวนการทางอุตสาหกรรมและก็ธุรกิจค่ะสำหรับการประยุกต์ใช้วิทยาการข้อมูลในกระบวนการทางอุตสาหกรรมนะคะก็จะมีเยอะเนาะในที่นี้ก็จะยกเป็นตัวอย่างนะคะเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพของราคาอันนี้ก็สามารถที่จะใช้วิทยาการข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์ได้ว่ามีปัจจัยใดบ้างนะคะที่ส่งผลต่อการกำหนดราคานะวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ก็คล้ายๆกันค่ะก็คือว่าเราก็ต้องพยากรณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
กับธุรกิจนะคะราคาขายความต้องการของลูกค้านะคะเพื่อจะได้มาวางแผนจัดการสินค้าของเราเนาะการคาดการอุปสงค์แล้วก็การจัดการสินค้าคงคลังตัวนี้ก็จะเน้นเรื่องของการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าหรือว่ากำลังซื้อหรือว่าความต้องการซื้อสินค้าของลูกค้าเนาะจะได้มาจัดการสินค้าคงคลังได้นะคะจัดการห่วงโซ่อุปทานนะคะ

นะคะเช่นการสร้างรายได้โดยการใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานหรือว่า augmented reality เนาะซึ่งเป็นที่นิยมมากแล้วก็เอามาใช้ในการรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าซึ่งมีทั้งแบบโครงสร้างแล้วก็ไม่เป็นโครงสร้างนะแล้วก็ใช้ในการโฆษณาแล้วก็การตลาดซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากเลยซึ่งวิทยาการข้อมูลเนี่ยสามารถจะนำมาช่วยตรงนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ในเรื่องของการสร้างสถานที่แบบดิจิตอลนะคะสุดท้ายในเรื่องการขายสินค้าออนไลน์ซึ่งทุกคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีเนาะก็วิทยาการข้อมูลเนี่ยก็จะนำมาใช้ได้แล้วก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้สำหรับตอนที่6นะคะการประยุกต์ใช้วิทยาการข้อมูลในกระบวนการทางอุตสาหกรรมธุรกิจก็มีเนื้อหาตัวอย่างประมาณเท่านี้ค่ะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ่
2: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

่อไปเป็นเนื้อหาของหน่วยที่7นะครับจะว่าด้วยเรื่องของการละเมิดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรครับหลังจากที่เราได้ศึกษาไปในหน่วยที่6แล้วนะครับว่าลักษณะการคุ้มครองความหมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรเงื่อนไขต่างๆเป็นอย่างไรบ้างเราคราวนี้เรามาดูนะครับว่าลักษณะของการละเมิดสิทธิบัตรกับอนุสิทธิบัตรนั้นมีอะไรบ้างนะครับที่จะเรียกว่าเป็นการละเมิดซึ่งคำว่าละเมิดเนี่ยถ้าเธอได้ยินอยู่ในส่วนของกฎหมายแพ่งเองก็คงจะพอเข้าใจใช่ไหมครับว่ามันก็คือการกระทำซึ่งทำให้เกิดความเสียหายแต่ในขณะที่การละเมิดสิทธิบัตรเนี่ยก็คือหลังจากที่มีการออกสิทธิบัตรให้กับผู้ทรงสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วแล้วต่อมาเกิดการละเมิดหรือว่ามีการนำเอาการขั้นตอนในการประดิษฐ์หรือว่ากรรมวิธี

เดียวกันคล้ายๆกันนะครับเอามาทำแล้วก็ลอกเรียนแบบอาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับอาจจะเอาไปทำออกมาแล้วก็มาลอกเรียนแบบจากสิ่งที่เป็นการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรไปแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทางผู้ทรงสิทธิ์เองก็จะต้องพิจารณาด้วยนะครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะดำเนินการอย่างไรนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกนะกฎหมายสิทธิบัตรมันคุ้มครองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเกิดมีการพิสูจน์ได้ว่ามีการละเมิดโดยบุคคลอื่นเอาการประดิษฐ์หรือว่าเรียนแบบการประดิษฐ์การเอากรรมวิธีการผลิตไปใช้นะครับหรือแม้แต่รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมือนคล้ายอะไรแบบนี้มันก็จะต้องมีการฟ้องร้องกันหรือดำเนินคดีนะครับเพราะว่าในส่วนของกฎหมายสิทธิธรรมยาเนี่ยมันก็เป็นกฎหมายที่มีการลงโทษในทางอาญาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็มีความจำเป็นนะครับที่เมื่อเรามีพันธะกรณีระหว่างประเทศเกิดขึ้นเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องให้การคุ้มครองนะครับไม่ว่าจะเป็นคนชาติของเราเองหรือแม้แต่คนต่างชาติที่มาขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทยนะครับคราวนี้เรามาดูเนื้อหาของหน่วยนี้นะครับจะแบ่งเป็น2ตอนหลักๆกันก็คือขอบเขตแห่งสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรนะครับแน่นอนล่ะว่าอย่างที่เราได้ศึกษาในที่6เนี่ยขอบข้อถือสิทธิ์ต่างๆเนี่ยการประดิษฐ์เนี่ยเวลาเราจะยื่นขอสิทธิบัตรไปนะครับผมขอพูดรวมๆคร่าวๆนะครับว่าบางทีอาจจะเป็นการประดิษฐ์โดยตรงหรือว่าอาจจะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็แล้วแต่นะครับแต่ขอพูดคลุมๆไปละกันนะว่าเป็นการประดิษฐ์นะครับก็จำเป็นจะต้องมีการเขียนอธิบายรายละเอียดใช่ไหมครับว่าลักษณะการประดิษฐ์ของผู้ประดิษฐ์แต่ละคนในการประดิษฐ์ชิ้นนี้มันมีรายละเอียดขั้นตอนอะไรยังไงบ้างใช่ไหมครับซึ่งอันนี้เป็นความสำคัญที่เราต้องอธิบายเนื่องจากอะไรครับถ้าหากว่าเราไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์เนี่ยมันก็จะไม่ตรงกับหลักการของการที่แลกเปลี่ยนกันอย่างเช่นเมื่อกี้ให้สิทธิกับบุคคลที่เป็นผู้ทรงสิทธิ์20ปีหาประโยชน์ในเพียงผู้เดียวเลยแต่ในขณะที่ต้องยอมรับเงื่อนไขนะครับว่าหมดอายุการคุ้มครอง20ปีหรือ10ปีแล้วแต่กรณีนะครับสิ่งที่คุณประดิษฐ์ออกมาคุณออกแบบออกมามันจะต้องตกเป็นสมบัติสาธารณะซึ่งใครก็เอาไปใช้ได้แล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะหวงกันเรื่องของการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นได้อีกแล้วเพราะว่ามันหมดเวลาแล้วใช่ไหมก็เท่ากับว่ารัฐให้สิทธิ์คุณถึง20ปีอ่ะมันเพียงพอแล้วนะครับแล้วมันก็ควรจะต้องย้อนกลับมาให้มันเป็นประโยชน์ที่ว่าทำไมรัฐจะต้องให้สิทธิกันนั้นแต่คุณคนเดียวเห็นไหมมันคือหลักของการแลกเปลี่ยนกันเนาะอันนี้ก็เป็นหลักการสำคัญนะครับของในส่วนของการคุ้มครองสิทธิบัตรดังนั้นมันจะต้องดูต้องเปิดเผยให้หมดนะครับว่าคุณทำยังไงนะครับเพราะต้องมีการตรวจสอบด้วยว่าเฮ้ยมันมีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นหรือเปล่ามันมีความก้าวหน้าขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะมิฉะนั้นแล้วไม่มีการตรวจสอบตรงนี้พิจารณาแต่คำขออย่างเดียวมันอาจจะไม่ชัดเจนนะครับเพราะนั้นต้องดูด้วยว่าขอบเขตและข้อถือสิทธิ์ที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรเนี่ยจะต้องกำหนดด้วยนะครับว่าคุณจะขอข้อถือสิทธิ์ของคุณอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้เป็นความสำคัญนะครับที่เราจะต้องเขียนให้มีความชัดเจนไม่คลุมเครือแล้วมันจะต้องไม่ขัดแย้งกับในส่วนรายละเอียดการประดิษฐ์ด้วยเพราะจะมีอยู่หลายครั้งเลยนะครับในทางปฏิบัติแล้วเขาจะเขียนอะไรที่ค่อนข้างจะคลุมเครือเพื่อให้มันครอบคลุมหลายๆอย่างแต่เอาจริงๆแล้วพอมาดูรายละเอียดการประดิษฐ์แล้วกับข้อถือสิทธิ์มันไม่สอดคล้องกันนะครับก็ไม่รู้จะให้ความคุ้มครองยังไงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องเป็นการกำหนดขอบเขตเอาไว้ก่อนว่าการประดิษฐ์ชิ้นนี้นะผู้ประดิษฐ์ต้องการผู้ทรงสิทธิ์ต้องการเพียงแค่นี้นะครับใครจะมาใช้วิธีนี้ของเขาไม่ได้ใครจะมาใช้การประดิษฐ์ของเขาอย่างนี้ไม่ได้มันก็ต้องอธิบายให้เคลียร์ด้วยเพราะคนอื่นที่เขาจะมาโต้แย้งหรือว่าเขาจะมาผลิตด้วยกรรมวิธีเดียวกันกับเราเนี่ยหรือวิธีเดียวกันกับเราเนี่ยแน่นอนล่ะใครจดยื่นจดก่อนมีสิทธิ์ก่อนเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิทธิบัตรเรื่องความไวนะครับถ้าคุณไวคุณรีบไปจดเลยนะครับก็จะไม่มีใครมาลอกเรียนแบบคุณได้แม้แต่กระทั่งเขาอาจจะไม่รู้รายละเอียดอะไรของคุณเลยเขาทำกรรมวิธีของเขาโดยเขาคิดมาแล้วมันเหมือนคุณเป๊ะๆ เลยแต่เขาไม่ได้ลอกคุณอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเขาจะมาเคลมวิธีการเดียวกับที่เขากับเราเงี้ยไม่ได้เห็นไหมครับอย่างเงี้ยมันคือเป็นค่อนข้างจะเป็นการผูกขาดพอสมควรเหมือนกันนะครับตรงนี้ขอบเขตสำคัญเลยนะ

ก็ต้องดูกับเนื้อหาในส่วนที่2ก็คือลักษณะของการละเมิดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรรวมถึงข้อยกเว้นเอาละแน่นอนล่ะครับถ้าเราไม่มีข้อยกเว้นเนี่ยเราจะไปแตะต้องสิทธิบัตรเราเลยเขาเลยไม่ได้เลยนะนะฮะบางทีมันเป็นความจำเป็นเป็นมาตรการสำคัญเป็นความจำเป็นของประเทศชาติมีภาวะภัยสงครามภัยโรคต่างๆเนี่ยมันอาจจะต้องมีการยกเว้นข้อละเมิดการละเมิดบ้างนะครับรัฐก็อาจจะอาศัยมาตรการบังคับใช้สิทธิ์เนี่ยไปบังคับใช้นะเพื่อเอามาให้เกิดประโยชน์กับสังคมนะครับให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติอย่างนี้ก็ได้อาจจะเป็นข้อยกเว้นซึ่งเดี๋ยวจะมีหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรครับคราวนี้ขอบเขตของสิทธิ์ในของผู้ทรงเองนะครับผู้ทรงสิทธิบัตรหรือแม้แต่อนุสิทธิบัตรก็ตามนะครับก็คือการวินิจฉัยขอบเขตแห่งสิทธิ์ของการประดิษฐ์ตามข้อถือสิทธิ์ผมบอกแล้วว่าข้อถือสิทธิ์หรือเคลมเนี่ยนะครับผู้ถือสิทธิ์จะต้องเขียนอธิบายลักษณะการประดิษฐ์อย่างไรนะครับก็จะต้องมีการระบุเอาไว้ด้วยในรายละเอียดการประดิษฐ์และก็รูปเขียนประกอบด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยรูปแบบของการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับมันต้องมีรูปประกอบอย่างชัดเจนนะครับถ้าไม่มีรูปเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะถือสิทธิ์ว่าคุณต้องการจะถือสิทธิ์อะไรนะครับและในข้อถือสิทธิ์นั้นนะครับก็เป็นส่วนที่ผู้ขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตรเองไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์เองการคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์เองหรือแม้แต่อนุสิทธิบัตรเนี่ยนะครับจะต้องกำหนดขอบเขตของสิทธิ์ของตนเอาไว้ด้วยนะดังนั้นกฎหมายก็เลยต้องกำหนดให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรกับหรืออนุสิทธิบัตรเนี่ยต้องระบุถึงลักษณะของการประดิษฐ์ที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองโดยสมบูรณ์นะครับเห็นไหมฮะมันต้องสมบูรณ์ชัดเจนรัดกุมนะครับไม่ใช่ขยายออกไปมากมายนะครับแล้วมันคนละเรื่องกับการรายละเอียดการประดิษฐ์อย่างนี้ก็จะไม่ถือว่าเป็นการกำหนดขอบเขตที่จะไปอ้างได้ว่าคนนี้มาละเมิดเราหรือเปล่านะครับก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับจริงๆในหนังสือในเอกสารการสอนเนี่ยก็มีการอธิบายตัวอย่างไว้หลายตัวอย่างเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามีตัวอย่างอย่างเช่นเนี่ยคำว่าวัสดุยืดหยุ่นอย่างเงี้ยจริงๆในความหมายโดยทั่วไปวัสดุยืดหยุ่นทุกคนก็คิดว่ามันจะต้องเป็นอะไรนุ่มๆใช่ไหมฮะวัสดุอ่อนนุ่มอาจจะมีความยืดหยุ่นอาจจะเหนียวหน่อยนึงคล้ายๆกับยางแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะหมายความรวมถึงวัสดุที่สามารถนำกลับมาวัสดุที่มันคงรูปแล้วกลับคืนสู่รูปร่างเดิมได้หลังจากที่มีการเปลี่ยนรูปทรงเช่นทำให้มันแข็งเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ทำให้มันกลับคืนสู่สภาพเดิมในลักษณะแบบนั้นมันจะถือว่าเป็นลักษณะที่เรียกว่าวัสดุที่อ่อนนุ่มหรือก็วัสดุที่ยืดหยุ่นได้ถ้อยคำมันก็จะต้องมีความชัดเจนว่าตกลงคุณจะหมายถึงอะไรกันแน่นะครับมันก็จะต้องเป็นคำที่ไม่มีลักษณะชี้เฉพาะเจาะจงหรือไม่มีความแน่นอนนะครับการใช้คำในลักษณะเช่นนี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้ไม่สามารถกำหนดขอบเขตได้เห็นไหมครับอย่างเช่นคำว่าวัสดุยืดหยุ่นอย่างเดียวเนี่ยเราจะหมายถึงอะไรล่ะก็ต้องอธิบายให้คนที่เขาเป็นผู้ตรวจสอบนะครับหรือแม้แต่คนที่จะมาโต้แย้งว่าเอ้ยถ้าเราใช้กรรมวิธีเดียวกันกับเขาอะแต่เราอาจจะเปลี่ยนรูปส่วนผสมแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยการประดิษฐ์ต่างๆมันดันมาตรงกับของเราอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นการละเมิดเลยก็ได้นะครับเพราะนี่ก็คือขอบเขตที่เราจะต้องกำหนดเอาไว้แต่ลักษณะที่ขึ้นไว้ในหน้าจอเนี่ยมันเป็นลักษณะข้อถือสิทธิ์ที่ไม่มีความที่ไม่ชัดเจนชัดแจ้งนะครับในหนังสือมีตัวอย่างนะครับนักศึกษาลองไปอ่านดูเพิ่มเติมดังนั้นไอ้ขอบเขตของการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของการประดิษฐ์หรือว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็ตามนะครับมันจะมีอยู่2หลักการสำคัญด้วยกันนะครับหลักการแรกคือหลักแห่งการเทียบเท่านะครับหรือ doctrine of the equivalence นะครับหลักของการเทียบเท่าก็ต้องเอามาพิจารณาดูว่าการประดิษฐ์ของคนที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดเขาละเมิดการละเมิดสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยถ้ามาเทียบดูแล้วปรากฏว่ามันเหมือนกันมีสาระสำคัญเหมือนกันไหมถ้าเหมือนกันอันนี้มันก็จะสามารถอธิบายได้ว่านี่คือการละเมิดได้แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีหลักเหมือนกันอีกหลักหนึ่งก็คือหลักของข้อยกเว้นของความเทียบเท่านะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการที่มีการยกเว้นว่าถึงแม้ว่ามันจะมีความเหมือนกันแต่ว่าถ้าหากว่าเราใช้แต่หลักการเทียบเท่าเอามาพิจารณาแต่เพียงอย่างเดียวมันอาจจะไม่เป็นธรรมก็ได้เพราะว่าอะไรครับเนื่องจากการประดิษฐ์มันจะต้องมีขั้นตอนของการประดิษฐ์ที่มีการพัฒนาต่อยอดถูกต้องไหมอย่างที่ผม

ได้เคยอธิบายไปในหน่วยที่6อ่ะบางทีเนี่ยมันมีประสิทธิภาพการประดิษฐ์ใหม่เนี่ยมันที่บอกว่าเอามาเทียบกับของที่ได้รับสิทธิบัตรไปแล้วเนี่ยของใหม่มันอาจจะดีกว่าก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าอาศัยหลักความเทียบเท่าอย่างเดียวมาจับเรื่องนี้ปุ๊บเราจะพบเลยว่าโอ้โหสุดท้ายมันก็ไม่สามารถที่จะต่อยอดได้มันจะเป็นผลเสียซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีข้อยกเว้นซึ่งหลักข้อยกเว้นตรงนี้มันก็ไม่ได้มีการกำหนดเอาไว้ในตัวพระราชบัญญัติสิทธิบัตรหรอกแต่ว่ามันเป็นแนวความคิดหรือว่าเป็นหลักการที่ถูกพัฒนาขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาครับที่เขาจะพิจารณาเรื่องของการที่มีการฟ้องร้องกันว่ามีการละเมิดสิทธิบัตรในข้อถือสิทธิ์ไหมหรือในรายละเอียดการประดิษฐ์ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้มาดูความหมายหรือคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของหลักของการเทียบเท่าสักนิดหนึ่งนะครับหลักของการเทียบเท่าเนี่ยนะครับก็คือจะถูกกำหนดไว้ว่าการประดิษฐ์ในผลิตภัณฑ์หรือในกรรมวิธีใดเนี่ยทำหน้าที่ยังเป็นสาระสำคัญอย่างเดียวกันหรือเปล่าก็ต้องเอาสิ่งที่มีสิทธิบัตรแล้วกับสิ่งที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดเนี่ยเอามาเทียบเคียงกันนะครับในลักษณะดูดูว่ามันมีสาระสำคัญเป็นอย่างเดียวกันไหมในหลักการสำคัญอย่างเดียวกันไหมครับเพื่อให้ได้ผลสำคัญอย่างเดียวกันหรือเปล่าถ้าทำออกมาแล้วผลเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันเลยรายละเอียดในข้อในรายละเอียดการประดิษฐ์เองในรายละเอียดข้อถือสิทธิ์เองปรากฏว่ามันเหมือนกันทำออกมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างนี้หลักของการเทียบเท่าก็พิจารณาได้ทันทีเลยว่าอย่างนี้การประดิษฐ์ที่ได้รับอย่างเนี้ยกับการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรไปแล้วกับสิ่งที่กับการประดิษฐ์ที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับสิทธิบัตรเนี่ยก็จะพบเลยว่าแม้ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีนั้นจะไม่ได้อยู่ในขอบเขตของข้อถือสิทธิ์โดยชัดแจ้งตามตัวอักษรที่เขียนเอาไว้ในข้อถือสิทธิ์แต่ถ้าเอาหลักการเทียบเท่ามาพิจารณาแล้วจะพบเลยว่านี่แหละคือการประดิษฐ์นั้นได้ละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิ์แล้วถ้าไม่ได้รับอนุญาตเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอาหลักเอาการประดิษฐ์มาเปรียบเทียบกันนะครับแม้ว่าการประดิษฐ์นั้นเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในขอบเขตเลยของข้อถือสิทธินั้นสมมุติข้อถือสิทธิ์ที่เขียนในการประดิษฐ์เนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ในขอบเขตเลยการประดิษฐ์ที่ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับแต่พอสุดท้ายเอามาพิจารณาหลักการเทียบเท่ามันออกมาเป็นเหมือนกันสาระสำคัญเดียวกันเพราะงั้นต่อให้ไม่ได้เขียนอย่างที่บอกมันเป็นสิทธิเด็ดขาดจะใช้กรรมวิธีเดียวกันโดยที่อีกฝ่ายนึงคือคนที่สิทธิบัตรหรือการออกแบบซึ่งการประดิษฐ์ซึ่งถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะมาอ้างได้เพราะว่าอาจจะบอกว่าเอ้ยมันไม่เห็นเหมือนในข้อถือสิทธิ์เลยเพราะฉะนั้นของผมทำออกมาถึงผมก็ได้ผลเหมือนเขาอ้าวอย่างนี้มันจะเป็นการคุ้มมันก็จะเป็นการขัดกันถ้าเราไปให้การคุ้มครองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการคุ้มครองสิทธิบัตรเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นสิทธิเด็ดขาดนะซึ่งมันก็จะเหมือนกับเป็นการผูกขาดชนิดหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ในตัวอย่างต่างๆเนี่ยในเอกสารการสอนเนี่ยนักศึกษาสามารถไปอ่านดูเพิ่มเติมได้นะครับหลังจากนั้นเรามาดูนะครับว่าทำไมมันถึงจะต้องมีการพัฒนาหลักข้อยกเว้นตรงนี้ขึ้นมาหลักแห่งความเทียบเท่าเพราะจะสังเกตได้ว่าถ้าหากว่าเราเอาแต่หลักเรื่องของการเทียบเท่าเนี่ยมาจับในเรื่องของการเปรียบเทียบว่าการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรแล้วกับการประดิษฐ์ที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับสิทธิบัตรการว่าละเมิดสิทธิบัตรเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันแล้วผลมันเหมือนกันมันจะทำให้ปรากฏว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยไอการต่อยอดการพัฒนาเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วมันอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมืออย่างที่บอกว่ามันคือการผูกขาดใช่ไหมครับว่ากรรมวิธีนี้เป็นของฉันคนเดียวคนที่ได้รับสิทธิบัตรผู้ทรงสิทธิ์เขาจะอ้างอย่างเดียวเลยมันเป็นสิทธิบัตรของผมต่อให้คุณไปใช้กรรมวิธีซึ่งไม่ได้ปรากฏอยู่ในข้อถือสิทธิ์ของผมแต่ผลลัพธ์มันออกมาเหมือนกันคุณก็ใช้ไม่ได้ถูกไหมถ้าใช้หลังความเทียบเท่าปุ๊บปรากฏว่าไอการประดิษฐ์ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดนี่เขาจบเลยนะครับจะถือว่าเป็นการละเมิดด้วยซึ่งนำมาซึ่งอาจจะต้องถูกฟ้องร้องนะครับถูกดำเนินคดีก็เป็นไปได้นะครับเพราะนั้นมันก็เลยมีการพัฒนาไอหลักข้อยกเว้นตรงนี้เกิดขึ้นนะครับก็คือหลักข้อยกเว้นของความเทียบเท่านะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ศาลก็อาจจะเอามาใช้เพื่อเป็นการยกเว้นในการละเมิดสิทธิบัตรของผู้ที่เป็นนักพัฒนาหรือนักต่อยอดนะครับตรงนี้ก็จะมีเคสในต่างประเทศที่เคยเกิดขึ้นนะครับในหนังสือเอกสารการสอนเนี่ยก็ได้มีการยกตัวอย่างขึ้นมาให้เห็นภาพนั่นก็คือเรื่องของระบบเบรกนะครับอันนี้นักศึกษาไปลองเปิดอ่านดูได้นะครับในเอกสารการสอน

คราวนี้มาดูลักษณะของการละเมิดสิทธิบัตรกับอนุสิทธิบัตรบ้างนะครับคราวนี้มาตรวจสอบดูนะครับว่าในตัวเอกสารการสอนเองก็จะมีการแบ่งเรื่องของการละเมิดออกมาเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันก็คือการละเมิดโดยตรงนะครับdirect นะฮะinfringement ก็คือการละเมิดนะครับพอแปลเอามารวมเป็นภาษาไทยก็คือโดยตรงนะก็คือเป็นการกระทำซึ่งบุคคลนั้นใช้สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ทรงสิทธิ์ที่มีอยู่ตามกฎหมายนะครับโดยที่ปราศจากซึ่งความยินยอมหรือการอนุญาตของผู้ทรงสิทธิ์กรณีเช่นนี้อย่างที่บอกนะครับต่อให้คุณใช้วิธีเดียวกันกับเขาโดยที่คุณก็คิดของคุณเองแต่ปรากฏว่าผลสุดท้ายมันเป็นผลลัพธ์เดียวกันกับการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรไปแล้วก็ใช้ไม่ได้แล้วคุณกระทำไปคุณก็ถือว่าเป็นการละเมิดโดยตรงนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือการละเมิดโดยอ้อมนะครับ indirect พอมีคำอุปสรรคคำว่า in ขึ้นมาใช่ไหมครับก็คืออ้อมละมันไม่ตรงละใช่ไหมก็คือเป็นการสนับสนุนจูงใจช่วยเหลือยุยงส่งเสริมนะครับให้บุคคลนั้นกระทำการละเมิดสิทธิบัตรโดยตรงนี่ก็อาจจะเป็นข้อที่จริงซึ่งบางทีไม่ได้เป็นผู้ทำโดยตรงหรอกเพราะอย่างกรณีแรกโดยตรงเนี่ยคือทำกับเขาเลยคนผู้กระทำมันทำเองแต่นี้ไม่ได้ทำเองแต่อาจจะเป็นลักษณะของการช่วยเหลือสนับสนุนจูงใจยุยงนะครับหรือแม้แต่กระทั่งการจำหน่ายสินค้าหรือส่วนประกอบนะครับในกรรมวิธีเนี่ยให้กับบุคคลอื่นโดยที่รู้ว่าสินค้านั้นเนี่ยได้ถูกทำขึ้นหรือถูกดัดแปลงเป็นพิเศษมาสำหรับดำเนินการตามกรรมวิธีที่ได้รับสิทธิบัตรไปแล้วสารเคมีบางอย่างเนี่ยบางทีเนี่ยเขาจะต้องมีองค์ประกอบของสารเคมีต่างๆปรากฏว่าผู้กระทำความผิดในลักษณะการกระทำโดยอ้อมเนี่ยไปจำหน่ายนะครับไอตัวสารประกอบซึ่งอยู่ในกรรมวิธีเนี่ยให้กับบุคคลอื่นแล้วโดยรู้ด้วยว่าอันเนี้ยถูกทำขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปใช้กับการผลิตสารเคมีตามสิทธิบัตรอย่างเงี้ยให้คนอื่นไปทำอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นการละเมิดโดยอ้อมนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะมีตัวอย่างในหนังสือเช่นเดียวกันนะครับนักศึกษาก็ลองไปอ่านเพิ่มเติมได้ผมให้ดูตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นรูปภาพในการออกแบบหรือเป็นindustrial design นะครับถ้าพูดถึงโทรศัพท์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนโลกนะครับตอนนี้ต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วนะฮะเพราะว่ามันจะมีอยู่2บริษัทหลักๆเมื่อก่อนนะฮะหลังจากที่โทรศัพท์เริ่มไม่มีปุ่มนะครับเริ่มมีหน้าจอมีทัชสกรีนนะอย่างเงี้ยเห็นไหมบริษัทแรกที่มีการเปิดตัวออกมาแล้วฮือฮามากเลยนะครับก็คือ Apple บริษัท Apple ก็เปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาที่เขาใช้ชื่อในทางการค้าว่า iPhone เมื่อปี2008นะครับดีไซน์ก็ดูล้ำดูว้าวเปิดตัวมามีงานเปิดตัวอย่างแบบอลังการนะครับโชว์ฟีเจอร์ต่างๆมันสามารถที่จะเปิดเป็นหน้าจออะไรต่างๆโดยไม่มีปุ่มมีแค่ปุ่มโฮมปุ่มเดียวเมื่อสมัยนักศึกษาลองคิดดูนะครับย้อนกลับไปนะครับปี2008นะปีนี้ปี2024แล้วนะครับพัฒนามาถึงรุ่นที่15แล้วนะครับเป็นก็เรียกว่ามันก็เป็นตัวเปลี่ยนเกมเชนจิ้งเลยของวงการสมาร์ทโฟนเลยนะครับก็จะพบว่ามีฟีเจอร์ต่างๆมากมายนะครับแต่ในขณะที่อีกฝั่งนึงอีกค่ายนึงนะครับมาจากเกาหลีนะครับยี่ห้อ Samsung นะครับซึ่งเรือธงที่เอามาชนกันโดยตรงก็คือเป็นรุ่น Galaxy นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีการฟ้องร้องกันโดยบริษัท Apple เนี่ยนะครับก็ฟ้องไปยังบริษัท Samsung นะครับว่าได้มีการละเมิดสิทธิบัตรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดีไซน์เนี่ยผมยกตัวอย่างเรื่องของดีไซน์ก่อนนะครับแล้วก็รวมถึงเกี่ยวกับซอฟต์แวร์หรืออะไรต่างๆมีการฟ้องร้องกันนะครับก็เรียกว่าเป็นการฟ้องร้องในครั้งประวัติศาสตร์เลยนะครับเพราะว่ารูปแบบลักษณะถ้ามองดูเผินๆเนี่ยมันก็มีความใกล้เคียงกันนะครับก็จะคล้ายๆคลึงๆกันเพียงแต่ว่ามันคนละระบบปฏิบัติการนะครับแต่ว่าผลการแสดงผลอะไรต่างๆมันเหมือนกันเลยก็แทบไม่แตกต่างนะครับอีกฝั่งมันก็เป็นอีกระบบนึงใช่ไหมฮะอีกฝั่งนึงเขาก็จะปกของเขาไปอย่าง iPhone อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างนึงนะครับที่

มองเห็นได้ว่าอ่ะเนี่ยแล้วลักษณะการละเมิดเนี่ยอย่างเช่นรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยครับก็มองดูเนี่ยถ้ามองพิจารณาแบบเผินๆดูมันก็ดูจะคล้ายมีความคล้ายคลึงกันอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับตัวอย่างการละเมิดโดยอ้อมเนี่ยบางทีก็จะเป็นอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นการจำหน่ายใช่ไหมเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสารเคมีนะครับก็คือคนที่เป็นสมมติตัวอย่างเป็นนายกนะครับซึ่งใช้ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางเคมีซึ่งมีสิทธิบัตรโดยบุคคลอื่นเป็นผู้ทรงสิทธิ์โดยที่นายกรู้อยู่แล้วคำว่ารู้อยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมก็คือตัวผู้กระทําในลักษณะโดยอ้อมเนี่ยรู้แล้วว่าสารเคมีที่จะจำหน่ายจะใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์เคมีที่ได้รับสิทธิบัตรเท่านั้นนะครับก็คือจริงๆอ่ะนายกรู้อยู่แล้วว่าไอ้องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ทางเคมีเนี่ยมันเป็นของผู้มันเป็นกรรมวิธีเป็นส่วนประกอบของกรรมวิธีของผู้ทรงสิทธิ์อยู่นั้นนะแล้วนายกรู้นายกก็ไปจำหน่ายอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่านี่คือลักษณะของการกระทำโดยอ้อมนั่นเองนะครับเป็นตัวอย่างสั้นๆง่ายๆเพื่อจะได้เห็นภาพและอย่างที่บอกนะครับว่าอ่ะเมื่อมันมีการละเมิดมันต้องมีข้อยกเว้นไหมครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วการจะไปแตะต้องสิทธิเดียวเพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยมันก็จะไม่มีข้อจำกัดอะไรที่จะทำได้เลยนะครับอย่างเช่นในกรณีที่มีการประกาศโฆษณาไปแล้วอย่างเช่นอย่างที่บอกนะครับว่าการยื่นขอรับสิทธิบัตรเนี่ยก็จะต้องมีการทำตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดขั้นตอนหนึ่งก็คือจะต้องมีการประกาศโฆษณาว่าการประดิษฐ์เช่นนี้นะมีผู้ขออย่างนี้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะประกาศโฆษณาว่ามีการประดิษฐ์ที่จะขอเนี่ยครับแล้วให้มีบุคคลมาคัดค้านว่าอันนี้มันไม่ใหม่นะมันเป็นของคนอื่นหรือเปล่าบางทีคนอื่นที่มีการประดิษฐ์ไปแล้วได้รับสิทธิบัตรไปแล้วเขาอาจจะมาดูมาเช็คดูอ้าวปรากฏว่าเฮ้ยมันเหมือนกับของเรานี่ก็อาจจะมีการโต้แย้งคัดค้านกันนะครับเนี่ยก็คือเป็นลักษณะที่ในระหว่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการยื่นคำขออยู่นะครับในการอยู่ในช่วงของการประกาศโฆษณาแล้วมีบุคคลผู้กระทำเนี่ยรู้ว่าได้มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ไว้แล้วและบุคคลดังกล่าวได้รับการบอกกล่าวก็คือคนที่เป็นคนละเมิดเนี่ยได้รับการบอกกล่าวไปแล้วอักษรว่ามีกำลังยื่นขอผลิตการยื่นขอสิทธิบัตรอยู่นะเนี่ยอย่างเงี้ยในตัวพระราชบัญญัติสิทธิบัตรเองก็บอกว่าตัวผู้ที่เป็นผู้ยื่นคำขอเนี่ยอาจจะเรียกค่าเสียหายได้นะครับภายหลังจากที่ได้รับการออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอไปแล้วนั่นก็คือพอตัวเองขอสิทธิบัตรได้ปุ๊บเนี่ยแล้วได้ตัวเองได้ยื่นคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรว่ากำลังยื่นสิทธิบัตรนั้นไว้แล้วเนี่ยสิทธิในการนั้นก็คือสิทธิในการที่จะถือว่าไม่เป็นการละเมิดก็จริงแต่ว่ามันเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายได้แค่นั้นนะครับนี่คือลักษณะการยกเว้นเพราะถ้าหากว่าในระหว่างการยื่นขอแล้วมีการละเมิดเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ยังถือว่าเขายังไม่ได้รับการคุ้มครองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิทธิที่จะทำได้ของผู้ที่เป็นผู้ทรงสิทธิก็คือเรียกค่าเสียหายภายหลังจากที่มีการออกสิทธิบัตรแล้วเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดนะสำหรับกรณีที่มีขั้นตอนของการขออยู่ในช่วงกระบวนการในการขอรับสิทธิบัตรอยู่นะครับมันมีข้อยกเว้นอีกหลายประการด้วยกันนะครับซึ่งในตัวพรบสิทธิบัตรเองเนี่ยถ้านักศึกษามีตัวบทนะครับก็ลองเปิดไปดูในที่มาตรา36ก็ได้ในเอกสารการสอนก็มีนะครับผมจะยกตัวอย่างเพียงบางส่วนของการยกเว้นที่เป็นการละเมิดสิทธิบัตรนะครับอย่างเช่นใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเนี่ยเป็นข้ออ้างที่โดยทั่วๆไปเนี่ยนะครับอาจจะมีการเอาการเปิดรายละเอียดการประดิษฐ์เนี่ยเอามาใช้ในการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาหรือว่าคนที่เป็นผู้เรียนเนี่ยได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้รูปแบบเครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้กลไกมันเป็นอย่างนี้มันทำงานอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นไปในลักษณะของการกระทำเพื่อการศึกษาการทดลองการวิจัยแต่จะต้องไม่ขัดกับประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงด้วยนะครับและต้องไม่เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมด้วยนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยอย่าลืมว่าสิทธิบัตรเนี่ยให้สิทธิคุ้มครองเด็ดขาดแต่ถ้าผู้ที่ไปกระทำอย่างนี้เนี่ยก็สามารถที่จะยกเอาข้อยกเว้นตามกฎหมายเนี่ยขึ้นมากล่าวอ้างได้ครับอย่างกรณีการเตรียมใบเตรียมยาเฉพาะรายการใบสั่งแพทย์อย่างเงี้ยยาที่ได้รับสิทธิบัตรใช่ไหมครับโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างเงี้ยก็มันจะต้องมีการใช้ยาถูกไหมล่ะแล้วยาตัวนี้เอาไปใช้เพื่อแอพพลายในการรักษาอย่างเงี้ย
อย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับจริงมันมีอีกหลายกรณีเลยโอเคนะครับนั่นก็คือในส่วนทั้งหมดนะครับของเนื้อหาในส่วนของหน่วยที่7ครับ

0: ุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมพ์
3: ดีค่ะ
2: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
3: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
2: เหม็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
4: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอ่ะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
5: ยากได้ภาษาค่ะ
2: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
3: จบม .6 ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
6: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
1: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7: สวัสดีค่ะ
2: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
1: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
8: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
2: คร
8: ับ ท่านโทรมาพอดี
9: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
10: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
11: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
12: ัน ไกลๆๆ
11: ค
12: ุณ
13: อะไร
12: เอาเหมือนเดิมจานนึง
14: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
15: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
16: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์STOU Channel

ราจะมาศึกษาในเรื่องนะคะสัญญาจ้างแรงงานนะคะซึ่งในการศึกษาภาพรวมนะคะของสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยเราจะดูตั้งแต่หลักทั่วๆไปนะคะของสัญญาจ้างแรงงานนะคะว่าคืออะไรนะสิทธิแล้วก็หน้าที่นะคะของนายจ้างสิทธิหน้าที่ของลูกจ้างนะคะแล้วก็จะสุดท้ายก็คือสัญญาจ้างแรงงานนะคะจะระงับไปได้อย่างไรนะคะเรามาดูในเรื่องแรกนะคะหลักทั่วไปของสัญญาจ้างแรงงานนะความหมายของสัญญาจ้างแรงงานนะคะอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา575นะคะจริงๆเนี่ยหลักของกฎหมายจ้างแรงงานเนี่ยมันจะอยู่ภายใต้กฎหมายหลายๆฉบับนะคะตั้งแต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือว่าเป็นพระราชบัญญัติอื่น

ะคะแต่ในส่วนนี้เนี่ยการที่เราศึกษาเนี่ยเราจะศึกษาเน้นที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นหลักนะคะความหมายของสัญญาจ้างแรงงานนะคะอยู่ที่มาตรา575จ้างแรงงานนะคะคือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าลูกจ้างนะคะตกลงจะทำการงานให้แก่อีกบุคคลหนึ่งเรียกว่านายจ้างและนายจ้างก็ตกลงใช้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้อันนี้คือเป็นความหมายของสัญญาจ้างแรงงานนะคะลักษณะของสัญญาจ้างแรงงานเป็นยังไง1 นะคะเป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะต่างตอบแทนระหว่างใครลูกจ้างกับนายจ้างนะคืออะไรลูกจ้างตกลงทำงานให้แก่นายจ้างนะโดยที่การตกลงทำงานให้แก่นายจ้างนั้นนะคะตัวลูกจ้างจะต้องมีเจตนาทำงานเป็นลูกจ้างนะต้องทำงานเพื่อรับสินจ้างนะคะแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของนายจ้างนะแต่ตัวลูกจ้างไม่ต้องรับผิดชอบในผลสำเร็จของงานนั่นเองนะคะบอกแล้วว่าเป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะเพราะฉะนั้นนายจ้างลูกจ้างต่างตอบแทนกันเนาะนายจ้างนะคะต้องตอบแทนอะไรในจ้างก็คือต้องตกลงที่จะให้สินจ้างแก่ลูกจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้นะการตกลงที่จะให้สินจ้างแก่ลูกจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้ก็คืออะไร1ในจ้างจะต้องมีเจตนานะคะจ้างบุคคลนั้นเข้าทำงานในฐานะลูกจ้างนะต้องจ่ายสินจ้างให้แก่ลูกจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้นะคะแล้วก็ในจ้างไม่จำเป็นต้องมีหน้าที่จ่ายงานให้แก่ลูกจ้างนะคะจ้างมานะตกลงใช้สินจ้างแต่ว่าจ้างมาไม่จ่ายงานก็ได้ในจ้างไม่ได้ผิดอะไรนะคะลักษณะของสัญญาจ้างแรงงานอันที่2นะคะก็คือเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบนะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยไม่ได้กำหนดรูปแบบนะคะไม่ได้กำหนดแบบหรือหลักฐานของสัญญาจ้างแรงงานไว้เลยดังนั้นเนี่ยสัญญาจ้างแรงงานจึงเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบนะคะสามารถเกิดขึ้นแล้วก็สมบูรณ์ได้เมื่อคำเสนอสนองนะคะผู้สัญญาถูกต้องตรงกันนั่นเองนะคะก็เกิดเป็นนิติกรรมสัญญาได้เลยแม้จะตกลงกันด้วยวาจาหรือโดยปริยายก็ตามนะคะสัญญาจ้างแรงงานมันก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยสมบูรณ์นะไม่ต้องทำเป็นหนังสือและมีหลักฐานเป็นหนังสือแต่อย่างใดนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในการแสดงเจตนาทำสัญญาจ้างต่อการเนี่ยของสัญญาจ้างแรงงานก็ยังจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตนะคะในเรื่องนิติกรรมสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่นะคะเช่นต้องไม่มีวัตถุที่ต้องหากชัดแจ้งโดยกฎหมายหรือขัดต่อสงบความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีต่อประชาชนนะเช่นจะจ้างให้ขนยาเสพติดแบบเนี้ยก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าวัตถุประสงค์มันต้องหากชัดแจ้งโดยกฎหมายนะคะลักษณะของสัญญาจ้างแรงงานถัดไปก็คือเป็นสัญญาเฉพาะตัวนะคะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดว่าลักษณะการเป็นสัญญาเฉพาะตัวของผู้สัญญาเนี่ยนะคะก็แยกได้2ประการนะคะ1การเป็นนายจ้างเป็นสิทธิเฉพาะตัวนะคะกล่าวมันคืออะไรนะคะการเป็นนายจ้างเป็นสิทธิเฉพาะตัวเนี่ยก็คือการที่ลูกจ้างนะคะตกลงที่จะทำงานให้บุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่านายจ้างนะโดยยอมผูกพันตนเป็นลูกจ้างภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของนายจ้างนั้นแสดงว่าตัวลูกจ้างเนี่ยพิจารณาแล้วว่าเอ้ยนายจ้างคนนี้ดีนะคะเล่าถึงยอมเป็นลูกจ้างเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสัญญาเฉพาะตัวนะคะซึ่งจะเห็นได้จากหลักเกณฑ์ในมาตรา577หรือ584นะคะ577บอกว่านายจ้างจะโอนสิทธิของตนให้แก่ภายนอกไม่ได้ภายนอกก็ต่อเมื่อลูกจ้างยินยอมแปลว่าอะไรจ้างเขามาแล้วจะโอนสิทธิที่เขาเป็นลูกจ้างให้คนอื่นไม่ได้นะคะยกเว้นลูกจ้างจะยินยอมก็ตามนะคะหรือ584บอกว่านะถ้าจ้างรายงานรายใดมันมีสาระสำคัญอยู่ที่ตัวบุคคลผู้เป็นนายจ้างนะคะเขาบอกว่าสัญญาจ้างนั้นย่อมระงับไปด้วยมรณะแห่งนายจ้างเพราะอะไรลูกจ้างนายจ้างยอมเป็นลูกจ้างนายจ้างกันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นถ้านายจ้างเสียชีวิตไปแล้วนะคะนะสัญญาจ้างก็ระงับไปด้วยนั่นเองนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะการทำงานของลูกจ้างนะก็เป็นหน้าที่เฉพาะตัวนะคะบอกแล้วว่าเป็นสัญญาเฉพาะตัวนะคะการที่นายจ้างจะรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเข้าทำงานนั่นแปลว่านายจ้างต้องพิจารณาแล้วว่าเอ้ยลูกจ้างคนนี้ที่เราจะจ้างอะนะคะเราไว้ใจเขาเราดูประวัติดูอะไรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานของลูกจ้างคนนั้นก็คือถือว่าเป็นสัญญาเฉพาะตัวนะคะตามมาตรา577วรรค2นะคะจุดถัดไปนะสัญญาจ้างแรงงานนะคะมีกี่ประเภทสัญญาจ้างแรงงานมี2ประเภทนะคะคือ1สัญญาจ้างแรงงานที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอนกับอีกอันนึงนะคะก็คือสัญญาแรงงานที่มันไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างที่แน่นอน

ันยังไงนะคะมาดูอันแรกการจ้างแรงงานที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอนนะคะก็คือเป็นสัญญาที่กำหนดระยะการจ้างไว้แน่นอนเลยตั้งแต่เริ่มจ้างกันเป็นระยะเวลาเท่าใดนะคะซึ่งอาจจะกำหนดระยะเวลาการจ้างเป็นวันเดือนหรือปีก็ได้หรือจะกำหนดระยะเวลานานเท่าไหร่ก็ได้แต่มีการกำหนดระยะเวลานะคะกับอันที่สองนะคะก็คือสัญญาจ้างแรงงานที่มันไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างที่แน่นอนนะคะคืออะไรก็คือสัญญาที่มันไม่ได้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของการจ้างไว้นะคะเป็นผลให้คู่สัญญาเนี่ยมันก็ไม่อยากจะทราบได้ว่าจ้างกันนานเท่าใดและจะสิ้นสุดลงเมื่อใดนะคะซึ่งกรณีนี้เนี่ยอาจจะเกิดจากการที่คู่สัญญานะก็ไม่ได้สนใจว่าจะต้องกำหนดเวลาจ้างไว้แน่นอนเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นงานตามปกติธุรกิจที่อาจจะต้องไม่มีกำหนดระยะเวลาเช่นเกี่ยวข้าวเสร็จอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไม่ได้กำหนดไว้แน่นอนนะคะทีนี้นะคะที่เราศึกษาไปเป็นภาพรวมนะคะยาจ้างแรงงานนะทีนี้มาดูส่วนที่2ส่วนหลักอีกหลักหนึ่งนะคะสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างนะภายใต้สัญญาจ้างแรงงานมีอะไรบ้างนะคะ1นะคะสิทธิตามลักษณะเฉพาะของสัญญาจ้างแรงงานนะสิทธิของนายจ้างมีอะไรให้ลูกจ้างทำงานตามปกติที่ตกลงกันไว้ได้นะคะใช้อำนาจบังคับบัญชาโดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับงานที่จ้างให้ลูกจ้างทำการงานออกคำสั่งออกระเบียบต่างๆได้นะคะและอาจจะลงโทษลูกจ้างได้จนถึงขั้นเลยออกจากงานได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวนะคะถ้ามันเกิดกรณีที่ลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ลูกจ้างจงใจขัดคำสั่งอันไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือละเลยไม่นำพาต่อคำสั่งนะคะละทิ้งการงานไปหรือกระทำความผิดร้ายแรงเหล่านี้เป็นต้นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยสิทธิของนายจ้างเนี่ยอาจจะมีนะคะตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามกฎหมายแรงงานนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั่นเองนะคะทีนี้มาดูหน้าที่เมื่อกี้เป็นสิทธินะมาดูหน้าที่ของนายจ้างนะคะหน้าที่ของนายจ้างนะมีอะไรบ้างตามลักษณะเฉพาะของสัญญาจ้างแรงงานนะคะนายจ้างมีหน้าที่ตอบแทนการทำงานของลูกจ้างโดยจ่ายสินจ้างหรือค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้นั่นเองนะคะ 2. อาจจะมีหน้าที่อื่นๆตามสัญญาจ้างแรงงานนะคะเช่นบอกกล่าวล่วงหน้าหรือจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านะในกรณีที่นายจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอนนะคะนายจ้างนะนอกจากนั้นต้องมีหน้าที่ออกใบสำคัญแสดงการทำงานนะคะหรือถ้าในกรณีที่นายจ้างนะไปนำลูกจ้างมาจากถิ่นอื่นๆนะคะโดยนายจ้างออกเงินค่าเดินทางให้นะนายจ้างต้องออกค่าเดินทางให้ลูกจ้างกลับถิ่นด้วยนะคะถ้าสัญญาไม่ได้เลิกหรือระงับเพราะความผิดของลูกจ้างนะคะนะคะทีนี้เมื่อกี้เป็นภาพรวมนะคะสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างทีนี้เรามาดูสิทธิและหน้าที่ของลูกจ้างนะสิทธิและหน้าที่ของลูกจ้างเนี่ยตามลักษณะเฉพาะของสัญญาจ้างแรงงานมีอะไรบ้างนะคะสิทธิของลูกจ้างก็คือได้รับสินจ้างหรือค่าจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้นายจ้างนะคะให้บุคคลภายนอกทำงานแทนตนได้นะสิทธิมีสิทธินะคะแต่ว่าต้องนายจ้างยินยอมนั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะลูกจ้างเนี่ยยังมีสิทธิอื่นๆตามสัญญาจ้างแรงงานนะเช่นได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าในกรณีที่นายจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญานะคะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกนายจ้างบอกเลิกนะเมื่อลูกจ้างขาดงานไปโดยมีเหตุผลอันสมควรนะคะต้องเน้นว่าสมควรเนาะนะคะแล้วก็ลูกจ้างมีสิทธิที่จะได้รับใบสำคัญแสดงการทำงานเมื่อการจ้างแรงงานสิ้นสุดลงนะคะซึ่งใบเหล่านี้เนี่ยอาจจะไปใช้เป็นโปรไฟล์ต่อในการสมัครงานต่อไปอะไรก็ได้นะคะได้รับค่าเดินทางขากลับเมื่อการจ้างแรงงานสิ้นสุดลงนั่นเองนะคะหน้าที่ล่ะเมื่อกี้เป็นสิทธิของลูกจ้างนะคะมาดูหน้าที่ของลูกจ้างหน้าที่ของลูกจ้างนะคะตามลักษณะเฉพาะของสัญญาจ้างแรงงานต้องทำงานให้นายจ้างนะคะทำงานตามคำสั่งนะทำงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยสุจริตนะคะมาดูทีนี้ความระงับของสัญญาจ้างแรงงานนะคะความระงับของสัญญาจ้างแรงงานมี2กรณีคือระงับไปโดยความสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงานทั่วไปกับความสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงานโดยการบอกเลิกสัญญานะคะความสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงานโดยทั่วไปเนี่ยนะคะเกิดจากกรณีใดได้บ้างเนาะ1ครบกำหนดระยะเวลาจ้างนะตกลงกันเลิกสัญญาลูกจ้าง

ายนะคะนายจ้างตายนะในกรณีที่สาระสำคัญอยู่ที่ตัวนายจ้างหรือขาดคุณสมบัติในการเป็นลูกจ้างเหล่านี้ความสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงานก็สิ้นสุดไปได้กรณีโดยทั่วไปนะสุดท้ายความสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงานอาจจะเกิดจากการบอกเลิกสัญญาก็ได้นะคะเช่นนายจ้างโอนสิทธิให้แก่บุคคลนอกนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกรณีที่ลูกจ้างรับรองว่าตัวเองมีงานฝีมือที่แต่จริงๆไม่มีนะคะหรือว่าเลิกจ้างไล่ลูกจ้างออกนั่นเองนะคะเหล่านี้นะคะเป็นภาพรวมนะคะทั้งหมดของสัญญาจ้างแรงงานค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาศึกษาในเรื่องสัญญาจ้างทำของนะคะภาพรวมของสัญญาจ้างทำของนะคะที่เราควรจะทราบนะคะก็คือหลักทั่วๆไปของสัญญาจ้างทำของมีอะไรบ้างนะคะหน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้างนะคะหน้าที่แล้วก็ความรับผิดของผู้ว่าจ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายความระงับของสัญญาจ้างทำของนะคะเรามาดูหลักทั่วไปของสัญญาจ้างทำของก่อนอันดับแรกเลยนะคะความหมายของสัญญาจ้างทำของอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา587นะคะซึ่งบัญญัติว่านะจ้างทำของก็คือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้รับจ้างตกลงจะรับทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จนะคะให้แก่อีกบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ว่าจ้างและตัวผู้ว่าจ้างเนี่ยก็ตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการนั้นนะคะถ้าพูดง่ายๆก็คือสัญญาจ้างเช่นจ้างก่อสร้างบ้านนะคะจ้างปั้นหุ่นบางทีเราเห็นปั้นหุ่นขี้ผึ้งจ้างปั้นหุ่นขี้ผึ้งจ้างสร้างเขื่อนสร้างถนนนะคะเหล่านี้เป็นสัญญาจ้างทำของนะคะลักษณะของสัญญาจ้างทำของเป็นยังไงบ้าง1เป็นสัญญาที่มีคู่สัญญา2ฝ่ายนะคะก็คือฝ่ายผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทนฝ่ายนึงต่างฝ่ายต่างตอบแทนซึ่งกันและกันนะคะเป็นสัญญาที่มุ่งถึงผลสำเร็จของงานที่ทำนะเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของผู้ว่าจ้างนะคะและสุดท้ายสัญญาจ้างทำของเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบนะคะอันนี้คือภาพรวมของสัญญาจ้างทำของนะคะทีนี้เนี่ยในจ้างทำของจะมีผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้างนะคะส่วนที่สองที่เราจะมาดูก็คือตัวหน้าที่นะคะและความรับผิดของผู้รับจ้างนะคะก่อนที่จะเข้าไปสู่ในความรับผิดของผู้รับจ้างนะคะหน้าที่ก่อนนะคะหน้าที่เนี่ยมันจะมีหน้าที่อันดับแรกการจัดหาเครื่องมือกับสัมภาระในการทำงานเครื่องมือคืออะไรสัมภาระคืออะไรนะคะเครื่องมือคือสิ่งต่างๆหรืออุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างใช้ช่วยในการก่อให้เกิดการงานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเช่นในการตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องมือคืออะไรจักรเย็บผ้าในการก่อสร้างเครื่องมือคือค้อนถังที่ตอกเสานะคะส่วนคำว่าสัมภาระนะคะหมายถึงสิ่งที่จะนำมาใช้เป็นวัสดุเพื่อก่อให้เกิดการงานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในการตัดเย็บเสื้อผ้าตัวสัมภาระคืออะไรได้กระดุมหรือผ้าในการก่อสร้างนะคะสัมภาระคืออะไรคืออิฐปูนทรายนั่นเองนะคะต้องแยกความแตกต่างระหว่างคำว่าเครื่องมือกับสัมภาระนะคะให้ถูกต้องก่อนนะเราถึงจะทราบถึงหน้าที่นะคะว่าหน้าที่เกี่ยวกับเครื่องมือเป็นยังไงหน้าที่เกี่ยวกับสัมภาระเป็นยังไงนะคะการจัดหาเครื่องมือและสัมภาระในการทำงานกฎหมายบอกว่าเครื่องมือต่างๆที่ใช้สำหรับทำการงานนั้นตัวผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหานะคะส่วนนะคะในเรื่องของสัมภาระกฎหมายนะคะกำหนดหลักเกณฑ์ไว้2กรณีกรณีแรกกรณีที่ตัวผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระนะคะกฎหมายบอกว่ามาตรา589นะบอกว่าถ้าสัมภาระสำหรับทำการงานดังกล่าวผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาต้องจัดหาชนิดที่ดีนะคะแต่นะหรือถ้าเป็นกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นฝ่ายจัดหาสัมภาระนะคะกฎหมายในมาตรา603ก็บอกว่าในกรณีที่ตัวผู้รับผู้จัดหาสัมภาระนะคะและเกิดการงานนั้นพังลงบุบสลายก่อนมีการส่งมอบนะและความวินาศตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการกระทำของผู้ว่าจ้างนะคะแต่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระเพราะฉะนั้นผู้รับจ้างก็ต้องรับไปซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นนะและผู้รับจ้างก็ไม่มีสิทธิที่จะรับสินจ้างตอบแทนด้วยนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้มาดูนะคะถ้าเป็นกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระนะคะมาตรา590บอกว่าถ้าสัมภาระนั้นนะตัวผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหามาผู้รับจ้างต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและถ้าเหลือก็ต้องคืนนะคะนอกจากนั้นกฎหมายยังกำหนดอีกว่า
ตัวผู้ว่าจ้างนะคะในกรณีที่เป็นฝ่ายจัดหาสัมภาระนะคะมาตรา604บอกว่าและนะคะการที่จ้างนั้นพังทลายลงบุกสลายก่อนส่งมอบนะเขาบอกว่ากฎหมายบอกว่าความวินาศอันนั้นนะคะตกเป็นภัพแก่ผู้ว่าจ้างถ้าความวินาศนั้นไม่ได้เป็นเพราะการกระทำของผู้รับจ้างนะคะซึ่งกรณีแบบนี้เนี่ยตัวสินจ้างก็ไม่ต้องใช้นะคะเว้นแต่ไอ้ความวินาศที่มันเกิดขึ้นเป็นเพราะการกระทำของผู้ว่าจ้างนั่นเองนะคะหน้าที่นะคะและความรับผิดของผู้รับจ้างนะอีกอันนึงนะคะก็คือยินยอมให้ผู้ว่าจ้างนะตรวจตางานที่ทำนะคะอันนี้เป็นไปตามมาตรา592เรามีการว่าจ้างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผู้รับจ้างต้องยอมให้ผู้ว่าจ้างเนี่ยเข้ามาตรวจตางานบ้างนะนะคะกฎหมายบอกว่าอย่างนั้นนะคะการแบ่งงานกันนะคะกฎหมายบอกว่ายังไงเมื่อเราจ้างบุคคลคนหนึ่งแล้วนะคะคนคนนั้นจะไปจ้างคนอื่นทำต่อได้ไหมในกรณีที่เป็นสัญญาจ้างทำของนะคะกฎหมายบอกว่ากำหนดให้ตัวผู้รับจ้างนะคะสามารถเอาการที่รับจ้างทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปให้ผู้อื่นซึ่งเราจะเรียกว่าผู้รับจ้างช่วงทำต่ออีกทอดหนึ่งได้นะคะโดยที่ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างก่อนนะแต่มีข้อยกเว้นว่าทำไม่ได้นะถ้าสาระสำคัญแห่งสัญญานะคะมันอยู่ที่ความรู้ความสามารถของตัวผู้รับจ้างนะคะตัวผู้รับจ้างคนแรกก็จะหาคนอื่นมาทำไม่ได้อันนี้เป็นไปตามมาตรา607นะเอาง่ายๆสมมติว่าชอบผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยมากเลยนะคะวาดภาพก็เลยจ้างท่านอาจารย์เฉลิมชัยมาวาดภาพให้เราเกิดอาจารย์เฉลิมชัยป่วยจะให้ลูกศิษย์มาวาดแทนแบบนี้นะคะก็ทำไม่ได้เพราะว่าการที่เราไปจ้างอาจารย์เฉลิมชัยวาดภาพเนี่ยนะเพราะว่าเราชอบในฝีมือมันถือว่าเป็นสาระสำคัญอยู่ที่ความรู้ความสามารถของตัวผู้รับจ้างนะคะทีนี้ล่ะการทำงานของผู้รับจ้างนะคะกฎหมายกำหนดไว้ว่ายังไงบ้างมาตรา593บอกว่าถ้าตัวผู้รับจ้างเนี่ยไม่เริ่มทำการในเวลาอันควรนะไม่เริ่มทำเลยหรือทำการชักช้าฝ่าฝืนข้อกำหนดนะคะหรือทำโดยปราศจากความผิดของผู้ว่าจ้างจนคาดหมายได้ว่าไอ้งานนั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะเสร็จได้ภายในเวลาที่กำหนดนะคะกฎหมาย593มาตรา593บอกว่าให้สิทธิ์ผู้ว่าจ้างชอบที่จะเลิกสัญญาได้นะโดยไม่ต้องรอคอยให้ถึงเวลากำหนดส่งมอบของนั้นเลยก็ได้นะคะนะนอกจากนั้นนะคะมาดูหน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้างต่อนะคะการส่งมอบงานล่ะกฎหมายนะคะบอกว่ามาตรา596เนาะบอกว่าในกรณีที่มันมีกำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานนะคะแต่ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ภายในเวลาที่กำหนดหรือไม่มีกำหนดนะแต่ว่ามันเกินเวลาที่มันควรจะเป็นแล้วอ่ะกฎหมายนะคะก็ให้สิทธิแก่ผู้ว่าจ้างก็คือลดสินจ้างลดเงินได้หรือว่าเลิกจ้างไปได้เลยในกรณีที่สาระสำคัญมันอยู่ที่เวลานะคะมาดูถัดไปนะคะหน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้างถัดไปก็คือ1มีที่มันเกิดความชำรุดบกพร่องนะคะจ้างให้สร้างบ้านและบ้านเกิดความชำรุดบกพร่องกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกถ้าความชำรุดบกพร่องนะคะเกิดจากสัมภาระอย่าลืมนะสัมภาระที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหานะคะกฎหมายมาตรา591บอกว่าถ้าความชำรุดนะคะเกิดขึ้นเพราะสภาพแห่งสัมภาระซึ่งผู้ว่าจ้างส่งให้หรือเพราะคำสั่งของผู้ว่าจ้างนะคะผลก็คือตัวผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดนะแต่ถ้าผู้รับจ้างได้รู้อยู่แล้วว่าสัมภาระมันไม่เหมาะสมนะและก็ไม่ได้บอกกล่าวแก่ผู้ว่าจ้างผลก็คือตัวผู้รับจ้างยังต้องรับผิดอยู่นะคะกรณีถัดไปความชำรุดบกพร่องนะถ้าความชำรุดบกพร่องนั้นนะคะเกิดจากสัมภาระที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาอย่าลืมนะสัมภาระเกิดจากผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหานะคะเราต้องดูเงื่อนไขนิดนึงนะคะถ้าความชำรุดบกพร่องเกิดจากสัมภาระที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหามาตรา595นะคะบอกว่าผู้รับจ้างนะคะต้องรับผิดนะโดยเราจะนำเรื่องบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายมาบังคับใช้นั่นเองนะคะมาดูถัดไปถ้าเป็นกรณีความชำรุดบกพร่องมันเกิดขึ้นระหว่างการทำงานมาตรา594นะบอกว่านะคะถ้าในระหว่างเวลาการทำงานอยู่นั้นนะคะเป็นวิสัยที่มันจะคาดหมายนะได้ว่าการทำงานมันจะบกพร่องนะหรือไม่สำเร็จนะคะตัวผู้ว่าจ้างสามารถบอกกล่าวให้ผู้รับจ้างแก้ไขสิ่งที่มันบกพร่องเนี่ย
ให้มันดีกลับมาได้หรือถ้า

ตัวผู้รับจ้างนะคะไม่ยอมทำผู้ว่าจ้างก็สามารถเอาการนั้นให้บุคคลภายนอกซ่อมแซมหรือทำต่อไปได้นะซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเสี่ยงกับความเสียหายแล้วก็เอาออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นให้ด้วยนั่นเองนะคะเอาง่ายๆจะสร้างบ้านนะคะแล้วไม่สร้างต่อหรือสร้างไม่เสร็จแบบนี้เรามีสิทธิที่จะให้คนอื่นมาทำให้ได้นะคะอ่ะมาดูต่อนะความชำรุดบกพร่องอันถัดไปเป็นความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นขณะหรือหลังส่งมอบงานที่ทำนะคะอันนี้จะเป็นไปตามมาตรา598นะคะกฎหมายบอกว่าในกรณีที่ผู้ว่าจ้างนะคะยอมรับงานที่ทำชำรุดบกพร่องนะเห็นแล้วแหละว่ามันชำรุดนะคะแต่ยอมรับโดยไม่ได้อิดเอื้อนนะตัวผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดนะคะแต่อย่างไรก็ตามมันมีข้อยกเว้นให้ตัวผู้รับจ้างจะต้องรับผิดนะคะก็คือถ้าความชำรุดบกพร่องตรงนั้นมันไม่สามารถเห็นได้ตั้งแต่แรกเมื่อเราได้รับมอบนะคะหรือตัวผู้รับจ้างปิดบังความชำรุดบกพร่องนั้นๆ นะคะแบบนี้เนี่ยก็คือตัวผู้รับจ้างก็ยังจะต้องรับผิดอยู่นั่นเองนะคะเรามาดูระยะเวลานะคะที่ตัวผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นของงานที่ทำมาตรา600นะคะบอกว่าถ้าเป็นกรณีการงานที่ทำทั่วไปนะตัวผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องที่ปรากฏขึ้นภายใน1ปีนะนับแต่ส่งมอบอันนี้เป็นงานทั่วไปนะคะแต่ถ้าเป็นการทำที่เป็นสิ่งปลูกสร้างที่มันติด กับพื้นดินหรือที่ไม่ใช่โรงเรือนที่เรือนโรงที่ทำด้วยเครื่องไม้นะคะกฎหมายบอกว่าตัวผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องที่ปรากฏขึ้นภายใน5ปีนับแต่วันส่งมอบนะคะงานทั่วไป1ปีถ้าเป็นสิ่งปลูกสร้างกับพื้นดิน5ปีนะคะอายุความนะในการฟ้องร้องคดีเพื่อรับผิดในความเสียหายที่มันเกิดจากความชำรุดบกพร่องนะคะมาตรา601บอกว่าผู้ว่าจ้างฟ้องผู้รับจ้างได้ภายในเวลา1ปีนะคะนับแต่ความชำรุดบกพร่องนั้นได้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะอันนั้นเป็นทั้งหมดหน้าที่ของและความรับผิดของผู้รับจ้างนะคะทีนี้เรามาดูหน้าที่และความรับผิดของผู้ว่าจ้างนะคะการชำระสินจ้างกฎหมายบอกว่านะคะตัวผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จเพื่อให้ได้มาซึ่งสินจ้างและผู้ว่าจ้างก็มีหน้าที่ต้องให้สินจ้างตอบแทนการงานที่ผู้รับจ้างได้ทำจนสำเร็จนั่นเองนะคะกำหนดเวลาในการจ่ายสินจ้างมี2กรณีมาตรา602บอกว่านะคะถ้ากำหนดมีหน้าที่ต้องจ่ายสินจ้างนะคะเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบการที่ทำแล้วก็คือผู้รับจ้างส่งมอบงานที่ทำแล้วก็ต้องจ่ายสินจ้างหรืออาจจะจ่ายกันเป็นส่วนๆตามที่กำหนดไว้ในสัญญาก็ได้นั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะในกรณีที่ถึงกำหนดชำระสินจ้างแล้วมาตรา599ก็บอกว่านะคะผู้ว่าจ้างนะมีสิทธิ์ที่จะยึดหน่วงสินจ้างก็ได้นะคะทีนี้มาดูสุดท้ายนะคะความระงับของสัญญาจ้างทำของสัญญาจ้างทำของสามารถระงับไปโดย2กรณีก็คือ1โดยผลของกฎหมายนะคะและ2โดยผลของการบอกเลิกสัญญากรณีแรกนะคะโดยผลของกฎหมายเนี่ยนะก็คือระงับไป1ก็คือคู่สัญญาปฏิบัติตามสัญญาเรียบร้อยแล้วก็จบสิ้นนะคะหรือว่าเมื่อการชำระหนี้กลายเป็นผลวิสัยหรือกรณีเมื่อผู้รับจ้างตายหรือไม่สามารถทำการงานที่จ้างต่อไปได้นั่นเองนะส่วนที่2โดยผลของการบอกเลิกสัญญานะคะก็คือสามารถในการบอกเลิกสัญญาเนี่ยก็คือเป็นสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดหรือว่าสิทธิที่เรากำหนดไว้ในสัญญานั่นเองนะคะเหล่านี้นะคะก็คือเป็นภาพรวมทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาจ้างทำของค่ะ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชา

0: ก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถ

0: กับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่นะก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
2: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
5: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
6: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ
7: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มพ่อ
8: แล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
9: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
10: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
8: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

Land Watch ไทยห้องสมุดห้องสัมมนาหุ้ยมีเวิร์กช็อปแล้วไก่ไข่ยิ้มถังหมักปุ๋ยอ้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Smart Green พบกับผมเช่นเคยนะครับกิตติพันธ์นาคมงคลครับรายการนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในทุกๆมิติเลยนะครับซึ่งน้องๆและคุณผู้ชมก็จะได้เพลิดเพลินไปกับสาระที่น่าเรียนรู้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้เองครับเช่นเคยรายการนี้แบ่งเป็น3ช่วงนะครับช่วงแรกเช็คอินช่วงที่2ซูมอินและช่วงสุดท้ายโกกรีนนั่นเองครับเอาละครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่โครงการสวนผักคนเมืองนะครับซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนั่นเองครับเรามาดูกันว่าในศูนย์เรียนรู้แห่งนี้จะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจให้เราได้เรียนรู้กันบ้างตามผมไปดูกันเลยครับ

0: ครงการสวนผักคนเมืองภายใต้สโลแกนปลูกผักปลูกเมืองปลูกชีวิตดำเนินการโดยมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนรวมถึงภาคีเครือข่ายอาทิมูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนาและศูนย์อบรมเกษตรในเมืองในส่วนของเป้าหมายโครงการและกิจกรรมต่างๆเราติดตามรับชมจากวิทยากรกันเลยค่ะ
1: มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนประเทศไทยนะคะก็ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2541นะคะภายใต้ช่วงแรกเนี่ยเราบริหารจัดการเรื่องโครงการนำร่องนะคะเพื่อพัฒนารูปแบบของเกษตรกรรมยั่งยืนนะคะเพื่อหาแนวทางออกเพื่อสำหรับการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรรายย่อยนะคะองค์กรชุมชนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะคะว่าเกษตรกรรายย่อยของเราแล้วก็ระบบเกษตรยั่งยืนเนี่ยมันจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในสังคมได้อย่างไรนะคะแล้วก็มาถึงณตอนนี้เนี่ยเราก็เน้นไปที่การทำงานเพื่อสนับสนุนให้เกิดการวิจัยแบบมีส่วนร่วมนะคะให้เรื่องของระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเนี่ยสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องของการเกษตรเรื่องอาหารนะคะแล้วก็เรื่องความมั่นคงทางอาหารแล้วก็เชื่อมโยงกับการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องทรัพยากรนะคะของประเทศไทยสำหรับมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะคะเราก็มี3แผนงานนะคะอยู่ภายใต้ภารกิจของการขับเคลื่อนงานประเด็นแรกก็คือเรื่องความมั่นคงทางอาหารนะคะเราก็เน้นการทำงานกับพี่น้องเกษตรกรรายย่อยในทั่วประเทศไทยนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานวิชาการงานความรู้นะคะเพื่อจะส่งเสริมให้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเนี่ยสามารถนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายของประเทศได้นะคะแผนงานที่2นะคะเราก็ทำงานกับเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกซึ่งก็มีพี่น้องก็เป็นการสร้างเครือข่ายพี่น้องเกษตรกรรมที่อยู่ในระบบของเกษตรยั่งยืนเนี่ยทั่วประเทศเลยนะคะมาทำงานในเรื่องความรู้เรื่องของนโยบายจนถึงเรื่องการมีส่วนร่วมในการที่จะขับเคลื่อนให้เกิดระบบนโยบายเกษตรกรรมยั่งยืนของประเทศไทยนะคะแล้วก็แผนงานสุดท้ายนะคะเราเรียกว่าโครงการสวนผักคนเมืองซึ่งก็เกิดขึ้นเมื่อปี2553คือมูลนิธิเห็นว่าการทำงานในกับผู้ผลิตรายย่อยในชนบทเนี่ยก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับเมืองเพราะว่าเมืองมันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็การขยายตัวขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยการทำให้เกิดระบบเกษตรกรรมยั่งยืนหรือระบบความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยเนี่ยก็ต้องหันมาให้ความสนใจกับการทำงานมิติของเมืองด้วยเช่นกันค่ะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยประมาณ1ไร่กว่าๆเราก็พยายามออกแบบให้1มีส่วนของสำนักงานซึ่งมีทั้งหมด3แผนงานที่ทำงานอยู่นะคะก็จะอยู่ชั้นบนของอาคารเป็นสำนักงานนะคะแล้วก็เราออกแบบให้มีห้องประชุมห้องสัมมนาสำหรับการจัดเวิร์กช็อปจัดอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้จนถึงเรื่องเทคนิคเกี่ยวข้องกับเกษตรในเมืองหรือเกษตรกรรมยั่งยืนให้กับคนที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้นะคะส่วนที่3ก็คือห้องสมุดนะคะเป็นห้องสมุดเกี่ยวกับที่รวบรวมงานวิจัยงานวิชาการทั้งของประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยรวบรวมเอาไว้ในเรื่องของเกษตรกรรมยั่งยืนหรือว่าเกษตรในเมืองเพื่อเปิดให้บริการกับนักศึกษานักวิชาการจนถึงคนทั่วไปที่สนใจได้เข้ามาหาความรู้ในห้องสมุดนี้นะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเห็นบริเวณด้านนอกของตัวอาคารนะคะเราพยายามจัดให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ในเรื่องของเกษตรกรรมยั่งยืนแล้วก็เรื่องของสวนผักคนเมืองโดยการออกแบบพื้นที่การทำเกษตรนะคะมีพื้นที่ของการปลูกผักแบบคนเมืองนะคะมีพื้นที่ของการปลูกผักพื้นบ้านตามจุ

0: ต่างๆของแต่ละภูมิภาคที่เรารวบรวมพันธุ์ต่างๆมานะคะจากใต้จากอีสานนะคะจากภาคเหนือภาคตะวันออกก็คือให้คนที่เข้ามาในพื้นที่เนี้ยได้เรียนรู้เรื่องของการเพาะปลูกการทำเกษตรในระบบเกษตรในเมืองแล้วก็เกษตรกรรมยั่งยืนสำหรับการดำเนินงานของโครงการสวนผักคนเมืองนะคะเราก็เริ่มตั้งแต่ปี2553โดยคิดว่าเมืองเนี่ยมันมีการขยายตัวเยอะขึ้นนะคะการเติบโตของเมืองมันเป็นแบบไร้ทิศทางมากทำให้การขยายตัวของเมืองเนี่ยมันไปซ้อนทับกับพื้นที่ผลิตอาหารนะคะอันนี้เป็นโจทย์แรกแล้วก็เมืองเนี่ยมันต้องเผชิญกับวิกฤตเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันรุนแรงมากฉะนั้นในช่วงน้ำท่วมปี2554เนี่ยเราจะเห็นว่าคนเมืองมีวิกฤตเรื่องอาหารเยอะมากฉะนั้นโครงการสวนผักคนเมืองเนี่ยก็เลยหันมาเห็นความสำคัญว่าเราจะต้องทำงานกับคนเมืองเพื่อทำให้เขาสามารถที่จะพึ่งตนเองเรื่องอาหารมีทักษะในการที่จะเพาะปลูกหรือว่าสร้างอาหารของตัวเองเพื่อจะหาสามารถทำให้เขาพึ่งตนเองได้นะคะแล้วก็สามารถปรับตัวแล้วก็อยู่รอดภายใต้ความเปลี่ยนแปลงหรือวิกฤตต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะซึ่งเราก็มีการดำเนินงานตั้งแต่เรื่องของการมีศูนย์เรียนรู้ต่างๆนะคะเพื่อคอยให้บริการเรื่องความรู้เทคนิคนวัตกรรมของการทำเกษตรในเมืองจนถึงเรื่องการเผยแพร่แนวคิดซึ่งปัจจุบันเรามีทั้งหมด8ศูนย์เรียนรู้ที่กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะเรามีการสนับสนุนโครงการขนาดเล็กคือให้ชาวบ้านคนเมืองเนี่ยรวมกลุ่มกันแล้วก็ปลูกผักด้วยกันเพื่อ เรียนรู้ทักษะการเพาะปลูกการพึ่งตนเองการแปรรูปอาหารนะคะก็มีอยู่ประมาณ200กว่าแห่งนะคะตั้งแต่ปี2553นะคะแล้วก็เรามีกิจกรรมเรื่องของการจัดเวิร์กช็อปจัดอบรมนะคะงานวิชาการต่างๆเพื่อให้เกิดพื้นที่แลกเปลี่ยนกันระหว่างคนเมืองแล้วก็การทำเกษตรในเมืองกับมุมมองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองนะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สำหรับการเปิดพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนการจัดเวทีเสวนาการประชุมวิชาการจนถึงเรื่องงานเทศกาลสวนผักคนเมืองแล้วก็ที่สำคัญพื้นที่ตรงนี้เปิดให้บริการเรื่องการจัดอบรมให้ความรู้นะคะซึ่งหลักสูตรที่เราเปิดอบรมเนี่ยเป็น2หลักสูตรใหญ่ๆคืออย่างแรกคือเรื่องของเทคนิคการทำเกษตรในเมืองแล้วก็การพึ่งตนเองนะคะก็จะมีทั้งเรื่องการปลูกผักการปรุงดินการทำปุ๋ยหมักการจัดการเศษอาหารเศษขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยนะคะการเลี้ยงไก่ไข่การทำเครื่องปรุงรสของใช้ในบ้านเองที่คนเมืองสามารถทำได้จนถึงเรื่องของการแปรรูปอาหารอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จัดเกี่ยวกับเรื่องของการกินอยู่อย่างยั่งยืนคือพยายามสอดแทรกแนวคิดเรื่องการกินการบริโภคที่ยั่งยืนที่จะสามารถทำให้คนเมืองเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะมีวิถีชีวิตที่เกื้อกูลระหว่างการเกื้อกูลกับธรรมชาติเนื่องจากว่าเมืองเนี่ยไม่สามารถผลิตอาหารได้ทุกอย่างแล้วก็ได้ที่จะพอเลี้ยงดูคนทั้งหมดดังนั้นเนี่ยความสำคัญของเราก็คือทำไงจะทำให้อาหารในชานเมืองและในชนบทเนี่ยได้เกิดการเชื่อมโยงกับผู้บริโภคในเมืองอย่างเข้าใจกันอย่างมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะคะเราก็เลยจัดเป็นอีกซิตี้ฟาร์มมาร์เก็ตนะคะซึ่งจะจัดขึ้นทุกเดือนเป็นตลาดทางเลือกที่เชื่อมโยงเอาผู้ผลิตทั้งในเมืองชานเมืองแล้วก็ชนบทที่มีการเพาะปลูกที่หลากหลายอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาเจอกันเพื่อทำให้คนผู้บริโภคในเมืองกับเกษตรกรรายย่อยต่างๆเนี่ยได้มาพูดคุยกันได้มาแลกเปลี่ยนกันจนถึงเชื่อมโยงเรื่องการกินอยู่เป็นพี่เป็นน้องกันนะคะอันเนี้ยเราก็จะจัดขึ้นทุกเดือนเสาร์ที่3หรือ4นะคะของทุกเดือนนะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์นะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดทั้งเรื่องของโครงการเรื่องของ City Farm Market ได้นะคะจากเพจสวนผักคนเมืองนะคะปลูกเมืองปลูกชีวิตแล้วก็เว็บไซต์ thaicityfarm.com ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้รู้จักกับโครงการสวนผักคนเมืองกันพอสมควรแล้วนะครับในช่วงนี้เลยครับช่วงซูมอินเราจะพาคุณผู้ชมครับไปพูดคุยกับคุณพอทิพย์เพชรโปรีหรือว่าป้าหน่อยของเรานี่เองนะครับเราจะมาพูดคุยกันครับในเรื่องของเรื่องราวและกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นกับโครงการสวนผักคนเมืองครับตามผมไปพูดคุยกับเขาเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมมานั่งอยู่ในมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนแล้วนะครับจะเห็นว่ามีอากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็มีต้นไม้แวดล้อมผมเต็มไปหมดเลยครับและผมก็นั่งอยู่กับป้าหน่อยนะครับคุณพอทิพย์เพชรโปรีนั่นเองครับสวัสดีครับ
2: ดีค่ะ
1: ป้าหน่อยเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้อำนวยการนะครับของศูนย์เรียนรู้ออร์แกนิกเวย์นะครับซึ่งเป็น1ศูนย์เรียนรู้ที่อยู่ในโครงการ
2: สวนผัก
1: คนเมืองแห่งนี้นะครับเดี๋ยวให้ป้าหน่อยเล่าให้ฟังก่อนครับเบื้องต้นว่าโครงการสวนผักคนเมืองเนี่ยเป็นยังไงครับ
2: โครงการสวนผักคนเมืองก็เป็นโครงการหนึ่งของมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะคะแล้วก็สนับสนุนให้คนเมืองเนี่ยค่ะลุกขึ้นมาปลูกผัก ดูแลเรื่องอาหารการกินของตัวเองนะคะก็ทำมาก็ประมาณ 5-6 ปีละ
1: เดี๋ยวให้ป้าหน่อยพูดถึงแนวคิดของคนเมืองครับด้วยความที่มีสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างจำกัดเนาะทั้งเวลาเองสถานที่ก็ไม่มีสภาพอากาศก็ไม่เอื้ออำนวยแล้วก็ไม่เหมาะกับในที่ที่มีพื้นที่เหมือนในชนบทอะไรเงี้ยในมุมมองของคนเมืองเป็นยังไง
2: ที่จริงที่จริงข้อจำกัดเรื่องพื้นที่เนี่ยน่าจะตัดไปเพราะว่าอย่างศูนย์บางศูนย์เนี่ยหรือศูนย์ของป้าหน่อยเองเนี่ยพื้นที่ก็ไม่ได้เยอะนะและเป็นปูนด้วยนะคะซึ่งเราก็สามารถจะจำลองนะคะก็คืออย่างเงี้ยอาจจะใช้ยางรถยางล้อรถนะคะหรือพวกภาชนะช่วงอ่างอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือของที่อยู่ใกล้ตัวเราสามารถรีไซเคิลเอามาทำเป็นภาชนะปลูก
2: แต่ที่สำคัญก็คือหนึ่งเราต้องรู้ว่าดินเนี่ยที่ดีในการปลูกคืออะไรต้องมีแสง ระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าแบบมืดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โดยรวมปัจจัยที่สมมติเราจะปลูกผักหนึ่งอย่างเนี่ยต้องมีปัจจัยอะไรบ้างครับสำหรับคนเมืองเนี่ย
2: ที่เราแบบคิดเยอะๆเลยนะคะก็คือเป็นตัวปัจจัยแรกก็คือเรื่องของดินค่ะเช่นเราเคยไหมว่าซื้อดินถุงมาแล้วทำไมปลูกสักพักหนึ่งมันไม่ขึ้น
1: อ
2: ่ะนั่นแหละเพราะว่าหนึ่งมันไม่ได้มีธาตุอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาสอนวิธีการปรุงดินก่อนปรุงดินก็คือมีดินนะคะมีสัดส่วนของปุ๋ยคอกนะคะหรือก็มีเศษผักนะคะมีจุลินทรีย์บางอย่างแล้วก็มีการหมักไว้ในระยะหนึ่งเพื่อให้ในดินมันมีอาหาร
1: ครับ
2: นะคะแล้วก็ค่อยทำการปลูก
1: ได้ดินแล้ว
2: แล้วก็เมล็ดเนาะ
1: เมล็ด
2: หรือต้นพันธุ์ใช่เมล็ดอาจจะบางอย่างเนี้ยเราก็ใช้เมล็ดปลูกได้เลย
1: ครับ
2: ใช่ไหมฮะหรือว่าบางอย่างต้องเอาเมล็ดเนี้ยไปเพาะให้มันเป็นต้นอ่อนก่อนนะคะอันที่สองอันที่สามก็คือแสงแดด
1: มีแดดแล้วอย่างนี้คนที่อยู่ในเมืองบางที่นี่คือจะทำยังไงให้มีไว้ที่ไหนครับ
2: ก็ส่วนใหญ่ถ้าคอนโดเนี่ยเขาก็จะริมระเบียง
1: แสดงว่าผักแต่ละอย่างที่เราจะปลูกเนี่ยก็ต้องเหมาะแต่สภาพพื้นที่ด้วย
2: ใช่ถูกต้องอ
1: ย่างนี้ก็ต้องมีกระบวนการให้ความรู้เรื่องนี้ด้วย
2: ใช่ใช่ไอกระบวนการเนี่ยมีเป็นสเต็ปเลยล่ะที่จะบอกแต่แสงแดดถ้าสมมติมีแค่แบบแสงลำไรก็ยังพอได้นะ
1: ครับ
2: ค่ะประเด็นเมื่อกี้คำถามที่บอกว่าเอ้ยคนเมืองเนี่ยลุกขึ้นมาปลูกผักด้วยนะตอนนี้นะ
1: ครับ
2: แล้วก็พอเขาเรียนรู้ได้เนี่ยเขารู้วิธีการแล้วเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ปลูกเองนะแต่เขาเนี่ยไปเข้าใจว่าอ๋อกว่าจะปลูกผักนี่มันยากเนาะมันยากเพราะนั้นเขาก็จะเข้าใจเกษตรกรที่ปลูกผักเวลาที่เขาซื้ออ่ะ
1: อย่างนี้เห็นคุณค่ามากขึ้น
2: โอ้ยมากเลยค่ะแล้วในระบบของเราเนี่ยเราไม่เน้นเรื่องของการปลูกแบบไฮโดก็คือใช้น้ำเนาะเราไม่เน้นแล้วก็เราก็เน้นเรื่องของออร์แกนิกก็คือไม่ใช้เคมีเพราะฉะนั้นผู้บริโภคหรือคนที่สนใจที่เข้ามาเรียนรู้เนี่ยเขาก็จะตระหนักเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะเราให้เห็นเลยว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยตอนหลังเนี่ยมันมากับเรื่องของพวกสารเคมีเยอะมากค่ะ
1: แสดงว่าคนที่เข้ามาเรียนรู้นี่มีหลายแบบคือมุ่งที่จะมาปลูกด้วยแล้วก็มาหาประโยชน์แล้วก็หาเขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นประโยชน์ที่ได้จากการปลูกผัก
2: ใช่ใช่ส่วนหนึ่งเนี่ยพอเราทำการอบรมเชื่อไหมคนที่มานะหนึ่งเป็นพวกวิศวะพวกบัญชีพวกธนาคาร
1: ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเกษตรเลย
2: ไม่เกี่ยวข้องเลยเพราะว่าคนพวกนี้เขารู้สึกว่าคือวันหนึ่งเขาก็อยู่กับพวกกระดาษพวกคอมพิวเตอร์ใช่ไหมฮะแต่การที่ได้มาสัมผัสธรรมชาติพวกนี้ฮะมันก็เป็นอีกพาร์ทนึงเนาะแล้วพอปลูกแล้วเนี่ยเขามีความภาคภูมิใจบางทีไม่กินนะคะถ่ายรูปส่งในไลน์อย่างเดียวนะคะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องความสุขทางใจหรือบางคนเนี่ยมาอบรมเพื่อที่จะเก็บความรู้เอาไว้เวลาเกษียณนะคะหรือมีที่อยู่ต่างจังหวัดก็จะเอาความรู้ที่ตัวเองได้เนี่ยไปต่อยอดหลังจากที่เกษียณ
1: เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งหรือว่างานอดิเรกเลยก็ว่าได
2: ้ใช่ๆ
1: แล้วสิ่งเหล่านี้น่าจะก่อให้เกิดเป็นความชอบแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรในอนาคตที่อยากจะทำอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ใช่ค่ะแล้วมันเป็นเรื่องคือการปลูกผักเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปลูกผักอย่างเดียวนะมันจะมีเรื่องของการทำอาหารเนาะมันจะมีเรื่องอย่างเช่นบางคนเนี่ยสนุกที่จะทำปุ๋ยหรือเลี้ยงไส้เดือนก็มีนะคะ
1: มองไปทางขวาครับพอดีเห็นป้ายใหญ่มากเลยข้างๆศูนย์เรียนรู้เนี่ยเขียนว่าจุดเลี้ยงไก่โครงการไข่ยิ้ม
2: โครงการไข่ยิ้ม
1: คือเห็นแล้วสะดุดมากเลยไข่ยิ้มไข่ยิ้มได้เหรอ
2: ไข่ยิ้มได้
1: เดี๋ยวให้ป้าหน่อยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าโครงการนี้เป็นไงฮะ
2: จริงโครงการไข่ยิ้มเนี่ยนะเป็นโครงการที่เราคิดมาได้ประมาณปีกว่าแล้วนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้เนาะมันเป็นพื้นที่ที่เราควรจะต้องปรับปรุงมันเป็นพื้นที่ที่ ต้องปรุงดินเยอะอ่ะใช่ไหมฮะเราก็ต้องใช้งบประมาณเยอะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะการเลี้ยงไก่เนี่ยนะขี้ไก่เนี่ยมีประโยชน์
1: คือเพิ่มรายได้ให้กับดินไปในตัวอย่างน
2: ี้เหรอใช่แล้วเราจะเลี้ยงไปแล้วให้ใครเพราะคนในมูลที่ก็ไม่เยอะไงใช่ไหมหรือจะเลี้ยงไก่ขายไอ้ไข่ขายดีก็คิดไปคิดมาทำยังไงให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมเนาะโดยเฉพาะเราเนี่ยกินไข่กันทุกวันเฉลี่ยวันละ1ฟองเน
1: า
2: ะ
1: เมนูพื้นฐานเลยอ่ะถ้าเกิดทำอะไรไม่ทันคือไข่มาก่อน
2: ไข่มาก่อนเลยเด็กๆก็เหมือนกันแล้วมันก็ถูกมากไงมันราคาก็3บาท4บาท
1: ใช่
2: ทีนี้พอเราเลี้ยงเนี่ยเราก็จะมีความรู้เลยว่าเฮ้ยการที่เรากินไข่ถูกๆหรือกินไข่ที่เราไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรเนี่ยนะมันก็จะมีเรื่องราวตามมาเพราะว่าพอเราทำแล้วเนี่ยปรากฏว่าไก่ที่เราเลี้ยงเนี่ยเราคัดอาหารอย่างดีให้เขาก็คืออาหารที่หนึ่งไม่มีฮอร์โมนนะไม่มียาปฏิชีวนะไม่มียาที่เขาเรียกที่ป้องกันการป่วยเป็นสารเร่งต่างๆไม่มีนะฮะหรือไข่เราจะฟองไม่ได้ใหญ่มากนะคะเนื่องจากเราไม่ได้มีสารอะไรที่มันเร่งทำให้แบบไข่ต้องใหญ่
1: คือเลี้ยงแบบออร์แกนิกเลยเลี้ยงทั่วไปเลย
2: ใช่แล้วเห
1: ็
2: นเดี๋ยวในรูปมันจะมีปล่อยเลี้ยงปล่อยไม่ได้อยู่ในกรงตับเขามีโอกาสจะได้บินกลางคืนเขาจะนอนบนคอนด้วยปีกเนี่ยปีกสัตว์ปีกมันต้องนอนบนคอนนะธรรมชาติของมัน
1: แล้วอย่างนี้ให้คนทั่วไปมีส่วนร่วมยังไงอย่างที่ป้าบอกตอน
2: มีส่วนร่วมโดยการถ้าเกิดสมมติอยากจะกินไข่แล้วไม่มีที่เลี้ยงก็มาให้คงเข้าโครงการก็คือสามารถจะแชร์ร่วมกันก็คือเลี้ยงไก่1ตัวให้มูลนิธิเนี่ยดูแลให้นะคะจ่าย 2,000 บาท
1: คือแบบว่ามูลนิธิจะคอยเลี้ยง
2: ดูแล
1: อาหารดูแลต่างๆ
2: คัดอาหารอย่างดี
1: 2,000 บาท1ตัว
2: 2,000 2,000 บาท1ตัว
1: แล้วเราได้อะไร
2: ก็จะได้ไข่210ฟอง
1: อย่างน้อยได้ไข่มาละ210ฟอง
2: ถ้า
1: ตีมูลค่า
2: ทยอยมารับไม่ใช่มารับทีเดียว210ฟองโครงการก็ไม่มีให้แต่จะได้มากกว่านั้นคือมีโอกาสได้มาเลี้ยงไก่ของนะคะอีกอันนึงที่คนต้องการมากคือการอบรม
1: คือต้องรู้ก่อนว่าก่อนที่จะเลี้ยงไก่ได้เนี่ยต้องทำยังไง
2: ใช่เรา
1: ถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นคนเลี้ยงเองแต่เราก็ต้องมาดูแลอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู
2: ้ใช่เอาอาหารให้ไก่หรือมาเก็บไข่นะคะหรือมาอุ้มไก่ของตัวเองหรืออุ้มไก่ของคนอื่นก็ได้
1: ได้ประโยชน์หลายต่อแล้ว
2: ฮะใช่ๆการอบรมเนี่ยเวลาเราเปิดอบรมคนทั่วไปครั้งละ 1,500 บาทแล้วนะ
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้าสมาชิกเนี่ยเราไม่ได้เก็บตังค
1: ์หมายถึงคนที่ซื้อไก่มาเนี่ยสามารถอบรม
2: ฟรีเลยค่ะแล้วบางคนอบรม2รอบด้วย3รอบด้วยเพราะว่าเขาอินมากไง
1: อิน
2: มากนี่คือหมายถึงว่าพอเขารู้เรื่องราวของอาหารหรือการแบบใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเขาตระหนักก็คือเขาอยากจะแบบเลี้ยงเองได้ไหม
1: ฉันอยากได้ไข่ของฉันไปกินเองแล้ว
2: ใช่แล้วเราก็เชิญชวนนะคะคนเมืองนะคะถ้าผ่านรายการนี้ถ้าสนใจก็อยากชวนให้เลี้ยงเองสักประมาณบ้านหนึ่งประมาณทั้ง4ตัวก็ได
1: ้4ตัวนี่คือผลผลิตนี้ยังไง
2: ก็มันจะเฉลี่ยไข่นะวันละฟองวันหนึ่งก็อาจจะได้2ฟอง3ฟองถ้าเราเลี้ยงสัก4ตัว
1: อีกหนึ่งสิ่งที่ผมเห็นจากเขาเรียกฟาร์มไก่ไหมอันนี้เรียกเป็นบ้านไก
2: ่โรงเรือน
1: โรงเรือนไก
2: ่ยังไม่เป็นฟาร์ม
1: หนึ่งก็คือพอเข้ามาแล้วเนี่ยพอเรามาซื้อไก่ที่นี่เนี่ยเราก็ต้องอยากกลับมาที่นี่มาเรียนรู้แล้วก็มาดูแลไก่ของเราบางทีอาจจะมีป้ายชื่อติดไว้เลยพี่ไก่ฉันอยู่ไหนโตดีไหม
2: ใช
1: ่แล้วอีกอย่างนึงนอกจากจะมาดูแลไก่ตัวเองแล้วเนี่ยก็ยังได้มาเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้แห่งนี
2: ้ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นการเกษตรแบบผสมผสานทุกอย่าง
2: ใช่ซึ่งเน้นเรื่องของคนเมือง
1: ใช่
2: เพราะคนเมืองคือข้อจำกัดเยอะเนาะเราก็บอกโอเคไม่มีตรงนี้นะไม่มีแสงปลูกอันนี้สิไม่มีเลี้ยงไก่ไม่ได้ก็ฝากเราเลี้ยง
1: ซึ่งต้องบอกว่าตอบโจทย์มากๆเลยสำหรับคนเมืองเพราะว่าสิ่งที่แสดงให้เห็นในศูนย์แห่งนี้เป็นเรื่องของคนเมืองทั้งนั้นเลยแล้วก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้หรือว่าเอาไปปลูกไปปรับปรุงในพื้นที่บ้านของตนเองไม่ว่าบ้านของตนเองจะมีขนาดหรือว่ามีพื้นที่มากน้อยแค่ไหน
2: ก็สามารถ
1: เอาไปปรับปรุงได
2: ้
1: นะครับก็ต้องขอบคุณป้าหน่อยมากครับที่ให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับอยากสุดท้ายครับอยากให้ป้าหน่อยฝากถึงผู้ชมที่สนใจอยากจะมาที่นี
2: ่ค่ะถ้าที่นี่นะคะก็จะอยู่ที่ไซม้า11นะคะโครงการสวนผักคนเมืองง่ายค่ะเปิด Google ดูแล้วก็งานที่เรามีประจำทุกเดือนก็คือ City Farm ซึ่งเสน่ห์ของ City Farm ก็คือ1มีการอบรมเรื่องของปลูกผักเรื่องของการเลี้ยงไก่เรื่องของการทำน้ำหมักอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีเกษตรกรนะคะที่มาจากต่างจังหวัดทางเหนือในเครือข่ายของเรานะคะก็เอาสินค้ามาจำหน่ายและเราใช้ระบบพรีออเดอร์ด้วยถ้าสนใจก็เข้าไปในเพจสวนผักคนเมืองได้ค่ะอยากเชิญชวนให้มากัน
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าจากการที่ได้มาโครงการสวนผักคนเมืองแห่งนี้นะครับจะทำให้เห็นว่าคำพูดหรือว่าประโยคที่บอกว่าผักสวนครัวรู้ว่ากินได้นั้นสามารถเป็นจริงได้และเป็นได้ทุกพื้นที่ไม่ว่าพื้นที่ของท่านจะอยู่ในชนบทหรืออยู่ในเมืองก็ตามนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณป้าหน่อยมากๆเลยครับ
2: ค่ะยินดีค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ Go Green

0: คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับได้ไปชมสวนผักคนเมืองกับป้าหน่อยกันไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับกลับมาสู่ช่วงนี้ครับช่วงโกกรีนนะครับเป็นช่วงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับวันนี้จะนำเสนอครับเรื่องของการแปรรูปจากผักกาดดองนะครับซึ่งเป็นผักกาดเขียวปรีสามารถนำมาดองได้นะครับถ้าผักของท่านนะครับหรือว่าผักสวนครัวต่างๆถ้าเกิดเราเหลือจากการขายหรือว่าการบริโภคในครัวเรือนแล้วนะครับเราสามารถนำมาแปรรูปได้อีกด้วยวันนี้ครับจะมีผู้ที่เป็นวิทยากรนะครับนั่นก็คือพี่ตุ้มนั่นเองครับซึ่งเป็นผู้ประสานงานโครงการสวนผักคนเมืองครับแล้วตอนนี้พี่ตุ้มก็มาอยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อันนี้ไปไหนมาพี
1: ่ไปแปลงผักมาครับ
0: อันนี้คือได้ผัก
1: ครับผม
0: นี่ที่เรียกว่าผักกาดเขียวปีใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: นี่คุณสมบัติของผักกาดเขียวปีนี่เป็นยังไงครับเนี่ย
1: เราสามารถเอาไปผัดน้ำมันหอยหรือว่าผัดน้ำปลาหรือว่าเอาไปต้มกับหมูกับอะไรก็ได้นะครับ
0: คือโดยทั่วไปเนี่ยสามารถกินแบบเป็นสดๆได
1: ้ก็ได้ครับ
0: แต่ว่าที่ทำไมถึงต้องเอามาแปรรูป
1: เพราะว่าเราจะเลือกเฉพาะที่มันแก่แล้วก็เพราะว่าถ้าแปรรูปเนี่ยมันจะสามารถยังกินได้แล้วเราหลังจากแปรรูปเนี่ยเราสามารถเอามาทำเป็นอาหารได้อีก
0: ก็คืออยู่ได้นานกว่าเดิม
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมครับถ้าเกิดเป็นผักกาดเขียวที่ยังไม่แก่เนี่ยก็ไปทำอย่างอื่นได้แต่พอแก่แล้วนี่ก็คือไม่สามารถเอาไปผัดได้แล้วด้วย
1: ครับมันจะไม่อร่อย
0: ก็เลยเอามาแปรรูปนะครับ แล้วมีขั้นตอนการทำยากไหมครับพี
1: ่ไม่ยากครับขั้นตอนง่ายๆครับ
0: เดี๋ยวให้เล่าคร่าวๆมีอะไรบ้าง
1: ก็คือว่าพอผมเก็บผักเนี่ยแล้วก็เอาไปล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปตากแดด1แดดให้พอสลดนะครับเพราะว่าถ้าเราดองแบบนี้มันเป็นผักสดแล้วมันกรอบมันแตกครับ
0: หลังจากนั้นนี่ไงต่อ
1: แล้วก็พอเราตากแดด1แล้วแล้วก็เราก็มาทำดองนะครับด้วยการล้างน้ำสะอาดสัก2รอบเราก็คั้นให้ความขมของผักออกแล้วก็ไอ้คั้นกับเกลือโรยเกลือนะครับ
0: ใส่เกลือเข้าไป
1: ใส่เกลือธรรมดาเกลือแกงธรรมดาเนี่ยพอใส่เกลือแล้วผมก็จะมีน้ำสาวข้าวนะครับเป็นน้ำก่อนหุงข้าวเราก็สาวข้าวเราก็เอาน้ำสาวข้าวนี่แบ่งไว้แล้วก็มาแช่กับที่เราหมักเกลือแล้วก็หลังจากนั้นก็เสร็จก็คือเอาไปใส่ทัพเปอร์แวร์ใส่กระมังปิดฝาให้สนิทหรือว่าใส่ไหอะไรก็ได้นะครับ
0: อันนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือผักกาดเขียวปลีดอง
1: ครับผม
0: ก็คือดองเกลือดองจากน้ำสาวข้าวนะครับทิ้งไว้ประมาณ 1-2 วันก็ออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับและสุดท้ายครับต้องขอขอบคุณพี่ตุ้มมากครับที่มาสาธิตแปรรูปผักกาดดองให้ผมดูและคุณผู้ชมดูในวันนี้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมกับการแปรรูปผักกาดเขียวปลีดองนะครับอย่างที่เห็นเป็นอย่างนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการถนอมอาหารเป็นการแปรรูปอย่างนึงที่รายการของเรานำเสนอในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนแห่งนี้เปิดโอกาสให้คนที่สนใจที่อยู่ในเขตเมืองนั้นเข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่นะครับเป็นแหล่งรวบรวมนะครับในเรื่องของการปลูกผักการเลี้ยงไก่การมีกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมเข้าใจความเป็นคนเมืองครับซึ่งก็สามารถเข้ามากันได้นะครับที่นี่ยินดีต้อนรับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่มาร่วมแลกเปลี่ยนกันที่นี่นะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะนะครับสามารถส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้นะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับรวมถึงรับชมรายการของเราย้อนหลังได้นะครับทาง STOU Channel นะครับทั้ง YouTube และ Facebook พิมพ์เข้ามาเลยครับ STOU Channel ครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้นะครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: เรียนมสทได้เหรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ครับนักศึกษาครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในสาระสำคัญนะครับในหน่วยที่7นะครับซึ่งก็ได้แก่เรื่องของผลแห่งสัญญามัดจำเบี้ยปรับและการเลิกสัญญาครับนะอย่างที่ทุกท่านทุกคนทราบนะครับว่าสัญญาเป็นสิ่งที่คำเสนอและคำสนองนั้นถูกต้องตรงกันจึงเกิดเป็นสัญญาขึ้นนะครับนะทีนี้นะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับผลผูกพันในกฎหมายที่เกิดจากสัญญาเนี่ยนะครับกฎหมายวางหลักไว้ว่าสัญญาก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างคู่สัญญานะครับนะฮะดังนั้นสัญญาจึงไม่ส่งผลกระทบต่อบุคคลภายนอกนะครับนะฮะอันนี้เป็นหลักที่เป็นหัวใจและเป็นความพิเศษที่มีอยู่นะครับนะจะพิเศษไหมนะครับก็ต้องตอบว่าก็เป็นเรื่องที่พิเศษนะครับอย่างหนึ่งซึ่งทำให้สัญญาในฝากฝั่งของกฎหมายเอกชนนั้นมีความแตกต่างกับสัญญาในฝากฝั่งของกฎหมายมหาชนนะครับนะและการที่จะบังคับให้เป็นไปตามสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาอันเป็นสิทธิเรียกร้องเนี่ยจะต้องอาศัยอำนาจนะครับนะฮะจะต้องอาศัยอำนาจนะครับของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับมิใช่เป็นเรื่องที่คู่กรณีใช้อำนาจกันบังคับกันโดยพระการนะครับนะฮะอย่างเราเป็นหนี้ใช่ไหมฮะสมมติว่านะฮะในดำนี่เป็นหนี้ในแดงเนี่ยนะครับนะฮะเป็นหนี้ในแดงไม่ใช่ว่าในแดงเนี่ยจะเอาคนนะเอาพวกมาล้อมนะฮะล้อมบ้านนะครับของลูกหนี้เนี่ยเพื่อที่จะบังคับเอาชำระหนี้อย่างนี้ไม่ได้นะครับถ้าตามสัญญาแล้วก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่จะใช้อำนาจนะครับในการปฏิบัตินะครับนะฮะปฏิบัติให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับนะฮะกระทำการนะครับนะฮะในการที่จะชำระหนี้นั้นไปนะครับนะฮะทีนี้นะครับในกฎหมายโดยเฉพาะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับในมาตรา369นะครับได้พูดถึงสัญญาประเภทหนึ่งไว้นะครับซึ่งหากเมื่อนักศึกษาได้ติดตามที่อาจารย์ได้เคยบรรยายให้กับนักศึกษาทราบนะครับในหน่วยที่3นั้นนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าอาจารย์พูดถึงสัญญาประเภทหนึ่งนะครับสัญญาประเภทนี้นะครับเป็นสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างต้องมีสิทธิและหน้าที่ต่อกันนะครับนะฮะภาษาชาวบ้านคือสัญญาประเภทนี้เป็นสัญญาที่เรียกว่าหมูไปไก่มาฮะนะครับก็คือต่างต้องมีหน้าที่ปฏิบัติการตอบแทนกันนะเราเรียกสัญญาประเภทนี้ว่าสัญญาต่างตอบแทนนะครับซึ่งความอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา369นะครับที่บอกว่าในสัญญาต่างตอบแทนนั้นนะครับคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมชำระหนี้จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะชำระหนี้หรือขอปฏิบัติการชำระหนี้ก็ได้นะครับแต่ความข้อนี้ท่านมิให้ใช้บังคับท่านหนี้ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระนะหรือยังไม่ถึงกำหนดนะครับเมื่อถึงกำหนดแล้วนะครับนะฮะพลวัตนะครับในการที่จะต้องตอบแทนตามสัญญาตามเนื้อหาสาระและก็สาระสำคัญของสัญญาต่างตอบแทนนี้ก็จะเกิดขึ้นนะครับนะฮะและนะครับนะฮะเรื่องสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา377นะครับเมื่อเข้าทำสัญญานะครับนะเมื่อนะครับเข้าทำสัญญาแล้วนะครับนะฮะเรื่องนะครับนะฮะเรื่องหนึ่งนะครับนะฮะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนั่นก็คือเรื่องมัดจำนะครับและก็เรื่องนะครับเบี้ยปรับนะฮะเรื่องมัดจำแล้วก็เรื่องเบี้ยปรับนะครับก็อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องและที่สำคัญนะครับนะอย่างที่บอกครับเสรีภาพในการแสดงเจตนานะครับนะเมื่อเกิดสัญญาแล้วนะฮะถ้าเราประสงค์จะเลิกสัญญากฎหมายก็สามารถนะฮะอนุญาตนะให้คู่กรณีหรือคู่สัญญานั้นทำได้เช่นเดียวกันเอาทีนี้เรามาดูกันตามลำดับสิครับนะฮะถึงความสำคัญนะครับนะถึงความสำคัญนะครับของสัญญาประการแรกนะครับนะประการแรกนะครับนะที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาเมื่อครู่นี้นะครับนักศึกษาทราบหรือไม่ครับว่าสัญญาเนี่ยนะครับนะโดยหลักการทั่วไปเนี่ยนะจะเกิดขึ้นในลักษณะที่เรียกว่าเป็นบุคคลสิทธิ์นะครับเป็นบุคคลสิทธิ์บุคคลสิทธิ์แปลตามตัวก็คือสิทธิเหนือบุคคลนะครับสัญญาเมื่อเกิดขึ้นเป็นบุคคลสิทธิ์นะฮะก็นะครับเป็นสิทธิ์ที่ใช้ระหว่างบุคคลก็คือระหว่างคู่สัญญานั่นเองนะครับนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับแปลความง่ายๆนะครับนะซึ่งถ้านักศึกษาเรียนกฎหมายทรัพย์สินจะเจออีกคำหนึ่งก็คือทรัพยสิทธิ์ก็คือสิทธิเหนือทรัพย์ก็ได้แก่พวกกรรมสิทธิ์ทั้งหลายนะครับนะแต่ในเรื่องของสัญญาเนี่ยเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นนะคือสิทธิเหนือบุคคลที่เราหรือเราเรียกว่าบุคคลละสิทธินั่นเองนะครับและในกรณีสัญญาเนี่ยนะครับนะกฎหมายเขาห้ามนะครับห้ามอะไรที่สำคัญครับกฎหมายห้ามไม่ให้คู่สัญญาตกลงกันไว้เป็นการล่วงหน้าว่าลูกหนี้ไม่ต้องรับผิด
นะเพื่อการชําระหนี้ที่เกิดขึ้นเพราะคนช่อฉนหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของลูกหนี้อันนี้กฎหมายห้ามนะฮะนะครับและทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนะฮะจริงอยู่ครับที่สัญญาเนี่ยเป็นผลระหว่างคู่สัญญาไม่ก่อความเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกนะครับแล้วก็สัญญาเนี่ยนะครับนะฮะนะแต่สัญญาเนี่ยนะครับอาจมีผลในลักษณะให้ประโยชน์นะครับคือไม่ก่อเสียหายเนี่ยไม่ก่อเสียหายอยู่แล้วต่อบุคคลภายนอกนะครับและสัญญานี้ก็อาจให้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่คู่สัญญาได้ตามหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา374นะนี่คือความพิเศษที่เป็นผลผูกพันเบื้องต้นในกฎหมายนะครับที่เกิดจากสัญญานะครับนะฮะทีนี้ในสัญญาต่างตอบแทนฮะสัญญาต่างตอบแทนนะครับใครตอบแทนฮะนะครับก็อย่างที่กล่าวนะครับทั้งสองฝ่ายต่างที่ต้องมีสิทธิ์มีหน้าที่นะครับในการที่จะปฏิบัติกันนะครับในการตอบแทนกันนะครับโดยคู่สัญญามีหน้าที่จะต้องกระทำการเป็นการตอบแทนซึ่งกันและกันนะครับนะฮะเว้นแต่หนี้ของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับยังไม่ถึงกำหนดชำระนะครับนะฮะนะครับถ้าถึงกำหนดชำระแน่นอนครับทั้งสองฝ่ายต้องเดินตามมาตรา369แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนะครับนะฮะต้องดูนะครับดูให้ความสำคัญตรงนี้ด้วยนะครับ

ครับนะถ้าหลักการทั่วไปนะครับนะฮะหลักการทั่วไปหลักสำคัญประการหนึ่งซึ่งนักศึกษาต้องทราบนะครับแล้วก็ต้องนะครับเข้าใจถึงหลักการตรงนี้อย่างมากๆเลยนะครับก็คือสัญญานั้นเมื่อได้ทําขึ้นแล้วระหว่างคู่สัญญานี้นะครับก่อให้เกิดหนี้ครับก่อให้เกิดหนี้ครับนะฮะก่อให้เกิดหนี้ซึ่งผูกมัดคู่สัญญาในอันที่จะต้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามความตกลงและตามหลักกฎหมายว่าด้วยหนี้นะครับแต่มีข้อน่าสังเกตว่านะครับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเราเนี่ยนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องของผลแห่งสัญญาที่เกิดขึ้นจากการทําความตกลงกันเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่ามีบทบัญญัติที่สําคัญตับนับตั้งแต่มาตรา369ถึงมาตรา372นะครับนะฮะซึ่งได้กล่าวถึงผลแห่งสัญญาโดยเฉพาะในเรื่องสัญญาต่างตอบแทนประการหนึ่งกับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา374ถึงมาตรา376ซึ่งกล่าวถึงกรณีสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกอีกกรณีหนึ่งนะครับจึงทําให้มีปัญหาว่าถ้าหากเป็นเรื่องของสัญญาโดยทั่วๆไปเช่นสัญญาไม่ต่างตอบแทนสัญญามีค่าตอบแทนสัญญาไม่มีค่าตอบแทนหรือสัญญาอื่นๆเนี่ยนะครับนะที่ไม่ต่างตอบแทนแล้วผลแห่งสัญญาในกรณีเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับโดยนะจากในเรื่องของผลแห่งสัญญาเนี่ยนะครับนะฮะในข้อนี้เนี่ยนะครับในข้อนี้แม้กฎหมายจะไม่ได้มีบทบัญญัติพิเศษในหมวดที่ว่าด้วยผลแห่งสัญญาโดยตรงนะฮะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่จะบังคับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนะฮะหากจะถามว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นก็อาจจะตอบได้ว่าสัญญาโดยทั่วไปอย่างอื่นที่ไม่ใช่สัญญาต่างตอบแทนที่คู่สัญญาต่างฝ่ายต่างเป็นทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ซึ่งกันและกันโดยปกติมักจะเป็นสัญญาซึ่งเรียกว่าสัญญาไม่ต่างตอบแทนซึ่งก่อให้เกิดหนี้ที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแต่ฝ่ายเดียวมีต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนะครับหรือพูดอีกนัยยะหนึ่งก็คือนะครับเป็นสัญญาที่ปกตินะครับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นเจ้าหนี้และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นลูกหนี้ในกรณีเช่นนั้นปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากสัญญาในทํานองนี้เป็นไปในลักษณะที่น้อยเพราะฉะนั้นนะครับในเมื่อพูดถึงสัญญาอื่นๆทั่วไปที่ไม่ใช่สัญญาต่างตอบแทนก็ได้มีบทบัญญัติไว้เฉพาะตั้งแต่นะครับที่มีบทบัญญัติเฉพาะตั้งแต่369ถึง372แล้วก็จะเห็นว่าหากจะพิจารณาถึงผลที่เกิดจากสัญญาต่างๆเหล่านั้นก็เป็นเรื่องซึ่งนําบทบัญญัติทั่วไปในหนี้บับ2นะครับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับนั่นเองนะครับนะฮะดังนั้นสิ่งที่จะต้องพิจารณาต่อไปนะครับที่สําคัญเลยที่เกิดขึ้นในหน่วยที่7ของเราเนี่ยนะครับนะฮะก็เกือบจะเป็นเรื่องผลแห่งสัญญาต่างตอบแทนทั้งสิ้นนะครับซึ่งในเรื่องของสัญญาต่างตอบแทนนั้นมีปัญหานะที่จะต้องกล่าวอยู่2ประการใหญ่ๆก็คือการปฏิบัติชําระหนี้ซึ่งฝั่งฝ่ายต่างก็ต้องกระทําตอบแทนการประการหนึ่งกับเรื่องปัญหาภัยพิบัติครับนะปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งสัญญาอีกประการหนึ่งนะครับซึ่งปัญหาภัยพิบัตินี้สําคัญนะครับนะฮะโดยหลักการทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับหลักการทั่วไปเนี่ยลูกหนี้ต้องรับผลแห่งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งสัญญานะครับลูกหนี้ต้องนะครับรับผลแห่งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะครับอันเป็นวัตถุแห่งสัญญาเว้นแต่ในกรณีสัญญาต่างตอบแทนที่มีวัตถุประสงค์เป็นการก่อให้เกิดหรือโอนทรัพยสิทธินะครับนะฮะตรงนี้ก็จะอยู่ใน370 7172นะครับที่เป็นสาระสำคัญนะครับนะครับดังนั้นอะไรเป็นสัญญาต่างตอบแทนและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นฝ่ายใดจะต้องรับผิดก็จะปรากฏเนื้อหานะฮะโดยหลักตามที่ได้กล่าวให้นักศึกษาได้ทราบเมื่อสักครู่นี้นะครับนะฮะต่อไปนะครับเป็น3เรื่องสำคัญประการท้ายๆของหน่วยที่7นะครับนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องที่เมื่อเกิดสัญญาแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้จะเกิดขึ้นนะครับภายหลังจากที่เกิดสัญญาก็คือในเรื่องของมัดจำนะครับในเรื่องของเบี้ยปรับนะครับและในเรื่องของนะครับการเลิกสัญญานะครับนะมาประการแรกก่อนครับมัดจำนะฮะไหนเอาเงินมามัดจำให้ดิมัดจำมาหรือยังนะครับเราจะไปจ้างวงดนตรีนะครับรถแห่มางานบวชนาคนะครับเราเรียกว่าเป็นสัญญาจ้างอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับนะฮะก็นะครับเอาเงินมัดจำมานะ50%ก่อน30%ก่อนได้ไหมนะครับจะไปทําสัญญาตรงนี้เอามัดจำมาก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีการเรียกมัดจำแล้วมัดจำคืออะไร
นะฮะ

มัดจำต้องผูกด้วยหนังยางนะครับหรือผูกด้วยได้อันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะมัดจำนะครับมัดจำในทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเราเนี่ยก็คือสิ่งของซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมอบให้กับคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งนะฮะในขณะทำสัญญาเพื่อเป็นการประกันฮะประกันนะครับการปฏิบัติตามสัญญาครับเพื่อเป็นการประกันนะครับการปฏิบัติตามสัญญานะครับเราเรียกตรงนี้ว่ามัดจำนะครับนะฮะซึ่งในมัดจำเนี่ยนะครับมัดจำเนี่ยถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นนะครับนะฮะกฎหมายได้กำหนดหลักการที่สำคัญอันเกี่ยวกับมัดจำโดยตรงเนี่ยไว้ดังนี้นะครับอย่างแรกก็คือนะครับนะให้ส่งคืนหรือจัดการเอาเป็นการใช้เงินบางส่วนนะฮะจัดเอาเป็นการใช้เงินบางส่วน2นะครับให้ริบนะฮะนะครับให้ริบนะครับริบเมื่อไหร่ริบก็คือถ้าฝ่ายผู้วางมัดจำละเลยไม่ชำระหนี้นะฝ่ายผู้วางมัดจำละเลยไม่ชำระหนี้หรือการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการอันใดซึ่งฝ่ายนะครับฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบนะครับหรือถ้ามีการบอกเลิกสัญญาเพราะความผิดของฝ่ายนั้นนะครับนะฮะอันนี้ให้ริบนะครับอันนี้ให้ริบนะครับและประการต่อมาก็คือให้ส่งคืนครับนะฮะให้ส่งคืนนะฮะถ้าฝ่ายที่รับมัดจำละเลยไม่ชำระหนี้นะครับนะฮะหรือการชำระหนี้ตกเป็นวิสัยเพราะพฤติการอันฝ่ายหนึ่งนะครับซึ่งนะครับต้องฝ่ายที่รับมัดจำเนี่ยต้องรับผิดชอบนะริบกรณีที่ฝ่ายวางต้องรับผิดชอบแต่คืนเป็นกรณีที่ฝ่ายนะครับฝ่ายวางนะครับฝ่ายรับมัดจำเนี่ยนะครับฝ่ายรับมัดจำต้องรับผิดชอบนะครับนะฮะนี่คือมัดจำนะครับนะต่อมานะครับคำที่นะครับมาคู่กับมัดจำนะครับมาคู่กับมัดจำถามว่ามาตลอดเลยไหมก็จะมาตลอดนะครับนะขึ้นอยู่กับคู่สัญญานะครับว่านะครับจะใช้คำนี้หรือเปล่าจะเกิดคำนี้หรือเปล่าแน่นอนครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมักจะไม่อยากให้เกิดนะครับอีกฝั่งหนึ่งมักจะไม่อยากให้เกิดนะครับคำนี้นะครับซึ่งคำนี้ก็คือคำว่าเบี้ยปรับนะฮะเบี้ยปรับนะครับเบี้ยปรับคืออะไรนะครับนะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับนะในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเราเนี่ยนะครับได้วางหลักนะครับที่เกี่ยวนะครับที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยปรับนะครับไว้ว่านะครับเบี้ยปรับก็คือข้อตกลงซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ให้สัญญาแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งว่าจะใช้เงินหรือทรัพย์สินนะครับจะใช้เงินนะครับหรือทรัพย์สินนะครับอย่างอื่นนะฮะอย่างอื่นเป็นเบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ถูกต้องครบถ้วนนะครับนะฮะนะฮะซึ่งความตกลงนะครับให้เบี้ยปรับแก่กันนั้นนะครับย่อมกระทำได้ทั้งที่กำหนดไว้ว่าเบี้ยปรับนั้นจะใช้เป็นจำนวนเงินหรือเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นซึ่งมิใช่เงินหรือไม่ใช่เงินก็ได้ฮะเป็นทั้งเงินและไม่เป็นเงินก็ได้นะครับนะฮะและในกรณีที่คู่สัญญาตกลงในเรื่องเบี้ยปรับไว้เป็นจำนวนสูงนะสูงมากเลยนะสูงเกินสมควรฮะนะครับนะองค์กรนะที่จะเข้ามานะครับลดเรื่องนี้ก็คือศาลครับศาลมีอำนาจที่จะลดเบี้ยปรับลงนะครับให้พอสมควรนะฮะโดยวิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ประกอบนะครับนะฮะโดยวิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ประกอบและในกรณีนะครับที่สำคัญก็คือในกรณีที่ลูกหนี้เขาอ้างว่าตนได้ชำระหนี้อันทำให้เจ้าหนี้ริบเบี้ยปรับไม่ได้ตามที่ตกลงกันไว้แล้วนั้นกฎหมายกำหนดนะครับนะกำหนดอะไรครับกำหนดภาระการพิสูจน์นะครับกฎหมายกำหนดให้ลูกหนี้มีหน้าที่จะต้องพิสูจน์ว่าตนได้ชำระหนี้ตามที่ตนกล่าวอ้างนั้นแล้วนะครับอันนี้คือในเรื่องของสาระสำคัญอันเป็นสาระฐะของเบี้ยปรับนะฮะต่อไปในกรณีของการเลิกสัญญานะครับนะฮะการเลิกสัญญานะครับเมื่อไปด้วยกันไม่ได้ก็ต้องเลิกนะฮะซึ่งเลิกในเรื่องนี้นะครับเลิกในส่วนของสัญญานะฮะนะฮะไม่ใช่เลิกกันในแบบ5นะซึ่งเป็นการหย่านะครับเลิกกันในตรงนี้นะครับนะฮะเนื้อหาสาระนะครับอันเป็นส่วนสำคัญนะครับก็จะอยู่ในส่วนของสิทธิการเลิกสัญญาวิธีการบอกเลิกสัญญาการระงับซึ่งสิทธิในการบอกเลิกสัญญาและผลของการเลิกสัญญาครับนะฮะโดยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนักศึกษาครับนะฮะคู่สัญญา

าเนี่ยเขาสามารถตกลงทําสัญญาได้ให้สัญญานั้นระงับสิทธิ์นะหรือระงับสิทธิ์ที่หน้าที่เนี่ยนะซึ่งคุณสัญญามีต่อกันตามสัญญานะครับคู่สัญญามีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ในเมื่อมีข้อตกลงในสัญญานะครับนะให้คู่สัญญาใช้สิทธิ์นะครับนะฮะใช้สิทธิ์ได้นะครับซึ่งคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญานั้นได้ซึ่งโดยปกติจะเป็นกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติข้อตกลงนะครับไม่ปฏิบัตินะฮะตามข้อตกลงหรือปฏิบัติฝ่าฝืนข้อตกลงในสัญญาข้อใดข้อหนึ่งนะครับนะฮะไม่ปฏิบัตินะฮะและกฎหมายเนี่ยก็ให้สิทธิ์ด้วยนะครับให้สิทธิ์แก่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาได้นะฮะซึ่งมีสาระสําคัญในการบอกเลิกอยู่2กรณีด้วยกันนะฮะกรณีแรกก็คือกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ชําระหนี้นะฮะโดยในการใช้สิทธิ์ดังกล่าวจะต้องบอกกล่าวโดยมีกําหนดระยะเวลาอันสมควรให้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ชําระหนี้ทําการชําระหนี้นั้นก่อนเว้นแต่ระยะเวลาที่กําหนดนะครับให้ไว้แล้วนั้นเป็นข้อสาระสําคัญนะครับส่วนกรณีหนึ่งก็คือเมื่อการชําระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยคือไม่สามารถชําระหนี้กันได้แล้วเนี่ยนะครับไฟไหม้บ้านทั้งหมดในกรณีที่เป็นข้อสัญญาเกี่ยวกับบ้านไฟไหม้เรือทั้งหมดในกรณีที่เป็นสัญญาที่เกี่ยวกับเรือนะครับซึ่งก็ไม่จําเป็นต้องไฟไหม้อย่างเดียวนะครับเหตุที่คือนะวัตถุนะครับได้หายไปแล้วเนี่ยคือพ้นวิสัยเนี่ยทำการชําระหนี้กันไม่ได้แล้วเนี่ยนั่นเองนะครับนะเพราะความผิดของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเขามีสิทธิ์ที่บอกเลิกสัญญากันได้นะหนึ่งนะผิดสัญญานะครับสองพ้นวิสัยครับก็สามารถที่จะดําเนินการใช้สิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญากันได้แล้วนะครับกันได้เลยนะไม่ใช่ได้แล้วธรรมดาได้เลยนะครับนะฮะต่อมาครับนะฮะการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาต้องกระทําต่อคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งตนประสงค์จะเลิกสัญญาและเมื่อได้แสดงเจตนาเลิกสัญญาแล้วจะกลับใจฮะไม่เอาแล้วไม่เลิกเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะฮะซึ่งในกรณีนะครับที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายนะครับประกอบด้วยบุคคลหลายคนนะฮะสัญญานี้ต้องสองฝ่ายขึ้นถ้ามีหลายคนหลายฝ่ายเป็นคู่สัญญานะครับนะการใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาหรือถูกบอกเลิกสัญญาจะต้องกระทําโดยบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นหรือกระทําต่อบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นแล้วแต่กรณีกระทําโดยหรือกระทําต่อนะครับคนทั้งหลายเหล่านั้นด้วยนะครับถ้ามีหลายคนนะครับนะซึ่งก็แล้วแต่กรณีนะครับทีนี้ความระงับสิ้นไปนะครับความระงับสิ้นไปนะครับของการเลิกสัญญาซึ่งสิทธิของคู่สัญญาในการบอกเลิกสัญญาเนี่ยกฎหมายเขาบอกว่าต้องระงับสิ้นไปนะครับเมื่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้บอกกล่าวให้ผู้มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาใช้สิทธินั้นเสียภายในระยะเวลาอันสมควรนะครับแต่ผู้มีสิทธิ์เลิกสัญญามิได้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวและสิทธิของคู่สัญญาในการบอกเลิกสัญญาย่อมระงับสิ้นไปเมื่อผู้มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ทําให้วัตถุแห่งสัญญาบุบสลายไปในส่วนที่เป็นสําคัญนะฮะหรือทําให้การคืนทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งสัญญากลายเป็นพ้นวิสัยเนี่ยนะครับก็ทําให้สิทธินะครับของคู่สัญญาในการบอกเลิกสัญญานั้นระงับสิ้นไปและเมื่อบอกสัญญาแล้วก็ย่อมมีผลในทางกฎหมายก็คือทําให้คู่สัญญากลับคืนสู่ฐานะเดิมคือมีผลย้อนหลังไปในเวลาที่มีการทําสัญญากันนั่นเองครับครับนี่ก็คือเนื้อความเนื้อหาสาระนะครับของหน่วยที่7นะครับนะฮะหน่วยที่7ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนะครับครับนักศึกษาครับต่อไปจะเป็นแนวคำถามคำตอบนะครับในหน่วยที่7ผลแห่งสัญญามัดจำเบี้ยปรับและการเลิกสัญญานะครับนะฮะข้อแรกครับนะฮะข้อที่1เลยนะครับนะเป็นคําถามที่เกี่ยวกับหลักกฎหมายที่เป็นสากลนะครับในมุมของประเทศภาคพื้นยุโรปนะครับโดยถามว่าข้อใดคือหลักกฎหมายสําคัญประการหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในหลักกฎหมายแพ่งของสาธารณรัฐฝรั่งเศสหรือของประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะครับนะฮะข้อกอไก่ครับสัญญามีผลระหว่างคู่สัญญาเท่านะครับและสัญญาเท่านั้นนะครับและสัญญาอาจส่งผลไปยังบุคคลภายนอกนะครับนะฮะข้อขอไข่ครับสัญญามีผลระหว่างคู่สัญญาและมีผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับข้อควายนะครับขอควายสัญญาย่อมมีผลตามความประสงค์ของคู่สัญญานะครับข้ององูสัญญามีผลระหว่างคู่สัญญาเท่านั้นนะครับสัญญาย่อมไม่ก่อความเสียหายแก่บุคคลภายนอกนะฮะแต่อาจให้ผลดีแก่บุคคลภายนอกนะฮะแล้วข้อจอจานครับสัญญาอาจมีข้อกําหนด

นอกเหนือความประสงค์ของผู้สัญญาได้นะฝรั่งเศสเขาพูดอย่างนี้ครับว่าสัญญามีผลระหว่างคู่สัญญาเท่านั้นนะครับสัญญามีผลระหว่างคู่สัญญาเท่านั้นนะครับสัญญาย่อมไม่ก่อความเสียหายแก่บุคคลภายนอกและอาจให้ผลดีแก่บุคคลภายนอกอันนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งของเราด้วยนะครับข้อต่อมาครับข้อ2นะครับข้อใดคือกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ริบมัดจำต้องส่งผู้รับมัดจำนะขออภัยผู้รับมัดจำนะฮะต้องส่งคืนมัดจำนะฮะเมื่อใดละนะครับนะฮะก็ใครฝ่ายที่วางมัดจำได้ปฏิบัติการชำระหนี้บางส่วนนะครับขอใครฝ่ายที่วางมัดจำได้ปฏิบัติการปฏิบัติชำระหนี้ของตนอย่างถูกต้องนะฮะขอใครฝ่ายที่วางมัดจำนะครับได้กระทำการตามสัญญาบางส่วนงองูฝ่ายที่วางมัดจำได้ดำเนินการตามข้อสัญญาครบถ้วนและจอจานฝ่ายที่วางมัดจำนั้นได้บอกกล่าวเจ้าหนี้เพื่อทราบแล้วนะฮะตรงนี้สำคัญครับเมื่อฝ่ายที่วางมัดจำนั้นได้ปฏิบัติการชำระหนี้ของตนอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วนะครับนะชำระหนี้ครบถ้วนนะครับถูกต้องแล้วนะครับนะงองูนั้นปฏิบัติตามข้อสัญญานะครับอาจจะยังไม่ถูก100%เหมือนกับขอไข่ซึ่งขอไข่เนี่ยนะครับถูก100%จึงเป็นข้อเฉลยที่ถูกต้องนั่นเองนะครับข้อ3ครับกฎหมายเรียกการที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งให้สัญญาต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งว่าจะให้เงินหรือใช้สิ่งของอื่นเมื่อตนไม่ชำระหนี้นั้นเลยหรือชำระหนี้นะครับแต่ไม่ถูกต้องครบถ้วนว่าอย่างไรนะครับค่าปรับไหมไม่ใช่นะครับค่าสินไหมทดแทนหรือเปล่าไม่ถูกนะฮะค่าผิดสัญญายังไม่ใช่นะครับเบี้ยปรับอ๋อเหมือนกับที่ฟังมาเมื่อครู่อ่ะลองเดากาข้อนี้ก่อนจะใช้เดาก็จะเป็นข้อความเชิงลบลองทายฮะทายเบี้ยปรับนะฮะหลายคนนะครับที่ฟังอยู่นะขีดเบี้ยปรับโดยลืมไปว่าจอจานก็ยังอยู่ซึ่งบอกว่าดอกเบี้ยถูกไหมไม่ถูกครับเบี้ยปรับที่กากันเยอะๆนั้นถูกต้องแล้วครับนะฮะและในข้อ4ครับข้อใดคือผลของกฎหมายในกรณีทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งสัญญานั้นบุบสลายในส่วนสําคัญเพราะการกระทําเพราะความผิดของบุคคลผู้มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาครับเมื่อคู่เพิ่งพูดไปนะครับก็ไก่ใช่ไหมสัญญาเลิกสัญญานั้นสะดุดหยุดอยู่สะดุดหยุดลงเป็นโมฆะเป็นโมฆะไหมไม่มีไม่เกี่ยวนะครับนะฮะที่เกี่ยวคือสัญญาเลิกนะฮะสิทธิเลิกสัญญานั้นเป็นอันระงับสิ้นไปนั่นเองครับครับนักศึกษาครับนี่ก็คือแนวคําถามและคําตอบของหน่วยที่7ในเรื่องของผลแห่งสัญญานะครับซึ่งผลแห่งสัญญานี้มีความสําคัญมากโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นสัญญาต่างตอบแทนนะซึ่งขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับสัญญาต่างตอบแทนนะครับอยู่ในมาตรา369แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะฮะเป็นสัญญาที่นะครับนะฮะคู่สัญญาทั้ง2ฝ่ายต่างมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติการนะครับปฏิบัติการชําระหนี้ต่อกันนะครับนะอย่าลืมครับถ้าคิดอะไรไม่ออกจําอะไรที่เอ๊ะมันมีลักษณะอย่างไรนะสัญญาต่างตอบแทนนะก็คิดถึงนะครับสำนวนไทยที่บอกหมูไปไก่มานะครับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหมูจะไปไก่จะมาเนี่ยนะครับต้องดูก่อนว่านะครับหนี้ของอีกฝ่ายนั้นถึงกําหนดหรือยังนะครับถึงกําหนดหรือยังนี่สําคัญนะครับและในเรื่องของสัญญาต่างตอบแทนก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือภัยพิบัติฮะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับนะฮะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในทรัพย์ที่เป็นทรัพย์เฉพาะสิทธิ์หรือทรัพย์ที่ยังเป็นทรัพย์ยังที่ยังไม่ได้เป็นทรัพย์เฉพาะสิทธิ์เนี่ยฝ่ายใดมีหน้าที่ต้องรับผิดนะครับนะพับนะกฎหมายจะใช้คําว่าพับนะพอพานแม่อากาศบอลใบไม้ที่เหมือนกับพับผ้าเนี่ยนะฮะพับก็คือบาปเคราะห์นะครับสมัยผมเรียนเนี่ยท่านอาจารย์บอกโอ้โหไม่ใช่บาปเพราะอย่างเดียวนะครับคือความโชคร้ายนะฮะตกเป็นพับกับฝ่ายใดความโชคร้ายก็จะอยู่อีกฝ่ายนั้นนะฮะแต่ก็ต้องดูพฤติการนะครับนะฮะเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งหรือยังความผิดเป็นของใครฝ่ายลูกหนี้หรือฝ่ายเจ้าหนี้นะครับตรงนี้นะครับก็ต้องเอามาวินิจฉัยในเรื่องของผลแห่งสัญญาด้วยนะครับผลแห่งสัญญาด้วยนะครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าการเกิดขึ้นของสัญญาที่พวกเราท่องกันจนขึ้นใจว่าสัญญาคือนะครับคำเสนอและคำสนองถูกต้องตรงกันนะฮะหรือสอดคล้องต้องกันประมาณนี้นั่นเองนะครับนะครับและใน3ประการสุดท้ายนะครับที่ได้ถามไปในข้อคําถามคําตอบเมื่อคู่ก็ในเรื่องของเบี้ยมัดจําเบี้ยปรับและการเลิกสัญญาครับนะฮะนะครับนะในขณะทําสัญญาเราวางเงินนะฮะวางเงินกันไว้นะครับเรียกว่าอย่างง่ายๆคือมัดจำนะครับนะมัดจำนะซึ่งก็สามารถให้ริบนะฮะให้คืนในกรณีต่างๆตามที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้นและอีกอย่างหนึ่งคือเบี้ยปรับฮะเบี้ยปรับเมื่อไม่ปฏิบัติการตามสัญญานะครับเมื่อไม่ปฏิบัติการตามสัญญาหรือเกิดความรับผิดที่เกิดขึ้นจากฝ่ายที่ให้สัญญาไว้เนี่ยเราก็อาจกําหนดเบี้ยปรับระหว่างกันนะครับระหว่างคู่สัญญาไว้ได้ครับนะฮะนะฮะนะครับเบี้ยปรับ

นะอย่างตัวอย่างที่อาจารย์ยกใช่ไหมฮะไปเช่ารถแห่หมอลำซิ่งนะหรืออะไรก็ต่อมีอะไรเนี่ยนะครับนะถ้าเบื้องต้นเลยเนี่ยนะครับนะก็ต้องเรียกมัดจำไว้ก่อนว่านี่นะนะครับเผื่อวันนั้นคุณไม่ปฏิบัติตามสัญญาเนี่ยผมก็นะครับนะลิบมัดจำนะนะครับแล้วก็อาจจะมีอะไรฮะเบี้ยปรับถ้ากรณีมีการปฏิบัติ

0: ุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่นะก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรื่องมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
3: ครับ
2: ท่านโทรมาพอดี
4: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถคันนี้ไม่ที่จอดท่านรีบ
7: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
6: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
8: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเราม
9: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีนักศึกษานะครับวันนี้ผมก็จะมาบรรยายในหน่วยที่7นะครับของคำบรรยายกฎหมายอาญาภาคทั่วไปนะครับซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแต่ก่อนที่จะเริ่มเนื้อหาเนี่ยนะครับผมขออนุญาตอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจโครงสร้างนิดนึงนะครับเพราะว่าความผิดโดยทั่วไปเนี่ยจะมีการกระทำที่เป็นการกระทำแล้วเป็นความผิดนะครับด้วยการกระทำโดยเฉพาะของการกระทำของตัวการแต่จะมีกรณีบางอันจะเป็นกรณีผู้สนับสนุนนึกออกไหมครับหรือเป็นกรณีการกระทำบางอย่างเนี่ยยังไม่ถึงการกระทำที่เป็นความผิดฐานพยายามเนี่ยจะมีกฎหมายที่กำหนดโทษไว้การสนับสนุนมีการกำหนดโทษไว้แล้วก็โทษจะไม่เท่ากับตัวการรวมถึงกรณีของการตัดเตรียมโดยปกติแล้วการกระทำความผิดอาญาเนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่ได้กำหนดโทษสำหรับกรณีของการตัดเตรียมไว้เว้นแต่การกระทำความผิดบางเรื่องตัวอย่างเช่นการวางเพลิงเผาทรัพย์ถึงการกระทำไม่จำเป็นต้องใกล้เคียงกับผลสำเร็จจึงถือเป็นการกระทำฐานพยายามแค่ตัดเตรียมเช่นคุณเตรียมซื้อน้ำมันไว้ที่บ้านเรียบร้อยแล้วมีพฤติกรรมในลักษณะของการจะไปวางเพลิงเผาทรัพย์อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่มีความผิดฐานตัดเตรียมการได้แต่คอนเซ็ปต์ที่ผมอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยมันจะแตกต่างกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในส่วนของความผิดฐานความมั่นคงมีพาร์ทที่เหมือนกันก็คือเรื่องของการตัดเตรียมความผิดฐานเกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยเป็นความผิดฐานตัดเตรียมการก็ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายแล้วเพราะฉะนั้นประเด็นที่ผมจะเสนอในหัวข้อในหน่วยนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระสำคัญอยู่ประมาณสัก5เรื่องใหญ่ๆเรื่องที่1จะเป็นเรื่องของความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีราชทายาทผู้แทนพระองค์นะครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหมิ่นพระบรมเดชานุภาพบางมีการลอบปล้นพระชนม์มันก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่2จะเป็นการพูดถึงเรื่องของความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรนะก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในประเทศกับอันที่2บางทีคนของเราเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศแล้วเป็นความมั่นคงนะครับของรัฐนะภายนอกราชอาณาจักรซึ่งมันอาจจะเป็นกรณีของการให้ข้อมูลสื่อสารไปต่างประเทศหรือประเทศให้ข้อมูลลับมาโจมตีคนภายในประเทศหรือไปร่วมกับต่างประเทศมารบกับคนภายในประเทศเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มที่3นี่แหละนะครับอันถัดมาเรื่องของความผิดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสำนัก

ทำไมตีกับต่างประเทศรวมถึงอันสุดท้ายที่เป็นหัวข้อที่น่าจะเป็นการพูดกันทั่วโลกเยอะมากก็คือเรื่องของ terrorist หรือการก่อการร้ายนะครับที่นี่จะเป็นเนื้อหาหลักๆที่เราจะคุยกันพาร์ทแรกขออนุญาตไปที่เรื่องของความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีราชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะครับพาร์ทแรกแน่นอนน่าจะเป็นเรื่องที่หนักที่สุดก็คือรอบปงก็คือการปงพระชนพระมหากษัตริย์นะครับการที่จะปงพระชนพระมหากษัตริย์นะครับเนี่ยถ้าเป็นระวังโทษแน่นอนสูงสุดของโทษประหารชีวิตนะครับก็จะเป็นโทษที่กำหนดและอย่างที่ผมนำเรียนไปตอนต้นเนาะการกระทำโดยปกติตัวการกับความผิดสำเร็จกับพยายามเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราจะกำหนดในฐานกฎหมายอาญาไม่เท่ากันแต่ในมาตรานี้ในมาตรา107บอกเลยว่าผู้ใดพยายามกระทำความผิดเช่นว่านั้นก็ต้องรับโทษเช่นเดียวกันหรือเป็นกรณีผู้ใดนะเห็นไหมในวรรค2บอกว่าผู้ใดมีการตระเตรียมการเพื่อปลงพระชนพระมหากษัตริย์หรือรู้ว่าจะมีการปลงพระชนนะครับแล้วก็เป็นการช่วยปกปิดไว้ก็มีโทษจำคุกระหว่างโทษจำคุกตลอดชีวิตนะครับอันนี้เป็นข้อกำหนดอย่างที่ผมนำเรียนไปแล้วว่ามันจะแตกต่างจากแนวคอนเซ็ปต์ของการกระทำความผิดอาญาทั่วไปถัดมากรณีการกระทำใดเป็นการตัดเตรียมเพื่อปลงพระชนมหากษัตริย์นะครับเช่นตัวอย่างการตัดเตรียมเนี่ยเราจะถือว่าอะไรบ้างล่ะที่เป็นการตัดเตรียมอย่างตัวอย่างแรกที่ผมยกไปเรื่องการวางเพลิงเผาทรัพย์เพื่อคุณไปซื้อน้ำมันเตรียมไว้อย่างนี้ก็เป็นนะอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นกรณีการซื้อปืนมาเตรียมไว้เพื่อปลงพระชนแม้จะยังไม่ได้ลงมือกระทำความผิดเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเป็นกรณีผมยกตัวอย่างว่าผมมีแผนจะฆ่าในดำนะแล้วปรากฏว่าผมซื้อปืนมาเก็บไว้ที่บ้านแต่ผมยังไม่ไปเลยการกระทำความผิดฐานพยายามฆ่าโดยส่วนใหญ่จะต้องเล็งเหมือนกับเล็งปืนไปที่ในดำละยังไม่ทันเหนียวไกลนี่ถือว่าเป็นการใกล้เคียงกับผลสำเร็จแต่การกระทำความผิดนี้มีเมื่อการกระทำความผิดฐานตระเตรียมมีความผิดดังนั้นเมื่อไปซื้อปืนมาแล้วสามารถมีพยานหลักฐานในการพิสูจน์ว่าวางแผนเพื่อจะไปปลงพระชนพระมหากษัตริย์อันนี้ก็ถือว่าครบองค์ประกอบแล้วก็ผิดสามารถเอาผิดได้ตั้งแต่ชั้นตระเตรียมการอันนี้จะต่างจากโครงสร้างอาญาปกติถัดมาเรื่องการกระทำนะถ้าเป็นการพยายามปลงพระชนนะครับก็จะคำถามคือเปลี่ยนบอกว่าพยายามจะปลงพระชนแม้จะมีการกระทำยับยั้งกับใจใช่เองไม่ได้กระทำให้ไปตลอดหรือกลับใจนะครับเข้าแก้ไขเพื่อไม่บรรลุผลเมื่อมันไม่ใช่ความผิดฐานอาญาปกติเราจึงไม่นำบทบัญญัติในมาตรายกเว้นโทษในมาตรา82กรณีความพยายามยับยั้งกับใจเข้ามาใช้นะครับนำมาตรา82มาใช้กับบทบัญญัติในมาตรา107นี้ไม่ได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นหัวใจสำคัญซึ่งนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงพยายามปูพื้นในความแตกต่างของความผิดอาญาปกติกับความผิดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงถัดมาถ้าเป็นกรณีของการตระเตรียมเพื่อปลงพระชนเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญไม่ได้หมายถึงทุกกรณีต้องผิดผมยกตัวอย่างเช่นเพื่อนบอกให้เอ้ยไปซื้อน้ำมันหรือเพื่อนบอกว่าเอ้ยปืนสวยดีขอยืมหน่อยเดี๋ยวจะไปโชว์ที่บ้านผมไม่มีความรู้เลยว่าเพื่อนจะมีแพลนหรือมีแผนที่จะไปทำอะไรดังนั้นการกระทำใดๆที่เป็นการทำหรือช่วยในการตระเตรียมเช่นสมมติจะมีการไปวางเพลิงพระบรมมหาราชวังแล้วบอกว่าเอ้ยฝากซื้อน้ำมันในนี้มาหน่อยผมไม่รู้ว่าเพื่อนจะเอาไปทำอะไรแล้วก็หรือเพื่อนอาจจะบอกหรือเป็นการหลอกเราการกระทำสาระสำคัญองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ยังจำเป็นจะต้องมีอยู่ในกฎหมายคือผู้กระทำต้องมีเมนเชียหรือเจตนาชั่วดังนั้นถ้าผู้กระทำไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำเป็นขั้นตอนของการตระเตรียมในการปลงพระชนพระมหากษัตริย์ก็ไม่เข้าถือว่าไม่มีเจตนาจึงไม่เป็นความผิดตามมาตรา107นะครับต่อมารู้ว่าผู้ปลงพระชนนะครับเป็นคนทำนะครับและช่วยปกปิดไว้อันนี้แน่นอนว่ามีความผิดนะครับถือว่าเป็นการช่วยปกปิดก็รับโทษเช่นเดียวกันนะครับถัดมาผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนให้มีการกระทำผมบอกไปแล้วเนาะว่ารับสนับสนุนธรรมดาแล้วรับโทษไม่เท่าตัวการเว้นแต่ในกรณีที่สนับสนุนแล้วเข้าไปในวันอยู่ในวันเกิดเหตุนะครับหรือเข้าไปในการเกิดเหตุแล้วแบ่งหน้าที่กันทำอันนั้นจะเปลี่ยนเป็นตัวการทันทีแต่อันนี้ถ้าเป็นแค่ผู้สนับสนุนเข้าไปร่วมเป็นตัวการแต่ปกติเนี่ยผู้สนับสนุนจะรับโทษ2ใน3ถูกไหมครับแต่ผู้สนับสนุนตามมาตรา107เนี่ยรับโทษเท่ากันกับตัวการนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อแตกต่างจากอาญาที่เป็นความผิดปกติทั่วไปอันที่2เมื่อกี้รอบปงพระชนอันนี้เป็นประทุษร้ายต่อพระองค์หรือก็มีการกระทำที่กระทบต่อเสรีภาพนะครับผู้ใดกระทำเป็นการประทุษร้ายต่อตัวพระมหากษัตริย์นะครับก็มีโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตถ้าท่านจำได้จะเคยมีการสมัยก่อนจะมีการจับตัวรัชกาลที่7ไปอยู่ที่พระที่นั่งรัฐสมาคมอย่างเงี้ยกฎหมายการกระทำลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อบทบัญญัติในมาตรา108เพราะถือว่ากระทบต่อเสรีภาพของประมุขนะครับถัดมาเรื่องของการประทุษร้ายต่อพระองค์หรือเสรีภาพเนี่ยนะถ้าการกระทำนั้นเป็นลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ประชาชนก็ต้องระวังโทษประหารชีวิตนั่นนะครับนะหรือในกรณีผู้ใดที่กระทำการเป็นการตระเตรียมที่ผมบอกนะตระเตรียมธรรมดาไม่ผิดแต่ถ้าเรื่องความมั่นคงเนี่ยนะครับตระเตรียมก็ถือว่าเป็นความผิดและมีโทษจำคุกอย่างนี้เป็นต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่10

16ปีถึง20ปีนะครับทีนี้ความยากจะมาอยู่ตรงจุดนี้แล้วก็เป็นคดีที่มีปัญหาผมว่าน่าจะเยอะที่สุดเคสแรกๆในเรื่องรอบปงพชนหรือกระทบเสรีภาพเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะมีการพูดกันถึงสมัยในช่วงก่อนสมัยรัชกาลที่9นะครับแต่ว่าในความผิดช่วงหลังๆที่มีเยอะก็จะมีการพูดถึงมาตรา112เยอะนะครับเรื่องหมิ่นประมาทดูหมิ่นการแสดงความอาฆาตมาร้ายท่านอยากผมอยากให้ท่านดูให้ดีในว่าในบทบัญญัติมาตราเนี้ยมีทั้ง3เรื่องซึ่ง3เรื่องในองค์ประกอบไม่เหมือนกันการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทท่านจะดูว่าจริงๆในหมิ่นประมาทเนี่ยอยู่ในมาตรา326องค์ประกอบหมิ่นประมาทกับดูหมิ่นต่างกันไหมต่างกันแต่ชาวบ้านมักจะเข้าใจว่าเอ้ยคุณมาด่าผมก็แสดงว่าคุณกำลังหมิ่นประมาทผมจริงๆในฐานะเมื่อท่านเป็นนักกฎหมายท่านต้องทราบว่าการมาด่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งกันต่อหน้าซึ่งหน้าลักษณะแบบนี้นะครับหรือจริงๆเป็นการดูหมิ่นกันเฉยๆหมิ่นประมาทจะต้องมีบุคคล3คนผมหมิ่นประมาทก็คือผมใส่ความในกอต่อในขอคือใส่ความเรื่องในกอให้ในขอฟังอย่างนี้คือในขอรับรู้เรื่องที่ทำให้ในขออาจจะเกลียดดูหมิ่นเกลียดชังในกอแบบนี้ถึงจะเป็นหมิ่นประมาทเพียงแต่การกระทำนี้นะครับในมาตรา326เราถือว่าเป็นการกระทำผิดเหมือนกันเพียงแต่ถ้าเป็นกับประชาชนก็โทษแบบนึงในกรณีที่เป็นกับประชาชนแต่ว่ากระทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นกระจายให้บุคคลทั่วไปสามารถรับรู้ได้เป็นหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามมาตรา328ก็รับโทษหนักขึ้นแต่อันนี้ด้วยสถานะของผู้ถูกกระทำเป็นพระมหากษัตริย์นะครับเป็นพระราชินีเป็นรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนเนี่ยดังนั้นก็จะมีการกำหนดโทษที่สูงขึ้นก็มีโทษจำคุกตั้งแต่3ถึง15ปีทีนี้มาดูกันนิดนึงนะครับว่าองค์ประกอบอะไรจะถือว่าเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทอะไรจะถือว่าเป็นดูหมิ่นอะไรจะถือว่าเป็นการแสดงความอาฆาตมาร้ายซึ่งทั้งหมดอยู่ในมาตรานี้และรับโทษตามสิ่งที่ผมเพิ่งนำเรียนไปเมื่อสักครู่หมิ่นประมาทคือการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้นั้นเสียชื่อเสียงนะครับถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังก็อยู่ในมาตรา326ที่ผมบอกแต่มาตรานี้นะครับเป็นการใส่ความตามมาตรานี้จะต้องเป็นต่อพระมหากษัตริย์พระราชินีอย่างที่บอกนะครับแล้วก็มีสถานะพิเศษที่ไม่ใช่สถานะของคนทั่วไปจุดที่สำคัญอยู่ตรงนี้ครับที่ผมเป็นทำสีแดงไว้นะคือโดยหลักแล้วถ้าเป็นการมาตรา326เนี่ยมันจะมีบทบัญญัติก็คือหมิ่นประมาททั่วไปเนี่ยมันจะมีบทบัญญัติในมาตรา329ที่เป็นเหตุในการยกเว้นให้พ้นผิดไปได้ตัวอย่างเช่นเป็นการติชมตามความชอบธรรมนะครับเป็นการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมตัวอย่างเช่นกรณีของประชุมอบต.แล้วมีเจ้าสมาชิกอบต.คนนึงบอกว่าเอ้ยนายกอบต.คุณถ้าไปรับเงินมาคุณเอาเงินไปคืนก็เถอะไม่อยากให้อบต.เสียชื่อเสียงทั้งหมดอันนี้มีคำพิพากษาฎีกาเขียนชัดเจนกรณีการกระทำดังกล่าวเป็นลักษณะพูดแล้วเหมือนคนที่นายกจะรู้สึกว่าเอ๊ะกำลังถูกทำให้ดูหมิ่นเกลียดชังหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เป็นการแสดงความเห็นในที่ประชุมเป็นเว้นนะครับในตามมาตรา329แต่การนำบทบัญญัติผมต้องใช้ว่านำมาตรา329ที่เป็นข้อยกเว้นทำเพื่อให้คนผิดเนี่ยมันใช้ประกอบกับมาตรา326และ328เท่านั้นมาตรา329ท่านจะอ้างว่าเป็นกรณีของการแสดงความเห็นติชอบติชมตามทำนองของทำความชอบธรรมท่านใช้329มาเป็นเหตุในการทำให้พ้นผิดจากการกระทำในมาตรา112ไม่ได้นะครับต่อมาเรื่องของการดูหมิ่นอันนี้องค์ประกอบต่างกันละเมื่อกี้ต้องมี3คนผมดูหมิ่นใส่ความบุคคลหนึ่งให้กับอีกบุคคลหนึ่งฟังอย่างนั้นเป็นหมิ่นประมาทแต่ถ้าดูหมิ่นไม่ใช่หมิ่นประมาทแต่เป็นการกระทำโดยการสบประมาทดูถูกเกียดหยามจะทำด้วยวาจาหยาบคายแสดงกริยาเช่นหนึ่งเช่นที่ตัวอย่างที่ผมเขียนไว้เนี่ยนะครับก็คือเช่นผมน้ำลายรถนะครับทั้งนี้เป็นการกระทำดูหมิ่นไม่จำเป็นต้องเป็นการกระทำซึ่งหน้าเป็นการกระทำโดยการโฆษณาแม้เป็นการกระทำรับหลังก็เป็นการดูหมิ่นได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เพราะว่ามันจะต่างกับผมยกตัวอย่างย้อนกลับไปนิดนึงกรณีที่เป็นดูหมิ่นมันจะมีคำว่าดูหมิ่นซึ่งหน้านั้นเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดในเรื่องดูหมิ่นในประมวลกฎหมายอาญาที่ไม่ใช่ส่วนของความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงในพาร์ทนี้เพราะฉะนั้นกรณีของการดูหมิ่นนี้ไม่ได้เขียนไว้ว่าดูหมิ่นซึ่งหน้าเพราะฉะนั้นกระทำรับหลังได้นะหรือการกระทำกับบุคคลด้วยคำสามัญแต่ว่ามีพฤติกรรมในลักษณะของการกระทำเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามสบประมาทนะครับแล้วก็เป็นการกระทำต่อบุคคลที่3นะครับดูหมิ่นแม้ว่าจะมีการกล่าวดูหมิ่นต่อบุคคลที่3ก็ไม่อาจจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทได้เพราะว่าเป็นการดูหมิ่นไม่ใช่การใส่ความในลักษณะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอยากให้นักศึกษาดูให้ดีว่าองค์ประกอบของดูหมิ่นกับหมิ่นประมาทมันไม่เหมือนกันอีกคำถ้อยคำหนึ่งที่อยู่ในมาตรา112คือเรื่องของการแสดงความอาฆาตมาร้ายนะเป็นการขู่เข็นว่าจะทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายทรัพย์สินนะครับและผู้ที่ถูกขู่เข็นจะต้องเป็นกรณีเขาเรียกว่าและต้องเป็นการขู่เข็นที่ตนไม่มีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งธรรมดาโดยหลักการขู่เข็นโดยปกติก็ไม่ค่อยมีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะอ้างอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้นอกจากนี้นะครับเรื่องความผิดต่อพระราชินีรัชทายาทและผู้สมราชการแทนเนี่ยถ้าเป็นกรณีของการปลงพระชนนะครับก็จะมีการกำหนดโทษมีต้องระวังโทษจำคุก

ชีวิตนะครับแล้วก็ความพยายามก็อย่างที่นำเรียนไปละว่าต้องระวังโทษเช่นเดียวกันไม่ใช่เป็นกรณีความผิดฐานพยายามคือ2ใน3ถ้าเป็นกรณีการกระทำเนี่ยนะครับถ้าเป็นลักษณะของการตัดเตรียมนะครับการกระทำดังกล่าวมีความจำโทษจำคุกตั้งแต่12ถึง20ปีนะครับทีนี้ถัดมานะครับเป็นเรื่องของการกระทำความผิดต่อความมั่นคงที่เป็นภายในราชอาณาจักรนะครับความผิดต่อความมั่นคงเนี่ยจะมีความผิดฐานที่เป็นกบฏนะครับมีการยุยงทหารหรือตำรวจให้หนีราชการการกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนเพื่อให้ล่วงละเมิดทำกฎหมายนะครับการยุยงเพื่อจัดให้มีการหยุดงานหรือปิดงานหรือไม่ยอมขายไม่ยอมค้าขายนะครับแล้วก็มีการกระทำต่อธงหรือเครื่องหมายแห่งรัฐผมขออนุญาตยกตัวอย่างทีละพาร์ทนะครับการกระทำไม่เป็นการกบฏนะผมยกตัวอย่างประเทศไทยน่าจะเราได้ยินประเด็นปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องกบฏแบ่งแยกดินแดนเพราะฉะนั้นถ้าพฤติกรรมนะครับในดังในคดีถ้าใครได้ติดตามจะมีเรื่องกรณีของการมีใบปลิวมีการปลุกระดมเพื่อให้คนมีการเป็นกบฏต่อบุคคลที่รัฐส่งเข้ามาเป็นผู้ปกครองในท้องถิ่นการกระทำลักษณะแบบนี้ถือเป็นการกระทำความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรมีความผิดนะครับหรือตัวอย่างเช่นกรณีของการยุยงทหารหรือตำรวจให้หนีราชการเราอาจจะไม่ค่อยเห็นเรื่องนี้ในคดีพวกนี้ในปัจจุบันนี้สักเท่าไหร่ผมขออนุญาตเอาคำพิพากษาฎีกาเก่าๆนะประมาณปีสัก246ต้นๆนะถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ246 263ประมาณนั้นนะครับก็จะมีกรณีอันนี้น่าจะเป็นเคสที่เกิดที่ภาคเหนือนะครับก็ในจังหวัดน่านบอกว่าเอ้ยเนี่ยขับไปสมัยก่อนเขาใช้คำว่ายานหอนะเขายังไม่ใช้คำว่าเครื่องบินไปเป็นทหารถูกเกณฑ์ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องไปขึ้นยานหอเนี่ยมันจะตกลงมาตายกันเป็นพันเลยการให้ข้อมูลในการยุยงส่งเสริมทำให้สุดท้ายแล้วเขาหนีการเกณฑ์ก็เป็นความผิดต่อความมั่นคงในราชอาณาจักรเช่นกันซึ่งเคยเกิดขึ้นและมีคำพิพากษาฎีกาแล้วนะหรือการกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนเพื่อให้ล่วงละเมิดต่อกฎหมายมีปลุกระดมผมยกตัวอย่างและมีคำพิพากษาไปแล้วนะซึ่งเอามาพูดในทางวิชาการได้ตัวอย่างเช่นลุกขึ้นมาเลยไปเอาน้ำมันมาเผาเมืองกันลักษณะแบบนี้เป็นกรณีของการทำให้ปรากฏแก่ประชาชนบอกว่าให้ประชาชนเผาเมืองการกระทำดังกล่าวแน่นอนเป็นการกระทำความผิดเผาสถานที่ราชการเช่นเผาสารกลางจังหวัดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับในภาคอีสานบางจังหวัดนะครับการกระทำลักษณะดังกล่าวแน่นอนว่าเผาก็คือเป็นการทำให้สถานที่ราชการได้รับความเสียหายนะครับหรือเป็นการละเมิดการกระทำหรือเป็นการดำเนินการเพื่อให้ขัดยกตัวอย่างแต่ก่อนไม่มีพรบเกี่ยวข้องกับการชุมนุมในที่สาธารณะปัจจุบันมีแล้วดังนั้นการทำให้ปรากฏแก่ประชาชนเพื่อให้ล่วงละเมิดทำกฎหมายผู้ที่เป็นคนก่อท่านจะเห็นได้ว่าคำพิพากษาปัจจุบันผู้กระทำความผิดในลักษณะโครงสร้างแบบนี้มีคำพิพากษาจำคุกทั้งนั้นนะครับถัดมานะครับเป็นกรณีของการยุยงนะครับหรือจะให้เกิดการหยุดงานหรือปิดงานมีกรณีหลายอันนะครับที่เป็นกรณีกดดันเพราะว่าองค์ประกอบในเรื่องของการกดดันรัฐบาลให้ดำเนินการตามนโยบายตัวอย่างเช่นพาร์ทที่กำลังเห็นอยู่เช่นมีกรณีน้ำมันที่ราคาสูงขึ้นอาจจะเกิดผลกระทบทั้งเศรษฐกิจในยุคโควิดอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนนะครับแล้วปรากฏว่ามันมีการปรับค่าน้ำมันมีการพูดทั้งฝั่งที่เป็นรถบรรทุกฝั่งที่เป็นรถแท็กซี่ในลักษณะของการที่จะยุยงให้มีการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ทำงานมีการหยุดงานแล้วมันเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจเพื่อเป็นการกดดันรัฐนะครับก็จะอยู่ในความผิดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงภายในรัฐราชอาณาจักรเช่นกันการกระทำต่อธงหรือเครื่องหมายของรัฐเนี่ยนะครับต้องเป็นกรณีที่ต้องเรียนอย่างนี้ว่าไม่ใช่ทุกกรณีคำพิพากษาฎีกาบางอันเคยมีกรณีที่ผู้กระทำความผิดเมานะครับสุดท้ายก็เลยใช้เอาปืนขึ้นมายิงขึ้นฟ้าปรากฏว่าไปโดนธงแล้วสุดท้ายก็ไปนอนหลับอยู่บนโต๊ะของอาจารย์ในโรงเรียนนะครับกรณีแบบนี้ถือว่าผู้กระทำไม่ได้มีเพราะไม่ได้มีพฤติกรรมอื่นในการเหยียดหยามหรือย่ำยีธงของที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศนะต่างจากกรณีที่มีการปลดธงแล้วก็เอามาเผาทำลายลักษณะแบบนี้มีคำพิพากษาในลักษณะเป็นการกระทำต่อธงหรือเครื่องหมายแข่งรัฐนะครับเพราะฉะนั้นในบทบัญญัติอันนั้นคือภาพรวมที่ทำให้นักศึกษาเข้าใจทีนี้ผมให้ท่านดูตัวบทบัญญัตินิดนึงกรณีที่เป็นกบฏครับเช่นองค์ประกอบมันจะมีได้หลายอย่างเช่นผู้ใดใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อล้มล้างและเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญบางคนบอกเอ๊ะอาจารย์เคสนี้ผมเห็นมีตั้งเยอะเลยนะเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเราถูกเปลี่ยนมาประมาณ17-18ครั้งมีการฉีกรัฐธรรมนูญหมายความว่ายกเลิกไปเลยทั้งฉบับแล้วก็เปลี่ยนกันใหม่อย่างนั้นคนไม่โดนพลาดมาตรานี้เยอะหรอ
โดนได้ครับแต่ท่านอย่าลืมว่าโดยส่วนใหญ่เวลามีการเปลี่ยนรัฐบาลหรือมีการปฏิวัติรัฐประหารตามหลักวิชาการเราจะเห็นได้เลยว่ามันมีความผิดฐานนี้อยู่ในกฎหมายไงดังนั้นแล้วโทษท่านจะเห็นได้ว่าระวังโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตแต่โดยส่วนใหญ่ผู้บริหารในทุกๆยุคที่ขึ้นมาก็จะมีการออกพระราชบัญญัติเรียกว่าพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมทำให้ไม่จำเป็นต้องรับโทษในมาตรา113ในส่วนของการล้มล้างหรือการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญลบล้างอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญนะครับหรือการแบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดเป็นปกครองส่วนหนึ่งส่วนแบ่งราชอาณาจักรเพราะประเทศไทยตามมาตรา1เราเป็นรัฐเดียวนะครับไม่มีมีการแบ่งแยกดังนั้นการกระทําในเชิงโครงสร้างของที่มีการปฏิวัติจะเห็นได้ว่ามันก็ยังมีการกระทําลักษณะดังกล่าวที่ถือว่าเป็นกบฏอยู่แต่ว่ามีเหตุในการดําเนินการเพื่อไม่ได้รับโทษก็คือเป็นการราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในการกระทําความผิดดังกล่าวส่วนคําว่าการใช้กําลังประทุษร้ายเนี่ยถามว่าประทุษร้ายจะต้องก่อให้เกิดผลทางร่างกายมั้ยไม่จำเป็นเหมือนทำร้ายร่างกายครับท่านถ้าเป็นทำร้ายร่างกายตามมาตรา295เป็นทำร้ายร่างกายเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจแต่ว่าการทำร้ายไม่เป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจก็มีตามมาตรา391ในขณะเดียวกันการใช้ประทุษร้ายก็เช่นเดียวกันอาจจะไม่เป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจก็ถือว่าเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายได้เช่นกันนะครับครูเคนว่ากำลังจะใช้กำลังประทุษร้ายแต่ถามว่าไม่ได้ทำตัวอย่างเช่นเดี๋ยวจะใช้ปืนใหญ่ยิงถล่มเลยหรือจะใช้เฮลิคอปเตอร์ติดยิงกราดคำถามคือได้ทำไหมอาจจะไม่ได้ทำแต่ขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายก็ถือว่าเป็นแต่ถ้าเป็นคนละกรณีกันขู่ลักษณะว่ามาจัดการอย่างนี้กับรัฐบาลผมจะนายกจะสั่งยุบสภาหรือการดำเนินการเช่นจะเปลี่ยนแปลงวิธีการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้นะครับเช่นจะมีการแถลงในกรณีแปรยติไม่ไว้วางใจเพื่อจะล้มรัฐบาลการกระทำดังกล่าวเป็นกรณีของการดำเนินการตามกรอบของรัฐธรรมนูญการกระทำดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการกระทบต่อความมั่นคงของรัฐภายในนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการดำเนินการตามกรอบสิ่งที่กฎหมายกำหนดทีนี้เพื่อล้มล้างรัฐธรรมนูญอย่างที่บอกนะครับ ยกเลิกรัฐธรรมนูญการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ โทษครับอันนี้ได้นำเรียนไปแล้วนะครับว่ามันมีผลแล้วมันเกิดขึ้นแล้วเราเขาแก้ไขปัญหาทางปฏิบัติอย่างไรนอกจากนี้มีกรณีของการสะสมซ่องสุมกำลังพลนะครับตระเตรียมหรือกระทำการในการสมคบกันเพื่อเป็นกบฏลักษณะแบบนี้ก็จะมีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีแล้วกรณีตัวอย่างที่ผมยกนะที่เป็นอดีตในสมัยก่อนที่กลัวจะตกเครื่องบินตายกันนะแล้วก็สุดท้ายก็เลยไม่ไปเกณฑ์ทหารไอ้ผู้ที่ยุยงก็จะเป็นบุคคลที่เป็นยุยงทหารให้หรือตำรวจให้หนีจากราชการหรือละเลยไม่กระทำตามหน้าที่นะครับอันนี้ก็ต้องมีระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีอยู่ในมาตรา115นะครับถ้าการกระทำความผิดที่ยุยงนะโดยมุ่งหมายเป็นการบ่อนให้วินัยและสมรรถภาพของทหารเสื่อมทรามลงก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีก็จะเป็น เพราะอันนี้ผมถือว่าเป็นกำลังสำคัญนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงของรัฐนะเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทหารถือเป็นกำลังหลักในการดูแลความมั่นคงปลอดภัยของรัฐการที่ทำให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวมีความหย่อนสมรรถภาพหย่อนสมรรถนะในลักษณะของการปฏิบัติหน้าที่ได้โดยกรอบก็ถือว่าเป็นการกระทบอย่างรุนแรง นะครับขออนุญาตนะครับผู้ใดนะครับกระทำด้วยให้ปรากฏด้วยให้ประชาชนนะครับแล้วด้วยวาจาหนังสือมีวิธีการอื่นใดนะครับกระทำมุ่งหมายรัฐธรรมนูญเช่นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายนะครับแผ่นดินหรือข่มขืนใจหรือใช้กำลังประทุษร้ายนะครับก่อให้เกิดการปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องอันนี้ผมขอพูดเพิ่มนิดนึงคำว่าปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องเนี่ยสมมติคุณพูดกับกลุ่มคน5คนคุณพูดกับกลุ่มคน100คนอาจจะมีความที่เนื้อจำนวนที่มันแตกต่างกัน impact ที่มันแตกต่างกันแต่ปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าทำไมบทบัญญัติในมาตราเกี่ยวข้องกับความมั่นคงบางทีเหมือนกับเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งเนี่ยค่อนข้างพยายามจะต้องบังคับใช้เพราะท่านอย่าลืมว่ามันเป็น conflict ระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาฝั่งนึงเห็นว่าผิดฝั่งนึงเห็นว่าไม่ผิดเจ้าหน้าที่อยู่ตรงกลางคำถามคือคนที่มองว่าผิดแล้วเขาไปแจ้งความอีกฝั่งนึงมองว่าไม่ผิดเกิดเจ้าหน้าที่มองว่าไม่ผิดด้วยแต่คนที่มองว่าผิดก็แจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบอันนั้นไม่ใช่เป็นปัญหาที่ตัวด้วยกฎหมายแต่มันเป็นปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายเพราะเป็นปัญหาทางปฏิบัติของบุคคลที่ต้องตัดสินใจซึ่งเขาก็ต้องคำนึงถึงตัวเขาเองด้วยว่าเขาจะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือเปล่าจึงเป็นปัญหาในทางปฏิบัติของการปรับใช้ในความผิดเรื่องพวกนี้นะครับโดยเฉพาะมาตรา112นะครับแล้วก็ในกรณีหรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายเนี่ยนะครับผมบอกแล้วว่าก็อันนี้จะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีนะครับแล้วก็มีบุคคลได้รับโทษลักษณะแบบนี้ค่อนข้างเยอะในจากช่วงวิกฤตต่างๆที่ผ่านมาในรอบประมาณ 20-30 ปีนะครับถัดมาทำให้ปรากฏด้วยวาจาหรือหนังสือนะก็จะเป็นการโดยการโฆษณามุ่งร้ายต่อแผ่นดินนั้นพวกนี้นะครับถือว่า
ป็นความผิดทั้งหมดตามที่นำเรียนไปแล้วโดยเป็นการยุยงส่วนให้มีการหยุดงานอันนี้เป็นตัวบทนะครับเพื่อให้เกิดท่านดูดีๆนะเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินอันนั้นอย่างหนึ่งแต่เพื่อเป็นการบังคับรัฐหรือเป็นการข่มขู่ประชาชนเพราะฉะนั้นกรณีการกดดันรัฐหรือให้รัฐบาลจำเป็นจะต้องบังคับให้รัฐจะต้อง

อย่างหนึ่งอย่างใดจากสิ่งที่ตัวเองประท้วงด้วยการไม่ยอมขายสินค้าการติดต่อทางธุรกิจใดๆหรือเป็นการปิดงานงดการจ้างครับอันนี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามมาตราความผิดตามมาตรา117มีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน7ปีเช่นกันนะแล้วก็ถัดมานะครับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินอันนี้ทราบแล้วนะว่าโดยส่วนใหญ่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญมีการแก้ไขบทบัญญัติว่าไปหรือเป็นการข่มขู่ประชาชนก็คือเป็นประชาชนทั่วไปไม่ใช่ข่มขู่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจงเพราะว่าเวลาเราพูดถึงประชาชนคือเป็นกลุ่มคนนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายนี้มันกระทบต่อความมั่นคงจึงไม่ได้เป็นการพูดถึงการกระทำต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งทีนี้ต่อมาเป็นเรื่องของการกระทำความผิดต่อความมั่นคงของรัฐที่อยู่นอกราชอาณาจักรครับเนื้อหาสาระสำคัญก็จะมีการกระทำนั้นเพื่อให้เอกราชของรัฐเสื่อมไปนะครับคบคิดกับบุคคลซึ่งกระทำเพื่อผลประโยชน์ของรัฐในต่างประเทศเอาง่ายๆมีจะมีเยอะนะครับที่เป็นคนไทยที่บางทีตอนนี้ต่อต้านรัฐไทยไปอยู่ที่ต่างประเทศซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจจะไม่เป็นความผิดกับในประเทศผมยกตัวอย่างเช่นมาตรา112คุณย้ายไปอยู่ต่างประเทศเรียบร้อยปุ๊บการกระทำของต่างประเทศหลายประเทศมีการยอมรับในเรื่องของ the rights of expression นะสิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือสิทธิในการแสดงออกดังนั้นเวลาร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนเข้ามาไม่ได้แต่ว่ามีวิธีการในการกระทำโครงสร้างที่อาจจะนอกจากถ้าเป็นเรื่องหมิ่นพระบรมราชานุภาพนั่นก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นกรณีของการเป็นไส้ศึกไปให้ข้อมูลของต่างประเทศเราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเคสนี้กับประเทศไทยในภาวะนี้เท่าไหร่แต่เราอาจจะเห็นหลายเคสตัวอย่างเช่น มีคนจีนที่ไปอาจจะไปอยู่ที่รัสเซียแล้วให้ข้อมูลรัสเซียมาโจมตีจีนทั้งๆที่จริงๆเป็นแผ่นดินเกิดหรือของสหรัฐอเมริกาโครงสร้างลักษณะแบบนี้กฎหมายแบบนี้มีทั่วโลกนะครับในเชิงโครงสร้างของการที่คนชาติของตัวเองไปอยู่ที่ประเทศอื่นแล้วให้ข้อมูลให้พยานหลักฐานหรือให้เอกสารที่เป็นประโยชน์ในการที่ใช้ในการโจมตีดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการคบคิดกับบุคคลซึ่งมีการกระทำเพื่อผลประโยชน์ของรัฐต่างประเทศคนไทยที่ไปรบต่อประเทศหมายความว่าผมยกตัวอย่างนะเคสที่เกิดขึ้นก็คือเป็นกรณีที่สมมุติคนรัสเซียคนยูเครนไปช่วยรัสเซียรบยูเครนอย่างเงี้ยถือว่าก็เข้าตามองค์ประกอบแบบนี้อุปการะการรบแก่ข้าศึกการกระทำให้ได้มาซึ่งความลับแล้วไปให้ข้าศึกของประเทศนะครับกระทำให้ผู้อื่นเรื่องรู้หรือได้มาซึ่งความลับแล้วมันจะเกิดผลกระทบต่อประเทศนะครับกระทำแก่เอกสารเกี่ยวกับส่วนได้เสียของรัฐนะครับกระทำกิจการที่ได้รับมอบหมายโดยทุจริตกระทำโดยมีเหตุร้ายแก่ประเทศจากภายนอกแล้วก็ตัดเตรียมการกระทำรวมถึงพยายามกระทำนะครับแล้วก็สนับสนุนการกระทำทั้งหมดทั้งมวลผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าเป็นการกระทำที่ทำไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนใดอยู่ของในราชอาณาจักรตกไปอยู่ภายใต้อำนาจของอำนาจที่เป็นไตของรัฐอื่นนะครับหรือเพื่อให้เอกราชของรัฐเสื่อมเสียไปอันนี้ก็เป็นความผิดนะครับแล้วก็มีโทษประหารชีวิตและจำคุกตลอดชีวิตเพราะเรื่องนี้กระทบต่อความมั่นคงของรัฐอย่างยิ่งคบคิดกับบุคคลอื่นนะครับเพื่อประโยชน์ของรัฐต่างประเทศด้วยความประสงค์ที่จะให้เกิดการดำเนินการต่อรัฐเองอันนี้ก็ได้รับโทษนะจะเห็นได้ว่าโทษโดยส่วนใหญ่นะอย่างเช่นกระทำโดยการรบต่อประเทศตัวเองก็คือรับโทษไปประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตแต่ถ้าเป็นกรณีการกระทำใดๆนะครับให้ได้มาซึ่งข้อความนะแล้วมันก็อาจจะเกิดกระทบต่อความปลอดภัยของประเทศนี่โทษจำคุกไม่เกิน10ปีนะครับอันนี้เป็นกรณีพวกสายลับนะครับกรณีผู้ใดกระทำการใดๆนะครับเพื่อให้ผู้อื่นได้ร่วงรู้ซึ่งข้อความในเอกสารที่เป็นความลับในความปลอดภัยประเทศก็จำคุกไม่เกิน10ปีเหมือนกันถ้าการกระทำนั้นอยู่ในภาวะสงครามนะครับการรบหรือภาวะสงครามก็จะโทษสูงขึ้นระหว่าง5ปีถึง15ปีนะครับแล้วถ้ามีการปลอมหรือทำเทียบขึ้นมีการปิดบังยักย้ายทำให้เสียหายโดยเอกสารนี้ก็มีถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดำเนินการแล้วกระทบกับประเทศอันนี้ก็โทษจำคุกไม่เกิน10ปีนะครับแล้วก็ส่วนของกระทำการให้เกิดเหตุร้ายจากภายนอกนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามันขึ้นอยู่กับความร้ายแรงและความรุนแรงนะครับถ้าสาหัสเข้ามารบเลยหรือมุ่งประสงค์ร้ายก็จะมีโทษถึงประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตแต่ถ้าเป็นเรื่องเอกสารการให้ข้อมูลโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ถ้าให้ข้อมูลเพราะปกติก็อยู่ที่ไม่เกิน10ปีถ้าภาวะสงครามก็อาจจะโทษสูงกว่านั้นแล้วก็ประเด็นที่สำคัญที่บอกไปแล้วว่ามันเป็นความผิดในเรื่องของความมั่นคงเพราะฉะนั้นการตัดเตรียมนะครับหรือการพยายามกระทำความผิดในหมวดนี้ต้องระวังโทษสำหรับความผิดนั้นจะมารับโทษ2ใน3หรือจะบอกว่าการตัดเตรียมการไม่เป็นความผิดไม่ได้ดังนั้นการตัดเตรียมการในหมวดนี้ทั้งหมดที่เป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นรอบปงประชนไม่ว่าจะเป็นความผิดเกี่ยวกับรัฐถือว่าเป็นความผิดคือเหมือนเป็นตัวการในการทำนะแล้วก็สนับสนุนตัดเตรียมพยายามทั้งหมดรับโทษเต็มตามจำนวนนะครับ

ถัดมาเรื่องของประทุษร้ายในกรณีไม่กฎหมายในส่วนนี้ไม่ได้กำหนดแต่เฉพาะของไทยเท่านั้นนะครับดังนั้นกรณีที่จะมีการทำเช่นประมุขนะครับดูหมิ่นนะครับหมิ่นประมาทนะครับหรือผู้แทนต่างประเทศก็มีโทษนะครับสูงเพียงแต่ว่าโทษจำคุกอาจจะน้อยลงมาหน่อยนะครับก็จะอยู่ในประมาณ1ถึงปีนะครับแล้วความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายเป็นการกระทำก่อการร้ายนะครับหรือเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือบุคคลสมาชิกที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายเนี่ยก็คือใช้กำลังประทุษร้ายการก่อการร้ายคือกรณีที่ทำให้บุคคลที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะครับเกิดความระส่ำระสายมีการโจมตีระบบโทรคมนาคมสาธารณประโยชน์ทำให้รับความเสียหายในระบบเศรษฐกิจที่เป็นระบบเศรษฐกิจสำคัญนะครับแล้วก็มุ่งที่จะขู่เข็นการกระทำดังกล่าวจะมีโทษทั้งประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็หรือจะมีโทษจำคุกตั้งแต่3ถึง20ปีนะครับแล้วก็กรณีนี้ผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนนะครับต้องระวังโทษเท่าเช่นเดียวกับตัวการนะครับนะแล้วก็ความผิดเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทั้งหมดที่ผมนำเรียนไปจะเห็นได้ว่าคอนเซ็ปต์ขออนุญาตย้อนนะครับแล้วก็ภายในครึ่งนาทีที่เหลือนี้ผมคิดว่าการกระทำความผิดจำไว้ว่าถ้าเป็นตระเตรียมเป็นพยายามหรือเป็นผู้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นรอบปงพระชนการกระทำความผิดเรื่องก่อการร้ายการกระทำความผิดที่เป็นกระทบความมั่นคงทั้งในเกิดขึ้นภายในรัฐหรือนอกรัฐทั้งหมดนี้จะไม่มีคอนเซ็ปต์เดียวกันกับความผิดทางอาญาปกติจะมีความผิดเสมือนกับบุคคลกล่าวได้เป็นผู้ลงมือกระทำความผิดหวังว่าเนื้อหาในส่วนนี้ก็จะทำให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการกระทำที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐในทุกๆกรณีขอบคุณ

วัสดีครับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและประชาชนที่รักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันเกี่ยวกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับหัวข้อดังกล่าวนี้ก็จะปรากฏอยู่ในชุดวิชาสถาบันและการทางการเมืองไทยในหน่วยที่7ซึ่งปกติก็จะมีตอนมีหัวเรื่องนะครับหน่วยนี้ก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันนะครับตอนที่1จะพูดถึงแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องของแนวความคิดต่างๆที่มาความหมายความสำคัญนะครับขององค์กรอิสระนะครับส่วนตอนที่2ก็จะพูดถึงบทบาทขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรอิสระดังกล่าวนั้นนะครับซึ่งมักก็จะปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วย5องค์กรสำคัญนะครับก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับส่วนตอนที่3เราก็จะพูดถึงปัญหาอุปสรรคขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญในระบบการเมืองไทยนะครับซึ่งก็จะแบ่งปัญหาอุปสรรคที่สำคัญเป็น3ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็จะเป็นปัญหาด้านความชอบธรรมนะครับประการที่2ก็จะเป็นปัญหาด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประการที่3ก็จะเป็นปัญหาทางด้านเสถียรภาพนะครับอันนี้คือภาพรวมของหน่วยที่7ว่าด้วยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับคราวนี้เราก็จะมาเน้น

พูดถึงในแต่ละตอนนะครับตอนที่1เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดทั่วไปที่เกี่ยวกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับประการแรกสุดเลยเนี่ยนะครับผมอยากให้นักศึกษาและประชาชนนี่นะครับได้เข้าใจในคำสองคำนะครับก็คือคำว่าองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระกับคำว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญกันเสียก่อนนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเบื้องต้นนะครับคือคำว่าองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระเนี่ยก็จะมีความหมายที่มันกว้างมันมีขอบข่ายที่ครอบคลุมองค์กรของรัฐใดๆก็ตามครับที่มีความเป็นอิสระหรือว่าไม่อยู่ในสังกัดของฝ่ายใดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารหรือฝ่ายตุลาการนะครับหรือว่าอาจจะอยู่ในสังกัดก็ได้นะครับอาจจะอยู่ในสังกัดของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารหรือฝ่ายตุลาการแต่มีความเป็นอิสระพอสมควรนะครับในการบริหารหรือการดำเนินการองค์กรนั้นๆขึ้นอยู่กับขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกฎหมายจัดตั้งนะครับกฎหมายจัดตั้งองค์กรแล้วก็ขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญด้วยนะครับส่วนคำที่สองนี่นะครับคือคำว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนี่นะครับก็ถือว่าเป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนั่นเองครับนะครับเพียงแต่เพียงว่ามันมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับโดยเริ่มต้นตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540เป็นต้นมาถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับก็คือฉบับพุทธศักราช2560นะครับซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดนี้นะครับก็คือฉบับปีพุทธศักราช2560นั้นเนี่ยได้บัญญัติไว้จำนวน5องค์กรด้วยกันนะครับก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแล้วก็คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าองค์กรอิสระรัฐธรรมนูญเนี่ยก็หมายถึงองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนั่นเองครับเป็นแต่เพียงเป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระที่นำมาบัญญัติไว้เป็นเฉพาะเป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็มีลักษณะพิเศษเฉพาะในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปี2540เป็นต้นมาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือภาพรวมคร่าวๆนะครับความจริงแล้วในรัฐธรรมนูญเองอาจจะมีการบัญญัติองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรอื่นๆไว้ได้ครับแต่ไม่ใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญครับซึ่งเราจะเห็นได้จากบางฉบับเช่นรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550เนี่ยนะครับเราจะพบองค์

ก็อาจจะรวมถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมนะครับหรือที่เรียกกันสั้นๆว่ากสทช.นะครับก็เราก็ถือว่าเป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระได้นะครับแต่ไม่ใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งในแต่ละองค์กรนั้นก็จะมีบทบาทหน้าที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายจัดตั้งดังกล่าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อยากทำความเข้าใจเป็นเบื้องต้นนะครับคราวนี้เราก็จะมาดูว่าแนวคิดทั่วไปที่เกี่ยวกับองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนี่นะครับมันมีปรัชญาการเมืองมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับผมก็จะขอยกแนวคิดหรือปรัชญาการเมืองของนักปราชญ์ทางการเมืองเนี่ยบางท่านขึ้นมาเพื่ออธิบายให้เกิดความชัดเจนนะครับท่านแรกเลยนะครับก็คือชองโบแดงนะครับชองโบแดงเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดที่เกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยนะครับที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของความเป็นรัฐที่อิสระครับคือการสร้างระบบกลไกในการควบคุมตรวจสอบเพื่อที่จะไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีอำนาจมากเกินไปจึงเป็นสาระสำคัญของการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยในยุคสมัยใหม่นะครับแนวคิดของการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีรากฐานมาจากการที่ประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะครับหรืออำนาจอธิปไตยมีที่มาจากประชาชนก็มีการขยายกรอบแนวความคิดดังกล่าวนี้นะครับว่านักการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนทั้งในระดับชาติก็ดีระดับท้องถิ่นก็ดีนี่นะครับ

รวมถึงบรรดาข้าราชการพนักงานองค์กรของรัฐทุกระดับทุกประเภทเนี่ยก็มีหน้าที่เป็นทั้งตัวแทนแล้วก็เป็นผู้รับใช้ประชาชนเพราะว่าได้รับผลตอบแทนจากภาษีอากรของประชาชนเป็นสำคัญนะครับอิทธิพลของแนวความคิดดังกล่าวนี้ก็จึงเป็นที่มาของการพยายามที่จะสร้างระบบกลไกในการควบคุมตรวจสอบซึ่งกันและกันนะครับโดยเฉพาะความพยายามในการควบคุมตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งที่ทำหน้าที่ในองค์กรฝ่ายบริหารก็ดีนะครับหรือองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติก็ตามเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นแนวความคิดหนึ่งในการสร้างระบบกลไกดังกล่าวก็คือเนี่ยครับคือที่มาขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนะครับนักปราชญ์คนที่สองนะครับที่มีส่วนสำคัญค่อนข้างมากทีเดียวนะครับที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนี่นะครับก็คือจอห์นล็อกครับจอห์นล็อกนั้นก็เป็นนักปราชญ์ชาวอังกฤษครับซึ่งมีผลงานที่เขียนเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยแยกออกเป็น3อำนาจด้วยกันก็คืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารอำนาจเกี่ยวกับการทำสงครามนะครับการทำสนธิสัญญาและการแลกเปลี่ยนทูตนี่นะครับโดยจอห์นล็อกก็เห็นว่าอำนาจที่สำคัญที่สุดก็คืออำนาจนิติบัญญัติซึ่งเป็นอำนาจที่กำหนดหลักเกณฑ์ขอบเขตตามสิทธิธรรมชาติของมนุษย์นะครับเช่นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเสรีภาพทรัพย์สินนะครับส่วนอำนาจบริหารก็เป็นอำนาจบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายถูกไหมครับใครที่ฝ่าฝืนก็จะถูกลงโทษนี่นะครับซึ่งแนวความคิดของจอห์นล็อกนี่นะครับก็เป็นที่มาขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระเช่นเดียวกันนะครับนักปราชญ์ท่านที่3ก็คือชองชาร์ครุสโซครับชองชาร์ครุสโซนั้นเนี่ยก็พูดถึงอำนาจสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับว่าเป็นอำนาจนิติบัญญัติที่จะทำให้รัฐดำรงอยู่ได้นะครับรุสโซถือว่าอำนาจนิติบัญญัตินี่คือหัวใจของรัฐส่วนอำนาจบริหารคือมันสมองนะครับที่จะสั่งการให้ส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวเมื่อมันสมองของบุคคลกลายเป็นอัมพาตเนี่ยบุคคลผู้นั้นก็ยังมีชีวิตต่อไปได้นะครับแต่ลงเมื่อหัวใจหยุดเต้นเมื่อใดความตายก็จะมาถึงเมื่อนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรุสโซก็จะให้ความสำคัญกับอำนาจนิติบัญญัตินะครับว่าเป็นอำนาจสูงสุดนะครับท่านที่4นี้ถือว่าสำคัญค่อนข้างมากและตรงกับเรื่องขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนะครับท่านนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของหลักการแบ่งแยกอำนาจที่แท้จริงนะครับก็คือมงเตสกิเออร์นะครับมงเตสกิเออร์ก็เขียนไว้ในหนังสือที่ชื่อว่าเจตนารมณ์แห่งกฎหมายนะครับที่บอกว่าทุกรัฐนี้จะมีอำนาจแบ่งออกเป็น3อำนาจที่สำคัญก็คืออำนาจนิติบัญญัตินะครับอำนาจบริหารนะครับแล้วก็อำนาจตุลาการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมงเตสกิเออร์เห็นว่าบุคคลใดก็ตามครับซึ่งมีอำนาจมักจะใช้อำนาจนั้นเกินเลยอยู่เสมอและก็จะใช้อำนาจนั้นไปจนกว่าจะถึงขีดจำกัดเท่าที่ตนจะใช้อำนาจนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้มีการใช้อำนาจเกินขอบเขตก็เลยจัดให้อำนาจหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับมันไปหยุดยั้งอีกอำนาจหนึ่งตามวิถีทางของมันเองครับโดยทำให้ผู้ใช้อำนาจทั้ง3นั้นเป็นอิสระต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แหละครับเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระเราก็จะเห็นได้ว่าที่มาของแนวคิดต่างๆนั้นนะครับก็คือความเป็นมาที่จะนำไปสู่องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะสรุปความหมายขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระได้นะครับว่ามีความหมายว่าองค์กรของรัฐที่ได้รับมอบหมายครับให้ดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจของรัฐตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยเป็นองค์กรของรัฐที่มีสถานะพิเศษครับซึ่งได้รับหลักประกันให้สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้โดยอิสระปลอดพ้นจากการแทรกแซงขององค์กรของรัฐหรือสถาบันการเมืองอื่นรวมทั้งอยู่เหนือกระแสและการกดดันใดๆครับที่เกิดขึ้นภายในสังคมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในความหมายดังกล่าวนี้นะครับลักษณะสำคัญขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนั้นก็จะมี2ประการสำคัญประการแรกนี่นะครับก็คือหลักความเป็น

อิสระนะครับหมายถึงองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นมานี้นะครับก็จะมีที่มาหรือการเข้าสู่อำนาจโดยมีการกำหนดกระบวนการขั้นตอนที่ชัดเจนมีความรัดกุมเพียงพอครับที่จะป้องกันการแทรกแซงของอำนาจอื่นมีการกำหนดคุณสมบัติและวิธีการได้มาของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรนั้นไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายนะครับความเป็นอิสระโดยการไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ใดหรือโดยองค์กรอื่นใดนะครับความเป็นอิสระในการกำหนดแนวนโยบายของตนเองได้โดยไม่ถูกองค์กรอื่นมาครอบงำหรือแทรกแซงได้โดยง่ายนะครับความเป็นอิสระในเรื่องของงบประมาณหรืออาจจะมีหน่วยธุรการที่มีความเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อหน่วยงานอื่นใดเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงนะครับส่วนประการที่2ก็คือหลักความเป็นกลางนะครับหลักความเป็นกลางก็โดยการไม่เป็นฝักเป็นฝ่ายหรือที่เราเรียกกันว่านอนปฏิสารนะครับก็คือไม่ลำเอียงนะครับไม่มีความเป็นกลางไม่มีความเที่ยงธรรมสามารถใช้ดุลพินิจได้อย่างอิสระนะครับสามารถจะตัดสินใจได้อย่างมีเหตุมีผลซึ่งความเป็นกลางนี้ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับต่อองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระซึ่งก็ต้องทำหน้าที่ทั้งทางด้านตุลาการก็ดีกึ่งตุลาการก็ดีหรือทำหน้าที่ตรวจสอบหรือรับเรื่องร้องเรียนบรรเทาทุกข์เยียวยาแก้ไขความผิดพลาดจากการใช้อำนาจรัฐนั้นๆนี่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือลักษณะสำคัญขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนะครับส่วนความสำคัญขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนั้นนี่นะครับก็มีอยู่หลายประการด้วยกันนะครับนักศึกษาและประชาชนครับนักกฎหมายมหาชนก็จะมีแนวคิดที่เกี่ยวกับองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนั้นนะครับว่า เป็นผลมาจากกฎหมายปกครองยุคใหม่ที่เน้นดุลยภาพระหว่างประโยชน์ของสาธารณะกับประสิทธิภาพของการบริหารรัฐกิจเพื่อเข้ากับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลแล้วก็ให้ความสำคัญขององค์กรและกระบวนการว่าหากมีการจัดตั้งองค์กรที่ดีมีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนะครับประกอบกันในองค์กรนั้นเนี่ยนะครับมีกระบวนการดำเนินงานที่เหมาะสมมีการถ่วงดุลอำนาจอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมีการรับรองสิทธิหน้าที่ของเอกชนต่างๆนะก็จะเป็นผลดีนะครับต่อการบริหารการปกครองยุคใหม่นะครับประการที่2นั้นนี่นะครับ

การทั้งหลายเหล่านั้นนะครับประการที่3ก็มีความสำคัญต่อการปฏิรูปการเมืองการปกครองโดยมีหน้าที่ที่สำคัญก็คือการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการเมืองนะครับรวมทั้งฝ่ายราชการในด้านต่างๆนะครับรวมทั้งการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนั้นก็จัดเป็นสถาบันทางการบริหารที่สำคัญเพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารที่มีประสิทธิภาพกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะครับอันเนื่องมาจากโครงสร้างระบบบริหารรูปแบบเดิมนะครับซึ่งมีปัญหามีความจำกัดในตัวของมันเองนะครับประการที่4ก็ทำให้เกิดแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจในการบริหารนะครับเพื่อให้ฝ่ายบริหารที่ทำหน้าที่หลักครับคือการให้บริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือภาพรวมทั้งหมดของแนวคิดทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนะครับนักศึกษาและประชาชนที่รักทุกท่านนะครับเราก็จะมาพูดถึงประเด็นหลักประเด็นที่2นะครับที่เกี่ยวข้องกับบทบาทขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญในระบบการเมืองไทยนะครับโดยเฉพาะความเป็นมาขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญในระบบการเมืองไทยเนี่ยต้องถือว่าจุดกำเนิดของมันนี่นะครับก็เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2540ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540ก็เป็นไปตามแนวทาง รัฐธรรมนูญนิยมนะครับซึ่งเป็นที่มาของการจัดตั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญขึ้นมารองรับภารกิจในการปฏิรูปการเมืองดังกล่าวนี่นะครับอย่างไรก็ตามนี่นะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560เนี่ยซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับได้กำหนดให้มีองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่สำคัญรวม5องค์กรเท่านั้นเองนะครับก็ได้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับก็เพียง5องค์กรนี้เท่านั้นนะครับที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบการได้มาซึ่งอำนาจรัฐการใช้อำนาจรัฐและการสืบต่ออำนาจรัฐนะครับโดยเฉพาะของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าความเป็นมาของเรื่องนี้นะครับความจริงแล้วเนี่ยถ้าใครที่ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงตั้งแต่หลังเหตุการณ์เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2535นะครับซึ่งหรือที่เรารู้จักกันว่าพฤษภาธมินเนี่ยนะครับคือหลังจากปี2535เนี่ยก็มีเสียงเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปการเมืองขึ้นมานะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาทำหน้าที่ในการปฏิรูปการเมืองขึ้นมาหลายองค์กรนะครับเช่นในสมัยรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีชวนหลีกภัยครั้งที่หนึ่งนี่นะครับท่านก็ตั้งองค์กรที่เรียกกันว่าคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยชื่อย่อๆก็คือคผป.นี่นะครับซึ่งก็มีศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีเนี่ยเป็นประธานนะครับก็มาระดมสมองนะครับกำหนดแนวคิดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการเมืองนะครับแล้วก็ต่อมาในสมัยรัฐบาลท่านนายกบรรหารศิลปอาชาเนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองหรือคปก.ขึ้นมาซึ่งมีท่านอาจารย์ชุมพลศิลปอาชาเป็นประธานเมื่อประมาณปี2538ถึง2539นะครับแล้วก็นำไปสู่การจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับชุดแรกนะครับเรียกกันว่าสสร.ชุดแรกนะครับเมื่อปี2539ซึ่งก็ไปจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่
นะครับซึ่งก็เป็นที่มาของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2540นั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นบทบัญญัติครั้งแรกนะครับที่พูดถึงองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยก็ดีคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองก็ดีเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการระดมสมองนักวิชาการต่างๆนะครับเกี่ยวกับแนวคิดว่าด้วยการปฏิรูปการเมืองแล้วก็เป็นที่มานะครับเป็นที่มาขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ได้ทั้ง5องค์กรนี้นะครับถ้าเราดูแต่ละองค์กรนี้นะครับองค์กรแรกนี้นะครับก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก็จัดตั้งขึ้นมาก็เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบการได้มาซึ่งอำนาจทางการเมืองนั่นเองเพราะคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเป็นผู้ไปบริหารจัดการการเลือกตั้งทุกระดับให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับเช่นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ดีนะครับป้องกันการกำจัดการทุจริตในการเลือกตั้งนะครับการจัดการเลือกตั้งอย่างเป็นธรรมให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองเกิดความเท่าเทียมกันให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นองค์กรที่มีความสำคัญที่ทำหน้าที่ในการกันกรองที่มาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับองค์กรที่2นั้นก็คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยก็เข้ามาทำหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถูกไหมครับพอนักการเมืองได้รับการเลือกตั้งเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ดีเป็นคณะรัฐมนตรีก็ดีอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เข้ามาใช้อำนาจในทางการเมืองก็ต้องมีการควบคุมตรวจสอบถูกไหมครับการควบคุมตรวจสอบเพื่อที่จะไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันนะครับอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของคณะกรรมการปปช.นั่นเองนะครับส่วนองค์กรที่3ก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินในชื่อเดิมเลยนะครับที่เป็นที่มาของแนวคิดนั้นก็คือ

ผู้ตรวจการรัฐสภาต่อมาก็เปลี่ยนเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาและสุดท้ายก็มาลงเอยที่คำว่าผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับองค์กรนี้ก็ตั้งขึ้นมาเพื่อจะทำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการใช้ดุลพินิจนะครับแล้วก็อำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับโดยเฉพาะที่อาจจะไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับหรือว่าใช้อำนาจในเกินขอบเขตที่ไปทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับ องค์กรที่3เรียกกันว่าคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือคอตงเนี่ยนะครับคอตงก็ทำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับให้เกิดความถูกต้องโปร่งใสมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับแล้วก็องค์กรที่5นี่นะครับก็คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยก็ตั้งขึ้นมาเพื่อจะทำหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีส่วนในการส่งเสริมองค์กรภาคประชาสังคมในการทำหน้าที่ในการปกป้องพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนดังกล่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเหล่านี้นะครับก็ได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2540เป็นต้นมานะครับแล้วก็มีวิวัฒนาการทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับชื่อเรียกก็ดีอำนาจหน้าที่ก็ดีวิธีการได้มาซึ่งบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีความสำคัญและจุดที่ว่าการปฏิรูปการเมืองของเรานี้นะครับจะประสบความสำเร็จมากน้อยประการใดก็ขึ้นอยู่กับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่นะ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบ36ปีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐม

วันนี้เวลา 8:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบ36ปีจัดขึ้นภายใต้แนวคิด3รอบทวาทศวรรษแห่งความภูมิใจสู่ก้าวต่อไปในการสร้างนวัตกรรมทางปัญญา Proudly Celebrating

านรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นจำนวน3คนได้แก่ทางวิชาการด้านประสบความสำเร็จในอาชีพและด้านการทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่บุคลากรที่มีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่25ปีขึ้นไปจำนวน20คนและมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความยากลำบากแต่ด้วยความร่วมมือกันจนสามารถจัดตั้งโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เป็นการเฉพาะและช่วยกันสร้างและบ่มเพาะนักเรียนให้เป็นคนที่มีความรู้และเป็นคนดีเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและมวลมนุษยชาติโอกาสนี้ทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและกรมสามัญศึกษาจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเมื่อวันที่20สิงหาคม2533ต่อมามีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนและเปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์การมหาชนนับเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6มีนักเรียน720คนพักอยู่ประจำที่โรงเรียนและมีครูรวมทั้งเจ้าหน้าที่160คนจากนั้นทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง The Journey of a Scientist จากนักเรียน MWITสู่นักสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตโดยนายจิรวัตรตั้งปณิธานนท์นักเรียนเก่ารุ่นที่16และนักเรียนเก่าดีเด่นด้านประสบความสำเร็จในอาชีพเป็นนักวิจัยและผู้ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทยมีผลงานด้านควอนตัมซิมูเลชันและควอนตัมคอมพิวติ้งซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพร้อมทั้งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการวิจัยนวัตกรรมและการเตรียมความพร้อมของประเทศต่อเทคโนโลยีควอนตัมซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการคำนวณการรักษาความปลอดภัยและการตรวจวัดที่แม่นยำยิ่งขึ้นนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์และการบริหารประเทศต่อจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของ MWIT String Orchestra และทอดพระเนตรนิทรรศการนำเสนอพัฒนาการของโรงเรียนตลอดระยะเวลา36ปีประกอบด้วยนิทรรศการทวารทศวรรษที่1บุกเบิกโรงเรียนวิทย์คิดค้นวางรากฐานทวารทศวรรษที่2ก้าวหน้าสู่สากลขยายผลเครือข่ายทวารทศวรรษที่3ยกระดับการศึกษาไทยก้าวไกลระดับนานาชาติและทวารทศวรรษที่4หลอมรวมศักยภาพและความคิดรังสรรค์สิ่งเลิศล้ำนำวิทยาพัฒนาสังคมทั้งได้ทอดพระเนตรผลงานด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ได้แก่ PaLearn แอปพลิเคชันการเรียนรู้เฉพาะบุคคลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการนำข้อมูลการเรียนรู้มาวิเคราะห์และปรับเนื้อหากิจกรรมรวมถึงเส้นทางการเรียนให้เหมาะสมช่วยให้ผู้เรียนสามารถวางแผนเรียนรู้และติดตามพัฒนาการของตนเองได้อย่างเป็นระบบหุ่นยนต์ Alvisเป็นหุ่นยนต์ต้นแบบพัฒนาโดยนักเรียนและครูร่วมกับบริษัท CT Asia Robotics แสดงถึงการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติตั้งแต่การออกแบบการผลิตชิ้นส่วนการประกอบและการพัฒนาโปรแกรมสามารถเคลื่อนไหวและสื่อสารกับผู้ใช้งานได้พาคิดนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้กลศาสตร์ควอนตัมด้วย AI ออกแบบให้ AI เป็นคู่คิดของผู้เรียนผ่านการสนทนาและการตั้งคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจและค้นพ้นคำตอบด้วยตนเองพาสุขนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุผสานกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายการฝึกสมองเทคโนโลยีตรวจจับท่าทางและการตรวจจับท่าทางที่อาจนำไปสู่การล้มเข้าไว้ด้วยกันทั้งมีหุ่นยนต์ดินสอสำหรับบริการผู้ป่วยนอกเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ฝีมือคนไทยให้บริการแบบ one stop service ได้อัตโนมัติเพียงใช้บัตรประชาชนเช่นเช็คสิทธิ์ในการรักษาตรวจสอบนัดหมายหรือทำบัตรใหม่แจ้งแผนกตรวจช่วยลดปริมาณงานของเจ้าหน้าที่และทำหน้าที่บันทึกนำข้อมูลเข้าโดยอัตโนมัติและทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการศิลปะและการแสดงดนตรีเพลงเหล่าม่านแก้วด้วยเครื่องดนตรีเปียโนไวโอลินและขิม905 36ปีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชร

กิตติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งในเวลา7นาฬิกาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูป

สวรรคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดชุมพรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครอบครัวอุทัยไพศาลวงศ์และสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัชรารามวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดพระไกรศรีกรุงเทพมหานครและวัดโคกท่าเจริญจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระศรีภัททิยบดีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัชนะสงครามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องพลธรรมกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงบริบูรณ์ด้วยพลธรรมกถาหมายถึงพละ5หรือกำลัง5ประการคือศรัทธาพละความเชื่อที่มีเหตุผลวิริยะพละกำลังคือความเพียรสติพละกำลังคือความระลึกได้สมาธิพละกำลังคือความตั้งมั่นและปัญญาพละกำลังคือความรอบรู้เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธิตำรวจไทย

นานาชาติบริษัท Theos Enterprise จำกัดบริษัท DB Studio จำกัดนางสาวอุมาประเสริฐศรีพร้อมคณะและคณะบุคคลต่างๆ11คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระแก้ววัดฝั่งมินวัดกลางเวียงวัดแม่เปาวัดหนองแยงจังหวัดเชียงรายวัดบางแพรกจังหวัดนนทบุรีวัดกู่ป่าลานจังหวัดลำพูนวัดศพสายจังหวัดแพร่วัดนางเหลียววัดป่างิ้วจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทสิริศรีชุมพลจำกัดโรงแรมสวรรค์เล็กสัตหีบจังหวัดชลบุรีคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐมหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น84บริษัทซินาไลซ์จำกัดและคณะบุคคลต่างๆ12คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชวรินทร์วัดฮิรัญดูจีวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครวัดไพรสนศักดารามจังหวัดเพชรบูรณ์และวัด7ยอดจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะนายกัมปนาทภักดีกุลบริษัทเดลต้าออโตเมชั่นจำกัดและสหกรณ์เครดิตยูเนียนชุมชนมาบตาพุทธร่วมใจจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีวชัยอนุสรณ์จังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรโรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยองสายสกุลบุรณสิริวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีวชัยอนุสรณ์จังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์โรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะมหาวิทยาลัยศิลปากรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางวิไลอุทัยไพศาลวงศ์พร้อมคณะสายสกุลบุรณสิริ
ครอบครัวจันทสอนและนางสาวธิดานุชปทุมสูตรพร้อมคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.

โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ฐากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนของพระบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีโดยเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นักเรียนและประชาชนณโรงเรียนบ้านซ่านครุราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัว200ชุดณโรงเรียนไตรประชาวิทยาตำบลศิลาแรงอำเภอปัว190ชุดณโรงเรียนบ้านนาฝ่าตำบลจอมพระอำเภอท่าวังผา178ชุดและณโรงเรียนบ้านท่าคำไตรราชบำรุงตำบลริมอำเภอท่าวังผา135ชุดผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง4แห่งรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยโอกาสนี้ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนับเป็นขวัญกำลังใจแก่ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตทั้งนี้ในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569จังหวัดน่านเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากซึ่งข้อมูลจากการตรวจวัดฝนในช่วง3วันก่อนเกิดเหตุพบว่าพื้นที่ต้นน้ำมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับวิกฤตและเมื่อวันที่19สิงหาคม2569เกิดฝนตกหนักอย่างฉับพลันที่สถานีลำน้ำขว้างอำเภอปัวภายในเวลา1ชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำน่านยังอยู่ในระดับสูงทำให้มีมวลน้ำสะสมมากขึ้นและเพิ่มความรุนแรงเมื่อมีน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาเพิ่มเติมเป็นน้ำป่าไหลหลากฉับพลันโดยเริ่มจากพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอปัวก่อนมวลน้ำจะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเวียงสาเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ทั้งนี้จังหวัดน่านเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดลำปางวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมคณะกรรมการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางลำปางอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่ก้าวพลาดในกระบวนการยุติธรรมทั้งผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดตลอดจนกลุ่มเปราะบางอื่นๆเพื่อให้ได้รับการฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีโอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างมีคุณค่าโดยเรือนจำแห่งนี้ควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน20ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงจำนวน 2,220 รายทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรผู้ต้องขังสูงอายุต่อประชากรในจังหวัดสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยจัดอยู่ในระดับสังคมสูงวัยระดับสุดยอดทางเรือนจำจึงได้จัดทำโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำกลางลำปางซึ่งเป็นโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำแห่งแรกในประเทศไทยโดยบูรณาการร่วมมือกับคณะสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรมกิจการผู้สูงอายุตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่รวมถึงการพัฒนาการจัดสวัสดิการในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงวัยทั้งได้น้อมนำแนวทางพระราชทานเกี่ยวกับการสร้างโอกาสในการทำงานกับสถานประกอบการและการส่งเสริมคนต้นแบบมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องปัจจุบันได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบออนไลน์และการฝึกปฏิบัติจริงอาทิทักษะดิจิทัลเพื่อประกอบอาชีพกฎหมายเบื้องต้นการเงินและการออม

ศาสตร์พยากรณ์การประกอบอาหารและขนมไทยรวมถึงอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านการฝึกวิชาชีพภาคปฏิบัติมีการส่งเสริมการนวดแผนไทยทำเบเกอรี่ขนมไทยการชงเครื่องดื่มซักอบรีดและการผลิตงานฝีมือจากผ้าเพื่อให้ผู้ต้องขังมีทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้เมื่อพ้นโทษโดยมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนโอท็อปจำนวน3รายการได้แก่รถม้าจำลองหมอนอิงปักและตุ๊กตาหมีปิงปิงพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวน2รายการคือประเภทหมอนอิงและผลิตภัณฑ์ถักโครเชสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาทักษะภายในเรือนจำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมเรือนจำกลางลำปางมีเครือข่ายผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการในจังหวัดจำนวน9แห่งที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานและเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษประกอบอาชีพสุจริตทั้งการก่อสร้างการนวดและสปางานจำหน่ายสินค้างานกำจัดปลวกงานออกแบบและติดตั้งผลิตเสื้อผ้าและชุดกีฬางานผ้าม่านตลอดจนระบบกล้องวงจรปิดและระบบภาพเสียงที่สอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญของโครงการกำลังใจในพระดำริที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการช่วยเหลือระหว่างผู้ต้องขังต้องโทษอยู่ในเรือนจำแต่มุ่งสร้างโอกาสให้ผู้ก้าวพลาดสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงโดยการมีอาชีพและรายได้ที่สุจริตถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่และลดโอกาสการกลับไปทำผิดซ้ำในช่วงบ่ายคณะเองได้เดินทางไปยังโรงเรียนตัดผมชายโทกหัวช้างหมู่3ตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางทางคณะได้เยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบของโครงการซึ่งพ้นโทษเมื่อเดือนมิถุนายน2568และได้นำทักษะวิชาชีพด้านการตัดผมไปต่อยอดในการประกอบอาชีพสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยประมาณ300ถึง500บาทต่อวันโอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
2: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: วันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู่
5: เอาครูไปไหนอ่ะ
4: ไม่รู้
5: เอาตะแก้วมาเร็วลมบกเลยซักซันหน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี
6: ่น่ารัก
7: เมื่อไหร่จะเลิก
8: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
9: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
10: ลูกหมาหรือลูกแมวน่ารักไม่มีเชื้อหรอก
9: ผิดเพราะเราไม่รู้เลยว่าสุนัขมีเชื้อสุนัขบ้าอยู่หรือไม่
11: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
9: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
12: จะเรียนมสท.ได้หรอ
13: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
14: I returned here for just one reason I fell in love
15: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะชุดวิชา97222นะคะการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของวิทยาการข้อมูลค่ะสำหรับตอนที่1นะคะจะพูดถึงแนวคิดพื้นฐานของวิทยาการข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาและก็ความสำคัญของวิทยาการข้อมูลค่ะนักศึกษาคงเคยได้ยินคำว่าวิเคราะห์ข้อมูลใช่ไหมคะนะตัววิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะกับการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยก็มีที่มาเดียวกันก็คือมีการใช้ทฤษฎีทางด้านคณิตศาสตร์แล้วก็สถิติมาประยุกต์นะคะเพื่อการจัดการข้อมูลแล้วก็นำข้อมูลเหล่านี้ไปช่วยในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆของอุตสาหกรรมและก็ธุรกิจค่ะแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างในเรื่องของทักษะเช่นนะคะนักวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้เครื่องมือที่เราเรียกว่าธุรกิจอัจฉริยะหรือว่า BI นะคะแล้วก็สถิติที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นขั้นต้นกับขั้นกลางเนาะแล้วก็ตัวโปรแกรมโปรแกรมมิ่งหรือว่าทักษะทางด้านโปรแกรมเนี่ยก็คือที่ใช้ทั่วไปเนี่ยก็ใช้ได้นะคะแล้วก็จะต้องรู้ในเรื่องของการใช้ภาษา SQL ในสอบถามข้อมูลอันนี้ก็จะเป็นทักษะพื้นฐานหลักของนักวิเคราะห์ข้อมูลแต่พอเป็นนักวิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะทักษะก็จะต้องเพิ่มขึ้นมาในเรื่องของการจำลองข้อมูลด้วยนะคะแล้วก็การวิเคราะห์เนี่ยค่ะก็จะเน้นไปในเรื่องของการพยากรณ์มากขึ้นนะคะสถิติที่ใช้เนี่ยค่ะก็จะต้องมีทั้งขั้นต้นขั้นกลางแล้วก็จะเน้นหนักในเรื่องของสถิติขั้นสูงนะคะส่วนเรื่องของการเขียนโปรแกรมเนี่ยค่ะมันจะมีลักษณะเฉพาะนะคะซึ่งสำหรับในการจัดการข้อมูลของวิทยาการข้อมูลค่ะเนื่องจากว่าในการทำวิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะเราจะไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ไม่ค่อยมีโครงสร้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเขียนโปรแกรมหรือว่าสถิติต่างๆเนี่ยค่ะที่จะนำมาใช้เนี่ยก็จะต้องมีเฉพาะหรือว่ามีลักษณะเป็นขั้นสูงมากขึ้นนะคะเป้าหมายของทั้งสองเรื่องก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็วิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะก็เพื่อจะช่วยในการตัดสินใจนะคะสำหรับขั้นตอนหรือว่าวัตจักรนะคะในการดำเนินการทางวิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะขั้นตอนที่1ก็คือจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจก่อนนะคะธุรกิจดำเนินธุรกิจอะไรประเภทไหนนะคะก็จะต้องเข้าใจการดำเนินธุรกิจนะคะระบุปัญหาหรือว่าวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินงานได้ว่าจะใช้วิทยาการข้อมูลนี้ไปทำอะไรนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อมาก็คือทำวิศวกรรมอันนี้ก็จะเอาข้อมูลมาจัดการจัดกลุ่มคัดเลือกหาลักษณะเฉพาะแปลงข้อมูลต่างๆสำหรับการนำ

ไปใช้สร้างแบบจำลองในขั้นตอนต่อไปนะขั้นตอนที่6ก็จะเป็นการสร้างแบบจำลองซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญจะเป็นแบบจำลองพยากรณ์การหาความสัมพันธ์หรือว่าจะเป็นการหากฎต่างๆที่เกิดขึ้นจากแบบจำลองจะอยู่ที่ขั้นตอนนี้นะคะแล้วก็ประเมินประสิทธิภาพด้วยขั้นตอนสุดท้ายก็คือการนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ของแบบจำลองเนี่ยค่ะไปแสดงเป็นภาพนะคะสำหรับความหมายของวิทยาการข้อมูลนะคะก็จะเป็นการรวบรวมความรู้จากหลายๆศาสตร์เนาะทั้งด้านสถิติคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์แล้วก็หลักการของการวิเคราะห์ข้อมูลเราจะเอาความรู้จากศาสตร์เหล่านี้ค่ะมาสกัดองค์ความรู้ออกมาจากฐานข้อมูลนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลขนาดใหญ่เนาะมาสร้างเป็นข้อมูลที่เราเรียกว่าข้อมูลเชิงลึกโดยใช้อัลกอริทึมหรือว่าเทคนิคต่างๆแล้วก็ให้ไปตอบสนองตามวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือธุรกิจนั้นๆค่ะสำหรับตัวอย่างนะคะการใช้ประโยชน์จากวิทยาการข้อมูลนะคะเช่นการตรวจหาความเสี่ยงในการทุจริตการวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์นะคะการวิจัยพันธุศาสตร์หรือว่าจีโนมการจดจำภาพและการรู้จำเสียงการวางแผนเส้นทางสายการบินอันนี้ก็จะเป็นแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะซึ่งก็ปัจจุบันเนี้ยวิทยาการข้อมูลก็ได้นำไปใช้ในอีกหลายๆประเด็นปัญหาค่ะสำหรับตอนที่1 นะคะความเป็นมาและความสำคัญของวิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะก็สรุปได้ดังนี้ค่ะต่อไปนะคะเป็นตอนที่2แนวคิดพื้นฐานของวิทยาการข้อมูลเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของขั้นตอนทางวิทยาการข้อมูลค่ะขั้นตอนทางวิทยาข้อมูลเนี่ยค่ะก็เป็นขั้นตอนในการดำเนินกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองนะคะเพื่อกำหนดขอบเขตการทำงานให้เป็นไปตามลำดับขั้นนะสามารถกำหนดปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนนะคะจะช่วยลดปัญหาแล้วก็ข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้นะสามารถรู้จุดที่เกิดข้อผิดพลาดได้อย่างตรงจุดทำให้เกิดประสิทธิภาพต่อการดำเนินงานหรือการวิเคราะห์ข้อมูลเนาะตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ค่ะขั้นตอนทางวิทยาการข้อมูลประกอบด้วย7ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกเลยเป็นเรื่องสำคัญมากก็คือการกำหนดปัญหาเนาะเป็นการตั้งเป้าหมายหรือจุดประสงค์เกี่ยวกับหัวข้อที่ต้องการจะทำให้สำเร็จค่ะดำเนินการด้วยวิธีอะไรบ้างใช้อะไรเป็นตัววัดความสำเร็จตรงนี้จะมีเรื่องของตัวชี้วัดด้วยนะคะวัดความสำเร็จเนาะขั้นตอนที่2นะคะเมื่อเราวางประเด็นข้อที่1ได้แล้วก็จะต้องหาข้อมูลมานะคะการได้มาของข้อมูลเนี่ยค่ะก็ต้องรวบรวมข้อมูลมาเพื่อจะมาอธิบายโครงงานในแหล่งข้อมูลที่มีอยู่นะคะต้องคำนึงว่าจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะแหล่งข้อมูลได้มาจากที่ไหนนะคะและจะต้องใช้ข้อมูลเนี่ยปริมาณเท่าใดการเก็บตัวแปรที่มีผลต่อการดำเนินงานด้วยวิธีการวิจัยที่เหมาะสมกับข้อมูลแต่ละชนิดอันนี้จะเป็นเรื่องของคุณภาพข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะขั้นตอนต่อมาเป็นการเตรียมข้อมูลนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วอะค่ะบางข้อมูลนะคะก็ไม่อยู่ในรูปแบบที่เราจะใช้ได้ทันทีก็ต้องมีการเตรียมกรองแหล่งที่มาของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนนำไปใช้นะคะแล้วก็จัดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่จะใช้งานได้ขั้นตอนที่4เป็นการวิเคราะห์ด้วยการสำรวจอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนกันพรีวิวดูข้อมูลนะคะว่าเราจะดูข้อมูลก่อนว่าข้อมูลมีลักษณะยังไงมีรูปแบบยังไงตรวจสอบสมมติฐานเบื้องต้นไปก่อนนะคะแล้วก็สามารถที่จะสรุปสถิติแล้วก็แสดงภาพกราฟิกเบื้องต้นได้นะคะต่อมานะคะเราสามารถที่จะนำภาพนำข้อมูลที่เราได้มาแล้วจากขั้นตอนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมาสร้างเป็นตัวแบบหรือแบบจำลองนั่นเองนะคะเพื่อใช้ในการพยากรณ์คาดการผลลัพธ์ในอนาคตค่ะขั้นตอนที่6ก็คือสร้างข้อมูลออกมาเป็นภาพนะคะหรือว่านำเสนอผลการวิเคราะห์นั่นเองซึ่งข้อมูลจำนวนมากเนี่ยค่ะถ้าสร้างเป็นภาพได้ก็จะสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายกว่านะคะขั้นตอนสุดท้ายการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์แล้วก็การบำรุงรักษาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันเนาะพอได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยค่ะจะต้องเอาไปลองใช้ดูทดสอบใช้ดูแล้วก็จึงจะได้รู้ว่าข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยค่ะแบบจำลองที่เราออกแบบมาเนี่ยใช้ประโยชน์ได้จริงไหมแม่นยำหรือเปล่านะคะถ้าไม่ได้ก็ต้องมาปรับข้อมูลแล้วก็ปรับแบบจำลองรวมถึงการบำรุงรักษานะคะว่าอาจจะมีการ
เขาเรียกว่ารักษาความปลอดภัยว่าใครจะเข้าไปใช้ได้บ้างเนาะแล้วก็ปรับปรุงให้ข้อมูลทันสมัยอยู่เสมอนะคะสำหรับตอนที่2เรื่องของขั้นตอนทางวิทยาการข้อมูลก็จะมีเนื้อหาประมาณนี้มี7ขั้นตอนนะคะต่อไปนะคะเป็นตอนที่3เราจะพูดถึงตัวเทคโนโลยีวิทยาการข้อมูลในกระบวนการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจก็จะพูดถึงเรื่องของภาษาคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะภาษาคอมพิวเตอร์ก็เป็นภาษาเนาะที่เราใช้แสดงชุดคำสั่งโดยละเอียดเพื่อจะให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้นะคะเป็นการเขียนข้อความนะคะเป็นตัวอักษรที่มีการแปลเป็นภาษาเครื่องเนาะใช้เขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์จะอยู่ในรูปของตัวเลขเฉพาะนะก็สามารถให้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะรับรู้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามได้คอมพิวเตอร์จะแปลงภาษาให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของภาษาเครื่องในแต่ละประเภทนะคะแล้วก็ภาษาระดับต่ำแล้วก็ภาษาระดับสูงนะโดยคร่าวๆนะคะภาษาเครื่องก็คือจะใช้รหัสตัวเลขเป็นหลักเนาะภาษาระดับต่ำก็คือจะแปลงเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษแต่ว่าก็จะมีความยุ่งยากนิดหน่อยแต่ว่าพอเป็นภาษาระดับสูงเนี่ยค่ะก็เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่ว่าผู้ใช้แบบเราเนี่ยค่ะก็จะเข้าใจง่ายขึ้นนะคะมาดูการเขียนโปรแกรมนะคะเราก็ต้องการเขียนโปรแกรมเนี่ยค่ะก็เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานเนาะก็ต้องใช้ภาษาคอมพิวเตอร์นั่นเองการทำงานในยุคแรกๆเนี่ยค่ะก็จะใช้เป็นรหัสตัวเลขเหมือนที่บอกไปค่ะเพื่อทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถทำงานได้ทันทีนะคะแต่ว่าจะมีความยุ่งยากในการที่เราจะดูรหัสหรือว่าโค้ดคำสั่งจึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมนะคะแล้วก็จึงพัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะให้สามารถเขียนด้วยตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษแทนรหัสการทำงานเนาะอย่างเช่นตัวภาษา Assembly แบบนี้ค่ะก็จะมีสัญลักษณ์เนาะเทียบเท่ากับภาษาเครื่องทำให้เราอ่านง่ายขึ้นแทนที่จะเป็นรหัสตัวเลขนะคะแต่ก็ยังไม่เขาเรียกว่าไม่อ่านง่ายสักเท่าใดนักนะคะมีผู้ผลิตหลายรายนะคะก็มีภาษาเครื่องก็แตกต่างกันไปเนาะก็จะมีตัวที่เราเรียกว่าเป็นตัวแปลงภาษาหรือว่า Assembler นั่นเองสำหรับภาษา Assembly ที่แตกต่างกันนะคะบางภาษาเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ในการแปลงโค้ดที่โปรแกรมเมอร์เขียนนะคะเป็นภาษาเครื่องให้เครื่องอ่านได้นะคะแล้วก็มีฟังก์ชันที่อำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรมนะคะเช่นการรวมลำดับคำสั่งต่างๆเนี่ยค่ะเข้าด้วยกันนะคะภาษาคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปอะค่ะสำหรับวิทยาการข้อมูลเนาะคือภาษาคอมพิวเตอร์มีเยอะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะอันนี้ปี2019ที่เรานิยมเอามาใช้กับงานวิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะก็จะมีอยู่3ตัวนะคะก็คือ1ภาษา Python เนาะซึ่งมีความสามารถในด้านของเขาเรียกว่าเป็นที่นิยมการเขียนภาษาก็อ่านเข้าใจได้ง่ายโดยคนนะคะไม่ใช่แค่เครื่องอ่านเราก็เข้าใจได้ง่ายด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันได้ค่อนข้างหลากหลายนะแล้วก็คนที่ทำงานอยู่ในแวดวงวิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะก็มักจะใช้ภาษา Python ในการเอามาเขียนโค้ดโปรแกรมเพื่อจะวิเคราะห์ข้อมูลนะคะรวมถึงภาษา Python เองเนี่ยค่ะมีเขาเรียกว่ามีฟังก์ชันมีฟีเจอร์แล้วก็มีไลบรารีให้เราเลือกใช้เนี่ยค่ะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลของวิทยาการข้อมูลเนี่ยเยอะนะคะแล้วก็จะเน้นเรื่องของการ เรียนรู้ของเครื่องหรือว่าตัว Machine Learning ซึ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะตัวต่อมาก็คือภาษา R นะคะภาษา R เนี่ยจะเป็นภาษาที่เหมาะสำหรับการใช้งานในเชิงสถิติเนาะถ้าเราจะวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเราสามารถจะใช้ภาษา R ได้แล้วก็สำหรับคนที่ไม่ชอบโปรแกรมมิ่งมากๆเหมือนกับ Python เนี่ยค่ะก็สามารถที่จะมาใช้ภาษา R ในการวิเคราะห์ข้อมูลของวิทยาการข้อมูลได้เช่นเดียวกันนะคะตัวสุดท้ายเป็นภาษา SQL หรือว่าเป็นภาษาที่เราใช้ในการสอบถามข้อมูลนะคะกำหนดนิยามของข้อมูลนะคะใช้ในการจัดการบริหารข้อมูลแล้วก็สอบถามข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เป็นแบบเชิงโครงสร้างได้ค่ะอันนี้ก็เป็นภาษาคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีภาษาเครื่องกับภาษา Assembly เนาะ
อันต่อมาก็จะเป็นเรื่องของภาษาอัลกออันนี้เป็นภาษาที่เราใช้ในเรื่องของ

ออกแบบมาสำหรับแสดงผลทางคณิตศาสตร์ค่ะเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของภาษาทางธุรกิจนะคะอันนี้ก็จะเป็นเน้นในเรื่องของการเอาไปพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันทางด้านธุรกิจนะคะแล้วก็มีภาษาเพื่อการศึกษาหมายความว่าเราจะเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการสอนให้เรียนรู้เรื่องของการเขียนโปรแกรมเนาะแล้วก็ใช้ในการแสดงผลหน้าเว็บไซต์นะคะค่ะสำหรับตอนที่3เกี่ยวกับเรื่องของภาษาคอมพิวเตอร์ก็จะมีเนื้อหาประมาณเท่านี้นะคะสำหรับตอนที่4นะคะเราก็จะพูดถึงเฟรมเวิร์กนะคะคำว่าเฟรมเวิร์กที่เราพูดถึงเนี่ยค่ะเป็นโครงร่างของซอฟต์แวร์เนาะเป็นโครงสร้างที่สามารถจะนำกลับมาใช้ซ้ำได้แล้วก็เรียกว่าการทำงานในยุคต่อไปเนี่ยค่ะการทำงานของวิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะเราจะไม่ได้ใช้ตัวภาษาคอมพิวเตอร์แบบเดียวๆแต่ว่าจะมาอยู่ในรูปแบบของเฟรมเวิร์กนะคะแนวทางการทำงานของวิทยาการข้อมูลนะคะจำเป็นจะต้องใช้เฟรมเวิร์กเนี่ยค่ะการเรียนรู้ของเครื่องนะคะตัวนี้จะทำให้กระบวนการในการขับเคลื่อนธุรกิจเนี่ยเป็นไปโดยอัตโนมัติเนาะเฟรมเวิร์กจะช่วยให้นักวิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะไม่จำเป็นจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมมากแต่ว่าสามารถใช้ความสามารถของเฟรมเวิร์กเนี่ยค่ะในการแก้ปัญหาได้เนาะมีรายงานที่ระบุว่า 85% ของผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลหรือว่านักวิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะใช้งานพวกเฟรมเวิร์กต่างๆในเรื่องของการเรียนรู้ของเครื่องหรือว่าการทำพวก Machine Learning นะคะอย่างน้อยเนี่ย1เฟรมเวิร์กค่ะตัวอย่างของเฟรมเวิร์กที่ใช้ในวิทยาการข้อมูลนะคะมีค่อนข้างจะเยอะในที่นี้เราก็จะแนะนำบางตัวนะคะอย่างเช่นตัวที่1 TensorFlow เนี่ยค่ะตัว TensorFlow เนี่ยจะนำมาใช้ในเรื่องของเขาเรียกว่าการเรียนรู้เชิงลึกนะคะพอเราบอกว่าการเรียนรู้เชิงลึกก็คือจะเน้นการวิเคราะห์เรื่องภาพนะคะตัวต่อมาตัว Scikit-learn นะคะตัวนี้จะเน้นในเรื่องของการทำเหมืองข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลตัวนี้จะใช้ในการดูพวกแพทเทิร์นต่างๆดูความสัมพันธ์ของข้อมูลนะคะตัวนี้ Keras นะคะจะใช้ในการเรียนรู้เชิงลึกเหมือนกันนะคะแล้วก็เน้นเรื่องของการสร้างโครงข่ายประสาทเทียมอันนี้จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ต้องการหาความสัมพันธ์มากๆนะคะต่อมาตัวที่เป็น Pandas นะคะตัวนี้จะใช้ในการเตรียมข้อมูลแล้วก็จัดการข้อมูลค่ะตัวต่อมาคือ Spark MLib นะคะตัว Spark MLib ตัวนี้ก็จะเน้นกับการทำงานข้อมูลขนาดใหญ่บนคลาวด์ค่ะตัวต่อมาคือ PyTorch ตัวนี้เป็นสำหรับงานปัญญาประดิษฐ์นะคะแล้วก็การเรียนรู้เชิงลึกค่ะตัว Matplotlib นะคะตัวนี้เน้นในเรื่องของการสร้างภาพที่เป็นแผนภาพที่เป็นกราฟิกนะคะตัวต่อมา NumPy ตัวนี้จะเน้นใช้งานกับพวกข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอาร์เรย์นะคะหรือว่าหลายมิติค่ะ Seaborn ตัวนี้จะใช้ในการสร้างแผนภาพเช่นเดียวกันนะคะตัวสุดท้ายก็คือตัว Tino ตัวนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการคำนวณข้อมูลที่เป็นเชิงตัวเลขค่ะต่อมานะคะในการทำงานของวิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะจะต้องมีการดำเนินงานร่วมกันนะคะเพราะว่าการทำงานวิทยาการข้อมูลเนี่ยจะต้องเป็นทีมนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการนำคล้ายๆกับทฤษฎีหรือหลักการเนี่ยมาอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันของทีมนักวิทยาการข้อมูลค่ะตัวแนวทางนะคะที่จะใช้เนี่ยก็จะมี3ตัวที่แนะนำก็คือ1ตัวคำบังตัวสกรรมแล้วก็ตัว DDSนะคะซึ่งตัวกำบังเนี่ยค่ะจะเน้นเรื่องของดูเรื่องของกระบวนการหรือ flow การทำงานหรือ process flow นะคะให้เป็นไปอย่างราบรื่นนะคะส่วนสกรรมจะเน้นในเรื่องของการวนรอบงานให้มีชิ้นงานออกมาได้อย่างรวดเร็วให้ผู้ใช้ได้เอาไปใช้ได้นะคะส่วนตัว DDS ข้างล่างก็เหมือนกับรวมคำบังกับสกรรมเข้าด้วยกันคือเน้น2 อย่างนะคะให้มีการทำงานร่วมกันกับเรื่องของการติดต่อสื่อสารเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทีมของนักวิทยาการข้อมูลค่ะ

สำหรับตัวเฟรมเวิร์กนะคะที่แนะนำไปนะคะเหมือนที่บอกไปในการทำงานวิทยาการข้อมูลก็ต้องใช้อย่างน้อย1เฟรมเวิร์กแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้มากกว่า1นะคะต่อมานะคะตอนที่5ก็จะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ค่ะซอฟต์แวร์เราก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องเป็นชุดคำสั่งเนาะชุดคำสั่งสำหรับกำหนดลำดับขั้นตอนการทำงานแล้วก็เขียนขึ้นด้วยคำสั่งของคอมพิวเตอร์เมื่อกี้ที่เราพูดถึงภาษาคอมพิวเตอร์นะคะก็คืออยู่ที่ว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้เราเขียนขึ้นมาหรือว่าพัฒนาขึ้นมาโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์อะไรเนาะแต่ว่าโดยหลักๆก็เหมือนกันก็คือเพื่อจะใช้ควบคุมในการทำงานของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะแล้วก็พื้นฐานก็คือเป็นตัวเลขฐาน2ซึ่งเราก็จะไม่ค่อยเห็นแล้วล่ะเราก็จะเห็นเป็นเรื่องของภาษาแล้วก็ที่บอกไปแล้วสำหรับวิทยาการข้อมูลนะคะภาษาที่นิยมใช้ก็คือภาษา Python เนาะซึ่งมีภาษาอังกฤษหรือว่าการเขียนสคริปต์คำสั่งเนี่ยค่ะที่เราเนี่ยเข้าใจง่ายอ่านง่ายแล้วก็ไม่เขียนแบบยาวเหมือนกับภาษาที่เป็นยุคก่อนนะคะทำให้เป็นที่นิยมแล้วก็มีเขาเรียกว่าไลบรารีที่สามารถจะเรียกใช้สำหรับงานวิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะมีค่อนข้างจะเยอะนะคะมีเครื่องมือเยอะนะซอฟต์แวร์เราแบ่งออกได้เป็น2ประเภทเนาะหลักๆก็คือซอฟต์แวร์ระบบอันนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อจัดการกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์เนาะจะเป็น Windows หรือว่า Linux ก็ได้นะคะแต่ที่เราใช้แล้วก็คุ้นเคยก็คือระบบปฏิบัติการ Windows นะซอฟต์แวร์ประเภทที่2ก็คือซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะอันนี้ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่เราประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆพัฒนาขึ้นมาหรือว่าเราเรียกว่าแอปพลิเคชันนั่นเองนะแล้วก็อาจจะเป็นเว็บแอปพลิเคชันโมบายแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นเดสก์ท็อปแอปพลิเคชันก็คือซอฟต์แวร์ประยุกต์นั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเน้นการแก้ปัญหาของผู้ใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์นำเสนองานซอฟต์แวร์การลงทะเบียนนะคะซอฟต์แวร์การจ่ายเงินซอฟต์แวร์การขายสินค้าซอฟต์แวร์สำหรับคลังสินค้าก็จะอยู่ในเรื่องนี้หมดนะคะหรือว่าซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมเครื่องจักรกลนะคะซอฟต์แวร์จึงเป็นเครื่องมือทางกระบวนการนะคะของวิทยาการข้อมูลอย่างหนึ่งด้วยเนาะเราสามารถที่จะเรียกว่านำมาใช้ในการวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับตัวข้อมูลนะคะที่มีความซับซ้อนนะสามารถที่จะแยกข้อมูลประมวลผลข้อมูลนะคะแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลได้ข้อมูลที่ว่าเนี่ยค่ะก็เป็นได้ทั้งแบบมีโครงสร้างแล้วก็ไม่มีโครงสร้างเนาะแต่ว่าวิทยาการส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างหรือว่ากึ่งโครงสร้างเนาะนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะนำมาสร้างเป็นข้อมูลหรือสารสนเทศที่เป็นประโยชน์มีประสิทธิภาพนะคะรู้ข้อมูลเชิงลึกนะคะขององค์กรนะคะรวมไปถึงการวิเคราะห์ผลจากวิทยาการคอมพิวเตอร์สถิติการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ต่างๆนะคะแล้วก็การเรียนรู้เชิงลึกค่ะอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของซอฟต์แวร์ที่ทำได้เนาะทีนี้มาดูซอฟต์แวร์ที่เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานของวิทยาการข้อมูลที่สำคัญเนาะก็คือตัวที่1ก็คือ R Studio ตัวนี้ก็คือที่เราพูดถึงภาษา R นะคะก็จะต้องใช้ตัวที่เป็น R Studio เนี่ยเขียนภาษา R เนาะตัว R Studio เนี่ยก็จะใช้วิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็เน้นพวกหลักการทางสถิตินะคะแล้วก็ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของวิทยาการข้อมูลได้ค่ะPython ก็เมื่อกี้เราพูดไปแล้วเนาะตัวนี้ก็ใช้ในการเก็บข้อมูลได้จัดการข้อมูลได้นำเข้าข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็จัดการข้อมูลที่เป็นเชิงหลายมิตินะคะได้เนาะพัฒนาประสิทธิภาพของข้อมูลได้ตัว BI tool แล้วก็แอปพลิเคชันเนี่ยค่ะตัวนี้ก็จะเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วก็ใช้ในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นลักษณะของตารางไขว้นะคะJupyter จะเป็นการเน้นวิเคราะห์ข้อมูลบนฐานข้อมูลขนาดใหญ่นะคะตัว Xpenty ตัวนี้จะเป็นสำหรับการเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลบนคลาวด์ค่ะ RapidMiner นะคะก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำพวกคลังข้อมูลเหมืองทำเหมืองข้อมูลวิทยาการข้อมูลได้นะคะหรือว่าทำเป็นพวกเหมืองข้อความก็ได้ตัวนี้จะช่วยในการสร้างแบบจำลองทดสอบแบบจำลองว่ามีประสิทธิภาพหรือเปล่าเนาะตัวต่อมาคือ Data Robot นะคะตัวนี้ก็จะเน้นเรื่องของการเรียนรู้ของ

เรื่องแบบอัตโนมัตินะคะต่อมาเป็นตัว Apache Hadoop ตัวนี้ก็เหมาะสำหรับการประมวลผลแบบกระจายของข้อมูลขนาดใหญ่ค่ะสุดท้ายก็คือตัว Alteryx ตัวนี้ค่ะก็จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจำลองข้อมูลค้นหาข้อมูลหรือว่าเตรียมข้อมูลนั่นเองนะคะตัวซอฟต์แวร์นะคะก็จะมีหลากหลายคนที่เป็นทำงานทางด้านวิทยาการข้อมูลเนี่ยค่ะจะต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างร่วมกันเนาะใช้เฟรมเวิร์กหลายตัวใช้ซอฟต์แวร์หลายตัวใช้เครื่องมือใช้ภาษาคอมพิวเตอร์บางทีก็ใช้หลายอย่างนะคะเพื่อจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เราต้องการค่ะสำหรับตอนที่6นะคะจะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้วิทยาการข้อมูลในกระบวนการทางอุตสาหกรรมและก็ธุรกิจค่ะสำหรับการประยุกต์ใช้วิทยาการข้อมูลในกระบวนการทางอุตสาหกรรมนะคะก็จะมีเยอะเนาะในที่นี้ก็จะยกเป็นตัวอย่างนะคะเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพของราคาอันนี้ก็สามารถที่จะใช้วิทยาการข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์ได้ว่ามีปัจจัยใดบ้างนะคะที่ส่งผลต่อการกำหนดราคานะวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ก็คล้ายๆกันค่ะก็คือว่าเราก็ต้องพยากรณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจนะคะราคาขายความต้องการของลูกค้านะคะเพื่อจะได้มาวางแผนจัดการสินค้าของเราเนาะการคาดการณ์อุปสงค์แล้วก็การจัดการสินค้าคงคลังตัวนี้ก็จะเน้นเรื่องของการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าหรือว่ากำลังซื้อหรือว่าความต้องการซื้อสินค้าของลูกค้าเนาะจะได้มาจัดการสินค้าคงคลังได้นะคะจัดการห่วงโซ่อุปทานนะคะเนื่องจากว่าขั้นตอนหรือว่าห่วงโซ่อุปทานมีความซับซ้อนเนาะก็สามารถจะใช้วิทยาการข้อมูลมาช่วยในการวิเคราะห์ได้ค่ะป้องกันความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นเนาะสำหรับการประยุกต์ในกระบวนการทางธุรกิจนะคะเช่นการสร้างรายได้โดยการใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานหรือว่า augmented reality เนาะซึ่งเป็นที่นิยมมากแล้วก็เอามาใช้ในการรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าซึ่งมีทั้งแบบโครงสร้างแล้วก็ไม่เป็นโครงสร้างนะแล้วก็ใช้ในการโฆษณาแล้วก็การตลาดซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากเลยซึ่งวิทยาการข้อมูลเนี่ยสามารถจะนำมาช่วยตรงนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ในเรื่องของการสร้างสถานที่แบบดิจิตอลนะคะสุดท้ายในเรื่องของการขายสินค้าออนไลน์ซึ่งทุกคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีเนาะก็วิทยาการข้อมูลเนี่ยก็จะนำมาใช้ได้แล้วก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้สำหรับตอนที่6นะคะการประยุกต์ใช้วิทยาการข้อมูลในกระบวนการทางอุตสาหกรรมธุรกิจก็มีเนื้อหาตัวอย่างประมาณเท่านี้ค่ะ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สวัสดีครับอาจารย์

ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีครับพบกับผมกิติพันธ์นาคมงคลนะครับในรายการ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกันครับและในวันนี้ครับทีมงาน Green Focus พาคุณผู้ชมไปพบกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นชุมชนที่มีการอาศัยและพึ่งพาป่านะครับก็มีป่าต้นน้ำแล้วก็ป่าชุมชนอยู่ร่วมกันครับซึ่งป่าต้นน้ำที่นี่นะครับมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับไม่ได้เกิดจากต้นน้ำที่มาจากภูเขาสูงนะครับแต่เกิดจากพื้นราบธรรมดานี่แหละครับกลายเป็นต้นน้ำนะครับที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้กับคนในชุมชนแห่งนี้นะครับก็นับว่าเป็นความพิเศษทางธรณีวิทยานะครับที่สรรสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาให้เกิดความตื่นตาตื่นใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าป่าชุมชนแห่งนี้จะมีลักษณะอย่างไรนะครับรวมถึงจะตั้งอยู่ที่ไหนตามน้องกรีนไปดูกันเลยในช่วง Green View
1: เห็นภาพสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพาราที่แสนกว้างใหญ่แบบนี้คุณผู้ชมคงเดากันได้ใช่ไหมครับว่านี่ต้องเป็นพื้นที่ในจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของไทยอย่างแน่นอนเดาถูกต้องเลยครับเพราะน้องกรีนตอนนี้เดินขึ้นมาสักการะพระพุทธรูปที่วัดเขาพระและจากตรงนี้นะครับทำให้เห็นทิวทัศน์ของตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กว้างขวางมากเลยครับคุณผู้ชมและไม่ไกลจากวัดเขาพระสักเท่าไหร่นะครับมีสถานที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งตรงนี้มีลักษณะเป็นสระน้ำชื่อว่าสระแก้วน้ำในสระใสแจ๋วมองเห็นถึงพื้นทรายเลยครับที่เห็นเม็ดทรายก้นสระเคลื่อนไหวก็เพราะว่าแรงดันน้ำที่ผุดจากตาน้ำตาใหญ่แล้วก็มีหลายตาด้วยสิครับปริมาณน้ำที่ผุดขึ้นมาใสๆนี้จะไหลเรื่อยออกสู่คลองที่อยู่ข้างกันที่เรียกว่าคลองอีปันคลองสาขาของแม่น้ำตาปีครับสังเกตเห็นว่าน้ำในสระจะใสตัดกับน้ำขุ่นของคลองเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นหลักฐานว่าปรากฏการณ์น้ำขุดนี้มีมานานแล้วครับเดิมสระแก้วเป็นส่วนหนึ่งของคลองอีปันต่อมาก็ได้กั้นขอบสระให้แยกออกจากลำคลองครับสระแก้วนับเป็นหนึ่งในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยที่ทางสำนักพระราชวังนำน้ำเข้าร่วมในพระราชพิธีสำคัญด้วยนะครับเพราะฉะนั้นห้ามทิ้งขยะหรือลงไปในบ่อโดยเด็ดขาดครับขอย้ำว่าเขามีข้อกำหนดไว้อย่าง

0: ใครน้องๆที่น่ารักก็ต้องปฏิบัติตามด้วยนะครับแต่ถ้าหากใครอยากจะใกล้ชิดอยากสัมผัสกับปรากฏการณ์น้ำผุดจริงๆแล้วก็น้องกรีนขอแนะนำให้มากันที่ชุมชนบ้านอ่างน้ำผุดซึ่งอยู่ไม่ห่างจากสระแก้วเท่าไรนะครับ
1: คุณผู้ชมครับเพียงไม่นานก็มาถึงที่ชุมชนบ้านอ่างน้ำผุดกันแล้วบ้านอ่างน้ำผุดมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 7,500 ไร่แยกเป็นพื้นที่ทำการเกษตรพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ป่าชุมชนซึ่งเป็นป่าไม้สาธารณะและแหล่งน้ำธรรมชาติครับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนแห่งนี้ก็คือแหล่งน้ำขนาดใหญ่อยู่ในป่าพลุที่อุดมสมบูรณ์มากในป่าพลุมีตาน้ำผุดขึ้นมามากมายจึงได้ขนานนามหมู่บ้านแห่งนี้ว่าบ้านอ่างน้ำผุด

0: ำหรับผู้มาเยือนนอกจากจะได้สัมผัสกับตาน้ำผุดอย่างใกล้ชิดแล้วชุมชนบ้านอ่างน้ำผุดยังมีป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์และวิถีชีวิตของผู้คนที่พึ่งพาอาศัยธรรมชาติที่น่าสนใจให้เข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับคนบ้านอ่างน้ำผุดอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านพร้อมๆกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครัวเรือนจนชุมชนบ้านอ่างน้ำผุดแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นชุมชนที่มีป่าพลุและป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งของประเทศเลยล่ะครับ
1: ผู้ชมครับที่ชุมชนบ้านอ่างน้ำผุดนั้นถือว่าเป็นชุมชนที่เกิดใหม่ครับได้แยกตัวมาจากชุมชนเดิมเมื่อปี2546แล้วครับโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้อนุมัติให้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านขึ้นนะครับโดยผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งคนแรกนะครับชื่อนายวิทูลพรมแช่มครับก็เป็นผู้ใหญ่บ้านเรื่อยมานะครับจนถึงปัจจุบันนี้และในวันนี้เองครับผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าจะอาสาพาพวกเราไปล่องน้ําเดินป่ากันครับกับป่าชุมชนบ้านอ่างน้ําผุดครับซึ่งต้องบอกว่ามีทั้งป่าพลุและป่าดงดิบอีกด้วยนะครับตามไปดูกันเลยครับในช่วงกลีนช็อตครับ
2: ก็ผมขอย้อนมาถึงป่าชุมชนบ้านอ่างน้ำผุดนะครับจริงๆนะครับต้นน้ำแห่งนี้นะครับไม่มีการพัฒนานะครับเมื่อสภาพแยกจากหมู่บ้านใหม่ๆนะครับไม่มีใครสามารถลงมาในพื้นที่ได้นะครับเพราะไม่มีงบประมาณนะครับแล้วก็ไม่มีใครพัฒนานะครับไม่สามารถเดินเข้ามาได้นะครับจนเมื่อปี2546ตั้งแต่แยกหมู่บ้านมาคณะกรรมการร่วมกับผมก็มีความคิดนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับให้ป่าแห่งนี้นะครับว่ามีคนมาดูมาสัมผัสได้นะครับก็มีการสร้างสะพานนะครับตอนนั้นเป็นสะพานไม้นะครับแล้วก็เข้ากับป่าชุมชนก็ให้งบประมาณมาไม่มากนะครับก็พอสร้างสะพานพอเดินได้นะครับแล้วก็พัฒนาเรื่อยๆนะครับโดยส่วนใหญ่จะเอาเฮนที่บริหารกันเองจัดการกันเองนะครับมาทำกันเรื่อยๆนะครับ
0: ทางเดินภายในอ่างน้ำผุดที่เคยเป็นโครงสร้างไม้ปัจจุบันปรับปรุงเป็นโครงสร้างคอนกรีตคงแข็งแรงและทอดยาวต่อเนื่องรอบๆอ่างจนสามารถเดินชมน้ำผุดพันไม้น้ำและปลาที่กำลังแหวกว่ายไปมาได้อย่างใกล้ชิดครับ

แต่ออกมาได้คิดในเรื่องการท่องเที่ยวนะครับมีแค่ให้ชุมชนนะครับในชุมชนคนลูกหลานมาเที่ยวในอ่างน้ำผุดเท่านั้นเองนะครับจนปี2558นะครับมีความคิดนะครับชุมคุยกับคณะกรรมการว่าเราน่าจะเปิดการท่องเที่ยวนะครับอย่างน้อยคือสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนแล้วก็ให้คนข้างนอกเขามีความสัมผัสกับธรรมชาตินะครับที่เขาไม่เคยสัมผัส

0: น้ำในอ่างใสจนมองเห็นไม้น้ำชนิดต่างๆพื้นอ่างเต็มไปด้วยเม็ดทรายเม็ดหินเล็กๆมีแรงดันจากใต้พื้นขึ้นมาทำให้สายใต้น้ำถูกดันกระเพื่อมมีลักษณะคล้ายน้ำเดือดและด้วยความลึกของน้ำที่ไม่มากนักผู้ปกครองที่พาลูกหลานมาเที่ยวจึงไว้วางใจให้ลงเล่นน้ำในอ่างแห่งนี้ได้
1: อ่างน้ำผุดนี้มีป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์มากนะครับเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำและเป็นป่าสมบูรณ์นะครับจนนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันมานะครับวันหนึ่งพันสองพันคนนะครับจนวันนี้นะครับก็เกิดรายได้นะครับทางหมู่บ้านก็บริหารกันเองทั้งหมดนะครับก็ให้คนในชุมชนมามีงานทำในกิจกรรมของอ่างน้ำผุดนะครับ
0: ป่าต้นน้ำในท้องถิ่นถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเองด้วยการจำหน่ายผลผลิตจากสวนจากไร่จากป่ารวมทั้งสินค้าที่ระลึกและของอื่นๆ

0: ข่าวนี้กลุ่มแม่บ้านอ่างน้ำผุดนะคะจะมานำเสนอเกี่ยวกับวิธีการทำสบู่น้ำผึ้งขมิ้นนะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่หามาจากสมุนไพรในหมู่บ้านเราเองนะคะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นหรือสมุนไพรอย่างอื่นมาประยุกต์ใช้ในการทำสบู่ไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งมะขามว่านหางจระเข้หรือว่าสมุนไพรตัวอื่นเพื่อประยุกต์ให้ใช้แล้วก็สร้างรายได้ให้หมู่บ้านค่ะนอกจากนี้เราก็ยังจะมีเป็นผลิตภัณฑ์
1: แชมพู
0: นะคะ
1: มีแชมพูนะคะก็มีแชมพูเป็นดอกอัญชันนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นแชมพูมะกรูดนะคะค่ะสินค้าของเราเป็นสินค้าที่ปลอดภัยอ่ะค่ะแล้วก็เชิญชวนนะคะเชิญชวนให้ทุกคนมาอุดหนุนของสินค้าของเราได้นะคะที
0: ่
1: โอท็อปอ่างน้ำผุดค่ะ
0: ราคาย่อมเยาค่ะ
1: ขอบคุณนะคะ
2: นี่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าป่าเป็นกลไกที่ทำให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแรงร่วมใจคนละไม้คนละมือในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรในชุมชนของตนเองครับ

นอกจากที่จะลงเล่นน้ำได้แล้วอ่างน้ำผุดยังมีเรือคายักสีสันสดใสให้พายออกไปชมความงามของธรรมชาติในพื้นที่ป่าพรุซึ่งนอกจากจะเป็นกิจกรรมเพื่อนันทนาการแล้วป่าแห่งนี้ยังเหมาะสำหรับการศึกษาธรรมชาติด้านพันไม้ที่เป็นสังคมไม้ป่าพรุ

่าพุแห่งนี้ประกอบด้วยพันไม้ที่มีค่ามีความสำคัญมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากไม่ว่าจะเป็นชมพู่น้ำสเตียวสาคูนะครับแล้วก็ยังมีพืชที่เป็นอาหารชุมชนเช่นมันปูนะครับหรือว่าผักขี้ล้อมหลากหลายมากนะครับแล้วก็มีที่สำคัญคือมีสมุนไพรนับร้อยนับพันชนิดนะครับจึงเป็นป่าที่มีคุณค่าหาพบได้ยากในประเทศไทยนะครับ

บ้านอ่างน้ำผุดมีป่าชุมชนทั้งหมด179ไร่เป็นป่า2ลักษณะก็คือป่าพลุและป่าดงดิบในส่วนของป่าพลุมีพื้นที่ประมาณ60ไร่ครับป่าพลุมีสภาพเป็นแอ่งน้ำจืดขังตลอดปีมีการสะสมของซากพืชและอินทรีย์วัตถุพืชส่วนใหญ่

0: รากหายใจเป็นโครงสร้างพิเศษที่ดำรงชีวิตอยู่ในสภาพนี้พืชพันธุ์ในป่าพรุส่วนใหญ่จึงมีวิวัฒนาการในส่วนของอวัยวะให้มีโครงสร้างพิเศษเพื่อดำรงชีพอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ได้เช่นโคนต้นมีพุงพรระบบรากแก้วสั้นแต่มีรากแขนงแผ่กว้างแข็งแรงมีระบบรากพิเศษได้แก่รากค้ำยันหรือรากหายใจโผล่เหนือชั้นดินช่วยในการพยุงลำต้นหรือช่วยในการหายใจอย่างต้นสะเตียวที่รอบๆโคนต้นมีรากหายใจนั่นเองพืชหลายชนิดในป่าพรุยังเป็นพืชสมุนไพรอย่างต้นชุมเห็ดหรือที่เรียกว่าต้นมันปูรากและลำต้นจะมีสรรพคุณแก้ร้อนในเป็นยาบำรุงครับ
1: ตอนนี้เริ่มเข้าป่าใหญ่จริงๆนะครับจะล่มลื่นมากนะครับมีแสงแดดน้อยๆหน่อยนะครับจะเห็นธรรมชาติทุกอย่างนะครับไม่ว่าพืชพันไม้นะครับเป็นหมื่นๆชนิดนะครับต้นไม้หลากหลายนะครับเป็นไม้บางเพศหายากนะครับหายากใกล้ๆสูญพันธุ์นะครับรวมนักสัตว์สัตว์ไม่ว่าสัตว์น้ำสัตว์บกนะครับก็ยังมีเยอะแยะถือว่าเป็นป่าสมบูรณ์นะครับอีกที่หนึ่งนะครับเหมือนนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมาชมธรรมชาตินะครับดูความงดงามนะครับแล้วก็ไม่มีอันตรายนะครับเพราะว่าน้ำมันไม่ลึกเกินไปนะครับสามารถล่องเรือชมธรรมชาติกันได้นะครับ

0: มาถึงป่าลักษณะที่2นะครับก็คือป่าดงดิบมีพื้นที่ประมาณ120ไร่ป่าดงดิบมี2โซนด้วยกันคือป่าดงดิบขนาด50ไร่และป่าปลูกฟื้นฟูขนาด70ไร่ซึ่งเป็นป่าที่เคยถูกบุกรุกจากนายทุนสวนปลาล์ม
1: ผู้ใหญ่

ี2551ผู้ใหญ่วิทูลกับคณะกรรมการป่าชุมชนได้รับการฝึกอบรมนะครับเพื่อบริหารจัดการป่าและได้รับเงินอุดหนุนจากกรมป่าไม้

0: ตีนเป็ดมีหลากหลายชนิดนะครับ
1: หลังจากกรมป่าไม้มาตรวจเยี่ยมและอนุมัติจัดตั้งเป็นป่าชุมชนก็ได้มีการเลือกตัวแทนเข้าเป็นคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านอ่างน้ำผุดทำหน้าที่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนงานพัฒนาและอนุรักษ์ป่าเช่นงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนอย่างเช่นกิจกรรมอนุรักษ์แหล่งอาหารชุมชนกิจกรรมปลูกไม้เสริมในป่าเสื่อมโทรมครับงานพัฒนาและอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านอ่างน้ำผุดนั้นเกิดขึ้นหลายด้านด้วยกันซึ่งทุกด้านนั้นได้รับความร่วมมือกันอย่างแข็งขันและอย่างต่อเนื่องทำให้ปัจจุบันพื้นที่ส่วนนี้ถูกเรียกอย่างเต็มปากได้ว่าป่าดงดิบที่สมบูรณ์ครับ
0: นี่คือระหว่างแนวเขตนะครับระหว่างบริษัทกับป่าชุมชนจะขุดคูกั้นแนวเขตอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็โซนนี้นะครับเป็นป่าปลูก

นะครับแบ่งเป็น2ชุดนะครับนี่คือชุดแรกนะครับปลูกก่อนหน้าที่เราจะเข้าป่าชุมชนนะครับเมื่อปี2550นะครับร่วมกับเชื่อมต่อระหว่างป่าที่เราปลูกเมื่อปี2550นะครับก็รวมเนื้อที่ประมาณ70ไร่นะครับแต่ว่านี่คือเป็นยังมีไม้นะครับสามารถนะครับบริโภคได้คือชุมชนนะครับหมู่บ้านถ้าจะไปทำกิจกรรมเพราะเป็นไม้กฐินรงค์เป็นไม้หกกินีนะครับเมื่อเสื่อมสภาพแล้วก็สามารถไปใช้ประโยชน์กับหมู่บ้านได้นะครับนี่คือไม้ที่ปลูกรุ่นแรกนะครับอันนี้คือโซน2นะครับที่เป็นป่ามีร่วมกันปลูกนะครับก็ชาวบ้านนะครับก็ได้ทวงคืนจากบริษัทนะครับเมื่อปี2545นะครับตอนนี้ทางบริษัทก็ได้คืนอย่างชัดเจนนะครับมีแนวเขตคูกั้นระหว่างเขตป่ากับบริษัทนะครับก็ชาวบ้านได้ร่วมกันปลูกป่าตั้งแต่ปี2555ไปต้นมานะครับจนถึงปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็ป่าสมบูรณ์มากนะครับไม่ว่าไม้เบญจพรรณนะครับไม้

0: ถ้าในอดีตคนบ้านอ่างน้ำผุดไม่มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องไม่ทวงถามขอผืนป่าคืนมาพื้นที่กว่า70ไร่ในบริเวณนี้ก็คงไม่มีพืชพันธุ์ที่หลากหลายไม่มีพืชผักสมุนไพรให้ทุกคนในชุมชนนั้นมาเก็บครับไม่มีธนาคารอาหารเหมือนที่เห็นในทุกวันนี้ป่าชุมชนแห่งนี้เกื้อกูลชีวิตผู้คนส่วนรวมซึ่งทุกคนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของร่วมกันนั่นเองครับ
1: คุณผู้ชมครับป่าชุมชนบ้านอ่างน้ำผุดนั้นได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศตามโครงการคนรักป่าป่ารักชุมชนของกรมป่าไม้ประจำปี2559มาครอบครองนะครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วช่วงกรีนไอเดียครับวันนี้จะพาไปดูสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นเก่านะครับที่เป็นภูมิปัญญาในการที่จะสรรสร้างเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับแยกน้ำหวานออกจากอ้อยครับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ประหยัดพลังงานอีกด้วยจะมีวิธีการใช้งานอย่างไรและลักษณะอย่างไรบ้างไปติดตามกันครับในช่วง Green Idea
2: คุณผู้ชมครับตอนนี้น้องกรีนอยู่ที่บ้านลุงสมบูรณ์พลายแก้วซึ่งสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือเครื่องมือหีบอ้อยโบราณรูปร่างหน้าตาแบบนี้ถ้าไม่บอกว่านี่คือเครื่องมือที่ใช้ทำอะไรก็คงแทบไม่มีใครรู้จักเลยใช่ไหมครับส่วนประกอบของเครื่องหีบอ้อยโบราณนี้ประกอบด้วยส่วนที่เป็นแท่นวางอ้อยซึ่งเรียกว่าตัวแม่ตัวแม่นี้จะเป็นแท่นวางอยู่นิ่งๆอย่างมั่นคงบนพื้นนะครับและจะมีตัวหีบซึ่งเป็นท่อนซุงที่เล้าเปลือกไม้ออกโดยท่อนซุงนี้ปลายด้านหนึ่งเป็นสลักและมัดไว้ด้วยเชือกให้เป็นจุดหมุนอีกด้านหนึ่งปล่อยให้ยาวออกมาจากด้านที่วางบนตัวแม่ครับน้ำหนักของปลายท่อนซุงที่ยาวออกมาจะมีแรงกดมากมายมหาศาลเพื่อการหีบอ้อยครับเวลาใช้งานก็จะนำอ้อยสดที่จะหีบมาวางลงที่ตัวแม่แล้วใช้แรงคนดันท่อนซุงที่เป็นตัวหีบไปมาโดยให้ท่อนซุงกลิ้งทับลงบนอ้อยนะครับแรงกดมหาศาลจากน้ำหนักท่อนซุงทั้งท่อนจะกดทับท่อนอ้อยจนน้ำอ้อยแยกออกจากส่วนที่เป็นชานอ้อยแล้วก็ไหลลงมารวมกันที่กรวยรับน้ำอ้อยที่อยู่ข้างใต้ตัวแม่ครับนี่ไงครับน้ำอ้อยสดใหม่จากเครื่องหีบอ้อยโบราณของลุงสมบูรณ์พลายแก้วที่บ้านอ่างน้ำผุดตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3: นี่คือวิถีชีวิตชุมชนในการหีบอ้อยคนสมัยก่อนนะครับอันนี้คือเรายังได้เห็นอยู่นะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับก็ยังใช้อยู่นะครับเดี๋ยวนี้ก็การทำงานอ้อยวิถีชีวิตแบบพอเพียงนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับประหยัดต้นทุนพลังงานนะครับไม่ต้องลงทุนในเรื่องของน้ำมันนะครับใช้แรงงานอย่างเดียวนะครับแต่อย่างน้อยคือลูกหลานได้เห็นว่าวิถีชุมชนคนสมัยก่อนเขาทำยังไงในการหีบอ้อยนะครับ
2: แล้ววันนี้น้องกรีนก็ต้องลาไปก่อนครับสักครู่กลับไปพบกับพี่เอในช่วงสุดท้ายนะครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณน้องกรีนมากเลยนะครับที่แต่ละสัปดาห์นั้นนำไอเดียดีๆมาฝากคุณผู้ชมครับและผมก็ขอชื่นชมภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับซึ่งเกิดจากวิศวกรพื้นบ้านที่ได้สรรสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ดีๆมาใช้ในชีวิตประจำวันครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการ Green Focus ได้ทางช่อง STOU Channel แห่งนี้นะครับและวันนี้ผมและ Green Focus ลาไปก่อนสวัสดีครับ

บ้านโนนงิ้วตำบลหนองสนิทอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์บ้านโนนงิ้วได้รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดเนื่องจากมีป่าคู่กับวิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์เกษตรพอเพียงและเกษตรธรรมชาติบ้านโนนงิ้วนับเป็นชุมชนเข้มแข็งอีกชุมชนหนึ่งที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันส่งผลให้ประสบผลสำเร็จเกิดความสงบความสันติสุขขึ้นภายในชุมชนครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สองมือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรหลักสูตรที่เปิดสอนมี3ระดับด้วยกันระดับปริญญาตรีเปิดสอน3หลักสูตรระดับปริญญาโทเปิดสอน3หลักสูตรและระดับปริญญาเอกเปิดสอน1หลักสูตรสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
3: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย
4: ตอนเครื่องหมายมนุษยธรรม3แบบทราบหรือไม่ว่าเครื่องหมายมนุษยธรรมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีด้วยกัน3แบบ 1. เครื่องหมายกาชาดหรือกากบาทแดงบนพื้นขาวเป็นสัญลักษณ์ที่องค์กรกาชาดใช้กันทั่วโลกในปัจจุบัน 2. เครื่องหมายเสี้ยววงเดือนแดงบนพื้นขาวเป็นสัญลักษณ์ขององค์กรกาชาดในกลุ่มประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม 3. เครื่องหมายคริสตัลแดงบนพื้นขาวเป็นสัญลักษณ์สำหรับองค์กรกาชาดของประเทศที่ไม่ต้องการใช้สัญลักษณ์กากบาทแดงหรือเสี้ยววงเดือนแดงบนพื้นขาวตามอนุสัญญาเจนีวาปีพุทธศักราช2492ได้ลงมติยอมรับสัญลักษณ์นี้ในพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่3เมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2548ปัจจุบันประเทศที่ใช้เครื่องหมายนี้อาทิประเทศอิสราเอล

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ราจะมาศึกษาในเรื่องนะคะสัญญาจ้างแรงงานนะคะซึ่งในการศึกษาภาพรวมนะคะของสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยเราจะดูตั้งแต่หลักทั่วๆไปนะคะของสัญญาจ้างแรงงานนะคะว่าคืออะไรนะสิทธิแล้วก็หน้าที่นะคะของนายจ้างสิทธิหน้าที่ของลูกจ้างนะคะแล้วก็จะสุดท้ายก็คือสัญญาจ้างแรงงานนะคะจะระงับไปได้อย่างไรนะคะเรามาดูในเรื่องแรกนะคะหลักทั่วไปของสัญญาจ้างแรงงานนะความหมายของสัญญาจ้างแรงงานนะคะอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา575นะคะจริงๆเนี่ยหลักของกฎหมายจ้างแรงงานเนี่ยมันจะอยู่ภายใต้กฎหมายหลายฉบับนะคะตั้งแต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือว่าเป็นพระราชบัญญัติอื่นๆนะคะแต่ในส่วนนี้เนี่ยการที่เราศึกษาเนี่ยเราจะศึกษาเน้นที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นหลักนะคะความหมายของสัญญาจ้างแรงงานนะคะอยู่ที่มาตรา575จ้างแรงงานนะคะคือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าลูกจ้างนะคะตกลงจะทำการงานให้แก่อีกบุคคลหนึ่งเรียกว่านายจ้างและนายจ้างก็ตกลงให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้อันนี้คือเป็นความหมายของสัญญาจ้างแรงงานนะคะลักษณะของสัญญาจ้างแรงงานเป็นยังไง1นะคะเป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะต่างตอบแทนระหว่างใครลูกจ้างกับนายจ้างนะคืออะไรลูกจ้างตกลงทำงานให้แก่นายจ้างนะโดยที่การตกลงทำงานให้แก่นายจ้างนั้นนะคะตัวลูกจ้างจะต้องมีเจตนาทำงานเป็นลูกจ้างนะต้องทำงานเพื่อรับสินจ้างนะคะแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของนายจ้างนะแต่ตัวลูกจ้างไม่ต้องรับผิดชอบในผลสำเร็จของงานนั่นเองนะคะบอกแล้วว่าเป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะเพราะฉะนั้นนายจ้างลูกจ้างต่างตอบแทนกันเนาะนายจ้างนะคะต้องตอบแทนอะไรในจ้างก็คือต้องตกลงที่จะให้สินจ้างแก่ลูกจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้นะการตกลงที่จะให้สินจ้างแก่ลูกจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้ก็คืออะไร1ในจ้างจะต้องมีเจตนานะคะจ้างบุคคลนั้นเข้าทำงานในฐานะลูกจ้างนะต้องจ่ายสินจ้างให้แก่ลูกจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้นะคะแล้วก็ในจ้างไม่จำเป็นต้องมีหน้าที่จ่ายงานให้แก่ลูกจ้างนะคะจ้างมานะตกลงใช้สินจ้างแต่ว่าจ้างมาไม่จ่ายงานก็ได้ในจ้างไม่ได้ผิดอะไรนะคะลักษณะของสัญญาจ้างแรงงานอันที่2นะคะก็คือเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบนะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยไม่ได้กำหนดรูปแบบนะคะไม่ได้กำหนดแบบหรือหลักฐานของสัญญาจ้างแรงงานไว้เลยดังนั้นเนี่ยสัญญาจ้างแรงงานจึงเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบนะคะสามารถเกิดขึ้นแล้วก็สมบูรณ์ได้เมื่อคำเสนอสนองนะคะผู้สัญญาถูกต้องตรงกันนั่นเองนะคะก็เกิดเป็นนิติกรรมสัญญาได้เลยนะแม้จะตกลงกันด้วยวาจาหรือโดยปริยายก็ตามนะคะสัญญาจ้างแรงงานมันก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยสมบูรณ์นะไม่ต้องทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือแต่อย่างใดนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในการแสดงเจตนาทำสัญญาจ้างต่อกันเนี่ยของสัญญาจ้างแรงงานก็ยังจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตนะคะในเรื่องนิติกรรมสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่นะคะเช่นต้องไม่มีวัตถุที่ต้องหากชัดแจ้งโดยกฎหมายหรือขัดต่อสงบความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีต่อประชาชนนะเช่นจะจ้างให้ขนยาเสพติดแบบเนี้ยก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าวัตถุประสงค์มันต้องหากชัดแจ้งโดยกฎหมายนะคะลักษณะของสัญญาจ้างแรงงานถัดไปก็คือเป็นสัญญาเฉพาะตัวนะคะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดว่าลักษณะการเป็นสัญญาเฉพาะตัวของผู้สัญญาเนี่ยนะคะก็แยกได้2ประการนะคะ1การเป็นนายจ้างเป็นสิทธิเฉพาะตัวนะคะกล่าวมันคืออะไรนะคะการเป็นนายจ้างเป็นสิทธิเฉพาะตัวเนี่ยก็คือการที่ลูกจ้างนะคะตกลงที่จะทำงานให้บุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่านายจ้างนะโดยยอมผูกพันตนเป็นลูกจ้างภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของนายจ้างนั้นแสดงว่าตัวลูกจ้างเนี่ยพิจารณาแล้วว่าเอ้ยนายจ้างคนนี้ดีนะคะเล่าถึงยอมเป็นลูกจ้างเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสัญญาเฉพาะตัวนะคะซึ่งจะเห็นได้จากหลักเกณฑ์ในมาตรา577หรือ584นะคะ577บอกว่านายจ้างจะโอนสิทธิของตนให้แก่ภายนอกไม่ได้ภายนอกก็ต่อเมื่อลูกจ้างยินยอมแปลว่าอะไรจ้างเขามาแล้วจะโอนสิทธิที่เขาเป็นลูกจ้างให้คนอื่นไม่ได้นะคะยกเว้นลูกจ้างจะยินยอมก็ตามนะคะหรือ584บอกว่านะถ้าจ้างรายงานรายใดมันมีสาระสำคัญอยู่ที่ตัวบุคคลผู้เป็นนายจ้างนะคะเขาบอกว่าสัญญาจ้างนั้นย่อมระงับไปด้วยมรณะแห่งนายจ้างเพราะอะไรลูกจ้างนายจ้างยอมเป็นลูกจ้างนายจ้างกันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นถ้านายจ้างเสียชีวิตไปแล้วนะคะนะสัญญาจ้างก็ระงับไปด้วยนั่นเองนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะ
การทำงานของลูกจ้างนะก็เป็นหน้าที่เฉพาะตัวนะคะบอกแล้วว่าเป็นสัญญาเฉพาะตัวนะคะการที่นายจ้างจะรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเข้าทำงานนั่นแปลว่านายจ้างต้องพิจารณาแล้วว่าเอ้ยลูกจ้างคนนี้ที่เราจะจ้างนะคะเราไว้ใจเขาเราดูประวัติดูอะไรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานของลูกจ้างคนนั้นก็คือถือว่าเป็นสัญญาเฉพาะตัวนะคะตามมาตรา577วรรค2นะคะจุดถัดไปนะสัญญาจ้างแรงงานนะคะมีกี่ประเภทสัญญาจ้างแรงงานมี2ประเภทนะคะคือ1สัญญาจ้างแรงงานที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอนกับอีกอันนึงนะคะก็คือสัญญาจ้างแรงงานที่มันไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างที่แน่นอนต่างกันยังไงนะคะมาดูอันแรกการจ้างแรงงานที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอนนะคะก็คือเป็นสัญญาที่กำหนดระยะการจ้างไว้แน่นอนเลยตั้งแต่เริ่มจ้างกันเป็นระยะเวลาเท่าใดนะคะซึ่งอาจจะกำหนดระยะเวลาการจ้างเป็นวันเดือนหรือปีก็ได้หรือจะกำหนดระยะเวลานานเท่าไหร่ก็ได้แต่มีการกำหนดระยะเวลานะคะกับอันที่สองนะคะก็คือสัญญาแรงงานที่มันไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างที่แน่นอนนะคะคืออะไรก็คือสัญญาที่มันไม่ได้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของการจ้างไว้นะคะเป็นผลให้คู่สัญญาเนี่ยมันก็ไม่อยากจะทราบได้ว่าจ้างกันนานเท่าใดและจะสิ้นสุดลงเมื่อใดนะคะซึ่งกรณีนี้เนี่ยอาจจะเกิดจากการที่คู่สัญญานะก็ไม่ได้สนใจว่าจะต้องกำหนดเวลาจ้างไว้แน่นอนเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นงานตามปกติธุรกิจที่อาจจะต้องไม่มีกำหนดระยะเวลาเช่นเกี่ยวข้าวเสร็จอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไม่ได้กำหนดไว้แน่นอนนะคะทีนี้นะคะที่เราศึกษาไปเป็นภาพรวมนะคะของสัญญาจ้างแรงงานนะทีนี้มาดูส่วนที่สองส่วนหลักอีกหลักหนึ่งนะคะสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างนะภายใต้สัญญาจ้างแรงงานมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งนะคะสิทธิตามลักษณะเฉพาะของสัญญาจ้างแรงงานนะสิทธิของนายจ้างมีอะไรให้ลูกจ้างทำงานตามปกติที่ตกลงกันไว้ได้นะคะใช้อำนาจบังคับบัญชาโดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับงานที่จ้างให้ลูกจ้างทำการงานออกคำสั่งออกระเบียบต่างๆได้นะคะและอาจจะลงโทษลูกจ้างได้จนถึงขั้นเลยออกจากงานได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวนะคะถ้ามันเกิดกรณีที่ลูกจ้างไม่ติดปฏิบัติตามหน้าที่ลูกจ้างจงใจขัดคำสั่งอันไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือละเลยไม่นำพาต่อคำสั่งนะคะละทิ้งการงานไปหรือกระทำความผิดร้ายแรงเหล่านี้เป็นต้นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยสิทธิของนายจ้างเนี่ยอาจจะมีนะคะตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามกฎหมายแรงงานนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั่นเองนะคะทีนี้มาดูหน้าที่เมื่อกี้เป็นสิทธินะมาดูหน้าที่ของนายจ้างนะคะหน้าที่ของนายจ้างนะมีอะไรบ้างตามลักษณะเฉพาะของสัญญาจ้างแรงงานนะคะนายจ้างมีหน้าที่ตอบแทนการทำงานของลูกจ้างโดยจ่ายสินจ้างหรือค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้นั่นเองนะคะ2 อาจจะมีหน้าที่อื่นๆตามสัญญาจ้างแรงงานนะคะเช่นบอกกล่าวล่วงหน้าหรือจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านะในกรณีที่นายจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอนนะคะนายจ้างนะนอกจากนั้นต้องมีหน้าที่ออกใบสำคัญแสดงการทำงานนะคะหรือถ้าในกรณีที่นายจ้างนะไปนำลูกจ้างมาจากถิ่นอื่นๆนะคะโดยนายจ้างออกเงินค่าเดินทางให้นะนายจ้างต้องออกค่าเดินทางให้ลูกจ้างกลับถิ่นด้วย

คะถ้าสัญญาไม่ได้เลิกหรือระงับเพราะความผิดของลูกจ้างนะคะนะคะทีนี้เมื่อกี้เป็นภาพรวมนะคะสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างทีนี้เรามาดูสิทธิและหน้าที่ของลูกจ้างนะสิทธิและหน้าที่ของลูกจ้างเนี่ยตามลักษณะเฉพาะของสัญญาจ้างแรงงานมีอะไรบ้างนะคะสิทธิของลูกจ้างก็คือได้รับสินจ้างหรือค่าจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้นายจ้างนะคะให้บุคคลภายนอกทำงานแทนตนได้นะสิทธิมีสิทธินะคะแต่ว่าต้องนายจ้างยินยอมนั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะลูกจ้างเนี่ยยังมีสิทธิอื่นๆตามสัญญาจ้างแรงงานนะเช่นได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าในกรณีที่นายจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญานะคะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกนายจ้างบอกเลิกนะเมื่อลูกจ้างขาดงานไปโดยมีเหตุผลอันสมควรนะคะต้องเน้นว่าสมควรเนาะนะคะแล้วก็ลูกจ้างมีสิทธิที่จะได้รับใบสำคัญแสดงการทำงานเมื่อการจ้างแรงงานสิ้นสุดลงนะคะซึ่งใบเหล่านี้เนี่ยอาจจะไปใช้เป็นโปรไฟล์ต่อในการสมัครงานต่อไปอะไรก็ได้นะคะได้รับค่าเดินทางขากลับเมื่อการจ้างแรงงานสิ้นสุดลงนั่นเองนะคะหน้าที่ล่ะเมื่อกี้เป็นสิทธิของลูกจ้างนะคะมาดูหน้าที่ของลูกจ้างหน้าที่ของลูกจ้างนะคะตามลักษณะเฉพาะของสัญญาจ้างแรงงานให้ในจ้างนะคะทำงานตามคำสั่งนะทำงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยสุจริตนะคะมาดูทีนี้ความระงับของสัญญาจ้างแรงงานนะคะความระงับของสัญญาจ้างแรงงานมี2กรณีคือระงับไปโดยความสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงานทั่วไปกับความสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงานโดยการบอกเลิกสัญญานะคะความสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงานโดยทั่วไปเนี่ยนะคะเกิดจากกรณีใดได้บ้างเนาะ1ครบกำหนดระยะเวลาจ้างนะตกลงกันเลิกสัญญาลูกจ้างตายนะคะนายจ้างตายนะในกรณีที่สาระสำคัญอยู่ที่ตัวนายจ้างหรือขาดคุณสมบัติในการเป็นลูกจ้างเหล่านี้ความสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงานก็สิ้นสุดไปได้นะคะเป็นกรณีโดยทั่วไปนะสุดท้ายความสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงานอาจจะเกิดจากการบอกเลิกสัญญาก็ได้นะคะเช่นนายจ้างโอนสิทธิให้แก่บุคคลนอกนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกรณีที่ลูกจ้างรับรองว่าเอ้ยตัวเองมีงานฝีมือที่แต่จริงๆไม่มีนะคะหรือว่าเลิกจ้างไล่ลูกจ้างออกนั่นเองนะคะเหล่านี้นะคะเป็นภาพรวมนะคะทั้งหมดของสัญญาจ้างแรงงานค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาศึกษาในเรื่องสัญญาจ้างทำของนะคะภาพรวมของสัญญาจ้างทำของนะคะที่เราควรจะทราบนะคะก็คือหลักทั่วๆไปของสัญญาจ้างทำของมีอะไรบ้างนะคะหน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้างนะคะหน้าที่แล้วก็ความรับผิดของผู้ว่าจ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายความระงับของสัญญาจ้างทำของนะคะเรามาดูหลักทั่วไปของสัญญาจ้างทำของก่อนอันดับแรกเลยนะคะความหมายของสัญญาจ้างทำของอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา587นะคะซึ่งบัญญัติว่านะจ้างทำของก็คือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้รับจ้างตกลงจะรับทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จนะคะให้แก่อีกบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ว่าจ้างและตัวผู้ว่าจ้างเนี่ยก็ตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการนั้นนะคะถ้าพูดง่ายๆก็คือสัญญาจ้างเช่นจ้างก่อสร้างบ้านนะคะจ้างปั้นหุ่นบางทีเราเห็นปั้นหุ่นขี้ผึ้งจ้างปั้นหุ่นขี้ผึ้งจ้างสร้างเขื่อนสร้างถนนนะคะเหล่านี้เป็นสัญญาจ้างทำของนะคะลักษณะของสัญญาจ้างทำของเป็นยังไงบ้าง1เป็นสัญญาที่มีคู่สัญญา2ฝ่ายนะคะก็คือฝ่ายผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างเป็นสัญญาต่างตอบแทนฝ่ายนึงต่างฝ่ายต่างตอบแทนซึ่งกันและกันนะคะเป็นสัญญาที่มุ่งถึงผลสำเร็จของงานที่ทำนะเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของผู้ว่าจ้างนะคะและสุดท้ายสัญญาจ้างทำของเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบนะคะอันนี้คือภาพรวมของสัญญาจ้างทำของนะคะทีนี้เนี่ยในจ้างทำของจะมีผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้างนะคะส่วนที่สองที่เราจะมาดูก็คือตัวหน้าที่นะคะและความรับผิดของผู้รับจ้างนะคะก่อนที่จะเข้าไปสู่ในความรับผิดของผู้รับจ้างนะคะหน้าที่ก่อนนะคะหน้าที่เนี่ยมันจะมีหน้าที่อันดับแรกการจัดหาเครื่องมือกับสัมภาระในการทำงานเครื่องมือคืออะไรสัมภาระคืออะไรนะคะเครื่องมือคือสิ่งต่างๆหรืออุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างใช้ช่วยในการก่อให้เกิดการงานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเช่นในการตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องมือคืออะไรจักรเย็บผ้าในการก่อสร้างเครื่องมือคือค้อนถัง

ที่ตอกเสานะคะส่วนคำว่าสัมภาระนะคะหมายถึงสิ่งที่จะนำมาใช้เป็นวัสดุเพื่อก่อให้เกิดการงานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในการตัดเย็บเสื้อผ้าตัวสัมภาระคืออะไรได้กระดุมหรือผ้าในการก่อสร้างนะคะสัมภาระคืออะไรคืออิฐปูนทรายนั่นเองนะคะต้องแยกความแตกต่างระหว่างคำว่าเครื่องมือกับสัมภาระนะคะให้ถูกต้องก่อนนะเราถึงจะทราบถึงหน้าที่นะคะว่าหน้าที่เกี่ยวกับเครื่องมือเป็นยังไงหน้าที่ภาระเป็นยังไงนะคะการจัดหาเครื่องมือและสัมภาระในการทำงานกฎหมายบอกว่าเครื่องมือต่างๆที่ใช้สำหรับทำการงานนั้นตัวผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหานะคะส่วนนะคะในเรื่องของสัมภาระกฎหมายนะคะกำหนดหลักเกณฑ์ไว้2กรณีกรณีแรกกรณีที่ตัวผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระนะคะกฎหมายบอกว่ามาตรา589นะบอกว่าถ้าสัมภาระสำหรับทำการงานดังกล่าวผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาต้องจัดหาชนิดที่ดีนะคะแต่นะหรือถ้าเป็นกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นฝ่ายจัดหาสัมภาระนะคะกฎหมายในมาตรา603ก็บอกว่าในกรณีที่ตัวผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระนะคะและเกิดการงานนั้นพังลงบุบสลายก่อนมีการส่งมอบนะและความวินาศตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการกระทำของผู้ว่าจ้างนะคะแต่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระเพราะฉะนั้นผู้รับจ้างก็ต้องรับไปซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นนะและผู้รับจ้างก็ไม่มีสิทธิที่จะรับสินจ้างตอบแทนด้วยนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้มาดูนะคะถ้าเป็นกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระนะคะมาตรา590บอกว่าถ้าสัมภาระนั้นนะตัวผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหามาผู้รับจ้างต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและถ้าเหลือก็ต้องคืนนะคะนอกจากนั้นกฎหมายยังกำหนดอีกว่าตัวผู้ว่าจ้างนะคะในกรณีที่เป็นฝ่ายจัดหาสัมภาระนะคะมาตรา604บอกว่าและนะคะการที่จ้างนั้นพังทลายลงบุบสลายก่อนส่งมอบนะเขาบอกว่ากฎหมายบอกว่าความวินาศอันนั้นนะคะตกเป็นภัพแก่ผู้ว่าจ้างถ้าความวินาศนั้นไม่ได้เป็นเพราะการกระทำของผู้รับจ้างนะคะซึ่งกรณีแบบนี้เนี่ยตัวสินจ้างก็ไม่ต้องใช้นะคะเว้นแต่ไอ้ความวินาศที่มันเกิดขึ้นเป็นเพราะการกระทำของผู้ว่าจ้างนั่นเองนะคะหน้าที่นะคะและความรับผิดของผู้รับจ้างนะอีกอันนึงนะคะก็คือยินยอมให้ผู้ว่าจ้างนะตรวจตางานที่ทำนะคะอันนี้เป็นไปตามมาตรา592เรามีการว่าจ้างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผู้รับจ้างต้องยอมให้ผู้ว่าจ้างเนี่ยเข้ามาตรวจตางานบ้างนะนะคะกฎหมายบอกว่าอย่างนั้นนะคะการแบ่งงานค่ะนะคะกฎหมายบอกว่ายังไงเมื่อเราจ้างบุคคลคนหนึ่งแล้วนะคะคนคนนั้นจะไปจ้างคนอื่นทำต่อได้ไหมในกรณีที่เป็นสัญญาจ้างทำของนะคะกฎหมายบอกว่ากำหนดให้ตัวผู้รับจ้างนะคะสามารถเอาการที่รับจ้างทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปให้ผู้อื่นซึ่งเราจะเรียกว่าผู้รับจ้างช่วงทำต่ออีกทอดหนึ่งได้นะคะโดยที่ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างก่อนนะแต่มีข้อยกเว้นว่าทำไม่ได้นะถ้าสาระสำคัญแห่งสัญญานะคะมันอยู่ที่ความรู้ความสามารถของตัวผู้รับจ้างนะคะตัวผู้รับจ้างคนแรกก็จะหาคนอื่นมาทำไม่ได้อันนี้เป็นไปตามมาตรา607นะเอาง่ายๆสมมติว่าชอบผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยมากเลยนะคะวาดภาพก็เลยจ้างท่านอาจารย์เฉลิมชัยมาวาดภาพให้เราเกิดอาจารย์เฉลิมชัยป่วยจะให้ลูกศิษย์มาวาดแทนแบบนี้นะคะก็ทำไม่ได้เพราะว่าการที่เราไปจ้างอาจารย์เฉลิมชัยวาดภาพเนี่ยนะเพราะว่าเราชอบในฝีมือมันถือว่าเป็นสาระสำคัญอยู่ที่ความรู้ความสามารถของตัวผู้รับจ้างนะคะทีนี้ล่ะการทำงานของผู้รับจ้างนะคะกฎหมายกำหนดไว้ว่ายังไงบ้างมาตรา593บอกว่าถ้าตัวผู้รับจ้างเนี่ยไม่เริ่มทำการในเวลาอันควรนะไม่เริ่มทำเลยหรือทำการชักช้าฝ่าฝืนข้อกำหนดนะคะหรือทำโดยปราศจากความผิดของผู้ว่าจ้างจนคาดหมายได้ว่าไอ้งานนั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะเสร็จได้ภายในเวลาที่กำหนดนะคะกฎหมาย593มาตรา593บอกว่าให้สิทธิ์ผู้ว่าจ้างชอบที่จะเลิกสัญญาได้นะโดยไม่ต้องรอคอยให้ถึงเวลากำหนดส่งมอบของก็ได้นะคะนะนอกจากนั้นนะคะมาดูหน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้างต่อนะคะการส่งมอบงานล่ะกฎหมายนะคะบอกว่ามาตรา596เนาะบอกว่าในกรณีที่มันมีกำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานนะคะแต่ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ภายในเวลาที่กำหนดหรือไม่มีกำหนดนะแต่ว่า
มันเกินเวลาที่มันควรจะเป็นแล้วอ่ะกฎหมายนะคะก็ให้สิทธิแก่ผู้ว่าจ้างก็คือลดสินจ้างลดเงินได้หรือว่าเลิกจ้างไปได้เลยในกรณีที่สาระสำคัญมันอยู่ที่เวลานะคะมาดูถัดไปนะคะหน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้างถัดไปก็คือ1กรณีที่มันเกิดความชำรุดบกพร่องนะคะจ้างให้สร้างบ้านและบ้านเกิดความชำรุดบกพร่องกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกถ้าความชำรุดบกพร่องนะคะเกิดจากสัมภาระอย่าลืมนะสัมภาระที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหานะคะกฎหมายมาตรา591บอกว่าถ้าความชำรุดนะคะเกิดขึ้นเพราะสภาพแห่งสัมภาระซึ่งผู้ว่าจ้างส่งให้หรือเพราะคำสั่งของผู้ว่าจ้างนะคะผลก็คือตัวผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดนะแต่ถ้าผู้รับจ้างได้รู้อยู่แล้วว่าสัมภาระมันไม่เหมาะสมนะและก็ไม่ได้บอกกล่าวแก่ผู้ว่าจ้างผลก็คือตัวผู้รับจ้างยังต้องรับผิดอยู่นะคะกรณีถัดไปความชำรุดบกพร่องนะถ้าความชำรุดบกพร่องนั้นนะคะเกิดจากสัมภาระที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาอย่าลืมนะสัมภาระเกิดจากผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหานะคะเราต้องดูเงื่อนไขนิดนึงนะคะถ้าความชำรุดบกพร่องเกิดจากสัมภาระที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหามาตรา595นะคะบอกว่าผู้รับจ้างนะคะต้องรับผิดนะโดยเราจะนำเรื่องบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายมาบังคับใช้นั่นเองนะคะมาดูถัดไปถ้าเป็นกรณีความชำรุดบกพร่องมันเกิดขึ้นระหว่างการทำงานมาตรา594นะบอกว่านะคะถ้าในระหว่างเวลาการทำงานอยู่นั้นนะคะเป็นวิสัยที่มันจะคาดหมายนะได้ว่าการทำงานมันจะบกพร่องนะหรือไม่สำเร็จนะคะตัวผู้ว่าจ้างสามารถบอกกล่าวให้ผู้รับจ้างแก้ไขสิ่งที่มันบกพร่องเนี่ยให้มันดีกลับมาได้หรือถ้าตัวผู้รับจ้างนะคะไม่ยอมทำผู้ว่าจ้างก็สามารถเอาการนั้นให้บุคคลภายนอกซ่อมแซมหรือทำต่อไปได้นะซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเสี่ยงกับความเสียหายแล้วก็ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นให้ด้วยนั่นเองนะคะเอาง่ายๆจะสร้างบ้านนะคะแล้วไม่สร้างต่อหรือสร้างไม่เสร็จแบบนี้เรามีสิทธิที่จะให้คนอื่นมาทำให้ได้นะคะอ่ะมาดูต่อนะความชำรุดบกพร่องอันถัดไปเป็นความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นขณะหรือหลังส่งมอบงานที่ทำนะคะอันนี้จะเป็นไปตามมาตรา598นะคะกฎหมายบอกว่าในกรณีที่ผู้ว่าจ้างนะคะยอมรับงานที่ทำชำรุดบกพร่องนะเห็นแล้วแหละว่ามันชำรุดนะคะแต่ยอมรับโดยไม่ได้อิดเอื้อนนะตัวผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดนะคะแต่อย่างไรก็ตามมันมีข้อยกเว้นให้ตัวผู้รับจ้างจะต้องรับผิดนะคะก็คือถ้าความชำรุดบกพร่องตรงนั้นมันไม่สามารถเห็นได้ตั้งแต่แรกเมื่อเราได้รับมอบนะคะหรือตัวผู้รับจ้างปิดบังความชำรุดบกพร่องนั้นๆ นะคะแบบนี้เนี่ยก็คือตัวผู้รับจ้างก็ยังจะต้องรับผิดอยู่นั่นเองนะคะเรามาดูระยะเวลานะคะที่ตัวผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นของงานที่ทำมาตรา600นะคะบอกว่าถ้าเป็นกรณีการงานที่ทำทั่วไปนะตัวผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องที่ปรากฏขึ้นภายใน1ปีนะนับแต่ส่งมอบอันนี้เป็นงานทั่วไปนะคะแต่ถ้าเป็นการทำที่เป็นสิ่งปลูกสร้างที่มันติดดินหรือที่ไม่ใช่โรงเรือนที่เรือนโรงที่ทำด้วยเครื่องไม้นะคะกฎหมายบอกว่าตัวผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องที่ปรากฏขึ้นภายใน5ปีนับแต่วันส่งมอบนะคะงานทั่วไป1ปีถ้าเป็นสิ่งปลูกสร้างกับพื้นดิน5ปีนะคะอายุความนะในการฟ้องร้องคดีเพื่อรับผิดในความเสียหายที่มันเกิดจากความชำรุดบกพร่องนะคะมาตรา601บอกว่าผู้ว่าจ้างฟ้องผู้รับจ้างได้ภายในเวลา1ปีนะคะนับแต่ความชำรุดบกพร่องนั้นได้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะอันนั้นเป็นทั้งหมดหน้าที่ของและความรับผิดของผู้รับจ้างนะคะทีนี้เรามาดูหน้าที่และความรับผิดของผู้ว่าจ้าง1นะคะการชำระสินจ้างกฎหมายบอกว่านะคะตัวผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จเพื่อให้ได้มาซึ่งสินจ้างและผู้ว่าจ้างก็มีหน้าที่ต้องให้สินจ้างตอบแทนการงานที่ผู้รับจ้างได้ทำจนสำเร็จนั่นเองนะคะกำหนดเวลาในการจ่ายสินจ้างมี2กรณีมาตรา602บอกว่านะคะถ้ากำหนดมีหน้าที่ต้องจ่ายสินจ้างนะคะเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบการที่ทำแล้วก็คือผู้รับจ้างส่งมอบงานที่ทำแล้วก็ต้องจ่ายสินจ้างหรืออาจจะจ่ายกันเป็นส่วนๆตามที่กำหนดไว้ในสัญญาก็ได้นั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะในกรณีที่
ถึงกำหนดชำระสินจ้างแล้วมาตรา599ก็บอก

ว่านะคะผู้ว่าจ้างนะมีสิทธิ์ที่จะยึดหน่วงสินจ้างก็ได้นะคะทีนี้มาดูสุดท้ายนะคะความระงับของสัญญาจ้างทำของสัญญาจ้างทำของสามารถระงับไปโดย2กรณีก็คือ1โดยผลของกฎหมายนะคะและ2โดยผลของการบอกเลิกสัญญากรณีแรกนะคะโดยผลของกฎหมายเนี่ยนะก็คือระงับไป1ก็คือคู่สัญญาปฏิบัติตามสัญญาเรียบร้อยแล้วก็จบสิ้นนะคะหรือว่าเมื่อการชำระหนี้กลายเป็นผลวิสัยหรือกรณีเมื่อผู้รับจ้างตายหรือไม่สามารถทำการงานที่จ้างต่อไปได้นั่นเองนะส่วนที่2โดยผลของการบอกเลิกสัญญานะคะก็คือสามารถในการบอกเลิกสัญญาเนี่ยก็คือเป็นสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดหรือว่าสิทธิที่เรากำหนดไว้ในสัญญานั่นเองนะคะเหล่านี้นะคะก็คือเป็นภาพรวมทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาจ้างทำของค่ะ

0: าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
4: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
5: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
7: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในหน่วยที่10การควบคุมเสียงนะครับอันนี้ก็เป็นชุดวิชาเทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการสัมผัสเสียงดังและทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยินเนี่ยก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องให้ความสำคัญมากนะครับมิฉะนั้นแล้วก็จะเกิดเราคุณภาพชีวิตของคนที่สัมผัสก็จะ เสียไปแล้วก็อาจจะเปิดปัญหาตามมาเกี่ยวเรื่องของคุณภาพหรือประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วยในหน่วยที่10นี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีการกำหนดที่เกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการควบคุมเสียงนะครับว่าเราจะมีแนวทางอย่างไรบ้างแล้วเราก็จะมีวัสดุที่เราจะมาใช้ในการควบคุมอย่างไรและรวมทั้งเทคนิคนะครับในการควบคุมเสียงที่เราจะเลือกให้มันเหมาะสมกับกรณีต่างๆทีนี้ในการควบคุมพวกนี้เนี่ยนะครับพอเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับแนวทางในการควบคุมเสียงซึ่งเป็นตอนแรกนะครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้ว back to basic เลยหรือว่าไปถึงพื้นฐานของความคิดในการที่เราจะมีแนวทางในการควบคุมเสียงเนี่ยครับคือเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้ปัญหาของเราเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับตรงไหนที่มันเกิดเสียงดังดังนั้นการชี้แหล่งกำเนิดเสียงจึงเป็นประเด็นที่สำคัญเพราะว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าแหล่งกำเนิดเสียงคืออยู่ตรงนี้เกิดจากชิ้นส่วนตรงนี้เกิดจากส่วนนั้นของเครื่องจักรเกิดจากกระบวนการผลิตลักษณะอย่างนี้จึงทำให้เกิดเสียงดังขึ้นเมื่อเราสามารถชี้เป้าแบบนี้ได้การที่เราจะเลือกวัสดุดูดซับการที่เราจะหาเทคนิคเอามาใช้มันก็ทำได้ง่ายมากขึ้นมากกว่าที่เราจะไม่รู้เลยว่าเจ้าตัวปัญหาที่ทำให้เกิดเสียงเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับขณะเดียวกันเราเห็นว่าเสียงเนี่ยนะครับเมื่อมันเกิดจากแหล่งกำเนิดแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีการเดินทางมาถึงตัวคนทำงานนะครับในการเดินทางของมันเนี่ยครับจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องวิเคราะห์ให้ออกนะครับว่าเส้นทางเดินของเสียงนะครับมันมีเส้นทางเดินอย่างไรมันจะมีเส้นทางเดินโดยตรงจากแหล่งกำเนิดเสียงมายังตัวคนหรือมันผ่านโครงสร้างต่างๆนะครับแล้วจึงค่อยมาถึงตัวคนอันนี้เป็นตัวที่เราก็จะต้องทำการแยกแยะให้ออกนะครับแล้วเมื่อแยกแยะได้การกำหนดวิธีการควบคุมเสียงมันก็จะเกิดตามมานะครับและสุดท้ายสิ่งที่เราจะต้องพูดคุยกันก็คือเรื่องของการประเมินผลกระทบจากรอยแตกของแผ่นกั้นเสียงนะครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ย เทคนิคที่เราใช้ก็คือ เอาแผ่นไปกั้นระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงแล้วก็มีแผ่นกั้นนี้เพื่อไม่ให้เสียงมาถึงตัวผู้ฟังหรือตัวคนทำงานนะครับเพราะนั้นใช้งานไปใช้งานไปมันอาจจะมีรอยแตกหรือรอยแยกอะไรเกิดขึ้นตรงนี้ก็จะทำให้ประสิทธิภาพเนี่ยลดลงไปเราก็จะมาดูว่ามันมีผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นมาดูเรื่องของแหล่งกำเนิดเสียงนะครับเราเห็นว่าแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยนะครับจะมีความหลากหลายมากนะฮะซึ่งนักศึกษา เวลาเราไปฝึกปฏิบัติงานก็ดีหรือว่าเมื่อเราไปทำงานแล้วก็ดีนะครับต้องพยายามไปแยกแยะให้ออกว่า

นี้ปัญหาเสียงดังที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่นี่นะครับแหล่งกำเนิดของมันเนี่ยนะครับมันอยู่นะฮะภายในท่อนะครับหรืออยู่ภายนอกท่อเพราะในกรณีที่อยู่ภายในท่อกระบวนการต่างๆนะครับภายในท่อโครงสร้างภายในท่อนะครับก็จะมีผลต่อเสียงที่จะเกิดขึ้นมานะครับหรืออย่างกรณีภาพตรงกลางก็จะเห็นว่าในเรื่องของสายพานที่เราใช้ในการทำงานในอุตสาหกรรมหลายๆประเภทเนี่ยครับในเรื่องของการสั่นสะเทือนต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับก็จะมีผลทำให้เกิดเสียงเกิดขึ้นมาหรืออย่างพางขวามือเนี่ยเราเห็นว่าในการทำงานของชิ้นส่วนของเครื่องจักรต่างๆนะครับถ้าหากว่าตัวชิ้นส่วนที่มากระทบกันนะเป็นอย่างกรณีนี้เนี่ยเป็นวัสดุที่เป็นโลหะนะครับแล้วว่ามากระทบกันโดยเฉพาะถ้าระยะห่างของการกระทบเนี่ยห่างมากแล้วก็มากระทบกันโอกาสที่จะเกิดเสียงดังก็ย่อมมีมากขึ้นนักศึกษาเห็นไหมครับเมื่อเราสามารถชี้บ่งแบบนี้ได้เนี่ยเราก็พอจะนึกภาพออกแล้วว่าเราจะกำหนดวิธีการควบคุมอย่างไรบ้างอย่างเห็นชัดที่สุดในกรณีภาพทางขวามือนะเมื่อมันเป็นโลหะต่อโลหะมากระทบกันนะถ้าเราสามารถที่จะลดระยะทางลงนะครับให้การกระทบของมันเนี่ยนะครับในระยะทางที่ใกล้ขึ้นก็อาจจะทำให้เสียงเบาลงได้หรือหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นวัสดุมาห่อหุ้มตัวพื้นผิวโลหะแล้วเมื่อมากระทบกันเสียงก็จะเบาลงอย่างแน่นอนนี่ก็คือประเด็นสำคัญที่ชี้เห็นว่าเราจำเป็นที่จะต้องจำแนกหรือชี้ออกมาให้ได้ว่าแรงกำเนิดเสียงที่เป็นปัญหาของเราเนี่ยคืออะไรนะครับในกรณีของเครื่องจักรนะครับสมมติว่าเครื่องจักรสี่เหลี่ยมก็คือเครื่องจักรที่มีระดับเสียง82เดซิเบลเอแล้วเครื่องจักรทางขวามือก็เป็นเครื่องจักรวงกลมที่มีระดับความดัง92เดซิเบลเอนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับในเชิงภาพกว้างเราก็ต้องชี้ว่าอะไรคือปัญหาเมื่อ2เครื่องนี้อยู่ในห้องเดียวกันแล้วเราจำเป็นต้องมีการควบคุมเสียงในกรณีสมมติว่าเราต้องเลือกที่จะควบคุมเพียงตัวใดตัวหนึ่งนะครับเราจะเลือกเครื่องจักรเครื่องไหนเช่นสมมติเราตัดสินใจว่าในเมื่อ82มันก็เบาดีอยู่แล้วเราก็จะทำให้มันเบาลงไปอีกก็จะทำการควบคุมที่82ถ้าเรามีการชี้บ่งแบบนี้แล้วก็เลือกแบบนี้มันจะเหมาะสมไหมมันจะดีไหมมันจะให้ความคุ้มค่าหรือไม่ก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องพิจารณากันต่อไปนะครับการความรู้ที่เราจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรวมเสียงเนี่ยนะครับก็จะช่วยในการตัดสินใจในโจทย์เมื่อสักครู่ที่ได้ตั้งเอาไว้นะครับในเอกสารสอนในตารางที่ 10.1 นักศึกษาจะเห็นว่าเราจะมีตารางอันนี้ให้เพื่อใช้ในการรวมเสียงนะครับทางคอลัมน์ซ้ายมือนะครับเป็นค่าความแตกต่างระหว่างระดับเสียงทั้ง2ค่าความแตกต่างระหว่างระดับเสียงทั้ง2นะครับอย่างเช่นในกรณีเมื่อสักครู่เราเห็นว่า82เครื่องจักรสี่เหลี่ยมวงกลม92นะครับความแตกต่างของ92กับ82นะครับก็คือ10นะครับก็คือ10นี่ก็คือความหมายของช่องในตารางนี้คือทางขวามือนี้นะครับความขวามือนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีความแตกต่าง10นักศึกษาก็ต้องมาดูที่เลข10ตรงข้างล่างนี้นะครับพอดูเลข10ปั๊บนักศึกษาก็ต้องมองมาทางขวามือนะเพราะทางขวามือคืออะไรครับคือตัวเลขที่จะนำไปรวมกับระดับเสียงที่ดังกว่าตัวเลขที่จะนำไปรวมกับระดับเสียงที่ดังกว่าเพราะก็ต้องเอา 0.4 ไปรวมกับ 92เพราะ 92ดังกว่า 82นะครับเพราะนั้น 0.4 ไปรวมกับ92ก็จะกลายเป็น 92.4 นั่นหมายความว่าเครื่องจักร2เครื่องนั้นถ้าอยู่ด้วยกันนะครับห้องนั้นจะดัง 92.4 เดซิเบลเอนะครับนี่คือวิธีการในการรวมเสียงนะเพราะนั้น82บวกกับ92จะเป็นเท่าไหร่ก็จะเป็น 92.4ทีนี้เราพูดกันง่ายๆว่าก็คือ92ก็แล้วกันเพราะเมื่อเป็น92ก็แล้วกันก็หมายความว่าถ้าเราตัดสินใจไปเลือกทำ noise control ที่เครื่องจักรสี่เหลี่ยมคือ82ก็จะไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลย
จะไม่เกิดประโยชน์

ใดๆเลยนะครับที่พูดเช่นนั้นก็เพราะว่าสมมุติว่าเราทำการควบคุมเสียง82ให้ลงไปเหลือ75ให้ลงไปเหลือ75นะครับเพราะนั้นเครื่องจักรสี่เหลี่ยมเหลือ75มาบวกกับ92เพราะว่ายังอยู่ในห้องเดียวกันผลลัพธ์ก็ยังคงออกมาเป็น92แน่นอนนะครับนักศึกษาไปลองบวกได้จากตาราง 10.1 เมื่อสักครู่เมื่อลดเสียงไปถึง75แต่ห้องนั้นก็ยังดัง92นั่นหมายความว่าเราล้มเหลวเราเสียเงินเปล่าๆในการไปจัดการควบคุมเสียงที่เครื่องจักรสี่เหลี่ยมนะครับนี่ก็คือความสำคัญที่เราจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับในกรณีของเส้นทางก็เช่นเดียวกันนะครับว่าเส้นทางเดินของเสียงเนี่ยนะครับเราต้องวิเคราะห์ว่าจะไปถึงตัวคนทำงานที่เราจะต้องไปดูแลสุขภาพการได้ยินของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะเห็นว่าจากแหล่งกำเนิดเสียงทางซ้ายมือนะครับเสียงก็จะตรงไปเลยครับหมายเลขหนึ่งตรงดิ่งไปเลยถึงตัวผู้ปฏิบัติงานอันนี้เราก็เรียกว่าเป็นเสียงตรงหรือ dialect noise นะครับ dialect noise แต่ว่าเสียงเนี่ยนะครับบางทีมันก็จะผ่านมาทางพื้นตามโครงสร้างนะครับเพราะนั้นเราก็เรียกว่าเป็น ground bone noise นะครับGround bone noise บางทีก็ผ่านตามโครงสร้างผ่านตามเสาอะไรต่างๆแล้วก็ในตำราบางเล่มก็เรียกว่าเป็น structure bone noise นะครับนี่ก็เป็นเส้นทางที่2เห็นด้วยกันเห็นไหมครับแรงกำเนิดเสียงให้เสียงมาแล้วเนี่ยไปกระทบกับที่พื้นไปกระทบกับที่ผนังนะแต่ในภาพนี้ไม่ได้แสดงนะครับกระทบที่พื้นแล้วก็มาถึงตัวผู้ปฏิบัติงานหรือกระทบที่ผนังด้านหลังของผู้ปฏิบัติงานหรืออาทบที่เพดานก็ตามแต่ก็มาถึงผู้ปฏิบัติงานเส้นทางนี้คือเส้นทางที่3เราก็รู้ว่าเป็นเสียงสะท้อนนะเสียงสะท้อนเพราะนักศึกษาพอจะเห็นภาพไหมครับพอเราแยกแยะเส้นทางพวกนี้ได้เราก็รู้แล้วว่าเราจะต้องไปทำการควบคุมเสียงที่ไหนบ้างเช่นที่พื้นที่ผนังที่เพดานแล้วก็ที่เป็นdialect noise ก็หาอะไรไปขวางกั้นไว้เสียไม่ให้เสียงตรงไปที่ตัวผู้ปฏิบัติงานได้นี่ก็คือประเด็นสำคัญว่าทำไมเราจึงต้องชี้บ่งเส้นทางเดินของเสียงนะครับทีนี้ในการกำหนดวิธีการควบคุมเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการเลยนะครับว่าเราจะต้องควบคุมเสียงที่แหล่งกำเนิดก่อนแล้วก็อันนี้เป็นหลักการที่นักศึกษาต้องจำเลยนะครับว่าเราต้องทำการควบคุมเสียงที่แหล่งกำเนิดเป็นสเต็ปแรกในความคิดของเรานะครับแล้วเมื่อทำแล้วยังไม่ได้ผลหรือทำไม่ได้จะด้วยเหตุใดก็ตามแต่เราก็มาคิดถึงแนวทางที่ถัดไปก็คือการควบคุมเสียงที่ทางผ่านนะครับแล้วก็สุดท้ายเราจึงมาคิดควบคุมเสียงที่ตัวผู้สัมผัสเสียงก็คือตัวคนที่ทำงานนะครับเพราะหลักการคือถ้าควบคุมเสียงที่แรงกำหนดได้สามารถลดได้ในระดับที่น่าพอใจเราก็ไม่ต้องทำอย่างอื่นแล้วครับคนทำงานก็ไม่ต้องมีอะไรมาอุดหูไม่ต้องมีอะไรมาครอบหูให้อึดอัดในการทำงานอย่างนี้นะครับทีนี้ในการทำ noise control เนี่ยนะครับเราต้องวิเคราะห์ปัญหานะครับเพราะฉะนั้นในภาพที่เห็นเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าที่แหล่งกำเนิดเนี่ยนะครับเราต้องชี้บ่งนะครับว่างานที่ทำเนี่ยมีลักษณะของอะไรบ้างที่เป็นแหล่งกำเนิดเพราะฉะนั้นในภาพนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างเรื่องของการทำงานที่ต้องใช้ค้อนในการทุบชิ้นงานนะครับบนตัวทั่งนะครับทุบชิ้นงานเราก็จะวิเคราะห์ได้ว่าตัวค้อนตัวชิ้นงานแล้วก็ตัวทั่งนั่นแหละคือแหล่งกำเนิดนะครับแล้วก็มีเสียงทั้งตรงเสียงผ่านโครงสร้างเสียงผ่านที่พื้นแล้วก็เสียงสะท้อนและขวาสุดก็ผู้ปฏิบัติงานดังนั้นลักษณะของการวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยเราจะทำให้เกิดแนวความคิดขึ้นมาแล้วว่าเราจะมีการควบคุมเสียงที่ตรงไหนอย่างไรบ้างนะครับเพราะเราจะเห็นว่าในโครงสร้างแบบนี้เนี่ยนะครับเราต้องคิดเรื่องของแหล่งกำเนิดก่อนนะครับว่าเราจะทำการควบคุมที่ค้อนนะครับเปลี่ยนค้อนเป็นรุ่นใหม่ที่ไม่ทำให้เกิดเสียงดังมีในขายในท้องตลาดหรือเปล่าหรือจะเอาอะไรไปหุ้มที่ค้อนเพื่อไม่ให้มันเสียงดังมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ที่ทางผ่านแล้วก็ที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือจากซ้ายไปขวาตามทิศทางของลูกศรที่จะให้เรามีความคิดเป็นลำดับนี้ไป

ซึ่งความคิดทําจากแหล่งกําเนิดทางผ่านแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นเพียงหลักการทางวิชาการเท่านั้นแต่กฎหมายเรื่องของเสียงที่เราจะต้องทําการควบคุมเสียงนั้นก็กําหนดเช่นเดียวกันว่าเราต้องลดระดับเสียงลงก่อนนะครับด้วยวิธีการทางวิศวกรรมถ้าทําไม่ได้จึงมาทําการควบคุมที่ตัวผู้สัมผัสเสียงนะครับเรามาดูกันต่อนะครับว่าวิธีการที่เราจะควบคุมทั้งแหล่งกําเนิดทางผ่านแล้วก็ที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยนะครับเราจะมีอะไรบ้างนะฮะเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีอยู่หลายๆวิธีที่เราจะสามารถทําได้นะครับเช่นที่แหล่งกําเนิดเราจะใช้วิธี modify นะครับ modify เครื่องจักรให้มันมีการทํางานที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เสียงเกิดน้อยลงนะครับหรืออาจจะต้องไปออกแบบใหม่นี่กรณีของบริษัทที่ทําการผลิตนะครับจัดวางใหม่ครับโลเคชันวางยังไงดีที่จะไม่ให้เกิดเสียงที่ดังหรือแม้กระทั่งการบำรุงรักษานะครับก็จะมีงานวิจัยนะครับว่ามอเตอร์อะไรต่างๆนี่นะครับเดิมเสียงดังแบบนี้พอใช้งานไปแล้วมีการแมนเทนแนนซ์นะครับมีการหล่อลื่นอย่างดีมีการฟิตตัวชิ้นส่วนต่างๆดีระดับเสียงเนี่ยหายไปถึง10เดซิเบลก็มีนะครับเพราะนี่ก็คือสิ่งหรือวิธีการที่เราจะใช้ในการควบคุมถ้าเป็นทางผ่านก็ขึ้นอยู่กับเส้นทางเดินนะครับเป็น direct noise หรือเป็น structure bone noise หรือ ground bone noise นะครับเป็น direct เราก็อาจจะทำหน้าที่ในการปิดคุมแหล่งกำเนิดก็ได้ใช้วัตถุดูดซับก็ได้นะครับเอาแผงมาปิดกั้นก็ได้นะครับก็เป็นวิธีการส่วนผู้สัมผัสเสียงก็แน่นอนครับที่เราพบเห็นกันโดยทั่วไปก็คือใช้ที่อุดหูใช้ที่ครอบหูนะครับแต่จริงๆแล้วบางแห่งเขาก็ออกแบบทำเป็นห้องขึ้นมาเลยครับให้พนักงานนั่งอยู่ในห้องนะครับเพื่อไม่ต้องสัมผัสเสียงตลอดเวลาก็เป็นวิธีการต่างๆที่เราจะใช้นะครับทีนี้สมมุติว่าเราใช้แผ่นกั้นเสียงนะครับและอย่างที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้ว่าแผ่นกั้นเสียงพวกนี้เนี่ยครับพอเราใช้งานไปเรื่อยๆมันก็อาจจะมีการเสื่อมสภาพนะครับก็เกิดเป็นรอยแตกรอยแยกขึ้นมาเพราะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องไม่ให้รอยแตกรอยแยกพวกนี้เนี่ยเป็นช่องทางที่เสียงมันจะเล็ดลอดมาได้ซึ่งช่องทางที่ลอดมาได้เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็น flanking pass นะครับ flanking pass เนี่ยมันจะมีอิทธิพลนะฮะว่าในภาพทางขวามือนักศึกษาจะเห็นเลยนะครับว่าจริงๆแล้วแผ่นกั้นเสียงที่เราใช้งานอยู่ที่เราออกแบบมาเนี่ยนะครับสมมุติว่ามันสามารถที่จะลดเสียงได้นะครับในการลดเสียงได้ถึง60เดซิเบลนะฮะในกรณีที่1 นี้หมายความว่าflanking part เนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะครับในระดับที่น้อยมากก็คือสมมติว่าสัก50นะครับเพราะฉะนั้นเราเรียนรวมเสียงไปแล้วว่าเสียง2เสียงนะครับคือ60กับ50รวมกันก็จะได้ 60.4 นะเหมือนอย่างกรณีตะกี้82กับ92นะครับในกรณีที่2เราจะเห็นว่า flanking part นะครับกรณีแรก50อันนี้หนักข้อขึ้นครับรอยแตกรอยแยกใหญ่ขึ้นก็เป็น60แล้วก็เป็น70จะเห็นได้ว่าในกรณีที่3นี่นะครับผลรวมของเสียงเนี่ยจะเป็น 70.4 นั่นหมายความว่าผลรวมของเสียงนี้มาจากอิทธิพลของ flanking part มากขึ้นนะครับไม่ได้มาจากตัวแผ่นกั้นเสียงแล้วนั่นก็แปลว่ารอยแตกรอยแยกเหล่านั้นทำให้ประสิทธิภาพของแผ่นกั้นเสียงนั้นศูนย์หมดคุณค่าในการที่จะใช้ในการควบคุมเสียงดังนั้นความรู้ในเรื่องนี้ก็คือเราจะต้องระมัดระวังไม่ให้มันมีรอยแตกรอยแยกหรืออย่างเวลาเราจะมีพื้นที่ใหญ่แล้วเราจะทำกั้นห้องนะครับเพื่อไม่ให้เสียงจาก อีกห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งการทำประตูกั้นต่างๆเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันก็ต้องให้มันมีการปิดที่สนิทอย่าให้มีรอยที่จะเสียงเล็ดลอดเข้ามาได้ลักษณะอย่างนั้นก็จะเป็น flanking part นะครับซึ่งตรงนี้นักศึกษาจะเห็นได้จากตารางอันนี้ซึ่งในเอกสารการสอนก็มีให้ไว้นะครับว่ากรณีที่เรามีตัวแผ่นกั้นเสียงที่ลดเสียงได้45เดซิเบลนะครับคือมีค่า TL transmission loss 45เดซิเบลเนี่ยนะครับถ้าหากร้อยละของแผ่นกั้นเสียงที่มีช่องอากาศก็คือมีรอยแตกรอยแยกสมมุติว่ามันมีช่องอากาศที่แตกนิดหน่อยครับ0.01% 0.01%
จะเห็นว่าค่า transmission loss เนี่ยนะครับจะเหลือ39นะครับจะเหลือ39เพราะร้อยละ 0.1 นั้นทำให้มัน loss ไป6เดซิเบลนะครับในทำนองตรงกันข้ามกันเลยครับแผ่นกั้นเสียงนั้นตีต่างว่าหรือสมมุตินะครับว่ามันแตกมันรอยแยกของมันเนี่ยหมดทั้งแผ่นเลยนั่นก็คือเป็นร้อยละร้อยในบรรทัดล่างร้อยละร้อยนั่นก็หมายความว่าเห็นไหมครับค่าการลดเสียงก็ต้องเป็นศูนย์ละเพราะมันเหมือนกับมันไม่มีแผ่นกั้นนั้นอีกแล้วนะครับกรณีถ้ารอยแตกรอยแยกเป็น50นะฮะแตกไปครึ่งแผ่นว่างั้นเถอะนะครับแตกไปครึ่งแผ่นก็จะเหลือเพียง3เดซิเบลเท่านั้นเองจาก45เดซิเบลนะเพราะโดยสรุปประเด็นของ flanking part ก็คือว่าเมื่อเราใช้แผ่นกั้นเสียงนี้ต้องดูแลนะครับทนุถนอมอย่าให้เกิดรอยแตกรอยแยกเมื่อมีการออกแบบของแผ่นกั้นเสียงที่จะมาต่อกันก็ต้องต่อกันอย่างแนบสนิทอย่าให้เกิดมีช่องให้เสียงเล็ดลอดผ่านมาได้นะครับนี่ก็คือประเด็นอิทธิพลของรอยแตกรอยแยกเหล่านั้นทีนี้วัสดุในการควบคุมเสียงเนี่ยนะครับเราก็จะมีตั้งแต่ดูดซับหรือแผ่นกั้นเสียงหรือไซเลนเซอร์หรือลดการสั่นสะเทือนนะครับพวกนี้เราจะเห็นได้นะครับว่ากรณีวัสดุดูดซับเสียงครับที่เราจะติดที่เพดานก็ดีติดที่ผนังก็ดีนะครับเช่นเป็นไฟเบอร์กลาสนะครับหรือเป็นพวกโฟมโพลียูรีเทนจะมีความหนาอะไรก็แล้วแต่พวกนี้เขาจะมีค่าในการลดเสียงเราเรียกว่าแอลฟานะครับค่าแอลฟาจะลดเสียงที่125เฮิรตซ์250เฮิรตซ์อะไรต่างๆตามที่เห็นในตารางนี้นะครับนักศึกษาสังเกตไหมครับวัสดุดูดซับเสียงพวกนี้เนี่ยจะมีค่าแอลฟาใกล้ๆ1อยู่ทางความถี่สูงพวกนี้คือความถี่สูงนะครับจะเห็นตัวเลขใกล้ๆ1ใช่ไหมฮะแต่ที่ความถี่ต่ำตัวเลขจะห่างจาก1มากนั่นหมายความว่าโดยทั่วไปแล้ววัสดุดูดซับเสียงจะมีประสิทธิภาพสำหรับเสียงที่มีความถี่สูงนะครับที่เราจะนำไปใช้งานเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปทำการควบคุมเสียงเนี่ยเราต้องมีการวัดเสียงที่เป็นความถี่ของเสียงแล้วเราก็เลือกให้มันหมัดให้มันเหมาะกันนะครับแต่ถ้าเราใช้แผ่นกั้นเสียงก็เขาเรียกว่าเป็นค่าทอร์กนะครับเพราะแผ่นกั้นเสียงเนี่ยนะครับสมมติว่ามือผมคือแผ่นกั้นเสียงแล้วทางซ้ายมือคือแหล่งกำเนิดเสียงนะครับพอเสียงมากระทบแผ่นกั้นเนี่ยมันจะต้องสะท้อนกลับครับเพราะแผ่นกั้นของผมเนี่ยจะต้องทึบต้องมีความแน่นหนามากที่จะทำให้เสียงสะท้อนกลับนะครับซึ่งต่างกับวัสดุดูดซับเสียงเมื่อสักครู่นะฮะจะต้องมีรูพรุนครับเพราะว่าเวลาเสียงมาปุ๊บมันก็จะได้ดูดซับเอาไว้ไม่ให้เสียงกลับไปนะครับมันจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นสูตร TL transmission loss ก็จะมีค่าเท่ากับ10ล็อก1หารด้วยทอร์กนะครับเพราะฉะนั้นในเอกสารกัน2ก็จะมีตัวอย่างในการที่จะคำนวณเรื่องพวกนี้ให้นะครับว่ามีการใช้งานยังไงไซเลนเซอร์ก็เช่นเดียวกันครับมันก็จะมีการสลายพลังงานเสียงนะครับให้เป็นพลังงานอย่างอื่นแทนก็ทำให้เสียงเบาลงนะครับซึ่งก็จะมีรูปแบบหรือรายละเอียดของการใช้งานที่แตกต่างกันเสียงเนี่ยเกิดจากการสั่นสะเทือนนะนักศึกษาเพราะนั้น เราจึงจำเป็นต้องไปหาวัสดุที่จะมาลดการสั่นสะเทือนเพราะว่าเมื่อมีการสั่นสะเทือนน้อยเสียงก็จะเบาลงดังนั้นวัสดุที่เราจะใช้ลดในการที่จะทำให้การสั่นสะเทือนเนี่ยมีไม่มากเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้นะครับว่าเราจะเอาแผ่นยางนะครับมาช่วยในการที่จะลดการสั่นสะเทือนได้นะครับซึ่งก็ในทางปฏิบัติก็จะมีงานวิจัยออกมานะครับว่าอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยสามารถลดระดับความดังของเสียงได้เยอะทีเดียวเพราะอุปกรณ์ที่เราจะกันการสั่นสะเทือนนะครับอย่างเช่นสมมติว่าโต๊ะที่อาจารย์ใช้งานอยู่ในขณะนี้เนี่ยสมมติว่าเป็นเครื่องจักรและมีการสั่นสะเทือนมากนะครับเราก็เอาวัสดุอุปกรณ์พวกนี้ไปยึดที่ตัวฐานของตัวโต๊ะไม่ให้มีการสั่นสะเทือนเสียงก็จะเบาลงอย่างเห็นได้ชัดง่ายๆนะครับที่บ้านของเรานะครับแอร์คอมเพรสเซอร์ที่อยู่นอกตัวห้องของเราที่มีการสั่นสะเทือนเนี่ยถ้านักศึกษาไปฟิกอยู่กับพื้นตรงนี้เสียงจะดังมากแต่ถ้าเอาแผ่นเอาก้อนยางเนี่ยไปเป็นตัวรองนะครับเสียงก็จะหายไปเยอะทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการทำ noise control อย่างง่าย
ทีนี้การควบคุมที่แหล่งกำเนิดโดยวิธีทางวิศวกรรมเนี่ยนะครับลิสต์ที่

ที่เห็นนี่ก็คือวิธีการที่เราจะใช้เป็นเทคนิคในการที่จะลดระดับความดังของเสียงนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการบำรุงรักษาการจัดวางเครื่องจักรหรือการลดการสั่นสะเทือนการใช้ไซเลนเซอร์หรือการลดแรงกระแทกนะครับพวกนี้สามารถทำให้เสียงเบาลงได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการบริหารจัดการเราก็ยังเอามาใช้ได้ดูเช่นเดียวกันนะครับในต่างประเทศเนี่ยเขาจะให้เป็นเทคนิคอันนึงเลยนะครับเราเรียกว่าเทคนิค quiet policy นะครับ quiet แปลว่าเงียบ policy เงียบหมายว่าทางโรงงานหรือทางบริษัทเนี่ยต้องมีนโยบายอันนี้ขึ้นมาแล้วทำให้ทีมงานในแผนกต่างๆที่จะมีการสั่งซื้อเครื่องจักรเนี่ยก็จะสั่งซื้อเครื่องจักรที่ไม่ทำให้เกิดเสียงดังนะเพราะถือว่าเป็นนโยบายของบริษัทอย่างนี้เป็นต้นซึ่งพวกเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยว่ามันจะมีในเครื่องมืออุปกรณ์เดียวกันเนี่ยนะครับแต่ต่างยี่ห้อต่างโมเดลต่างรุ่นกันเนี่ยก็จะมีความดังที่แตกต่างกันนักศึกษาสามารถค้นจาก NIOSH Power Tool Database ได้นะเขาก็จะมีข้อมูลให้ครับว่าถ้าเป็นเครื่องมือแบบนี้เสียงจะดังเท่าไหร่เครื่องมือแบบนี้เสียงจะดังเท่าไหร่เราก็เอาพวกนี้มาคำนวณดูว่าลักษณะอันไหนบ้างที่เราจะเหมาะเพื่อให้นโยบาย Quiet Policy เนี่ยสามารถที่จะ implement ได้นะครับในบริเวณที่เป็นทางผ่านนะครับก็คือจากแหล่งกำเนิดมาถึงตัวผู้ดำเนินงานเนี่ยเราก็สามารถนะครับที่จะใช้แผ่นกั้นเสียงได้แล้วก็แผ่นกั้นเสียงนี้ก็จะเหมาะสำหรับเสียงที่มีความถี่สูงนะครับแล้วก็เหมาะนะครับที่เราจะให้แยกระหว่างตัวแหล่งกำเนิดกับตัวผู้ดำเนินงานแต่ว่าขนาดของตัวแผ่นกั้นเสียงหรือว่าตัวฉากเนี่ยนะครับก็เล็กสุดก็ต้องเท่ากับ3เท่าของความยาวคลื่นนะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดในแง่ของเวลาเราจะออกแบบนะครับแล้วก็ฉากจะยิ่งสูงก็ยิ่งดีนะฮะเพราะว่าฉากพวกนี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่านักศึกษาจำได้ใช่ไหมฮะเส้นทางเสียงมันสามารถไปชนกับเพดานแล้วก็สะท้อนตกไปยังที่ผู้ปฏิบัติงานได้เพราะนั้นถ้าเรามีฉากตรงนี้แล้วก็สูงมันก็จะป้องกันเสียงที่จะขึ้นไปกระทบกับตัวเพดานได้แล้วตัวฉากนี้เราก็พยายามให้อยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดนะฮะอย่ามาใกล้ที่ตัวคนหรือตัวผู้ที่ทำงานก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของตัวฉากหรือตัวแผ่นกั้นเสียงเนี่ยดีขึ้นนะครับการปิดคุมนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะมีเป็นแบบปิดคุมบางส่วนเนื่องจากว่าเราปิดคุมหมดไม่ได้เนื่องจากมันจะมีปัญหาความร้อนมีปัญหาเรื่องของความดันหรืออะไรก็ตามแต่หรือถ้าปิดได้ก็ปิดคุมทั้งหมดหรืออาจจะเป็นแบบกรณีที่เป็นท่อนะฮะแล้วเกิดเสียงดังแล้วก็ใช้วิธีพันท่อก็ถือเป็นการปิดคุมเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะทำการควบคุมเสียงนะครับนักศึกษาแล้วก็ในเอกสารการสอนนี่ก็จะมีตัวอย่างนะครับที่เขามีการทำวิจัยให้เราพบว่าถ้าเรามีการใช้วัสดุประเภทต่างๆถ้าเราจะมีการปิดคุมนะครับเรามีการป้องกันเรื่องของการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรด้วยเรามีการทำการปิดคุม2ชั้นอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะสามารถลดระดับความดังได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่จะประกอบเวลาเราจะต้องไปตัดสินใจเลือกอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างเช่นเดียวกันกรณีของเสียงสะท้อนนะครับทีนี้มาที่ตัวผู้ปฏิบัติงานบ้างนะครับว่าแน่นอนเราก็สามารถใช้วิธีการทางวิศวกรรมได้นะครับโดยการทำห้องนะอย่างที่เห็นนี่คือตัวอย่างจริงนะครับว่าในสภาพการทำงานเหล่านี้เราก็ทำห้องให้กับพนักงานนะครับหรือบางทีเราก็ใช้วิธีบริหารจัดการในแง่ของการทำโลเทชันของผู้ปฏิบัติงานครับว่าผู้ปฏิบัติงานอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับเสียงดังในระดับนี้อยู่สักระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ย้ายไปอยู่แผนกอื่นที่เสียงอาจจะเบาลงแล้วคนอื่นก็ย้ายไปอยู่ที่ผู้ปฏิบัติงานคนแรกปฏิบัติงานอยู่ก็เรียกว่าหมุนเวียนการทำงานหมุนเวียนการรับระดับเสียงดังนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราสามารถเอามาใช้ได้รวมทั้งเรื่องของการใช้ protective device ก็คือที่หูแล้วก็ที่ครอบหูนะครับjob rotation เราจะเห็นภาพอย่างที่เห็นนะครับว่าเดิมอยู่แผนก A แล้วย้ายไปจุด B แล้วย้ายไปจุด C นะครับแต่ละจุดเราต้องรู้ข้อมูลคือกี่ชั่วโมงกี่เดซิเบลนะครับกี่ชั่วโมงกี่เดซิเบลเพราะนั้นตรง job rotation เนี้ยเราก็จะเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไว้
พื่อมาประเมินดูว่าโดสคือปริมาณที่สัมผัสตัว D นี่นะครับเป็นเท่าไหร่เพราะตัว C ในที่นี้ก็คือตัวระยะเวลาที่เขาทำงานเมื่อสักครู่นะฮะว่ากี่ชั่วโมงนะครับแล้วตัว T นี่คือตัว T ที่เป็นมาตรฐานอยู่ข้างล่างนะครับว่าจะมีอนุญาตให้สัมผัสนานแค่ไหนนะครับเราเข้าสูตรนี้นะครับว่า C1 หาร T1 ไปเรื่อยๆจนถึง CN ไปหารถึง TN ก็ T C1 C2 C3 ก็คือแต่ละจุดที่เขาทำงานอยู่นะครับพอคำนวณโดสได้เราก็มาเข้าสูตร TWA ในสูตร TWA เราก็จะรู้แล้วว่าระดับการสัมผัสเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะนั้นการที่เราจะให้เขาโรเตทจากจุด1ไปจุด2ไปจุด3หรือไปจุด4ไปจุด5พวกนี้เมื่อเราคำนวณพวกนี้ได้เราก็รู้แล้วว่าการใช้จ็อบโรเตชันนั้นน่ะจะสามารถลดระดับการสัมผัสของเขาได้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นจากเมื่อสักครู่กี่ชั่วโมงนะสมมุติเป็น4ชั่วโมงแล้วก็ระดับที่นั่นดัง85เดซิเบล A แล้วก็ตามจุดที่ B จุดที่ C นะครับแล้วก็มาคำนวณได้นักศึกษาจะเห็นได้จากตัวข้อมูลที่เราใส่เข้าไปนะครับว่า C1 ก็คือ4 T1 ก็คือ8นะครับแล้วก็ไล่ไปในสุดเราก็ได้ 200% 200% ก็มาคำนวณเป็น TWAเราก็ได้เป็น88เดซิเบล A นั่นหมายความว่าจากภาพที่มีการทำงานเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยเฉลี่ยแล้วทั้ง3จุดคือ A B C เนี่ยโดยภาพรวมแล้วคนคนนั้นสัมผัสเสียงไป88เดซิเบล A ซึ่งก็ยังสูงกว่ามาตรฐานที่เราต้องการซึ่งไม่ควรเกิน85เดซิเบล A นะครับครับนี่ก็เป็นวิธีการในการที่เราจะควบคุมเสียงนะครับที่ต้องชี้บ่งอันตรายคือแหล่งกำเนิดเสียงให้ได้วิเคราะห์เส้นทางของมันแล้วก็หาวิธีการที่จะควบคุมที่แหล่งกำเนิดที่ทางผ่านแล้วก็ที่ผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมนะครับก็หวังว่าในรายละเอียดต่างๆที่นักศึกษาจะค้นคว้าในเอกสารการสอนเนี่ยเมื่อได้ชมเรื่องของการสอนเสริมเพื่อการศึกษาแล้วก็จะทำให้การศึกษาเอกสารการสอนนั้นสามารถมีทำความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับสวัสดีครับนักศึกษาวันนี้ชุดเทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมก็จะมาพูดคุยกันในหน่วยที่11เรื่องของมาตรการ อนุรักษ์การได้ยินนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจเราจึงจะมีวิธีการทำงานได้ถูกต้องนะครับเพราะในเรื่องของความรู้ทั่วไปเรื่องของการดำเนิน งานแล้วก็การเฝ้าระวังการสื่อสารรวมทั้งการฝึกอบรมการจูงใจต่างแล้วก็การเก็บบันทึกต่างๆอันนี้ก็จะเป็นหน่วยที่นักศึกษาจะได้ศึกษาในหน่วยนี้นะครับทีนี้ทำไมต้องทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินก็แน่นอนนะครับเสียงดังเนี่ยมันมีปัญหาทั้งในเรื่องของการได้ยินของคนที่สัมผัสกับเสียงเมื่อการได้ยินสูญเสียไปการทำงานต่างๆคุณภาพชีวิตต่างๆนะครับก็จะได้รับผลกระทบตามไปแล้วก็รวมถึงปัญหาทางด้านเศรษฐกิจด้วยเช่นเดียวกันอันนี้โดยภาพรวมจึงสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญที่เราจะต้องมาทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินขึ้นนะครับซึ่งในการดำเนินการนี้เนี่ยจะมีองค์ประกอบที่สำคัญนะครับอยู่ที่นักศึกษาจะเห็นในภาพอันนี้ทีนี้นักศึกษาต้องเข้าใจสักนิดหนึ่งนะครับว่าองค์ประกอบที่นักศึกษาเห็นในขณะนี้เนี่ยเป็นตามหลักวิชาการนะครับว่ามันควรจะประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างแต่ว่าในกฎหมายเนี่ยก็จะมีการกำหนดองค์ประกอบนะครับที่น้อยลงกว่าที่นักศึกษาเห็นในภาพขนาดนี้แต่ถึงแม้จะน้อยลงแต่ในรายละเอียดต่างๆก็ยังมีเรื่องที่ปรากฏอยู่ในองค์ประกอบที่เห็นในขณะนี้นะครับเพราะนั้นมันมีความแตกต่างในแง่ของตัวจำนวนเท่านั้นเองแต่สาระต่างๆก็ยังมีตามภาพที่เห็นในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินเนี่ยเราจะเห็นว่าในการที่เราจะทำพวกนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องมีการกำหนดเป็นนโยบายนะครับซึ่งมีการเฝ้าระวังเสียงเพราะฉะนั้นการเฝ้าระวังเสียงอาจจะต้องมีการที่จะไปตรวจวัดเสียงนะครับมีการประเมินระดับของการสัมผัสว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะเพราะนั้นในการเฝ้าระวังพวกนี้เนี่ยนะครับเมื่อเราดำเนินการแล้วเนี่ยมันก็จะมี
ความต่อเนื่องไปถึงการ

ควบคุมเสียงนะครับว่าเราวัดเสียงแล้วเราประเมินการสัมผัสแล้วมันเกินเนี่ยเราควบคุมมันได้ไหมเราลดระดับได้ไหมถ้าลดระดับได้ก็อาจจะไม่ต้องทำมาตรการนี้แล้วเพราะเราลดระดับเสียงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าหากไม่ได้นะครับแน่นอนนะครับเราก็ต้องมีการสื่อสารเราก็ต้องมีการฝึกอบรมเราก็ต้องมีเฝ้าระวังการได้ยินอันนี้หมายถึงไปตรวจการได้ยินของตัวคนงานแล้วนะครับแล้วก็ทั้งหมดก็ต้องมีการเก็บบันทึกต่างๆนะการดำเนินการในบล็อกใหญ่นี้นะครับเมื่อดำเนินการไปแล้วในที่สุดก็ต้องมีการออดิตหรือตรวจประเมินแล้วก็ต้องมีการทำการประเมินผลนะครับแล้วสุดท้ายก็มาเรื่องของการทบทวนการจัดการหรือ management review เพื่อทำให้นะครับภาพทางขวามือเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดเรื่องของการได้ยินของตัวลูกจ้างเนี่ยอยู่ในระดับที่ปลอดภัยจากการสูญเสียการได้ยินนะฮะนี่คือองค์ประกอบในเชิงกฎหมายในเชิงหลักการทั่วไปนะครับแต่ในกฎหมายแรงงานเนี่ยนะครับด้านความปลอดภัยเขาจะกำหนดอยู่ไว้เพียง4องค์ประกอบด้วยกันก็คือเรื่องของนโยบายเรื่องของการเฝ้าระวังเสียงดังแล้วการเฝ้าระวังเสียงดังก็แบ่งเป็น3ตัวองค์ประกอบย่อยนะครับคือ 2.1 2.2 แล้วก็ 2.3 จากนั้นเราก็มีเรื่องของการเฝ้าระวังการได้ยินแล้วก็เรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เน้นย้ำว่านักศึกษาอย่าสับสนนะครับองค์ประกอบในหลักวิชาการในกฎหมายถึงแม้จะดูแตกต่างแต่โดยในรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะครับ ในการเฝ้าระวังเสียงดังเนี่ยนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าเราจะมีการดำเนินการก็คือตอนที่เราเริ่มดำเนินการโครงการนะฮะสมมติเราเพิ่งตั้งโรงงานใหม่ๆเราก็จะต้องมีการดำเนินการหรือเมื่อเราครบปีนะครับมีการทำงานไปครบปีแล้วเราก็ต้องมีการมาเฝ้าระวังเสียงดังอีกนะครับหรือเรามีผู้ปฏิบัติงานใหม่นะครับหรือผู้ปฏิบัติงานเก่าแต่ย้ายจากการทำงานที่ไม่มีเสียงดังมาทำงานในแผนกที่มีเสียงดังอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการดำเนินการเฝ้าระวังหรือมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นเมื่อจะต้องมีการทำการเฝ้าระวังเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าการเฝ้าระวังจะมี3องค์ประกอบย่อยก็คือมีการสำรวจแล้วก็ตรวจวัดเสียงนะสำรวจแล้วก็ตรวจวัดเสียงแล้วก็ศึกษาเรื่องระยะเวลาการสัมผัสเสียงว่าทำงานในที่สัมผัสกับเสียงดังนั้นนานแค่ไหนแล้วก็เอามาประเมินครับว่าในระดับความดังที่สำรวจตรวจวัดได้ในระยะเวลาที่สัมผัสนั้นจะมีระดับการสัมผัสที่เราเรียกว่า noise exposure level noise exposure level เนี่ยเท่าไหร่นะครับถ้าหากว่าไม่เกิน85ก็คือน้อยกว่า85นะครับอันนี้ก็แปลว่าไม่ต้องทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินนะครับแต่ถ้าหากว่าตั้งแต่85เดซิเบลเอขึ้นไปตรงนี้ต้องทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินนะนี่ก็คือแนวทางในการที่เราจะทำการเฝ้าระวังเสียงดังนะครับเพราะฉะนั้นในการสำรวจตรวจวัดเนี่ยเราก็ต้องทำเรื่องเกี่ยวกับ walk to survey นะครับเพราะการ walk to survey คือการเดินสำรวจทั้งตัวโรงงานของเรานะครับเพื่อชี้จุดว่าจุดไหนน่าจะมีประเด็นเรื่องของเสียงดังนะครับก็เอาเครื่องมือไปตรวจวัดให้มันมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับว่าตกลงแต่ละจุดที่เราเดินสำรวจแล้วเราพบว่ามีเสียงดังเนี่ยนะครับมันดังเท่าไหร่กันแน่นะครับสำรวจตรวจวัดเสียแล้วก็เอาข้อมูลพวกนี้นะครับมาทำน้อยคอนทัวร์ซึ่งแน่นอนนะครับเวลาทางเทคนิคจริงๆเวลาเราจะทำน้อยคอนทัวร์เนี่ยจะต้องมีการตรวจวัดในจำนวนจุดที่มากกว่าการตรวจวัดเพื่อเราจะประเมินการสัมผัสนะฮะซึ่งการทำน้อยคอนทัวร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าปกติแล้วเขาจะมีซอฟต์แวร์ให้นะครับซอฟต์แวร์นี้มีทั้งฟรีที่เราจะหาได้ในอินเทอร์เน็ตหรือซอฟต์แวร์ที่เขาทำขายนะครับแล้วทำออกมาก็จะเห็นนะครับในภาพทางซ้ายมือซึ่งอาจจะไม่เห็นเป็นสีแต่จริงๆแล้วเวลาทำจะเห็นเป็นสีต่างๆแล้วในแถบสีต่างๆก็จะมีเลเบลเอาไว้ว่าสีไหนเป็นช่วงระดับความดังเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นน้อยคอนทัวร์ก็จะทำให้เราเห็นภาพกว้างเกี่ยวกับเรื่องของระดับเสียงภายในโรงงานนะทีนี้ถัดไปก็คือว่าเมื่อเราสำรวจตรวจวัดแล้วก็มาศึกษาระยะเวลาแล้วก็ประเมินการสัมผัสนะครับในการ
ศึกษาระยะเวลาเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นว่าเราก็ต้องเขียนเป็นโฟลว์มาใช่ไหมครับว่ามีการทำงานจาก A ไป B ไป C ก็คือจากแผนก A ไปแผนก B ไปแผนก C นะครับแล้วในแผนก A นั้นกี่ชั่วโมงและตรงนั้นดังกี่เดซิเบล A ก็เอาที่เราไปสำรวจตรวจวัดเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับมาใส่ข้อมูลตรงนี้ได้นะครับเพราะถ้าหากมีจาก A ไป B ไป C ยังมีไป D ไป E ไป F แล้วก็เขียนเป็นโฟลว์พวกนี้มาล่ะครับแล้วก็เขียนกี่ชั่วโมงกี่เดซิเบลอย่างที่เห็นเราก็จะได้ครบลูปของการเฝ้าระวังเสียงดังคือสำรวจตรวจวัดศึกษาระยะเวลาแล้วก็ประเมินการสัมผัสนะครับซึ่งในข้อมูลการสัมผัสเสียงเนี่ยอย่างที่เห็นก็คือเป็นตัวอย่างที่ยกขึ้นมาว่าในจุด A หรือแผนก A เนี่ยก็อยู่ที่นั่น4ชั่วโมงแล้วก็ระดับความดังเป็น85เดซิเบล A แล้วก็ที่จุด B ที่จุด C ตัวเลขตามที่นักศึกษาเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเพราะนั้นเราก็มาประเมินการสัมผัสได้ในการประเมินการสัมผัสเนี่ยมีสูตรที่จำเป็นอยู่นะครับก็คือ3สูตรทางขวามือนะครับ3สูตรทางขวามือสูตรแรกก็คือสูตรโดสนะครับสูตรโดสนี่ก็เป็นปริมาณระดับเสียงที่สัมผัสซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามีการเคลื่อนย้ายไปอยู่กี่จุดอย่างตัวอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ก็คือ A ไป B ไป C เพราะถ้าไป A ไป B ไป C ก็จะต้องมี C1 มี C2 มี C3 นะครับเพราะไป3จุดแต่ถ้าอยู่ที่แผนก A ที่เดียวถ้าอยู่ที่แผนก A ที่เดียวก็มีเฉพาะ C1 ในสูตรต้นนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างนะครับว่าเราจะมีวิธีการแทนค่าในสูตรอย่างไรนะครับซึ่งจะเห็นว่าในสูตรหาโดสนี้จะมีตัว T อยู่นะจะมีตัว T อยู่ T ในที่นี้ก็คือ T ที่อยู่เห็นสูตรข้างล่างนี้นั่นเองนี่ก็คือระยะเวลาที่อนุญาตให้สัมผัสกับเสียงนั้นๆได้นะครับระยะเวลาที่อนุญาตให้สัมผัสกับเสียงนั้นๆได้มีค่าเท่ากับ8หารด้วย2ยกกำลัง L ลบ85หารด้วย3นะนี่คือสูตรเพราะฉะนั้นสมมุติว่าที่ทำงานตรงนั้นเนี่ยนะครับดัง85ถ้าที่ทำงานดัง85นักศึกษาก็ใส่ L ด้วยตัวเลข85 85ลบ85จะเท่ากับ0 3หาร0ก็ได้0เพราะ2ยกกำลัง0ก็คือ1เพราะ1หาร8ก็ได้เท่ากับ8ก็แปลว่า T จะเท่ากับ8นั่นก็หมายความว่าระดับความดังที่85เดซิเบล A ที่เราไปวัดได้เนี่ยนะครับอนุญาตให้ทำงานได้8ชั่วโมงนะให้ทำงานได้8ชั่วโมงเพราะ T นี่คือ T ที่อนุญาตให้ทำงานได้8ชั่วโมงนะครับเราก็มาแทนค่าในสูตรที่เราเห็นในขณะนี้พอเราได้โดสเสร็จปุ๊บเราก็มาเข้าสูตรข้างล่างครับว่า TWA จะเท่ากับ85บวกกับ10ล็อก D หาร100นะเพราะฉะนั้นเอาโดสที่คำนวณได้มาเข้าสูตรนี้เราก็จะได้ TWA ออกมา TWA ตัวนี้แหละครับที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าห้ามเกิน85ถ้าเกิน85หรือตั้งแต่85ขึ้นเป็นต้นไปก็ต้องทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินนะครับอันนี้ก็คือ เรื่องของแนวทางการที่เราจะทำการเฝ้าระวังนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการเฝ้าระวังการได้ยินแล้วก็ระบบของการส่งต่อนะนี่คือกรณีที่มีการสัมผัส85เดซิเบลขึ้นไปนะครับเราก็ต้องทำการตรวจการได้ยินนะครับซึ่งในภาพที่จะเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าคนที่เราจะทำการเฝ้าระวังการได้ยินเนี่ยก็คือคนที่สัมผัสเสียงตั้งแต่85เดซิเบล A นะครับขึ้นไปหรือผู้ปฏิบัติงานใหม่หรือคนเก่าที่ย้ายแผนกแล้วก็มีระดับการสัมผัสตั้งแต่85เดซิเบล A ขึ้นไปไอ้85เดซิเบลขึ้นไปตรงนี้นะนักศึกษาอันนี้แล้วก็คือค่า TWA ที่เราคำนวณเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับเอาละครับเมื่อเข้าข่ายต้องทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินเมื่อมาถึงขั้นตอนการเฝ้าระวังการได้ยินก็หมายความว่าเราจะมีการเฝ้าระวังการได้ยินหรือ hearing test เนี่ยนะครับในลักษณะแรกเราเรียกว่าการตรวจการได้ยิน
ก่อนเข้างานเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับก่อนเข้างานเพื่อมูลพื้นฐานอันนี้เราเรียกว่าเป็นbaseline audiogram นะครับ baseline audiogram กฎหมายจะกำหนดว่าเราจะต้องทำการตรวจที่เป็นพื้นฐานอันนี้ภายใน30วันแรกที่เข้าทำงานณจุดนั้นๆที่มีระดับการสัมผัส85เดซิเบลขึ้นไปนะครับทีนี้พอเราทำเป็น baseline แล้วนะครับพอเราครบปีเราก็ต้องตรวจประจำปีนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็น annual audiogram นะครับเป็นการตรวจประจำปีทีนี้การตรวจประจำปีเนี่ยบางครั้งเสียงมันต่างจากเดิมฮะเสียงมันต่างจาก baseline หมายถึงระดับการได้ยินพอต่างไปเนี่ยนะครับก็มีข้อแนะนำทางวิชาการว่านี้ต้องตรวจซ้ำก็คือ retest audiogramนะต้องตรวจซ้ำครับว่าตกลงที่เราตรวจแอนนูลไปเนี่ยแล้วต่างจากเดิมนะครับมันต่างจริงๆหรือเปล่าก็ทำรีเทสคือตรวจซ้ำถ้าทำรีเทสแล้วปรากฏว่าต่างจริงๆก็มีข้อแนะนำว่าถ้างั้นต้องไปทำตรวจเพื่อยืนยันผลเราเรียกว่าคอนเฟิร์มเมชั่นออดิโอแกรมนะฮะคอนเฟิร์มเมชั่นออดิโอแกรมซึ่งอันนี้จะต้องไปตรวจที่ห้องเงียบไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วเพื่อความแน่ใจว่าการได้ยินนั้นมันต่างจากเดิมจริงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นประเภทของการตรวจที่เราเรียกว่าตรวจก่อนออกจากงานนะฮะเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า exit audiogram นะครับ exit audiogram ในทางปฏิบัติเนี่ยเรามักจะเอาผลตรวจประจำปีในปีนั้นๆที่เขาออกจากงานเนี่ยให้ไปนะครับถือเสมือนว่าเป็น exit audiogramนะครับเพราะนั้นผลการตรวจต่างๆเนี่ยเราจะต้องมีการสื่อสารครับแจ้งผู้ดำเนินงานคนนั้นๆให้ทราบนะครับต้องมีการเก็บเรคคอร์ดเอาไว้กฎหมายก็จะกำหนดไว้ว่าเราจะต้องเก็บเรคคอร์ดอย่างน้อย2ปีนะครับแล้วก็ทำเป็นเอกสารต่างๆเอาไว้เพื่อให้มีการตรวจสอบในภายหลังได้นะครับทีนี้ในกรณีการส่งต่อก็หมายความว่าถ้าตรวจแล้วยืนยันแล้วครับว่าเกิดการสูญเสียการได้ยินจริงแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้ต้องได้รับเงินทดแทนเราก็ต้องมีระบบของการส่งต่อแต่ถ้าตรวจแล้วมีการสูญเสียการได้ยินแต่เป็นการสูญเสียการได้ยินที่ไม่ได้มาจากการทำงานอันนี้ก็ต้องมีระบบที่เราจะไปดูว่าจะมีการแก้ไขกันอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นโฟลว์ชาร์ตของการเฝ้าระวังเสียงดังและการส่งต่อนะครับเพราะในการป้องกันในเชิงของการทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินเนี่ยนะการใช้อุปกรณ์ปกป้องการได้ยินก็เป็น อุปกรณ์สำคัญที่จะใช้ในการควบคุมให้ความปลอดภัยกับตัวผู้ปฏิบัติงานนะครับกฎหมายเราจะกำหนดเป็นเราเรียกว่าเป็นปลั๊กลดเสียงแล้วก็ครอบหูลดเสียงนะครับแต่ถ้านักศึกษาไปอ่านในเอกสารการสอนเนี่ยก็จะมีการแบ่งชนิดของอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยหลากหลายชนิดมากกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียง2ชนิดนะครับอันนั้นก็จะเป็นข้อมูลทางวิชาการเพื่อเราจะได้มีความรอบรู้ที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามปลั๊กลดเสียงกับครอบหูลดเสียงพวกนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อมูลการลดเสียงที่ผู้ผลิตเนี่ยนะครับให้มาอย่างในตารางที่เห็นนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหนึ่งนะครับที่เขามีค่าในการลดเสียงนักศึกษาจะสังเกตได้ว่าเราจะมีการให้ค่าลดเสียงอย่างละเอียดอย่างละเอียดก็คือว่าในความถี่ต่างๆที่63เฮิรตซ์125เฮิรตซ์ไปถึง 8,000 เฮิรตซ์นะครับเขาจะให้ข้อมูลครับว่าอุปกรณ์ของเขาในรุ่นนั้นในโมเดลนั้นเนี่ยนะครับมันลดเสียงได้เท่าไหร่อย่างเช่นถ้าเป็นรุ่นที่ปรากฏในตารางนี้นะครับที่63เฮิรตซ์เนี่ยจะลดเสียงไป 11.5 เดซิเบลที่125เฮิรตซ์จะลดไป 11.8 นะครับแล้วก็เป็นลำดับนี้ไปที่ 8,000 เฮิรตซ์จะลดเสียงได้ถึง 39.6 เดซิเบลนะนี่ก็คือค่าในการลดเสียงนะครับแล้วเขาจะให้ค่า standard deviation มาด้วยนะครับว่ามันมีความเบี่ยงเบนมาตรฐานยังไงบ้างแล้วก็เอามาคำนวณเป็นค่า APV assumed protection value นะครับว่าจะเป็นเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นค่าการลดเสียง
ผู้ผลิตให้มาเป็นแบบละเอียดนะครับ

0: แล้วก็เราจะมีวิธีการเลือกอุปกรณ์พวกนี้ที่เหมาะยังไงในเอกสารคำสอนจะมีตัวอย่างให้นะครับมาดูข้างล่างนิดนึงครับข้างล่างนี่เราก็เรียกว่าเป็น single number value นะ single number value ก็คือ SNV นะครับ SNV เนี่ยนะครับก็เป็นค่าโดดๆเลยนะครับว่าอุปกรณ์ในรุ่นที่ปรากฏในตารางนี้นะครับจะมีค่า high คือค่าสูงในการลดเนี่ยไป27เดซิเบลมีค่ามีเดียม19มีค่าโลนะครับ13เพราะนั้นในค่าวาลูต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เป็นตัวที่มองภาพรวมเลยไม่ได้มองแยกตามความถี่เหมือนที่อยู่ในตารางข้างบนนี้นะครับแต่พอรวมหมดแล้วเราเรียกว่าเป็น SNR Single Number Ratingsingle number rating นี่แหละครับเป็นค่าที่กฎหมายประเทศไทยกำหนดว่าเราอาจจะใช้ค่านี้มาใช้ในการเลือกที่อุดหูหรือที่ครอบหูให้กับลูกจ้างได้นะครับเพราะในกรณีตารางที่เห็นนี่นะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้มีค่า SNR เท่ากับ22นะเพราะนั้นเราแทบจะไม่ต้องไปสนใจในแต่ละความถี่ว่ามันลดเสียงไปเท่าไหร่เราสนใจค่ารวมเลยครับว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้จะลดเสียงไปได้22เดซิเบลอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นการที่เราเลือกใช้ค่า SNR นะครับ Single Number Rating แล้วเนี่ยจริงๆแล้วในกฎหมายยังกำหนดอีกค่าหนึ่งแล้วเรียกว่า NRR N คือ Noise R ก็คือ Reduction แล้ว R อีกตัวนึงก็คือ Rate นะครับ NRR Noise Reduction Rateอันนั้นก็เป็นค่าที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับส่วนค่า SNR เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็เป็นตัวเลขที่มาจากทางยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นยุโรปก็ SNR ถ้าอเมริกันนะครับก็เป็น NRR แต่โดยนัยยะต่างๆโดยความหมายต่างๆก็จะเหมือนกันมันคือค่าลดเสียงอย่าง SNR ถ้า22คือลดเสียงไปได้22ถ้าเป็น NRR สมมุติว่าเท่ากับ30ก็แปลว่าลดไปได้30อย่างนี้เป็นต้นนะครับเรามาดูกันต่อครับว่าไอ้อุปกรณ์พวกนี้มันจะมีวิธีการสวมใส่นะครับอย่างทางซ้ายมือเนี่ยก็เป็นที่ครอบหูนะครับทางขวามือของผมก็จะเป็นการใส่ที่อุดหูนะครับเพราะฉะนั้นการใส่พวกนี้มันมีเทคนิคของมันอยู่นะครับว่าเราจะต้องสวมใส่ให้กระชับแล้วก็อย่างกรณีที่ครอบหูก็ต้องครอบใบหูทั้งหมดนะฮะถ้ากรณีที่อุดหูก็ต้องสามารถสอดใส่เข้าไปให้ในร่องหูได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูภาพนี้ก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับว่าไอ้การสวมใส่พวกนี้เนี่ยต้องสวมใส่ให้มันกระชับที่สุดนะครับครอบมากที่สุดอย่างในภาพบนนี้ทางซ้ายมือนะครับแล้วก็ทางขวามือนะครับภาพตรงกลางตรงนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวิธีการใส่ที่จะไม่ให้เสียงเล็ดลอดเข้าไปได้แต่ภาพนี้จะเห็นว่าเราสวมใส่ไม่กระชับรูหูเสียงก็ยังเล็ดลอดไปได้การสวมใส่ที่ครอบหูปิดทับเส้นผมก็ดีนะครับหรือมีต่างหูเครื่องเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งใบหน้าต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งใส่แว่นนิรภัยพวกนี้ไม่ได้นะครับถือว่าเป็นการใส่ที่ผิดเทคนิคการใส่ก็คือต้องถ้าเป็นที่ครอบหูต้องครอบแนบสนิทกับใบหูกับโครงสร้างของใบหน้าถ้าเป็นที่อุดหูก็ต้องแนบสนิทกับช่องรูหูจึงจะถือว่าเป็นการใส่ที่ถูกต้องนะครับเทคนิคการใส่พวกนี้เนี่ยเรายังต้องใส่ให้มันตลอดเวลาด้วยจะใส่ถอดในระหว่างการทำงานนี้ไม่ได้เลยนะนักศึกษาจะเห็นภาพจากทางขวามือนี้นะครับว่า เราจะมีอุปกรณ์ในการลดเสียงที่จะใช้กับตัวลูกจ้างเนี่ยนะครับเส้นสีเหลืองๆนะนักศึกษาจะดูยากสักนิดนึงเส้นสีเหลืองๆเนี่ยจะมีค่าการลดเสียงนะครับ เท่ากับ10นะครับ NRR เท่ากับ10เส้นสีแดง NRR เท่ากับ20ก็คือลดได้20แล้วก็อีกรุ่นนึงก็ลดได้30นะครับจะเห็นว่าถ้าเราใส่ 100% ถ้าเราใส่ 100% ก็คือเราใส่8ชั่วโมงหรือตลอดระยะเวลาการทำงานเลยประสิทธิภาพของมันก็จะได้เต็มประสิทธิภาพคือไอ้รุ่นนี้ได้10ก็จะได้10รุ่นนี้ได้20ก็ได้20รุ่นนี้ได้30ก็ได้30นะครับ แต่ถ้าเราใส่แค่ครึ่งวันครับเราใส่แค่ครึ่งวันก็คือใส่แค่ 50% นะใส่แค่ 50% เห็นไหมครับเราจะมีอุปกรณ์ที่ดีเลิศขนาดไหนลดได้ถึง30ลดได้ถึง20แต่ในที่สุดมันก็เหลือเพียง3เดซิเบลโดยประมาณจะได้เพียง3เดซิเบลเท่านั้นเองเพราะนั้นความรู้จากงานวิจัยนี้จึงมาบทสรุปว่าการสวมใส่อุปกรณ์ที่อุดหูก็ดีที่ครอบหูก็ดีจะต้องใส่ให้แนบสนิทและตลอดเวลาที่ทำงานนะครับจึงจะได้ผลในแง่ของการป้องกันเพราะนั้นในเรื่องของการทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินเนี่ยนักศึกษาจึงจะเห็นได้ว่าประเด็นแรกของการทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินก็คือระดับการสัมผัสของลูกจ้างหรือคนทำงานเนี่ยนะครับมี TWA หรือระดับการสัมผัสเสียงเนี่ยตั้งแต่85เดซิเบลขึ้นไปเพราะฉะนั้นเมื่อเป็น85เดซิเบลขึ้นไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินซึ่งในเชิงของหลักวิชาการเนี่ยก็จะมี9องค์ประกอบที่สำคัญนะครับที่เราจะต้องมีการดำเนินการแต่ถ้าในเชิงของกฎหมายจะกำหนดไว้เป็น4องค์ประกอบด้วยกันเพียงแต่ว่าเมื่อไปดูในรายละเอียดของกฎหมายแล้วเนี่ยก็ยังมีรายละเอียดที่อยู่ใน9องค์ประกอบตามหลักวิชาการนั่นเองไม่ได้มีความแตกต่างกันนะครับซึ่งในการทำนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังเสียงดังที่จะต้องมี3องค์ประกอบย่อยก็คือการสำรวจตรวจวัดเสียงการศึกษาเรื่องของระยะเวลาแล้วก็การประเมินการสัมผัสซึ่งท่านนักศึกษาทำเป็นโฟลว์อย่างที่ได้แนะนำไปเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วเมื่อต้องทำการเฝ้าระวังการได้ยินนะครับก็ต้องมีการตรวจออเดโอแกรมนะครับการทำออเดโอแกรมก็จะมีตั้งแต่เป็นเบสไลน์ออเดโอแกรมซึ่งตรงนี้ก็ขอเน้นย้ำว่าเราต้องทำให้สภาพของการตรวจเนี่ยนะครับดีเช่นตรวจในห้องที่เงียบอธิบายคนที่ถูกตรวจการได้ยินให้เข้าใจว่ามีวิธีการยังไงที่เขาจะต้องรับรู้ที่จะตอบสนองกับคนที่มาทดสอบกับเขาว่าเขาได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัว baseline audiogram เนี่ยนะครับกฎหมายจะกำหนดว่าจะใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวอ้างอิงในการไปเปรียบเทียบกับ annual audiogram ทุกปีนะทุกปีเพราะนั้นอันนี้เราจึงต้องทำตัว baselineให้ถูกต้องให้ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วเมื่อทำแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของการสื่อสารก็ดีเรื่องของการที่เราจะเก็บบันทึกก็ดีเรื่องของการที่เราจะต้องแจ้งลูกจ้างให้ทราบนะครับในกฎหมายก็จะกำหนดเป็นแบบฟอร์มต่างๆให้ว่าเราจะต้องมีวิธีการสื่อสารวิธีการเก็บเรคคอร์ดเก็บบันทึกต่างๆอย่างไรบ้างนะครับเพราะนั้นเมื่อเราทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันการสูญเสียการได้ยินให้กับลูกจ้างแล้วก็เป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับก็หวังว่าในการพูดคุยกันในเรื่องของการสอนเสริมเพื่อการศึกษาในหน่วยที่11นี้นะครับจะให้ความรู้ความเข้าใจกับพวกเราได้เป็นอย่างดีแล้วในรายละเอียดต่างๆที่จะไปอ่านหรือไปศึกษาในหน่วยการสอนนั้นน่ะก็จะทำให้เราเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินทั้งในเชิงวิชาการแล้วก็ในเชิงของกฎหมายได้ดียิ่งขึ้นนะครับ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: คนี้

0: รักษาหาย
1: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
2: ว้าวเพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้มาพบกับหน่วยที่12นะครับหน่วยที่12เรื่องการป้องกันและการควบคุมการรั่วไหลของสารอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโดยมีผมอาจารย์ประธานยินแสงอรุณนะครับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับเป็นผู้บรรยายนะครับนี่ในหน่วยที่12นะครับเรามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้นะครับเมื่อนักศึกษาเนี่ยดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วนะครับนักศึกษาจะต้องอธิบายความสำคัญของปัญหาในการรั่วไหลของสารอันตรายได้นะครับอธิบายการตรวจสอบการรั่วไหลของสารอันตรายได้นะครับอธิบายแนวทางในการประเมินนะครับผลกระทบนะครับอธิบายเรื่องของการประเมินผลกระทบรวมถึงอธิบายวิธีการป้องกันแล้วก็ควบคุมการรั่วไหลของสารอันตรายได้นะครับจะสังเกตดูว่าวัตถุประสงค์เนี่ยจะมีการร้อยเรียงกันนะครับนักศึกษาต้องบอกถึงว่าปัญหาของความสำคัญเป็นแบบไหนนะครับระบบการตรวจสอบการรั่วไหลเป็นยังไงแล้วครับรวมถึงแนวทางในการประเมินแล้วก็สามารถประเมินได้แล้วก็สามารถอธิบายวิธีการป้องกันและควบคุมได้นะครับเหมือนชุดวิชาที่เป็นชุดวิชาทางด้านการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับทีนี้ก่อนเราจะมาเข้าเรื่องกันนะครับเราต้องมาดูคำนิยามก่อนเนาะสารเคมีอันตรายหมายถึงอะไรนะครับสารเคมีอันตรายนั้นหมายถึงสารประกอบหรือสารผสมนะครับซึ่งอยู่ในรูปของแข็งของเหลวหรือก๊าซก็ได้นะครับโดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้นะครับและต้องมีพิษก่อนนะครับกัดก่อนและใครเคืองทำให้เกิดอาการแพ้นะครับก่อให้เกิดสารมะเร็งหรือทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพนะครับรวมถึงทำให้เกิดการระเบิดเป็นตัวทำปฏิกิริยาต่างๆนะครับรวมถึงเป็นสารกัมมันตภาพรังสีด้วยนะครับแต่หน่วยนี้นะครับเราจะหมายถึงสารพิษหรือว่าสารไวไฟนะครับซึ่งเมื่อเกิดการรั่วไหลแล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดความเป็นพิษนะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูนะครับว่าลักษณะของสารแต่ละอย่างเนี่ยมีการรั่วไหลในรูปแบบต่างๆกันอย่างไรนะครับลักษณะของการรั่วไหลก็จะเป็นดังต่อไปนี้นะครับเป็นการรั่วไหลในสารของเหลวนะครับแบ่งเป็นการรั่วไหลของเหลวที่มีคุณสมบัติที่เป็นการระเหยที่สูงนะครับระเหยสูงนะครับอย่างเช่นพวกอะไรครับแสดงการรั่วไหลของเอทิลีนออกไซด์นะครับออกจากถังเก็บนี้นะครับถ้าเป็นพวกระเหยต่ำนะครับระเหยต่ำคุณสมบัติก็อย่างเช่นสารกรดไฮโดรคลอริกที่ออกจากถังนะครับมีการรั่วไหลออกมานะครับถ้าเป็นการรั่วไหลสารของแก๊สล่ะครับแก๊สเฟสรีลีสนะครับอย่างที่มันก็เป็นการรั่วไหลของไฮโดรเจนฟลูออไรด์นะครับจากถังต่างๆนะนอกจากของเหลวในแก๊สไปแล้วของแข็งไปแล้วก็มีในการรั่วไหลที่เป็นของ2เฟสด้วยกันนะครับก็มีทั้งเป็นลิควิดออกมาแล้วก็เป็นแก๊สออกมาด้วยนะครับดังที่เห็นนะครับหรือเป็นการรั่วไหลของเหลวที่อยู่ในการกักเก็บภายใต้อุณหภูมิต่ำนะครับอย่างเช่นการรั่วไหลของซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากถังเก็บที่อุณหภูมิต่ำนะครับนะพอเรารู้แล้วว่าเรื่องของการลักษณะของการรั่วไหลเป็นแบบไหนนะครับนี่เราก็ต้องมาดูหลักในการตรวจสอบของก๊าซและไอระเหยนะครับและของการตรวจสอบนะครับเรามีอุปกรณ์ในการตรวจสอบก๊าซด้วยกันนะครับเรียกว่าก๊าซอินเทกเตอร์เนาะก๊าซอินเทกเตอร์เนี่ยประกอบไปด้วยอุปกรณ์ในการตรวจจับก๊าซนะครับอุปกรณ์ในการแปลงระดับความเข้มของก๊าซไปเป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับรวมถึงอุปกรณ์ในการแสดงผลนะครับนะชนิดของอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซนะครับในงานอาชีวอนามัยความปลอดภัยเนี่ยเราพบทั้งหมดที่เรานิยมใช้การมีหมด5ชนิดด้วยกันนะครับมีดังต่อไปนี้นะครับแรกเป็น electrochemical sensor นะครับชื่อบอกว่าเป็น electrochemical นะครับลักษณะของการทำงานก็คือมันจะมีหัวเซ็นเซอร์นะครับจะทำปฏิกิริยากับก๊าซแล้วก็ส่งสัญญาณไฟฟ้านะครับสัญญาณไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นสัดส่วนกับความเข้มข้นของก๊าซนะครับทำให้อ่านค่าก๊าซที่หล่อยออกมาได้รวมถึงบอกชนิดของก๊าซได้ด้วยนะครับอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในการตรวจวัดพวกนี้ก็อย่างเช่นการตรวจก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์รวมถึงก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการตรวจก๊าซในท่อนะครับก็นิยมตรวจกันนะครับแคทาลิติกคอมบัสติเบิลแก๊สเซนเซอร์นะครับพวกนี้ก็เป็นหลักการทำงานก็คือใช้ก๊าซที่เผาไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกสารไฮโดรคาร์บอนนะครับก็คือจะไม่ลุกไฟนะครับจะไม่ลุกไหม้นะฮะจนกว่าอุณหภูมิเนี่ยจะสูงจนถึงจุดติดไฟแต่เมื่อก๊าซเกิดผ่านตัวกลางทางด้านเคมีเนี่ยจะทำให้เกิดการเผาที่อุณหภูมิต่ำนะครับจึงเรียกว่า catalytic combustion นะครับพวกตัวกลางเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยต้องผลิตจากสารโลหะออกไซด์นะครับซึ่งมีความเข้มข้นของก๊าซที่เผาไหม้ได้นั้นเนี่ยจะเป็นสัดส่วนกับปฏิกิริยาการเกิดออกซิเดชันนะครับดังนั้นการที่ตรวจวัดพวกนี้ก็อย่างเช่นพวกก๊าซมีเทนเมทานอลแล้วก็โทลูอีนนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างรูปภาพของCGS หรือ Combustible Gas Detector นะครับชนิดที่3นะครับชนิดที่3เรียกว่า Solid State Gas Sensor นะครับอุปกรณ์ตรวจจับชนิดนี้ก็ประกอบด้วยพวกโลหะออกไซด์จำนวนหนึ่งหรือมากกว่าเช่นทินออกไซด์หรืออลูมิเนียมออกไซด์นะครับการตรวจจับก๊าซเนี่ยจะอาศัยการ

0: การแปลงน้ำของไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นผลจากการทำปฏิกิริยากับโมเลกุลของก๊าซนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์พวกนี้จะตรวจจับก๊าซพิษต่างๆนะอย่างเช่นพวกกรดอะซิติกนะครับอะซิโตนมีเทนรวมถึงก๊าซธรรมชาติแล้วก็ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ด้วยนะครับเครื่องมือชิ้นที่4นะครับก็คืออินฟราเรดก๊าซเซนเตอร์นะครับหลักการทำงานก็ใช้รังสีอินฟราเรดถูกต้องไหมฮะเพราะว่าชื่อมันเป็นอินฟราเรดอยู่แล้วนะครับในการดุมรังสีนี้ไว้ที่ความยาวขึ้นเฉพาะนะครับทำให้พลังงานของรังสีดังกล่าวลดลงไปโดยเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณของก๊าซเพราะฉะนั้นเนี่ยชนิดของก๊าซที่ตรวจวัดก็อย่างเช่นพวกก๊าซมีเทนเบนซินหรือว่าโทลูอีนนะครับพวกนี้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการตรวจวัดโดยใช้ก๊าซอินฟราเรดนะครับก็ถ้าสังเกตดูว่าตัวนี้ย้ำนะในเรื่องนี้ก็คือพลังงานของรังสีเนี่ยจะลดลงเป็นสัดส่วนกับปริมาณของก๊าซนะครับอุปกรณ์ชิ้นที่5ก็คือ PID หรือ Photo Ionization Detector นะครับอุปกรณ์นี้ก็มีประกอบด้วยส่วนสำคัญทั้งหมด2ส่วนด้วยกันก็คือ Ultra Violet Lamp แล้วก็ Ion Chamber นะครับหลักการทำงานของมันก็คือใช้หลัก Photo Ionization Photo Ionization ก็คือฮะเมื่อโมเลกุลของก๊าซเนี่ยดูดซึมพลังงานจนถึงพลังงานเพียงพอนะครับก็ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจรนะครับแล้วให้อิออนบวกอิออนพวกนี้แหละครับจะให้เกิดสัญญาณซึ่งเป็นสัดส่วนกับความเข้มข้นของก๊าซนะครับก็จะถูกขยายออกไปในส่วนของมิเตอร์ต่อไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยก๊าซพวกนี้ก็อย่างเช่นการวัดของ VOC นะครับก็คือไอระเหยของสารอินทรีย์ระเหยนี่เองนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของดีเทคเตอร์ต่างๆที่เราพบครับทั้งในท้องตลาดแล้วก็รวมถึงการใช้งานนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับนี่ปัจจัยในการควรพิจารณาในการเลือกในการตรวจวัดก๊าซมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกมาดูที่ก๊าซพวกนั้นเป็นก๊าซอะไรเขาก็เป็นก๊าซพิษควรใช้อุปกรณ์ในการจับก๊าซเป็นพวกอิเล็กโตรเคมีคอลหรือโซลิดสเตทถ้าเป็นก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ได้อาจจะใช้พวกนี่ฮะพวกแคทาลิติกหรือโซลิดสเตทถ้าเป็นไอระเหยล่ะไอระเหยอาจจะต้องใช้โฟโตไอออนิเซชันหรืออินฟราเรดอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นไฮโดรคาร์บอนล่ะครับไฮโดรคาร์บอนนี้เรานิยมใช้ในการตรวจวัดก็คือใช้อุปกรณ์ FID นะครับนี่ก็เป็นแนวทางในการเลือกนะครับนักศึกษาจะมีการประเมินเรื่องของการตรวจวัดก๊าซเนี่ยคุณต้องพิจารณาเรื่องของวัตถุประสงค์การใช้ว่าคุณจะทำในส่วนของเป็นเซฟตี้มอนิเตอริงหรือเปล่านะครับหรือจะเป็นท็อกซิกลิมิตดีเทคชันหรือเป็นลีกดีชันลีกดีเทคชันหรือเป็นเพอร์ซันนอลเซฟตี้นะครับแล้วก็พิจารณาการตั้งค่าความเข้มข้นของก๊าซว่ามีลิมิตดีเทคชันอะลามเท่าไหร่นะครับรวมถึงก็ต้องเลือกอุปกรณ์ต้องไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยเวลานักศึกษาไปประเมินจริงๆหรือว่าไปทำงานจริงๆคุณก็ต้องรู้ว่าหน่วยงานของคุณนะครับมีความเสี่ยงในเรื่องของการรั่วไหลก๊าซชนิดใดก็จะสามารถเลือกอุปกรณ์ก๊าซชนิดนั้นได้นะครับนี่ก็เป็นหลักของการตรวจวัดนะครับนี่จะเป็นหลักของเครื่องมือนะครับเครื่องมือในการตรวจวัดโดยใช้หลักโฟโตไอออนิเซชันนะครับที่บอกว่ามีไอออนแชมเบอร์แล้วก็มี UV แลมป์ตรงนี้นะครับที่นักศึกษาเห็นในรูปนะครับส่วนปัจจัยอื่นๆล่ะครับในการพิจารณานะนอกจากชนิดของปริมาณก๊าซที่เกิดการรั่วไหลแล้วเนี่ยเราก็มาดูปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นอุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซควรมีขนาดเล็กแล้วก็แข็งแรงนะครับเล็กนี่หมายความว่ายังไงฮะก็คือพกพาได้ติดตั้งในกระบวนการผลิตได้รวมถึงสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่ผิดปกติได้อย่างเช่นอุณหภูมิสูงอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงอุปกรณ์ตรวจวัดเนี่ยชนิดที่เคลื่อนย้ายได้เนี่ยต้องมีพลังงานที่เหมาะสมก็คือสามารถที่จะบรรจุพวกแบตเตอรี่ได้นะครับสามารถฮิ้วไปใช้งานได้มีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้งานในพื้นที่ที่อันตรายได้นะครับอุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซนี่ควรมีวิธีการที่ใช้ง่ายนะครับก็คือไม่ยุ่งยากแล้วก็บำรุงรักษาง่ายนะครับรวมถึงอุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซที่ติดตั้งอยู่กับที่เนี่ยนะครับสามารถใช้งานได้เป็นเวลานานนะครับอย่างน้อย2ปีในสภาพแวดล้อมของโรงงานนะครับก็คือมีอายุการใช้งานอย่างน้อย2ปีรวมถึงสามารถที่จะเชื่อมต่อแล้วก็ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้นะครับแสดงว่าเวลาอ่านค่าต่อไปเนี่ยก็สามารถจะปริ้นออกมาได้จากระบบคอมพิวเตอร์หรือว่าเก็บเป็น data file ข้อมูลไว้ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของเครื่องนะครับที่นักศึกษาอาจจะเจอนะครับในชีวิตประจำวันเรานะครับนี่เป็นตัวอย่างเรื่องของการตรวจวัดนะครับเรื่องของการนี้เขาเป็นการตรวจวัดไอระเหยนะครับเขาก็ไปยืนอยู่บริเวณพื้นที่ที่คาดว่าจะมีการระเหยของสารประกอบอินทรีย์นะครับทีนี้เมื่อต้นชั่วโมงนะครับเราพูดไปแล้วว่าอ๋อเรารู้ว่าคำนิยามของสารอันตรายคืออะไรเรารู้ว่าชนิดของสารอันตรายมีแบบไหนบ้างเรารู้หลักของการเลือกเครื่องมือนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการประเมินทีนี้การประเมินผลกระทบจากการรั่วไหลของสารอันตรายเนี่ยนะครับ เรามีหลักของการประเมินดังนี้นะครับคือผู้ที่ครอบครองเนี่ยเกินอัตราที่ผู้ที่ครอบครองสารอันตรายเกินที่กำหนดไว้เนี่ยจะต้องมีการพัฒนาและดำเนินงานตามแผนการความเสี่ยงนะครับโดยแผนต่างๆจะต้องประกอบด้วยการประเมินอันตรายนะครับแผนการป้องกันรวมถึงแผนการเตรียมรับเหตุฉุกเฉินนะครับซึ่งการประเมินผลกระทบจากการรั่วไหลของสารอันตรายเนี่ยประกอบไปด้วย3ขั้นตอนก็คือการจำลองนะครับเหตุการณ์รั่วไหลนะครับลองจำลองดูว่าเอ๊ะเขาเผื่อเหตุการณ์การรั่วไหลนะจะเกิดผลกระทบอย่างไรนะครับการหาอัตราการรั่วไหลนะครับรวมถึงการหาระยะทางสิ้นสุดของผลกระทบก็คือเมื่อมีการรั่วไหลไปแล้วเนี่ยผลสุดท้ายหลังจากสารเคมีมีการละลายไปเรียบร้อยเนี่ยระยะทางสุดท้ายสิ้นสุดของผลกระทบเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของ worst case analysis worst case คือการประเมินผลกระทบกรณีที่มันเกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงนะครับ US EPA เนี่ยก็ให้องค์ประกอบว่าจะต้องประเมินด้วยกันทั้งหมด2ส่วนด้วยกันก็คือแหล่งกำเนิดของการรั่วไหลแล้วก็สภาพอุตุนิยมวิทยาขณะการรั่วไหลนะครับทีนี้เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความรุนแรงอัตราอันตรายนะครับเราดูจาก threshold quantity นะครับ threshold quantity คืออะไรก็คือปริมาณการครอบครองสารอันตรายนั่นเองนะครับแสดงว่าในประเทศเราก็จะมีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมนะครับได้ใช้แนวทางตามประกาศมหาไทยนะครับเรื่องความปลอดภัยและการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีลงวันที่22สิงหาคม2534นะครับเขาก็บอกไปเลยว่ากำหนดให้นะฮะสารประกอบกิจการที่มีสารเคมีอันตรายเนี่ยต้องจัดทำรายงานความปลอดภัยแล้วก็การประเมินการก่ออันตรายของสารเคมีเนี่ยอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับปีละ1ครั้งนะครับก็กำหนดให้โรงงานทั้งหมด12จะประเภทนะครับจะต้องจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงนะครับในงาน12ประเภทมีประเภทใดบ้างก็อย่างเช่นโรงงานสกัดน้ำมันพืชนะครับโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีพันโรงงานเกี่ยวกับกิจการเกี่ยวกับปุ๋ยนะครับรวมถึงโรงงานกั่นปิโตรเคมีผลิตก๊าซบรรจุก๊าซวันนี้ก็ต้องทำนะครับส่วน US EPA ล่ะครับ US EPA ก็คืออเมริกาเนี่ยกำหนดให้ผู้ที่มีครอบครองสารอันตรายที่เกินที่กำหนดเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาหรือดำเนินการนะครับซึ่งจะต้องทำแผนจัดการความเสี่ยงนะครับคือที่ US EPA เนี่ยกำหนดมาเลยว่าจะต้องมีการจัดทำแผนความเสี่ยงซึ่งแผนจะต้องประกอบด้วยการประเมินอันตรายนะครับแล้วก็แผนการป้องกันแล้วก็แผนการเตรียมรับกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะครับโดยที่ US EPA เนี่ยเขาจะพิจารณาจากความเป็นพิษเฉียบพันต่อสุขภาพนะครับรวมถึงโอกาสของการรั่วไหลแนวโน้มของการที่มนุษย์ได้สัมผัสรวมถึงปริมาณปริมาณขั้นต่ำของสารแต่ละชนิดนะครับว่ามีความเป็นพิษอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นการแสดงรายชื่อปริมาณของสารพิษแล้วก็การครอบครองต่ำสุดที่จะต้องมีการประเมินนะครับอย่างตัวคาร์บอนไดออกไซด์นี่ก็ค่ามีมากสุดมากกว่า 20,000 ปอนด์อย่างเงี้ยครับก็คือต่ำสุดครอบครองได้แค่ 20,000 ปอนด์ค่ามากกว่าก็ต้องมีการประเมินผลกระทบตรงนี้นะครับบัญชีรายชื่อสารไวไฟต่างๆเหมือนกันนะครับพวกนี้จะไม่เกิน 10,000 ปอนด์นะครับเกณฑ์ในการพิจารณาผลกระทบจากการรั่วไหลนะครับเรามีทั้งหมด2เกณฑ์ด้วยกันก็คือเราต้องพิจารณาว่าความเป็นพิษของการฟุ้งกระจายของสารพิษเป็นแบบไหนแล้วก็เกณฑ์ในการพิจารณาผลกระทบจากการไวไฟนะครับมาดูที่เกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องความเป็นพิษนะครับ US EPA เนี่ยได้กำหนดไว้เลยว่าได้เสนอจุดสิ้นสุดนะครับหรืออาณาเขตของผลกระทบหรือว่า end point นะครับของสารพิษนะครับพวกสารอีเทอร์ที่ปรากฏเห็นในตัวอย่างนะครับเขาว่ามีค่าท็อกซิกเอนพอยที่ 0.0025 มิลลิกรัมต่อลิตรนั่นหมายความว่าระดับความเข้มข้นดังกล่าวเนี่ยระดับความเข้มข้นที่ควรที่จะทำการวิเคราะห์ไปถึงนะครับซึ่งสามารถตีความได้ว่าเป็นอาณาเขตที่ผลกระทบได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับรวมถึงเกณฑ์ต่างๆนะครับเกณฑ์ในการพิจารณาผลกระทบจากการไวไฟอย่างเช่นการระเบิดนะครับ US EPA ก็กำหนดไว้เลยว่าให้พิจารณาขอบเขตผลจากแรงดันในการระเบิดที่1ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับซึ่งเป็นเอฟเฟกต์จากการระเบิดเนี่ยจะมีผลในการทำให้เกิดการพันธลายในส่วนของบ้านเรือนนะครับแล้วก็ไม่สามารถอาศัยได้และผลกระทบที่เกิดจากแรงระเบิดต่างๆนะครับรวมถึงมีการผลการประเมินในเรื่องของรังสีความร้อนด้วยนะครับเมื่อสารไบไซเกิดการติดไฟจะเกิดการลุกไหม้ทำให้เกิดรังสีความร้อนอย่างไรมีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไรนี่นะครับก็จะมีการประเมินใน2ส่วนนี้นะครับขั้นตอนในการประเมินล่ะครับขั้นตอนในการประเมินนะฮะการประเมินเนี่ยแบบง่ายตามของ US EPA เนี่ยมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือการจำลองเหตุการณ์การรั่วไหล นะครับว่าเขาเผื่อมีการรั่วไหลจะเกิดเอฟเฟกต์อย่างไรนะครับมีการหาอัตราการรั่วไหลรวมถึงการหาระยะทางสิ้นสุดของผลกระทบนั้นนะครับโดยลักษณะของสารอันตรายที่รั่วไหลนั้นแบ่งเป็นทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะครับคือการรั่วไหลของกลุ่มก๊าซพิษแล้วการรั่วไหลของเหลวที่เป็นพิษรวมถึงการรั่วไหลของสารเบสไฟนะครับพอมาถึงตรงนี้นะเวลานักศึกษาไปทำงานจริงๆนักศึกษาก็ต้องรู้นะครับว่าเอ๊ะในโรงงานอุตสาหกรรมของคุณเนี่ยคุณถือครองสารอันตรายชนิดใดอยู่นะครับคุณถือครองสารชนิดอันตรายชนิดใดคุณต้องแบ่งประเภทว่าเป็นประเภทแบบไหนเป็นพิษเป็นของเหลวมีพิษหรือว่าเป็นสารใบไฟนะครับเป็นประเภทแบบไหนก็จะต้องประเมินในประเภทแบบนั้นนะครับมาที่การวิเคราะห์การรั่วไหลของการเป็นพิษนะครับขั้นตอนที่1 นะครับเราต้องมีการจำลองเหตุการณ์ของการรั่วไหลก่อนนะครับอย่างเช่นเราก็ต้องจำแนกว่าเอ๊ะชนิดของอันการอันตรายเป็นแบบไหนปริมาณการกักเก็บและการสมมติว่าเกิดเหตุการณ์รั่วไหลเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับการหาตาการรั่วไหลนะครับโดยมีการหาในภายใต้เงื่อนไขที่การรั่วไหลของก๊าซพิษที่ไม่มีมาตรการในการรองรับเลยกับการรั่วไหลของก๊าซพิษที่มีมาตรการในการรองรับนะครับส่วนขั้นที่3เป็นการหาระยะทางสิ้นสุดของผลกระทบนะครับเป็นการประมาณทางประมาณระยะทางของผลกระทบโดยอิงจากอัตราการรั่วไหลนะครับและจุดสิ้นสุดของผลกระทบของสารอันตรายนะครับซึ่งต้องขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของก๊าซที่รั่วไหลสภาพภูมิประเทศรวมถึงระยะเวลาที่เกิดการรั่วไหลนะครับซึ่งทั่วไปเนี่ยเราจะกำหนดไว้ที่10นาทีนะครับนักศึกษาจะต้องจำตัวเลข10นาทีนี้ไว้ดีๆนะครับลักษณะของการรั่วไหลของเหลวที่เป็นพิษนะครับของเหลวที่เป็นพิษล่ะครับเป็นของเหลวที่เป็นพิษเนี่ยเขาก็มี3สเต็ปเหมือนกันนะครับก็คือขั้นตอนของการจำลองเหตุการณ์การรั่วไหลอย่างเช่นต้องจำแนกก่อนนะว่าชนิดของเหลวเป็นแบบไหนปริมาณการกักเก็บเท่าไหร่นะครับรวมถึงการจำลองเหตุการณ์การรั่วไหลนะครับขนาดอัตราการรั่วไหลต่างๆนะครับแล้วของเหลวที่มีการรั่วไหลเมื่อต้นคลิปจันเคยพูดไปแล้วว่าเมื่อมีการรั่วไหลมันจะมีการกองของกลุ่มของเหลวและสักของเหลวที่มันระเหยช้าใช่ไหมครับที่เรียกว่าภูพวกนี้นะครับเราต้องดูเรื่องของการรั่วไหลของสารพิษที่เป็นพิษแต่ไม่มีมาตรการในการรองรับของเหลวที่เป็นพิษที่มีมาตรการในการรองรับรวมถึงของเหลวที่เป็นพิษที่อุณหภูมิสูงกว่า25หรือ50องศาพวกนี้นะครับรวมถึงขั้นตอนที่3เป็นการหาระยะทางสิ้นสุดของผลกระทบนะครับก็เป็นการปริมาณระยะทางของผลกระทบโดยอ้างอิงจากอัตราการรั่วไหลและจุดสิ้นสุดของความเป็นพิษนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของไอของสารที่รั่วไหลนะครับสภาพภูมิประเทศแล้วก็ระยะเวลาที่เกิดจากการรั่วไหลด้วยนะครับมาเป็นกรณีที่3นะครับเป็นการรั่วไหลของสารไวไฟถ้าเป็นสารไวไฟนะครับวิธีการรั่วไหลของสารไวไฟเนี่ยเราต้องดูว่าเป็นทั้งสถานการณ์และของเหลวเนี่ยเขามีขั้นตอนในการวิเคราะห์การรั่วไหลดังต่อไปนี้ครับมีทั้งหมด2ขั้นตอนนะครับซึ่งแตกต่างจาก2กรณีที่แล้วที่มี3ขั้นตอนเนาะอันนี้มี2ขั้นตอนก็คือ1เป็นการจำลองเหตุการณ์การรั่วไหลนะครับประกอบไปด้วยการบ่งชี้ชนิดของสารไวไฟนะครับปริมาณที่รั่วไหลรวมถึงการจำลองเหตุการณ์การรั่วไหลนะครับรวมถึงขั้นตอนที่2เป็นการหาระยะทางสิ้นสุดของผลกระทบนะครับเป็นการประมาณระยะทางที่แรงดันของการระเบิดที่1ปอนด์ต่อตารางนิ้วนี่เป็นเท่าไหร่มาถึงเอฟเฟกต์จากการระเบิดตรงนี้นะครับสำหรับการระเบิดของกลุ่มไอของสารไวไฟนะครับมาดูที่กรณีศึกษานะครับกรณีศึกษานี้เป็นการประเมินผลกระทบการรั่วไหลของสารพิษนะครับเขาก็บอกเคสมาเลยว่าเอ๊ะโรงงานแห่งหนึ่งนะครับอยู่ในพื้นที่ชนบทมีถังเก็บนะถังกักเก็บเอทิลีนออกไซด์ขนาด 10,000 ปอนด์นะครับจงหาระยะทางของการกระทบจากการรั่วไหลของสารเคมีในพื้นที่เปิดนะครับในพื้นที่เปิดนะครับนักศึกษามาเลยนะครับขั้นตอนของการคำนวณมีดังนี้นะครับนักศึกษาจะต้องระบุชื่อสารอันตรายได้นะดูจากค่า CES number หรือ CAS number นะอันนี้มีข้อมูลในตารางให้นะครับคุณต้องมีนะครับระบุปริมาณการกักเก็บนะครับคำนวณอัตราการรั่วไหลอัตราการรั่วไหลข้อนี้ได้เท่ากับ 1,000 ปอนด์ต่อนาทีนะจากสูตร QR เท่ากับ QS หารด้วย10เนาะรั่วไหลไม่เกิน10นาทีนะครับระบุความเข้มข้นณจุดสิ้นสุดจะได้เท่ากับ 0.09 มิลลิกรัมต่อลิตรหรือ50ส่วนในล้านส่วนนะครับหรือว่า ppm นี่ก็ใช้ข้อมูลจากตารางนะครับการคำนวณว่าระบุว่าก๊าซนั้นเป็นหนักหรือเป็นเบานะครับมวลส่วนของก๊าซตัวนี้ต้องไปหาข้อมูลดูนะครับระบุสภาพภูมิประเทศว่าโรงงานเป็นชนบทหรือว่าเป็นเมืองนะครับระบุตารางอ้างอิงระยะทางดังกล่าวนะครับแล้วก็เลือกการจำลองสถานการณ์นะครับในการเลือกดังนี้นะครับก็นักศึกษาก็ดูนะครับว่ามีการกำหนดเรื่องของชื่อนะเรื่องของCAS number นะครับมีการบ่งชื่อของมีการพูดถึงเรื่องปริมาณนะครับในการกักเก็บนะมีการพูดถึงเรื่องของอุตุนิยมวิทยานะครับมีการหาตาการรั่วไหลต่างๆมีการปรับแก้พื้นที่นะครับดังที่เห็นแล้วก็รวมถึงการหาระยะทางสิ้นสุดร วมถึงการพิจารณาจุดต่างๆนะคะว่าก๊าซเป็นแบบไหนยังไงแล้วก็อาศัยอยู่ในทับของภูมิประเทศของโรงงานเนี่ยเป็นชนบทหรือเป็นในเมืองนี่ก็ต้องเขียนรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับเนาะเมื่อคุณประเมินได้แล้วก็มาวิเคราะห์นะโอกาสของการรู้ไหลรับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะครับการประเมินความเสี่ยงในเรื่องนี้จะเป็นนิยมใช้ความเสี่ยงในเรื่องของ QRA หรือเป็นการเป็น Quantitative Risk Analysis หรือ QRA นะครับในการประเมินเนาะ QRA เท่ากับอะไรเท่ากับ Consequence คูณ Probabilityนะครับ consequence คือ consequence ก็คือความรุนแรงอย่างเช่นการเกิดไฟไหม้นะครับการระเบิดรวมถึงความเป็นพิษรวมถึง probability เช่นโอกาสต่างๆนะที่เกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับการวิเคราะห์การล้มไหลและความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะครับเราอาศัยข้อมูลที่เกิดจากการล้มเหลวหรือเกิดจากอุบัติการนะครับซึ่งข้อมูลเกิดล้มเหลวอาจจะข้อมูลที่เกิดจากอัตราการล้มเหลวเนี่ยสามารถหาได้จาก2แหล่งข้อมูลด้วยกันอย่างเช่นจากแหล่งภายนอกนะครับอย่างเช่นจากเอกสารต่างๆหรือข้อมูลทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆว่ามีเรื่องของการรั่วไหลตรงนี้จากเคสของโรงงานไหนบ้างนะครับหรือตัวจากโรงงานเองนั่นแหละนะครับในการบันทึกสถิติเกี่ยวกับข้องกับการทำงานของคนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทำงานในเรื่องของการรั่วไหลเรื่องของสารเคมีว่ามีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นก็เป็นข้อมูลที่เอามาวิเคราะห์ได้นะครับมาดูที่ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือ acceptable risk นะครับคือการประมวล QRA เนี่ยต้องคำนวณถึงการต้องนำระดับความเสี่ยงเนี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการระดับของความเสี่ยงหรือว่า risk criteria นะครับอย่างเช่นความเสี่ยงของบุคคลนะค่าความเสี่ยงของบุคคลที่อาศัยในพื้นที่มีความเสี่ยงไม่เกิน1/10^-6คนต่อปีซึ่งอาจจะหมายถึงไงฮะโอกาสที่ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงเนี่ยจำนวน1คนนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นใน1,000,000 ปีนะครับความเสี่ยงของด้านสังคมหรือชุมชนก็เป็นเกณฑ์ความเสี่ยงของสังคมหรือชุมชนนะครับมาในรูปของกราฟนะครับซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผู้เสียชีวิตทันทีกับโอกาสที่การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่อปีนะครับนี่ก็เป็นเกณฑ์ความเสี่ยงชีวิตความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของบุคคลนะครับเขาก็ดูว่าเป็นประเภทของพื้นที่เป็นแบบไหนโรงพยาบาลโรงเรียนที่อยู่อาศัยโรงแรมย่านพาณิชย์สนามกีฬาขนาดใหญ่รวมถึงพื้นที่อุตสาหกรรมนะครับก็มีเกณฑ์ความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปดังที่นักศึกษาเห็นนะครับเกณฑ์ความเสี่ยงทางสังคมอย่างเช่นตัวอย่างเป็นเกณฑ์ความเสี่ยงทางสังคมของเนเธอร์แลนด์นะครับเนเธอร์แลนด์ก็ยอมรับให้จำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยต้องไม่เกิน100 คนและมีโอกาสเกิดไม่เกิน10^-5ครั้งต่อปีนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับเราดูเรื่องของการประเมินความเสี่ยงจากกรมอุตสาหกรรมนะครับเราพิจารณาถึงโอกาสของการเกิดเหตุต่างๆว่ามีมากน้อยเพียงใดนะครับโดยมีการจัดลำดับนะครับทั้งหมด4 ลำดับด้วยกันนะครับนักศึกษาสังเกตเห็นว่าจัดตารางเขาก็จะระบุว่าโอกาสเกิดยากมากหมายถึงยังไงไม่เคยเกิดภายในระยะเวลา10 ปีเกิดน้อยเป็นแบบไหนเกิดปานกลางเป็นยังไงแล้วก็โอกาสในการเกิดสูงเป็นยังไงนะครับก็เป็นความถี่ต่างๆมาที่คุณเห็นนะครับพิจารณาถึงความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆนะครับว่าระดับความรุนแรงเป็นแบบไหนความรุนแรงก็มีตั้งแต่รุนแรงน้อยจนถึงสูงมากนะครับค่าเล็กน้อยอย่างเช่นมีการบาดเจ็บน้อยระดับของการปฐมพยาบาลนะครับค่าสูงมากก็อย่างเช่นทุพพลภาพหรือเสียชีวิตนะครับมีการแสดงจากความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างเช่นค่าผลกระทบเล็กน้อยก็คือไม่มีผลกระทบต่อชุมชนเลยหรือไม่ผลกระทบเล็กน้อยนิดเดียวอย่างนี้นะครับหรืออาจจะเป็นระดับความรุนแรงที่สูงมากมีผลกระทบต่อชุมชนบริเวณกว้างนะครับการที่กล่าวว่าเป็นผลกระทบต่อชุมชนก็คือเกิดเหตุรำคาญต่อชุมชนไหมมีการบาดเจ็บหรือเปล่าการเจ็บป่วยหรือความเสียหายต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนหรือชุมชนบริเวณนั้นหรือเปล่านะครับก็เป็นระดับความเสี่ยงแสดงการจัดระดับความรุนแรงนะครับของเหตุการณ์ต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็มี4 ระดับเหมือนกันนะครับระดับเล็กน้อยปานกลางสูงสูงมากนะครับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอาจจะหมายถึงการเสื่อมโทรมและการเสียหายของสิ่งแวดล้อมเช่นอากาศดินนะครับแล้วก็แหล่งน้ำนะครับส่วนทรัพย์สินก็เหมือนกันนะครับมีทั้งหมด4 ระดับด้วยกันเนาะสาเหตุการจัดระดับความเสี่ยงนะครับโดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ของการคูณกับระดับความรุนแรงนะครับเราเอาผลลัพธ์ของโอกาสคุณกับความรุนแรงออกมานะครับแล้วก็มาแรงกิ้งระดับคะแนนนะครับก็จะได้ระดับ1-4นะครับก็เป็นรายละเอียดตามที่ท่านศึกษาเห็นนะครับมาถึงวิธีการป้องกันและควบคุมนะครับลำดับหลักของการป้องกันและควบคุมอย่างไรนะครับเมื่อมีการรั่วไหลก็ต้องมีการทักของการป้องกันและควบคุมเนาะเริ่มตั้งแต่ที่ตั้งของโรงงานนะครับเราต้องเลือกที่ตั้งที่ห่างไกลจากชุมชนนะครับต้องมีการพิจารณาถึงสภาพภูมิอากาศตลอดจนการ จัดกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในโรงงานด้วยนะครับต้องมีการพิจารณาถึงระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ต่างๆการควบคุมการเลื่อนไหลของสารเคมีนะครับอย่างเช่นการวางผังของโรงงานแสดงถึงระยะห่างของในการดับเพลิงนะก็คือต้องดีไซน์ให้รถดับเพลิงสามารถที่จะเข้าไปได้ด้วยนะครับการแบ่งโซนอันตรายต่างๆนะครับ IEC นะครับกำหนดไว้ทั้งหมด4โซนนะครับก็เป็นโซน0 1 2แล้วก็โซนไม่อันตรายนะครับโซนสูงก็คือพื้นที่ที่มีความไวไฟปรากฏอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเป็นโซนหนึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างบ่อยนะมีความไวไฟอยู่บรรยากาศค่อนข้างบ่อยในระยะเวลาสั้นๆนะครับถ้าเป็นโซน2ก็คือพื้นที่ที่มีสารไวไฟปรากฏอยู่ในบรรยากาศไม่บ่อยนักในการผลิตนะครับถ้าเป็นโซนไม่อันตรายเลยก็คือพื้นที่ที่ไม่จัดอยู่ในโซน0 1หรือว่า2นะครับอันนี้เป็นการจัดแบ่งโซนต่างๆนะครับก็มีการแบ่งนะการแบ่งขั้นตอนของการจำแนกพื้นที่อันตรายนะครับมีการบ่งชี้ลักษณะของภาพรั่วไหลเป็นแบบไหนนะครับรั่วไหลตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตหรือว่าอย่างไรมีการบ่งชี้ว่าแหล่งกำเนิดไฟเป็นยังไงนะครับรวมถึงมีการกำหนดขั้นตอนในการป้องกันเกิดการรั่วครับอย่างเช่นระบบอนุญาตให้คนเข้าปฏิบัติเข้าทำงานนะครับก็คือคุณต้องได้รับอนุญาตก่อนคุณเข้าไปในทำงานในพื้นที่ที่คิดว่าจะมีเป็นโซนอันตรายนะครับการตัดตอนต่างๆของเครื่องมือนะครับการตัดตอนไม่ให้เกิดอันตรายนะครับการตัดบาวฉุกเฉินพวกนี้นะครับรวมถึงเป็นการอุปกรณ์ในการหยุดการรั่วไหลฉุกเฉินนะครับอุปกรณ์การยับยั้งพวกนี้นะครับการใช้โฟมในการยับยั้งไอระเหยนะครับรวมถึงการฉีดน้ำด้วยนะครับรวมถึงการไงฮะการทำกำแพงกั้นไอระเหยนะครับการสร้างกำแพงพวกนี้ก็ถือว่าเป็นการแบ่งพื้นที่โซนอันตรายรวมถึงการทำนบมากก่อให้ใบรอบเก็บกักหรืออาคารสารเคมีนะครับก็คือกันไว้เวลาสารเคมีเนี่ยมันไหลลงไปแล้วคือทำนบตรงนี้จะเป็นตัวกั้นไม่ให้เกิดการกระจายทั่วพื้นที่บริเวณรอบๆโรงงานนะครับสำหรับวันนี้เรื่องของหน่วย12การป้องกันและการควบคุมของสารอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรมก็จบลงแล้วนะครับนักศึกษาจำเป็นจะต้องดูทบทวนแล้วก็อ่านหนังสือนะครับประจำหน่วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับนักศึกษาในชุดวิชาเทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมหน่วยที่10วันนี้เราก็จะมาทำแบบฝึกหัดกันนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางที่ให้นักศึกษาได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยนะครับมีความเข้าใจในหน่วยเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมเสียงมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งในตัวอย่างของคำถามที่ยกมาเนี่ยนะครับก็เป็นเพียงส่วนเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นเพียงส่วนเดียวที่จะหวังว่าจะช่วยให้นักศึกษาได้มองเห็นภาพว่าเมื่อเราไปอ่านเอกสารการสอนนี้เราจะต้องทำความเข้าใจกับเรื่องราวอย่างไรบ้างนะครับในภาพที่เห็นในขณะนี้นี่นะครับนะก็เป็นลักษณะของการทำงานนะครับที่มีคนซ้ายมือก็ถือว่าเป็นคนงานนะครับกำลังใช้ค้อนทุบชิ้นงานอยู่บนทั่งนะครับเพราะนั้นพอทุบไปขณะเดียวกันก็มีหนุ่มทางขวามือก็ถือว่าเป็นหนุ่มธุรการนะครับ อยู่ในห้องเดียวกันนะครับเพราะนั้นในลักษณะของการทำงานแบบนี้เนี่ยก็จะมีคำถามที่อยากจะให้นักศึกษาได้ลองคิดพิจารณาดูนะครับว่าถ้าเราจะต้องทำการควบคุมเสียงนะครับเราจะต้องมีแนวทางควบคุมเสียงที่ใดเป็นลำดับแรกนะครับแล้วเป็นลำดับถัดไปแล้วก็ที่ใดจึงจะเป็นลำดับหลังสุดที่เราจะคิดถึงมันนะฮะอยากจะให้นักศึกษาได้ลองพิจารณาในประเด็นนี้ดูนะครับแล้วจากนั้นนะครับก็อยากจะถามว่าในภาพที่เห็นเนี่ยมีการเขียนเป็นลูกศรออกมานะครับลูกศรเหล่านี้เนี่ยนะครับมันบ่งบอกอะไรมันมีประโยชน์อะไรบ้างที่นักศึกษาควรจะเรียนรู้จากเส้นทางของลูกศรต่างๆเหล่านี้นะครับและสุดท้ายในกรณีถ้าเราตัดสินใจที่จะเลือกใช้แผ่นกั้นเสียงนะครับมากั้นระหว่างหนุ่มคนงานคือ A กับหนุ่มธุรการคือ B เนี่ยนะครับเราต้องทราบข้อมูลอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับแผ่นกั้นเสียงนี้นะครับเพราะใน3ข้อนี้ก็จะมีรายละเอียดของคำถามอยู่พอสมควรก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยครับหยุดเครื่องแล้วก็ลองตอบคำถามนี้ดูนะครับว่านักศึกษามีข้อมูลอยู่ในใจที่จะตอบใน3คำถามนี้อย่างไรบ้างนะครับ เอาละครับหวังว่านักศึกษาจะมีความสุขกับการทำโจทย์ทั้ง3ข้อนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญทั้งในเชิงหลักวิชาการแล้วก็ในเชิงกฎหมายนะครับที่นักศึกษาจะต้องเข้าใจเพื่อเราจะทำหน้าที่เป็นจปหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพได้อย่างภาคภูมิใจนะครับในคำถามแรกเนี่ยก็มาจากหลักการนะครับแล้วก็มาจากกฎหมายด้วยว่าในการควบคุมเสียงนี่นะครับเราจะต้องทำการควบคุมเสียงที่แหล่งกำเนิดก่อนเป็นลำดับแรกนะครับเมื่อทำแล้วหากยังไม่สามารถควบคุมเสียงได้ในระดับที่เราพอใจซึ่งโดยทั่วไปก็หมายถึงระดับที่ทำให้ระดับการสัมผัสต่ำกว่า85เดซิเบลเอแต่ถ้าต่ำกว่านั้นได้ก็ยิ่งดีนะครับแต่โดยความหมายของมันนะครับถ้าหากว่าเรายังไม่สามารถทำได้อย่างที่เราต้องการหรือเราพอใจขั้นต่อไปหรือลำดับถัดไปเราก็จะมาพิจารณาควบคุมเสียงที่ทางผ่านหรือบริเวณระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงแล้วก็ตัวผู้ปฏิบัติงานเพราะถ้าในกรณีนี้ก็คือเราจะทำการควบคุมเสียงที่แหล่งกำเนิดก็คือที่หนุ่ม A นะครับที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงนะไม่ใช่ตัวหนุ่ม A นะฮะแต่หมายว่าตรงบริเวณของที่หนุ่ม A ทำงานอยู่เพราะเป็นแหล่งกำเนิดเสียงแล้วก็ทางผ่านลำดับท้ายสุดจึงเป็นลำดับที่ตัวผู้ปฏิบัติงานครับถ้าในกรณีนี้ก็คือเป็นทั้งตัวหนุ่ม A เองแล้วก็เป็นทั้งหนุ่ม B นะครับที่เป็นพนักงานธุรการนะครับนี่ก็คือ3ลำดับแรกเพราะฉะนั้นในลำดับ3ลำดับแรกเหล่านี้เนี่ยนะครับมาตรการที่เราใช้ก็แน่นอนครับเราต้องใช้มาตรการทางวิศวกรรมเพื่อที่จะไปลดระดับเสียงเพราะที่แหล่งกำเนิดเราก็จะเห็นว่าตัวค้อนตัวทั่งนะครับตัวชิ้นงานพวกนี้คือสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงดังเราก็ต้องไปหามาตรการทางวิศวกรรมที่จะลดตรงนี้ได้ให้ได้นะครับแล้วเราอาจจะใช้มาตรการทางบริหารจัดการนะครับเช่นแยกไม่ให้หนุ่มธุรการอยู่ในห้องนี้ไปหาที่ทำงานเพราะว่าโดยกระบวนการของงานธุรกรรมมันไม่มีเสียงดังอยู่แล้วก็ไม่ควรที่จะมาให้สัมผัสกับ เสียงดังในห้องนี้แล้วก็แยกออกไปนี่ก็ใช้เรื่องของการบริหารจัดการเข้ามาช่วยได้นะครับและตรงทางผ่านเราก็จะใช้แผ่นกั้นนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันในข้อที่3นะครับแล้วก็ที่ผู้สัมผัสแน่นอนครับปลั๊กลดเสียงครอบหูลดเสียงก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเลือกเพียงแต่นักศึกษาต้องอย่าลืมนะครับการเลือกพวกนั้นเนี่ยเราต้องเลือกค่า NRR ที่เรา adjust ตามที่กฎหมายกำหนดเพราะ NRR ที่บริษัทผู้ผลิตให้มานั้นเมื่อเอาไปใช้งานจริงๆโดยสภาพของการสวมใส่ที่ไม่ได้ฟิตตลอดเวลาไม่แนบกระชับกับรูหูไม่ได้แนบสนิทกับตัวใบหน้ากับโครงครอบหูทำให้เราต้องลดค่า NRR เหล่านั้นให้เป็นNRR ที่เหมาะสมซึ่งกฎหมายจะกำหนดตัวเลขพวกนั้นเอาไว้อยู่นะครับนี่ก็คือแนวตอบของข้อที่1 นะครับข้อที่2ครับอันนี้คิดว่านักศึกษาหลายคนคงจะตอบข้อนี้ได้นะครับว่าเส้นลูกศรนี่ก็คือบ่งบอกทิศทางเดินของเสียงนั่นเองนะครับว่าเสียงอาจจะเดินทางเป็น direct noise นะครับอย่างที่เห็นในขณะนี้จากจุดเกิดเสียงไปยังคนที่ทำงานซึ่งก็คือหนุ่มธุรการแล้วก็ซึ่งก็คือตัวคนทำงานนั้นเองด้วยนะครับแล้วก็มีเสียงที่อยู่ข้างล่างนะครับที่เป็นกราวโบนส์น้อยเสียงที่ผ่านไปทางโครงสร้างนะครับและเสียงที่สะท้อนจากผนังเสียงที่สะท้อนจากเพดานนะครับไปยังผู้ฟังไม่ว่าจะเป็น A หรือ B ก็ตามนี่คือเส้นทางเพราะนั้นประโยชน์ที่เราได้จากการวิเคราะห์เส้นทางเหล่านี้ก็คือเราก็รู้แล้วว่าเราจะมีจุดในการทำการควบคุมยังไงเพราะที่เป็น direct noise เราก็ทำฉากกั้นที่ไปกระทบผนังกระทบเพดานเราก็หาวัสดุดูดซับเสียงไปทำการดูดซับเสียเพื่อไม่ให้เสียงมันสะท้อนลงมาถึงตัวผู้ปฏิบัติงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือแนวทางในการตอบข้อที่2นะฮะส่วนข้อที่3การใช้แผ่นกั้นเสียงเนี่ยนะครับเราก็มีข้อมูลที่ต้องทราบแน่นอนว่าแผ่นกั้นเสียงเนี่ยคงจำได้นะครับหน้าที่ของมันก็คือมันจะทำหน้าที่สะท้อนเสียงกลับนะครับเพราะฉะนั้นพอเรากั้นเนี่ยมันก็จะสะท้อนเสียงกลับไปที่ A ไม่ไปที่ B นี่คือสิ่งที่เราต้องทราบเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราจะต้องทราบก็คือคุณสมบัติของเสียงในที่เกิดขึ้นจากการทำงานเพราะเราจำเป็นต้องวิเคราะห์เสียงด้วยความถี่วัดความถี่ของเสียงเป็นออกเทปแบนแล้วก็เลือกแผ่นกั้นที่สเปคเหมาะกับลักษณะของเสียงที่เกิดจากการทำงานทุบชิ้นงานนี้นะครับแล้วเราก็ต้องระมัดระวังว่าแผ่นกั้นเสียงนี้เนี่ยมันเหมาะกับเสียงที่มีความถี่สูงแล้วก็ควรจะวางชิดกับทางแหล่งกำเนิดเสียงแล้วถ้ายิ่งสูงก็ยิ่งดีเพื่อป้องกันไม่ให้เสียงไปหลุดลอดไปกระทบกับเพดานแล้วตกมาเป็นเสียงสะท้อนที่หนุ่ม B นะครับขณะเดียวกันเมื่อมีแผ่นกั้นเสียงก็ต้องระวังเรื่อง flanking pass ที่จะเกิดรอยแตกรอยแยกรอยอะไรต่างๆที่ทำให้เสียงมันเล็ดลอดออกไปเพราะถ้ามันรูใหญ่มากขึ้นประสิทธิ์ความสามารถในการกั้นเสียงของแผ่นกั้นเสียงก็จะลดน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นแนวตอบเกี่ยวกับคำถามทั้ง3ข้อก็หวังว่านักศึกษาจะฟังแล้วได้ไอเดียนะครับว่าในการที่เราจะตอบคำถามต่างๆนั้นเนี่ยก็จำเป็นนะว่าในการอ่านเอกสารการสอนเนี่ยจะต้องศึกษาที่วัตถุประสงค์แล้วก็จดประเด็นสำคัญสำคัญที่เนื้อหาได้กำหนดเอาไว้เพื่อช่วยให้เราสามารถตอบคำถามได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีความสุขครับตอนที่ไปเข้าห้องสอบนะครับก็ขอให้พวกเราโชคดีในการศึกษาในหน่วยการสอนนี้นะครับสวัสดีครับนักศึกษาในการมาทำแบบฝึกหัดหน่วยที่11เรื่องมาตรการอนุรักษ์การได้ยินนะครับผมก็ได้เลือกเอาโจทย์ที่คิดว่าน่าจะทำให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงว่าการทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินเนี่ยมันมีที่มาที่ไปของมันยังไงบ้างนะครับเพราะถ้าเราดูในภาพของการทำงานนะครับเราเห็นได้ว่าในการทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินเนี่ยเราจะต้องมีข้อมูลมาก่อนนะครับว่าลักษณะของการสัมผัสเสียงเนี่ยนะครับมีระดับการสัมผัสเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นในโจทย์นี้เราจะเห็นว่าพนักงานขับรถยกนะครับมีการทำงานเนี่ยจะต้องไปอยู่3จุดด้วยกันก็คือจุดที่1นะครับทางซ้ายมือตรงนี้นะครับแล้วก็ไปจุดที่2นะครับแล้วก็ไปจุดที่3นะฮะเพราะฉะนั้นในการทำงานที่ไป3จุดตรงนี้เนี่ยแต่ละจุดก็อาจจะมีระดับความดังอะไรแตกต่างกันไปนะครับเพราะเราคงจำได้ว่าในการที่เราจะเริ่มดำเนินการเนี่ยเราจะต้องมีการเฝ้าระวังเสียงดังก่อนการเฝ้าระวังเสียงดังก็คือการสำรวจตรวจวัดนะเพราะตอนนี้เราได้สำรวจแล้วว่าพนักงานเนี่ยไปจุดที่1 2แล้วก็3เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปตรวจวัดว่าจุดที่1 2 3เนี่ยมีระดับความดังเท่าไหร่นะนี่คือสำรวจตรวจวัดจากนั้นเราก็ต้องศึกษาเรื่องของระยะเวลานะครับแล้วก็ประเมินการสัมผัสนะครับเพราะฉะนั้นคำถามคือพนักรถคนนี้เนี่ยจะต้องอยู่ในมาตรการอนุรักษ์การได้ยินหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องอยู่ในมาตรการอนุรักษ์การได้ยินหรือไม่นักศึกษาต้องมีอะไรอยู่ในใจเลยครับลองคิดดูตอนนี้นะฮะแน่นอนครับนักศึกษาต้องมีข้อมูลอยู่ในใจก่อนว่าแล้วเขาสัมผัสตั้งแต่85เดซิเบลเอขึ้นไปหรือเปล่าถ้าพนักงานขับรถยกสัมผัสตั้งแต่85เดซิเบลเอขึ้นไปนั่นแหละครับเขาจึงจะถือว่าต้องอยู่ในมาตรการอนุรักษ์การได้ยินดังนั้นณเวลานี้อยากให้นักศึกษาหยุดเครื่องนะครับแล้วเริ่มเขียนขึ้นมาครับว่าถ้าจะตอบคำถามนี้เนี่ยนักศึกษาจะต้องทำอะไรบ้างต้องรู้ข้อมูลอะไรบ้างจึงจะตอบคำถามนี้ได้เชิญเลยครับเอาละครับจากที่ผมได้เกริ่นนำไปเมื่อสักครู่นะเราก็จะเห็นได้ว่าในการที่เราจะตอบคำถามนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรที่จะเขียนภาพโฟลว์ขึ้นมานะครับว่าเขามีการทำงานนะครับถ้าในตอนที่เรามีการสอนเสริมเพื่อการศึกษาจะเห็นได้ว่าเราจะมีการเขียนโฟลว์การทำงานจาก A ไป B B ไป C นะครับเพราะเคสนี้หรือตัวอย่างนี้หรือคำถามนี้เนี่ยก็คือมีการทำงานที่จุดที่1แล้วก็ไปจุดที่2แล้วก็ไปจุดที่3นะครับเพราะนั้นพอเราสำรวจอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ามีการสัมผัสมากน้อยแค่ไหนจากข้อมูลจะเห็นว่าถ้าหาก มีการทำงานที่จุดที่1 4ชั่วโมงนี่คือศึกษาเรื่องระยะเวลาสัมผัสแล้วก็วัดระดับความดังของเสียงได้82เดซิเบลนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับณจุดที่1จากนั้นจุดที่2เราพบว่าพนักงานขับรถยกเนี่ยใช้เวลา

2ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีระดับความดังที่นั่น88เดซิเบล A และจุดที่3ก็2ชั่วโมงแล้วก็85เดซิเบล A นี่คือข้อมูลการสัมผัสเสียงของพนักงานขับรถยกนะครับดังนั้นนักศึกษาลองดูนะครับเมื่อสักครู่ที่นักศึกษาทำไปเนี่ยนะครับได้มีลักษณะของการทำงานได้มีซึ่งอาจจะไม่จำเป็นว่าจะต้องเขียนโฟอย่างที่ผมได้แนะนำนะครับนักศึกษาอาจจะเขียนเป็นข้อมูลอะไรของนักศึกษาก็ได้เพียงแต่ว่ามีข้อมูลอย่างที่ปรากฏไว้หรือไม่นะครับว่านักศึกษาจะต้องไปหาข้อมูลเหล่านี้ถ้ามีก็แสดงว่านักศึกษาเข้าใจแล้วนะครับว่าข้อมูลการสัมผัสเสียงของพนักงานขับรถยกเนี่ยเป็นข้อมูลที่เราจะต้องไปควานหามาให้ได้นะครับเพราะนั้นเอาละขณะนี้เราได้แล้วนะครับว่าเรามีการทำงาน4ชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมงดัง82 88 85ตามลำดับในจุดที่1 2 3นะฮะเพราะข้อมูลเหล่านี้ล่ะครับท่านนักศึกษาลองนึกดูให้ดีนะครับว่า4ชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี้ยนี่ก็คือ C1 C2 C3 ในสูตรหาโดสหรือปริมาณเสียงสะสมนั่นเองนะครับนั่นเองเพราะนั้นจากนี้ไปนักศึกษาก็ต้องนึกถึงสูตรโดสนี่แหละครับว่าโดสเท่ากับ C1 หาร T1 บวก C2 หาร T2 บวก C3 หาร T3 ไปจนถึงบวก TN CN หาร TN ใช่ไหมครับเพราะในกรณีของเราเนี่ยเรามีอยู่3จุดก็ต้องมี4ชั่วโมงที่จุดที่1เรามี2ชั่วโมงจุดที่2ใช่ไหมครับเรามี2ชั่วโมงจุดที่3ตรงนี้นักศึกษาตามทันนะครับนี่คือค่า C1 แทนค่า C2 แทนค่า C3 นะครับพอเราแทนไปแล้วก็ต้องมาตัว T เพราะ T1 ทำไมเท่ากับ16 T1 ทำไมเท่ากับ16นักศึกษาก็ต้องมาดูสูตรข้างล่างครับสูตรข้างล่างคือสูตรตัว t เท่ากับ8หารด้วย2ยกกำลัง l ลบ85หารด้วย3เพราะนั้นในจุดที่1นักศึกษาจำได้ใช่ไหมครับว่ามีการกำหนดว่าที่นั่นดัง82เดซิเบล A นะครับที่นั่นดัง82เดซิเบล A เราก็เอา82นี่แหละครับมาแทนค่าที่ตัว l มาแทนค่าที่ตัว lเพราะ82ลบ85ก็เท่ากับลบ3 3หารลบ3ก็เท่ากับลบ1ก็กลายเป็น2ยกกำลังลบ1ความรู้ทางคณิตศาสตร์เดิมของเราถ้าตัวหารเป็นเลขยกกำลังที่ติดลบก็กลายเป็นไปเป็นตัวคูณนะครับเพราะนั้นจากที่8หาร2ยกกำลังลบ1ก็กลายเป็น8คูณ2ยกกำลังบวก1นะครับเพราะ2ยกกำลังบวก1ก็คือ2นั่นเอง2คูณ8ก็ได้เป็น16นี่คือที่มาว่า16ก็อยู่ในสูตรโดสข้างบนนี้นะครับและด้วยวิธีการเดียวกันครับจุดที่2ดัง88ก็ไปแทนค่า L ในสูตรข้างล่าง88เราจะได้ T2 เป็น4นะครับและ T3 ที่นั่นจุดที่3ดัง85เดซิเบล A 85แทนค่าไปในสูตรก็จะได้ตัว T มาเป็น8เราก็แทนค่า T3 เป็น8อย่างที่เห็นนะครับนะนักศึกษาแทนค่าได้แล้วนะครับในสุดเราคำนวณได้โดสออกมาเป็น 100% เพราะใน 100% นี้เราก็ไปคำนวณเป็น TWA คือระดับเสียงที่สัมผัสตลอด8ชั่วโมงก็เท่ากับ85บวก10ล็อก D หาร100เราก็แทนค่าตัว D ด้วย100ในสุดเมื่อคำนวณออกมาแล้วจะได้เท่ากับ85เดซิเบล A ความหมาย85นี้หมายความว่าพนักงานขับรถยกที่อยู่ที่จุดที่1 4ชั่วโมงที่มีความดัง82เดซิเบล Aย้ายไปจุดที่2นะครับ2ชั่วโมงที่มีความดัง88เดซิเบล A และย้ายไปจุดที่3 2ชั่วโมงที่มีความดัง85เดซิเบล A เฉลี่ยตลอด8ชั่วโมงนี้ทั้ง3จุด
เฉลี่ย8ชั่วโมงนี้

0: พนักงานขับรถยกนั้นสัมผัสเสียง85เดซิเบลเอนะครับ85เดซิเบลเอนั่นหมายความว่าตอบโจทย์คำถามนี้ว่าพนักงานขับรถยกนี้ต้องอยู่ในมาตรการหรือไม่ตอบต้องอยู่ในมาตรการอนุรักษ์การได้ยินเพราะระดับการสัมผัสตั้งแต่85ขึ้นไปต้องทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินนะครับนี่ก็คือวิธีการนะครับแล้วเมื่อต้องอยู่นักศึกษาก็ต้องรู้ต่อว่าก็ต้องไปตรวจการได้ยินต้องมี baseline data ต้องมี annual หรือannual audiogram อะไรต่างๆเหล่านั้นต่อไปนะครับครับก็หวังว่ากิจกรรมในการทำแบบฝึกหัดนี้จะช่วยให้นักศึกษามองภาพของการที่จะไปศึกษาในรายละเอียดในเอกสารการสอนหน่วยที่11นี้ต่อไปนะครับ
1: สวัสดีครับมาพบกับแบบฝึกหัดหน่วยที่12นะครับเรื่องการป้องกันและการควบคุมการลดไหลของสารอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับผมอาจารย์ประธานเรียนแสงอรุณนะครับจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเป็นผู้บรรยายในแบบหัดหน่วยนี้นะครับนักศึกษามาดูเลยนะครับก่อนคุณจะฟังอันนี้นักศึกษาก็คงจะฟังในเรื่องของเนื้อหาไปเรียบร้อยแล้วเนาะนี่มาดูของแบบหัดดีกว่านะครับแบบหัดนะครับข้อที่1นะครับการรั่วไหลของสารอันตรายนั้นมีรูปแบบของการรั่วไหลในข้อใดบ้างนะครับข้อกอเป็นสถานะของก๊าซขอไข่สถานะของไอคอควายในสถานะของเหลวงองูใน2สถานะจอจานเป็นทุกๆข้อนะครับเฉลยนะครับเฉลยก็คือจอจานนะครับก็คือการรั่วไหลของสารอันตรายนั้นเนี่ยมีรูปแบบของการรั่วไหลทั้งก๊าซไอของเหลวแล้วก็ในทุกสถานะในทุกของ2สถานะนะครับข้อ2นะครับเคสโรงงานอบลำไยนะครับที่อำเภอสันป่าตองนะครับจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นกรณีตัวอย่างของข้อใดนะครับข้อกอไก่เป็นการรั่วไหลของสารพิษขอไข่เป็นการเกิดไฟไหม้ขอควายเป็นการระเบิดงองูถูกทั้งการรั่วไหลและการเกิดไฟไหม้นะครับหรือว่าจอจานถูกทุกข้อนะครับงานอบลำไยที่อำเภอสันป่าตองนะครับคำตอบก็คือคอควายนะครับเป็นเคสของการระเบิดนะครับก็คือเมื่อวันที่19/2542นะครับโรงงานอบลำไยระเบิดที่สันป่าตองนะครับก็คือเป็นช่วง10โมงเช้าของวันที่19นะครับก็มีชาวบ้านเนี่ยก็คือกำลังชีวิตประจำวันทั่วไปเลยนะครับว่าเกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้นนะครับโดยสาเหตุของการระเบิดก็คือเกิดจากการที่มีการขนย้ายสารโพแทสเซียมนะครับโพแทสเซียมคลอเรตเข้าไปในโรงงานนะครับเพื่อผสมเป็นปุ๋ยเร่งลำไยนั่นเองนะครับก็คือเป็นเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวันที่19/2542นะครับข้อที่3นะครับไอระเหยของสารอินทรีย์ควรใช้อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซในข้อใดนะครับไอระเหยนะครับไอระเหยก็ข้อกอไก่นะครับเป็นชนิดโฟโตไอออนไนเซชันนะครับขอไข่เป็นชนิดอินฟราเรดคอควายเป็นชนิดแคตาลิติกงองูเป็นชนิด FID หรือจอจานครับข้อกอและข้อขอถูกนะครับไอระเหยของสารอินทรีย์นะครับควรใช้อุปกรณ์ในการตรวจจับก๊าซในข้อใดนะครับคำตอบนะครับข้อกอไก่และข้อขอไข่ถูกนะครับคือใช้ได้ทั้งประเภทโฟโตไอออนไนเซชันกับประเภทที่เป็นอินฟราเรดนะครับมาดูคำเฉลยเพิ่มเติมนะครับก็คือเราพูดถึงเรื่องของปัจจัยในการตรวจเลือกอุปกรณ์ในการตรวจวัดก๊าซนะครับก็คือเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันนะครับก็เป็นลักษณะของก๊าซพิษจะใช้อุปกรณ์ในการตรวจวัดพวกอิเล็กโตรเคมีคอลนะครับก็เป็นก๊าซเผาไหม้ได้ก็ใช้แคตาลิติกนะครับก็เป็นสารของVOC นะครับก็ใช้พวกโฟโตไอออนไนเซชันหรืออินฟราเรดถ้าเป็นไฮโดรคาร์บอนหรือว่าท่อไฮโดรคาร์บอนนั่นแหละครับควรใช้พวก FID หรือเฟมไอออนไนเซชันดีเทคเตอร์นะครับข้อที่4นะครับข้อที่4เกณฑ์นะครับในการพิจารณาผลกระทบจากการรั่วไหลของสารอันตรายคือเกณฑ์ในการพิจารณาถึงความเป็นพิษของการฟุ้งกระจายของสารมลพิษและเกณฑ์ในการพิจารณาในข้อใดอีกข้อหนึ่งนะครับใช่นะครับก็ไก่การระเบิดนะครับขอไข่การเกิดอัคคีภัยคอควายการเกิดผลกระทบสารไวไฟงองูการเกิดเหตุฉุกเฉินต่อจานถูกทุกข้อนะครับเกณฑ์ในการพิจารณาผลกระทบจากการรั่วไหลของสารอันตรายคือเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็นพิษของการฟุ้งกระจายของสารมลพิษและเกณฑ์ในการพิจารณาในข้อใดนะครับคำตอบก็คือข้อคอควาย

นะครับการเกิดผลกระทบของสารไวไฟนั่นเองนะครับในการพิจารณาโรคของสารอันตรายนะครับมีเกณฑ์ในพิจารณาทั้งหมด2ประการด้วยกันนะครับก็คือเกณฑ์พิจารณาถึงความเป็นพิษในการฟุ้งกระจายของสารพิษกับเกณฑ์ในการพิจารณาผลกระทบจากสารไวไฟนะครับโดยการพิจารณาก็พิจารณาจากความพิษของความฟุ้งถูกต้องไหมการฟุ้งเนี่ยเราดูที่จุด end point คืออาณาเขตของผลกระทบของสารพิษที่ได้กำหนดไว้นะครับรวมถึงเกณฑ์ข้อที่2ดูเรื่องของการกระทบจากสารไวไฟนะครับเราดูเรื่องของการระเบิดนะครับในพื้นที่1ปอนด์ต่อตารางนิ้วแล้วก็ดูเรื่องของรังสีความร้อนนะครับเมื่อเกิดการติดไฟจะเกิดการลุกไหม้ทำให้เกิดรังสีความร้อนแล้วเกิดความเสียหายอย่างไรนะครับมาถึงข้อที่5นะครับข้อที่5การประเมินผลกระทบจากการรั่วไหลของสารอันตรายมีวิธีตามข้อใดนะครับกไก่การใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์อย่างง่ายนะครับขอไข่การใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนนะครับคอควายการประเมินโดยใช้แนวทางอย่างง่ายงองูการประเมินโดยใช้แนวทางอย่างซับซ้อนนะครับจอจานข้อกไก่จอจานและคอควายถูกนะครับการประเมินผลกระทบจากการรั่วไหลของสารอันตรายมีวิธีตามข้อใดนะฮะคำตอบก็คือข้อจอจานนะครับการใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์อย่างง่ายนะครับรวมถึงการใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่สับการประเมินทางอย่างง่ายนะครับแล้วก็การประเมินโดยใช้แนวทางอย่างง่ายนะครับข้อ6นะครับขั้นตอนแรกของการประเมินผลกระทบจากการรั่วไหลของสารอันตรายโดยใช้แนวทางอย่างง่ายของ USEPA คืออะไรนะครับขั้นตอนของการประเมินผลกระทบอย่างง่ายนะครับกอไก่นะครับการรั่วไหลของสารไวไฟนะครับขอไข่การรั่วไหลของการพิษคอควายการรั่วไหลของเหลวที่เป็นพิษงองูการรั่วไหลของเหตุการณ์รั่วไหลการจำลองเหตุการณ์รั่วไหลนะครับจอจานการหาอัตราการรั่วไหลนะครับขั้นตอนแรกของการประเมินผลกระทบจากการรั่วไหลของสารอันตรายโดยใช้แนวทางอย่างง่ายของ USEPA คือข้อใดนะครับคำตอบก็คือข้ององูนะครับการจำลองเหตุการณ์รั่วไหลนะครับการประเมินนะครับเราจะใช้หลักของการประเมินง่ายอยู่ทั้งหมด simple guideline นะครับอยู่ทั้งหมด3อันนะครับ3ขั้นตอนก็คือ1การจำลองเหตุการณ์รั่วไหล2การหาอัตราการรั่วไหล3การหาระยะทางในการสิ้นสุดนะครับโดยภายใน3ขั้นตอนดังกล่าวเนี่ยจะมีรายละเอียดปลีกย่อยนะครับว่าเราต้องจับแนกได้ว่าลักษณะของสารจะเป็นแบบไหนนะครับสารจะมีทั้งหมดด้วยกันทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันก็คือเป็นสารที่เกิดจากการรั่วไหลจากสารพิษนะครับหรือการรั่วไหลของเหลวที่เป็นพิษรวมถึงการรั่วไหลของสารที่เป็นสารไวไฟนะครับข้อที่7นะครับวิธีการประเมินผลกระทบกรณีร้ายแรงจากการรั่วไหลของสารอันตรายซึ่ง USEPA ได้กำหนดให้ไว้มีองค์ประกอบคือแหล่งกำเนิดของการรั่วไหลและอีกข้อหนึ่งคืออะไรนะครับกอไก่การกระจายตัวของสารอันตรายขอไข่สภาพอุตุนิยมวิทยาขณะรั่วไหลคอควายความเข้มข้นของสารอันตรายงองูอัตราการรั่วไหลของสารอันตรายและจอจานถูกทุกข้อนะครับวิธีการประเมินผลกระทบร้ายแรงหรือว่า worst case นะครับได้กำหนดไว้คือแหล่งกำเนิดของการรั่วไหลและอีกข้อคือคำตอบคือข้อไหนครับคำตอบคือขอไข่นะครับสภาพอุตุนิยมวิทยาขณะรั่วไหลนะครับโดยมีการกำหนดไว้นะครับ USEPA กำหนดเรื่องของการ worst case ไว้ทั้งหมด2อันด้วยกันก็คือแหล่งกำเนิดของการรั่วไหลแล้วก็สภาพอุตุนิยมวิทยาขณะการรั่วไหลนะครับโดยที่แหล่งกำเนิดของการรั่วไหลนั้นกำหนดว่ากำหนดระยะเวลาการรั่วไหลต่อเนื่องเนี่ยต้องต่อเนื่องได้แค่ไม่เกิน10นาทีนะครับข้อที่8นะครับการประเมินความเสี่ยงในลักษณะของการเชิงปริมาณใช้สูตรตามข้อใดนะครับกอไก่ subsequent คูณ probability ขอไข่ consequent คูณ probability คอควาย subsequent คูณ possibility งองู consequent คูณ probability นะครับจอจานถูกทั้งข้อกอไก่และคอควายถูกนะครับการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณใช้สูตรตามข้อใดครับคำตอบนะครับก็คือข้อขอไข่นะครับ consequent คูณ probability นะครับก็ความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงในด้านของการเลือกของสารเคมีนั้นนะครับเรานิยมรักของความเสี่ยงเป็นเรื่องของการความเสี่ยงแบบ quantitative risk analysis หรือ QRA นะครับก็ใช้สูตรใน QRA เท่ากับ consequent คูณ probability นะครับสำหรับแบบฝึกหัดหน่วยที่12ก็จบลงแล้วนะครับขอบพระคุณมากครับ

0: ที่เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
3: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
4: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

the bye. อาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านรายการนี้ก็จะเป็นรายการประกอบชุดวิชาเศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะในหน่วยที่13

หนี้สาธารณะในหน่วยที่13นี้เนื้อหาก็จะประกอบไปด้วย2ตอนก็คือตอนที่ 13.1 ว่าด้วยเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับหนี้สาธารณะตอนที่ 13.2 ว่าด้วยเรื่องการบริหารหนี้สาธารณะในเนื้อหาของตอนที่ 13.1 ก็จะว่าด้วยเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับหนี้สาธารณะถ้าพูดถึงเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับหนี้สาธารณะในตอนที่ 13.1 ก็จะพูดถึงเรื่องความหมายแนวคิดวัตถุประสงค์ประเภทและหลักการของหนี้สาธารณะกับนักศึกษาก็สามารถที่จะทำความเข้าใจในเนื้อหาในเรื่องที่เกี่ยวกับหนี้สาธารณะได้หลายมิติหลายประเภทนะครับก่อนอื่นนักศึกษามาลองทำความเข้าใจกันในเบื้องต้นก่อนว่าคำว่าหนี้สาธารณะหนี้สาธารณะซึ่งเราได้ยินกันบ่อยๆหรือว่าหนี้เนี่ยนะครับซึ่งในทางการบริหารภาครัฐเราก็มักจะเรียกว่าหนี้สาธารณะคำว่าหนี้สาธารณะเนี่ยสมัยก่อนเขามักจะเรียกกันว่าหนี้รัฐบาลนะครับพอมีคำว่าหนี้รัฐบาลก็เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าหนี้รัฐบาลถ้าหนี้รัฐบาลมันเป็นหนี้ของรัฐบาลรัฐบาลก็ต้องไปใช้หรือรัฐบาลก็ต้องไปชำระหนี้เองนะครับแต่ว่าเมื่อหนี้รัฐบาลแต่ว่าคนชำระที่แท้จริงส่วนหนึ่งหรือส่วนสำคัญเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่จะต้องไปนำภาษีอากรที่จัดเก็บจากประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยส่วนหนึ่งไปชำระหนี้รัฐบาลนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เกิดข้อถกเถียงกันว่าเอ๊ะถ้าเราใช้คำว่าหนี้รัฐบาลแต่ว่าคนชำระหนี้แท้จริงแล้วเนี่ยก็จะเป็นประชาชนซึ่งต้องนำภาษีอากรของประชาชนไปชำระหนี้ก็เลยมีแนวคิดว่าเอ๊ะคำว่าหนี้รัฐบาลเนี่ยถ้าเราเรียกซะว่าหนี้สาธารณะก็จะเป็นความเป็นคำเรียกหรือความหมายที่สื่อว่าประชาชนเกือบจะทุกคนในประเทศเนี่ยก็ต้องมีส่วนเรียกว่ารับภาระในการชำระหนี้ด้วยเพราะฉะนั้นระยะหลังๆก็จึงเปลี่ยนคำเรียกจากคำว่าหนี้รัฐบาลมาเป็นคำว่าหนี้สาธารณะซึ่งโดยแท้จริงแล้วเนี่ยก็ในความหมายก็คือจะเหมือนกันนะครับแต่ว่าในเชิงวิชาการในเชิงการบริหารเนี่ยตอนนี้เราก็มักจะเรียกว่าหนี้สาธารณะหรือ public debt นะครับทีนี้เมื่อเราได้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับหนี้สาธารณะเนี่ยเราก็มาดูความหมายของคำว่าหนี้สาธารณะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนี้สาธารณะเนี่ยมันจะหมายถึงอะไรนะครับถ้าโดยความหมายแล้วเนี่ยในเนื้อหาของหน่วยที่13ก็ได้อธิบายความหมายของคำว่าหนี้สาธารณะนะครับโดยสรุปก็คือหนี้สาธารณะก็จะหมายถึงหนี้ที่กระทรวงการคลังหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจกู้โดยตรงนะครับหรือเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันนะครับแต่ว่าไม่รวมถึงหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมโดยกระทรวงการคลังไม่ได้ค้ำประกันนะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยคำว่าความหมายความว่าหนี้สาธารณะโดยสรุปภาพง่ายๆเลยก็คือหนี้ที่กระทรวงการคลังหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจไปดำเนินการกู้นะครับซึ่งถ้าจะนับเรื่องหนี้สาธารณะเนี่ยก็คือนอกจากหนี้ที่กระทรวงการคลังในฐานะตัวแทนของรัฐบาลไปกู้หรือรัฐวิสาหกิจไปกู้โดยตรงแล้วยังหมายรวมถึงหนี้ที่กระทรวงการคลังไปค้ำประกันด้วยนะครับแปลว่ารัฐบาลกระทรวงการคลังบางกรณีกระทรวงการคลังไม่ได้กู้โดยตรงแต่กระทรวงการคลังไปค้ำประกันเงินกู้ที่หน่วยงานอื่นๆของรัฐไปดำเนินการกู้นะครับเช่นรัฐวิสาหกิจไปกู้แต่ว่าประสงค์อยากจะให้กระทรวงการคลังไปค้ำประกันเมื่อกระทรวงการคลังเข้าไปค้ำประกันก็หมายรวมยอดเป็นหนี้สาธารณะด้วยนะครับในความหมายเนี่ย

าบอกว่าไม่รวมถึงหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมที่กระทรวงการคลังไม่ได้ค้ำประกันในความหมายนี้ก็แปลว่าหนี้สาธารณะไม่รวมถึงหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมซึ่งก็จะได้แก่ธนาคารของรัฐนะครับธนาคารของรัฐที่เป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งทำธุรกิจกู้ยืมนะครับเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินอะไรก็ตามเนี่ยนะครับที่เป็นรัฐวิสาหกิจแต่ว่าทำธุรกิจให้กู้ยืมนะครับและเมื่อธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจเหล่านี้ไปดำเนินการกู้เงินเพื่อดำเนินธุรกิจของธนาคารโดยที่กระทรวงการคลังได้เข้าไปค้ำประกันหนี้ยอดจำนวนนี้เนี่ยเป็นการทำธุรกิจตามปกติของธนาคารและกระทรวงการคลังไม่ได้ค้ำประกันยอดนี้จึงไม่รวมอยู่ในหนี้สาธารณะนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับในเมื่อเราจะศึกษาถึงเรื่องหนี้สาธารณะก็ทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับความหมายของคำว่าหนี้สาธารณะซะก่อนนะครับตามที่ได้อธิบายไปนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องหนี้สาธารณะหนี้สาธารณะหรือที่สมัยก่อนเราเรียกกันว่าหนี้รัฐบาลเนี่ยมันก็มีการดำเนินการมายาวนานตั้งแต่ในอดีตแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นหนี้สาธารณะเนี่ยมันก็เนื่องจากได้มีการกู้ยืมมายาวนานกันแล้วเนี่ยนะครับก็มีนักคิดนักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการนักการคลังเนี่ยเขาก็มีทัศนะที่เกี่ยวกับการก่อหนี้สาธารณะซึ่งก็จะแตกต่างกันไปตามพัฒนาการตามช่วงเวลาแหละนะครับถ้าโดยจะสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการก่อหนี้สาธารณะเนี่ยนะครับเราก็ต้องเริ่มในยุคแรกๆเลยในยุคแรกๆเนี่ยก็จะเป็นนักแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ที่เรียกว่าสำนักเสรีนิยมยุคแรกๆเลยเนี่ยนะครับยุคแรกๆก็หมายถึงตั้งแต่ยุคอดัมสมิธเรื่อยมาเลยเนี่ยนะครับนักคิดหรือนักเศรษฐศาสตร์ในยุคนี้เนี่ยถ้าโดยภาพรวมโดยสรุปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยกับการก่อหนี้สาธารณะก็แปลว่ารัฐบาลหรือผู้ปกครองเนี่ยไม่ควรกู้โดยเฉพาะในสมัยก่อนๆเนี่ยนะครับเหตุที่ในสมัยก่อนๆนักเศรษฐศาสตร์หรือนักคิดเขาไม่เห็นด้วยกับการที่ผู้ปกครองหรือรัฐไปดำเนินการกู้เพราะเห็นว่าในสมัยนั้นเนี่ยผู้ปกครองหรือรัฐบาลมักจะกู้ยืมไปใช้จ่ายในส่วนที่ไม่ค่อยจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวมเท่าไหร่นักเอาไปใช้จ่ายในการให้บรรดาขุนนางหรือบรรดาพนักงานขุนนางของรัฐต่างๆเนี่ยไปใช้จ่ายกันอย่างฟุ่มเฟือยแต่ว่าภาระกลับไปเป็นภาระของประชาชนที่ต้องเสียภาษีนำเงินไปชำระนี้ก็จะเห็นได้ว่าในหลายๆประเทศโดยเฉพาะทางยุโรปที่เราคุ้นๆกันเนี่ยนะครับก็มีบรรดาขุนนางซึ่งเป็นผู้ปกครองเนี่ยมักจะใช้จ่ายเงินกันในทางที่เป็นงานเลี้ยงบ้างงานสังสรรค์บ้างเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ย ก็มองว่าเป็นการที่ผู้ปกครองหรือรัฐเนี่ยนำเงินไปใช้จ่ายที่ไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าไหร่จึงไม่เห็นด้วยอย่าไปก่อนนี่มีรายได้เท่าไหร่ก็ใช้จ่ายไปเท่านั้นก็น่าจะพอนะครับอันนี้เป็นนักยุคเดิมๆนะครับยุคเดิมๆก็ไม่เห็นด้วยกับการก่อนนี่นะครับแต่เมื่อสถานการณ์ทางสังคมทางเศรษฐกิจมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมาในยุคโดยเฉพาะในยุคหลังๆตั้งแต่ในยุคสมัยสงครามโลกโดยเฉพาะสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2ในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจก็อยู่ในภาวะที่ตกต่ำนะครับเมื่อเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยรัฐบาลก็ต้องเข้าไปดูแลแก้ไขวิธีการที่จะดูแลแก้ไขเศรษฐกิจที่มันมีตกต่ำหรือชะลอตัวเนี่ยจะแก้ไขกันได้อย่างไรบ้างนะครับก็มีนักคิดในยุคนี้เนี่ยนะครับนักคิดคนสำคัญในยุคนี้ก็คือนายจอห์นเมนาร์ดเคนเนี่ยนะครับนายจอห์นเมนาร์ดเคนเนี่ยเขาก็เสนอต่อรัฐบาลว่าแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะตกต่ำหรือเศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยก็สามารถจะแก้ไขได้โดยการที่รัฐบาลก็ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการใช้จ่ายเงินให้มากขึ้นในช่วงนี้รัฐบาลก็มีรายได้น้อยอยู่แล้วนะครับในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำรัฐบาลไม่น้อยอยู่แล้วแต่ว่าจอห์นเมนาร์ดเคนเนี่ยก็ไปเสนอว่ารัฐบาลจะต้องใช้จ่ายเงินให้มากขึ้น

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมีรายได้น้อยแต่ต้องใช้จ่ายเงินให้มากขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก็มีวิธีเดียวก็คือรัฐบาลต้องกู้เพราะฉะนั้นนายจอห์นเมนาร์ดเคนเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าสำนักเรียกสำนักเคนเนี่ยนะครับแนวคิดสำนักเคนก็เสนอต่อรัฐบาลโดยเฉพาะตอนนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลอังกฤษเนี่ยเสนอให้รัฐบาลอังกฤษใช้จ่ายเงินให้มากขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการกู้เงินมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่เราคุ้นๆกันในสมัยนี้เนี่ยนะครับเมื่อรัฐบาลอังกฤษได้ดำเนินการกู้เงินมาใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก็ปรากฏว่าเศรษฐกิจที่ตกต่ำหรือชะลอตัวเนี่ยก็กลับค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติวิธีการที่รัฐบาลอังกฤษโดยข้อเสนอของนายจอห์นเมนาร์ดเคนก็ก่อให้เกิดผลดีต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเพราะนั้นบรรดาประเทศต่างๆในยุโรปก็ดีรวมถึงประเทศอื่นๆเนี่ยก็นำวิธีการนี้ไปใช้จ่ายไปใช้ในการแก้ไขปัญหาก็ปรากฏว่าแนวคิดของเคนเนี่ยหรือภายหลังเนี่ยเราก็เรียกมันว่าแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์สำนักเคนเนี่ยก็เห็นความสำคัญของการก่อหนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศวันนักคิดในยุคนี้ก็เหมือนกับว่าสนับสนุนการกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศนะครับเมื่อประเทศต่างๆได้ใช้วิธีการของแนวคิดของสำนักเคนหรือของเคนเนี่ยนะครับไปใช้จ่ายไปกู้เงินมาใช้จ่ายเศรษฐกิจทั้งยุโรปหรือทั่วโลกก็ค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นนะครับนี้บรรดาประเทศต่างๆหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็มีการกู้เงินกันแพร่หลายโดยทั่วไปนะครับเมื่อมีการกู้เงินตามแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์สำนักเคนมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าหลายประเทศที่นำเอาแนวคิดของเคนเข้าไปใช้เนี่ยปรากฏว่าก็ไปกู้เงินกันมากมายเนี่ยนะครับก็ก่อให้เกิดปัญหาอีกเหมือนกันบางหลายประเทศก็มีหนี้สินเป็นจำนวนมากหรือถึงขนาดมีหนี้สินล้นพ้นตัวเนี่ยนะครับก็ก่อให้เกิดปัญหานะครับมาถึงยุคหลังๆเนี่ยนะครับก็มีแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยนะครับก็มีความเห็นเกี่ยวกับการก่อหนี้สาธารณะโดยสรุปว่าเรื่องรัฐบาลเนี่ยควรจะก่อหนี้เมื่อมีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำก็คือก็มีข้อจำกัดนะครับก็คือไม่ใช่กู้กันอย่างแพร่หลายอย่างที่ทำกันมาในอดีตเนี่ยนะครับนักคิดของนักเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยมีความเห็นว่ารัฐบาลกู้เงินได้แต่ว่าให้กู้เงินมาเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาบางประการโดยเฉพาะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรก่อหนี้สาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยก็ยังไม่ถึงขนาดสนับสนุนอย่างเต็มตัวเนี่ยนะครับแต่ก็ยังเห็นความจำเป็นของการก่อหนี้นะครับอันถ้าเราสรุปแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ที่มีต่อการก่อหนี้สาธารณะเนี่ยก็จะเป็น3ยุคหรือ3ช่วงเนี่ยนะครับยุคแรกไม่ค่อยเห็นด้วยเนื่องจากรัฐบาลก็น่าจะกู้เงินมาแล้วก็ไปใช้จ่ายอย่างไม่ค่อยมีประสิทธิภาพครับแต่ว่าเมื่อเกิดปัญหาในยุคถัดมาเนี่ยเป็นยุคของเคนเนี่ยนะครับก็เคนก็ได้นำเสนอนั้นนักเศรษฐศาสตร์ในยุคถัดมาเนี่ยก็เห็นด้วยหรือสนับสนุนการกู้เงินในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศนะครับพอมันในยุคของสมัยใหม่เนี่ยก็มีความเห็นกลางๆนะครับก็กู้ได้เมื่อเฉพาะเมื่อกรณีจำเป็นเท่านั้นนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับภาระหนี้นะครับซึ่งก็มีการพูดกันมากเลยว่ารัฐบาลการมีการก่อหนี้สาธารณะจำนวนมากเนี่ยนะแล้วจะเป็นภาระของลูกหลานหรือไม่เนี่ยนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาเนี่ยนะครับถ้าโดยสรุปเนี่ยก็จะมีฝ่ายที่เห็นว่าการก่อหนี้สาธารณะเป็นภาระของลูกหลานบางฝ่ายนะครับส่วนบางฝ่ายก็มีความเห็นว่าการก่อหนี้สาธารณะก็ไม่ถึงขนาดเป็นภาระของคนรุ่นลูกรุ่นหลานอันนี้ก็มีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยฝ่ายที่เห็นว่าการก่อหนี้สาธารณะเป็นภาระของคนรุ่นหลังๆหรือคนรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยก็มีความเห็นว่าหนี้สาธารณะที่คนในรุ่นปัจจุบันหรือรัฐบาลในปัจจุบันเป็นคนกู้เนี่ยการกู้เงินหลายกรณีเนี่ยเป็นการกู้ระยะยาวแปลว่ารัฐบาล

0: คนี้กู้แต่ว่ารัฐบาลหรือคนยุคข้างหน้ายุคอนาคตยุคต่อๆไปเป็นคนชำระหนี้ก็แปลว่าเหมือนกับว่ารุ่นหลักก็ต้องตามมาเป็นคนชำระหนี้ที่คนรุ่นก่อนเป็นผู้ก่อไว้อันเนี้ยเขาก็จะมองว่าเป็นภาระแท้จริงมันเป็นภาระผู้กู้ไม่ต้องชำระหรอกแต่ว่าคนรุ่นต่อๆไปต่างหากล่ะที่จะต้องไปชำระหนี้แทนก็อันนี้ก็จะถือว่าเป็นภาระของลูกหลานแต่ว่ายังมีอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่เห็นว่าการก่อหนี้สาธารณะแท้ที่จริงแล้วก็ไม่ได้ถือว่าเป็นภาระของลูกหลานหรอกเพราะว่าการกู้เงินมาเนี่ยก็เพื่อก่อสร้างสาธารณประโยชน์เช่นสร้างถนนสร้างเขื่อนสร้างสะพานมีสิ่งก่อสร้างทั้งหลายที่เป็นสาธารณูปโภคเนี่ยนะครับเพราะนั้นไอ้สิ่งก่อสร้างที่เกิดมาจากเงินกู้เนี่ยแท้ที่จริงแล้วคนรุ่นลูกรุ่นหลานนั่นแหละเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็ในเมื่ คนลูกรุ่นหลานได้รับประโยชน์เนี่ยจากเงินกู้นั้นก็ต้องชำระหนี้เพราะว่าตัวเองได้รับประโยชน์ตัวเองก็ต้องรับภาระหนี้นั้นเพราะตัวเองเป็นคนได้รับประโยชน์ถ้าอย่างนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นภาระเพราะตัวเองคนรุ่นหลานนั่นแหละได้ประโยชน์อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นภาระจะถือว่าเป็นภาระก็ต่อเมื่อคนรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยต้องตามไปชำระหนี้โดยที่ตัวเองไม่ได้ผลประโยชน์ใดๆนะครับเรื่องภาระหนี้สาธารณะนี่ก็มีการถกเถียงกันครับก็เราก็เลยมาทำความเข้าใจกันในเบื้องต้นนะครับทีนี้หนี้สาธารณะเนี่ยมันก็มีวัตถุประสงค์ในการก่อหนี้หลายประการเลยเนี่ยนะครับว่าเช่นนำเงินมาใช้จ่ายชั่วคราวในบางกรณีหรือว่านำเงินมาใช้จ่ายในการลงทุนหรือว่ากู้มาเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเพื่อชดเชยการขาดดุลในบางกรณีที่ได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายหรือเพื่อรักษาทุนสำรองระหว่างประเทศเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อกู้เงินแทนรัฐวิสาหกิจเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยในอัตราต่ำลงหรือเพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือกู้เพื่อหมุนเวียนในการบริหารหนี้ก็คือมาชำระหนี้เก่าแล้วก็หมุนเวียนกันไปงั้นการก่อหนี้ในแต่ละครั้งแต่ละกรณีเนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์หลายประการด้วยกันนะครับทีนี้มาพูดถึงหนี้สาธารณะเราก็มาดูกันหน่อยว่าหนี้สาธารณะเนี่ยมันก็จะมีทั้งหนี้ระยะสั้นหนี้ระยะกลางหนี้ระยะยาวถ้าเป็นหนี้ระยะสั้นก็ไม่เกิน1ปีนะครับถ้าเป็นหนี้ระยะกลางก็มักจะเป็นกรณีที่กู้มีระยะเวลาชำระคืนก็ตั้งแต่1ปีขึ้นไปถึงประมาณ5ปีเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นหนี้ระยะกลางหรือว่าถ้าเป็นหนี้ระยะยาวหน่อยก็จะเป็นหนี้ที่บางกรณีเนี่ยมีระยะเวลาชำระคืนเกินกว่า5ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับถึง10ปี20ปีก็ถือว่าเป็นหนี้ระยะยาวไปนะครับหนี้สาธารณะอันนี้ก็ถ้าแบ่งตามแหล่งที่มาเนี่ยก็มีหนี้ภายในประเทศและหนี้ภายนอกประเทศนะครับแล้วก็บางกรณีเราก็กู้จากสถาบันการเงินหรือประชาชนในประเทศบางกรณีเราก็กู้จากต่างประเทศบ้างนะครับทีนี้ถ้าแบ่งประเภทหนี้สาธารณะตามลักษณะการก่อนหนี้ก็จะมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจหนี้ที่ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับบางกรณีเนี่ยการก่อนหนี้เนี่ยรัฐบาลไปก่อนหนี้มาเนี่ยก็นำมาใช้จ่ายบ้างหรือว่าไม่ได้เป็นการเพิ่มปริมาณเงินที่แท้จริงการก่อหนี้อันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะนำมาใช้จ่ายแต่ว่าเศรษฐกิจมันไม่ได้ขยายตัวเพราะมันเป็นการเปลี่ยนมือการใช้จ่ายจากเงินกู้ก้อนนั้นนะครับถ้าเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็แปลว่าหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเป็นการเพิ่มปริมาณเงินในระบบเข้าไปก่อให้เกิดการใช้จ่ายก็ทำให้เศรษฐกิจจะขยายตัวมากขึ้นนะครับหลักในการก่อหนี้สาธารณะถ้าโดยภาพรวมๆแล้วเนี่ยก็ในการก่อหนี้สาธารณะก็จะต้องพิจารณาในเรื่องของเมื่อเราวางแผนไว้แล้วเราจะกู้เงินก็ต้องพยายามกู้ให้ได้ครบถ้วนตามแผนที่วางไว้และการกู้เงินก็ควรจะเป็นการกู้โดยประหยัดเช่นให้ได้ดอกเบี้ยในอัตราที่ดีหรือดอกเบี้ยต่ำๆนะครับหรือว่าให้การกระจายของภาระหนี้เนี่ยมันสม่ำเสมอไม่ได้ไปกระจุกตัวอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับหรือว่าหลักในการก่อหนี้สาธารณะอีกประการหนึ่งก็คือเราก็ก่อหนี้สาธารณะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเงินของประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องไปบริหารหนี้นะครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์หลักอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องการรักษาตลาดของหลักทรัพย์ให้เป็นที่นิยมแปลว่า ถ้ารัฐบาลประสงค์จะกู้เนี่ยก็จะต้องมีผู้ให้กู้นะครับซึ่งเราจะกู้เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยยังมีผู้นิยมหรือประสงค์จะให้รัฐบาลกู้นะครับและเป็นเรื่องของการกระจายแหล่งเงินกู้เนี่ยเพื่อป้องกันความเสี่ยงก็ดีเพื่อให้สามารถหาผู้ให้กู้ได้อย่างง่ายขึ้นก็ดีเนี่ยนะครับหรือการกู้เนี่ยก็กระจายสกุลเงินกู้โดยเฉพาะถ้ากู้จากต่างประเทศเนี่ยก็คือแทนที่จะกู้เงินสกุลเดียวเนี่ยควรจะกู้เงินสกุลนั้นบ้างสกุลนี้บ้างเพราะว่าค่าของเงินเนี่ยมันผันผวนมันเปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้นะครับขอบเขตของการก่อหนี้สาธารณะนะครับในการก่อหนี้สาธารณะเนี่ยจำเป็นต้องมีเรียกว่ามีข้อจํากัดหรือขีดจํากัดไม่งั้นรัฐบาลบางรัฐบาลก็อาจจะก่อหนี้จนเกิดปัญหาหรือเกิดปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวขึ้นได้นะครับงั้นในวิธีการบริหารหนี้หรือแม้กระทั่งในกฎหมายเองก็ตามเนี่ยก็กําหนดขอบเขตของการก่อหนี้ไว้นะครับซึ่งก็มีแนวทางวิธีการกําหนดขอบเขตการก่อหนี้ไว้ในหลายประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือถ้าจะกู้เงินก็ให้พิจารณาว่ากู้เงินมาแล้วก่อให้เกิดผลประโยชน์มากน้อยเท่าไหร่คุ้มค่ากับดอกเบี้ยที่เสียไปหรือไม่นะครับอันนี้รัฐบาลก็ต้องไปคิดคำนวณผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกู้นะครับว่าจะคุ้มค่าหรือไม่หรือการกู้เงินเนี่ยก็จะต้องมีขอบเขตว่าเราสามารถอยู่ในวิสัยที่เราจะสามารถชำระหนี้ได้นะครับเช่นปี 1เนี่ยเราจะชำระหนี้ได้เป็นจำนวนเท่าไหร่ขีดความสามารถในการชำระเป็นจำนวนเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็มีการกำหนดขอบเขตในส่วนตรงนี้ไว้หรือการกำหนดวงเงินกู้โดยพิจารณาจากแหล่งเงินกู้นะครับพิจารณาควรจะกู้จากแหล่งในประเทศหรือกู้จากนอกประเทศนะครับหรือการกำหนดวงเงินกู้ภายในกรอบของกฎหมายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนก็คือกฎหมายก็กำหนดไว้เลยว่าให้รัฐบาลกู้เงินได้ไม่เกินเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นขอบเขตของการก่อหนี้นะครับการกำหนดวงเงินกู้เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับรัฐบาลก็ต้องคอยดูเรื่องเชิงวินัยทางการคลังก็ดีเรื่องการกู้เงินก็ดีเนี่ยว่ารัฐบาลควรจะกู้เงินในจำนวนวงเงินเท่าไหร่หรือเมื่อคิดเป็นสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP เนี่ยควรจะมีสัดส่วนเท่าไหร่เนี่ยจึงจะเหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องขอบเขตการก่อหนี้สาธารณะแล้วก็ต้องกำหนดไว้ด้วยเหมือนกันนะครับครับอันนี้ผลกระทบของการก่อหนี้สาธารณะนะครับรัฐบาลก่อหนี้สาธารณะรัฐบาลไปก่อหนี้ขึ้นมาเนี่ยหนี้รัฐบาลก่อหนี้คราวๆหนึ่งก็เป็นจำนวนมากเนี่ยนะครับแต่ว่าทรัพยากรการเงินเนี่ยมันมีจำกัดเพราะนั้นการที่รัฐบาลไปกู้เงินจำนวนมากก็ทำให้จำนวนเงินที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้นเนี่ยต้องก็เรียกว่าต้องเปลี่ยนมือจากภาคเอกชนไปยังภาครัฐบาลนะครับก็คือรัฐบาลก็ไปเป็นคนกู้นั้นปริมาณเงินในตลาดที่จะนำมาใช้จ่ายก็น้อยลงนะครับภาคเอกชนก็ซึ่งจริงๆแล้วภาคเอกชนบางกรณีก็จำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินเหมือนกันแต่รัฐบาลเนี่ยได้กู้ไปเป็นจำนวนมากแล้วก็ทำให้เอกชนเนี่ยหาเงินกู้ยากขึ้นนะครับเมื่อหาเงินกู้ยากขึ้นก็อาจจะมีผลให้ดอกเบี้ยในตลาดเงินทุนหรือการกู้เงินเนี่ยสูงขึ้นนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นผลจากการก่อหนี้สาธารณะเนี่ยแล้วก็ฝ่ายที่มีหน้าที่ในการดูแลเรื่องการก่อหนี้สาธารณะก็จะต้องพิจารณานะครับว่าเราจะกู้จากแหล่งไหนแล้วก่อให้เกิดผลอย่างไรนะครับเช่นถ้ากู้เงินจากธนาคารกลางหรือในกรณีของประเทศไทยเนี่ยก็คือกู้เงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยถ้าการกู้เงินอย่างนี้เนี่ยก็ธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะมีการพิมพ์เรียกว่าพิมพ์เงินเข้ามาแล้วก็เติมเข้าไปในระบบอย่างเนี้ยจะทําให้ปริมาณเงินในระบบเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับถ้ากู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์ก็รับฝากเงินแล้วก็ปล่อยกู้ถ้ารัฐบาลไปกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ถ้ากู้เงินมาจํานวนมากเนี่ยเงินที่จะให้กู้ก็มีน้อยลงมันเอกชนจะเข้าไปกู้ก็จะยากขึ้นครับอันนี้ก็เป็นการเหมือนกับจำนวนวงเงินในตลาดเนี่ยมันมีจำนวนเท่าเดิมนี่แหละถ้ารัฐบาลกู้มามากเอกชนก็จะโอกาสกู้ก็จะได้น้อยนะครับหรือถ้าเรากู้จากเอกชนก็เช่นเดียวกันก็แปลว่ามีการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากเอกชนมาเข้ามาอยู่ในมือของรัฐบาล ครับในตอนที่ 13.2 นะครับเราก็จะว่าด้วยเรื่องการบริหารหนี้นะครับรัฐบาลก็มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการดูแลบริหารหนี้นะครับที่เรียกว่าสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะในการบริหารหนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็มีแนวทางหรือมีเทคนิคในการบริหารหนี้สาธารณะที่นำมาใช้กันอยู่หลายประการด้วยกันนะครับเช่นการเราจะก่อหนี้หรือจะกู้หนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกกำหนดระยะเวลาชำระเงินกู้ได้นะครับจะชำระเงินกู้ระยะสั้นระยะปานกลางหรือระยะยาววิธีการกำหนดระยะเวลาแบบไหนจึงจะก่อให้เกิดผลประโยชน์โดยรวมมากน้อยกว่ากันอย่างไรเกิดความเหมาะสมอย่างไรเนี่ยนะครับโดยสรุปก็คือว่าในเรื่องการกำหนดระยะเวลาชำระเงินกู้เนี่ยนะครับถ้าเลือกได้เนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะเลือกการชำระคืนในระยะที่ยาวขึ้นก่อนเนี่ยนะครับเพราะว่าเมื่อถ้าเรามีระยะชำระคืนยาวเนี่ยรัฐบาลก็จะสามารถบริหารการชำระหนี้ได้สะดวกกว่าการก่อหนี้ระยะสั้นเนี่ยนะครับหรือว่าเทคนิคในการเลือกสกุลเงินตราที่จะกู้นะครับเราจะเลือกกู้เงินสกุลไหนอย่างไรเนี่ยนะครับก็ต้องพิจารณาด้วยนะครับถ้าเรากู้เงินหลายๆสกุลเนี่ยก็เป็นการกระจายความเสี่ยงเพราะว่าเงินกู้เนี่ยเราต้องกู้เป็นสกุลเงินมันมีความผันผวนเนี่ยนะครับถ้าเรากู้เงินสกุลใดสกุลหนึ่งมากเกินไปถ้าการอัตราแลกเปลี่ยนมันผันผวนเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความเสียหายได้นะครับหรือว่าควรจะเลือกกู้เงินในสกุลเดียวกันกับที่เป็นรายได้ของเราจากการส่งออกเช่นถ้าประเทศไทยเรามีรายได้จากการส่งออกเป็นเงินดอลลาร์มากเราก็จะมีเขาเรียกว่ามีเงินสกุลดอลลาร์อยู่ในคลังเนี่ยมากนะครับเราชำระหนี้เราก็ถ้าเรากู้สกุลเป็นสกุลเงินดอลลาร์ที่เรามีสกุลเงินนี้อยู่มากเนี่ยเวลาชำระหนี้เราก็สามารถเอาเงินสกุลที่เรามีอยู่เนี่ยไปชำระหนี้ได้เลยถ้าเราไปกู้เงินสกุลอื่นที่เราไม่มีอยู่ในคลังเนี่ยนะครับเวลาชำระหนี้ก็จะมีปัญหาจะต้องไปหาแลกเสียค่าแลกอะไรกันก็จะมีปัญหาด้วยเหมือนกันครับก็อันนี้ก็เป็นเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวกับหนี้สาธารณะนะครับซึ่งนักศึกษาก็สามารถจะไปศึกษาเพิ่มเติมก็จะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหนี้สาธารณะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการคลังของรัฐบาลด้วย
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านวันนี้เราก็จะมาฟังนะครับหน่วยที่14นะครับเป็นการคลังท้องถิ่นนะครับในวิชาเศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะนะครับผมนะครับว่าที่ร้อยตรีอาจารย์เจเดชอุดมหัวหน้ากลุ่มงานฝึกยุทธวิธีสืบสวนปราบปราม2สำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับหลักๆเราก็จะมาดูกันนะครับในที่วิธีนักศึกษาอาจจะได้อ่านจากหนังสือแล้วนะครับมี4ส่วนหลักๆก็คือเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการคลังท้องถิ่นนะครับวันนี้ผมก็จะอธิบายให้ฟังถึงเรื่องของความหมายนะครับความสำคัญของการคลังท้องถิ่นแล้วก็หลักการบริหารการคลังท้องถิ่นที่ดีนะครับสำหรับเซกชันที่2นะครับที่เราจะมาดูกันก็คือเรื่องของโครงสร้างการคลังท้องถิ่นสำหรับในส่วนนี้นะครับนักศึกษาก็จะเห็นนะครับว่าที่มาของแหล่งรายได้ของท้องถิ่นนะครับเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของภาค

ของรายจ่ายหรือว่างบประมาณที่จะใช้จ่ายในการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นเนี่ยนะครับประกอบด้วยรายจ่ายด้านอะไรบ้างนะครับมันจะมีที่เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ที่เป็นประสบการณ์จากต่างประเทศนะครับนักศึกษาก็จะได้ดูในส่วนนี้ส่วนที่3ก็คือเรื่องของกระบวนการนะครับบริหารการคลังสาธารณะการคลังของท้องถิ่นครับโทษทีในส่วนเนี้ยนักศึกษาก็จะได้นะครับดูเรื่องสามส่วนหลักๆก็คือเรื่องของการจัดการเชิงสถาบันนะครับในการบริหารการคลังท้องถิ่นนะครับกระบวนการบริหารรายได้แล้วก็เป็นส่วนที่3ก็คือการกระบวนการงบประมาณของท้องถิ่นนะครับสำหรับส่วนที่3เนี่ยคือเป็นภาคคล้ายๆภาคปฏิบัติว่าแนวปฏิบัติจริงเนี่ยเรื่องของการจัดการในเชิงสถาบันนะครับเรื่องของกระบวนการรายได้แล้วก็รายจ่ายเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็แนวปฏิบัตินะครับในภาคปฏิบัติจริงๆนะครับโดยเฉพาะของประเทศไทยเราเนี่ยเป็นยังไงส่วนสุดท้ายครับก็เป็นเรื่องของปัญหาแล้วก็แนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับการบริหารงานท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะจะเป็นบริบทของประเทศไทยครับว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีสภาพปัญหาในสภาวะปัจจุบันเนี่ยอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไรครับสำหรับส่วนแรกนะครับให้เป็นนิยามที่ผมสรุปนะครับมาจากนักวิชาการนะครับด้านการคลังทั้งต่างประเทศแล้วก็ของประเทศไทยนะครับเป็นความหมายที่เป็นองค์ภาพรวมใหญ่ที่จะศึกษากันนะครับในวิชานี้นะครับก็คือการบริหารงานการคลังท้องถิ่นเนี่ยเป็นเรื่องของการจัดองค์การนะครับให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต่อไปจะเรียกว่าอปท.เนี่ยนะครับมีการดำเนินกิจกรรมในการจัดบริการสาธารณะก็คือการจัดบริการประจำวันเนี่ยนะครับการใช้จ่ายนะครับแล้วก็การจัดเก็บรายได้นะครับส่วนนี้นักศึกษาก็จะได้เรียนว่ามีการจัดเก็บรายได้มาจากไหนมีการใช้จ่ายงบประมาณยังไงบ้างนะครับรวมไปถึงการก่อหนี้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในบริบทของประเทศไทยเช่นเทศบาลอบต.นะครับอบจ.หรือรูปแบบพิเศษเช่นกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยานะครับเพื่ออะไรครับเพื่อนำไปสู่ความเจริญเติบโตและความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมครับในท้องถิ่นรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคือคนในท้องถิ่นเนี่ยจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยนะครับในที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของท้องถิ่นแต่ละแห่งนะครับทีนี้ความสำคัญของการบริหารการคลังท้องถิ่นครับหลักๆก็จะมีอยู่5เรื่องนะครับในส่วนนี้รายละเอียดก็สามารถดูได้จากหนังสือนะครับหน่วยที่14ก็คือจะช่วยส่งเสริมนะครับความรับผิดชอบทางการคลังให้ประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยร่วมนะครับเสียสละนะครับทรัพยากรนะครับเพื่อมาเอาเป็นนะครับรายได้ในการจัดบริการสาธารณะในท้องถิ่นนะครับช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็รักษาเสถียรภาพนี่เป็นความสำคัญนะครับที่ท้องถิ่นช่วยทำให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นเนี่ยมีเสถียรภาพนะครับไม่แปรผันหรือผกผันตามสภาวะวิกฤตต่างๆนะครับส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรอันนี้ก็คือจะช่วยให้ทรัพยากรที่ใช้จ่ายไปในการจัดบริการสาธารณะเนี่ยมันไม่มีการรั่วไหลหรือสิ้นเปลืองนะครับเพราะว่าท้องถิ่นเนี่ยทราบความต้องการแล้วก็สภาพปัญหาของแต่ละท้องถิ่นเป็นอย่างดีก็จะจัดบริการสาธารณะมาได้นะครับเหมาะสมแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงการแข่งขันนะครับระหว่างท้องถิ่นในทางวิชาการเนี่ยเขามีการศึกษาวิจัยว่าในต่างประเทศนะครับถ้าท้องถิ่นไหนเนี่ยจัดบริการสาธารณะไม่ตรงตามความต้องการหรือไม่มีศักยภาพเท่าที่ควรเนี่ยประชาชนก็จะมีการเคลื่อนย้ายไปอยู่ในท้องถิ่นอื่นนะครับที่มีการจัดบริการสาธารณะได้ดีกว่าก็จะเกิดการแข่งขันกันนะครับระหว่างท้องถิ่นจะมีนวัตกรรมต่างๆเกิดขึ้นนะครับเพื่อเร่งนะครับให้เหมือนกับคล้ายๆลักษณะของการแข่งขันกันบริการประชาชนนะครับในแต่ละท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนเนี่ยย้ายเข้ามาแล้วก็จ่ายภาษีนะครับให้กับท้องถิ่นสุดท้ายก็คือส่งเสริมการกระจายรายได้ให้กับชุมชนนะครับถ้าท้องถิ่นเนี่ยในแต่ละแห่งเนี่ยมันจะมีกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับกลุ่มผู้พิการกลุ่มคนยากไร้นะครับที่อยู่ในท้องถิ่นเนี่ยถ้ามีหน่วยการปกครองท้องถิ่นขึ้นมาเนี่ยที่มาใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยเขาก็จะสามารถเข้ามามีปากมีเสียงหรือสามารถเรียกร้องนะครับความต้องการในท้องที่ในท้องถิ่นของเขาได้อันนี้ก็จะทำให้เขามีรายได้มากขึ้นนะครับช่วยลดความเหลื่อมล้ำนะครับในการดำรงชีวิตด้วยนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของหลักการบริหารนะครับการคลังท้องถิ่นในส่วนนี้นะครับผมก็จะมีสามส่วนเรื่องแรกเลยก็คือหลักการบริหารรายได้นะครับของท้องถิ่นก็จะจำแนกออกเป็นรายได้จากภาษีอากรนะครับแล้วก็ที่ไม่ใช่ภาษีอากรสำหรับรายได้ที่มาจากภาษีอากรแล้วก็รายได้อื่นที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองนะครับก็จะมีเรื่องของหลั

ความเป็นธรรมหลักความเป็นธรรมในที่นี้ก็คืออัตราในการจัดเก็บภาษีครับท้องถิ่นจะต้องกำหนดอัตราที่เป็นธรรมทั้งแนวตั้งแนวนอนคือแนวตั้งก็คือคนที่มีรายได้นะครับมากก็ต้องเสียภาษีมากนะครับรายได้น้อยก็ต้องเสียภาษีน้อยรวมไปถึงคนที่มีรายได้หรือสภาพเศรษฐกิจใกล้เคียงกันก็ต้องเสียภาษีในอัตราที่ใกล้เคียงกันนะครับอันนี้คือเรื่องของความเป็นธรรมความเป็นกลางนะครับการกำหนดภาษีของท้องถิ่นเนี่ยจะต้องไม่ไปบิดเบือนนะครับกลไกตลาดหรือไม่ไปทำให้การตลาดเนี่ยมันนะครับเปลี่ยนแปลงไปมากเท่าที่ควรนะครับมากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับทำให้ไม่กระทบกับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นนะครับหลักประสิทธิภาพก็คือนะครับการจัดเก็บภาษีเนี่ยจะต้องมีการบริหารจัดการที่มีต้นทุนที่ไม่มากจนเกินไปนะครับทำให้ท้องถิ่นเนี่ยไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการสร้างระบบเพื่อจัดเก็บภาษีนะครับของประชาชนในท้องถิ่นส่วนหลักผลประโยชน์ก็คือกลุ่มไหนที่ได้รับประโยชน์มากนะครับจะต้องเสียภาษีมากกว่านะครับมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในบางกิจกรรมนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูในสไลด์ถัดไปนะครับส่วนรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีกรเช่นเป็นเงินโอนหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนะครับก็จะต้องมีความเป็นธรรมมีความสอดคล้องกับรายได้ของท้องถิ่นนะครับมีหลักเกณฑ์ในการคำนวณเงินอุดหนุนที่เหมาะสมนะครับท้องถิ่นไหนหลักๆนะครับท้องถิ่นไหนที่มีรายได้มากมีศักยภาพในการจัดเก็บภาษีเองสูงเนี่ยรัฐบาลก็จัดสรรรายได้ไปให้ในมุมมองที่เป็นปฏิภาคหรือว่าที่ผกผันกันนะครับเช่นมีศักยภาพจัดเก็บรายได้มากนะครับรัฐบาลก็อาจจะจัดสรรนะครับเงินอุดหนุนไปให้น้อยนะครับในขณะในทางกลับกันครับท้องถิ่นที่มีรายได้มีศักยภาพในการจัดเก็บภาษีน้อยรัฐบาลก็จะจัดสรรเงินอุดหนุนไปให้มากอย่างนี้เป็นต้นนะครับหลักต่อมาครับหลักการที่ดีนะครับหลักการบริหารรายจ่ายของท้องถิ่นเนี่ยจะต้องในการใช้จ่ายงบประมาณนะครับในการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นแต่ละวันเนี่ยจะต้องพยายามที่จะให้มีสมดุลระหว่างการควบคุมแล้วก็ความคล่องตัวนะครับควบคุมก็คือทำให้งบประมาณมันถูกใช้จ่ายไปตามวัตถุประสงค์ที่ถูกกำหนดงบประมาณในแต่ละหมวดในแต่ละแผนงานขึ้นมานะครับในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามที่ทำให้มันเกิดความคล่องตัวนะครับอาจจะไม่ได้มีขั้นตอนหรือพิธีการที่ในทางงบประมาณเช่นการจัดซื้อจัดจ้างที่มันซับซ้อนมากนักนะครับหรือว่าไปเน้นที่นะครับผลสัมฤทธิ์มากกว่าพิธีการก็คือผลที่จะเกิดจากการใช้จ่ายตรงนั้นนะครับผลลัพธ์เช่นประชาชนกินดีอยู่ดีนะครับหรืองบประมาณที่ตั้งไว้เนี่ยมันรู้เป้าหมายนะครับมากกว่าพิธีการก็คือพวกกระบวนการในการขั้นตอนที่ข้าราชการจะส่วนใหญ่ที่อยู่ในท้องถิ่นจะชอบมาสตริกนะครับกับขั้นตอนมากกว่าอันนี้ก็เป็นหลักการที่ดีคือให้เน้นผลสัมฤทธิ์มากกว่านะครับให้มีความคุ้มค่าในการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณนะครับแล้วก็มีส่วนเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณของท้องถิ่นนะครับส่วนหลักที่ดีนะครับในการบริหารหนี้สาธารณะของก็จะมีอยู่2หลักการนะครับหลักการแรกก็คือหลักวินัยทางการคลังภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า fiscal discipline นะครับคือการดำเนินนโยบายหรือมาตรการต่างๆในท้องถิ่นนะครับจะต้องทำเป็นให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมไม่ก่อหนี้เกินศักยภาพในการชำระคืนนะครับของท้องถิ่นแล้วก็ในการก่อหนี้จะต้องทำอย่างรัดกุมนะครับทำเพื่อโครงการที่เป็นโครงการลงทุนแล้วก็การใช้ประโยชน์ขนาดใหญ่นะครับจริงๆที่จะมาตอบโจทย์กับของปัญหาความต้องการของประชาชนในระยะยาวนะครับโดยมีการวิเคราะห์ผลผลิตผลลัพธ์เป็นอย่างดีนะครับถึงจะไปก่อหนี้ได้เช่นโครงการขนาดใหญ่เนี่ยอย่างเช่นระบบน้ำประปานะครับในท้องถิ่นหรือระบบการจัดการขยะขนาดใหญ่อย่างนี้นะครับเป็นต้นก็สามารถที่จะก่อหนี้ได้นะครับทีนี้มาดูส่วนที่2นะครับเรามาดูเรื่องของโครงสร้างการคลังท้องถิ่นนะครับอันนี้เราอย่างที่ผมได้อธิบายไปในส่วนแรกนะครับเราจะมาดูกันว่าท้องถิ่นเนี่ยมันมีรายได้ที่มาใช้ในการจัดบริการสาธารณะจากไหนแล้วก็มีเมื่อมีรายได้นะครับจะเปลี่ยนเป็นงบประมาณรายจ่ายเนี่ยจะต้องจะดำเนินการตามกฎหมายยังไงบ้างนะครับโครงสร้างหลักๆที่เป็นรายได้ของท้องถิ่นเองนะครับก็คือที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองนะครับก็จะมีนะครับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภาษีตัวใหม่ที่เพิ่งมีกฎหมายมาเมื่อปี2562ที่ผ่านมานะครับยกเลิกนะครับภาษีบำรุงท้องที่แล้วก็ภาษีโรงเรือนที่ดินนะครับเหลือแค่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายนะครับคำนวณจากขนาดพื้นที่ของป้ายนะครับแล้วก็ภาษาที่ใช้อากรค่าสัตว์นะครับคำนวณจากปริมาณการค่าสัตว์นะครับในท้องถิ่นภาษีบำรุงท้องถิ่นอื่นๆนะครับ

ตัวภาษีของค่าภาคหลวงนะครับหรือว่าภาษีการพนันนะครับเป็นต้นภาษีเสริมนะครับก็จะมีภาษีเสริมเนี่ยคือภาษีที่รัฐบาลเนี่ยครับมีการจัดเก็บอยู่แล้วนะครับแล้วก็แบ่งนะครับบางส่วนใช้คําว่าเสริมนะครับมาให้ท้องถิ่นที่ให้รัฐบาลจัดเก็บเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมีศักยภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บมากกว่านะครับเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหรือว่าแวดและภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีสรรพสามิตนะครับภาษีสุราและยาสูบนะครับอย่างภาษีสรรพสามิตและสุราแล้วก็ภาษีสุราและยาสูบเนี่ยก็คือกรมสรรพสามิตนะครับเป็นคนจัดเก็บให้รายได้อื่นๆนะครับก็จะมีเรื่องของการพนันนะครับค่าภาคหลวงแร่ต่างๆที่ตัวนี้ก็คือรัฐบาลนะครับมีการจัดเก็บแล้วก็แบ่งมาให้ตามแหล่งภาษีเสริมนี่คือตามแหล่งที่เกิดภาษีนั้นนะครับเช่นถ้าอยู่ในท้องถิ่นไหนก็จัดสรรกลับไปให้นะครับท้องถิ่นนั้นภาษีที่รัฐบาลแบ่งให้ครับคล้ายๆภาษีเสริมแต่ว่ามันจะเป็นภาษีที่ท้องถิ่นนะครับกับรัฐบาลกลางเนี่ยตกลงร่วมกันนะครับเช่นภาษีรถยนต์ประจำปีมีเงื่อนไขนะครับอัตราที่ท้องถิ่นเนี่ยให้รัฐบาลเป็นคนจัดเก็บแต่ว่าท้องถิ่นก็จะแบ่งนะครับอัตราแบ่งสัดส่วนนะครับค่าดำเนินการให้แล้วก็ที่เหลือก็มาเป็นของท้องถิ่นสำหรับเงินอุดหนุนก็คือเงินที่มาจากนะครับรัฐบาลจัดสรรไปให้ท้องถิ่นนะครับก็จะมีเงินอุดหนุนทั่วไปเนี่ยอันนี้คือท้องถิ่นจะนำไปใช้จ่ายอะไรก็ได้นะครับมีอิสระในการใช้จ่ายตามความจำเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ครับก็ใช้จ่ายนะครับตามที่รัฐบาลที่อุดหนุนมาเนี่ยกำหนดไว้ว่าเงินเนี้ยจะต้องนำไปใช้อะไรนะครับพูดง่ายๆก็จะคล้ายๆกับเงินที่มาผ่านนะครับท่อของท้องถิ่นแล้วก็ใช้จ่ายออกไปตามที่รัฐบาลกำหนดนะครับส่วนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจครับคล้ายๆเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์แต่ว่ามันจะเป็นแค่ในลักษณะของกรณีเร่งด่วนเช่นการแก้ไขปัญหานะครับภัยพิบัติหรือการแก้เงินที่มาแก้ปัญหาในทางเศรษฐกิจบางอย่างเช่นให้ผู้สูงอายุนะครับรัฐก็จะอุดหนุนมาเฉพาะกิจมาที่ท้องถิ่นแล้วก็ให้ท้องถิ่นเร่งดำเนินการจ่ายนะครับตามที่รัฐกำหนดเพราะว่าจะเป็นการใช้จ่ายที่รวดเร็วมากกว่าสำหรับโครงสร้างรายของท้องถิ่นนะครับรายจ่ายหลักๆนะครับจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับก็คือรายจ่ายตามที่ต่างประเทศแล้วก็ประเทศไทยเป็นนะครับก็คือรายจ่ายประจำอันนี้ก็จะเป็นเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับบุคลากรในท้องถิ่นนะครับเป็นรายจ่ายที่จ่ายเป็นปกติทุกเดือนอยู่แล้ว อีกอันนึงก็คือที่อันที่สองนะครับก็คือรายจ่ายเพื่อการลงทุนก็จะเป็นรายจ่ายที่ใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนานะครับการลงทุนขนาดใหญ่หรือการก่อสร้างเช่นการก่อสร้างถนนสะพานตึกต่างๆของท้องถิ่นนะครับสำหรับในบริบทของประเทศไทยครับรายจ่ายเราเนี่ยก็จะทำเป็นแบ่งเป็นรายจ่ายประจำกับการลงทุนคล้ายๆกันกับต่างประเทศนะครับแต่ว่าเราจะมีกฎหมายเฉพาะเข้ามากำหนดซึ่งก็คล้ายๆกันนะครับจะมีพรบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับพระราชบัญญัติเทศบาลนะครับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับกำหนดว่าท้องถิ่นแต่ละประเภทของไทยเราเนี่ยมีรายจ่ายอะไรบ้างหรือว่าพรบกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็พรบเมืองพัทยาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะระบุรายละเอียดไว้ในหนังสือนะครับรายจ่ายที่กำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ2541นะครับก็จะแบ่งเป็นงบประมาณในแต่ละท้องถิ่นนะครับเขาจะแบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายทั่วไปก็คือรายจ่ายประจำกับเงินลงทุนนี่แหละครับที่อยู่ในหน่วยท้องถิ่นนั้นเองแต่ถ้าหากท้องถิ่นนั้นนะครับมีการลงทุนบางอย่างเช่นโรงรับจำนำนะครับโรงแรมหรือระบบประปาก็จะมีงบรายจ่ายเฉพาะการออกมานะครับอย่างเช่นบางจังหวัดเนี่ยอบจ.เนี่ยดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับท่ารถนะครับหรือสถานีขนส่งเนี่ยก็จะมีงบเฉพาะการแยกออกมาต่างหากนะครับทีนี้มาดูส่วนที่3นะครับก็คือกระบวนการบริหารการคลังท้องถิ่นที่ผมได้เกริ่นไปแล้วนะครับว่ามี3ส่วนก็คือการจัดการในเชิงสถาบันนะครับการบริหารรายได้แล้วก็กระบวนการงบประมาณนะครับเรามาดูก่อนก็คืออันแรกนะครับจะต้องมีตัวหน่วยงานขึ้นมาก่อนก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่มาก่อนที่จะมีการใช้จ่ายเงินเนี่ยต้องมีตัวองค์กรขึ้นมาก่อนนะครับองค์กรเนี้ยถ้าเป็นบริบทของประเทศไทยเรานะครับหรือต่างประเทศก็ตามเนี่ยก็จะมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานของท้องถิ่นมาก่อนนะครับมีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารนะครับคล้ายๆกันกับรูปแบบของภาพใหญ่ของประเทศนะครับแต่เป็นเฉพาะหน่วยท้องถิ่นลงไปนะครับในแต่ละท้องถิ่นในแต่ละประเภทนะครับเช่นอบจ.เทศบาลอบต.ถ้าเป็นบริบทของประเทศไทยนะครับ

การมันกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาครับการมันกำหนดวิสัยทัศน์นะครับพันธกิจของหน่วยงานว่าเราจะมียุทธศาสตร์ยังไงบ้างนะครับจากนั้นก็แปลงจากแผนนะครับมาเป็นแผนงบประมาณก็คือนโยบายและแผนเนี่ยเป็นสิ่งที่ตอบสนองปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นใช่ไหมครับแต่ก็จะต้องมาทําเป็นแผนงบประมาณก็คือแผนเงินนะครับแผนในการใช้จ่ายเราจะมีการหารายได้จากไหนนะครับและใช้จ่ายงบประมาณเท่าไหร่เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการนะครับของประชาชนในแต่ละช่วงเวลามีศักยภาพในการจัดหามากขนาดไหนและจะต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐหมายถึงรัฐบาลนะครับขนาดไหนนะครับและจะต้องมีการจัดทำนะครับในองค์กรต่างๆเนี่ยระบบรายงานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณที่น่าเชื่อถือได้แล้วก็มีความเป็นปัจจุบันนะครับรวมไปถึงการประเมินผลลัพธ์ในการบริการสาธารณะว่าผลลัพธ์การใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยมันสอดคล้องนะครับมันช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็ความต้องการซึ่งเป็นการบริการสาธารณะของประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับเพื่อกำหนดวงรอบเป็นแผนในปีงบประมาณถัดไปนะครับทีนี้กระบวนการบริหารรายได้ครับเรามาดูก็เมื่อกี้พอมีองค์กรแล้วใช่ไหมครับจากนั้นก็ต้องหาเงินก่อนเพื่อจะจัดบริการสาธารณะตัวท้องถิ่นเนี่ยในแต่ละปีงบประมาณเนี่ยครับเขาจะต้องมีรายได้ที่จัดเก็บเองนะครับกับภาษีเสริมที่มาจากรัฐบาลที่ผมอธิบายไปเมื่อส่วนของโครงสร้างรายได้นะครับภาษีที่รัฐบาลจัดที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองครับก็จะมีขั้นตอนในแต่ละปีเนี่ยก็คือเขาจะแจ้งทำหนังสือไปถึงผู้มีหน้าที่เสียภาษีในท้องถิ่นนะครับหรือบางกรณีเนี่ยผู้มีหน้าที่เสียภาษีเนี่ยเข้ามาขอประเมินภาษีที่ท้องถิ่นเองที่เป็นโครงสร้างที่เป็นจัดเก็บเองนะครับที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้เช่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยพอเข้ามาประเมินครับเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ในการประเมินภาษีเนี่ยเขาก็จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารนะครับแล้วก็ทำการประเมินภาษีแล้วก็แจ้งนะครับผู้มีหน้าที่เสียภาษีกลับไปให้ชำระเวลาภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งก็จะมีปฏิทินนะครับกำหนดเอาไว้อยู่ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่พอใจก็สามารถที่จะอุทธรณ์ได้ต่อคณะกรรมการที่กฎหมายนั้นๆกำหนดไว้นะครับก็จะมาเป็นรายได้ที่จัดเก็บเองนะครับสำหรับภาษีที่เป็นภาษีเสริมที่รัฐบาลนะครับจัดสรรมาให้ก็จะมีภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหรือว่าแวดนะครับภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็ภาษีสุราและสรรพสามิตนะครับอย่างเช่นภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีสุราและสรรพสามิตเนี่ยเขาก็จะมีการนะครับหน่วยงานที่เก็บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสรรพากรนะครับหรือสรรพสามิตเนี่ยก็จะโอนมาให้กระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นผู้จัดสรรกลับไปให้ท้องถิ่นนะเป็นรายได้ของเขาเพื่อไปจัดทำเป็นเปลี่ยนแปลงเป็นงบประมาณต่อไปนะครับทีนี้พอได้เงินมาแล้วนะครับนักศึกษาลองมองภาพตามก็จะนำงบประมาณเนี่ยมาเปลี่ยนก็จะนำรายได้เนี่ยมาเปลี่ยนเป็นงบประมาณใช้จ่ายในท้องถิ่นของตัวเองนะครับก็จะมี3ขั้นตอนหลักๆนะครับจะมีขั้นตอนของการจัดเตรียมงบประมาณประเทศไทยเราหรือบริบทของต่างประเทศเนี่ยก็จะมี3ขั้นตอนหลักๆนี้เช่นเดียวกันนะครับการจัดเตรียมงบประมาณการอนุมัติงบประมาณแล้วก็การบริหารงบประมาณนะครับถ้านักศึกษาลองมองในภาพใหญ่ของประเทศเนี่ยขั้นตอน3ขั้นตอนเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับภาพรวมของการบริหารการคลังครับของภาพใหญ่ของประเทศนะครับในขั้นตอนจัดเตรียมครับตัวฝ่ายที่มีหน้าที่นะครับทำแผนของท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะไปทำแผนนะครับไปสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยในแต่ละปีงบเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างนะครับก็มาทำเป็นแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการรายปีนะครับจากนั้นก็มาทำเป็นแผนงบประมาณอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับในกระบวนการตัวก่อนหน้านี้นะครับในสไลด์ก่อนหน้านี้พอมาทำเป็นแผนงบประมาณนะครับเขาก็จะทำเป็นร่างนะครับร่างข้อบัญญัติถ้ากรณีเป็นอบจหรือเป็นอบตครับก็จะเรียกว่าข้อบัญญัติงบประมาณถ้าเป็นเทศบาลก็เรียกว่าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเขาจะมาทำร่างตัวนี้ครับร่วมกันกับฝ่ายบริหารเอาไว้แก้ไขปัญหานะครับร่วมกับฝ่ายบริหารเข้าไปที่สภาครับก็จะมาเป็นขั้นตอนในการอนุมัตินะครับในขั้นตอนอนุมัติก็จะมีการรับร่างนะครับเหมือนกันกับการอภิปรายของสภาใหญ่นะครับแล้วก็พิจารณาเป็นรายนะครับรายมาตรานะครับรายข้อบัญญัติหรือรายเทศบัญญัตินะครับนั้นจากนั้นก็เป็นวาระที่3ก็จะเป็นเรื่องของการอนุมัติงบนะครับก็จะมีการโหวตนะครับถ้าอนุมัติงบประมาณผ่านก็จะส่งให้ผู้ว่าการจังหวัดนายอำเภอหรือปลัดอำเภอแล้วแต่ระดับของท้องถิ่นนะครับทำการอนุมัติกลับมาจากนั้นก็ดำเนินการบริหารงบประมาณครับก็คือการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนนะครับจะมีการควบคุมนะครับให้เป็นไปตามหมวดรายจ่ายต่างๆ
ป็นที่ได้รับการอนุมัติมานะครับมีการประเมินผลว่าใช้จ่ายไปแล้วเนี่ยเกิดผลสำเร็จมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็การตรวจสอบผลสำเร็จเนี่ยจะมีหน่วยตรวจสอบเข้ามาเช่นสตง.นะครับหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วก็หลักๆ ก็คือสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือว่าสกท.ที่สังกัดสำนักนายกเนี่ยเข้ามาตรวจสอบนะครับกระบวนการก็ผ่านไปแล้วนะครับส่วนสุดท้ายครับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานคลังท้องถิ่นนะครับผมก็สรุปเป็นหลักๆ4ด้านนะครับซึ่งจะมีอธิบายแนวทางการแก้ไขในสไลด์ต่อไปปัญหาหลักๆของในด้านรายได้นะครับของท้องถิ่นบ้านเราเนี่ยก็คือการจัดเก็บรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายนะครับซึ่งมันก็เป็นผลจากสภาพความเจริญของท้องถิ่นนะครับแต่ละแห่งด้วยการจัดแบ่งภารกิจนะครับระหว่างอบจกับที่เป็นระดับท้องถิ่นระดับบนนะครับกับเทศบาลอบตซึ่งเป็นท้องถิ่นระดับล่างเนี่ยบางครั้งเนี่ยยังมีภารกิจที่มันซ้อนทับกันอยู่นะครับทำให้มันก็เชื่อมโยงไปถึงปัญหาในการจัดสรรภาษีว่าภาษีควรจะเป็นของท้องถิ่นระดับไหนนะครับอันนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่การบริหารรายจ่ายครับเรามีการควบคุมงบประมาณแบบโปรแกรมบัดเจ็ตนะครับมี12แผนงานเนี่ยซึ่งบางครั้งเนี่ยบางท้องถิ่นนะครับไม่ได้เชื่อมไปถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นมีการกำหนดเป้าหมายกว้างๆนะครับซึ่งทำให้การประเมินผลเนี่ยทำได้ยากนะครับขาดความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนงบประมาณรายจ่ายครับพอมาทำแผนงบประมาณรายจ่ายจริงๆเนี่ยบางทีก็ไม่ได้หยิบนะครับแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นปัญหาความต้องการจริงๆของประชาชนเนี่ยหยิบเข้ามาอยู่ในแผนไม่ได้ถูกนำมาบรรจุนะครับบางทีก็มันก็เลยจะเป็นการใช้จ่ายเงินเพื่อไปดำเนินบริการสาธารณะเรื่องอื่นที่อาจจะไม่ตรงกับความต้องการนะครับหรือปัญหาในท้องถิ่นในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็ปัญหาหลักเลยครับการกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนแบบ one size fits all หรือว่ากำหนดให้ท้องถิ่นทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบต.อบจ.นะครับก็ดีหรือรูปแบบพิเศษเนี่ยกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยาเนี่ยทำแผนในรูปแบบของโปรแกรมบัดเจ็ตแบบเดียวไม่ได้เปิดโอกาสให้เลือกใช้นะครับระบบงบประมาณแบบอื่นเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับในแนวทางแก้ไขการปรับตัวทางการเงินการคลังครับที่ผ่านมาครับหลักฐานชี้ชัดให้เห็นมากมายว่าเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในต่างประเทศนะครับเช่นแฮมเบอร์เกอร์คริสิสเนี่ยหรือวิกฤตการอื่นๆเช่นวิกฤตการทางภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับท้องถิ่นของเราเนี่ยได้รับผลกระทบมากมายทำให้ไม่สามารถจัดบริการสาธารณะได้นะครับบางบริการเนี่ยต้องขอโอนคืนให้ส่วนภูมิภาคนะครับเพราะว่า เกิดวิกฤตแล้วก็จัดเก็บภาษีได้น้อยนะครับมีรายจ่ายมากขึ้นที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกอันนึงก็คือการขาดวินัยทางการคลังนะครับในการใช้จ่ายหรือการก่อนหนี้ระยะยาวมีการใช้จ่ายงบที่เกินสัดส่วนนะครับอย่างสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดเนี่ยบอกว่างบบุคลากรก็คือรายจ่ายที่เป็นเงินเดือนรายจ่ายประจำค่าตอบแทนต่างๆเนี่ยต้องไม่เกิน 40% นะครับของรายจ่ายทั้งหมดหลายๆแห่งก็ยังมีการนะครับเกินสัดส่วนตามที่กฎหมายกำหนดอยู่ทำให้มันไปเหลือเงินในการลงทุนที่จะแก้ไขปัญหาหรือความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยมันน้อยลงไปนะครับทั้งที่ควรจะได้สักได้รายจ่ายบุคลากรอยู่ที่40ใช่ไหมครับก็เกินมากกว่านั้นทำให้รายจ่ายของที่จะไปลงทุนในการบริการสาธารณะเนี่ยมันมีไม่ถึง 60% นะครับมันก็จะตอบสนองนะครับปัญหาความต้องการของประชาชนได้น้อยลงนะครับแนวทางการแก้ไขปัญหาอันแรกนะครับในเรื่องของอันนี้ในสไลด์จะต้องเป็นการบริหารรายได้นะครับของอปท.นี้การเพิ่มสัดส่วนนะครับของรายได้ต่อสุทธิของท้องถิ่นต่อรัฐบาลเนี่ยคือรัฐบาลจะต้องมุ่งจัดสรรนะครับให้ได้ถึงตามที่เคยตกลงเอาไว้นะครับตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจปี2542เนี่ยที่จะจัดสรรให้ได้ถึง 35% นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็รายได้ที่รัฐเก็บมาทั้งหมดเนี่ยก็มีการจัดสรรให้ท้องถิ่นเพียงแค่ประมาณ 29.5 นะครับอันนี้ก็ต้องวิธีแก้ไขก็อาจจะใช้วิธีการเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับไม่ให้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมานะครับเพื่อให้มันไปถึงจุดที่กำหนดไว้ก็คือ 35% นะครับสำหรับด้านรายจ่ายครับก็คือวิธีการแก้ไขหลักๆเลยควรเปิดโอกาสนะครับให้ท้องถิ่นแต่ละแห่งนี้เลือกใช้ระบบงบประมาณให้เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นตัวเองนะครับเช่น PPB นะครับหรือว่าโปรแกรม Plan Budgeting ซึ่งก็ทำอยู่แล้วนะครับหรือจะใช้ PB ครับ Participatory Budgeting นะครับซึ่งเป็นระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมอันนี้ก็ใช้ได้ผลนะครับในหลายประเทศแล้วเช่นประเทศเมืองบาโตอาริเก้นะครับในประเทศบราซิลเนี่ยก็มีการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมเนี่ยจนโด่งดังนะครับ
แล้วก็ระบบ ZBB

0: ือว่า zero based budgeting นะครับอันนี้ก็คือในทางวิชาการเนี่ยเป็นระบบงบประมาณแบบหนึ่งที่ใช้ระบบการรื้อใหม่เลยโดยที่ไม่อิงจากฐานจากปีงบประมาณที่ผ่านมานะครับแล้ววิธีแก้ไขรองลงมาครับก็เช่นการประชาสัมพันธ์นะครับให้ประชาชนในตรวจสอบในการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายมีการควบคุมนะครับไม่ให้ฝ่ายบริหารเนี่ยใช้จ่ายงบประมาณโดยการโอนเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณนะครับในระหว่างปีงบหากจะโอนถ้ามันจำเป็นจริงๆนะครับก็อาจจะต้องมาขออนุมัติจากสภาก่อนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถทำได้นะครับอีก2ด้านสุดท้ายครับก็คือการปรับตัว ทางการเงินการคลังนะครับของท้องถิ่นภายใต้ภาวะวิกฤตเนี่ยเราก็จะมีการควรที่จะมีให้มีการนะครับปรับฐานคิดของผู้ในการบริหารการคลังท้องถิ่นเนี่ยให้ผู้บริหารเนี่ยเน้นการพึ่งพาในการจัดเก็บภาษีเพื่อมาใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยให้พึ่งพาตัวเองก่อนนะครับก็คือพยายามที่จะเร่งรัดพัฒนารายได้ให้มากที่สุดนะครับส่วนที่ขาดจากการการใช้จ่ายที่จำเป็นจริงๆเนี่ยก็อาจจะใช้การพึ่งพาจากรัฐบาลนะครับแต่ต้องมีมุมมองที่ว่าไม่ใช่เน้นพึ่งพารัฐบาลก่อนนะครับอันนี้คือต้องเปลี่ยนมุมมองนะครับการพัฒนาระบบติดตามสภาวะเศรษฐกิจครับก็อาจจะมีนะครับหน่วยที่เป็นหน่วยวิชาการนะครับเข้าไปช่วยเหลือพัฒนาระบบติดตามสภาวะเศรษฐกิจนะครับรวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรเนี่ยให้บุคลากรในท้องถิ่นเนี่ยสามารถนะครับวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจได้เขาจะได้รู้ว่าถ้าหากมันกำลังจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับซึ่งเกิดอาจจะเกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศเนี่ยแล้วกำลังจะมีผลกระทบกับประเทศไทยรวมไปถึงระดับหน่วยการปกครองท้องถิ่นเนี่ยจะได้มีการนะครับวางแผนรับมือการกำหนดกองทุนที่เป็นลักษณะfinancial buffer ต่างๆนะครับเพื่อให้การบริการสาธารณะในท้องถิ่นนะไม่สะดุดหยุดลงนะครับครับสำหรับเนื้อหานะครับหน่วยที่14นะครับการคลังท้องถิ่นก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้นักศึกษานะครับทุกคนโชคดีนะครับในการเรียนแล้วก็การสอบครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612

สวัสดีค่ะนักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชา33207เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพบกันที่หน่วยสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของการคลังรัฐวิสาหกิจนะคะรัฐวิสาหกิจเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งขององค์การภาครัฐนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการบริหารการเงินนะคะและเรื่องของการคลังนะคะเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณของรัฐวิสาหกิจนะคะก่อนอื่นนะคะอาจารย์อยากจะเล่าให้ฟังว่าในชุดการคลังรัฐวิสาหกิจนี้นะคะเนื้อหาของเราเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยแบ่งเป็นตอนๆนะคะตอนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของรัฐวิสาหกิจนะคะซึ่งเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลงว่าเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการคลังของรัฐวิสาหกิจเป็นอย่างไรเนี่ยเราควรจะต้องรู้จักก่อนนะว่าความหมายของรัฐวิสาหกิจเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วรัฐเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของเหตุผลความจำเป็นในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของวิธีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนะคะการจำแนกประเภทรัฐวิสาหกิจนะคะเดี๋ยวเราไปทีละเรื่องนะคะในเรื่องของความหมายของรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะคะก็มีการจำแนกออกเป็น

็นประเภทต่างๆนะคะคือความหมายก็จะมีที่เขาให้เป็นคำจำกัดความโดยทั่วไปเนี่ยนะคะความหมายเนี่ยโดยสรุปนะคะก็คือว่ารัฐวิสาหกิจเนี่ยหมายถึงองค์การภาครัฐนะคะที่รัฐเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะไปมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของนะคะดำเนินการในด้านอุตสาหกรรมนะคะการค้าการบริการนะคะการเงินการค้าพาณิชย์ต่างๆนะคะหรือการพัฒนาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็น

ภกิจนะคะโดยรัฐเนี่ยมีหุ้นส่วนในกิจการนั้นๆเนี่ยนะคะทั้งหมดเลยก็ได้นะคะหรือเพียงบางส่วนก็คือตั้งแต่ร้อยละ50ขึ้นไปนะคะความหมายรัฐวิสาหกิจเนี่ยมีความสำคัญนะคะเพราะว่าจะเป็นประเด็นนะคะที่นักศึกษาควรจะรู้ว่ารัฐเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะเป็นในการที่จะเข้าไปดำเนินงานขององค์การนี้นะคะจะต้องมีหุ้นส่วนนะคะหรือว่ามีการลงทุนนะคะในกิจการนั้นๆเนี่ยนะคะก็คือตั้งแต่ร้อยละ50ขึ้นไปนะคะก็คือมากกว่าร้อยละ50นะคะประเด็นที่อาจารย์อยากจะเน้นย้ำนะคะรัฐวิสาหกิจนะคะตรงกับความหมายนะคะในภาษาอังกฤษว่านะคะ public enterprise นะคะนอกจากความหมายในลักษณะของทั่วๆไปนะคะที่เป็นนิยามแล้วเนี่ยเราก็ยังมีความหมายในทางของกฎหมายนะคะซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็จะมีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะคะก็จะประกอบด้วยพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาตินะคะพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณนะคะพ.ศ. 2502นะคะแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจนะคะพ.ศ. 2518นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นะคะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของบทบาทหน้าที่นะคะเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของรัฐวิสาหกิจนะคะอันนี้ก็จะเป็นกฎหมายปีพ.ศ. 2543นะคะนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะนะคะซึ่งในการบริหารรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็จะมีเรื่องของการกู้ยืมเงินด้วยนะคะก็เลยมีพระราชบัญญัตินี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะพระราชบัญญัตินี้ก็จะเป็นพุทธศักราช2504นะคะถัดไปนะคะความหมายของรัฐวิสาหกิจนะคะนอกจากในเชิงของกฎหมายแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีในเรื่องของความหมายตามที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้กำหนดไว้นะคะซึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยนะคะก็จะได้แยกออกเป็นกลุ่มสถาบันการเงินกับกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินนะคะถัดไปนะคะก่อนอื่นเนี่ยพอเรารู้ว่ารัฐวิสาหกิจคืออะไรนะคะเราก็ควรจะมาเข้าใจนิดนึงว่าการจัดตั้งนะคะเหตุผลทำไมรัฐบาลจึงต้องมีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นนะคะก็จะมีความจำเป็นในการจัดตั้งต่างๆนานานะคะประการแรกนะคะก็คือว่าการจัดตั้งเนี่ยรัฐวิสาหกิจเนี่ยมีการก่อตั้งมานานแล้วเนาะแล้วก็ในแต่ละรัฐบาลเนี่ยค่ะก็จะมีเหตุผลความจำเป็นที่แตกต่างกันนะคะประการแรกค่ะก็คือเป็นเรื่องของการจัดทำบริการสาธารณะนะคะจะเห็นได้ว่ากิจการบางประเภทที่รัฐเป็นผู้จัดบริการสาธารณะให้ประชาชนเนี่ยนะคะบางประเภทเป็นกิจการที่สำคัญนะคะแล้วก็ต้องการให้บริการแก่ประชาชนในภาพรวมนะคะเป็นความต้องการของประชาชนเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนในการดำเนินงานมากนะคะซึ่งบุคคลนะคะก็ไม่สามารถจะดำเนินการได้เองนะคะนี่รัฐก็คือต้องมาจัดทำบริการสาธารณะนะคะถัดไปนะคะก็คือเหตุผลที่2นะคะก็คือกิจการบางด้านเนี่ยนะคะมีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่นะคะก็คือว่ากิจกรรมบางประเภทเนี่ยถ้าหากว่าให้ดำเนินการของเอกชนนะคะซึ่งมุ่งหวังกำไรแล้วและเป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชนก็อาจจะส่งผลให้ประชาชนเนี่ยเกิดความเดือดร้อนได้นะคะดังนั้นเนี่ยรัฐก็คือเข้ามาเป็นผู้ดูแลนะคะกิจการนั้นๆเองนะคะเหตุผลที่3นะคะก็คือว่ากิจการบางด้านเนี่ยนะคะที่อาจมีผลเสียต่อสุขภาพและสังคมนะคะอันนี้รัฐก็ต้องเข้ามาดูแลนะคะเพื่อควบคุมการผลิตการบริโภคนะคะการตั้งราคานะคะเพื่อที่จะให้บริการประชาชนและให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงบริการนะคะในการบริโภคนั้นๆด้วยนะคะเหตุผลที่4นะคะก็คือว่ากิจกรรมบางด้านเนี่ยมีความสำคัญต่อความมั่นคงประเทศนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องขององค์การแบตเตอรี่อย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นนะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของกิจการบางด้านเนี่ยนะคะหากยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการก็อาจจะไม่เกิดความคล่องตัวนะคะไม่มีการที่จะพัฒนาหรือนำไปสู่การแข่งขันที่มีประสิทธิภาพได้นะคะอาจจะติดอยู่กับระเบียบราชการนะคะกฎหมายขั้นตอนต่างๆนะคะซึ่งดังนั้นเนี่ยนะคะก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูปนะคะระบบหน่วยงานของภาครัฐให้มีลักษณะเป็นการแปรรูปนะคะไปสู่รัฐวิสาหกิจนะคะ

ก็จะทำให้การบริหารงานเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นนะคะเหตุผลที่6นะคะก็คือว่ากิจการบางด้านเนี่ยนะคะก่อให้เกิดกำไรค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ยก็คือรัฐเนี่ยนะคะควรจะเข้าไปดำเนินการได้เองนะคะเพื่อที่จะนำรายได้นั้นเนี่ยนะคะมาเข้าสู่การบริหารราชการแผ่นดินโดยตรงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะคะดังนั้นเนี่ยบางคนก็จะเรียกรัฐวิสาหกิจว่านะคะเป็นรัฐพาณิชย์นะคะก็คือรัฐเข้ามาบริหารแล้วก็นำรายได้นั้นเนี่ยมาเป็นกำไรเข้าสู่การบริหารประเทศต่อไปแต่พอพูดถึงเรื่องของการที่รัฐมาแสวงกำไรตรงนี้นะคะก็อยากจะบอกว่ารัฐวิสาหกิจเนี่ยเป็นองค์การที่รัฐบาลเข้าไปมีหุ้นส่วนเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าไปบริหารแม้ว่าจะแสวงผลกำไรนะคะแต่จริงๆแล้วการแสวงผลกำไรการตั้งราคาการให้บริการต่างๆก็จะเป็นไปตามสมเหตุสมผลและไม่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนนะคะอันนี้ก็เป็นมีกำไรแต่ว่าเป็นหลักของความคุ้มค่าที่เหมาะต่อการจัดบริการสาธารณะด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้เอาเปรียบประชาชนนะคะนี่ก็คือหลักการของการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนะคะนอกจากนั้นค่ะเหตุผลต่อไปก็คือว่ากิจการเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนควรได้รับบริการเช่นอะไรบ้างนะคะก็เป็นเรื่องของไฟฟ้าน้ำประปานะคะการสื่อสารนะคะโรงพยาบาลนะคะธนาคารสถาบันการเงินบางประเภทนะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นรัฐบาลเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องการให้รัฐวิสาหกิจนั้นเนี่ยนะคะเป็นเครื่องมือในการแทรกแซงตลาดนะคะอันนี้ก็เข้าไปตรึงหรือพยุงราคาสินค้าบางชนิดนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหากำไรจากภาคเอกชนสูงเกินไปนะคะอันนี้ก็เข้าไปตรึงหรือไปช่วยพยุงราคานั่นเองนะคะเหตุผลถัดไปนะคะก็คือเพื่อส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมนะคะกิจกรรมบางประเภทเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากต่อสาธารณะนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะเข้าไปเช่นเรื่องเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์นะคะพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะคะอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ในการทำรงรักษาวัฒนธรรมนะคะถัดไปนะคะเหตุผลที่สำคัญอีกชนิดนึงนะคะก็เป็นเหตุผลข้อที่10แล้วนะคะก็คือว่าเป็นวิธีการเข้ามาจัดการเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องนะคะก็อันนี้ก็บางประเภทนะคะอาจจะเกิดปัญหาหรืออาจจะเกิดหน่วยงานที่จำเป็นต้องการแก้ไขนะคะรัฐก็จะมีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนี้เข้ามาดูแลเป็นเรื่องๆไปนะคะเป็นการดูแลเฉพาะเรื่องนะคะถัดไปนะคะเราก็จะมาดูวิธีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจกันนะคะว่ารัฐวิสาหกิจเนี่ยนะคะมีวิธีการดำเนินงานนะคะหรือว่ามีวิธีการจัดตั้งนะคะมาด้วยวิธีใดบ้างนะคะก็ที่สำคัญนะคะก็จะมีการจัดตั้งโดย3ประเภทนะคะประเภทแรกนะคะเราเรียกว่าเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีการจัดตั้งนะคะโดยการตราพระราชบัญญัตินะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจการนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีความสำคัญมีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดนะคะอันนี้ก็เช่นนะคะก็เป็นเรื่องของการไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นนะคะถัดไปนะคะก็คือรัฐวิสาหกิจเนี่ยจัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกานะคะอันนี้ก็มีความสำคัญรองลงมานะคะถัดไปนะคะอีกประเภทหนึ่งนะคะจะจัดตั้งรัฐวิสาหกิจได้เนี่ยก็ต้องเป็นมติของคณะรัฐมนตรีนะคะเช่นโดยที่ทุนทั้งหมดเนี่ยนะคะจะเป็นของรัฐบาลนะคะรัฐวิสาหกิจประเภทนี้นะคะก็จะไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลนะคะและก็จะสังกัดกับส่วนราชการต่างๆนะคะอันนี้ก็พิจารณาตามความจำเป็นในการจัดตั้งนะคะในการจำแนกรัฐวิสาหกิจนะคะก็จะมีการจำแนกนะคะก็หลายประเภทเหมือนกันนะคะเอาดูประเภทแรกก่อนละกันนะคะเพื่อถ้าหากว่าเราเอาเกณฑ์นะคะในเรื่องของลักษณะทางเศรษฐกิจเป็นตัวตั้งนะคะรัฐวิสาหกิจก็จะจำแนกได้เป็นหลากหลายสาขานะคะเช่นนะคะสาขาแรกนะคะเราเรียกว่าเป็นสาขาพลังงานนะคะจะเห็นว่ามีพวกปตท.อะไรเหล่านี้นะคะสาขาสาธารณูปการนะคะก็คือให้บริการต่างๆนะคะไฟฟ้าน้ำประปาสาขาพาณิชย์นะคะและบริการนะคะจะเป็นเรื่องของโทรศัพท์นะคะสาขาสังคมนะคะและเทคโนโลยีนะคะสาขาขนส่งนะคะสาขาอุตสาหกรรมสาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาตินะคะถัดไปก็จะเป็นสาขาสื่อสารเนาะเป็นเรื่องของการให้สัมปทานการโทรคมนาคมอะไรต่างๆเหล่านั้นนะคะ
ถัดไปนะคะเราก็จะมาดูประเภทถัดไปว่าถ้าเราจำแนกรัฐวิสาหกิจนะคะตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งนะคะก็จะต้องมีวัตถุประสงค์ว่าจัดตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรนะคะอันนี้ก็จะมีการแยกจำแนกย่อยๆออกไปนะคะประเภทแรกนะคะเรียกว่าเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทที่หารายได้ให้รัฐนะคะแสดงว่ารัฐจัดตั้งเพื่อมีวัตถุประสงค์ในการแสวงกำไรและหารายได้ให้รัฐบาลไปพัฒนาประเทศต่อไปนะคะประเภทที่2นะคะก็เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทที่เป็นสาธารณูปการและสาธารณูปโภคนะคะประเภทที่3ค่ะรัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดตั้งขึ้นมาตามนโยบายพิเศษนะคะอันนี้เช่นอาจจะมีเหตุฉุกเฉินอาจจะอยู่ในสภาวะที่ต้องการการแก้ไขเฉพาะเรื่องนะคะรัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดตั้งขึ้นนะคะเพื่อความมั่นคงของประเทศนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องขององค์การแบตเตอรี่ทหารนะคะซึ่งในอดีตนะคะตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วนะคะรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นนะคะด้วยเหตุผลอื่นๆนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะมีการพิจารณานะคะหรือว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นมานะคะก็อาจจะมีสามารถจะจัดตั้งขึ้นมาได้นะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นประเภทของการจำแนกค่ะประเภทรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นมาตามกฎหมายนะคะก็เมื่อกี้เราก็บอกแล้วนะว่าในการนิยามของรัฐวิสาหกิจเนี่ยตัวนึงก็มีนิยามมาด้วยเกิดขึ้นโดยกฎหมายนะคะอันนี้ก็มีการจำแนกประเภทตามนะคะตามที่มาของกฎหมายเช่นกันนะคะก็จะมีเรื่องของการจัดตั้งโดยกฎหมายมหาชนนะคะอันนี้ก็จะได้แก่ตัวอย่างก็จะเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะนะคะหรือเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกานะคะที่ออกตามพระราชบัญญัติแม่บทนะคะเมื่อกี้อาจารย์ก็ได้พูดไปบ้างแล้วเนาะว่ามีที่มามีทั้งกฎหมายที่เป็นพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกานะคะถัดไปอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือการจัดตั้งโดยกฎหมายเอกชนนะคะการจัดตั้งอดกฎหมายเอกชนเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกมาเป็นจำแนกย่อยนะคะก็เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะถัดไปอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดนะคะปีพ.ศ. 2535นะคะอันนี้ก็จะเป็นประเภทต่างๆนะคะซึ่งนักศึกษาก็จะเห็นว่าการจำแนกนะคะก็มีทั้งจำแนกตามลักษณะทางเศรษฐกิจนะคะมีการจำแนกตามประเภทนะคะของวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนะคะแล้วก็มีการจำแนกนะคะตามที่มาของกฎหมายนะคะทีนี้นะคะในตอนที่2นะคะพอตอนนี้เราจะมารู้ว่ารัฐวิสาหกิจคืออะไรที่มาที่ไปเหตุผลในการจัดตั้งคืออะไรนะคะในตอนที่ 15.2 นี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของรายได้รายจ่ายและหนี้นะคะของรัฐวิสาหกิจโดยนี้น่าจะเป็นหัวใจที่จะให้เราได้รู้ว่ารายได้นะคะบทบาทของการคลังรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็จะประกอบด้วยนะคะ3ส่วนที่สำคัญก็คือรายได้รายจ่ายและหนี้นะคะนอกจากนั้นนะคะนักศึกษาก็ควรจะรู้ว่าความสัมพันธ์นะคะระหว่างการคลังรัฐบาลและการคลังรัฐวิสาหกิจเนี่ยมีบทบาทหรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะเราไปดูกันนะคะในตอนแรกนะคะเรื่องแรกเนี่ยเราจะพูดกันในเรื่องของรายได้นะคะเราบอกแล้วว่ารัฐวิสาหกิจเนี่ยมีการจัดตั้งขึ้นมานะคะโดยนะคะมุ่งหวังเพื่อจะแสวงกำไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มาของรายได้ของรายรับนะคะรายได้ของรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะคะก็มาจากแหล่งใดบ้างนะคะที่สำคัญนะคะแหล่งแรกค่ะในการจัดตั้งในเนินงานของรัฐวิสาหกิจจะมาจากเงินอุดหนุนค่ะเงินอุดหนุนเนี่ยจะเป็นเงินที่รัฐจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินให้แก่รัฐวิสาหกิจนะคะก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยนะคะเป็นหุ้นส่วนสำคัญนะคะรัฐก็มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินงบประมาณเนี่ยนะคะให้แก่รัฐวิสาหกิจเพื่อใช้ดำเนินการด้วยนะคะในพื้นฐานนะคะสองค่ะก็คือเงินกู้นะคะเงินกู้นี้นะคะก็คือว่ารัฐวิสาหกิจเนี่ยนอกจากจะมีรายรับนะคะจากการกู้เงินนะคะทั้งจากภายในประเทศและจากต่างประเทศก็ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็จะอยู่ในการพิจารณานะคะว่าเหมาะสมที่จะกู้หรือเปล่านะคะแล้วกู้เงินมาจำนวนเท่าไหร่เอาไปลงทุนอะไรมีความจำเป็นแค่ไหนมีความสามารถในการชำระหนี้แค่ไหนด้วยนะคะ
ข้อที่3นะคะก็คื

รายได้แหล่งที่3นะคะก็คือรายได้ของรัฐวิสาหกิจเองนะคะก็คือว่าเมื่อมีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นๆเนี่ยนะคะก็จะมีรายได้มีผลกำไรนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะนอกจากมีผลกำไรนั้นเนี่ยจะนำเข้าสู่รายได้ให้แก่รัฐแล้วค่ะก็จะสามารถนำเงินที่เหลือนั้นเนี่ยไปใช้จ่ายในการขยายงานของรัฐวิสาหกิจเองด้วยนะคะถัดไปนะคะจะพูดถึงเรื่องของรายจ่ายรัฐวิสาหกิจนะคะรายจ่ายรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะคะก็จะประกอบด้วยงบ2ตัวค่ะที่สำคัญก็คืองบดำเนินการนะคะหรืองบทำการนะคะและอีกตัวหนึ่งค่ะเราเรียกว่างบลงทุนนะคะประกอบด้วยโครงสร้างรายจ่ายนะมี2ตัวเท่านั้นนะคะเรียกว่างบทำการและงบลงทุนงบทำการคืออะไรคะงบทำการหมายถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำนะคะสำหรับการดำเนินงานตามปกติของรัฐวิสาหกิจนั่นเองนะคะก็คืองบที่ใช้ในการบริหารจัดการนะคะการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจส่วนงบลงทุนนะคะชื่อบอกแล้วว่าลงทุนนะคะก็แปลว่าก็คือรายการที่จะจ่ายหรือจะทำให้เกิดขึ้นหรือเอาไปปรับปรุงนะคะเอาไปลงทุนให้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของรายจ่ายเพื่อซื้อกิจการหรือหุ้นของหน่วยงานอื่นก็ได้นะคะแต่ทำให้กิจกรรมของรัฐวิสาหกิจนั้นเนี่ยนะคะมีความเจริญมากขึ้นนั่นเองนะคะกระบวนการงบประมาณของรัฐวิสาหกิจนะคะก็เหมือนกับกระบวนการการเตรียมงบประมาณทั่วไปนะคะเหมือนของหน่วยงานภาครัฐทั่วไปการเตรียมการวางแผนในเรื่องของเงินงบประมาณก็จะประกอบด้วย3ขั้นตอนนะคะขั้นแรกก็คือเราเรียกว่าการจัดเตรียมงบประมาณนะคะก็คือการวางแผนโครงการการคิดว่าจะทำอะไรนะคะโครงการอะไรที่จะดำเนินการหลังจากนั้นค่ะก็เขียนแผนนะคะขอสนับสนุนงบประมาณเมื่อก็จะสู่ขั้นตอนที่2นะคะเราเรียกว่าการอนุมัติงบประมาณพอรัฐได้อนุมัติงบประมาณมาให้นะคะแล้วก็จะมีการดำเนินการนะคะก็จะสู่กระบวนการที่3นะคะเรียกว่าเป็นการบริหารงบประมาณนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรายจ่ายของรัฐวิสาหกิจนะคะถัดไปค่ะอาจารย์จะพูดถึงในเรื่องของหนี้ของรัฐวิสาหกิจนะคะเมื่อเรามีรายได้นะคะมีรายจ่ายเราก็ควรจะสนใจเรื่องหนี้นิดนึงเนาะเพราะว่ารัฐวิสาหกิจเนี่ยเป็นเรื่องของการลงทุนนะคะดังนั้นเนี่ยขอบเขตในการในเรื่องเกี่ยวกับหนี้นะคะและการก่อหนี้ของรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะคะโดยส่วนใหญ่ก็เพื่อการขยายกิจการของตนเองนะคะแล้วก็เป็นการเสริมสร้างเสถียรภาพของเศรษฐกิจนะคะซึ่งในการดำเนินงานต่างๆเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการหนี้ของประเทศเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะคะมีข้อจำกัดในการก่อหนี้ไว้ด้วยจำนวนหนึ่งนะคะอันนี้ก็ยกเว้นบางแห่งนะคะเช่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะที่มีการจำกัดอำนาจการกู้เงินไว้ด้วยนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาดูว่าทำไมนะคะรัฐวิสาหกิจจึงต้องก่อหนี้นะคะหนี้ของรัฐวิสาหกิจเนี่ยการก่อหนี้มีสาเหตุนะคะง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าสาเหตุแรกค่ะก็คือเร่งขยายกิจกรรมค่ะนะคะบางอย่างกิจกรรมบางอย่างไม่เพียงพอนะคะก็ต้องมีการขยายเนาะเพราะนั้นเหตุผลข้อแรกก็คือเร่งขยายกิจกรรมนะคะเหตุผลข้อที่สองนะคะก็คือว่าหน่วยราชการบางแห่งเนี่ยนะคะใช้เงินโดยผ่านรัฐวิสาหกิจนะคะทั้งภายในภายนอกประเทศนะคะนี่เพื่อจัดทำโครงการนะคะสาเหตุข้อที่3ค่ะเงินลงทุนรัฐวิสาหกิจบางแห่งที่รัฐบาลเคยมีหนี้พันธะผูกพันไว้นะคะก็อันนี้ก็ได้รับเงินงบประมาณจัดสรรไม่เต็มที่นะคะก็คือไม่สามารถดำเนินการได้นะคะก็ทำให้ต้องกู้หนี้เพื่อมาใช้จ่ายแทนนั่นเองนะคะถัดมานะคะเหตุผลข้อที่4ค่ะก็คือว่าเป็นการประวิงเวลาของการปรับอัตราค่าบริการของรัฐวิสาหกิจนะคะเช่นบางทีก็เกิดภาวะนะคะขาดทุนนะคะเงินไม่พอหมุนไม่ไหวนะคะก็คือจำเป็นจะต้องกู้พอกู้เสร็จแล้วก็มารอเวลาในระหว่างที่ได้รับงบประมาณหรือมีการปรับอัตราค่าบริการเพื่อจะได้เงินกำไรมาสนับสนุนกิจการต่อไปนะคะเหตุผลข้อที่5นะคะก็คือระบบการบริหารภายในของรัฐวิสาหกิจเนี่ยบางอย่างก็ยังมีส่วนที่สำคัญที่ทำให้ขาดทุนขาดแคลนนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการบริหารงานภายในนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนกระบวนการทำงานที่อาจจะมีปัญหานั่นเองนะคะเหตุผลข้อที่6นะคะก็คือการปฏิบัติตามนโยบายนะคะเฉพาะด้านของรัฐบาลก็อาจจะมีส่วนเหมือนกันที่ทำให้กิจการของรัฐวิสาหกิจเนี่ยประสบปัญหาการเงินนะคะเช่น

ในสภาวะที่เศรษฐกิจประสบความขาดแคลนนะคะข้าวยากหมากแพงนะคะประชาชนไม่ค่อยมีเงินนะคะรัฐก็ต้องส่งเสริมกิจการบางอย่างรถไฟฟรีนะคะรถเมล์ฟรีอะไรพวกนี้นะคะรัฐก็แบกภาระไปนะคะนี่ก็เป็นเหตุผลนะคะที่สำคัญในข้อที่6นะคะผลกระทบของการก่อหนี้นะคะก็จะมีผลในเรื่องของการดำเนินนโยบายการคลังนะคะมีเรื่องกระทบไปถึงบริหารเงินงบประมาณแผ่นดินนะคะฐานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจนะคะภาระหนี้ต่อดุลการชำระเงินนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลกระทบที่ทำให้การควบคุมการก่อหนี้เนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อการชำระหนี้ต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็ทำให้เกิดภาวะวิกฤตนะคะทำให้สถาบันการเงินนะคะหรือสถานะการเงินของประเทศเองเนี่ยเกิดความไม่มั่นคงนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญนะคะการควบคุมนะคะการก่อหนี้ของรัฐวิสาหกิจอันนี้ก็จะเป็นบทบาทของรัฐนะคะที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจนะคะก็คือ การที่จะควบคุมการก่อหนี้ของรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะคะเมื่อกี้อาจารย์ได้เล่าไปแล้วว่าการก่อหนี้เนี่ย อาจจะเป็นการก่อหนี้ได้ทั้งหนี้ภายในประเทศและหนี้ต่างประเทศนะคะก็มันมีปัญหานะคะในเรื่องการก่อหนี้ของรัฐวิสาหกิจเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยนะคะก็อาจจะมีปัญหาบางประการดังนี้นะคะก็คืออย่างเช่นนะคะไม่มีกฎหมายโดยตรงนะคะการขยายงานของรัฐวิสาหกิจเนี่ยยังไม่มุ่งที่จะตอบแทนยังไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องของผลตอบแทนทางการเงินเท่าที่ควรนะคะก็คืออาจจะเป็นนโยบายที่ให้บริการฟรีอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะดังนั้นเนี่ยกำลงกำไรก็อาจจะยังไม่เพียงพอนะคะกลไกในการควบคุมการก่อหนี้นะคะของทางการเนี่ยบางทีก็ยังไม่มีผลในการยับยั้งการขยายตัวของภาระหนี้เท่าที่ควรนะคะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะการก่อหนี้ของรัฐวิสาหกิจเนี่ยยังคงพึ่งพาแหล่งกู้ต่างประเทศนะคะซึ่งทำให้ทำให้มีปัญหานะคะในเรื่องของการเป็นหนี้นะคะจำหนักนะคะแนวทางการแก้ไขนะคะก็ควรจะให้คำนึงถึงผลการตอบแทนทางการเงินเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนนะคะที่ได้ลงทุนไปนะคะก็ควรที่จะมีการระดมทุนนะคะจากแหล่งเงินทุนทั้งภายในภายนอกประเทศนะคะภายในนะคะโดยการแปรรูปเลยนะคะหรือว่ามีการขายหุ้นอะไรเพิ่มเติมนะคะเพื่อลดการพึ่งพาการกู้เงินต่างประเทศนะคะจันก็จะมาในส่วนของตอนสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องของแนวนโยบายนะอันนี้เป็นตอนที่ 15.3 นะคะแนวนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจนะคะมีประเด็นใดบ้างนะคะเราก็จะมาดูนะคะว่าความสำคัญและผลกระทบของรัฐวิสาหกิจนะคะในระบบของการคลังนะคะปัญหาการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจนะคะแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ระบบของการคลังรัฐบาลและการคลังรัฐวิสาหกิจนะคะความสำคัญและผลกระทบของรัฐวิสาหกิจในระบบการคลังนะคะเราจะเห็นว่ารัฐวิสาหกิจเนี่ยก่อผลกระทบกับระบบของการคลังประเทศนะคะในลักษณะใดบ้างนะคะก็คือเมื่อมีปัญหาภาวะขาดทุนเนี่ยนะคะบางทีก็จะประสบกับปัญหาการเงินนะคะเพราะว่าการลงทุนเนี่ยของรัฐวิสาหกิจเนี่ยต้องใช้เงินจำนวนมากนะคะนอกจากนี้แล้วรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็ยังมีการก่อหนี้จากต่างประเทศเป็นจำนวนมากนะคะก็ขึ้นตามมูลค่าของการก่อสร้างการลงทุนต่างๆซึ่งเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยนะคะก็ส่งผลให้เกิดความขาดแคลนเงินสดแล้วก็ทำให้เกิดการขาดแคลนเงินเสถียรภาพทางการเงินนะคะรวมทั้งการขาดทุนของรัฐวิสาหกิจด้วยนะคะปัญหาในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจนะคะก็จะมียังคงมีปัญหาอยู่ในเรื่องของปัญหากฎหมายในการจัดตั้งนะคะเนื่องจากกฎหมายในการจัดตั้งเนี่ยก็มีหลายลักษณะนะคะแล้วก็ข้อกำหนดบางอย่างเนี่ยนะคะก็อาจจะยังไม่ครอบคลุมนะคะนอกจากนั้นค่ะปัญหาที่สองอันนี้ก็เป็นปัญหาที่สำคัญเลยนะคะก็คือเรื่องของปัญหาด้านการบริการค่ะในการให้บริการประจำวันก็จะมีปัญหาในเรื่องของภาวะความคล่องตัวนะคะเป็นเรื่องของนโยบายจากรัฐบาลเองนะคะก็มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะเป็นเรื่องของมตินะคะนอกจากนั้นค่ะเป็นเรื่องของไม่มีสิ่งจูงใจให้พนักงานทำงานได้เต็มความสามารถนะคะแล้วก็ยังหาผู้ที่บริหารระดับสูงเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะคะในการเข้ามาบริหารแล้วก็ทำให้เกิดผลกำไรได้นะคะแล้วก็เพื่อจะนำไปสู่เขาเรียกว่าเป็นคุณสมบัติที่

สำคัญนะนำไปสู่การแข่งขันในระดับสากลได้อะนะคะปัญหาสุดท้ายนะคะก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะทั้งหมดนี้นะคะเนื้อหานะคะก็นักศึกษาสามารถจะอ่านเพิ่มเติมนะคะอาจารย์จะมีรายละเอียดนะคะแล้วก็มีตัวอย่างได้นะคะก็ให้นักศึกษาอ่านเพิ่มเติมในหนังสือนะคะที่ในหน่วยที่15นะคะเรื่องการคลังรัฐวิสาหกิจค่ะอย่างไรก็ตามอาจารย์ก็ขออวยพรให้นักศึกษานะคะได้สอบผ่านนะคะอ่านหนังสือและทำความเข้าใจนะคะขอให้นักศึกษาโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047785

0: สำหรับคำถามคำตอบของหน่วยที่13ก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับเบื้องต้นเลยก็จะมีคำถามว่าหนี้สาธารณะเนี่ยที่เราเรียกว่าหนี้สาธารณะเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรหรือว่าหมายถึงอะไรนะครับซึ่งนักศึกษาหรือว่าผู้สนใจเนี่ยก็อาจจะไปทบทวนเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเนี่ยเบื้องต้นเราก็ควรจะตอบได้หรืออธิบายได้ว่าหนี้สาธารณะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับคำตอบของคำถามนี้ก็จะเป็นความหมายที่มีระบุไว้ในเนื้อหาของหน่วยที่13นะครับโดยสรุปก็คือคำว่าหนี้สาธารณะเนี่ยก็จะหมายถึงหนี้ที่กระทรวงการคลังหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจกู้โดยตรงรวมถึงหนี้ที่กระทรวงการคลังไปค้ำประกันให้ด้วยนะครับแม้กระทรวงการคลังไม่ได้กู้โดยตรงแต่กระทรวงการคลังก็ไปค้ำประกันให้ก็ถือว่าเป็นหนี้สาธารณะด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าหนี้สาธารณะที่ว่านี้เนี่ยก็จะไม่ได้รวมถึงหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมซึ่งก็ได้แก่ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะครับไปทำการกู้และกระทรวงการคลังไม่ได้ค้ำประกันนั้นหนี้ในส่วนนี้เนี่ยก็จะไม่ได้นับรวมไปในหนี้สาธารณะด้วยนะครับทีนี้ในส่วนถัดมาเนี่ยคำถามถัดมาเนี่ยก็ในเมื่อเราศึกษาเนื้อหาของหน่วยที่13แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องความเห็นเกี่ยวกับหนี้สาธารณะเนี่ยนะครับก็จะมีหลายยุคหลายสมัยนะครับคำถามก็มีอยู่ว่านักเศรษฐศาสตร์สำนักใดที่มีความเห็นว่าการก่อหนี้สาธารณะเป็นสิ่งจำเป็นนะครับนักเศรษฐศาสตร์ก็มีหลายยุคหลายสมัยหลายสำนักเนี่ยนะครับแต่ก็จะมีสำนักหนึ่งที่เห็นว่าการก่อหนี้เป็นสิ่งจำเป็นนะครับคำตอบของคำถามนี้ก็คือนักเศรษฐศาสตร์สำนักเคนเนี่ยนะครับสำนักเคนเนี่ยก็นำโดยนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งนะครับคือนายจอห์นเมนาร์ดเคนก็มีความเห็นว่าการก่อหนี้สาธารณะเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นเพราะโดยปกติภาวะเศรษฐกิจก็จะมีแนวโน้มที่จะตกต่ำหรือชะลอตัวรัฐบาลก็จึงดำเนินการกู้เงินมาใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ในยุคนี้โดยเฉพาะในยุคตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2เป็นต้นมาเนี่ยนะครับนักเศรษฐศาสตร์สำนักนี้ก็มีบทบาทมากจนรวมมาถึงช่วงในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีหลายที่หลายประเทศยังใช้แนวทางของจอห์นเมนาร์ดเคนอยู่นะครับก็คือการกู้เงินมากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับคำถามต่อไปนะครับเรื่องขอบเขตการกู้เงินนะครับขอบเขตการกู้เงินก็มีหลายประการเพื่อกำหนดให้รัฐบาลสามารถกู้เงินได้ในจำนวนเท่าไหร่เพื่อความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเนี่ยนะครับก็มีหลายแนวทางแนวทางหนึ่งก็เป็นกฎหมายนะครับซึ่งกำหนดขอบเขตการกู้เงินกฎหมายที่ว่านี้กำหนดขอบเขตการกู้เงินไว้อย่างไรนะครับก็คือกฎหมายกำหนดให้รัฐบาลมีอำนาจกู้เงินได้ไม่เกินร้อยละเท่าใดของยอดงบประมาณรวมนะครับยอดงบประมาณรวมในแต่ละปีเนี่ยนะครับที่รัฐบาลนำมาใช้จ่ายตามกฎหมายเนี่ยนะครับรัฐบาลก็มีเรียกว่ามีอำนาจในการกู้เงินได้จริงๆแล้วก็คือไม่เกินร้อยละ20นะครับคือเมื่อมียอดงบประมาณเช่นงบประมาณ3ล้านล้านเนี่ยนะครับรัฐบาลก็สามารถกู้เงินได้ไม่เกินร้อยละ20ของจำนวนเงินงบประมาณนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงหนึ่งละบวกกับสามารถกู้เงินได้อีกร้อยละ80ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับชำระคืนต้นเงินกู้ในงบประมาณแต่ละปีเนี่ยรัฐบาลก็จริงๆแล้วเนี่ยสามารถกู้เงินได้ไม่เกินร้อยละ20ของยอดงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ว่ามีข้อกำหนดอีกส่วนหนึ่งก็คือสามารถกู้ได้เพิ่มอีกไม่เกินร้อยละ80ของยอดที่รัฐบาลตั้งงบประมาณไว้สำหรับชำระคืนต้นเงินกู้นะครับก็แปลว่าร รัฐบาลสามารถกู้เงินได้ไม่เกินร้อยละ20ของงบประมาณรายจ่ายกับอีกไม่เกินร้อยละ80ของยอดรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับการชำระคืนต้นเงินกู้นะครับคำถามต่อไปก็คือว่ารัฐบาลก่อหนี้สาธารณะโดยวิธีใดนะครับการที่รัฐบาลไปกู้เงินตรงนั้นตรงนี้เนี่ยรัฐบาลใช้วิธีการใดในการก่อหนี้หรือในการกู้เงินนะครับคำตอบก็คือรัฐบาลสามารถกู้เงินได้โดยใช้วิธีการถ้าเป็นหนี้ระยะสั้นไม่เกิน1ปีรัฐบาลก็ใช้วิธีการออกตั๋วเงินคลังนะครับถ้าเป็นการก่อหนี้ระยะปานกลางไม่เกิน10ปีก็มักจะเป็นการก่อหนี้โดยการเขาเรียกว่าออกตั๋วสัญญาใช้เงินนะครับถ้าเป็นการก่อหนี้ที่เป็นช่วงของระยะยาวรัฐบาลก็มักจะก่อหนี้โดยวิธีการจำหน่ายพันธบัตรอาจจะจำหน่ายพันธบัตรให้แก่สถาบันการเงินในประเทศหรือจำหน่ายพันธบัตรให้แก่เอกชนโดยทั่วไปหรือแม้กระทั่งอาจจะจำหน่ายให้กับต่างประเทศด้วยก็ได้นะครับถ้ารัฐบาลจะกู้เงินกับรัฐบาลต่างประเทศหรือสถาบันการเงินระหว่างประเทศรัฐบาลก็มักจะใช้วิธีการทำสัญญาเงินกู้นะครับอันนี้คือวิธีการกู้เงินที่รัฐบาลใช้ในการบริหารหนี้สาธารณะนะครับทีนี้คำถามถัดไปก็คือหนี้สาธารณะที่เราคุยกันมานั้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นหนี้ภายในประเทศหรือหนี้ภายนอกประเทศนะครับคำตอบก็คือหนี้สาธารณะส่วนใหญ่ของรัฐบาลหรือหนี้สาธารณะหรือหนี้รัฐบาลเนี่ยส่วนใหญ่เป็นหนี้ภายในประเทศนะครับรัฐบาลก็กู้จากทั้งต่างประเทศด้วยกู้จากภายในประเทศเองด้วยแต่สัดส่วนของหนี้เนี่ยเป็นหนี้ภายในประเทศเกือบทั้งหมดเลยคือมากกว่าร้อยละ90นะครับที่เหลือก็เป็นกู้จากต่างประเทศเพราะฉะนั้นการกู้เงินจากต่างประเทศก็มีสัดส่วนที่น้อยมากเลยไม่ถึง 10% จากการที่นักศึกษาได้รับชมรับฟังเนื้อหาของหน่วยที่13ที่ว่าได้เรื่องหนี้สาธารณะไปแล้วเนี่ยนะครับนักศึกษาก็สามารถไปทำความเข้าใจเพิ่มเติมในเนื้อหาของหน่วยที่13ของชุดวิชานี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหนี้สาธารณะมากขึ้นนะครับรวมถึงเนื้อหาในหน่วยอื่นๆด้วยเมื่อนักศึกษาได้ศึกษาเนื้อหาฐานแล้วเนี่ยในทุกหน่วยนะครับก็จะทำให้นักศึกษาก็มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และแนวคิดทางด้านการคลังสาธารณะเป็นอย่างดี
1: ครับก็หลังจากที่นักศึกษานะครับได้ฟังนะครับบรรยายที่เป็นเนื้อหาสรุปนะครับของหน่วยที่14การคลังท้องถิ่นนะครับของชุดวิชาเศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะแล้วนะครับผมก็มีนะครับแบบฝึกหัดนะครับให้ลองให้นักศึกษาได้ลองช่วยกันคิดนะครับวิเคราะห์นะครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่ได้บรรยายไปแล้วนะครับก็ลองมันจะมี1คำถามนะครับแต่ว่าแต่ละคำตอบที่เป็นช้อยเนี่ยก็มีความเป็นไปได้หมดเลยนะครับก็ลองดูว่าข้อไหนที่เป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดนะครับนะครับโจทย์ก็จะมีนะครับการแก้ไขปัญหาการบริหารรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับควรเป็นไปตามข้อใดมากที่สุดนะครับอันนี้ก็ข้อแรกก็คือการเปิดโอกาสนะครับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเลือกใช้ระบบงบประมาณตามความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นก็คือท้องถิ่นไหนนะครับ อยากจะใช้งบประมาณแบบไหนก็ให้เลือกใช้ได้นะครับโดยที่รัฐไม่ได้ฟิกหรือว่าไม่ได้บังคับนะครับให้ใช้รูปแบบงบประมาณเพียงรูปแบบเดียวทั้งประเทศนะครับข้อขอไข่ครับการให้รางวัลหรือการชมเชยนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการเบิกจ่ายรวดเร็วก็คือยกย่องนะครับให้อาจจะเป็นประกาศนียบัตรหรือรับรางวัลนะครับในแต่ละปีนะครับสำหรับท้องถิ่นที่เบิกจ่ายงบประมาณได้รวดเร็วคือหมดนะครับได้ตามรอบนะครับทำเปอร์เซ็นต์นะครับในการเบิกจ่ายได้ตลอดได้ครบได้เร็วกว่าที่อื่นอย่างนี้นะครับขอควายการห้ามโอนเปลี่ยนแปลงระบบงบประมาณห้ามโทษทีครับห้ามโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อไปเป็นรายจ่ายตามเป้าหมายอื่น คือระหว่างปีงบประมาณเนี่ยห้ามฝ่ายบริหารนะครับก็คือตัวฝ่ายบริหารท้องถิ่นหรือข้าราชการประจำเนี่ยเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ตั้งงบประมาณไว้เดิมเนี่ยว่าต้องจ่ายเพื่อใช้จ่ายในแผนเนี้ยไปเป็นแผนงบประมาณอื่นนะครับอันเนี้ยห้ามทำเพื่อที่จะให้เชื่อมโยงนะครับตั้งแต่ที่เราขออนุมัติมาอันนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับงองูการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับในการเบิกจ่ายงบประมาณนะครับอันนี้ก็คือเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามานะครับก็อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งใช่ไหมครับที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการบริหารรายจ่ายของท้องถิ่นได้รวดเร็วแล้วก็มีความเป็นปัจจุบันมากที่สุดนะครับข้อจะหรือจะเป็นข้อจัดจานะข้อสุดท้ายจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่นะครับก็คือตัวจะเป็นข้าราชการหรือพนักงานในท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายก็คือเหมือนเทรนนิ่งให้เจ้าหน้าที่หรือข้าราชการเนี่ยมีความรู้ความสามารถใช่ไหมครับมีประสบการณ์ที่จะเบิกจ่ายงบประมาณได้ดีนะครับเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนได้ดีนะครับพวกเราลองช่วยกันดูนะครับเราลองคิดว่าเป็นข้อไหนนะครับครับสำหรับคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะครับในคำถามนี้นะครับก็คือข้อกอไก่นะครับการเปิดโอกาสให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาซึ่งเป็นรูปแบบพิเศษนะครับหรือประเภททั่วไปเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเลือกใช้ระบบงบประมาณที่คิดว่ามีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นตัวเองเช่นในท้องที่ตำบลของตัวเองนะครับหรือหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่นะครับผมยกตัวอย่างเช่นอบจ.หรือเทศบาลนะครับที่ซึ่งเป็นท้องที่ที่มีขนาดพื้นที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมเนี่ยก็ถ้าเห็นว่าการใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมเนี่ยหรือว่า PB เนี่ยไม่เหมาะสมเนี่ยก็สามารถเลือกใช้แบบเดิมก็คือ PPB นะครับที่รัฐบาลเนี่ยมีการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะครับว่าด้วยวิธีการงบประมาณของท้องถิ่น2541เนี่ยให้ใช้อยู่ก็สามารถที่จะเลือกใช้ตามเดิมได้นะครับสำหรับพื้นที่ที่มีพื้นที่ไม่ได้มีพื้นที่มากนักแล้วก็มีความใกล้ชิดกับประชาชนนะครับเช่นเทศบาลตำบลหรืออบต.เนี่ยซึ่งมีพื้นที่บางพื้นที่มีแค่ตำบลเดียวเนี่ยก็อาจจะเลือกใช้ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมนะครับซึ่งงานวิจัยหลายๆชิ้นครับสะท้อนให้เห็นว่าสามารถทำได้นะครับในอบต.หลายๆแห่งในประเทศไทยของเรานะครับที่มีการได้รับรางวัลไปแล้วนะครับหลายๆแห่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดโอกาสให้เลือกระบบงบประมาณตามความเหมาะสมเนี่ยมันก็จะไปชดเชยการแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ดีนะครับได้ที่สุดเพราะว่าพอเขาสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมหรือเป็นระบบงบประมาณที่เขานะครับคาดหวังแล้วเราได้รับการใช้จริงๆเนี่ยมันจะช่วยนะครับทำให้การใช้จ่ายเนี่ยมันเป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้วก็เกิดผลลัพธ์นะครับก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนได้ดีกว่านะครับสำหรับช้อยอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้รางวัลหรือชมเชยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่มีผลการเบิกจ่ายเร็วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีครับแต่ว่ามันก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเบิกจ่ายที่รวดเร็วเนี่ยมันเกิดประโยช

0: ต่อสาธารณะหรือประชาชนในท้องถิ่นนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นเพียงการใช้จ่ายที่รวดเร็วเท่านั้นนะครับเร่งเบิกจ่ายสำหรับคอควายนะครับการห้ามโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเนี่ยบางสถานการณ์นะครับถ้าเกิดวิกฤตขึ้นในท้องถิ่นนะครับแล้วระหว่างปีงบประมาณเนี่ยถ้าเราห้ามโอนเปลี่ยนแปลงเลยโดยเด็ดขาดเนี่ยฝ่ายบริหารก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ทันนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแผนงานหรือหมวดรายจ่ายได้แต่ควรจะต้องได้รับการนะครับอนุมัติจากสภาไม่ว่าจะเป็นสภาเทศบาลหรือสภาอบต.นั้นก่อนนะครับก็ควรที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้นะครับสำหรับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับทุกวันนี้เรามีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นระบบ GFMIS หรือระบบ EGP ท้องถิ่นก็จะมีระบบ ERS นะครับเป็นต้นเนี่ยมันก็จะช่วยเสริมนะครับทำให้ระบบการเบิกจ่ายงบประมาณเนี่ยรวดเร็วแล้วก็เป็นปัจจุบันมีความน่าเชื่อถือนะครับแต่มันก็ไม่ใช่การแก้ไขปัญหานะครับในภาพใหญ่เท่ากับข้อกอไก่สำหรับข้อสุดท้ายครับแม้ว่าบุคลากรเนี่ยจะมีความรู้ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณเนี่ยเรารับประกันได้เพียงแค่ว่าการเบิกจ่ายงบประมาณจะเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วก็รวดเร็วนะครับแต่ก็ยังไม่ช่วยการันตีเหมือนเดิมว่าการเบิกจ่ายที่รวดเร็วนั้นน่ะมันจะตอบสนองนะครับความต้องการของประชาชนจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ขอไข่ถึงจอจานนะครับแม้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการแก้ไขปัญหานะครับในการบริหารรายจ่ายแต่สำหรับในคำข้อถามเนี่ยครับข้อกอไก่จะเป็นข้อที่ควรเป็นนะครับเป็นไปมากที่สุดเพื่อให้การแก้ไขปัญหานะครับการบริหารรายจ่ายของท้องถิ่นเนี่ยบรรลุตามวัตถุประสงค์แล้วก็อยู่ในสภาวะที่ควรจะเป็นครับสำหรับเนื้อหานะครับหน่วยที่14การคลังท้องถิ่นนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบการสอนนะครับหน่วยที่14นะครับซึ่งจะมีรายละเอียดแล้วก็นักศึกษาลองหัดทำนะครับแบบฝึกหัดก่อนแล้วก็หลังนะครับกิจกรรมการสอนด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของคำถามนะคะที่สำคัญนะคะในส่วนของหน่วยที่15นะคะการคลังรัฐวิสาหกิจสิ่งที่นักศึกษาควรจะให้ความสำคัญนะคะแล้วก็จำให้ได้นะคะว่าเนื้อหาสาระสำคัญในส่วนต่างๆเนี่ยนะคะในตอนต่างๆนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะอาจารย์ขอสรุปให้ฟังแล้วกันนะคะคำถามที่น่าสนใจนะคะก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับว่าความหมายของรัฐวิสาหกิจคืออะไรอันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อที่ให้นักศึกษาได้รู้จักว่ารัฐวิสาหกิจคืออะไรนะคะคำตอบที่สำคัญของอาจารย์นะคะก็คือว่ารัฐวิสาหกิจเนี่ยเป็นองค์การที่รัฐเข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของนะคะดำเนินการนะคะในภารกิจหรือกิจการใดๆก็ตามนะคะที่เป็นการพัฒนานะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะอันนี้เป็นคำที่สำคัญเลยนะคะก็คือว่าการเป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจนะคะนั้นเนี่ยนะคะรัฐบาลนะคะจะต้องมีหุ้นส่วนในกิจการนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนนะคะคำว่าบางส่วนคือตั้งแต่ร้อยละ50ขึ้นไปนะคะเพราะนั้นคีย์เวิร์ดคำนี้นะคะก็เป็นคำที่สำคัญนะคะคำถามนะคะที่สำคัญต่อไปนะคะเราก็จะมาดูว่าเหตุผลหรือความจำเป็นนะคะทำไมจึงต้องมีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนะคะในเนื้อหาเนี่ยอาจารย์ก็ได้อธิบายให้ฟังนะคะมีหลายเหตุผลอยู่เหมือนกันนะคะแต่เหตุผลที่สำคัญคืออะไรนะคะประการแรกนะคะก็คือว่ากิจการนั้นเนี่ยนะคะเป็นการลงทุนสูงนะคะเอกชนบางคนเนี่ยอาจจะมีเงินไม่มากพอนะคะเช่นการลงทุนใช้เงินทุนเป็นแสนล้านหมื่นล้านแบบนี้นะคะก็คือเอกชนไม่สามารถมาดำเนินการได้ดังนั้นเนี่ยรัฐก็จะต้องเข้าไปดำเนินการเองนะคะก็อันที่สองค่ะก็คือเหตุผลที่สองนะคะก็คือว่ามีการจัดตั้งนั้นเนี่ยนะคะการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจเนี่ยมีผลนะคะค่อนข้างเยอะมีผลทางตรงทางอ้อมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะเอกชนเนี่ยเข้าไปดำเนินการอาจจะไม่สำเร็จอาจจะเกิดปัญหานะคะก็รัฐก็จึงต้องเข้ามาเองนะคะเหตุผลข้อที่3นะคะก็คือกิจการนั้นมีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศนะคะก็คือว่าถ้าให้เอกชนเข้ามาดำเนินการต่อไปในภายภาคหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะกระทบถึงความมั่นคงของประเทศนะคะเสถียรภาพของประเทศได้นะคะนอกจากนั้นค่ะก็คือกิจการเนี่ยต้องการความคล่องตัวทางธุรกิจสูงนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นระบบของราชการไม่ได้นะคะหน่วยงานองค์การภาครัฐยังมีลักษณะที่ไม่คล่องตัวเท่าไหร่นะคะเหตุผลข้อที่5นะคะก็คือรัฐเนี่ยต้องการจะเข้าไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจบาง

เอื้องนะคะซึ่งอาจจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจที่เฉพาะนะคะที่รัฐต้องการเข้าไปดําเนินการแก้ไขนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลนะคะที่นักศึกษาควรทราบเนาะที่สําคัญค่ะถัดไปนะคะถ้าอาจารย์อยากจะถามว่าสาระสำคัญนะคะในส่วนนี้นะคะวิธีการจัดตั้งนะคะของรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเราก็ควรจะทราบว่ารัฐวิสาหกิจเนี่ยนะคะตามที่บอกไปแล้วเนาะมันอาจจะเกิดขึ้นด้วยหลายวิธีค่ะก็คืออาจจะมีการตราขึ้นมาโดยพระราชบัญญัตินะคะอาจจะมีการตราขึ้นมาโดยพระราชกฤษฎีกานะคะและอันที่3นะคะก็มาจากมติคณะรัฐมนตรีนะคะและสามารถจัดตั้งนะคะบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้นะคะนี่ก็เป็นวิธีการจัดตั้งที่สำคัญนะคะจำไว้นะคะก็คือ1พระราชบัญญัติ2พระราชกฤษฎีกานะคะ3ค่ะตามมติของคณะรัฐมนตรีนะคะต่อไปนะคะแหล่งที่มาค่ะแหล่งที่มาของรายได้นะคะของรัฐวิสาหกิจเนี่ยมาจากไหนนะคะอันนี้ก็จะมาจาก3แหล่งด้วยกันนะคะแหล่งแรกนะคะคือจากงบประมาณแผ่นดินที่รัฐจัดสรรให้ในรูปของเงินอุดหนุนนะคะแห่งที่2นะคะก็คือจากเงินกู้ภายในนะคะภายในประเทศมีการระดมทุนกันภายในประเทศเองนะคะหรือกู้จากต่างประเทศนะคะแหล่งที่3ค่ะเป็นรายได้จากการดำเนินงานนะเป็นการเป็นรายได้ที่มาจากผลกำไรนะคะที่รัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการเองนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นแหล่งที่มาที่สำคัญนะคะ3แหล่งนะคะของรัฐวิสาหกิจถัดไปนะคะโครงสร้างรายจ่ายค่ะรายจ่ายเนี่ยจะแบ่งออกมานะคะเป็นงบประมาณอยู่2ส่วนส่วนแรกนะคะเราเรียกว่างบทำการนะคะก็คืองบทำการก็พวกเงินเดือนนะคะการบริหารจัดการภายในนะคะและส่วนที่2ค่ะเราเรียกว่างบลงทุนนะคะงบลงทุนก็คือเงินนะคะงบประมาณที่รัฐวิสาหกิจนั้นนะคะเอาไปลงทุนเอาไปขยายกิจการเอาไปซื้อนะคะหรือว่าไปซื้อหรือไปดำเนินการหรือขยายกิจการนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เป็นคำถามที่สำคัญนะคะถัดไปนะคะในกระบวนการจัดเตรียมกระบวนการงบประมาณของรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะคะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างอันนี้น่าจะไม่ยากเท่าไหร่ถ้าเราเรียนการนโยบายนะคะหรือการบริหารการเงินภาครัฐเราก็จะเห็นว่ามีขั้นตอนคล้ายกันนะคะก็คือมีเรื่องของการเตรียมงบประมาณมีเรื่องของการอนุมัติงบประมาณและเป็นเรื่องของการบริหารงบประมาณนั่นเองนะคะนี้เป็นเรื่องไม่ยากนะคะเป็นเรื่องของการวางแผนโครงสร้างกระบวนการเงินธรรมดานะคะปัญหาค่ะถัดไปที่สำคัญนะคะคำถามที่นักศึกษาควรจะต้องตอบให้ได้นะคะข้อนี้สำคัญเลยว่าปัญหาของการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจมีอะไรบ้างนะคะก็จะบอกว่าการดำเนินงานเนี่ยไม่ได้ประสบความสำเร็จซะทุกด้านนะก็อาจจะมีการดำเนินงานที่มีปัญหาหลายด้านเหมือนกันนะคะเช่นอะไรบ้างนะคะก็คือตัวอย่างเช่นนะคะความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานนะคะการจัดตั้งนะคะการจัดตั้งซึ่งระบุไว้ในกฎหมายด้วยนะคะอันต่อไปนะคะก็คือการบริหารยังไม่มีความคล่องตัวนะคะยังไงก็ถึงมีความคล่องตัวมากแล้วก็ยังน้อยกว่าเอกชนนะคะเพราะอย่างไรเนี่ยรัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานของรัฐก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบราชการอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดหนึ่งนะคะปัญหาต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องนโยบายของรัฐเนี่ยบางทีก็ยังไม่ชัดเจนหรือมีความขัดแย้งกันเองนะคะไม่ทราบว่าจะทำหรือจะไม่ทำจะเริ่มลงทุนเมื่อไหร่อะไรเงี้ยทำให้ระบบการทำงานอาจจะล่าช้าไปนะคะการทำงานเนี่ยยังขาดความเป็นเจ้าของค่ะนะคะเพราะว่ามีความคาบเกี่ยวนะคะมีหุ้นส่วนเยอะนะคะไม่ทราบว่าความเป็นเจ้าของคืออะไรต้องฟังใครนะคะหรือว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีนั่นเองนะคะระบบของการพนักงานไม่เอื้อให้มีการปฏิบัติงานเต็มที่ตามความสามารถนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของปัญหาตัดไปนะคะผู้บริหารที่เข้ามาดำรงตำแหน่งเนี่ยนะคะก็ยังไม่ใช่คนที่มีความสามารถทางการบริหารที่แท้จริงนะคะนี่ก็มันก็มีข้อจำกัดนะคะเป็นเรื่องของการสรรหาทั้งภายในภายนอกอะไรต่างๆนานานะคะก็ยังไม่ได้คนที่เก่งจริงๆมาก็ทำให้ธุรกิจยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะงบประมาณนะคะงบประมาณแผ่นดินกับงบรัฐวิสาหกิจมีความสำคัญอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นคำถามที่สำคัญเหมือนกันนะคะที่นักศึกษาควรทราบเมื่อเรารู้ว่ารัฐวิสาหกิจและรัฐเนี่ยมีความสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นรัฐจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินให้นะก็จะมีความสัมพันธ์กันใน3ด้านนะคะอันนี้

ควรจำเลยนะคะด้านแรกนะคะก็คือว่ารัฐเนี่ยนะคะเป็นคนจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับรัฐวิสาหกิจเพื่อดำเนินการนะคะความสัมพันธ์อันที่สองนะคะก็คือเงินที่รัฐวิสาหกิจชำระหนี้เนี่ยนะคะหนี้ที่รัฐวิสาหกิจก่อไว้เนี่ยนะคะรัฐบาลนะคะก็ต้องเป็นผู้รับภาระแทนนะคะถ้าหากว่ามีปัญหาใดๆเกิดขึ้นนะคะความสัมพันธ์ในประเภทที่3นะคะก็คือการนำส่งค่ะรายได้ของรัฐวิสาหกิจที่ได้กำไรค่ะรัฐวิสาหกิจจะต้องส่งกำไรนั้นนะคะให้กับรัฐบาลนะคะสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงนะคะที่นักศึกษาควรจะทราบแล้วก็ไปเรียนรู้นะคะไปทำความเข้าใจนะคะนั่นก็คือรูปแบบของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจค่ะว่ามีกี่รูปแบบและแต่ละแบบนั้นเนี่ยนะคะมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ในรายละเอียดนะคะจะมีตัวอย่างให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ให้นักศึกษาลองไปดูนะคะว่าการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่สำคัญเนี่ยนะคะอาจารย์เขียนไว้มี11รูปแบบนะคะได้แก่อะไรบ้างนะคะก็คือการบริหารการสัญญาการบริหารจัดการนะคะสัญญาเช่านะคะการให้สัมปทานความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนการลงทุนร่วมกันนะคะระหว่างภาครัฐกับเอกชนการกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะคะหรือการขายกิจการการจำหน่ายจ่ายโอนและยุบเลิกกิจการการถอนตัวจากการจัดผลิตโดยรัฐการออกคูปองสิทธิบัตรและการให้เงินช่วยเหลือนะคะการเก็บค่าบริการจากผู้บริโภคการเปิดให้มีการดำเนินการโดยเสรีนะคะไปดูความหมายนะคะแล้วก็จะมีอาจจะมีข้อสอบนะคะที่ออกมาว่าอธิบายว่าลักษณะเช่นนี้นะคะเรียกว่าเป็นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแบบใดนะคะอาจารย์คิดว่าในเนื้อหาไม่ได้มีความยากมากนักนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่นักศึกษาควรจะรู้ว่าการคลังรัฐวิสาหกิจเนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างไรแล้วก็เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเราอย่างไรด้วยนะคะก็นะคะอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะนักศึกษาจะทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ไปทบทวนหนังสือเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะสามารถทำให้นักศึกษาสอบผ่านได้ด้วยดีนะคะนะคะในวันนี้นะคะในหน่วยของ15นะคะเรื่องการคลังรัฐวิสาหกิจนะคะอาจารย์ก็ขอจบนะคะเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอล

0: ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาเราก็มาพบกันที่รายการสอนเสริมชุดวิชา52405การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชนกันอีกรอบแล้วนะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โกวิทสุวรรณหงส์นะคะรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะคะท่านจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราในหัวข้อการสร้างนวัตกรรมในงานสาธารณสุขสวัสดีค่ะอาจารย์โกวิทค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะก็ประเด็นในวันนี้นะคะที่เราจะมาแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้แนวไอเดียกับนักศึกษานะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการสร้างนวัตกรรมในงานสาธารณสุขนะคะในการลงชุมชนทุกครั้งอะค่ะชุดวิชานี้เราจะมีให้นักศึกษาทุกคนนะคะหรือว่าเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะสร้างนวัตกรรมขึ้นมา1ชิ้นอย่างน้อย1ชิ้นนะคะก็อยากจะให้อาจารย์โกวิทเนี่ยค่ะที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการสร้างนวัตกรรมอะค่ะมาแชร์ไอเดียนะคะแล้วก็แชร์ประสบการณ์และความรู้ให้นักศึกษาฟังในหัวข้อนี้นะคะก่อนอื่นเลยเราจะมาเริ่มประเด็นแรกกันที่นวัตกรรมตกลงนวัตกรรมมันคืออะไรคะ
1: ครับนวัตกรรมนะครับก็คือสิ่งประดิษฐ์นะหรือแนวคิดหรือกระบวนการที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาของมนุษย์เราเองนั่นเองนะครับแต่ถ้าในส่วนของเขาจะมองในเรื่องของสุขภาพนะครับคือกระบวนการหรืออุป

0: นะครับในการเกิดพัฒนาการในการดูแลสุขภาวะของคนในชุมชนเองก็ตามหรือแม้แต่ตัวเราเองก็ตามนะครับนี่คือนิยามง่ายๆครับผม
1: โอ้แล้วจากนิยามเนี้ยค่ะถ้าสมมุติว่าเราจะไปต่อยอดในการทำนวัตกรรมสักชิ้นนึงค่ะเราจะมีกระบวนการในการคิดค้นหรือเราจะมีขั้นตอนในการที่จะสรรหาว่าเราจะผลิตนวัตกรรมอะไรยังไงนี่ยังไงได้บ้างคะ
0: ครับผมในส่วนของกระบวนการสร้างนวัตกรรมนะครับอันดับแรกต้องทราบก่อนว่าเราจะสร้างไปทำไมสร้างอะไรอันนี้สำคัญมากเราควรจะมีการสร้างหรือออกแบบนะครับว่าจะตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ยังไงได้บ้างนะครับซึ่งจากนั้นขั้นที่2ก็คือพอเราทราบนวัตกรรมที่ต้องการจัดการหรือแก้ไขปัญหานั้นนะครับเราก็มีกระบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะถึงจะเกิดกระบวนการสร้างนวัตกรรมเกิดขึ้นมาได้ครับผม
1: ค่ะแล้วอาจารย์กวีพอจะมีตัวอย่างไหมคะว่าถ้าสมมติว่านักศึกษาเนี่ยค่ะไปฝึกงานในชุมชนนะคะเขาจะสามารถหาแรงบันดาลใจหรือหาไอเดียในการสร้างนวัตกรรมยังไงได้บ้างอะค่ะ
0: ครับผมยินดีเลยครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สไลด์แล้วกันนะครับว่าในกระบวนการขั้นแรกที่เราจะต้องมีการหาสาเหตุประเด็นหรือระบุปัญหาของที่จะแก้ไขแก้ไขปัญหาในชุมชนหรือการสร้างนวัตกรรมเนี่ยมันต้องมีการค้นหาสาเหตุปัญหาก่อนครับผมทั้งนั้นขอเชิญดูเลยแล้วกันนะครับในการสร้างนวัตกรรมนะครับอย่างที่ผมเล่าไปแล้วเมื่อข้างต้นนะครับจริงๆแล้วนวัตกรรมมันไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์อย่างเดียวก็ได้หรือกระบวนการหรือขั้นตอนนะครับหรือวิธีก็ได้ที่เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหานะครับเรื่องสุขภาพของมนุษย์เราเองนะครับคราวนี้ในการที่จะเลือกว่าจะแก้ปัญหาอะไรสำคัญที่สุดนะครับเราจะต้องแก้ให้ตรงประเด็นแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับในการที่จะยกระดับสุขภาวะของคนในชุมชนนั้นนะครับขั้นที่1นะครับที่ผมไล่ฟังแล้วเนาะก็คือเรื่องการหาสาเหตุปัญหานะครับในชุมชนว่าในชุมชนต้องการปัญหาอะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเครื่องมืออะไรที่เราจะสามารถนำมาใช้ได้ทำไมต้องหาสาเหตุปัญหานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่หาสาเหตุหรือปัญหาหรือระบุนะครับระบุนัยยะสำคัญหรือระบุประเด็นสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ตรงประเด็นนะครับแนวคิดในการที่เราจะหาสาเหตุปัญหานะครับเราก็มีคอนเซปต์อยู่3ประเด็นนะครับอันดับแรกคือเราต้องการแก้ไขด้านเศรษฐกิจนะครับว่าในชุมชนเองเนี่ยมีปัญหาเศรษฐกิจหรือไม่นะครับอันที่2คือเราจะดูเรื่องของปัญหาสังคมซึ่งใจใดๆก็ตามที่ส่งผลกับสุขภาพของคนในชุมชนเองอันสุดท้ายนะครับคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะครับในกระบวนการสร้างนวัตกรรมนะครับจะต้องวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเครื่องมือง่ายๆนะครับที่ผมจะเล่าให้ฟังกับหนึ่งในเครื่องมือก็คือเครื่องมือ7ชิ้นซึ่งเข้าใจว่านักศึกษาคงจะคุ้นตามาบ้างแล้วครับแต่เป็นตัวอย่างครับที่ได้ลองเข้าไปทำงานในชุมชนดูแล้วก็พบว่าสาเหตุปัญหาเยอะมากเพราะว่าในการคุยหรือค้นคว้าสาเหตุปัญหาในชุมชนเนี่ยเราจะต้องหากระบวนการข้อมูลนะครับซึ่งข้อมูลมันมีอยู่2แบบนะครับข้อมูลแรกคือข้อมูลปฐมภูมิก็คือจากการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์ตัวอย่างเองนะครับเก็บข้อมูลเองอันที่2คือข้อมูลปฐมภูมินะครับข้อมูลปฐมภูมิคือการสอบถามนะเป็นข้อมูลทางอ้อมหรือเราอ่านค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องว่าจะตอบโจทย์ปัญหาอย่างไรหรือแนวคิดยังไงโดยเราใช้หลักวิทยาศาสตร์นะครับมาแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมนะครับเครื่องมือ7ชิ้นนะครับทําไปเพื่ออะไรนะครับเราจะทําไปเพื่อที่จะหาสาเหตุปัญหานะครับแล้วก็จัดลําดับความสําคัญจากนั้นเราก็จะได้แผนนะครับแผนการแก้ปัญหานั่นแหละครับตรงแผนของการแก้ปัญหาเนี่ยจะทําให้เราทราบนะครับทราบว่าเราจะสร้างนวัตกรรมอะไรในชุมชนดีนะครับซึ่งประเด็นที่เราจะวิเคราะห์หรือสาเหตุของปัญหาเนี่ยมันอย่างที่เล่าเนาะมี3ประเด็นใหญ่ๆนะครับเราก็ต้องมีคอนเซ็ปต์แนวคิดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับอย่างขั้นตอนแรกนะครับในกระบวนการอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของการทํางานในชุมชนนะครับในพื้นที่แห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่วัดแคนนอกนะครับอยู่นนทบุรีนี่เองนะครับก็พื้นฐานก่อนนะครับก็ไปดูก่อนครับว่าเขามีข้อมูลพื้นฐานในชุมชนนี้อย่างไรยังไงบ้างอันนี้คือสําคัญมากข้อมูลตรงนี้จะต้องมีการอัปเดตข้อมูลปัจจุบันนะครับให้เราทราบก่อนว่าเราจะไปทำไมเพื่ออะไรนะครับ

นี้จะเห็นว่าเราจะมีการวางแผนก่อนว่าบทบาทหน้าที่ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเองหรือสาขาวัดแคนนอกเนี่ยเขามีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอย่างไรนะครับจากนั้นเราก็จะมีกระบวนการใช้เครื่องมือ7ชิ้นจริงๆแล้วเครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือและหลายเครื่องมือนะครับอาจจะใช้วิธีอื่นก็ได้หรือเราอาจจะใช้วิธีประเมินนะครับประเมินความเสี่ยงนะครับทางสุขภาพก็ได้นะเพื่อจะหาสาเหตุปัญหาในการทำงานในชุมชนแล้วก็ในการที่จะต้องใช้เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยเราทำเพื่อที่จะทราบแล้วก็วิเคราะห์บริบทของชุมชนที่เกิดขึ้นด้วยปัจจุบันนี้นะครับมันมีอยู่2 3ชุมชนที่เราแตกแขนงนะครับเป็นชุมชนเกษตรกรรมชุมชนในเมืองชุมชนอุตสาหกรรมนะครับ2 3เรื่องนี้เพราะว่าพฤติกรรมเหตุปัจจัยหรือเขาเรียกว่าเฮลิเทมิเนนต์นะครับปัจจัยสุขภาพที่ส่งผลนะปัจจัยสุขภาพที่ส่งผลมาจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเกิดอะไรบ้างแล้วเกิดผลกระทบกับสุขภาพของคนในชุมชนอย่างไรนะครับเครื่องมือแรกครับดูเรื่องของแผนที่เดินดินครับด้วยกระบวนการเทคโนโลยีวันนี้นะครับสมัยก่อนก็จะมีการจดทะเบียนจดข้อมูลพวกนี้นะครับวันนี้อาจจะใช้คอมพิวเตอร์อาจจะใช้ GPS นะเพื่อระบุนะเพื่อจะทราบเครือข่ายทำไมต้องดูแผนที่เดินดินเพื่อจะทราบขอบเขตนะครับขอบเขตที่เราจะไปสำรวจข้อมูลพื้นฐานนะครับสำคัญที่สุดนะครับเราต้องคิดวิเคราะห์หาข้อมูลที่ถูกต้องถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องเราก็จะแปลผลในการแก้ไขปัญหาได้อย่างไม่แม่นยำนะครับอันที่สองก็คือผังเครือญาติอย่างที่บอกเนาะในตัวอย่างนี้ก็จะมีการไปสำรวจครับแล้วก็ไปสอบถามครับผังเครือญาติของเครือข่ายเพื่อเราจะทราบว่าก่อนหน้านี้ในชุมชนเนี่ยมีปัญหาทางสุขภาพอย่างไรแล้วก็มีกระบวนการนะครับในการต่อยอดพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนมีอะไรบ้างนะครับอันต่อมานะครับเราก็จะมีกระบวนการสร้างหรือกลางแผนโครงสร้างองค์กรในชุมชนครับในข้อมูลพื้นฐานในวันนี้มันก็คงไม่ยุ่งยากเหมือนสมัยก่อนเพราะว่าในชุมชนแต่ละที่จะมีระบบสาธารณสุขมูลฐานนะครับเขาก็จะมีอยู่แล้วเพียงแต่เราต้องไปวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุนะครับหาสาเหตุที่มันจะเป็นไปได้ในการที่จะแก้ปัญหาได้ตรงประเด็นนะครับแล้วจากนั้นนะครับก็เป็นเครื่องมือระบบสุขภาพชุมชนครับเราก็จะทราบว่าระบบสุขภาพชุมชนเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ปัจจัยสิ่งแวดล้อมหรือการใช้ยาอาหารหรือแม้แต่เรื่องสถานบริการเองก็ตามนะเพื่อเราจะทราบว่ารากเหง้าของปัญหาแท้จริงคืออะไรหรือบางทีบางคนก็ใช้คำว่า root cause analysis ที่เกิดขึ้นคือรากเหง้าปัญหาว่าจะแก้ไขปัญหายังไงครับก็มีกระบวนการหลายๆวิธีผมขอแชร์ฟังแล้วกันนะครับว่าเราจะหาปัญหายังไงมันมีตุ๊กตาหลายแบบเช่นการใช้ fish boneก้างปลานะครับปัญหาคืออะไรแล้วก็ไปดูจากระบบสุขภาพมันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นอันที่2หรือเป็นเรื่องของตุ๊กตาในการใช้เต่านะครับเต่าที่เราจะดูว่าขาแต่ละขาหัวแต่ละหัวมันเกิดปัจจัยอะไรบ้างนะเพื่อจะวิเคราะห์ให้ได้มาซึ่งสาเหตุและปัญหานะครับอันต่อมาก็ดูเรื่องปฏิทินของชุมชนเพื่อเราจะทราบได้ว่าในชุมชนนี้นะครับเขามีกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยขนบธรรมเนียมประเพณีด้วยทางแต่ละชุมชนนะครับมีการกระบวนการของประเพณีหรือว่าธรรมก็ไม่เหมือนกันเช่นศาสนาอาจจะมี2ศาสนาอยู่ในชุมชนเดียวกันหรือ3ศาสนาหรือแม้แต่กิจกรรมของชุมชนแฝงเองก็ตามนะครับอันนี้คือประวัติศาสตร์ของชุมชนครับว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงเท่าที่เราจะได้ข้อมูลมานะครับเราจะทราบไปทำไมประวัติศาสตร์ชุมชนเราจะทราบรากเหง้าของชุมชนที่เกิดขึ้นว่ามีมายาวนานอย่างไรแล้วพฤติกรรมของคนอะไรที่เราจะได้แก้ไขปัญหาในการส่งเสริมสุขภาพของเขาได้นะครับผมอันต่อมาคือเรื่องประวัติชีวิตเราก็จะหาคนที่มีความสำคัญนะครับในชุมชนที่เกิดขึ้นเพื่อจะดูว่าตรงนี้ในชุมชนตรงนี้เขาจะต้องมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นมาแล้วบ้างอย่างไรเราคงไปต่อยอดกับสาเหตุปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขนะครับจากนั้นนะครับเราก็มีกระบวนการเสวนาชุมชนนะครับเสวนาชุมชนเราก็ไปคุยกันนะครับอย่างที่บอกครับเราได้ข้อมูลแล้วเราจะต้องมีการสื่อสารข้อมูลการสื่อสารข้อมูลจะดีที่สุดนะครับคือการสื่อสารแบบ2ทางนะครับทั้งเขาและเรานะครับแต่ปัจจัยของสารที่จะสื่อสารข้อมูลที่ได้มาจากเครื่องมือ7ชิ้นแล้วนะครับเราจะนะครับต้องวิเคราะห์ก่อนว่าข้อมูลที่เราให้สารนะครับผู้ให้สารคือเราแม่นยำถูกต้อง

ไรอันที่สองสารคือนำเสนออย่างไรข้อมูลนะครับอันสุดท้ายคือคนในชุมชนเองนะครับเขาจะต้องมีความพร้อมและเข้าใจแล้วก็ตระหนักในการรับทราบของปัญหาในการเสวนาชุมชนครับเราอย่างเราก็มีกระบวนการสำรวจจากข้อมูลนะครับในการเดินแผนที่ชุมชนแล้วนะครับเครื่องมือจัดชิ้นเนี่ยเราก็จะสามารถวิเคราะห์บางอย่างนะครับจากแนวคิดคือเศรษฐกิจสังคมสิ่งล้อมที่ส่งผลกระทบนะครับต่อสุขภาพของชุมชนเองนะครับจากนั้นเราก็นำปัญหานะครับมาคุยกับชุมชนว่าปัญหามีเกิดอะไรบ้างนะครับก็จะได้มาว่าพื้นฐานข้อมูลนะครับมาคุยกับเขาแล้วก็มีการที่จะวิเคราะห์แล้วมีการระดมนะครับระดมความคิดร่วมกันอย่าลืมว่าเราแก้ปัญหาของชุมชนนะครับเราจะต้องแก้ปัญหาจากปัญหาของเขาเองนะครับเราต้องทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็เกิดจากคนในชุมชนของเขาเองเพื่อจะมีกระบวนการสร้างการเรียนรู้นะครับให้เขาได้ความรู้แล้วก็เกิดความตระหนักจากนั้นเขาก็จะมีกระบวนการแก้ไขปัญหาในเชิงปฏิบัติหรือทักษะเองนะครับอันนี้คือพื้นฐานที่จะไปเล่าเขาฟังว่าสภาวะแวดล้อมมีผลยังไงเพราะว่าในการทำงานในชุมชนคือการใช้ข้อมูลทั้งหมดนะฮะสาขาพื้นฐานโยงเข้าไปสู่ปัจจัยนะครับที่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพในชุมชนเองครับอันนี้ข้อมูลที่เราไปคุยมานะครับแล้วก็มีการศึกษาข้อมูลเก็บพื้นฐานดาต้าเบสนะครับให้มันอัปเดตนะครับข้อมูลในชุมชนเองจริงๆแล้วเขามีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องไปอัปเดตแล้วก็มีข้อเสนอแนะแล้วก็มีการค้นคว้าประเด็นนะครับค้นคว้าประเด็นที่มีอะไรเพิ่มเติมอย่างที่นำเรียนเมื่อกี้เนาะการวางแผนสำคัญมากว่าเราจะแก้ปัญหาชุมชนเพื่ออะไรนะครับส่วนนวัตกรรมมันจะมาจากปัญหาว่าเราต้องแก้อะไรบ้างนะครับอันนี้คือข้อมูลพื้นฐานแล้วก็ในการที่เราโฟกัสไปว่าจะแก้ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนสำคัญที่สุดนะครับเราก็เริ่มที่ตัวคนนั่นแหละครับว่าเขามีปัญหาข้อมูลพื้นฐานอย่างไรเพื่อจะวิเคราะห์นะครับดูทุกด้านนะครับที่มีปัจจัยในการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนนะครับนะแล้วในการวิเคราะห์ข้อมูลครับเราก็จะมีการเขียนแผนภูมิของปัญหาอันนี้ก็อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับคือ web of cost station นะครับเราจะรู้ว่าปัญหาโรคและภัยสุขภาพของเขาอ่ะมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับอันดับแรกคือเรื่องของปัจจัยภายในเขาเองนะครับอายุเพศวัยจิตใจของเขาที่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือเรียกง่ายๆคือเรื่องของอนามัยสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับที่เกิดขึ้นกระทบกับสุขภาพของเขาแล้วก็สำคัญที่สุดนะครับคือเรื่องของระบบบริการสาธารณสุขเพื่อจะดูว่าจะมีกระบวนการส่งเสริมป้องกันรักษาหรือฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยในชุมชนได้อย่างไรนะครับคราวนี้พอมาเรามากระบวนการที่จะวิเคราะห์ปัญหานะครับเราก็จะได้ปัญหาที่พบหลากหลายประเด็นมากนะครับอย่างที่เราคุยกันเนาะว่าเราจะต้องเข้าไปในชุมชนเพื่อจะเสวนาชุมชนกันว่าปัญหาอะไรที่พบมากที่สุดแล้วก็สาเหตุเกิดขึ้นอะไรบ้างนโยบายเป็นยังไงบ้างที่พบเพื่อจะทําอย่างไรเพื่อจะได้วิธีนะครับที่จะหาสาเหตุปัญหาที่ชัดเจนแล้วก็เป็นปัญหาสำคัญและก็เร่งด่วนเราเองไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาทุกเรื่องในเวลาเดียวกันได้เพราะฉะนั้นการทำงานในชุมชนนะครับเราก็จะหาสาเหตุปัญหาสำคัญหลักที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนแล้วก็เกิดความเสี่ยงสูงนะครับในชุมชนที่เกิดขึ้นก็จะมีหลายประเด็นในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุจากการขนส่งเนื้องอกนะครับมะเร็งแล้วก็ระบบไหลเวียนเลือดนะครับระบบหายใจนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับด้านโภชนาการหรือเมตาบอลิซึมนะครับที่เกิดขึ้นนะแล้วก็แปรปรวนจิตใจนะครับอย่างที่บอกเนาะพอเราไปดูเรื่องของปัญหาชุมชนหรือการทำงานในชุมชนเองก็ตามนะครับเราจะต้องดูทุกเพศวัยที่เกิดขึ้นในชุมชนแล้วก็มีการบ่งชี้เนาะว่าสาเหตุปัญหามันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไม่แต่โรคทางเดินอาหารนะครับไอวัตกะโรคผิวหนังนะครับแล้วก็ระบบกล้ามเนื้อนะครับและหลายอย่างนะครับแต่ประเด็นที่ไปทำในรอบนี้จะมีเรื่องของการจัดการขยะนี้ครัวเรือนนะครับก็จะพบว่าปัญหาหลายเรื่องเลยนะครับหลายเรื่องมากนะครับหลายเรื่องมากเลยมลพิษอากาศมลพิษน้ำนะครับปัญหายาเสพติดนะครับเราก็จะพบว่าในกระบวนการทำงานครั้งนี้อาจจะมองว่าทำไมชุมชนนี้เขาสนใจในการแก้ไขปัญหาอนามัยสิ่งล้อมในชุมชนของเขาทั้งนี้นั้นบริบทของแต่ละชุมชนไม่เหมือนกันนะครับบริบทของชุมชนที่นี้นะครับก็จะมีความพร้อมในระบบสาธารณสุข
นะครับของก็พร้อมพอสมควรแล้วก็

0: รายได้เศรษฐกิจของเขาก็ไม่ลำบากมากแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเรื่องชุมชนแฝงกับเรื่องของระบบการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นซึ่งในการจัดการปัญหาของอนามัยสิ่งแวดล้อมก็มีประเด็นจากการเกิดของกิจกรรมของมนุษย์เองนั่นแหละครับเรื่องปัญหาน้ําเอ่ยเรื่องขยะเอ่ยเรื่องปัญหาน้ําขยะและอากาศเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันนะครับก็เลยได้คุยกันว่าปัญหาตรงนี้เรื่องขยะของเขาเนี่ยเขาทํายังไงดีนะครับว่าจะแก้ปัญหาได้นะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการจัดลําดับความสําคัญของปัญหาว่าปัญหาอนามัยสิ่งล้อมของชุมชนตรงนี้น่าจะมีกระบวนการแก้ไขเร่งด่วนเพราะว่าที่ผ่านมายังไม่มีใครมาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมนะครับอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการในการจัดลําดับความสําคัญของปัญหานะครับ priority setting นะก็จะมีเรื่องของขนาดปัญหาเองนะครับแล้วก็ความแรงปัญหานะครับแล้วความยากง่ายในการแก้ปัญหานะครับแล้วก็เรื่องของความสนใจและความวิตกกังวลจริงๆแล้วมันคือความเสี่ยงนั่นแหละครับความเสี่ยงพื้นฐานมาจากโอกาสกับความรุนแรงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปิดโอกาสกับปิดความแรงนั่นคือความปลอดภัยที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือกระบวนการที่มาว่าเราต้องทราบไปได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันต้องแก้ไขยังไงนะครับผมในเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญเนาะที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้คือวิธีการให้น้ำหนักนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับว่าขนาดปัญหาอาจจะแบ่งเป็นช่วง4คะแนนการความยากง่ายแล้วก็งบประมาณที่เกิดขึ้นแล้วก็ความแรงปัญหานะครับแล้วก็ความร่วมมือหรือความวิตกกังวลของชุมชนเองก็ตามนะครับก็จะเห็นว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นนะคะแนนที่มาก็จะเห็นว่าหลากหลายมากนะครับแล้วก็จะเห็นว่าในกระบวนการของปัญหามลพิษก็เยอะสุดที่เขาอยากจะแก้ไขนะครับเพราะว่าในเรื่องของปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมมันคือเรื่องเดียวกันเมื่อไหร่ก็ตามที่มีขยะสักพักหนึ่งมีการเน่าเหม็นมีการปนเปื้อนของน้ําจากน้ําก็เกิดกลิ่นนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะครับแล้วก็ห้าดับเนาะการจัดการขยะในครัวเรือนที่เราไปศึกษาแล้วก็ไปคุยกันแล้วก็มีมติกระฉันในการว่าจะแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างไรนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการจัดทําโครงการอันนี้ก็เลยเป็นแนวคิดว่าในเมื่อจะแก้ปัญหาของสุขภาพในชุมชนยังไงเขามองเห็นถึงเรื่องของอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชนของเขาเองนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าปัญหาไหนรากเหง้ามันคือยังไงก็พบว่าเรื่องขยะสูงสุดเลยที่ทุกวันนี้ขยะแต่ละคนนะครับมีการก่อให้เกิดอัตราการเกิดขยะมากแล้วก็ไม่มีการขนส่งจัดเก็บอย่างถูกต้องด้วยเทศบาลเองก็เป็นเทศบาลนนทบุรีที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับก็เลยเป็นแนวคิดว่าจะทํางานจะสร้างจิตสํานึกโดนรงค์เปลี่ยนจากขยะนะครับให้เป็นของมีค่าเพิ่มมูลค่าตามแนวคิด circular economy หรือเรียกว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนทํายังไงของเสียที่เกิดขึ้นจากครัวเรือนเนี่ยจะเกิดประโยชน์เราก็เลยมองว่าปัญหาของขยะในชุมชนที่มากที่สุดองค์ประกอบของเขาก็คือเรื่องของขยะอินทรีย์นะครับก็เลยไปคิดดูว่าจะใช้วิธีไหนดีที่จะเหมาะสมแล้วก็ตรงตามความต้องการเขาการที่เราหาวิธีนะครับกับกระบวนการนะครับแล้วก็ความสนใจมันยากมากสามประเด็นนี้เพราะฉะนั้นจะต้องมีการเสวนาแล้วก็คุยกันก็เลยเป็นการเกิดกระบวนการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาในชุมชนนะครับโดยมีการทําน้ําหมักชีวภาพอันที่1นะครับแล้วก็มีการทําถังดักไขมันนะครับอันที่3ก็คือมีกระบวนการใช้การแยกขยะเปียกขยะแห้งเพื่อนําไปทําปุ๋ยนะครับโดยที่ใช้ของเหลือทิ้งจากครัวเรือนนะครับของเหลือทิ้งที่ไม่ใช่แล้วนะครับจะเห็นว่าเราก็สามารถที่จะเอาตัวของถังที่ไม่ใช่แล้วหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช่แล้วมาทําให้เกิดประโยชน์นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะว่าเราก็จะมีกระบวนการสร้างงานแล้วก็จะมีการบูรณาการหลากหลายถามว่าในกระบวนการที่เราใช้น้ำหมักชีวภาพเองนะครับเป็นน้ำยาอเนกประสงค์หรือเราจะใช้เรื่องของการแยกขยะเปียกขยะแห้งนะครับหรือเราจะทําเรื่องของถังดักไขมันมันเป็นเรื่องที่ใครๆก็ทํากันอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เขายังไม่ทํากันแล้วก็เหมาะกับชุมชนนี้คือการบูรณาการและก่อนการให้ความรู้เขาให้ความตัดของเขาอันนี้ก็อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับว่าเป็นแนวคิดของการสร้างนวัตกรรมในชุมชนให้เกิดขึ้นนะครับจากการที่เราวิเคราะห์หาสาเหตุหาปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นแนวทางกระบวนการการได้มาซึ่งนวัตกรรมในชุมชนครับผมประมาณนี้นะครับ
1: ็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะคะที่อาจารย์กวีได้นำเสนอในประเด็นเรื่องตรงนี้นะคะจริงๆอาจารย์ก็อยากจะเน้นนักศึกษานะคะว่าการสร้างนวัตกรรมอ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์เท่านั้นนะคะอาจจะเป็นรูปแบบหรือว่าเป็นแนวคิดหรือกระบวนการก็ได้นะคะแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสิ่งใหม่ในโลกที่ไม่เคยมีใครคิดมาก่อนนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นสิ่งที่สามารถตอบโจทย์ของชุมชนได้ใช่ไหมคะอาจารย์กวีว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็เข้าไปตอบโจทย์ก็คือนำประเด็นเนี้ยสิ่งที่เราค้นเนี่ยไปช่วยแก้ไขปัญหาให้เขาได้จริงๆนะคะโดยขั้นตอนเนี่ยก็จะตรงตามกับที่นักศึกษาได้เรียนเรื่องการวิเคราะห์ชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือ7ชิ้นการวิเคราะห์ปัญหานะคะแล้วก็การจัดทำโครงการนะคะก็จะเห็นได้ว่าก็จะเป็นการจัดทำโครงการเนี่ยสามารถเอานวัตกรรมของเราไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องทำงาน2ก้อนนะคะแล้วก็ถ้านักศึกษาดูจากตัวอย่างนะคะจะเห็นว่าชุดยูนิฟอร์มที่ใส่กันนะคะจะคุ้นๆนะคะก็อาจารย์โควิดนะคะเคยเป็นศิษย์เก่านะคะเคยเรียนของหลักสูตรเรามานะคะแล้วก็เคยลงชุมชนด้วยวิชานี้เลยนะคะแล้วลงชุมชนไปปฏิบัติทำมาจริงๆนะคะแล้วก็ได้ออนเนอร์ด้วยนะคะทีนี้ก็คือจากการที่ได้นวัตกรรมมา1ชิ้นนะคะนักศึกษาจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วเราก็จะคิดปิ๊งขึ้นมานะคะเราต้องมีการลงไปสัมผัสชุมชนจริงๆนะคะแล้วก็พอจักรวิทย์และทีมเนี่ยค่ะลงไปสัมผัสชุมชนก็จะเห็นว่าเขาอ่ะมีปัญหาเรื่องการจัดการขยะใช่ไหมคะเราก็จะคิดคนนวัตกรรมก็คือจะเป็นน้ำหมักก็คือเอาขยะมาทำการแปรรูปนะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องถังดักด้วยใช่ไหมคะอาจจะฟังดูว่าไม่ใช่ของใหม่นะคะว่าเอ้ยที่อื่นก็เคยทำแต่ว่าประเด็นก็คือมันเป็นนวัตกรรมคือเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์แล้วก็ใหม่ในชุมชนเขานะคะก็สามารถช่วยเหลือปัญหาแล้วก็จัดการขยะได้จริงค่ะก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักกันสักครู่นึงนะคะแล้วก็จะกลับมานะคะพูดคุยกับอาจารย์กวีต่อในหัวข้อเรื่องการสร้างนวัตกรรมสาธารณสุขนะคะค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
5: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสทมาเปิดสอน
6: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
7: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
5: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไลน์นะครับ
7: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสทได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
8: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสทนนทบุรีค่ะ หรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง120วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัย

0: สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
1: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
2: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
3: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.ts
4: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในครั้งหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
5: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
6: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
7: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
8: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
9: แล้วเจอกันนะครับ
10: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
11: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
12: ผู้บริหารชอบออกแบบพ
13: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มพ
14: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
15: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
16: ฮะแม่รู้ได้ไง
14: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
10: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: กลับมาฟังประสบการณ์หอจันโควิดกันต่อในช่วงที่2นะคะในช่วงที่แล้วนะคะอาจารย์ได้เล่าประสบการณ์ระหว่างว่าเขาลงชุมชนนะคะแล้วก็ไปเกี่ยวกับวิเคราะห์ชุมชนแล้วก็ไปประเมินนะคะดูว่าชุมชนต้องการอะไรนะคะแล้วก็มานำมาสร้างนวัตกรรมนะคะทีนี้ก็จะมีนวัตกรรมอีกรูปแบบนึงนะคะที่อาจารย์เขาได้ใช้ประสบการณ์จากการสอนหนังสือนะคะแล้วก็เป็นไอเดียเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างนวัตกรรมอยากจะให้อาจารย์ช่วยกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมชิ้นนี้ด้วยค่ะ
1: ครับผมยินดีนะครับผมก็จะมีการต่อยอดนะครับจากที่พอเราไปทำงานในชุมชนแล้วนะครับเราก็จะต้องพัฒนายังไงให้มันยั่งยืนได้เพราะว่าในกระบวนการทำการสร้างนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนเนี่ยมันจะไม่ยั่งยืนเลยถ้าไม่มีการต่อยอดแล้วก็ไปถึงจุดที่พัฒนาเกิดรายได้แก้ปัญหานะครับตรงเนี้ยประเด็นมากเลยที่เราจะทำไงให้นวัตกรรมเราคงอยู่ต่อไปได้คราวนี้จากประสบการณ์ที่ได้สอนหนังสือนะครับพอดีผมสอนวิชาพาหะก่อโรคนะครับคือชื่อจริงชื่อว่าแมลงและพาหะก่อโรคในกระบวนการเรียนการสอนเนี่ยจะมีการสอนเรื่องแมลงนะครับแมลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุงเรื่องไข้เลือดออกก็จะมีกระบวนการให้นิสิตเองไปทดลองแล้วก็ไปศึกษากระบวนการวงจรชีวิตของยุงแล้วก็ไปหาสาเหตุปัญหาในชุมชนซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วว่าปัญหาโรคไข้เลือดออกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นปัญหาที่ป้องกันได้ปัญหาตรงนี้มันไม่น่าจะต้องเกิดเป็นปัญหารุนแรงอะไรเลยแล้วก็เพียงแต่เราทราบกลไกและกระบวนการนะครับโดยที่คล้ายๆกันนะครับก็จะต้องมีการสำรวจข้อมูลก่อนในการเก็บข้อมูลการเกิดความชุกชุมยุงลายมีการสำรวจยุงลายที่เกิดขึ้นจากนั้นก็มาเลือกวิธีทั้งหมดปกติในการกำจัดลูกน้ำยุงลายนะครับจะมีอยู่3วิธีนะครับจะมีเรื่องของกายภาพเคมีเชื้อภาพคราวนี้เรามาดูก่อนว่าวิธีไหนที่มันจะเหมาะสมแล้วก็เป็นปัญหาอยู่นะครับก็เลยเจอประเด็นหนึ่งที่เกิดแรงบันดาลใจในการแก้ปัญหาเราพบว่าในพื้นที่ชุมชนยังมีชาวบ้านดีกว่าครับก็คือมีคนในชุมชนนั่นแหละเขาเข้าใจว่าทรายเบสนะครับมันสามารถแช่ในน้ำแล้วก็กินได้เลยอันนี้ซึ่งจริงๆแล้วโดยธรรมชาติแล้วทุกคนจะทราบอยู่แล้วนะครับว่ามันไม่ควรไปอยู่ในตุ่มน้ำหรือถังน้ำไว้ดื่มได้นะแต่เข้าใจว่าเป็นทรายคราวนี้เราก็ได้มาวิเคราะห์ดูเอ๊ะทำไมเขาเข้าใจอย่างนั้นก็เลยแต่ว่าส่วนน้อยนะครับอันนี้ส่วนน้อยคือเลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังนะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงดีเนาะให้เขาแก้ไขปัญหาเพราะว่าไอ้การใช้ทรายเบสเขาก็บอกว่ามันเหม็นด้วยแต่ว่าตายเร็วไหมตายเร็วนะครับเราก็เลยมาดูว่าในกระบวนการผลิตทรายเบสก็จะมีส่วนประกอบของทรายแล้วก็มีกลุ่มของสารอัลคโนฟอสเฟตกลุ่มนี้นะครับซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับสารที่ใช้ในยาฆ่าแมลงแต่ว่าเขาใช้ในปริมาณที่น้อยมากนะครับคือของทุกอย่างนะครับเราต้องการสื่อสารมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีโทษเพียงแต่เราจะเลือกใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าจะทำยังไงที่ให้คนนำไปใช้หรืออสม.เองนะครับเข้าใจแล้วก็ตระหนักแล้วก็สื่อสารให้ถึงให้ 100% จริงๆแล้วปัญหานี้เป็นเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเป็นเล็กน้อยที่ส่งผลระยะยาวมันจะมีเรื่องผลของการสัมผัสนะเพราะว่ามันมีการดื่มนะครับแล้วก็ระยะเวลาด้วยความข้นนะมันเกิดพิษวิทยาที่เกิดขึ้นนะระยะยาวนะก็เลยคิดว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับพอดีในชุมชนของชลบุรีเองนะครับก็ที่บางแสนนะครับก็เรามีเปลือกหอยเยอะนะครับก็เลยทราบองค์ประกอบของเปลือกหอยว่าเปลือกหอยเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของแคลเซียมออกไซด์มีคุณสมบัติในการเป็นด่างนะครับแล้วก็อย่างนึงก่อนหน้านี้ก็มีการค้นคว้ามาก่อนว่าในการแก้ปัญหาในการกำจัดลูกน้ำยุงลายเนี่ยเขาใช้อะไรบ้างนะครับก็จะมีหลากหลายวิธีมากเลยนะครับมันก็มีคอนเซปต์นิดนึงว่ามีชุมชนอื่นๆนะเขาใช้ปูนแดงนะปูนแดงป้ายเป็นก้อนแล้วก็เอาไปแช่ก็พบว่าก็ได้ผลดีนะเป็นนวัตกรรมของสาสุขเลยโดยตรงเลยนะครับแต่ว่าเราก็พบว่าเอ๊ะมันก็ละลายเลยอ่ะมันก็ยังใช้ได้ไม่นานนะก็เลยเราคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราก็มาอ่านเพิ่มเติมอีกว่าปูนแดงเกิดจากปูนขาวบวกกับขมิ้นชันเลยเกิดเป็นสีแดงด้วยความเป็นกรดเป็นด่างนะครับเลยทำให้สีเปลี่ยนเป็นสีแดงเราเลยใช้จุดนี้ว่าอ้าวถ้างั้นปูนขาวจากเปลือกหอยนางรมน่าเป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆใช้เปลือกหอยอื่นก็ได้ที่เป็นสีขาวเปลือกแข็งเช่นหอยแครงก็ได้ก็เลยเอามาพัฒนานะครับเอามาเผาแล้วก็มาบดแล้วก็มาคลุกกับขมิ้นชันแต่ตอนแรกเราก็จะใช้กับตัวเม็ดผงถ่านขี้เถ้าที่มาจากตัวของข้าวหลามด้วยแล้วก็เม็ดเซียวไลท์ของเราในกระบวนการเรียนอนามัยสิ่งแวดล้อมของเราด้วยนะครับก็เลยมาทดลองดูนะครับพบว่ามันตายได้แต่ถามว่าจะเก่งกว่าตัวของ ตายเบ็ดไหมไม่ครับแต่ว่ามันก็ทำงานได้เหมือนกันช้าหน่อยแต่ปลอดภัยมากกว่าแล้วก็ทำไม่ยากก็เลยเกิดเป็นแนวคิดในการที่จะพัฒนาต่อยอดนะครับในการทดลองแล้วก็มีการทดลองหลากหลายรูปแบบเบื้องต้นก็มีการเลี้ยงลูกน้ำยุงลายเอาไข่มาเลี้ยงแล้วก็มาการทดสอบดูว่าปริมาณความเข้มข้นแค่ไหนถึงเหมาะสมโดยที่ดูจากการใช้ของไซเบตก่อนนะครับก็เลยเป็นงานวิจัย1งานแล้วก็เป็นนวัตกรรมด้วยที่ไปเผยแพร่มาแล้วก็ต่อยอดทำยังไงจะคุ้มค่าแล้วก็เลยมีกระบวนการที่จะนำไปจดอนุสิทธิบัตรนะครับอาจารย์นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่เราต่อยอดจากนวัตกรรมที่เกิดแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชนนะครับผมครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างนึงนะคะนักศึกษาที่ว่าเราเนี่ยค่ะเวลาเราคิดนวัตกรรมเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูนวัตกรรมของท่านอื่นๆที่พัฒนามาแล้วก็มาต่อยอดต่อนะคะมาคิดวิเคราะห์ให้มันสอดคล้องกับบริบทของชุมชนที่เราทำงานหรือชุมชนที่เราลงไปฝึกงานนะคะแล้วก็นำไปต่อยอดนะคะเมื่อกี้อาจารย์โกวิททิ้งท้ายไว้ว่านำนวัตกรรมไปจดสิทธิบัตรต่อไม่ทราบว่าการจดสิทธิบัตรอะค่ะมันมีขั้นตอนการดำเนินการยากง่ายยังไงบ้างคะแล้วก็ทำไมต้องจดเราจดแล้วเราได้ประโยชน์อะไรจากการจดบ้างคะ
1: ครับผมก็อยากจะพูดสั้นๆง่ายๆเนาะเพื่อจะไม่ต้องซับซ้อนมากก็คือจดเพื่อจะคุ้มครองความคิดของเราจริงๆในกระบวนการจดสิทธิบัตรมีหลายขั้นตอนมากนะไปอยู่ในส่วนของกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วยความที่มหาวิทยาลัยของเราก็จะมีการซัพพอร์ตตรงนี้ครับเราก็เลือกที่จะจดเป็นอนุสิทธิบัตรนะครับจริงๆแล้วมันมีตั้งแต่เรื่องของสิทธิบัตรเลยคือการคุ้มครองการประดิษฐ์หรือออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับโดยที่จะต้องลักษณะที่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดนะครับแต่ของเราเป็นกระบวนการกรรมวิธีเราก็เลยใช้เรื่องของอนุสิทธิบัตรนะครับเป็นหนังสือรับรองคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ของเรานะครับมันก็จะมีกระบวนการที่เราพัฒนาเราคิดอะไรได้เราก็มาจดไว้ก่อนนะเพื่อเป็นคุ้มครองเราแต่จริงๆแล้วส่วนนี้นะครับมันจะเป็น property อย่างหนึ่ง property คือเป็นสมบัติหรือทรัพย์สินอย่างหนึ่งอีกแนวทางหนึ่งต่อไปที่จะประยุกต์ใช้เราคิดอะไรใหม่แล้วก็คิดและจดก่อนว่าเราไม่ซ้ำใครเพื่อเราจะได้คุ้มครองเราเพื่อจะต่อยอดซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเราก็มีการพัฒนาด้วยสายเบสตอนนี้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเขาจะต้องซื้อสายเบสมาเพื่อแจกให้ชาวบ้านในการป้องกันในช่วงที่มีความชุกของยุงที่เกิดขึ้นเช่นช่วงหน้าฝนครับก็จะเกิดปัญหาเยอะก็ต้องซื้อมาแล้วแจกแล้วก็ให้อสม.ไปโยนไปแล้วคราวนี้ปัญหาของการใช้งานจริงแล้วชุมชนหรือบริบทตอนนี้มันแตกต่างกันมากที่ชลบุรีเองจะเป็นชุมชนเมืองด้วยชุมชนแฝงด้วยเกษตรกรรมไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะในชุมชนเมืองแล้วที่บางแสนเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็จะมีที่เราไปใช้คือที่ระยองด้วยนะครับก็จะค่อนข้างยุ่งยากเพราะบางคนเป็นหมู่บ้านจัดสรรเขาไม่สะดวกให้เราโยนไปหรือวางให้ก็ต้องมีกระบวนการทำอะไรสักอย่างนึงให้เอาไปใช้ได้เพราะเราต้องป้องกันก่อนในกระบวนการทางสาธารณสุขเองเราเลือกที่จะป้องกันก่อนที่จะควบคุมป้องกันได้จะลดต้นทุนทุกอย่างเพราะว่าเราพยายามสื่อสารว่าในการแก้ไขปัญหาสุขภาพเนี่ยทุกคนไม่เคยมองเรื่องของต้นทุนสุขภาพเลยว่าสุขภาพเนี่ยมีต้นทุนอย่างไรนะครับก็เลยคิดว่าในกระบวนการแก้ไขปัญหาตรงนี้มันจะนำไปต่อยอดได้นะครับในการจดอนุสิทธิบัตรเองนะครับก็จะมีขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนผมขออนุญาตดูตัวอย่างเลยแล้วกันอันนี้คือตัวอย่างครับที่เราจะต้องมีกระบวนการนะครับในขั้นตอนที่จะขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรจะเห็นว่าจะมีช่องให้เราเลือกครับว่าเราเป็นกระบวนการแบบไหนของเราเป็นเรื่องของอนุสิทธิบัตรนะครับว่าเราจะขอจดตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรนับ2522นะครับในกระบวนการที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าจะมีรายละเอียดนะพวกนี้นักศึกษาเองสามารถไปเปิดในเว็บไซต์หรือข้อมูลในการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้ถ้าสนใจแต่ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ด้วยความที่เราทำในมหาวิทยาลัยของเองนะครับแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนั้นนะครับผมในกระบวนการตรงนี้ในการกรอกข้อมูลก็ไม่ซับซ้อนยุ่งยากอะไรแต่ว่าผมอยากจะนำเสนอในส่วนของเนื้อหาว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีเรื่องของการที่เราจะต้องเล่ารายละเอียดของการประดิษฐ์ของเรานะครับว่ามันประดิษฐ์อะไรนะครับอย่างของเราคือเรื่องของผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลายและกรรมวิธีผลิตซึ่งอย่าลืมนะครับในการกำจัดลูกน้ำยุงลายมีเยอะแยะเลยนะครับไม่ใช่วิธีของเราเป็นวิธีแรกนะครับแต่ว่าในกระบวนการนี้เราต้องแตกต่างจากคนอื่นอย่างไรแล้วก็มีทฤษฎีนะครับเราเรียกว่าหลักฐานเชิงประจักษ์ยังไงบ้างเพื่อจะมาซัพพอร์ตนะครับในส่วนของการจดสิทธิบัตรนะครับโดยที่ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลายนะครับมันเป็นกระบวนการและวิธีกรรมวิธีผลิตของเรานะครับโดยที่สาขาที่เกี่ยวข้องเราก็เลือกที่จะเป็นวิทยาศาสตร์เคมีเทคโนโลยีในส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิตกำจัดลงน้ำยุงลายนะครับซึ่งเราก็ต้องมีการศึกษาค้นคว้าจะเห็นว่าภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องนะครับจริงๆแล้วในการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเนี่ยครับมันสามารถใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ได้ด้วยนะครับแต่ว่าในกระบวนการของเราก็คือเรื่องของการผลิตกำจัดลงน้ำยุงลายเราต้องเล่าที่มาที่ไปก่อนว่ากระบวนการตรงนี้เกิดขึ้นยังไงนะครับเราก็ต้องมีคีย์เวิร์ดของเราว่าของเราจะใช้กำจัดลงน้ำยุงลายอย่างไรนะครับโดยที่เราใช้กระบวนการเปลือกหอยนางรมเอามาแปรรูปนะครับจริงๆแล้วประเด็นแรกๆเราเกิดปัญหาที่จะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องขยะทางทะเลนะเพราะเราเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะเราก็เลยดูคุณสมบัติของมันว่าเปลือกหอยนางรมตรงนี้มีฟาร์มด้วยแล้วจะแก้ไขยังไงด้วยพอดีที่เล่าทิ้งไว้เมื่อกี้นี้นะครับว่ามีกระบวนการที่จะเอาใช้ปูนแดงนะครับด้วยจริงๆแล้วธรรมชาติเนี่ยของปูนนะครับมีความเป็นด่างลูกน้ำยุงลายเองระยะนี้นะครับก็สามารถตายได้เมื่อสภาวะน้ำที่เป็นด่างก็จะตายได้แต่ต้องใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งแล้วขมิ้นชันเองครับก็จะมีสารที่ออกฤทธิ์นะครับเสริมกับตัวแคลเซียมออกไซด์ที่มาจากเปลือก

หอยนางรมนะครับก็จะเพิ่มประสิทธิภาพได้เราก็ต้องมีการอ่านค้นคว้าก่อนว่าจริงๆแล้วประเทศไทยแล้วก็ต่างๆมีกระบวนการผลิตเปลือกหอยนางรมยังไงบ้างหรือการใช้ของนําเอาสัตว์ทางทะเลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นหอยมาใช้ยังไงบ้างที่เกิดขึ้นนะครับต้องมีกระบวนการเล่าอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะต้องเล่าเป็นขั้นเป็นตอนตามเนื้อหาซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมอยากจะมาแชร์ให้ฟังว่ามันก็ไม่ซับซ้อนอะไรแต่เราต้องเข้าใจแล้วก็เรียบเรียงนะครับเข้าใจแล้วเรียบเรียงเป็นขั้นเป็นตอนเป็นกระบวนการแล้วก็มีหลักฐานเชิงอ้างอิงสังเกตว่าเราก็จะมีกระบวนการก่อนว่าปัญหาที่มาที่ไปเราคงยังไม่เล่าเรื่องของการกำจัดลูกน้ำยุงลายเราจะเล่าก่อนว่าคอนเทนต์ครับคอนเทนต์ของที่เราจะนําเสนอวิทยาการที่เกี่ยวข้องมันมาจากไหนบ้างก็ต้องมีดูคีย์เวิร์ดก็คือหอยนางรมเปลือกหอยนางรมแล้วก็กระบวนการนะครับแล้ววิธีทดสอบของเขานะครับเราก็เลยเล่าเรื่องของเปลือกหอยนางรมว่ามีปัญหาอย่างไรแล้วเกิดขึ้นยังไงบ้างโดยที่มีเอกสารอ้างอิงนะครับโดยมีงานวิจัยที่ซัพพอร์ตนะครับจากนั้นก็มาบอกถึงเรื่องว่ามันสามารถเอามาทำอะไรใหม่ได้บ้างแปรรูปซึ่งจริงทุกคนกำลังมองเรื่องของทิศทางนะครับ upcycling wasteครับคำนี้เป็นคำที่เขาใช้แนวทาง 3R นั่นแหละฮะมาใช้ reduce reuse recycle แต่ upcycling คือเกิดเป็น product ใหม่นะครับตามแนวเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องของปัญหาขยะที่เกิดขึ้นนะมันจะกระทบไปที่3ประเด็นนะประเด็นหลักๆของเราคือเรื่องของทรัพยากรที่ต้องสูญเสียไปอันที่2ระบบนิเวศอันสุดท้ายปัญหาสุขภาพหรือแม้แต่ตอนนี้เราเองก็ทราบเนาะว่ามาปัญหาเรื่องของโควิด-19เองก็ตามนะครับก็เป็นปัญหาที่คุกคามเราเองนะซึ่งเกิดผลกระทบภาพใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าปัญหาของเปลือกหอยนางรมเองถ้าไม่จัดการจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่จัดการก็เป็นขยะแล้วยังไงก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์นะเพาะพันธุ์เชื้อโรคหรือมาพาหะก่อโรคนั่นเองมันก็เลยโยงมากับที่กระบวนการการเรียนการสอนเรื่องของอนามัยสิ่งแวดล้อมของเราเองนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าจะแก้ไขปัญหายังไงซึ่งเราก็พบว่าจริงๆแล้วนะครับในกระบวนการที่เราใช้ตัวเปลือกหอยนางรมน่ะเขาใช้ในอุตสาหกรรมอื่นต่อยอดได้เยอะแยะเลยเขาเอาไปทำเป็นปูนนะปูนได้เลยอันที่หนึ่งนะเอาทำปูนได้เลยแทนที่ต้องใช้เหมืองปูนที่มาทำในก่อสร้างเขาก็ใช้นี้ทดแทนได้เพื่อจะลดขยะอันที่สองอาจจะทำผลิตภัณฑ์ประบัดน้ำเสียอันนั้นอาจจะทำเป็นวัสดุสวยงามนะสวยงามเป็นโมบายจากเปลือกหอยเองก็ตามแต่วันนี้เรามองถึงเรื่องความเชื่อมโยงกันระหว่างแก้ปัญหาขยะกับเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นได้ด้วยอันที่สามคือเรื่องของในการเพิ่มมูลค่าจากของเสียที่ไม่มีใครสนใจให้เกิดความตระหนักแล้วก็ใส่ใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าโจทย์ของในพื้นที่ของเราตรงนี้นะครับมันเป็นพื้นที่ที่ท่องเที่ยวเนาะก็เลยต้องมีการจัดการเรื่อง zero waste คือของเสียให้เป็นศูนย์ด้วยให้เกิดได้นะก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะครับเปลือกหอยนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังองค์ประกอบของเขาเป็นแคลเซียมคราวนี้แคลเซียมที่เกิดขึ้นต้องมีกระบวนการแปรรูปธรรมชาติจริงๆคือแคลเซียมออกไซด์นะครับแคลเซียมออกไซด์นะครับแต่ว่าเราต้องเอาไปเผาให้เป็นหินปูนคือแคลเซียมตรงเนี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนสภาพนะครับโดยธรรมชาติถ้าไม่ได้เผาเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับอันนี้เป็นองค์ประกอบที่เราทราบอยู่แล้วนะครับแล้วลักษณะเมื่อโดนน้ำแล้วก็จะเกิดสภาวะที่เป็นด่างนะครับจากนั้นเราก็มีกระบวนการเอาปูนขาวเผาให้บริสุทธิ์โดยที่มีกระบวนการเผาที่กำจัดสิ่งสกปรกออกให้เหลือแต่ปูนขาวที่ต้องการจากนั้นก็นำผงขมิ้นชันนะครับที่เราได้มาซึ่งขมิ้นชันก็จริงๆเรามองไว้ว่าจะต้องนำมาจากกระบวนการที่เหลือทิ้งแล้วคือเป็นส่วนอื่นก็ได้อาจจะไม่เยอะมากนักแต่ว่าเป็นกระบวนการที่เหลือทิ้งจากใช้งานในครัวเรือนก็ได้เพื่อจะส่งเสริมให้ชาวบ้านนำไปใช้เพื่อจะทำเองได้นะครับโดยที่ในขมิ้นชันเนี่ยจะมีเคอร์คูมินอยด์เป็นสารสกัดตัวนึงครับซึ่งในตัวนี้สามารถที่จะร่วมกับปูนขาวแล้วเกิดเป็นปูนแดงเพราะว่าสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ปูนขาวเกิดเป็นปูนแดงได้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลเราก็มีหลักการวิธีการมีการศึกษาค้นคว้ามาเป็นที่ยอมรับแล้วนะครับถึงจะนำมาใช้ได้นะครับจากนั้นก็มีกระบวนการว่าขั้นตอนของการที่เราทำปูนขาวบวกกับขมิ้นชันแล้วเกิดคุณสมบัติทำให้ลูกน้ำยุงลายตายได้ก็มีฤทธิ์นะครับก็มีพื้นฐานก่อนว่าฤทธิ์ของปูนแดงเนี่ยทำลายต่อการฟักและการตายของลูกน้ำยุงลายได้นะครับแล้วจากนั้นตรงสารของจากขมิ้นชันก็ช่วยส่ง

ผลได้นะครับแต่คราวนี้สิ่งที่พัฒนาต่อยอดอันนี้ซึ่งจริงๆแล้วปูนแดงมีคนทำมาก่อนแล้วแต่เรามีการเพิ่มเติมโดยใช้ขี้เถ้าจากของเหลือทิ้งจากกระบวนการเชื้อมวลหรือจริงๆแล้วจากตอนนี้เราพัฒนามาใช้จากตัวของขี้เถ้าจากข้าวหลามหนองมนนี่แหละฮะเพราะว่าเขามีกระบวนการทำตรงนี้อยู่ครับขี้เถ้าก็เป็นด่างซึ่งจะได้ลดต้นทุนได้นะเพื่อยังไงขี้เถ้าเป็นก้อนทำยังไงจะให้ผลิตภัณฑ์กำจัดลงน้ำลายเนี่ยอยู่ในสภาวะแวดล้อมได้นานที่สุดนะครับเพราะว่าเราก็พบว่าในกระบวนการที่เราจะเอามาใช้ในกำจัดลงน้ำลายเนี่ยจะต้องมีระยะเวลาและความเข้มข้นที่เหมาะสมในการที่กำจัดแล้วก็น้ำตรงนั้นจะต้องไม่สกปรกมากนะครับแต่ว่าเราก็ต้องบอกข้อจำกัดก่อนว่าในกระบวนการใช้จริงแล้วมันจะมีสีเนาะมีสีที่เกิดขึ้นแต่ว่าในกระบวนการที่เราใช้ในส่วนอื่นที่มีเกี่ยวข้องกับกระบวนการใช้บริโภคนะครับเพราะว่านี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าเราจากที่มีประเด็นเมื่อกี้เนาะว่าเราจะแก้ไขปัญหาไงดีเนาะเพราะยังไงก็ตามถ้าคนนำไปใช้แล้วเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการที่ใส่เห็นสีเลยเขาจะไม่กล้ากินแน่นอนอันนี้เป็นจากกลายที่เป็นจุดข้อจำกัดก็กลับกลายเป็นจุดเด่นแทนแล้วกลิ่นก็หอมในการที่เราไปใช้กลิ่นเคมีอ่อนๆด้วยครับจากนั้นในกระบวนการวิธีดั้งเดิมนะครับกระบวนการทำทรายเคลือบสารเคมีกำจัดลงน้ำยุงลายเขาชื่อทางการค้าเขาเรียกว่าทีมีฟอสนะครับซึ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนาะมันคืออาเบตแล้วกันทรายเบตนี่แหละมันคือมีกลุ่มของสารเคมีที่เป็นกลุ่มของอัลคโนฟอสเฟตพวกนี้ครับเขาเคลือบแต่ว่าสัดส่วนที่แล้วแต่เลย1ในล้านส่วนน้อยมากครับน้อยมากแต่ว่าก็ไม่ใส่ก็จะดีกว่าควรหาวิธีอื่นมาใช้ทดแทนนะก็เลยมาดูเปรียบเทียบดูว่าสารทีมีฟอสเนี่ยถ้าเราจะไม่ใช้ทำยังไงนะครับจากที่เล่าเมื่อกี้ไปแล้วด้วยว่าในกระบวนการที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยเราอยากให้ทุกคนที่จะนำไปใช้ได้เองแล้วนวัตกรรมตรงนี้สามารถให้เทศบาลทำผลิตเพื่อที่จะไปให้ชุมชนได้ใช้ไม่ต้องลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อนะครับจากนั้นเราก็มีกระบวนการค้นคว้าไปก่อนว่าหลักการเป็นไปได้อยู่จริงนะมีข้อมูลมีหลักฐานซัพพอร์ตว่าในกระบวนการนี้สามารถผลิตได้จริงนะครับแล้วขั้นตอนต่อมาจะต้องมีการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรออนไลน์จากเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาต้องพบว่าเลขที่อะไรที่มันซ้ำหรือไม่ซ้ำอย่างไรต้องอธิบายได้ว่างานนี้มันไม่ซ้ำถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องคล้ายๆกันแต่ก็ไม่ซ้ำนะครับเราก็จะดูว่าส่วนตรงไหนที่มันเอาไปใช้ได้บ้างแล้วของเราก็ต้องอธิบายอีกว่าในกระบวนการที่เราผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลายเนี่ยเราจะต้องดูด้วยว่าในกระบวนการที่เราจะมุ่งหมายเนี่ยมุ่งมั่นเนี่ยจะประดิษฐ์ไปแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงขั้นตอนเกิดอะไรบ้างก็ให้ความร้อนเผาในกระบวนการตรงนี้ครับเราใช้การเผาแบบธรรมชาติเผาแบบเหมือนในครัวเรือนเองเราไม่ต้องใช้กระบวนการที่เป็นจากโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่โตเพราะว่ากระบวนการที่เขาเผาชาวบ้านก็เผาอยู่แล้วในกระบวนการทำถ่านเองก็ตามก็ได้นะแล้วจากนั้นก็ผสมเสร็จปั๊บก็จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานจะสังเกตเห็นไหมฮะว่าในกระบวนการเราจะต้องจดด้วยว่าเรามีอะไรบ้างเห็นไหมครับจะมี 4-5 อย่างแต่เราจะไม่ได้บอกรายละเอียดทั้งหมดว่ามันมีอะไรนะบอกแค่ช่วงนะตะเกียบปีปูนขาวจะเปลือกหอยมีความบริสุทธิ์ก๊าซ 5% ผงขมิ้นชันนะครับขี้เถ้าที่มีคุณสมบัติในการดูดซับเห็นไหมครับหน้าที่ตรงนี้คือเราจะทำหน้าที่แทนทรายนะครับแล้วก็ดูดซับเพื่อให้สารคุณสมบัติที่จะกำจัดลูกน้ำยุงลายเนี่ยอยู่ได้นานนะครับอยู่ได้นานแล้วก็รักษาสภาวะแวดล้อมของน้ำที่เราแช่ด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเรื่องน้ำสะอาดนะครับนี่คือขั้นตอนที่ได้เวลาเผาเราก็มีอุณหภูมิเราอีกว่าเผาตรงไหนถึงมันจะได้ขาวบริสุทธิ์เวลาเผาเสร็จแล้วหน้าตาก็จะสีขาวเลยนะเพราะว่าในการให้ความร้อนที่9องศาเนี่ยมันจะทำลายสิ่งสกปรกทั้งหมดเลยก็จะเป็นผงขาวๆเลยนะครับแต่เราก็ไปบดไปปั่นจะละเอียดนะครับแล้วก็ขี้เถ้าเหมือนกันก็เลือกจากตัวของโรงไฟฟ้าเชื้อมวลหรือขี้เถ้าจากการเผาข้าวหลามก็ได้ซึ่งจริงแล้วเราก็พยายามส่งเสริมซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วว่าภูมิปัญญาชาวบ้านนะจริงๆภูมิปัญญาชาวบ้านของตัวเปลือกหางลมนะครับเขาจะทำน้ำหมักเชื้อผ้านะครับอันที่หนึ่งเปลือกหางลมที่สองเขาทำปุ๋ยฟอสเฟตได้นะส่วนขี้เถ้าจากการเผาข้าวหลามเนี่ยเขาก็นำไปใช้เหมือนกันในการเป็นด่างเขาลุยแล้วไปขัดห้องน้ำได้แช่น้ำหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ไปขัดห้องน้ำก็สะอาดได้เพราะว่าฤทธิ์ด่างเนี่ยสามารถกัดกร่อนได้แล้วมันเป็นด่างจากธรรมชาตินะครับอันนี้คือเราก็ประยุกต์ใช้เพื่อจะในการสื่อสารกับคนใช้งานอีกทีนึงว่าไม่ต้อง

0: สึกกังวลว่าข้อมูลทุกอย่างที่เรามาใช้เนี่ยหรือแม้แต่วัสดุทุกอย่างที่เราไปใช้เนี่ยเราสามารถที่หาได้ตามท้องถิ่นทั่วไปนะครับจากนั้นก็มีขั้นตอนในกระบวนการนะมีวัดไม่เกิน11เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าด่างมากก็จะมีความรุนแรงนะอาจจะเกิดการกัดก่อนมากเราต้องควบคุมในสภาวะที่เหมาะสมนะครับนี่คือวิธีกระบวนการนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะว่าเราสามารถที่จะใช้นวัตกรรมที่เราทำขึ้นมาได้ต่อยอดนะครับต่อยอดเพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาต่อไปให้เกิดการนำไปใช้แล้วก็ตรงนี้นะครับอนุสิทธิบัตรเองหรือสิทธิบัตรเองถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาถือว่าเป็น property อย่างหนึ่งสมบัติเราอย่างหนึ่งได้แต่ว่ามันจะมีอายุของมันนะครับว่าได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็สามารถที่จะครอบครองไปก่อนได้นะครับก็ทำให้เราเกิดความมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้เป็นประโยชน์กับคนอื่นต่อไปนะครับผมครับขอบคุณครับ
1: นักศึกษาได้ฟังประสบการณ์ของอาจารย์โกวิทที่ได้การนำนวัตกรรมนะคะที่เราได้คิดค้นขึ้นมาเนี่ยนำไปจดอนุสิทธิบัตรแล้วนะคะแล้วก็เห็นเกี่ยวกับเรื่องวิธีการเขียนอนุสิทธิบัตรนะคะก็นักศึกษาสามารถนำตรงนี้นะคะไปประยุกต์ใช้ในการจดสิทธิบัตรหรือว่าอนุสิทธิบัตรของงานนวัตกรรมของนักศึกษาเองนะคะในอนาคตก็ได้นะคะเดี๋ยวยังไงช่วงนี้นะคะเราจะขอพักสักครู่แล้วเดี๋ยวจะกลับมานะคะพูดคุยกับอาจารย์โกวิทต่อนะคะในหัวข้อถัดไปค่ะ
2: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
3: โอเคผ่านครับ
4: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: ที่เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
4: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสทแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้

สามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่า180จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้

0: กลับเข้ามาในรายการกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่3แล้วนะคะช่วงที่แล้วนะคะอาจารย์กวินนะคะก็ได้อธิบายแล้วก็แนะนำให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องการนำนวัตกรรมของเราเนี่ยไปจดอนุสิทธิบัตรนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างเกี่ยวกับงานผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกำจัดลูกน้ำยุงลายของอาจารย์นะคะทีนี้ค่ะได้ยินมาว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ค่ะได้นำไปส่งเข้าประกวดด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผม
0: ได้รางวัลมาด้วย
1: อยากจะให้ได้เข้ารอบครับได้เข้ารอบครับผม
0: อยากจะให้อาจารย์ช่วยแชร์ประสบการณ์นะคะว่าถ้าเราผลิตนวัตกรรมมาสักชิ้นนึงแล้วเราไปต่อยอดแล้วเราจะจดอนุสิทธิบัตรอะไรเรียบร้อยแล้วอยากจะส่งประกวดเหมือนกันนะคะมันจะต้องทำดำเนินการประกวดหรือว่าจะต้องไปทำการทดลองก่อนประกวดอะไรยังไงบ้างคะ
1: ได้เลยครับยินดีครับผมจริงๆแล้วในการประกวดนะครับมันต่อยอดเนาะต่อยอดจากตรงข้อมูลที่เราจดอนุสิทธิบัตรแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามที่ผมเล่าให้ฟังแต่ครั้งแรกเราควรจะทำในสิ่งที่เขาต้องการด้วยและเหมาะสมเราก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเหมือนเดิมครับแต่ว่าอาจจะใช้กระบวนการวิธีอื่นที่จะรู้ว่าปัญหาของเขาต้องการอะไรแล้วก็มีประเด็นไหนที่เขายังขาดอยู่นะครับเราควรไปเติมเต็มสิ่งที่เขาต้องการครับก็เลยจังหวะเหมาะพอดีเลยครับเป็นข้อมูลที่เราสามารถประยุกต์ใช้ในกระบวนการใช้อนุสิทธิบัตรเดียวผมขออนุญาตเล่าให้ฟังจากกรณีศึกษาแล้วกันครับผมจากโครงการนะครับโครงการ U2T ครับเขาเรียกว่าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการครับของมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วนะครับให้ประเทศนะครับนั่นคือโครงการนี้นะครับเอาเรียกง่ายคือ U2T ครับสั้นๆเลยก็เป็นโครงการของกระทรวงอวของเราเองครับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับก็เป็นโครงการที่กระจายทั้งประเทศนั่นแหละครับแต่คราวนี้ในตัวของคณะศึกษาของเราเองนะครับก็ได้มี2ตำบลคือตำบลทับมาที่จังหวัดระยองแล้วก็ตำบลวัดสุวรรณที่จังหวัดชลบุรีเองนะครับจากกรณีศึกษานะครับเราก็ไปใช้ทั้ง2ที่ครับแต่ว่ากระบวนการที่เราไปใช้นะครับก็มีการไปต่อยอดครับต่อยอดเลยส่งเข้าประกวดนะครับก็จริงๆแล้วทางเทศบาลเองเขาก็มีข้อมูลพื้นฐานอยู่แล้วนะครับทุกคนคงพอจะทราบเนาะว่าในกระบวนการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเขาก็จะมีกระบวนการดูแลทุกมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนเองก็ตามนะหนึ่งในภารกิจของเขาหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับของชุมชนที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยมีการต่อยอดโดยใช้โครงการของการเพิ่มมูลค่าจากเปลือกหอยนางรมสู่ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลายตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือเรียกว่า circular economy ที่ผมเล่าให้ฟังเนาะด้วยความที่ตอนนี้นโยบายของประเทศไทยนะครับอยู่3

ครับพัฒนายังไงดีเนาะให้มันใช้หลักการทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์นะสูงสุดนะครับก็จริงๆแล้วกายภาพเคมีชีวภาพไปด้วยกันแต่ว่าเขาพยายามมุ่งเน้นนะครับในกระบวนการที่จะใช้ชีวภาพยังไงในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ต่อยอดให้เกิดเศรษฐกิจได้อันที่สองคือ circular economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับซึ่งเป็นโครงการนี้ของเรานะครับเราก็มองเอาของเหลือทิ้งนะครับไปใช้ประโยชน์ให้เกิดคุณค่าแล้วก็สูงสุดนะครับอันต่อมาคือ green economy หมายความว่าคือธุรกิจสีเขียวโรงอุตสาหกรรมเองก็ตามด้วยระยองเป็นในพื้นที่ของ EEC นะครับก็เลยมีกระบวนการว่าจะทำยังไงให้เกิดการพัฒนาสร้างความรู้ตระหนักแล้วก็เกิด practice เกิดทักษะในการแก้ปัญหานะครับที่เกิดขึ้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโครงการนี้นะครับจริงๆแล้วตอนที่เข้าในชุมชนที่ได้ไปหารือนะครับไปหารือแล้วก็ไปคุยกันนะก็คล้ายๆเดิมนะครับก็คือมีการลงในพื้นที่เพื่อหาสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นเราก็พบว่าของที่ตำบลตรงนี้นะครับเขามี1ประเด็นจริงๆแล้วประเด็นของเขามี3เรื่องเหมือนกันแหละครับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมสังคมในนี้ก็คือเรื่องของสุขภาพก็พบว่าอัตราการป่วยของโรคไข้เลือดออกนะครับในปี2563เองก็ตามค่อนข้างสูงจริงต่อเนื่องมาตลอดเลยข้อมูลตรงนี้ก็แก้ไขยากนะของที่ตำบลตรงนี้เองนะครับด้วยหลายๆปัจจัยนะหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยเป็นตัวที่จะทำยังไงดีเนาะในการที่จะแก้ไขปัญหาซึ่งจริงแล้วกระบวนการเขาทำอยู่แล้วโดยใช้ตัวของทรายเบสอยู่ก็เลยมาคุยว่าตรงนี้ก็เลยมีการนำเสนอว่ากระบวนการของเทศบาลทำอะไรแล้วบ้างนะครับแต่ก่อนหน้านี้ที่เขาใช้ทรายเบสนะครับใช้ทรายเบสก็มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปล่อยนะครับในการส่งตัวของทรายเบสลงไปในพื้นที่นะครับด้วยความที่พื้นที่ในชุมชนทับมาเองเป็นชุมชนเมืองนะครับก็มีบ้านจัดสรรเยอะพอสมควรในการเดินของอสม.เองก็ยุ่งยากมากที่จะเอาตัวของทรายเบสลงไปตามตุ่มน้ำในภาชนะต่างๆเพื่อจะป้องกันในการกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เกิดขึ้นได้นะครับเขาก็เลยมีนวัตกรรมใช้ท่อ PVC ในการประยุกต์ใช้ในการปล่อยทรายเบสคราวนี้ก็เลยมาคุยตรงกันว่าถ้าจะดีไหมถ้าจะมีวัสดุอื่นทรายเบสที่ปลอดภัยมากกว่าซึ่งทุกคนก็ทราบอยู่แล้วแล้วก็ยินดีอันดับแรกคือเทศบาลก็สนับสนุนและส่งเสริมนะครับอันที่2ชุมชนเองก็เห็นด้วยแล้วก็มีทีมอสม.ที่ช่วยกันนะครับก็เห็นด้วยว่าจะทำยังไงดีก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะครับขั้นตอนก็มาคุยกันก่อนว่ากระบวนการตรงนี้มันมายังไงไอ้ที่จะต้องทําได้ก็มีการสาธิตให้ความรู้ก่อนก็อย่างที่บอกครับทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องสร้างความเข้าใจแล้วเห็นประโยชน์ของมันแล้วเกิดการตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหานะครับก็เลยมีการคุยว่ายุงลายเนี่ยมันมีขั้นตอนยังไงกลไกของเราแตกต่างจากอันเดิมยังไงในเมื่อทุกวันนี้เขาใช้ทรายเบสอยู่แล้วถ้าจะต้องมาใช้อื่นแทนจะวุ่นวายไหมจะมีประสิทธิภาพดีหรือเปล่าจะต้องเกิดอะไรร้ายต่อหลายอย่างนะครับในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ครับมันจะต้องมีการสร้างการเรียนรู้สร้างการทำงานร่วมกับชุมชนให้ได้นะครับอันนี้คืออีกประเด็นหนึ่งที่นักสาธารณสุขของเราเองจะต้องมีความเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะใช้กระบวนการหรือกลไกในการเกิดการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนให้ได้นะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโครงการนี้นะครับก็เราก็มาคุยว่าหลักการอย่างนี้มันจะเชื่อมโยงยังไงดีนะครับในกระบวนการของการนำทรายเบสนะครับหรือเรียกชื่อเล่นของมันนะเรียกว่าทรายเบสจากเปลือกหอยนางรมนะครับจริงๆก็คือผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลายนะครับเราก็จะต้องมีการคุยว่าบริบทของที่ชลบุรีเองกับที่ระยองก็ไม่ต่างกันมากนะก็มีเปลือกหอยนางรมก็เยอะพอสมควรแล้วก็กระบวนการก็ใช้ในการแก้ไขปัญหากำจัดลูกน้ำยุงลายอันเดิมคือทรายเบสหรือที่มีฟอสเองนะครับแล้วก็ประเด็นที่เขาอยากได้ตรงโจทย์พอดีเลยว่าเทศบาลเองก็จะต้องมีกระบวนการที่จะจัดการขยะมูลฝอยนะครับเพราะนี้เราพยายามจะคุยทุกเรื่องให้เป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็ต่อยอดแล้วแตกแขนงในการแก้ไขปัญหานะเพราะเราต้องเล่าความสัมพันธ์ของมันว่าจากขยะก่อนขยะแล้วก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคพาหะก่อโรคจากนั้นก็เกิดกลิ่นเสร็จก็เป็นที่อยู่ของแมลงสาบแมลงวันลูกน้ำยุงลายทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดเลยแล้วเราจะแก้ไขปัญหายังไงแบบองค์รวมคือแก้เรื่องเดียวแล้วก็ได้หลายประเด็นที่เกิดขึ้นเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก3ตัว4ตัวประมาณนี้นะครับก็เลยเกิดการคุยกันแล้วก็โอเคเห็นด้วยแต่คราวนี้

0: ด้วยปริมาณที่วิเคราะห์นะครับก็มีกระบวนการแก้ไขปัญหานะครับการแก้ไขปัญหาว่าในการใช้ตัวของเปลือกหางโดมเองเขาจัดการยากเพราะว่าไม่มีแหล่งพักขยะชัดเจนส่วนมีตามร้านค้าก็เลยบอกว่าถ้างั้นเป็นไปได้ไหมอย่างอื่นทดแทนกันที่จะใช้เปลือกหางโดมอย่างอื่นประยุกต์ได้หรือเปล่าก็เลยมีไอเดียว่าเป็นเปลือกไข่ได้ไหมนะครับเราก็ไปศึกษาค้นคว้ามาว่าในเปลือกไข่เองก็มีแคลเซียมออกไซด์เหมือนกันนะครับก็เลยมีกระบวนการใช้ร่วมกันระหว่างเปลือกหอยนางรมและเปลือกไข่มาใช้นะครับนี่คือที่มาที่ไปว่าเราจะใช้ยังไงในพื้นที่ในกระบวนการที่เราจะต้องทำงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์เป็นระบบนะครับมีตามขั้นตอน PDCA นะ Plan Do Check Act มีกระบวนการที่เราจะต้องวางแผนก่อนนะครับวางแผนเสร็จเราก็จะต้องมีกระบวนการที่จะดำเนินงานจากนั้นก็มีการตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เกิดกระบวนการ plan do check act นะครับในกระบวนการตรงนี้นะครับเราก็มีการวิเคราะห์ก่อนว่าจำนวนพื้นที่ในชุมชนตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่พบว่าที่ทำมาเองมีตั้ง 16,000 กว่าครัวเรือนนะครับอันนี้ปัญหาก็มีการรณรงค์ทุกอย่างทำไปหมดแล้วมีอะไรบ้างที่ยังไม่ได้ทำในบูรณาการที่เกิดขึ้นนะครับก็มีการศึกษาข้อมูลก่อนว่าทุกวันนี้แล้วเนี่ยทางเทศบาลต้องซื้อทรายเบสซองละ29บาทโลชั่นทากันยุงทุกอย่างมีการวิเคราะห์ก่อนนะครับอยากเป็นระบบแล้วก็การสร้างก็มีส่วนร่วมนะว่าแต่ละรอบต้องเสียเงินเท่าไหร่แล้วถ้าเราจะมาทำตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วอย่างหนึ่งด้วยเหตุการณ์ที่เราทำมาเนี่ยเป็นช่วงของโควิด19การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา19นะครับก็เลยก็ต้องบูรณาการให้ชัดเจนเพราะว่าในบริบทตอนนี้มันเกิดการ new normal นะครับคนอยู่บ้านมากขึ้นเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจากขยะหลายๆอย่างมาด้วยกันเราเลยต้องแก้ไขเป็นองค์รวมว่าจะทำยังไงให้แก้ไขปัญหาแบบยกระดับทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับจากนั้นก็มีการส่งเสริมและก็มาคุยกันว่าตอนนี้ใช้อะไรอยู่เท่าไหร่มีการวิเคราะห์ว่าถ้าเราจะใช้แล้วสัดส่วนเท่าไหร่ถึงจะพอเหมาะนะครับแล้วก็ท้องตลาดเป็นยังไงนะครับในขั้นตอนครับในกระบวนการแล้วก็เหมือนเดิมครับก็มีการสร้างการมีส่วนร่วมก่อนอบรมให้ความรู้แล้วก็กระบวนการทดลองเราจะมีการทดลองแล้วก็จนได้สภาวะที่เหมาะสมนะครับโดยคราวนี้เราก็มีการคุยการหารือกันว่าทรัพยากรในพื้นที่มีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างนั่นหมายความว่าคือเราต้องทราบก่อนว่าในท้องถิ่นเขามีอะไรเป็นพิเศษไม่ใช่ว่าเราจะแก้ปัญหาตามที่เราต้องการนะครับเราควรจะจัดการเหมือนกับเรามีวิธีแก้ปัญหาคือเสื้อหนึ่งตัวของเราเราจะเอาเสื้อของเราวิธีแก้ปัญหานี้ไปแก้ปัญหายังไงให้กับชุมชนให้พอดีกับตัวของเขาที่เป็นอยู่นะครับเราก็พบว่าในชุมชนของเขามีอื่นอีกนะครับนอกจากขมิ้นชันมีข่ามีตะไคร้ซึ่งเราก็ไปดูว่าสารพวกนี้มันมาจากไหนได้บ้างนะครับโดยข่าตะไคร้พวกนี้เป็นตระกูลเดียวกันซึ่งมีองค์ประกอบของสารที่ออกฤทธิ์ได้คล้ายๆกันเราก็ไปต่อยอดอีกว่าในพืชอะไรอีกเช่นสะดาวเองก็มีสารที่กำจัดแมลงได้เพราะฉะนั้นถ้ากำจัดแมลงได้ลูกน้ำยุงลายก็กำจัดได้หรือแม้แต่เปลือกมังคุดที่เขาไม่ใช้แล้วก็มีสารแทนนินพวกนี้ซึ่งสามารถกำจัดแบคทีเรียได้อยู่แล้วก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ในการที่กำจัดลูกน้ำยุงลายได้เหมือนกันนะครับก็เลยมีการศึกษาแล้วก็มีการทำโครงการก่อนเพื่อสร้างการเรียนรู้แล้วก็มีการตระหนักโดยที่เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับเราก็จะเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับในกระบวนการที่เราจะใช้การให้ความรู้ยังไงให้เขาเกิดการตระหนักก็มีการทดลองมีอุปกรณ์ให้หาสภาวะที่เหมาะสมแล้วก็เตรียมลูกน้ำยุงลายมาลองนะครับก็จะให้มีการเรียนรู้แบบสนุกแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงนะครับเราก็ต้องมีการวางแผนนะครับทำยังไงให้เขารู้ให้ชุมชนให้คนมีส่วนร่วมนะครับโดยที่ให้เขารู้ให้เขาเกิดความตระหนักและเข้าใจจากนั้นปฏิบัติแล้วลงไปทำได้เองนะอันนี้คือสำคัญมากเพราะอย่างนั้นมันจะเกิดปัญหาว่าอบรมเสร็จจบไม่มีการต่อเนื่องไม่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นการอบรมครั้งนี้ก็มีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเองแล้วก็จากนั้นก็เอาของที่ฝึกปฏิบัติการกลับไปใช้ที่บ้านตัวเองได้เลยนะครับอันนี้สร้างความตระหนักให้เขาแล้วก็ให้เขาเกิดมีทักษะในการทำเองโดยที่เราใช้วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานให้ประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาของเขานะครับจากการที่เราไปอบรมเขาแล้วก็พยายามศึกษาว่ามีอะไรทดแทนได้บ้างเราก็พยายามคุยกับเขานะครับแล้วก็ ให้ความรู้โดยที่มีเปลือกไข่นะครับมีโครงสร้างที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตพอเผาเสร็จปั๊บก็จะเป็นแคลเซียมออกไซด์แล้วก็มีเปลือกมังคุดบดขมิ้นชันข่าซึ่งขมิ้นชันกับข่านี่ก็เป็นตระกูลเดียวกันก็มีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับที่เราไปใช้แล้วก็อย่างอื่นอีกก็มีขี้เถ้ากากาแฟนะครับมะลิสะเดาแล้วก็เรื่องของตะไคร้แห้งบดพวกนี้นะครับขึ้นเราก็พยายามใช้ทุกอย่างทุกสิ่งแต่เราก็มีการให้ความรู้ทั้งด้านเด่นจุดเด่นของเขาแล้วก็ข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยายว่ามันมีข้อจำกัดอย่างไรแล้วก็ข้อเด่นอย่างไรให้เขาเข้าใจทุกเรื่องนะครับเป็นการมองปัญหาในทางเดียวกันนะครับอันนี้คือผลตอบรับนะครับก็จะมีการทดสอบความรู้ก่อนและหลังก็พบว่าพอหลังจากการอบรมแล้วเขามีความรู้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้นมีทัศนคติดีขึ้นในการที่จะนำไปใช้เพราะว่าทุกคนเห็นแล้วว่าของใกล้ตัวสามารถแก้ปัญหาได้ตัวเองแล้วก็ปลอดภัยแล้วทุกคนรู้ถึงเรื่องความปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้นะครับอันนี้คือกระบวนการที่เราไปทำมาก็มีการวัดมีการชั่งมีการตวงโดยที่มีกระดาษph meter นะครับให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าไอ้เรื่องวิทยาศาสตร์บางอย่างมันอยู่ใกล้ตัวเราวิทยาศาสตร์ใกล้ตัวนะครับให้เขาเข้าใจว่าทำไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนแล้วก็มีการตรวจวัดได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเชิงคุณภาพก็คือใช่ pH ตามนี้เหมาะสมปริมาณเติมเท่าไหร่นะครับเราก็จะมีการให้ความรู้เขาแล้วก็มีการสร้างกระบวนการในการทำงานร่วมกันกับเขาได้ด้วยนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับเป็นกระบวนการว่าเราจะมีการทดลองน้ำสูงไพรประมาณ10กรัมตัวอย่างที่1เนาะว่าเราก็มีการใช้เปลือกของนางรม10กรัมประมาณนี้ผสมนู่นนี่ที่เราเตรียมมาหาสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วก็มีการทดลองมีการวัดค่าคราวนี้คนที่เข้าร่วมการอบรมก็มีกระบวนการเรียนรู้แล้วก็สนุกกับการทดลองเขาเขาก็จะมีความตื่นเต้นเพราะที่ผ่านมาในการสร้างการอบรมที่ผ่านมาก็เป็นการอบรมแบบ one way ก็คือคนสอนก็สอนไปให้ความรู้ไปคนฟังก็ฟังไปแต่เราก็มีกระบวนการรอบนี้คือตอนใช้ความรู้นะตอนบ่ายก็มีการทดลองแล้วก็นำกลับไปใช้ได้ด้วยนะครับก็นี่คือกระบวนการก็จะมีหลายสูตรแล้วก็จะมีสูตรที่เขาพัฒนาเองนะครับเราจะเห็นว่าพอเรามีการอบรมแบบนี้ไปปั๊บคนที่เข้าร่วมการอบรมเองนะครับในชุมชนเนี่ยเขาจะมีการต่อยอดอันนี้ได้ไหมนี้ได้ไหมแล้วก็เขาก็จะสนุกกับการที่มาลองแล้วก็วัดค่านะครับก็จะได้สูตรที่เหมาะสมนะครับอันนี้คือโครงการอบรมก่อนที่จะมีการประกวดเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นมานะครับเพราะว่าเราเห็นว่าในกิจกรรมของโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกเนี่ยมันมีทุกปีอยู่แล้วทุกเทศบาลทำหมดนะครับทุกเทศบาลทำหมดแต่ว่าคราวนี้เราทำยังไงให้เกิดการต่อยอดแล้วก็มีการใช้งานอย่างรูปธรรมนะครับจากตรงนี้นะครับทำให้เทศบาลเล็งเห็นแล้วว่าปีต่อไปเขาจะประหยัดงบประมาณในการที่จะเอาเงินตรงนี้ไปซื้อทรายเบสมาแจกชาวบ้านนะอันที่หนึ่งคือกลยุทธ์น้องลดค่าใช้จ่ายอันที่สองจะเห็นว่าลดขยะด้วยทุกคนก็จะมีความใส่ใจว่าขยะในครัวเรือนเนี่ยจะหายไปหรือเปล่าจะทำยังไงดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาทุกอย่างของขยะเนี่ยขยะอินทรีย์สามารถแก้ไขได้ง่ายอินทรีย์ก็คือจากการที่เรากินเป็นอาหารเอ่ยนะครับเป็นอาหารเป็นตัวของที่เราไปใช้ในเรื่องของย่อยสลายได้นะครับเศษของเหลือทิ้งที่ย่อยสลายได้จะง่ายกว่านะครับองค์ประกอบตรงนี้ค่อนข้างมากนะครับซึ่งในองค์ประกอบตรงนี้ถ้าเราจัดการขยะอินทรีย์ได้ปัญหาอื่นค่อนข้างง่ายจะเหลือแค่ปัญหาขยะติดเชื้อนิดหน่อยปัญหาของขยะรีไซเคิลนิดหน่อยครับองค์ประกอบนี้เกิดจากการแก้ปัญหาแบบเชิงรูปธรรมมากขึ้นนะครับจากนั้นครับก็มีการดูความคุ้มค่าว่าเอ๊ะพอเราจะทำจริงๆก็วิเคราะห์ต่อนะครับต้องคิดเป็นระบบนับเชิงระบบว่า1ถุงเปลือกหอยเท่านี้เปลือกไข่เท่านี้บดเท่าไหร่ต้นทุนยังไงก็มีการคุยกันวิเคราะห์ว่าของเขาถูกกว่าแพงกว่ายังไงมีการหาเขาเรียกว่ามีการสวอตนะครับมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนอุปสรรคโอกาสที่เกิดขึ้นว่าจะทำต่อยอดทำยังไงให้เกิดเป็นการพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจได้ต้นทุนได้แล้วจากโครงการตรงนี้ก็สามารถที่จะสร้างวิสาหกิจชุมชนนะครับก็จะเกิดวิสาหกิจชุมชนที่จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องลูกน้ำยุงลายได้ด้วยจริงๆแล้วนะครับการที่เราจะทำผลิตภัณฑ์สักอย่างนึงจะต้องมีการจบนวัตกรรมถึงจะขายสินค้าเกี่ยวกับทรายเบสได้อันนี้ก็เป็นแนวทางต่อยอดว่าเมื่อกี้นะครับที่ได้ถามว่าทำไมต้องจด อนุสิทธิบัตรเพราะว่าในกระบวนการที่เราจะต้องถ่ายทอดอนุสิทธิบัตรจากเกิดนวัตกรรมจากนั้นเมื่อเราถ่ายทอดอนุสิทธิบัตรปั๊บชุมชนเองสามารถจะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีตรงนี้ถ่ายทอดอนุสิทธิบัตรตรงนี้ไปทำสินค้าแล้วก็ขายให้กับหน่วยงานภาครัฐได้อันนี้คือกลไกเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพเรื่องสาธารณสุขจะต้องมีการจดนวัตกรรมที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นที่มาที่ไปแล้วก็มีการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ว่าเราจะทำยังไงว่าจะต้องคุ้มค่านะครับแล้วจากนั้นก็มีการทำแผนพัฒนาต่อยอดสู่การสร้างรายได้เพราะว่าการที่จะเกิดความยั่งยืนได้คือการสมดุลกันระหว่างเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเมื่อไหร่ก็ตามที่เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมมันสมดุลนะครับก็หมายความว่ายั่งยืนนี่คือกลไกที่เกิดขึ้นแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังครับว่ากระบวนการมันต้องมีการวางแผนให้ชัดเจนก็เลยมีการทำ business model แผนธุรกิจที่เกิดขึ้นว่าใครที่เป็นคนเกี่ยวข้องกับเรากิจกรรมจะทำยังไงแล้วก็ส่วนของคุณค่าของสินค้าคืออะไรแล้วอะไรคือตัวของวัสดุที่เป็นทรัพยากรที่เอามาใช้แล้วก็มีลูกค้าคือใครชัดเจนแล้วก็ช่องทางจะทำตรงไหนแล้วก็ลูกค้าที่เป็นเฉพาะเจาะจงมีใครบ้างอันนี้ก็มองว่าประเด็นที่มองชัดเจนนะครับก็คือเรื่องของทำยังไงจะลดขยะแล้วก็ทำยังไงจะเพิ่มรายได้จากการเอาขยะมาเพิ่มมูลค่าที่เกิดขึ้นก็จะมีการคิดต้นทุนนะครับจะเห็นว่าจะมีรายละเอียดต้นทุนนะครับว่าคือทุนเท่าไหร่อุปกรณ์อะไรบ้างที่เราไปใช้นะครับก็จะเห็นว่ามีเตาเผามีเครื่องบดเปลือกหอยมีบรรจุภัณฑ์มีค่าไฟค่าแรงที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเห็นว่านี่คือต้นทุนจากนั้นพอเราประกวดมันต้องคิดเป็นระบบเราต้องเข้าใจโจทย์ว่าโจทย์เขาต้องการให้เราทำอะไรเพื่ออะไรโจทย์ตรงนี้ขยายชุมชนมีการแก้ไขปัญหาร่วมมือร่วมใจสุดท้ายการสร้างการมีส่วนร่วมสำคัญมากนะครับจากกระบวนการตรงนี้นะครับก็จะมีการวิเคราะห์นะวิเคราะห์ว่าในการที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนายั่งยืนอย่างไรโดยที่เราจะอิงของสหประชาชาติ17หัวข้อ SDG เขาบอกว่าจะไม่ทิ้งปัญหาไว้กับคนรุ่นหลังนั่นหมายความว่ายังไงแผนพัฒนาบริโภคผลิตยั่งยืนการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศแล้วก็สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีนะครับผลประโยชน์ที่ได้รับนั่นก็คือด้านของเศรษฐกิจลดงบประมาณในการจัดซื้อทรายเบสสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นคือการสร้างวิสาหกิจชุมชนนะครับมิติทางสังคมคือส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นส่งเสริมสุขภาพของคนให้ดีขึ้นป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อคลื่นออกสิ่งแวดล้อมลดของเสียจากทางทะเลใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมสำคัญที่สุดคือให้ความรู้ที่เกิดขึ้นเราจะมีกระบวนการแก้ไขอันนี้คือโครงการที่เข้าร่วมนะครับเข้าร่วมโครงการ U2T Hackathon ซึ่งก็ทางเทศบาลเองก็ได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนของภาคตนออก1ใน5นะครับแล้วผลสำเร็จของโครงการนี้ก็จะมีการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์เรื่องของประเด็นอะไรบ้างลดการกระจกลดขยะตอบแทนคุณค่าทางสังคมแล้วก็ประสิทธิภาพทางเศรษฐนิเวศสุขภาวะค่าใช้จ่ายของเทศบาลเกิดนวัตกรรมสำคัญที่สุดคือวิสาหกิจชุมชนนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการส่งเข้าประกวดนะครับผมขอบคุณครับ
1: จากผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลายนะคะก็ในก่อนหน้านี้นะคะก็มีนักศึกษาทำส่งอาจารย์บ่อยเหมือนกันนะคะผลิตภัณฑ์แนวนี้นะคะแต่จะเห็นได้ว่าจากอาจารย์โกวิทที่ได้นำเสนอมานะคะว่าผลิตภัณฑ์อันนึงเนี่ยค่ะหรือว่านวัตกรรมอันนึงของเราเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์แค่เรื่องปัญหาสุขภาพนะคะมันยังต้องไปตอบโจทย์เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาสังคมหรือว่าเนี่ยอันนี้ได้เรื่องปัญหาเศรษฐกิจด้วยนะคะเพราะว่าสามารถนำไปต่อยอดแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่เป็นการบูรณาการนวัตกรรมในการช่วยเหลือชุมชนอย่างแท้จริงนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วก็จะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายค่ะเราจะมาฟังอาจารย์โกวิทพูดคุยเกี่ยวกับในศึกษานวัตกรรมชิ้นอื่นๆต่อไปนะคะ
2: ที่เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริงๆ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
4: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ในช่วงสุดท้ายนี้นะคะเราก็จะมาฟังประสบการณ์นะคะกรณีศึกษานะคะกับอาจารย์โควิดกันนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องกรณีศึกษาการนำนวัตกรรมนะคะไปใช้ในชุมชนค่ะในช่วงภาวะวิกฤตนะคะเชิญอาจารย์โควิดได้เลยค่ะ
1: ครับผมในสภาวะตอนนี้นะครับมันเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกเลยนะครับแล้วจริงๆแล้วในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์เราเองครับเราพอจะนึกภาพออกเนาะมันต้องมีการประยุกต์ใช้ของเรื่องการนำความรู้เรื่องระบาดวิทยานะครับว่ามันเกี่ยวข้องยังไงบ้างมันมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมโฮสต์เอเจนต์นะครับเราจะต้องนำความไปใช้ในชุมชนเพื่อให้เกิดนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาของเขานะครับจากที่เราได้ไปทำงานมาในชุมชนนะครับเราก็พบว่าจากตอนแรกนะครับจากตอนแรกที่เราไปทำงานมาเรื่องของไซเบอร์ก็เป็นเหตุการณ์ที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนแต่ณวันนี้มีสถานการณ์การคุกคามของเรื่องโควิด-19 นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าทางเราได้ทำอะไรไปแล้วบ้างเพื่อให้ตอบโจทย์และมีการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่า management of change นะคือการเปลี่ยนแปลงระหว่างทางบางทีเราเกิดปัญหาระหว่างทางกันทันทีทันใดนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ดีก็เข้าชุมชนไม่ได้อยู่ดีก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบการอบรมการให้ความรู้อยู่ดีต้องมีการสำรวจข้อมูลบันทึกข้อมูลซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้มันก็จะยุ่งยากแล้วก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันคือการปรับตัวนั่นเองนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีการขับเคลื่อนเป็นภาพใหญ่ของประเทศจริงๆของระดับโลกที่3แล้วในการทำงานในชุมชนตรงนี้นะครับต้องเข้าใจแล้วก็พยายามมีการวางแผนที่ดีนะครับก็ผมขออนุญาตจะเล่าเรื่องของกรณีศึกษานะครับที่ได้เข้าไปทำงานในชุมชนนะครับก็เป็นชุมชนทับมานะครับว่าเราไปทำงานกันยังไงแล้วจากโครงการตรงนี้นะครับเริ่มต้นเราก็ต้องศึกษาก่อนนะครับในภาวะวิกฤตตรงนี้เนี่ยเขาต้องการอะไรเราจะแก้ไขอะไรแล้วเราจะวิเคราะห์อะไรบ้างนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะในการจัดการปัญหาแล้วก็การเลือกใช้นวัตกรรมในชุมชนนะครับเราจะต้องมีการเลือกให้เหมาะสมกับบริบทอย่างเช่นในทับมาเองนะครับมีบริบทแบบนี้ครับเป็นชุมชนในเขตควบคุมมลพิษเป็นในเขตเมืองของ EEC เป็นเขตของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนั่นแสดงว่าบริบทตรงนี้นะครับการหลั่งไหลของประชากรแล้วการดำเนินธุรกิจนะครับของเขาเป็นอุตสาหกรรมส่วนใหญ่อันนี้เป็นจุดพิเศษเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะมีชุมชนแฝงชุมชนในเมืองนะครับที่เกิดขึ้นอันต่อมาเศรษฐกิจเขาจะมีมามากสังคมก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกเยอะนะครับขณะเดียวกันปัญหาการเกิดมลภาวะหรือปัญหาการดูแลสุขภาพก็แตกต่างกันเพราะเป็นชุมชนแบบในเมืองไปแล้วนะครับเราก็มาดูพื้นฐานตรงนี้ว่าในเมืองตรงนี้จะแก้ไขปัญหายังไงในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับจากสถานการณ์ตรงนี้นะครับก็จากข้อมูลที่เราศึกษามานะครับก็จะดูว่าพื้นฐานของชุมชนมีอะไรบ้างณวันนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วมีจุดท่องเที่ยวแล้วก็พัฒนาไทม์ไลน์ของโครงการนะครับก็จะมีเรื่องของต่อยอดอะไรเขามีมาแล้วในสภาวะวิกฤตตรงนี้นะครับโดยที่โครงการของเขามีอยู่แล้วคือเรื่องของชุดหมอนจากหลอดพลาสติกนะครับเดี๋ยวมาดูประเด็นนะว่าเราไปทำแล้วเขาอยากได้อะไรซึ่งตรงนี้อยากต่อยอดซึ่งเขาบอกประเด็นมาเลยว่าไอ้ตรงนี้จากการที่เขาเอารถขยะนะครับต่อยอดจากงานขยะของเขาว่าจะเอามาทำยังไงดีให้เกิดประโยชน์เพิ่มมูลค่าได้นะครับเพราะว่าในกระบวนการของเขานะครับเขาก็เกิดจากการที่มีผู้ป่วยติดเตียงต่อไปแล้วในตำบลทับมาเองจะมีผู้ป่วยสูงอายุเยอะมากแล้วก็เป็นชุมชนที่มีประชากรสูงวัยเยอะพอสมควรนะครับก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงที่จะแก้ปัญหาของโครงการจากการเหมาะจากหมอนจากหลอดพลาสติกนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้จากภาวะวิกฤตอย่างไรนะครับจากพื้นฐานข้อมูลจปทนะครับอย่างถ้าเราทำงานในสาธารณสุขเองจะทราบว่ามันจะมีข้อมูลพื้นฐานอยู่แล้วว่าในตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดของการทำงานในชุมชนเองจะต้องรู้เรื่องของการศึกษาสุขภาพสำคัญมากเลยนะสุขภาพวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมสังคมจิตใจเศรษฐกิจประชาธิปไตยอันนี้คือพื้นฐานเลยว่าตัวของเทศบาลเป็นอย่างไรนะครับเราก็พบว่าในพื้นฐานของเทศบาลทับมาเองนะครับเป็นมุ่งสู่ความยั่งยืนนะครับก็สามารถพึ่งตนเองได้เป็นตำบลต้นแบบแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ5นะครับอันนี้ข้อมูลที่เราไปทำงานมาก็จะมี การทำงานในชุมชนก็จะดูพื้นฐานนะว่าเป้าหมายเป็นยังไงได้บ้างแล้วก็มีการสำรวจข้อมูลนะครับอย่างตอนนี้อย่างเกิดภาวะวิกฤตเนี่ยจะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลว่าข้อมูลเขาเป็นยังไงแผนพัฒนาท้องถิ่นเขาเป็นยังไงแล้วก็การติดตามแล้วก็ประเมินแผนพัฒนาเป็นยังไงรวบรวมข้อมูลจปท.แล้วก็โควิด-19สำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดต่ออุบัติการใหม่นะอันนี้สำคัญมากเลยโรคนี้คือจะอะไรก็ตามนะเราจะแก้ไขและตอบโจทย์ให้ได้ในกิจกรรมตรงนี้นะครับแล้วก็พัฒนาทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการในการทำงานตรงนี้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าโดยเหตุการณ์ปกตินะครับมันก็จะขับเคลื่อนไปก็มีปัญหาอุปสรรคพอสมควรแต่เมื่อมีเหตุการณ์วิกฤตนะครับหรือเกิดการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วก็วางแผนการใหม่ว่าจะต้องจัดการยังไงให้ไปสู่ของการ new normal แล้วการปรับตัวที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในบริบทของชุมชนเองนะครับเราก็คิดว่ามันไม่ง่ายเท่าไหร่ด้วยพื้นฐานของบริบทของเทศบาลที่มีอยู่ตรงนี้นะครับเขาก็มีทั้งเป็นชุมชนเมืองด้วยชุมชนแฝงด้วยแล้วก็เป็นเมืองอุตสาหกรรมด้วยนะครับเราก็เลยมาดูว่าแผนงานที่ประทับมาแล้วก็มีเรื่องของสำรวจนะครับว่าจะต้องแก้ไขยังไงรณรงค์ส่งเสริมนะครับแล้วเราทราบอยู่เลยว่าเมื่อมีการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 ที่เกิดขึ้นนะจากไวรัสตรงนี้นะครับจะต้องเกิดอะไรขึ้นต้องวิเคราะห์ต่อโอเคป้องกันนะครับยังไงบ้างอันที่2ปัญหาผลกระทบที่เกิดจะเกิดยังไงเราจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดตรงนี้ต้องประเมินว่าสุขภาวะของชุมชนจะเปลี่ยนแปลงไปไหมแล้วจะแก้ไขปัญหาอย่างไรให้ทันท่วงทีแล้วก็ระหว่างทางจะต้องมีการเตรียมวางแผนอุปกรณ์วัสดุหรือการเตรียมทรัพยากรทั้งคนทั้งทรัพยากรอย่างอื่นที่จะป้องกันและแก้ไขให้ทันท่วงทีกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็อันดับแรกอันดับที่สองก็คือมีการประยุกต์ใช้นะว่าจะทำงานยังไงในสถานการณ์อย่างนี้ก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงเรื่องหลายเรื่องเลยครับมีการให้ความรู้ของการนำใช้ประโยชน์จากพอตบชวานะครับก่อนหน้านี้จะต้องแก้ไขปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เราก็เลยมาเปลี่ยนใหม่ว่าเร่งด่วนนะครับเราจะแก้ไขปัญหายังไงจากโครงการชุดหมอนจากหลอดพลาสติกจริงๆแล้วนะครับในกระบวนการของการแก้ไขปัญหาคือที่ผ่านมาในชุมชนเองจะมีส่วนที่แม่บ้านครับมีชุมคนในชุมชนมีฝีมือทางด้านเย็บปักอยู่แล้วก็ได้นำเอาเศษผ้าอันที่หนึ่งขอบริจาคนะครับที่เหลือใช้นะครับอันที่สองนำร่มที่เหลือทิ้งเพราะว่าเขาต้องการผ้าแบบผ้าร่มด้วยความที่เขาต้องการเอาหมอนจากหลอดพลาสติกตรงนี้ไปใช้กับผู้ป่วยติดเตียงนะครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วยติดเตียงเมื่อไปใช้ปั๊บถ้ามีความชื้นเกิดขึ้นก็อาจจะก่อให้เกิดเชื้อราได้ง่ายก็เลยมีโจทย์ว่าทำยังไงจะแก้ปัญหาในการผลิตหมอนจากหลอดพลาสติกแล้วปลอดภัยปราศจากเชื้อเราก็เลยใช้กระบวน

0: การนวัตกรรมใช้เครื่องฆ่าเชื้อด้วยกระบวนการ Advanced Oxidation ครับกระบวนการนี้ก็เป็นกระบวนการที่ใช้โอโซนบวก UV นะครับกระบวนการตรงนี้เพื่อใช้กำจัดค่าโรคเชื้อโรคที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบคทีเรียเชื้อราที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่ไวรัสก็ตามเพื่อที่เราจะเอาไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดเชื้อนะครับอันนี้คือเป็นวัตถุประสงค์แรกที่เราได้พยายามจะแก้ไขปัญหาเขาแต่เมื่อมีการแพร่ระบาดหนักระลอกใหม่เรื่อยๆนะครับก็เลยต้องมาเปลี่ยนแปลงว่าตอนนี้ไอ้ชุดฆ่าเชื้อจากหมอนหลอดพลาสติกตรงนี้อาจจะทำคู่ขนานไปก่อนแหละแต่จะทำยังไงดีในเมื่อปัญหาตอนนี้เรื่องหน้ากากอนามัยขยะตรงนี้เป็นขยะติดเชื้อนะครับเราจะแก้ไขยังไงก็เลยมีการประยุกต์ใช้เปลี่ยนสถานการณ์นะครับจากตอนนี้เรามีเครื่องฆ่าเชื้อนะครับด้วยกระบวนการ Advanced Oxidation เราก็เลยได้ประยุกต์ใช้จากเครื่องตัวนี้เอาหน้ากากอนามัยนะครับที่ผ่านการใช้แล้วมาฆ่าเชื้อเปลี่ยนจากขยะติดเชื้อเป็นมูลฝอยขยะมูลฝอยธรรมดาอันที่หนึ่งอันที่สองระหว่างทางก็มีการรณรงค์ให้เอาหน้ากากผ้านะครับหน้ากากผ้าที่มีการซักแล้วอะไรแล้วก็ตามแล้วเราเอามาฆ่าเชื้อแล้วก็มาใช้ใหม่ได้ลดการเกิดขยะได้อีกอันนี้คือประเด็นหลักที่เราต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็แก้ไขตามบริบทที่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้คือสำคัญมากเลยนะครับก็ทำให้ได้พบว่าขยะที่นี่ก็จะลดร้อนลงขยะติดเชื้อแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะติดเชื้อค่อนข้างสูงมากกว่าขยะมูลฝอยธรรมดานะครับแล้วก็มีการรณรงค์ให้ความรู้มีการทำสื่อนะครับการทำสื่อรณรงค์ในการใช้เครื่องฆ่าเชื้อด้วยกระบวนการ Advanced Oxidation จะสังเกตว่าตรงนี้คือนวัตกรรมที่เราแก้ไขตามบริบทหรือภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นของโควิด-19 นะครับก็จะเห็นว่ามันต้องมีการศึกษาข้อมูลแล้วก็วางแผนให้ทันทีแล้วก็ปรับตัวให้เท่าทันนะเพราะตอนนี้คือการจัดการตรงนี้ก็จะดีขึ้นแล้วก็เพิ่มจำนวนให้ความรู้แล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักแล้วก็แยกขยะติดเชื้อเพราะว่ามันเป็นการบูรณาการป้องกันครับถ้าเราป้องกันเรื่องของสิ่งล้อมได้ปัญหาที่คุกคามกับสุขภาพก็จะน้อยลงจะเห็นว่าในการให้ความรู้หรือรณรงค์ตรงนี้นะครับเราก็จะมีการสอนนะครับแต่การล้างมือให้สะอาดการเว้นระยะทางแล้วก็มีกระบวนการที่ใช้กระบวนการฆ่าเชื้อแยกขยะสำคัญที่สุดคือแยกขยะติดเชื้อสิ่งที่ทุกคนมองออกมาว่าภัยเงียบที่เกิดขึ้นจากปัญหาภาวะวิกฤตนี้คือขยะติดเชื้อมันเป็นภัยเงียบที่เราจะต้องตระหนักเพราะว่าถ้าเขาไม่มีการแยกขยะติดเชื้อกับขยะทั่วไปออกจากกันชัดเจนอันนี้แหละเป็นปัญหาที่จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อชุมชนเองหรือแม้แต่ผู้ที่ทำการคัดแยกขยะผู้ขนส่งขยะติดเชื้อเองก็ตามถ้าเขาไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน PPE เองนะครับก็จะลำบากเขาและอาจจะเกิดอันตรายที่เกิดขึ้นได้อันนี้ก็เลยเป็นตัวอย่างนึงนะครับที่เราไปทำงานในชุมชนแล้วก็จะเห็นว่าเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการนะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังมีการใช้อยู่แล้วก็รณรงค์อย่างต่อเนื่องนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีการให้ความสำคัญระหว่างการบูรณาการนะครับระหว่างตัวจัดการขยะจากสถานการณ์นะครับที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนาะว่าจากตรงนี้ต้องทราบเลยว่าจะแก้ไขปัญหายังไงลำพังแค่เราใช้นวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อด้วยกระบวนการ Advanced Oxidation เนี่ยไม่พอแล้วในกระบวนการนี้เราต้องมีกลไกจะแก้ไขปัญหาเรื่องขยะให้เกิดขึ้นน้อยสุดหรือว่าให้เกิดผลกระทบไม่รุนแรงมากก็มีกระบวนการออกมาว่าเราจะต้องรณรงค์คู่กันนะโดยใช้หลัก 3R Reduce Reuse Recycle โดยตามหลักของ Circular Economy ครับมันก็เลยจะเป็นกระบวนการว่าเราต้องทำเป็นต้นแบบในการกำจัดขยะติดเชื้อให้ได้นะครับอันนี้คือเครื่องนะครับสังเกตว่าจะมีหลายเวอร์ชันเวอร์ชันแรกก็แก้ไขที่จะทำในส่วนของสำหรับใช้ในตัวหน้ากากไอ้ตัวที่เป็นหน้ากากอนามัยแต่ตอนแรกสุดเลยเราวางแผนไว้ว่าเราจะใช้ในส่วนที่เป็นของหมอนจากพลาสติกอันนี้คือก็เปลี่ยนทางก็ใส่สุดท้ายวันนี้ก็ได้ใช้ทั้งสองแบบเลยแล้วก็ออกแบบคู่มือออกแบบแนะนำวิธีกระบวนการคู่มือการแยกขยะเพราะเวลาเราแก้ปัญหาทุกอย่างต้องแก้แบบบูรณาการเราไม่สามารถแก้แค่ปลายเหตุอย่างเดียวต้องไล่ต้นเหตุปลายเหตุคือการกำจัด ขยะติดเชื้อแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราแก้แต่ปลายเหตุหรือเรียกว่า end of pipe นะครับแก้แค่ปลายเหตุอย่างเดียวไม่มีทางสิ้นสุดได้ง่ายแล้วก็จะยุ่งยากมากเพราะฉะนั้นเราต้องไล่หาสาเหตุเลยว่าเราจะแก้ปัญหายังไงอย่างเป็นระบบเราก็เลยใช้หลักการของ 3R ว่าreduce reuse recycle นะครับตัวแรกคือ reduce คือเราสื่อสารก่อนว่าลดก่อนได้ไหมทำยังไงจะลดขยะที่เกิดขึ้นก็เลยมีเครื่องนี้มาช่วยหรือใช้ขยะให้คุ้มค่าที่สุดโดยเฉพาะหน้ากากนะครับก็มาซักถ้าเราไม่ไปไหนใครไปไหนหรือเรากักตัวอยู่นะครับเราก็จะไม่พบปะใครเราก็ใช้หน้ากากผ้าอยู่บ้านก็ได้นะครับแล้วก็ใช้แล้วใช้อีกอันที่สองถ้าเราไปไหนไกลจริงก็เลือกที่จะใช้ที่จำเป็นและสำคัญที่สุดนะครับจากหน้ากากอนามัยนะอันที่สองคือ reuse ก็คือต้องใช้ซ้ำจากนั้น recycle อันนี้ก็คือเราก็กลับมาใช้ใหม่แต่ว่า recycle ตรงนี้อาจจะไปต่อยอดเป็นขยะทั่วไปนะครับก็เห็นว่าในกระบวนการที่เราไปทำมานะครับก็จะพัฒนาไปต่อยอดจากขยะที่ต้นทางครับก็มีกระบวนการ rose ซึ่งจริงๆแล้วเทศบาลก็ได้ทำเองอยู่แล้วนะครับก็มีการวิเคราะห์ก่อนนะครับวิเคราะห์ว่าขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วจากตอนเนี้ยแต่ตอนเนี้ยที่เกิดโควิด-19มันจะเกิดมากกว่าเดิมอีกตอนแรกขยะอันตรายไม่มากณวันนี้ไม่มากแต่คราวนี้มันมีส่งของขยะติดเชื้อตามพรบ.สาธารณสุขนะครับต้องมีการจัดการและคัดแยกเพราะว่าขยะติดเชื้อถ้าไม่มีการจัดการนะครับจะเป็นผลกระทบอย่างรุนแรงมากเลยนะครับก็มีกระบวนการโรดนะครับก็คือกระบวนการคัดแยกขยะที่ต้นทางก่อนเลยว่าจะทำยังไงรีไซเคิลก่อนไหมแล้วก็แยกขยะอินทรีย์ทุกอย่างจะสังเกตไหมครับจะต้องทำแบบบูรณาการเราเริ่มต้นจากขยะอินทรีย์คือเปลือกหอยนางรมหรือไข่เองก็ตามเปลือกไข่ที่เกิดขึ้นนะครับจากนั้นก็มีการขายสร้างมูลค่าที่เกิดขึ้นคัดแยกก่อนนะครับจริงๆแล้วเพียงแค่คัดแยกก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้แล้วจากนั้นก็ให้เหลือของเสียน้อยสุดจากนั้นก็ไม่มีปัญหาที่เกินเยียวยาได้เราก็จะมีการ S สุดท้ายคือสมายนะก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะน้อยลงแล้วก็ปริมาณขยะอัตราที่เกิดขึ้นกับคนที่ก่อให้เกิดขยะก็จะน้อยลงมันก็จะได้แก้ไขได้วิธีการก็คือแก้ที่ต้นเหตุต้นน้ำนะเราจะพยายามไม่แก้ที่ปลายน้ำเดียวแต่จะดีสุดแนวทางที่แก้ปัญหาเราก็จะแก้ที่ต้นน้ำกลางน้ำท้ายน้ำที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือตัวอย่างของกรณีสาวว่าพอเราไปทำงานแล้วมันไม่ได้แยกแค่ตัวของขยะติดเชื้ออย่างเดียวก็แยกได้หมดนะครับนั่นนี่คือการต่อยอดว่าเริ่มต้นที่เราสังเกตว่าตอนนี้ที่เกิดจากโควิด-19เนี่ยมันจะมีเรื่องขยะติดเชื้อวันนี้หรือมองทุกเรื่องให้เป็นองค์รวมทุกขยะเลยนะครับนี่คือเป้าหมายที่เกิดขึ้นกิจกรรมตลาดนัดปลอดโฟมสินค้าปลอดโฟมเองจุดรับโฟมเองที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีการพัฒนาต่อยอดให้เกิดกระบวนการที่เอาของเสียไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือแม้แต่เรื่องของการทำบรรจุภัณฑ์นับนำกลับไปใช้ใหม่นะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งครับที่เราสามารถพัฒนาต่อยอดแล้วก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับทุกวันนี้ทุกคนใส่ใจแล้วเรื่องปัญหาสุขภาพมาแรงก็เลยทุกคนให้ความร่วมมือในชุมชนมากนะครับเราก็เลยต้องใช้โอกาสตรงนี้จากวิกฤตนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของกรณีศึกษาที่ได้นำไปใช้ในชุมชนนะครับผม
1: ในฐานะที่อาจารย์โกวิทนะคะเป็นศิษย์เก่านะคะเรียนหลักสูตรเรามาได้ลงชุมชนให้มีประสบการณ์ตรงนี้เต็มเปี่ยมอะค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยมีอะไรจะฝากบอกนักศึกษาไหมคะว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปลงชุมชนแล้วนะเขาควรจะต้องเตรียมตัวหรือว่าดำเนินว่ามีอะไรที่จะให้แนะนำน้องๆก่อนไปลงชุมชนไหมคะ
0: ยินดีครับก่อนอื่นก็ให้กำลังใจก่อนนะครับคือถ้าสติสร้างได้นะครับคราวนี้ทุกคนอาจจะรู้สึกกังวลและเครียดกับสถานการณ์แบบนี้นะครับต้องเรียนด้วยแล้วก็ทุกคนอาจต้องเจอภาวะวิกฤตเช่นเดียวกันนะครับผมอยากจะให้กำลังใจแล้วก็ให้แนวคิดดีกว่าให้ข้อเสนอแนะดีกว่าว่าการที่จะทำในงานในชุมชนอันดับแรกคือต้องมีทัศนคติที่ดีก่อนทัศนคติสำคัญมากถ้าเรามีทัศนคติที่ไม่ดีอาจจะลำบากนะครับจากเป็นง่ายเป็นยากที่สุดนะเพราะฉะนั้นต้องมีทัศนคติที่ดีอันที่หนึ่งนะครับไอ้สองคือความรู้อาจต้องเตรียมตัวอาจจะไม่ได้รู้ทุกเรื่องก็ได้แต่ว่าเราต้องมีการเตรียมความพร้อมเพราะว่าในหนังสือเรียนเองค่อนข้างที่จะครบแล้วก็ทุกมิตินะเพียงแต่เลือกใช้ตรงไหนอย่างไรแล้วก็อันที่สามคือจากที่ผมบอกตอนแรกคือเรื่องทัศนคติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจากนั้นการจะเปิดใจในการรับสิ่งใหม่ๆแล้วก็ยอมรับกับ ปัญหายอมรับกับความคิดไม่ตรงกันการทำงานเป็นทีมการทำงานในหมู่คณะสำคัญมากและทุกอย่างจะสำเร็จไปด้วยดีแล้วก็ด้วยความที่เราเรียนสาขานี้ทุกคนเชื่อว่า

0: จะต้องทําเพื่อคนอื่นด้วยอยู่แล้วครับอันนี้ก็ฝากข้อคิดไว้แล้วก็เป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับ
1: ในฐานะที่อาจารย์เคยได้ออนเนอร์หรือว่า Honda จากวิชานี้มานะคะลงชุมชนเนี่ยอยากจะให้อาจารย์ได้แชร์ประสบการณ์ว่าตอนลงชุมชนเนี่ยค่ะเจอปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างแล้วก็ได้ดำเนินการแก้ไขอย่างไรบ้างอะค่ะ
0: ครับผมก็แชร์แล้วกันนะครับก็อันดับแรกคือปัญหาเรื่องเวลานะเพราะว่านักศึกษาของมสทเองส่วนใหญ่ก็จะทํางาน 90% ทํางานหมดคราวนี้เราต้องวางแผนคราวนี้เราวางแผนปั๊บจะต้องดูเวลาที่ไม่ชนกันแล้วก็มีการคุยและสื่อสารนะครับอันนี้สําคัญมากเลยเพราะว่าถ้าเราไม่วางแผนแล้วมันจะกระทบแล้วด้วยวิชานี้ตอนนู้นนะครับมีเป็น100ชั่วโมง200กว่าชั่วโมงนะในการฝึกงานผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้อยากจะมากขึ้นแล้วด้วยเกณฑ์ของพรบด้วยเกณฑ์ของวิชาชีพนะครับด้วยสภามากขึ้นนะครับก็เลยตอนนั้นก็มีความกังวลแต่ผมบอกว่าอย่างไรก็ตามนะครับเราก็วางแผนแล้วก็คุยสื่อสารนะครับเราอย่าคิดเองเองบางทีอุปสรรคและปัญหามันคุยกันได้แล้วก็บางสถานที่อาจจะวางแผนไว้ก่อนว่าเราจะเกิดปัญหาอะไรแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็คุยกันกับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็คุยกับสถานที่ฝึกงานเขาว่าเรามีข้อจํากัดหรืออย่างไรแต่อย่างไรก็ตามเราควรจะมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาว่าปัญหาอุปสรรคขอแก้ไขชดเชยครับอย่างที่บอกว่าผมเองก็มีปัญหาเรื่องเวลาก็แก้ไขก็คุยแล้วก็หาหลักชดเชยแล้วก็หาการแก้ไขปัญหาแล้วก็พยายามจะแสดงออกถึงความตั้งใจสำคัญมากเลยอันที่สองคือทำงานทีมเวิร์กเพราะว่าเราไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ต้องทำงานเป็นทีมแล้วการที่เราไปฝึกงานเราจะไม่รู้จักใครมาก่อนน้อยมากที่จะรู้จักกันน้อยมากเลยครับน้อยมากส่วนใหญ่จะไม่รู้จักกันเลยเพราะฉะนั้นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็เปิดใจนะเปิดใจแล้วก็ทํางานร่วมกันให้ได้แล้วก็ยอมรับในข้อจํากัดของแต่ละคนนี่คือสําคัญที่สุดคือเราต้องมีเมตตากันฮะบางทีทําไมคนนี้มาไม่ได้ทําไมคนนี้มาได้แล้วเราเองล่ะเราดูภาพรวมแล้วก็มีผู้นําแล้วก็ทํางานอย่างเป็นทีมเวิร์คแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันคือทําอย่างไรให้เรียนได้สําเร็จสำคัญมากเลยแต่อย่างไรก็ตามต้องอ่านก่อนเลยว่าความรู้มายังไงต้องเตรียมความรู้สำคัญมากแล้วก็ดูเกณฑ์ว่าเกณฑ์ต้องใช้ยังไงทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพก็จะสำเร็จไปได้ครับผมขอบคุณครับ
1: ค่ะก็เรื่องเวลานี้ก็สำคัญจริงๆนะคะขอบคุณอาจารย์โควิดมากเลยค่ะที่ได้แชร์ประสบการณ์ในส่วนนี้นะคะวันนี้นะคะอาจารย์โควิดก็ได้มาพูดคุยกับเรานะคะเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมในงานชุมสาธารณสุขนะคะก็จะให้เราได้เห็นไอเดียแต่ตัวนวัตกรรมคืออะไรนะคะมันไม่ใช่แค่ชิ้นงานนะคะมันอาจจะเป็นกระบวนการก็ได้นะคะก็แล้วก็เวลาจะทำนวัตกรรมเนี่ยค่ะเราจะต้องมีการลงไปสำรวจชุมชนอย่างแท้จริงนะคะเราอาจจะใช้เครื่องมือ7ชิ้นหรือว่าโครงการที่เราทำนะคะนักศึกษาก็ทำอยู่แล้วก็แค่ต่อยอดนะคะว่าเวลาเราทำเครื่องมือ7ชิ้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่าชุมชนเนี่ยเขามีบริบทยังไงเขาต้องการให้เราเข้าไปช่วยในเรื่องไหนนะคะแล้วเราก็อาจจะทำนวัตกรรมเสริมเข้าไปในประเด็นนั้นก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเสียเวลาแยกเรื่องนวัตกรรมออกมานะคะเมื่อเราได้ลงไปทำเกี่ยวกับโครงการศึกษาชุมชนบริบทตรงนี้ค่ะเราได้ไอเดียนะคะในการมุมมองว่าเอ๊ะเราจะผลิตนวัตกรรมยังไงนะคะอาจารย์โควิดก็ได้ให้ไอเดียต่อว่าเวลาเราทำนวัตกรรมเสร็จแล้วเนี่ยควรจะนำไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนะคะเป็นผลงานของเราเองนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่านำไปต่อยอดนะคะอาจจะนำไปใช้ในชุมชนจริงนำไปทดลองหรือว่านำไปส่งประกวดนะคะแล้วก็เวลาการดำเนินการเวลาถ้าเรานำนวัตกรรมไปใช้ในชุมชนนะคะก็จะต้องมีการวางแผนก่อนเนาะไม่ใช่แบบอยู่ๆเอาไปใช้ได้เลยนะคะการวางแผนเนี่ยค่ะก็จะเป็นการวางแผนเสร็จนะคะแล้วก็มันจะเป็นรูปแบบใน PDCA นะคะก็จะเป็นการวางแผนแล้วก็การดูก็คือการอำนำไปใช้นะคะแล้วก็การเช็คนะคะว่าดูว่าเอ๊ะมันต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงหรือเปล่านะคะแล้วก็มีการทำการแก้ไขประเมินแล้วก็แก้ไขนะคะแล้วก็นำไปใช้ใหม่นะคะก็จะเห็นว่ารูปแบบในการมันก็จะสอดคล้องกับรูปแบบการทำงานในชุมชนอื่นๆของในหัวข้ออื่นของเรานะคะรวมถึงสุดท้ายนะคะในเบรกสุดท้ายเนี่ยก็เราจะได้ฟังประสบการณ์ของอาจารย์โควิดนะคะในการนำนวัตกรรมนะคะไปใช้ในชุมชนจริงๆในบริบทของ ช่วงวิกฤตในตอนนี้นะคะภาวะวิกฤตในตอนนี้ซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับการนำไปใช้ในชุมชนในภาวะปกตินะคะแต่ว่ามันจะต้องมีเรื่องการจัดการที่รวดเร็วนะคะแล้วก็ทันเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่สามารถคาดเดาได้นะคะรวมถึงการทำเนี่ยจะต้องเป็นการบูรณาการนะคะหลายภาคส่วนแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็รวมถึงปลายน้ำเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะนำประเมินนะคะแล้วก็นำไปพัฒนาแล้วก็ต่อยอดต่อไปค่ะทีนี้นะคะที่ไฮไลท์ที่อยากจะขอบคุณมากๆนะคะคือการได้แชร์ประสบการณ์กับนักศึกษานะคะซึ่งถือก็เป็นน้องๆ นะคะรุ่นน้องของจันโกวิทนั่นเองนะคะว่าการที่เราจะลงชุมชนเนี่ยค่ะทัศนคติเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะรวมถึงเราจะต้องจัดสรรเวลาเนอะเพราะว่าเด็กมสทเนี่ยก็จะมีไม่ได้เรียนหนังสืออย่างเดียวมีการทำงานด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีการสื่อสารแล้วก็ทำงานเป็นทีมกับคนอื่นๆนะคะปัญหามันแก้ไขได้นะคะจากการสื่อสารนะคะใช่ไหมคะค่ะก็ได้ประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะคะจากจันโกวิทวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณวิทยากรนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โกวิทสุวรรณหงส์นะคะรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะที่ให้เกียรติมาให้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์กับนักศึกษาในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ
0: คร
1: ับ

0: แต่เดิมเป็นแผ่นโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
3: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
4: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
5: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
6: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
7: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6: มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
8: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
5: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
9: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
10: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
2: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หากวันนี้เราสามารถเชื่อมต่อทุกความคิดและส่งผ่านความรู้ถึงกันได้เสมือนหนึ่งท้องฟ้าเดียวกันมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ร้อยใจผู้คนกว่า5ทวีปเข้าไว้ด้วยกันจะใกล้หรือไกลเราสามารถเรียนรู้และสัมผัสถึงกันได้ด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้กับชีวิตทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทัดเทียมกันด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่อยู่เคียงคู่กับคนไทยและร่วมพัฒนาระบบการศึกษาของชาติมากกว่า3ทศวรรษแสงเทียนเล่มแรกได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยเอกสารการสอนอันเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

0: เวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมการทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มชนและได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันทั้งการศึกษาระดับประกาศนียบัตรและระดับอุดมศึกษาการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปได้เรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติการเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วเกือบ 400,000 คน3ทศวรรษที่เราหยัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันด้วยอัตลักษณ์ของมสท.ผูกพันด้วยมิตรภาพระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์โดยถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ One Stop Service ลืมความโดดเดี่ยวและสนุกไปกับกิจกรรมของชมรมนักศึกษาต่างๆวันนี้เรามีรุ่นพี่ที่พร้อมจับมือเราไปสู่ความสำเร็จด้วยกิจกรรมบัณฑิตอาสาคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา

0: แม่ทำอะไรอยู
1: ่แม่ทำอะไรอยู่ครับ
2: ล้างจานอยู่ครับ
1: ล้างจานอยู่ครับ
2: ใครโทรมาลูก
1: พ่อโทรมาครับ
0: แม่ทำกับข้าวป่ะ
1: แม่ทำกับข้าวหรือเปล่าครับ
2: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยนะ
1: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยครับ
2: พ่อจะกลับหรือยัง
3: พ่อจะกลับหรือยังครับ
0: เดี๋ยวไม่ต้องรอนะเดี๋ยวพ่อไปกินเหล้ากับเพื่อน
4: เย้ไปยัน
1: พ่อเลิกงานดึกครับ
5: พวกเขารักคุณมากนะครับคุณรักพวกเขาบ้างหรือเปล่า
6: จะเรียนมสทได้เหรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
9: ว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา10111ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารครั้งนี้เป็นการสอนเสริมครั้งที่5ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะรายการในวันนี้จะครอบคลุมเนื้อหา2หน่วยคือหน่วยที่13 Time to Relax หน่วยที่14 A Trip Abroad และหน่วยสรุป1หน่วยคือหน่วยที่15 Beat the Challenge ค่ะสำหรับรายการในวันนี้นักศึกษาสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ STOU Channel บนแพลตฟอร์มของ YouTube และ Facebook ค่ะจากนี้เชิญชมเนื้อหาที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ได้เลยนะคะ
1: Talking about past time
2: หลังจากที่เราได้เรียนเรื่องการแสดงความชอบและไม่ชอบไปแล้วนะคะเราก็จะมาดูเรื่องการพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างนะคะซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกันอยู่นะคะทั้งคำศัพท์และสำนวนภาษาซึ่งเอื้อกันได้สามารถจะนำไปใช้ในสถานการณ์เดียวกันนะคะนี้เรามาดูว่าถ้าจะคุยเกี่ยวกับ past time กิจกรรมยามว่างนั้นจะใช้คำถามคำตอบอย่างไรบ้างนะคะในการคุยเรื่องกิจกรรมยามว่างนะคะเราสามารถจะใช้คำถามได้3ลักษณะเลยนะคะก็คือจะมีทั้งคำถามที่เป็น question word นะคะที่ขึ้นต้นด้วย wh word นะคะ what หรือว่า which อะไรพวกนี้นะคะหรือเราอาจจะใช้คำถามที่เป็น yes no questions ก็ได้ก็คือคำถามที่จะต้องตอบใช่หรือไม่แต่ถ้าเป็นคำถามแบบ wh หรือ question word นะคะก็คือจะต้องตอบเป็นการให้ข้อมูลใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็น yes no questions ก็คือจะเป็นคำถามที่เราควรจะตอบ ใช่หรือไม่ใช่ yes หรือ no ก่อนนะคะแล้วมีคำถามอีกลักษณะหนึ่งแบบที่3ก็คือแบบที่ให้เลือกตอบนะคะว่าชอบอะไรมากกว่าอะไรนะคะเดี๋ยวลองมาดูรายละเอียดกันนะคะแล้วลองฟังนะคะเสียงอาจารย์เจ้าของภาษานะคะแล้วอาจจะพูดฝึกนะคะถามตอบตามไปด้วยนะคะลองรับชมกันเลยค่ะ
1: Talking about past times What do you like to do in your free timeWhat do you like to do in your spare time? I really like watching TV.

0: Do you like pop music? Yes, I love it. Do you enjoy traveling? Not really. I'd rather stay home and read. Do you prefer contemporary love songs or classical music? Would you prefer contemporary love songs or classical music? I prefer contemporary love songs. I'd prefer contemporary love songs. Do you prefer to look after dogs or cats? Would you prefer to look after dogs or cats? Would you rather look after dogs or cats? I prefer to look after dogs. I'd prefer to look after dogs. I'd rather look after dogs. Which do you prefer? Horse riding or jet skiing? Would you prefer horse riding or jet skiing? I prefer jet skiing. I'd prefer jet skiing. What would you rather do? Sing or dance? I'd rather sing.
1: คำถามทั้งหมดนะคะที่เราได้เรียนกันมาก็มีอยู่3แบบด้วยกันนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องนำไปใช้ในกิจกรรมนะคะแบบที่3นี่อาจจะซับซ้อนนิดนึงนะคะก็เราจะต้องรู้จักวิธีใช้นะคะ prefer กับ rather นะคะถ้า prefer จะหมายถึงชอบมากกว่าซึ่งก็พูดได้2แบบนะคะคือจะ which ก็ได้ใช้ which do you prefer และให้เลือกระหว่าง2กิจกรรมหรือเราจะถามไปเลยว่า would you prefer อันไหนมากกว่าอันไหนนะคะ would you prefer horse riding or jet skiing คือชอบขี่ม้าหรือชอบเล่น jet ski มากกว่ากันนะก็จะถามได้2ลักษณะทีนี้คำตอบก็ต้องดูว่าถ้าเขาถาม which do you prefer เขาถาม do you นะคะเราก็ต้องอายเฉยๆเวลาตอบนะคะแต่ถ้าเขาถามว่า would you prefer เราก็ควรจะต้องใช้ I do นะคะ apostrophe d นี้ก็มาจาก would นั่นเองนะคะทีนี้ถ้าใช้ rather นะคะ rather จะหมายถึงอยากทำอะไรมากกว่าอะไรจะคล้ายๆกันนะคะถ้า prefer เนี่ยชอบอะไรมากกว่าอะไรนะแต่ถ้า I rather นะคะถ้าถามว่า what would you rather do ก็คืออยากจะทำอะไรมากกว่านะคะระหว่างอะไรคะ sing or dance เต้นรำร้องเพลงหรือว่าเต้นรำนะคะเวลาตอบก็นะคะเราก็ต้องย่อ would มาเป็น apostrophe d คืออันนี้เป็นภาษาพูดนะที่เรานิยมแล้วก็มักจะย่อนะคะก็จะเป็น I'd rather sing นะก็ตอบเป็นการถามนะคะที่ให้เลือกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่เราก็ต้องมีวิธีถามที่ใช้สำนวนที่ถูกต้องด้วยนะคะก็เดี๋ยวลองมาทดสอบด้วยการทำกิจกรรมกันดูแล้วกันนะคะค่ะกิจกรรมที่เราจะทำกันต่อไปนี้นะคะเราก็จะเน้นที่สำนวนคำถามแบบที่3นะคะก็คือให้เลือกตอบนะคะเลือกว่าชอบอะไรมากกว่าอะไรนะคะซึ่งจะมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะเราก็จะต้องใช้คำถามนะคะคือจะต้องตั้งคำถามโดยใช้ข้อมูลที่กำหนดให้ในวงเล็บนะคะลองดูถ้าเป็นตัวอย่างนี้นะคะเขาก็มีให้เลือก2อย่างนะคะระหว่างอาหารญี่ปุ่นกับอาหารเกาหลีนะคะแล้วให้เราใช้สำนวน do you prefer นะคะก็คือชอบอาหารญี่ปุ่นหรืออาหารเกาหลีมากกว่ากันนะคะนี้เวลาตอบเราก็จะเห็นคำตอบว่า I prefer Japanese food นะคะคืออันนี้เราก็ต้องพยายามนะคะลองดูแต่ละข้อนะคะแล้วตั้งคำถามนะคะตั้งคำถามพอเสร็จแล้วเราก็จะได้ยินคำตอบนะได้ยินเฉลยคำถามแล้วก็คำตอบด้วยเพราะฉะนั้นอย่าคิดนานนะคะก็จะต้องพยายามนะคะใช้สำนวนตามที่กำหนดให้นะคะแล้วก็พยายามฝึกพูดออกมาและเดี๋ยวเราก็จะได้ยินเฉลยนะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะคะก็ไม่เยอะนะคะให้ลองทำดูนะจะได้ฝึกใช้สำนวนภาษ

0: าในการตั้งคำถามนะคะเพื่อจะดูว่าเราสามารถจะเอาไปพูดคุยนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างได้ไหมก็โดยการถามว่าเราชอบทำกิจกรรมอันนี้หรืออันนี้นะคะก็จะได้เรียนรู้ศัพท์ไปในตัวด้วยนะคะก็ลองทำกันดูนะคะ
1: Activity Ask appropriate questions using the information provided. Then you will hear the answer. Example Japanese food Korean food.Do you prefer? Answer, I prefer Japanese food. Question, do you prefer Japanese food or Korean food? Answer, I prefer Japanese food.1. Bungee jumping, rock climbing. Would you prefer? Answer. I'd prefer bungee jumping. 2. Question. Would you prefer bungee jumping or rock climbing? Answer.I'd prefer bungee jumping. Two. Needlework, wicker work. Do you prefer? Answer. I prefer needlework. Question.Do you prefer needlework or wicker work? Answer, I prefer needlework. 3. Live downtown, live in the suburbs. Would you prefer? Answer, I'd prefer to live in the suburbs.Question. Would you prefer to live downtown or in the suburbs? Answer. I'd prefer to live in the suburbs. Four. Bird watching, fishing. Use which? Answer. I prefer bird watching.Question. Which do you prefer, bird watching or fishing? Answer. I prefer bird watching.
0: ข้อสุดท้ายนี้ก็จะต่างจากข้ออื่นข้างต้นนะคะเพราะว่าเขาให้ใช้ which นะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องตั้งคำถามว่าชอบอันไหนกิจกรรมไหนมากกว่าอันไหนนะคะก็จะต้องเป็น which do you prefer นะคะแล้วก็ใส่ colon อันนี้คือถ้าเขียนนะคะแต่ถ้าพูดมันก็จะไม่เห็นหรอกนะคะแล้วก็จะเป็น which do you prefer จะเว้นนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ถามว่า bird watching or fishing ก็คือชอบดูนกหรือตกปลามากกว่ากันนะคะเวลาตอบนะคะเนื่องจากเขาถามว่า do you นะคะเขาไม่ใช้ would นะ do you prefer เพราะฉะนั้นเวลาตอบเราก็ไม่ต้องมี would มานะคะก็เป็น I prefer bird watching แต่ถ้าพูดจริงๆนะคะในชีวิตจริงเนี่ยเราอาจจะตอบสั้นๆได้เลยไม่ต้องมี I prefer ก็ได้นะคะอาจจะบอกว่า bird watching หรือว่า fishing ได้เลยแต่อันนี้เนื่องจากว่าเป็นแบบฝึกหัดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะใช้ตอบให้เต็มประโยคนิดนึงนะคะค่ะก็หวังว่าคงจะนำไปถามตอบกันได้นะคะ
1: Country and nationality
0: วันนี้ก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องชื่อประเทศและสัญชาตินะคะซึ่งความรู้ตรงนี้เราก็จะสามารถนำไปใช้ได้เวลาเราเดินทางนะคะเผื่อเวลาจะเดินทางท่องเที่ยวหรือว่ามีแผนจะไปไหนนะคะก็น่าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อประเทศนะคะว่าเขาเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไรหรือว่าชื่อคนในประเทศนั้นหรือว่าอาจจะเป็นคำคุณศัพท์ที่จะต้องใช้ไปขยาย นะคะเพื่ออธิบายบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับประเทศนั้นๆ นะคะเราก็จะได้สามารถนำไปใช้ได้ถูกต้องซึ่งคำศัพท์ทั้งหลายเหล่านี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการใช้ suffix หรือส่วนที่เติมท้ายคำนะคะซึ่งพอมาเติมท้ายประเทศแล้วเนี่ยก็จะทำให้กลายเป็นหมายถึงคนนะคะหรือสัญชาตินั้นซึ่งจะมี suffix หลายๆรูปแบบนะคะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจึงต้องคงจะต้องพยายามที่จะเรียนรู้และจดจำให้ได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยถ้าเราลองเอาไปใช้บ่อยๆนะคะหรือได้ลองไปอ่านเจอที่ไหนแล้วพยายามจดจำไว้นะคะก็จะได้นำไปใช้ได้ถูกต้องเพราะมันจะใช้สลับกันไม่ได้เลยนะคะลองมาดูไปพร้อมๆกันนะคะ
2: Brunei Bruneian Cambodia Cambodian Indonesia IndonesianLaos, Lao or Laotian. Malaysia, Malaysian. Myanmar, Myanmarese or Burmese. Singapore, Singaporean. Thailand, Thai. The Philippines, Filipino. Vietnam, Vietnamese. Australia, Australian.Brazil, Brazilian. Cameroon, Cameroonian. Canada, Canadian. Croatia, Croate or Croatian. India, Indian. Italy, Italian. America, American. Germany, German. The Maldives,Maldivian, Mexico, Mexican, Bhutan, Bhutanese, China, Chinese, East Timor, East Timorese, Japan, Japanese, Portugal, Portuguese, Taiwan, Taiwanese, Britain, British.England, English. Ireland, Irish. Spain, Spanish. Sweden, Swedish. Iraq, Iraqi. Israel, Israeli. Kuwait, Kuwaiti. Pakistan, Pakistani. The Czech Republic, Czech. France,French, Switzerland, Swiss, New Zealand, New Zealander.
0: เริ่มด้วยประเทศในอาเซียนของเราก่อนนะคะมีทั้งหมด10ประเทศจะสังเกตได้ว่าส่วนที่เติมข้างท้ายเนี่ยจะหลากหลายต่างกันมากเลยนะคะแต่ละประเทศอันนี้คงจะต้องจำนะคะอย่างบรูไนใช่ไหมคะก็ลงท้ายด้วย IAN นะคะทั้งบรูไนเคมเบอร์เรียอินโดนีเซียลาวมาเลเซียนะ5ประเทศนี้ลงท้ายด้วย IAN เหมือนกันนะคะ Bruneian, Cambodian, Indonesian, Laotian, Malaysian แต่มีลาวนี่ใช้ได้2แบบนะคะบางทีเขาก็ใช้ลาวเฉยๆก็ได้นะคะหรือจะ Laotian นะคะส่วนประเทศพม่านะคะเมียนมาก็มีอาจจะเห็น2แบบคือยังมีแบบดั้งเดิมชื่อประเทศเดิมเขานะคะจะมีคนใช้อยู่นะคะ Burmese หรือถ้าอย่างสมัยใหม่ก็จะเป็น Myanmaris นะคะเติมใช้ ESE นะคะส่วนสิงคโปร์ก็จะต่างกับชาวบ้านนะคะก็จะเป็น EAN นะคะมีประเทศไทยเราสบายสุดเลยนะคะไม่ต้องเติมอะไรนะคะไทยเฉยๆนะคะแต่ส่วนประเทศฟิลิปปินส์อันนี้ต่างออกไปเลยก็คือเปลี่ยนคำไปเลยนะคะก็จะเป็นฟิลิปปิโนถ้าพูดถึงคนฟิลิปปินส์นะคะเวียดนามใช้ ESE เหมือนกันเหมือนกับพม่านะคะฉะนั้นอย่างน้อยๆรู้ว่าเราจำนะคะของเรานะคะไทยและประเทศในอาเซียนเราได้10ประเทศนี้ก็เก่งแล้วนะคะแต่อื่นๆก็เดี๋ยวก็จะเรียนรู้กันต่อไปว่าถ้าเป็นประเทศอื่นๆนะคะในเอเชียหรือในยุโรปอื่นจะใช้อะไรกันบ้างเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะค่ะอันนี้จะเป็นกลุ่มที่ใช้ IAN นะคะก็จะเป็นตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะประเทศที่จะ ถ้าเปลี่ยนเป็นพูดถึงสัญชาติหรือคนเนี่ยจะใช้ IAN นะคะก็จะมีอยู่หลายประเทศด้วยกันค่ะอันนี้เป็นประเทศที่ต้องเติม AN นะคะอย่างอเมริกาใช่ไหมคะเป็น American อันนี้น่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะมีที่อาจจะแปลกนิดนึงก็คือประเทศแบบ Maldives นะคะ Maldives นี่อันนี้คงแทบจะน้อยคนอาจจะได้ใช้คำนี้เพราะถ้าเราไม่ได้พูดถึงนะคะชาว Maldives นะคะอันนี้เขาจะใช้ Maldivian นะคะ Maldivian เป็นเวียนนะคะ IANก็เผื่อรู้ไว้ประดับความรู้นะคะเผื่ออาจจะต้องไปใช้พูดเผื่อมีโอกาสได้ไปมาดีฟส์นะคะแล้วไปพูดคุยชาวบ้านหรือพูดถึงเล่าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะจะได้ทราบว่าประเทศเขาใช้อย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นคนเป็นแบบนี้หรือภาษานะคะต่อไปอันนี้เป็นกลุ่มที่ใช้ ESE ข้างท้ายนะคะก็มีหลายๆประเทศเลยนะคะมีทั้งในเอเชียเราแล้วก็ในยุโรปด้วยนะคะส่วนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ลงท้ายด้วย ISH นะคะเราน่าจะคุ้นเคยกันหลายอันเลย Britain เป็น British นะคะประเทศคือ Britain นะคะแล้วเป็นถ้าเป็นนะคะอังกฤษ British นะคะ England เป็น English นะคะ Ireland เป็น Irish นะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่ม ISH ส่วนกลุ่มอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ก็นะคะก็เรียนรู้ไว้นะคะอันนี้คือลงท้ายด้วย i นะคะก็เติม i เข้าไปต่อท้ายชื่อประเทศเลยอาจจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะคะอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ส่วนกลุ่มนี้นะคะกลุ่มสุดท้ายนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของประเทศที่ไม่ได้ใช้ suffix มาเติมข้างท้ายคำนะคะอย่างประเทศเช็กริพับลิกสาธารณรัฐเช็กนะคะเมื่อพูดถึงคนเช็กนะคะเป็นเช็คเขาใช้เช็คคำเดียวนะคะซึ่งจริงๆก็จะเหมือนชื่อประเทศเพียงแต่ไม่มีคำว่า Republic นะคะหรืออย่างฝรั่งเศสเนี่ยเราก็จะเป็น French นะคะ Switzerland เป็น Swiss นะถ้าพูดถึงคนนะคะ Swiss เราใช้ Swiss นะซึ่งจะเห็นได้ว่ามันเปลี่ยนคำไปนะคะจะไม่ได้ใช้คำลงท้ายส่วน New Zealand อันนี้ลงท้ายเหมือนกันแต่เป็น ER นะซึ่งจะแปลกกว่าชาติอื่นนะคะก็จะเป็น New Zealander นะคะค่ะก็ได้เรียนรู้กันมาหลายชาติแล้วนะคะไม่ทราบว่าจำกันได้บ้างหรือเปล่านะคะทีนี้ลองมาดูกิจกรรมกันนะคะกิจกรรมเราจะมีให้ทำอยู่ด้วยกัน2กิจกรรมนะคะซึ่งอันแรกนี่ง่ายกว่านะคะกิจกรรมแรกนี่ให้เลือกนะคะ2 choice มี2ตัวเลือกเท่านั้นก็คือเป็นชื่อเป็นประเทศหรือว่าเป็นคนหรือว่าอาจจะเป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้บอกสัญชาตินะคะก็ในแต่ละประโยคก็ให้เราเลือกนะคะให้เราเลือกคำที่ถูกต้องจะเป็น A หรือจะเป็น B นะคะก็ต้องดูความหมายของประโยคนั้นว่าเราต้องการความหมายที่เป็นชื่อประเทศหรือว่าเป็นคนหรือเป็นคำคุณศัพท์ที่ขยายนะคะบอกว่าเป็นของสัญชาตินั้นนะคะก็ต้องดูให้ดีในแต่ละข้อนะคะก็ลองทำกันดูนะคะ
1: Activity 1Choose the more appropriate word between the country or nationality in each sentence. 1. This is a famous restaurant in the Northeast. 2. This is a famous Vietnamese restaurant in the Northeast.B. Vietnamese. 2. I set off on our first annual trip with my best friend 16 years ago in the 16 years ago in the Czech Republic. A.Czech Republic. 3. Frida cooked food when she was in the States. A. Mexico. B. Mexican. Frida cooked Mexican food when she was in the States. B. Mexican. 4. Alan and Jenny will spend their honeymoon in the A. Maldives. B. Maldivian. 5. Have suffered from respiratory illnesses due to forest fires in Sumatra and Kalimantan. A. Indonesia. B. Indonesians. 5. Indonesians have suffered from respiratory illnesses due to forest fires in Sumatra and Kalimantan. B. Indonesians.
0: ก็ไม่ทราบว่า5ข้อนี้ถูกหมดไหมคะนะคะก็ข้อสุดท้ายนี้นะคะก็น่าจะทำได้กันแหละนะคะเราคงจะไม่มีใครเลือกอินโดนีเซียซึ่งเป็นชื่อประเทศใช่ไหมคะเพราะอันนี้เราหมายถึงผู้คนนะคะในประเทศอินโดนีเซียนะคะก็คือ Indonesians นะคะเติม S ด้วยนะคะมากกว่า1คนนะคะนี้เขาพูดถึงจะมีคำศัพท์อาจจะมีศัพท์ยากนิดนึงนะคะก็คือ respiratory illnesses ก็คือเป็นอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจนะคะนี้ก็คือเป็นผลมาจาก due to ก็คือเนื่องมาจากนะคะไฟป่า forest fires ก็คือไฟป่านะคะก็คือเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นอยู่นะคะค่ะอันนี้เป็นแบบง่ายนะคะให้มีให้เลือกนะคะทีนี้ยกระดับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะลองมาดูกันว่าทำอะไรนะคะอันนี้ให้เติมให้เติมนะคะจริงๆไม่ยากหรอกนะคะเพียงแต่ว่าเราจะต้องดูนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันก็จะมีบริบทบอกเรานะคะว่าตรงนี้ว่าจะใช้คำไหนนะคะก็คือให้เติมคำนะคะที่เหมาะสมในแต่ละประโยคนะคะก็โดยดูว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นคำอะไรนะคะจะเป็นประเทศหรือจะเป็นสัญชาติหรือเป็นคำคุณศัพท์ก็แล้วแต่นะคะที่จะมาแสดงสัญชาติของสิ่งนั้นๆนะคะก็ให้เราเลือกเติมให้เหมาะสมนะคะครูคิดว่าก็น่าจะทำกันได้หมดแหละนะคะลองมาทำกันดูนะคะ
1: Activity 2 Fill in each blank with the most appropriate word 1. Chris Hemsworth was born in Australia. He is an 2. Colin, an friend of mine lives in Boston, Massachusetts. His ancestors came from Ireland a long time ago. 3. Nita will go to Taiwan next week, and she wants to try rose tea. 4. Roy has taken 3 courses because he hopes to study in Spain. 3 Spanish courses because he hopes

0: to study in Spain. Five. We met Kam Lee, a nice girl, during our trip. She works as a tour guide in Laos. We met Kam Lee, a nice Laotian girl during our trip. She works as a tour guide in Laos. 6. Switzerland, a landlocked country, is renowned for its natural beauty with the Alps and other spectacular scenery. But most live in cities and towns, not in those rural areas.
1: นักศึกษาอาจจะรู้สึกว่าประโยคบางประโยคก็ยากนิดนึงนะคะแต่บางประโยคก็ง่ายๆอย่างประโยคแรกนะคะอันนี้เราก็จะมีสลับกันนะคะมีง่ายบ้างยากบ้างก็จะได้เรียนรู้ไปนะคะประโยคแรกนี้คิดว่าทุกคนคงทำได้แหละนะคะมันชัดเจนมากนะคะคือบอกว่าเกิดในออสเตรเลียใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นคนเป็นชาวออสเตรเลียเป็นออสเตรเลียนใช่ไหมเติม IAN เติมจริงๆก็คือเติมเอ็นเข้าไปแหละนะคะทีนี้มาข้อ2เนี่ยอาจจะซับซ้อนนิดนึงนะคะต้องคิดนิดนึงนะคะประโยคนี้เขาบอกว่าเพื่อนนะคะอยู่ที่บอสตันแมสซาชูเซตส์นะบอสตันแมสซาชูเซตส์นี่ไม่ได้ระบุประเทศแต่ว่าคาดว่าเราน่าจะรู้นะคะโดยอาศัยความรู้รอบตัวของเราเนี่ยน่าจะรู้ว่าอยู่ในอเมริกานะคะเมืองบอสตันแมสซาชูเซตส์อยู่ในอเมริกาแล้วเขาอีกประโยคนึงเขาบอกว่า his ancestors นะคะคำนี้นะคะ ancestors หมายถึงบรรพบุรุษนะคะมาจากไหนคะ from Ireland นะคะ Ireland a long time ago ก็คืออันนี้ก็คือมาตั้งแต่สมัยถ้ายังจำประวัติศาสตร์กันได้นะคะที่สมัยก่อนชาวอังกฤษหรือไอริชเนี่ยอพยพมาจากทางโน้นนะคะจากอังกฤษมาตั้งรกรากอยู่ที่อเมริกาเขาก็จะมาแถบมาตรงฝั่งนี้แหละทางฝั่งตะวันออกของอเมริกานะคะมาที่บอสตันเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ที่เนี่ยนะคะมันก็จะมีการผสมกันระหว่างใช่ไหมมีทั้งIrish American นะคะก็จะเลยเป็นลูกครึ่งนะคะนี่เป็นรุ่นลูกหลานแล้วนะคะ Collin นี่ก็เลยจะต้องใช้ว่าเป็นIrish American นะคะ นะอันนี้ก็ต้องอาศัยคอนเท็กซ์นะคะคือบริบทของประโยคเนี่ยบอกเราว่าไม่ใช่แค่ไอริชหรือแค่อเมริกันต้องเป็นไอริชอเมริกันค่ะทีนี้ข้อ3นี้นะคะอันนี้เขาบอกว่าไปไต้หวันนะคะแล้วก็บอกว่าอยากจะลองชากุหลาบอันเรื่องชื่อของไต้หวันนะคะเพราะฉะนั้น ตรงนี้ก็ควรจะเป็นไต้หวันนะคะสัญชาติก็ไต้หวันเวลาเป็นสัญชาติก็จะเติม ese นะคะเป็นไต้หวันนิสค่ะส่วนอันนี้เรียนภาษาพูดถึงภาษานะคะบอกว่าอยากจะไปเรียนที่สเปนก็ไม่น่าจะต้องไม่น่าจะจะไปเรียนภาษาอื่นถูกไหมคะเขาต้องเรียนภาษาสเปนเตรียมตัวไปนะคะก็บอกว่าเรียนภาษาสเปนถึง 3 Spanish courses นะเราก็ต้องใช้สเปนิชนะคะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่ยากเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเราจะจำได้ไหมอะนะคะว่าเติมอะไรข้างท้ายนะคะสเปนเป็น Spanish นะคะทีนี้ข้อ5ข้อ6นี่อาจจะยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็คือจริงๆเป็นเพื่อนบ้านเราเลยเราควรจะเรียนรู้ไว้ว่าถ้าเรียกเป็นคนนะคะหรือใช้คำคุณศัพท์เนี่ยเราเรียกอะไรเราใช้อะไรนะคะก็จะใช้ ลาวนะคะที่น่ารักนะชื่อคัมลี่เนี่ยนะคะบอกพบสาวที่น่ารักคนนี้ระหว่างการเดินทางเพราะว่าทำงานเป็นทัวร์ไกด์อินลาวนะคะนี่เขาก็ใช้ลาวเชนซึ่งจริงๆแล้วมีอีกคำหนึ่งที่ครูบอกตอนต้นที่เห็นเราเห็นในตอนต้นก็คือใช้ลาวก็ได้นะคะ LAO ก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับ

ยคที่6อันนี้ยาวเลยซับซ้อนนะคะอันนี้เป็นประโยคยากขึ้นนิดนึงท้าทายเรานิดนึงนะคะก็คือเขาพูดถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็น a landlocked country หมายถึงว่าประเทศที่ทำไมคะ landlockedนะเรารู้เราน่าจะรู้แลนด์แปลว่าแผ่นดินใช่ไหมคะล็อกก็คืออะไรที่มันแบบโดนล็อกอยู่นะคะโดนจำกัดอยู่ในแลนด์ล็อกตรงนี้คำนี้ก็หมายถึงเป็นประเทศที่พอจะเดาได้ไหมคะก็คือไม่มีทางออกติดทะเลนะคะล้อมรอบไปด้วยแผ่นดินนะคะคือเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกติดทะเลนะคะ is renowned อันนี้เป็นอาจจะเต็มไปด้วยศัพท์ยากนิดนึงนะคะ renowned แปลว่าที่มีชื่อเสียงอะนะคะเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับ natural beauty ก็คืออะไรคะเป็นมีความงดงามชาตินะคะของอะไรมีเทือกเขาแอลป์ใครที่อาจจะชอบเดินทางท่องเที่ยวหรือไปดูข้อมูลที่เกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็อาจจะพอทราบตรงนี้นะคะว่าเป็นประเทศที่มีอะไรคะวิวหรือธรรมชาติสวยสดงดงามมีเทือกเขาแอลป์นะคะแล้วก็มีอะไร spectacular scenery ก็คือเป็นอะไรคะscenery คือทิวทัศน์ที่ spectacular ก็คืออะไรที่แบบสวยสดงดงามอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็มีแต่คือเขาต้องการจะบอกว่าแต่ว่าคนสวิสส่วนใหญ่อะอยู่ในเมืองนะคะ live in cities and towns not in those rural areas ก็คือเขาต้องการจะบอกว่าจริงประเทศสวิสเป็นประเทศสวยงามมีแบบธรรมชาติงดงามมากมายนะคะแต่ว่าคนชาวสวิสส่วนใหญ่อยู่ในเมืองนะคะอยู่ในเมืองใหญ่หรือเมืองเล็กลงมาหน่อยหนึ่งนะคะคือไม่ได้ไปอยู่ใน those rural areas ก็คือหมายถึงว่าบรรดาสถานที่ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันงดงามนั้นไม่ได้อยู่แถวนั้นประชากรส่วนใหญ่นะคะอันนี้คือตามข้อมูลนะคะตามแหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ก็คือเขาบอกว่าคน most Swiss เนี่ยจะอยู่ในเมืองกันซะละมากกว่านะคะอันนี้ก็คือให้ได้เรียนรู้นะคะความหมายของประโยคที่ซับซ้อนขึ้นมานิดนึงแต่ว่าหลักๆก็คือเมื่อพูดถึงสวิตเซอร์แลนด์บอกเราอยู่แล้วเราก็ต้องพูดถึงคนก็ต้องเป็นสวิสนะคะค่ะก็หวังว่าทั้งสองกิจกรรมนี้ก็คงจะช่วยให้นักศึกษาและท่านผู้ชมได้คุ้นเคยนะคะกับคำศัพท์ที่ระบุชื่อประเทศนะคะที่บอกชื่อประเทศหรือว่าคนหรือว่าสัญชาติได้ดีขึ้นนะคะแล้วอาจจะหลังจากทำกิจกรรมแล้วก็น่าจะช่วยทำให้อาจจะพอจะจำคำศัพท์ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะ

ในช่วงนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องไวยากรณ์กันนะคะก็ได้เลือกเรื่อง tense มาอธิบายให้ฟังในวันนี้นะคะเพราะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่นักศึกษาหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะลองมาดูกันที่ present continuous กันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเมื่อเห็นคำว่า present continuous นะคะเราต้องนึกถึงรูปของมันก่อนนะคะรูปของมันก็คืออะไรคะก็คือ be ใช่ไหมคะรูป be verb to be นั่นแหละตามด้วยกริยาที่เติม ing นะคะส่วนที่ผันนะคะที่เราต้องผันก็คือส่วนที่เป็น be นั่นแหละนะคะจะเป็น is am หรือ are ก็แล้วแต่ประธานนะคะนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะคะการใช้ present continuous ก็จะมีอยู่หลายกรณีด้วยกันนะคะว่า เราจะใช้ได้หลักๆ ก็จะมีอยู่3กรณีหรือ3สถานการณ์นะคะที่เราจะใช้คำกริยาในรูป present continuous นะคะกรณีแรกนะให้สังเกตนะคะตัว n ตรงนี้เรามีคำว่า now นะพอเราเห็น now ปั๊บนะคะเราน่าจะนึกถึง tense นี้ก่อนเลยล่ะเพราะมันจะพูดถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะที่พูดนะคะหรือกำลังดำเนินอยู่ในขณะที่พูดนี่แหละไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือเหตุการณ์นะคะ Bella is eating dinner now คือ Bella กำลังรับประทานอาหารเย็นอยู่ณขณะนี้ตอนนี้เลยนะคะขณะที่พูดประโยคนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้คำกริยาเป็นรูป present continuous ก็คือประกอบด้วย be ใช่ไหมคะตามด้วย verb ing be ในที่นี้ก็ต้องผันตาม Bella ล่ะนะคะก็ต้องเป็น isนะต้องดูตามเบลล่าซึ่งเบลล่าก็คือเท่ากับ she ใช่ไหมคะเป็นเอกพจน์ประธานเป็นเอกที่3ก็ต้องใช้ is ไม่ใช่ตัวอื่นนะคะนะให้สังเกตที่คำบอกเวลาด้วยนะคะทีนี้อีกกรณีหนึ่งนะคะ

0: กรณีที่สอง Lucas is taking a drama course this semester. อันนี้เขาใช้ this semester นะในภาคการศึกษานี้แต่ประโยคนี้ไม่ได้แปลว่า Lucas กำลังเรียนวิชาการละครอยู่ณขณะนี้ตอนนี้ในขณะที่พูดประโยคนี้ไม่จำเป็นนะคะไม่จำเป็นคือประโยคที่สองเนี่ยในสถานการณ์แบบข้อสองเนี่ยจะต่างกับข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งเนี่ยต้องเกิดขึ้นขณะนั้นเลยในขณะที่พูดนะคะแต่ในลักษณะที่สองแบบที่สองนี้ก็คือเป็นสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันนะคะเราใช้คำว่าในช่วงเวลาปัจจุบันก็คือในภาคการศึกษานี่แหละเขาลงเรียนวิชาการละครแต่ว่าตอนที่พูดประโยคนี้เนี่ยเขาอาจจะเรียนภาษาอังกฤษอยู่ก็ได้หรือเรียนวิชาอื่นอยู่ก็ได้เพียงแต่ว่าเขาลงวิชานี้ในภาคการศึกษานี้นะคะอันนี้เราก็สามารถใช้รูปที่เป็น present continuous ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็ใช้ is เหมือนกันนะคะเพราะว่า Lucas เป็นเอกพจน์บุรุษที่3นะคะเท่ากับ he นะคะก็เป็น is แล้วก็ verb to take ก็เป็นรูป ing นะคะจะสังเกตว่า เราก็จะมีนะคะคำกลุ่มคำบอกเวลานะคะที่มาช่วยให้เราช่วยบอกเราอะนะคะว่าเหตุการณ์การกระทำนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ว่าเมื่อไหร่ว่าจะใช้เป็น present continuous ไหมนะคะก็จะสังเกตได้ไหมคะมีทั้ง now นะคะ at present ที่แปลว่าปัจจุบันนะคะ at the moment ขณะนี้หรือ this semester แล้วก็มีอื่นๆอีกนะคะคือคำเหล่านี้นะคะคำกริยากลุ่มคำที่บอกเวลาเหล่านี้จะช่วยบอกให้เราทราบว่าสถานการณ์นี้หรือการกระทำนี้หรือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่นะคะในปัจจุบันนะคะแต่จะเป็นแบบไหนนะจะเป็นปัจจุบันแบบขณะที่พูดประโยคนี้หรือจะเป็นในช่วงเวลาปัจจุบันก็ตามนะคะสำหรับแบบที่3นะคะอันนี้จะต่างออกไปนะคะจะแตกต่างจาก1และ2นะคะ3นี้เราต้องสังเกตที่คำขยายนะคะนะก็จะมีอยู่3ตัวหลักๆก็คือ always constantly หรือ all the time ซึ่งประโยคในลักษณะนี้มักจะเป็นการบอกการกระทำนะคะหรือว่า เหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นซ้ำๆซากๆนะคะซ้ำๆซากๆบ่อยๆจนแบบน่ารำคาญอันนี้มันบอกถึงอารมณ์ของคนพูดด้วยนะคะว่าสิ่งที่ว่าเนี่ยมันเกิดบ่อยเหลือเกินนะคะเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่นั่นแหละจนทำให้รู้สึกรำคาญนะคะอันนี้ก็จะสังเกตได้อย่างที่บอกก็คือจากนะคะ always ที่แปลว่าเสมอๆนะคะ constantly ก็หมายถึงอะไรที่ทำอย่างสม่ำเสมอ all the time คือตลอดเวลานะคะ they are always talking about computer games ก็คือคุยอยู่นั่นแหละถึงเกมคอมพิวเตอร์นะคะพูดอยู่นั่นน่ะนะคะก็คืออันนี้แสดงให้เห็นถึงความแบบออกจะเป็นทางลบนิดนึงนะคะคือให้แสดงให้เห็นถึงความรำคาญของผู้พูดนะคะก็ถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นและอยากจะแสดงออกอารมณ์แบบนั้นนะคะก็จำไปพูดได้นะคะค่ะก็จะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน3กรณีนะคะที่เราจะใช้รูปคำกริยาเป็น present continuous ซึ่งจะประกอบด้วย be นะคะ verb to be และ verb ing นะคะทีนี้เรามาทำกิจกรรมดูนะคะซึ่งในกิจกรรมนั้นจะต้องรู้จักใช้2 tense นะคะเราต้องเปรียบเทียบกันก็คืออีก tense นึงก็คือ present simple ซึ่งเราเคยเรียนมาแล้วนะคะในตอนต้นๆ นะคะของชุดวิชานี้ซึ่งได้สอนมาแล้วในหน่วยต้นๆแหละนะคะทีนี้ก็ลองมาดูซิว่าถ้าเรามาพบในกิจกรรมนะคะเราจะแยกออกไหมว่า เหตุการณ์หรือว่าการกระทำไหนเป็น present simple อันไหนเป็น present continuous นะคะคือ present simple ก็อย่าลืมว่ามันจะหมายถึงเป็นอะไรคะเหตุการณ์ปัจจุบันใช่ไหมคะที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันหรือเป็นลักษณะนิสัยเนาะแต่ถ้าเป็น present continuous มี3กรณีนะคะทวนอีกทีนะคะก็คือเป็นสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะที่พูดนะคะกรณีที่2ก็คือเป็นสิ่งที่ดำเนินอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันอาจจะไม่ใช่ในขณะที่พูดประโยคนี้และกรณีที่3เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนน่ารำคาญนะคะมี3กรณีนี้เราก็ลองพิจารณาดูว่าแต่ละประโยคนั้นนะคะเราก็ต้องเลือกผันเวิร์บนะคะผันกริยาในแต่ละประโยคให้ถูกต้องตาม tense ว่าจะเป็น present simple หรือจะเป็น present continuous นะคะลองมาทำกันเลยนะคะ
1: activity Change the verb in brackets into the correct form of present simple or present continuous. 1. Nara

0: her favorite Thai series every weekend. Nara watches her favorite Thai series every weekend. 2. A Young Girl, a novel at the moment. A young girl is reading a novel at the moment. Three, Gone and Erin, English this semester. Gone and Erin are studying English this semester. Four, Those Gentlemen at Sukhothai Thammachart Open University. Those gentlemen work at Sukhothai Thammachart Open University. Five. Nick. Dinner with Rasa and Erin now. Nick is having dinner with Rasa and Erin now.
1: ค่ะทำมาแล้ว5ข้อนะคะก็มีปนกันระหว่างมีทั้ง present simple และ present continuous อันนี้ต้องใช้ความรู้เดิมด้วยนะคะซึ่งหวังว่าคงจะยังเหลืออยู่นะคะก็มาใช้ประกอบกับเรื่อง present continuous ที่เรามาเรียนรู้กันตรงนี้นะคะว่าจะแยกออกไหมนะคะอย่างที่เห็นสองข้อสุดท้ายนี้นะคะก็น่าจะทราบได้ว่า4กับ5นั้นต่างกันใช่ไหมคะอย่างที่ครูบอกตอนแรกที่เรานำเสนอไปก็คือเราให้สังเกตที่อะไรคะเรามี now ใช่ไหมคะประโยคนี้เรามี now ตอนนี้ขณะนี้นะกำลังรับประทานอาหารเย็นอยู่นะตรงนี้จะเป็น present simple เฉยๆก็ต้องเป็นรูป present continuous ซึ่งเราก็ต้องนึกถึงนะคะเวลาเราจะใช้ก็ต้องนึกถึงรูปก็คือเป็นรูป be ต้องมี verb to be แน่นอนตามด้วย verb ing นะคะ verb to be ก็ต้องใช้ตามประธานคือ Nick ต้องเป็น is แล้วก็ have ก็เติม ing ใช่ไหมคะในขณะที่ข้อ4นั้นต่างกันข้อ4เป็นการพูดถึงว่าทำไมคะสุภาพบุรุษเหล่านั้นอะ those gentlemenทำงานนะคะ work at Sukhothai Thammachart Open University คือเป็นประโยคที่พูดถึงสิ่งที่เป็นจริงอยู่ในปัจจุบันทั่วๆไปนะคะไม่ได้มีอะไรระบุนะคะหรือมีอะไรชี้เฉพาะไม่มีกลุ่มคำบอกเวลาอะไรเลยที่ชี้เฉพาะว่าณขณะนี้หรือตอนนี้นะคะพูดทั่วๆไปเป็นความสิ่งที่เป็นจริงอยู่ในปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้แค่เป็น present simple ก็คือเป็นกริยาถ้าพูดง่ายๆคือกริยาช่องหนึ่งใช่ไหมคะก็เป็น work ไม่ต้องผันไม่ต้องเติม s อะไรเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะประธานเป็นพหูพจน์นะคะ gentlemen those gentlemen มากกว่า1คนไม่ต้องเติม s นะคะนะคะก็หวังว่านักศึกษาก็คงจะสามารถนะคะแยกออกนะคะแยกความแตกต่างระหว่างทั้ง2 tense ได้นะคะถ้าใครยังอาจจะยังแบบเข้าใจไม่ชัดเจนมากนะก็ลองกลับไปศึกษาเนื้อหาในเอกสารการสอนเพิ่มเติมนะคะแล้วก็หวังว่าเมื่อได้ทบทวนนะคะได้ทำกิจกรรมเพิ่มขึ้นนะคะก็คงจะสามารถนำนะคะความรู้ในเรื่อง tense นี้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องค่ะ
2: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัย

0: อมริราชอยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
1: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
2: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
3: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะเอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
4: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
3: ์มสทมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
5: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
3: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
6: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
7: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสทได้นะเจ้า
0: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
9: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะกระจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าสี่ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9

อัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน 4 ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และ

0: 인터넷. คุณพร้อมแล้วหรือยังก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

Unit 13นะคะ Time to Relax ครูก็ได้สรุปประเด็นที่สำคัญของหน่วยนี้มานะคะในส่วน Part A นะคะ Making Suggestions เป็นการชักชวนชี้แนะซึ่งสำนวนในการชักชวนและชี้แนะมันก็มีหลากหลายสำนวนทั้งในรูปแบบของประโยคคำถามและประโยคบอกเล่านะคะอย่างประโยคคำถามตัวอย่างก็คือ Shall we จะไปกันไหมเราจะยังไงกันไหมนะคะ Why don't you สำนวนที่สอง Why don't you เนี่ยเป็นรูปแบบของประโยคคำถามนะคะเป็นการชักชวนชี้แนะไม่ใช่เป็นคำถามนะคะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามันเป็นคำถามว่าถามว่าจะไปไม่ไปแต่ขอให้จำไว้ว่ามันเป็นสำนวนในการชักชวนชี้แนะให้ทำอะไร Why don't you go with me ทำไมไม่ไปกับฉันล่ะนะคะตัวอย่างถัดไป Why don't we เฉยๆก็ได้นะคะ Why don't we Why don't you ความหมายคล้ายกันนะคะต่อไปก็เป็นประโยคคำถาม How about How about เนี่ยเป็นคำถามก็จริงแต่อย่างที่บอกความหมายมันเป็นการชักชวนชี้แนะและมีคุณสมบัติพิเศษก็คือคำที่ตามหลัง How about จะต้องเป็น verb เติม ing นะคะต่อไป Let's นะคะLet's นี่ก็คือชักชวนชวนไปทำอะไร Let's go to the movies นะคะไปดูหนังกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะถัดไปก็คือ I would suggest that อันเนี้ยเป็นประโยคเลยนะคะ I would suggest that ฉันแนะนำว่าแล้วก็ต้องตามด้วยประโยคนะคะอย่าลืมถ้ามีสำนวนนี้ขึ้นต้นและคอมม่าขั้นส่วนที่ตามมาก็ต้องเป็นประโยคนะคะมีประธานและมีverb based form ก็คือกริยาช่องที่1 นั่นเองนะคะถัดไปชักชวนชี้แนะก็คือ we could เราสามารถทำอย่างงู้นอย่างนี้นะคะและก็สุดท้ายคือ let's not อย่าทำอย่างนั้นนะอย่าทำอย่างนี้นะนะคะครูก็ได้ยกตัวอย่างแนวคำถามที่อาจจะเจอในข้อสอบมีความเป็นไปได้ว่าจะเจอในข้อสอบนะคะข้อสอบอาจจะออกมาในลักษณะสร้างสถานการณ์ว่า Jane wants to buy two pieces of silk. Kitima recommends her a silk shop. What will she say? ก็แปลง่ายๆคือว่า Jane อยากจะซื้อผ้าไหมสัก 2-3 ชิ้น Kitima แนะนำให้เธอไปที่ร้านผ้าไหม What will she say? จะพูดว่ายังไงเฉลยก็คือ Why don't you go to SU Silk Shop on Sukhsan Roadนะคะ Why don't you เมื่อกี้เราผ่านมาแล้วมันไม่ใช่ประโยคคำถามแต่เป็นชักชวนชี้แนะให้คำแนะนำนะคะข้อนี้ถูกที่สุดเพราะว่าข้ออื่นแล้วถ้าแปลให้ดีนะคะ choice ที่1ข้อ1 you must เนี่ยคุณต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ชักชวนแล้วใช่ไหมคะ Will you go to นี่ก็ถามเฉยๆว่าจะไปร้านนี้ไหม

Shall we go? จะไปร้านนี้ไหมเหมือนกัน Can we buy beautiful silk at SSU Silk Shop on Sukh San Road? อันนี้ก็เป็นคำถามเฉยๆไม่ได้มีสำนวนชักชวนชี้แนะแต่อย่างใดนะคะถัดมาดูคำถามอีกข้อหนึ่งนะคะเอถามว่า joining us a volleyball player บีตอบว่า that sounds like fun นะคะเอชวนบีไปเล่น

joining เนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันเป็น verb ing ทำให้นึกถึงสำนวนอะไรคะที่เราผ่านมา how about ใช่ไหมคะ how about ว่าไปไหมไปเล่นวอลเลย์บอลกันไหมก็เป็นการชักชวนชี้แนะอย่างหนึ่งนะคะพาร์ทเอในเรื่องของ making suggestion คือให้คำแนะนำก็ยังมีต่อคือเขาให้ตัวอย่างประโยคสำนวนที่ตอบรับนะคะใครมาชวนให้ทำอะไรแนะนำให้ทำอะไรนักศึกษาสามารถตอบรับได้ด้วยสำนวนพวกนี้ yes less yes sure why not that sounds good to me นะคะมีหลายสำนวน why don't youThat sounds like fun. I think you are right. นะคะอันนี้คือตอบรับเป็นในทางบวกเห็นด้วยไปกันไหมเออฟังแล้วดูดีนะคะ That sounds like fun เนี่ยก็คือฟังแล้วดูดีนะดูสนุกนะนะคะ Yes, sure. ชั้นสั้นเฉยๆก็คือตอบรับได้นะคะส่วนถ้าจะปฏิเสธเวลาเราจะปฏิเสธใครมาชวนอะไรเราให้ไม่เสียน้ำใจนะคะเราเกรงใจนิดนึง I'm afraid I'm too busy right now ฉันเกรงว่าฉันจะทำไมคะ busy เกินไปแล้วตอนนี้นะคะ I'm afraid I can't I really don't have time นะคะฉันเกรงว่าฉันจะไปไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่มีเวลา I'm afraid ในที่นี้นักศึกษาจำไว้เลยนะคะเป็นสำนวนแปลว่าฉันเกรงว่าไม่ได้แปลว่าฉันกลัวนะคะแต่เป็นแบบเกรงใจขอโทษแบบเกรงใจนะคะข้อสุดท้าย I wish I could but I have a lot of work to do I wish I could ฉันอยากไปจังเลยนะคะปรารถนาที่จะทำอะไรแต่ I have a lot of work to do นะคะมีงานให้ทำเยอะเลยก็มาดูแนวคำถามที่อาจเจอในข้อสอบนะคะให้คำตอบมา yes less นี่คือตอบรับแล้วใช่ไหมคะ B ตอบรับแล้วเราจะชวนยังไงคะ A จะชวนยังไงไปไหมShall we go to a movie? ไปดูหนังกันไหม Yes, let's ไปกันเถอะนะคะข้ออื่นอาจจะแปลแล้วสำนวนอาจจะถูกแต่ความหมายอาจจะผิดนะคะ Why don't เช่นข้อ2 Why don't you let him go? Why don't you let him go? ไม่ใช่แล้วนะคะข้อ3 Do you enjoy playing tennis? ถามชอบเล่นไหมเทนนิสไม่ใช่แล้วนะคะความหมายไม่ถูก Would you prefer to stay home นะคะความหมายก็ไม่ถูกอีกแล้ว Would you prefer อยากจะอยู่บ้านเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อ5 Let's not waste time watching TV อย่าเสียเวลาดูทีวีเลยนะคะความหมายผิดแล้วข้อที่ถูกก็คือข้อ1 นะคะ Shall we go to a movie เป็นการชวนให้ทำอะไรนะคะถัดไป B ตอบว่า That's a good idea โอ้เป็นความคิดที่ดีเลยจะถามอะไรดีข้อที่2ถูกต้องนะคะ I would suggest we rent a DVD นะคะสมัยนี้คงไม่มีเช่า DVD กันแล้วนะคะแต่ว่ายังพอมีร้านอยู่บ้าง I would suggest we rent ฉันแนะนำให้เช่า DVD จากที่ร้านมาดูนะคะก็เป็นข้อที่มีความหมายถูกต้องที่สุดพาร์ท B เป็นเรื่องเกี่ยวกับ giving opinions about movies นะคะให้ทัศนคติให้ความเห็นเกี่ยวกับหนังนะคะในส่วนนี้นะคะก็แบ่งเป็นทั้งสองส่วนคือด้านบวกและด้านลบคือด้านบวกหมายถึงว่าหนังดูดีนะสนุกนะนะคะ this comedy was funny ตลกดีนะนะคะ this movie is romantic it was one of the best movie I have ever seen มันเป็นหนังที่เรื่องนึงที่ดีที่สุดเท่าที่ดูมาอันนี้คือทางบวกหมดเลยใช่ไหมคะทางลบก็อาจจะมีเช่น Dracula was scary นะคะหนังเรื่อง Dracula นี่น่ากลัวมาก The movie was too sentimental นะคะหนังเรื่องนี้มันใส่อารมณ์มากนะคะ The character was not realistic The character ในที่ก็หมายถึงตัวละครเนี่ยไม่สมจริงเลยนะคะIt was one of the worst movie I have ever seen. เป็นหนังที่แย่ที่สุดเลยเท่าที่ดูมานะคะอันนี้คือให้ความเห็นนะคะศัพท์สำนวนเกี่ยวกับภาพยนตร์ความรู้สึกชอบไม่ชอบนะคะให้นักศึกษาลองอ่านสแกนดูในหนังสือนะแล้วก็พยายามท่องจำคำศัพท์เพราะว่าอาจจะมี
ป็นไปได้ที่อาจจะมีข้อสอบถามว่าความรู้สึกเกี่ยว

กับหนังเนี้ยจะต้องมีอะไรบ้างเช่นต้องทางบวกจะเห็นให้ความเห็นยังไงทางลบจะเป็นยังไงนะคะอาจจะมีข้อสอบประเภทนี้เกี่ยวว่าหนังแอคชั่นมูฟวี่ภาษาไทยแปลว่าอะไรนะคะหนังคอมเมดี้แปลว่าอะไรนะคะนักศึกษาควรท่องจำศัพท์ไว้บ้างนะคะส่วนคำคุณศัพท์ที่แสดงความรู้สึกในหน่วยนี้นะคะก็ได้มาทบทวนนิดนึงนักศึกษาอาจจะเคยผ่านตามมาบ้างแล้วในเรื่องไวยากรณ์เกี่ยวกับคำคุณศัพท์ที่ใช้ในการแสดงความรู้สึกขอให้จำนะคะว่าถ้าเรารู้สึกเองหรือว่าเป็นคนเป็นมนุษย์มีความรู้สึกจะต้องใช้คุณศัพท์ลงท้ายด้วย ed นะคะ Teenagers are so excited to see their favorite movie starsนะคะพวกวัยรุ่นเนี่ยตื่นเต้นมากเลยที่จะไปดูดาราที่โปรดปรานนะคะเนี่ยเป็นความรู้สึกตื่นเต้นใช่ไหมคะ so excited ลงท้ายด้วย ed แต่เมื่อไรก็ตามถ้าประธานไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่เป็นมนุษย์ไม่มีความรู้สึกแต่พูดถึงในเรื่องของสิ่งนั้นว่าดีไม่ดียังไงนะคะอย่างเช่น Chinese action movies are fast moving and exciting หนังจีนนะคะหนังจีนพวกกำลังภายในหรือพวกต่อสู้เนี่ยพวกตัวละครนี่ก็จะแบบเคลื่อนไหวด้วยความเร็วแล้วก็น่าตื่นเต้นนะคะอันนี้เห็นไหมคะความแตกต่างระหว่างการใช้ ed และ ing เติมหลังคำคุณศัพท์ต้องแม่นตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะอาจจะเจอในข้อสอบเช่นกันค่ะ ed กับ ing พยายามแยกให้ถูกนะคะถัดไปก็จะเป็นคำถามนะคะเกี่ยวกับความรู้สึกนี้เช่นกันนะคะ my actor is Hugh Grant he is the British man เป็นยังไงคะ Hugh Grant เป็นนักแสดงเป็นพระเอกสัญชาติอะไรโอ้ขอโทษค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นการแสดงความรู้สึกครูคิดข้ามช็อตไปถึงเรื่องสัญชาติตอนนี้เรากำลังพูดกันถึงเรื่อง adjective คือคำคุณศัพท์ที่ใช้แสดงคุณสมบัติหรือว่าลักษณะของผู้แสดงนะคะอันนี้เราต้องตอบ favorite เป็นคำคุณศัพท์ขยาย actor แปลว่าพระเอกนะคะพระเอกที่โปรดปรานนะคะคือ Hugh Grant เป็นคนอังกฤษนะคะศัพท์สำนวนที่เกี่ยวกับสัญชาติเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ในหน่วยนี้ได้กล่าวถึงไว้นะคะนักศึกษาอาจจะกวาดสายตาดูศัพท์ว่าเกิดที่ประเทศสิงคโปร์สมมุตินะคะสิงคโปร์ได้สัญชาติอะไรคะสิงคโปรเรียนใช่ไหมคะเกิดในแคนาดาสัญชาติแคนาเดียนอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะมีข้อสอบออกในเรื่องสัญชาติเพื่อทดสอบความจำด้านคำศัพท์นะคะถัดไปคำถามเกี่ยวกับ ing กับ ed นะคะ it was อะไรคะ to interview a celebrity เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นตอบ exciting นะคะIt was it ไม่ใช่คนใช่ไหมคะไม่ได้แสดงความรู้สึกได้ก็ต้องเป็น ing it was exciting ถัดไปเป็นการแสดงความรู้สึกชอบไม่ชอบนะคะอันนี้คือศัพท์สำนวนที่นักศึกษาควรท่องจำได้นะคะชอบก็มีคำศัพท์เช่น like love enjoy be fond of be fond of นี่เป็นสำนวนเลยนะคะ be หมายถึง verb to be is am are was were fond of ถ้าใช้ต้องใช้ให้หมดเพราะมันเป็นสำนวนเป็น phrasal verb นะคะเป็นกริยาวลีนะคะ be fond of be crazy about หลงไหลคลั่งไคล้เกี่ยวกับอะไรก็ว่าไปนะคะเวลาจะเติมคำกริยาที่อยู่หลังคำพวกนี้นะคะ I love watchingLove อะไร Love watching watching เป็นคำนามนะคะเป็นกริยาที่เอามาใส่ ing แล้วทำให้แปลงรูปเป็นคำนามไปนะคะ I love watching this movie My favorite movie star is Hugh Grant นะคะนี่ก็เป็นสำนวนการชอบหรือไม่ชอบขอโทษค่ะถ้าไม่ชอบเนี่ยอยู่ด้านล่างนะคะ Don't like Don't enjoy Hate Can't stand มีสำนวนเพิ่มมาที่อาจจะเป็นอาจจะเป็นสำนวนใหม่สำหรับนักศึกษาเช่น can't stand ในที่นี้ไม่ได้แปลว่ายืนไม่ไหวนะ

คะสำนวนนี้แปลว่าทนไม่ได้I can't stand the traffic congestion in Bangkok. ฉันทนสภาพการจราจรในกรุงเทพไม่ไหวแล้วนะคะ can't stand นะคะ I hate staying in the hot weather. ฉันเกลียดการอยู่ในอากาศร้อนๆมากเลยนะคะอันนี้ก็คือสำนวนของความไม่ชอบนะคะนักศึกษาอาจจะต้องท่องศัพท์ตรงนี้นะคะชอบไม่ชอบนะคะก็มาเจอคำถามนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องหนังนะคะซึ่งเป็นไปได้ที่นักศึกษาอาจจะพบในข้อสอบนะคะคือพยายามติวนิดๆนะคะว่าตรงไหนที่มันน่าออกข้อสอบนะคะอย่างเช่นในเรื่องของประเภทของหนังเนี่ยอย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นะคะนักศึกษาควรจะต้องรู้และท่องจำคำศัพท์ที่พูดถึงหนังหรือภาพยนตร์นะคะ The type of movie that contains a lot of singing and dancing is called A or Nนะคะหนังที่ภาพยนตร์ที่มีทั้งร้องทั้งเต้นเลยเรียกว่าหนังหรือภาพยนตร์อะไรคะคำตอบคือมิวสิคอลนะคะนักศึกษาต้องรู้ความหมายของคำคุณศัพท์ที่ขยายเกี่ยวกับหนังพวกนี้มิวสิคอลคอมเมดี้แอคชั่นมูฟวี่แอนิเมชั่นไซไฟพวกนี้คืออะไรนักศึกษาต้องทราบความหมายนะคะต้องท่องศัพท์นะคะข้อถัดไปเป็นการถามตอบสำนวนชอบไม่ชอบนะคะถ้า B ตอบมาว่า Yes I love it ฉันชอบนะคะคำถามควรจะเป็นอะไรคะ Do you like pop music คุณชอบดนตรีพ็อปไหมนะคะจะตรงกับคำตอบทริคง่ายๆนะคะเวลาถามคำถามตอบคำตอบเนี้ยต้องสอดคล้องกันนะคะถามอะไรก็ต้องตอบแบบนั้นนะคะ love กับ like อาจใช้แทนกันได้นะคะถัดไปจะเป็นประเด็นพูดถึงเกี่ยวกับ past times นะคะกิจกรรมยามว่างที่นักศึกษาชอบทำตัวอย่างบทสนทนานะคะของกิจกรรมยามว่างถามเกี่ยวกับกิจกรรมเป็นถามตอบนะคะก็อาจจะใช้คำถามแบบ WH question ก็ได้ What is your favorite pastime การใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ของนักศึกษาเนี่ยคืออะไร Painting นะคะหรือใช้คำถามแบบ Yes No question นะคะคำถาม Yes No question ก็เช่น Do you enjoy traveling ชอบเดินทางไหม I'm afraid not ฉันเกรงว่าฉันจะไม่ชอบI would rather stay home. ฉันเกรงว่าฉันจะอยู่บ้านดีกว่านะคะคือถามแบบ yes no ให้ตอบ yes กับ no นะคะนักศึกษาพอจำกันได้ใช่ไหมคะว่าถ้าเป็นคำถามแบบ WH question ก็ต้องตอบตามที่เขาถามใช่ไหมคะอย่างในข้อหนึ่งเขาถามว่าชอบอะไรก็ต้องตอบไปว่าชอบ painting แต่ถ้าถามแบบ yes no question นักศึกษาต้องตอบ yes หรือ no เท่านั้นนะคะส่วนในข้อนี้มีสำนวนที่ปฏิเสธอย่างเกรงใจมา I'm afraid not นะคะก็เกรงว่าคือมีความหมายเท่ากับ no นั่นเองแต่มันสุภาพมันเป็นทางการขึ้นมานะคะ I'm afraid not I would rather stay home ฉันอยากอยู่บ้านมากกว่าคำถามอีกประเภทหนึ่งนะคะก็เป็นคำถามแบบให้เลือกตอบWhich do you prefer, horse riding or jet skiing? Prefer, ชอบอะไรมากกว่าคุณชอบไปขี่ม้าหรือว่าเล่นสกีมากกว่ากันคำตอบ I would prefer jet skiing. ฉันชอบไปเล่นสกีมากกว่านะคะมาดูคำถามกันนะคะคำถามเกี่ยวกับชอบไม่ชอบ Which do you preferA large or small cola? คุณอยากดื่มอะไรล่ะขวดโคล่าขวดใหญ่หรือขวดเล็กนะคะถ้าอย่างเงี้ยคำตอบจะต้องเลือกให้ไม่ใช่ตอบ yes please หรือ espresso you can make it I will take it ไม่ได้เลยนะคะเขาให้เลือกก็เลือกตอบไปเช่น A small one please นะคะอย่าลืมสำนวน please ต่อท้ายแสดงความสุภาพนะคะคำถามถัดไปถ้าถาม

ว่าจะต้องถามว่าอะไรนะคะถ้าตอบมาว่า yes I love it ใช่ๆฉันชอบมันก็จะต้องถามในทํานองนี้นะคะ Do you like horse riding ชอบขี่ม้าไหมนะคะข้อนี้มี5ข้อซึ่งคำตอบที่ถูกที่สุดก็คือข้อ2นะคะอาจจะขึ้นต้นด้วยคำถามเหมือน yes no question ข้อ1คือคล้ายกันเราก็ต้องมาพิจารณาข้อ1กับข้อ2ความหมายค่ะความหมายในข้อ1รู้ไหมรู้จักหนังตลกไหมนะคะถ้าจับเลือกข้อนี้ก็ผิดแน่นอนในด้านความหมายก็ไม่สอดคล้องกับคำตอบที่ให้มาใช่ไหมคะข้อที่ถูกก็คือ Do you like horse riding ตอบ yes หรือ no yes I love itถ้าไม่ชอบก็ no I don't like it นะคะตอบได้2 อย่างเท่านั้นคือ yes หรือ no ทีนี้ในหน่วยนี้เขามีประเด็นเกี่ยวกับ tense นะคะเกี่ยวกับไวยากรณ์ซึ่งเขาได้สอนเกี่ยวกับ present continuous tense คือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะจะมีสำนวนหรือคำที่แสดงความเป็น present continuous ในประโยคให้เราเห็นเช่น now at the moment this semester at this time อันนี้คือตัวอย่างนะคะถ้านักศึกษาเห็นคำวิเศษหรือว่าเป็นกริยาวิเศษหรือว่าเป็นสำนวนเป็นนามวลีอะไรพวกนี้ at this time อะไรพวกนี้นะคะขอให้เห็นว่ามันเป็นการชี้เฉพาะว่าเวลานี้นะตอนนี้นะไม่ใช่ตอนอื่นนะคะจะต้องใช้ present continuous tense คงยังจำกันได้ใช่ไหมคะโครงสร้างของ present continuous tense ก็คือ verb to be บวก verb ช่องที่1เติม ing นะคะในหน่วยนี้เขาได้ชี้แจงให้เห็นว่ามันแตกต่างกับ present simple ยังไงเรามาดูกันนะคะสอง tense นี้คล้ายคลึงกันในแง่ที่ว่าเป็น present เป็นปัจจุบันการเหมือนกันแต่ว่ามันแตกต่างกันตรงที่ present simple อ่ะมันเป็นความจริงนะคะเป็นความจริงเป็นธรรมชาติเป็นนิสัยนะคะ I get up at 6 o'clock she gets up at 7 o'clock อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าโครงสร้างในเรื่องของโครงสร้าง present simple นี้ง่ายๆคือจำกันได้ใช่ไหมคะประธานเอกพจน์กริยาเติม s นะคะใช้กันตอนไหนคะมันต่างกับ present con ยังไงคะ present simple มันอย่างที่บอกไปนะคะมันใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตรเป็นนิสัยเกิดขึ้นเป็นประจำเป็นหน้าที่เป็นความจริง the sun rises in thisพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกนะคะเป็นความจริงเป็นธรรมชาตินะคะนักศึกษาจะต้องจำตรงนี้นะคะจะต้องแยกประเด็นให้ออกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดตอนไหนนะคะ The sun rises เติม s เข้าไปที่ rise นะคะI get up at 6 o'clock ประโยคนี้ I ประธานพหูพจน์กริยาไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะ I get up แต่She gets ต้องเติม s อันนี้แหละคือ present simple นะคะเป็น tense แรกในภาษาอังกฤษง่ายๆที่นักศึกษาต้องจำเวลาใช้พูดกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นประจำสม่ำเสมอเป็นนิสัยเป็นธรรมชาติเป็นหน้าที่เป็นกิจวัตรอะไรอย่างนี้นะคะมันต่างกับ present continuous ตรงไหน present continuous เนี่ยมันจะเป็นการเจาะพูดถึงเวลาขณะนี้I am speaking English now เนี่ยตอนนี้ฉันกำลังพูดภาษาอังกฤษอยู่นะคะมันต่างกันพอแยกออกแล้วใช่ไหมคะว่ามันต่างกันยังไงกับ present simple และโครงสร้างของ present continuous ก็ต่างกันด้วยก็คือประกอบด้วย verb to be นะคะ verb to be ก็มี is am are นะคะแต่ถ้าเป็น past continuous ก็ was were นะคะ verb to be บวก verb ช่องที่1เติม ingนะคะนั่นก็คือในรูปของ present continuous นะคะพอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่า2 tense นี้ต่างกันยังไงมาดูตัวอย่างนิดนึงนะคะตัวอย่างคือถ้าเป็น present simple
My mother enjoys cooking. แม่ของฉันเนี่ยชอบทำกับข้าวนะคะสังเกตว่า my mother เป็นประธานเอกพจน์ enjoy เลยต้องเติม s ตามกฎของอะไรคะ present simple อันนี้เป็น present simple เพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้เจาะจงว่าตอนไหนแต่มันเป็นกิจวัตรของ my mother แม่ฉันเนี่ยชอบทำทุกวันเป็นกิจวัตรเป็นนิสัยนะคะแต่ถ้ามาเป็น present continuous แล้วมีคำว่า now นักศึกษาจะสังเกตเห็นคำว่า now ใช่ไหมคะ now เดี๋ยวนี้ขณะนี้ my mother is cooking เห็นไหมคะจะ present simple ไม่ได้แล้วเพราะมันมี now ก็ต้องใช้เป็น is cooking โอเคนะคะพอเข้าใจแล้วนะคะเกี่ยวกับความแตกต่างของ present simple กับ present continuous อาจต้องเจอในข้อสอบแน่นอนนะคะเรื่อง tense ต่างๆมาดูตัวอย่างประโยคคำถามในข้อ10กันนะคะถ้าสมมุติ B ตอบมาว่า yes I love it เขาให้เลือกว่านักศึกษาควรจะถามคำถามว่าอะไรนะคะในที่นี้ที่เข้าข่ายก็คือข้อ1กับข้อ2นะคะส่วนข้อ3 4 5เนี่ยตอบไม่ได้เลยถ้าจะใช้คำตอบพวกนี้จะเป็น1กับ2เพราะจะต้องตอบ yes หรือ no เท่านั้นอย่างที่เราทราบกันนะคะถ้าขึ้นต้นด้วย verb ช่วยพวกนี้คำตอบจะต้องเป็น yes หรือ no ที่เราก็มาดูความหมายนะคะข้อ1เนี่ยต้องตัดทิ้งได้แน่นอนเพราะว่าถามว่ารู้จักหนังคอมเมดี้คือหนังตลกไหมนะคะผิดนะคะไม่เข้าข่ายเขาถามว่าชอบไม่ชอบนะคะที่ถูกต้องก็คือข้อ2นะคะ do you like horse ridingคุณชอบขี่ม้าไหมนะคะค่ะเรามาดูคำถามข้อที่11กันนะคะ Chris always แล้วก็เว้นให้เติม bird watching นะคะอันนี้เป็นการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องคำความหมายของคำกริยาว่าเราจะเลือกคำไหนมาเติมในประโยคนะคะ Chris always เห็นไหมคะ always เป็นคำกริยาพิเศษซึ่งใช้ขยายคำนามขอโทษขยายคำกริยานะคะแปลว่าสม่ำเสมอเป็นกิจวัตรเป็นนิสัยนะคะ tense ที่ถูกต้องก็คือ present simple นะคะข้อ5 love เติม s นะคะ love bird watching ข้ออื่นความหมายไม่ได้เลยนะคะคำถามถัดไปเป็นความแตกต่างระหว่าง present simple กับ present continuous ที่ได้เกริ่นไปแล้วก่อนหน้านะคะในประโยคนี้มีคำว่า now อยู่ก็บ่งชี้ให้เห็นว่าต้องเป็น tense present continuous tense นะคะพอนึกถึง present continuous tense นักศึกษาต้องเห็นโครงสร้างหลับตาเห็นโครงสร้างเลยนะคะต้องแม่นยำแล้วนะคะมาถึงตอนนี้นะคะ tense ที่เป็น basic ทั้งหลาย present simple past simple นะคะfuture ง่ายๆเนี่ยต้องแม่นโครงสร้างแล้วนะคะสำหรับประโยคนี้ที่ครูบอกไปว่ามันเป็น present continuous นะคะเพราะมีคำว่า now นะแปลว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้นะคะโครงสร้างของมันก็คือ verb to be บวก verb ช่องที่1เติม ing นะคะ present continuous tense ก็คำตอบที่ถูกคือข้อ4 is watching bird Chris is watching birdnow ต้องมี now เดี๋ยวนี้ด้วยนะคะนี่แหละค่ะเป็นความแตกต่างของ2 tense present simple กับ present continuous นักศึกษาต้องแม่นตรงนี้แล้วนะคะเพราะต้องเจอแน่นอนในข้อสอบค่ะทีนี้เรามาเข้าประเด็นของไวยากรณ์ในเรื่องเกี่ยวกับ gerund เนี่ยเป็นคำที่ใช้เรียกคำกริยาที่เติม ing นะคะถ้านักศึกษาเห็นคำกริยาเติม ing เมื่อไหร่อาจจะไปสับสนกับ present continuous tense หน่อยแต่ว่าถ้าใน present continuous tense มันต้องมี verb to be อยู่ข้างหน้าถูกไหมคะแต่ gerund เนี่ยเขาจะอยู่ของเขาโดดๆเลยนะคะมันเป็นคำที่เกิดจากการผสมอย่างที่ครูบอกว่าเอาคำกริยามาเติม ing และมันจะมีหน้าที่หรือฟังก์ชันในประโยคต่างกันไปคือมันจะทำหน้าที่เหมือนคำนามไปเลยอะค่ะพอเติม ing ที่กริยาปุ๊บมันจะกลายเป็น gerund จะกลายเป็นคำนามเลย
นะคะแล้วตำแหน่งที่มันปรากฏในประโยคมันก็จะ

คลื่อนไปได้หลายตำแหน่งนะคะอย่างที่ครูสรุปมาเนี่ยคือในข้อแรกมันจะกลายเป็นประธานของประโยคได้ด้วยความที่ว่ามันกลายสภาพเป็นคำนามแล้วมันก็เลยเป็นประธานของประโยคได้เช่น cooking is my mother's favorite pastime เห็นไหมคะ cooking ในที่นี้ทำหน้าที่เป็นประธานแล้วประธานเอกพจน์ใช้ is นะคะถัดไปการใช้ gerund ในรูปของกรรมคือเป็นกรรมในประโยคเช่น my sister loves driving เห็นไหมคะ driving ตัวนี้ก็มาจาก drive บวก ing อย่างที่เกินไปก่อนหน้าเป็นเจอร์เรนเอามาทำเป็นกรรมในประโยคได้ด้วยเห็นไหมคะอีกบทบาทหนึ่งหรืออีกฟังก์ชันหนึ่งของเจอร์เรนเนี่ยให้จำเสมอเลยนะคะว่ามันอาจจะอยู่หลังคำบุพบทหลายคนต้องรู้จักนะคะคำบุพบทในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างนะคะ in on at up อะไรพวกนี้นะคะคำบุพบทYou should ตัวอย่างของประโยคนะคะ You should never give up learning English Give up ในที่นี้เป็นสำนวนแปลว่าเลิกหยุดนะคะยุตินะคะคุณไม่ควรหยุดการเรียนภาษาอังกฤษนะคะ You should never give up ในที่นี้เจอเรื่องคือ learning ถูกไหมคะมันมาอยู่หลังบุพบท up ค่ะเห็นไหมคะเลยต้องใช้เป็นเจอเรนทั้งสามไม่สามารถพูดว่า you should never give up learn เฉยๆต้องเป็น learning นะคะ give up learning พอเข้าความสำคัญของเจอเรนแล้วใช่ไหมคะความหมายความสำคัญของเจอเรนแล้วก็ตำแหน่งอย่าลืมนะคะมี3ตำแหน่งเป็นประธานก็ได้เป็นกรรมก็ได้และอยู่หลังคำบุพบทอ่ะมาดูตัวอย่างกันของคำถามที่จะถามเกี่ยวกับเจอเรนนะคะWater is important for human lives. เติมอะไรดีคำว่า drink เฉยๆได้ไหมมีข้อ1ข้อ3 having drink ได้ไหมข้อ4 drank ได้ไหม to drink ได้ไหมผิดหมดข้อที่ถูกคือ drinking ก็เกิดจาก drink บวก ing นะคะ drinking water เป็นเจอร์เรนดื่มน้ำการดื่มน้ำใช่ไหมจากดื่มเฉยๆ drinking เติม ing เข้าไปเป็นการดื่มน้ำนะคะเป็นการหรือเป็นความเปลี่ยนสภาพจาก verb drink เป็นคำนาม drinking นะคะการดื่มน้ำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตของมนุษย์นะคะข้อ14อันนี้คือทดสอบเรื่องของเจอเรื่องเหมือนกันแต่เป็น walkคำกริยา walk นะคะ It's a good exercise for elderly ถ้าพูดไทยก็คือการเดินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้สูงวัยนะคะการเดินคำตอบก็คือ walking ก็คือ walk ที่เป็น verb บวก ing ก็กลายเป็น noun ขึ้นมา walking is a good exercise for elderlyUnit 14นะคะ A trip abroad ครูก็ได้สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยนี้ A trip abroad หมายถึงการเดินทางไปต่างประเทศนะคะ abroad ต่างประเทศlanguage function ที่สำคัญของหน่วยนี้นะคะประกอบไปด้วยข้อ A asking for information or suggestions นะคะเวลาเราจะต้องถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำอะไรนะคะนักศึกษาสังเกตว่าจะมีคำว่า suggest อยู่ในประโยคนะคะ suggestion คือการขอคำแนะนำกริยาที่ใช้จะใช้ modal verb นะคะ modal verb นะคะเป็นกริยาช่วยในภาษาอังกฤษซึ่งนักศึกษาอาจจะเห็นแต่ไม่รู้ว่ามันเรียกว่า modal verb เนี่ยนะคะมันก็จะมีพวก will shall would should could might ought to need อันนี้จะต้องเห็นบ่อยๆแล้วจะจำได้นะคะต้องท่องนะคะจะมีตัวอย่างประโยคให้เห็นนะคะ when does your flight arrive เครื่องเที่ยวบินของฉันเนี่ยจะมาถึง

เมื่อไหร่ของท่านจะมาถึงเมื่อไหร่นะคะ Is there anything I can bring to you from Thailand จะเอาอะไรจากเมืองไทยไหม What is the weather like in Spain now ตอนนี้อากาศที่สเปนเป็นยังไง Do I need to bring a winter coat or a raincoat ฉันควรจะเอาเสื้อกันหนาวหรือเสื้อกันฝนไปดีนะคะนี่อาจจะเป็นคำถามซึ่งขอคำแนะนำนะคะเอาไปใช้ถามได้หรือว่าพูดคุยนะคะว่าเราจะเตรียมตัวยังไงนะคะในการเดินทางและอาจจะมีการใช้สำนวนอื่นเพิ่มนะคะ What if I happen to miss the flight โอ้ถ้าฉันตกเครื่องทำยังไงนะคะนี่ก็ขอคำแนะนำนะคะ Do you happen to know what the best place for Thai silk คุณพ่อร้านขายผ้าไหมดีๆสักร้านไหมนะคะตัวอย่างของคำถามที่จะถามในเรื่องเกี่ยวกับขอคำแนะนำ How about going shopping this weekend วีคเอนด์นี้ไปช้อปปิ้งกันไหมนะคะ B จะต้องตอบว่า I would like that very much which store do you like นะคะอันนี้คือคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพราะว่าข้ออื่นความหมายไม่ให้ไม่สอดคล้องกับที่ถามถัดไป Can you come to dinner with me tonight คืนนี้มากินข้าวเย็นกันไหมนะคะถ้าเขาถามอย่างนี้เวลาตอบว่าไงคะ Yes I would be delighted to What time and where นะคะตอบ Yes แน่นอนหมดทุกข้อถูกต้องแต่ว่าต้องดูความหมายว่ามันสอดคล้องกับประโยคไหมนะคะอยากไป I would be delighted to ยินดีนะคะ delighted นะคะรู้สึกยินดีที่จะไปนะคะกี่โมงล่ะและที่ไหนนะคะทีนี้มาดูส่วนของรูปแบบประโยคที่ใช้ในการให้คำ giving เมื่อกี้ขอแล้วใช่ไหมคะขอคำแนะนำอันนี้ให้ giving advice นะคะก็มี modal verb ที่ใช้ก็มี will might shouldนะคะขอให้นักศึกษาจำนะคะว่ากริยาอะไรที่ใช้อย่างที่เกริ่นบอกแต่แรกนะคะว่า modal verb พวกนี้จะเป็นทำหน้าที่เป็นกริยาช่วยนะคะแปลว่าควรจะนะคะ should แปลว่าควรจะ will จะ might แปลอาจจะคุณอาจจะ you should have a raincoat and an umbrella staying in London นะคะคุณ should เนี่ยควรจะมีเสื้อฝนแล้วก็มีร่มเวลาที่อยู่ในลอนดอนนะคะฝนตกตลอด You might want to bring a sweater to wear in the evening นะคะคุณอาจจะต้องเอาสเวตเตอร์ไปด้วยเพื่อจะสวมใส่ในตอนเย็นนะคะ might ก็ถือว่าเป็นคำกริยาช่วยที่แสดงความหมายให้คำแนะนำได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นอาจจะมีประโยคหรือกลุ่มคำที่เป็นสำนวนนะคะ Why don't you เห็นไหมคะมาอีกแล้ว Why don't you เนี่ยเป็นสำนวนชักชวนชี้แนะและยังให้คำแนะนำได้ด้วยนะคะอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นคำถามนะคะไม่ได้ถามไม่ต้องตอบ because นะคะแต่เป็นการชักชวนชี้แนะให้คำแนะนำนะคะIt's a good idea too. เป็นความคิดที่ดีที่จะเอาอะไรไปด้วยนะคะ You will just have to. คุณแค่จะเอาไอ้นี่ไปนะคะ Have to แปลว่าต้องนะคะ Try. ลองเอาไปดูนะคะลองคำถามที่จะถามนะคะ You check in first before boarding on the plane. คุณเช็คอินก่อนนะคะเช็คอินก่อนที่จะบอร์ดดิ้งก่อนที่จะเดินขึ้นเครื่องนะคะใช้คำกริยาอะไรคะถึงจะถูกต้องเป็นการให้คำแนะนำคำกริยาที่ใช้ก็คือ have to มันเป็นกฎเลยนะคะมันต้องทำไม่ทำแล้วจะเสียหายหรือว่าเกิดความผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะ have to เนี่ยฝ่าฝืนไม่ได้เลยแปลว่าต้อง you have toCheck in first before boarding on the plane. คำถามถัดไป What does someone say to recommend a foreigner to buy a bamboo basket at จตุจักรคุณควรจะพูดว่าอย่างนะคะ
นักศึกษาอาจเจอสำนวนอาจเจอขอคำแนะนำอย่างอื่นในข้อสอบนะคะอาจจะไม่ไปซื้อตะกร้าที่จตุจักรแหละแต่ว่าอาจจะต้องเลือกประโยคที่ถูกต้องสำหรับเป็นการ recommend ให้คำแนะนำชาวต่างชาติให้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะคำตอบที่ถูกข้อนี้ why don't you go to จตุจักร there are several shops that sells them มีร้านขายเยอะแยะเลยที่จตุจักรนะคะ why don't you go to จตุจักรอันนี้ไม่ใช่คำถามแล้วนะคะว่าทำไมคุณไม่ไปจตุจักรแต่ว่าเป็นการให้คำแนะนำนะคะส่วนข้ออื่นๆมันก็ไม่ใช่คำแนะนำแล้วอย่างเช่นในข้อ4นะคะ you must go เนี่ยไปบังคับเขาก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเขาจะต้องไปจตุจักรนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่เหมาะสมนะคะ why don't you goข้อ3ก็เหมือนเกือบถูกใช่ไหมคะ It's a good idea to go to จตุจักรแต่ยังไม่ถูกฮะถูกที่สุดคือ Why don't you go to จตุจักร There are several shops that sell them ทีนี้ในหน่วยนี้ได้ describing and asking about an object มีการพูดถึงการให้คำอธิบายเกี่ยวกับวัสดุสิ่งของสินค้าบางอย่างนะคะสำนวนที่ใช้เขาก็มีถามตอบนะคะถ้าถามเกี่ยวกับขนาด what size นะคะ size แปลว่าขนาด how big ใหญ่แค่ไหน is it big medium or small มันเป็นใหญ่มันเป็นกล่องใหญ่เป็นกระเป๋าเดินทางใหญ่หรือขนาดกลางหรือว่าแค่อันเล็กๆนะคะอันนี้คือถามรูปลักษณ์ของสินค้าหรือข้าวของนะคะ what size is your suitcaseเวลาตอบนะคะก็ต้องตอบตามที่เขาถามให้ตรงนะคะ is of medium size is probably about 60 by 40 centimeters มันเป็นกระเป๋าขนาดกลางประมาณ60คูณ40เซนติเมตรนะคะถามขนาดไปแล้ว what color is your bag อันนี้คือถามเกี่ยวกับสีนะคะสีอะไรDark blue. What is it made of? Made of แปลว่าทำมาจากอะไรนะคะ Made of. It's made of nylon. What brand is it? ยี่ห้ออะไร It's an American Tourister. นะคะยี่ห้อ American Tourister.ถ้าจะถามในภาพรวมๆนะคะนอกจากถามขนาดถามเนื้อวัสดุถามยี่ห้อแล้ว What does your bag look like? ถุงของคุณเนี่ยเป็นยังไงนะคะเรามาดูคำถามที่อาจจะเจอในข้อสอบกันได้นะคะ The missing luggage is a small green bag กระเป๋า missing luggage หรือว่าสัมภาระที่สูญหายเนี่ยมันเป็นกระเป๋าทำด้วยอะไรนะคะใบเล็กสีเขียวคำตอบที่ถูกคือ leather leather นี่เป็นหนังนะคะ leather bag ก็คือกระเป๋าหนังสีเขียวใบเล็กๆนะคะ oh look at those bracelets what are they made of สร้อยข้อมือพวกนั้นเนี่ยมันทำมาจากอะไรนะคะคำตอบเขาถาม made of นะคะทริคง่ายๆนะคะเคล็ดลับง่ายๆถามอะไรต้องตอบแบบนั้นนะคะ made of คำตอบที่ถูกก็คือต้องมี made of ด้วย they are made of silver นะคะ they are handmade bracelet ไม่ได้แล้วนะคะไม่ได้ถามว่าทำด้วยอะไร they are produced in เชียงใหม่ไม่ได้ถามว่าทำที่ไหน they are imported from Japanไม่ได้ถามเรื่อง import there must be real gold อันนี้ก็ไม่ถูกต้องที่ถูกต้องคือ made of ทำด้วย silver คือเงินนะคะเอาละมาเข้าประเด็นไวยากรณ์กันนะคะของสำหรับหน่วยนี้ก็สรุปเขาได้สอนเกี่ยวกับfuture expression คำกริยาที่แสดงความเป็นอนาคตนะคะการแสดงความเป็นอนาคตใช้ศัพท์สำนวนได้หลายแบบนะคะ
ง่ายๆเลย will เราเรียนกันมาแล้วแต่เด็กนะคะ will หรือ shall เห็น will กับ shall เมื่อไหร่ขอให้รู้เลยว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตและคำกริยาที่ตามหลังจะต้องเป็นกริยาช่องที่หนึ่งนะคะ according to the weatherman it will rain tomorrow พรุ่งนี้จะมีฝน will เห็นไหมคะกริยาช่วยบวก rain เป็นคำกริยาช่องที่หนึ่งนะคะ According to the weatherman, it will rain tomorrow. อาจจะเป็นการคาดหวังก็ได้ hope แปลว่าหวังว่า I hope you will get the job this time. You will get เห็นไหมคะ will get เป็นย่อมาจาก will นะคะคำแสดงอนาคต will บวก verb ช่องที่หนึ่งคือ get หรืออาจจะใช้ในการเสนอช่วยหรือว่าตัดสินใจที่ยังไม่ได้วางแผนนะคะ I will pick you up when you get here ฉันจะไปรับคุณเมื่อคุณมาถึงตรงนี้นะคะยังไม่รู้ว่ากี่โมงแต่ว่าถึงเมื่อไหร่ก็บอกละกัน I will pick you up ฉันจะไปรับหรือเป็นการให้คำมั่นสัญญา I won't be late again I promise won't ย่อมาจาก will notฉันจะไม่สายอีกแล้วนะสัญญา promise สัญญานะคะอันนี้คือใช้ will ได้เป็นเรื่องของอนาคตนะคะ will หรือ shall บวก verb ช่องที่หนึ่งแต่ทีนี้ในภาษาอังกฤษนะคะเขายังมีสำนวนที่แสดงความเป็นอนาคตอีกนะคะเขาใช้ present continuous tense มาแสดงความเป็นอนาคตได้ด้วยอันนี้นักศึกษาต้องจำเป็นพิเศษนะคะตัวอย่างเช่น I'm visiting a friend in San Francisco I'm visiting I am visiting นั่นเองฉันจะไปเยี่ยมเพื่อนในซานฟรานเห็นไหมคะไม่ใช่ว่ากำลังเยี่ยมอยู่นะคะแต่เป็นการแสดงความวางแผนการวางแผนไว้ก่อนว่าจะไปเยี่ยมเมื่อไหร่นะคะดูตัวอย่างคำถามนะคะอันนี้ทดสอบความแตกต่างของ present simple กับ present continuous ที่เราได้ศึกษากันมานะคะรัศาจุด a drama course in this semester this semester แปลว่าเทอมนี้เดี๋ยวนี้นะคะแสดงความเป็นปัจจุบันการเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดต้องเลือกข้อ3รัศาเป็นประธานเอกพจน์ต้องใช้ is นะคะรัศา is taking a drama นะคะกำลังเข้าคอร์สดราม่าเทอมนี้อยู่นะถัดไป it is very cold in London what you wear นะคะตอนนี้หนาวมากเลยในลอนดอนจะท่านจะสวมอะไรนะคะคำตอบคือ will กริยาช่วยที่แสดงความเป็นอนาคตคือ will บวก verb ช่องที่หนึ่งนะคะต้องถูกต้องที่สุดคือ will เท่านั้น what will you wear ไม่ต้องมี be ด้วยนะคะหรือจะใช้ are going ถูกก็ไม่ถูกนะคะ may ก็ไม่ใช่ could ก็ไม่ถูก what will you wear คุณจะสวมอะไรต่อไปก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการแสดงอนาคตโดยใช้future continuous tense เมื่อไรก็ตามที่เห็น continuous ขอให้นึกถึง verb to be บวก verb ing นะคะที่เราเรียนกันมาแล้วนะคะเป็นเหตุการณ์future continuous tense เนี่ยใช้ได้หลายกรณีนะคะเช่นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตเลยนะคะเช่น he will be graduating in May เขาจะสำเร็จการศึกษาในเดือนพฤษภาคมนะคะอันนี้ก็เป็นการใช้สูตรของ verb to be บวก verb ing เห็นไหมคะ verb to be เอามาวางหลัง will เห็นไหมคะ apostrophe ll นี่ก็ย่อมาจาก will ก็เป็น will be graduating in Mayจะสำเร็จการศึกษาในเดือนพฤษภาคมนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิด
กำลังจะเกิดขึ้นยังไม่เกิดนะคะกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือในอีกกรณีหนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ได้มีการวางแผนหรือเตรียมการไว้แล้ว How long will you be staying in here นะคะคุณกะว่าจะอยู่ที่นี่สักนานเท่าไหร่นะคะ How long will you be staying in here สังเกตไหมคะว่าเกริ่นไปแล้วนิดนึงแล้วใช่ไหมคะว่าใช้ will be เนี่ยเอามาตามหลัง will เพราะฉะนั้นไม่ต้องมีการเปลี่ยนรูปหรือผันอะไรทั้งสิ้นก็เป็น he will be นะคะ will you be นะคะ how long will you be staying in here อันนี้เป็นประโยคคำถามก็เลยต้องเอา will มาไว้ข้างหน้า be กับ verb เติม ing เนี่ยเป็นสำนวนของ present continuous tense นะคะที่จะต้องใช้ควบกันไปเลย will beบวก verb เติม ing นะคะอันนี้ก็คือแสดงอนาคตเหมือนกันอนาคตที่ทั้งกำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็วางแผนนะคะเขาก็ได้สรุป อีกสำนวนหนึ่งนะคะ be going to เขาก็ได้เน้นนะคะว่าหน่วยนี้นะเขาเน้นไว้ว่าการใช้รูปแบบของคำที่แสดงอนาคตเนี่ยนอกจากมี will นอกจากมีนอกจากวิวแล้วมันก็อาจจะมีสำนวน be going to และที่นักศึกษาจะต้องจำให้แม่นก็คือ verb ที่ตามมาจะต้องเป็นช่องที่หนึ่งคือ verb based form นะคะห้ามผันตัวอย่างประโยคนะคะความตั้งใจหรือแผนที่ตั้งใจวางไว้ I am going to see the doctor at the hospital ฉันกำลังจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลเห็นไหมคะ beอยู่ในรูปของ am เพราะว่าตามหลัง I ใช่ไหมคะประธานคือ I am going to บวก verb ช่องที่1คือ see เห็นไหมคะ see ในที่นี้คือ verb based form ช่องที่1นั่นเอง I am going to see the doctor at the hospital หรือการคาดการนะคะการคาดการว่าเราจะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง I am sure that the rain is going to stop when I get homeฉันมั่นใจว่าฝนจะหยุดนะคะ is going to stop นะคะ be going to บวก verb ช่องที่1เช่นกัน when I get home เมื่อฉันถึงบ้านแล้วฝนต้องตกฉันมั่นใจเป็นการคาดการณ์ถึงสถานการณ์หรือว่าหลักฐานนะคะจากหลักฐานอื่นที่มีอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นในเวลานั้นในอนาคตนะคะยังไงก็ตามมันก็เป็นอนาคตทั้งหมดมาดูตัวอย่างคำถามที่อาจจะถามกันนะคะ visitMy friend at the hospital this Wednesday จะไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลวันพุธนี้นะคะ I นะคะ I มี I มาเราก็ต้องนึกออกแล้วน่าจะต้องตามด้วย am นะคะก็มีข้อ1กับข้อ5ที่เข้าข่ายนะคะนี้เราลองมาพิจารณาอีกทีซิว่า am visitอย่างนี้มันไม่ได้มันผิดไวยากรณ์ใช่ไหมคะเราเรียนมาแล้วว่า verb to be ต้องตามด้วย verb ing เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องคือ I am going to visit my friend at the hospital this Wednesday นะคะฉันจะไปเยี่ยมเพื่อนวันพุธนี้ถัดไปถ้าสมมุติเป็นสถานการณ์ในเครื่องบินนะคะ pilot นักบินจะต้องพูดว่ายังไงคะถ้าจะแลนด์ถ้าจะจอดเมื่อประมาณอีก1ชั่วโมง in 1 hour นะคะจะลงสู่พื้นดินแล้วประมาณอีก1ชั่วโมงนะคะให้ประธานมาคือ we จะต้องใช้ข้ออะไรคะ are going to เห็นไหมคะ we ใช้กับ are มาจาก verb to be is am are ใช่ไหมคะสำนวนที่แสดงอนาคต are going เห็นไหมคะ going to land ในที่นี้เป็นคำกริยาแล้วนะคะเป็นคำกริยา we are going to land เราจะจอดในภาคพื้นที่ภาคพื้นนี้ประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงถ้าสมมุติว่าโจทย์ถ้าครูปรับโจทย์นะคะถ้าครูเอาคำว่า to ออกนะคะนักศึกษาจะต้องเลือกข้อ1เพ
พอเข้าใจไหมคะเพราะว่าเราเรียนมาใช่ไหมคะว่าการแสดงอนาคตเนี่ยจะต้อง

มี will หรือ shall บวก verb ช่องที่หนึ่งนอกจากสำนวน be going to แล้วมี will หรือ shall ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติครูตัด to ในโจทย์ออกนักศึกษาต้องเลือกข้อหนึ่งแล้วก็จะกลายเป็น we will land in 1 hourกลายเป็นว่าฉันเราจะจอดอีก1 ชั่วโมงเห็นไหมคะง่ายๆคือสรุปของ tense ที่แสดงอนาคตมีคำกริยา will หรือ shall บวก verb ช่องที่1และ be going to บวก verb ช่องที่1ขอให้ท่องจำตรงนี้ให้ได้กันนะคะในครูจะเพิ่มเติมประเด็นที่นักศึกษาต้องทราบเกี่ยวกับสัญชาตินะคะPaul is from the United Kingdom. He is อะไรนะคะถ้ามาจาก UK ก็จะต้องเป็น British ใช่ไหมคะ He is British. ถัดไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับสำนวนที่ใช้ในการเดินทางทางเครื่องบินนะคะ After checking in, the passenger will get the checking in แล้วผู้โดยสารจะได้อะไรคะคำตอบคือ boarding pass นะคะได้ตั๋วที่ระบุว่าจะต้องไปขึ้นเครื่องที่เกตไหนนั่งที่นั่งลำดับที่เท่าไหร่เขาเรียก boarding pass นะคะอันนี้คือสำนวนที่เวลาเช็คอินเสร็จแล้วนะคะอันนี้ต้องจำศัพท์นะคะเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยต้องจำศัพท์มีศัพท์ที่เกี่ยวข้องเยอะนะคะนักศึกษาต้องจำศัพท์ให้ได้เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักศึกษาหลังจากที่นักศึกษาได้ผ่านการติวและทดลองทำเทสไปบ้างแล้วครูขอฝากประเด็นนิดนึงสำหรับนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบนะคะถ้าสมมุติมีเวลาน้อยหรือดูหนังสือไม่ทันจริงๆดูไม่จบเลยก็ขอให้พยายามสแกนแล้วก็มุ่งไปที่ language focus ของแต่ละหน่วยนะคะซึ่งจะเป็นตอนที่สรุปเนื้อหาที่สำคัญรวมทั้งไวยากรณ์และคำศัพท์ให้ดูให้ครบทั้ง15 หน่วยนะคะแล้วนักศึกษาอาจจะสามารถช่วยตัวเองให้สอบผ่านไปได้นะคะอย่าลืมว่า language focus แต่ละหน่วยแต่ละตอนนี้สำคัญค่ะขอให้มุ่งประเด็นไปท่องตรงนั้นนะคะสุดท้ายนี้แล้วก็ขอให้นักศึกษาทุกคนประสบผลสำเร็จในการสอบสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
5: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
6: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
7: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
8: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: ดูแลสุขภาพให้ดีก่อนไม่มีสุขภาพดีให้ดูแลสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพนะครับเป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับโรคภัยใกล้ตัวที่ควรจะรู้แล้วก็วิธีการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคภัยนั้นๆครับโรคหัวใจเป็นโรคหนึ่งที่นำไปสู่ความเสี่ยงในเรื่องของการเสียชีวิตนะครับตัวผมเองก็ไม่อยากเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับท่านผู้ชมเองก็คงไม่อยากเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวดังนั้นวันนี้ก็จะพาทุกท่านไปหาความรู้ถึงวิธีการดูแลตัวเองวิธีการป้องกันตนเองนะครับกับนายแพทย์วงศกรเหลืองพิพัฒน์นะครับซึ่งเป็นอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ครับคุณหมอครับภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยคืออะไรครับ
1: ครับสำหรับภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยนะครับคือเป็นภาวะไม่ใช่โรคนะครับคือภาวะที่การทำงานของหัวใจเนี่ยทั้งโครงสร้างแล้วก็การทำงานเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
0: แล้วคนไทยของเราเนี่ยมีภาวะกลุ่มเสี่ยงเนี่ยมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนครับ
1: อันดับแรกนะครับผมขออนุญาตพูดของโรคทั้งโลกนี้ก่อนนะครับในโลกนี้มีผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยอยู่ที่ราวๆ200ล้านคนทั่วโลกนะครับแล้วก็ถ้าในดูในภูมิภาคเนี้ยหรือพวกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยครับก็จะพบว่ามีผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยที่ค่อนข้างมากนะ
0: ครับ
1: เพราะว่ามีผู้ป่วยเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงที่ค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าถ้าเราดูทั้งตัวเลขของอุบัติการณ์หรือว่าข้อมูลของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะมีการแตกต่างของมีความแตกต่างของแต่ละการศึกษานะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยยังไม่ชัดเจน
0: ครับ
1: ว่ามีประชากรกลุ่มเนี้ยมีจำนวนคนไข้เนี่ยมีเท่าไหร
0: ่
1: นะครับ
0: ผมว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับพอรู้ในเรื่องของภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วเนี่ยก็คงไม่ได้อยากจะเป็นนะครับปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ครับก็อย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วนะครับก็ปัจจัยที่มีความเสี่ยงนะครับหรือปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยก็ได้เช่นอย่างยกตัวอย่างเช่นเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับเส้นเลือดหัวใจตีบหรือว่าโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดีพอนะครับที่เป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะครับโรคความดันโลหิตสูงนะครับที่ไม่สามารถควบคุมระดับความดันได้เป็นปกตินะครับรวมถึงโรคไขมันในเลือดสูงนะครับแล้วก็ตัวการที่ก่อให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวอื่นๆเนี่ยก็อย่างเช่นภาวะอ้วนนะครับหรือว่าพวกโรคนอนก
0: ร
1: นโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับนะครับซึ่งเราเคยมีตัวเลขอยู่นะครับมีข้อมูลอยู
0: ่
1: เพราะว่าผู้ป่วยที่มาด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยครับ 20% เนี่ยจะมีโรคหรือภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับเนี่ยหรือนอนกรนเนี่ยร่วมด้วย
0: ภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ส่งผลอย่างไรต่อคนไข้ครับคุณหมออ
1: ันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยผู้ป่วยหรือว่าแม้กระทั่งญาติผู้ป่วยก็ดีเนี่ยมักจะเข้าใจว่าภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยเป็นภาวะที่ไม่น่ากลัว
0: ครับ
1: นะครับเป็นภาวะที่ไม่น่ากลัวแล้วก็ไม่ได้มีความรุนแรงนะครับแต่ว่าความจริงเดี๋ยวผมให้เปรียบเทียบดูนะครับว่าภาวะหัวใจล้มเหลวกับโรคมะเร็งเนี่ยเวลาพอคนไข้หรือญาติเราก็ดีหรือคนที่เรารู้จักเนี่ย บอกว่าเป็นโรคมะเร็งเนี่ยเรามักจะกลัวถูกไหมครับ มักจะคิดว่าจะอยู่กับเราได้นานไหมแต่ว่าในทางกลับกันถ้าบอกว่าวันนี้คุณเป็นมีภาวะหัวใจล้มเหลวหรือมีโรคอื่นๆที่ก่อให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวก็ดีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยญาติและคนไข้มักจะไม่ค่อยกังวล

0: โรคมะเร็งเนี่ยในหลายๆโรคเนี่ยก็บางครั้งเนี่ยภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยมีอัตราการตายที่ค่อนข้างสูงมากกว่าเลยทีเดียวนะครับถ้าเราไปดูที่อัตราการรอดชีวิตนะครับของภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยที่5ปีและ10ปีเนี่ยจะอยู่ที่ 50% กับ 10% ตามลำดับนะครับนอกจากที่มีผลต่ออัตราการตายแล้วเนี่ยนะครับยังมีผลต่อคุณภาพชีวิตนะครับเพราะว่าในผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีเหมือนคนปกตินะครับแล้วก็มีอัตราการนอนโรงพยาบาลที่ค่อนข้างบ่อยคือต้องกลับไปนอนโรงพยาบาลซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับแล้วก็มีผลทั้งการใช้ทรัพยากรต่างๆนะครับรวมถึงพวกค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะมีพวกโรคซึมเศร้าร่วมด้วยนะครับ
1: ผมว่าในการเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงค่อนข้างมากนะครับคนที่เป็นอาการแบบนี้นะครับมันมีวิธีการสังเกตหรือว่ามีอาการเบื้องต้นที่จะบอกเราได้ไหมว่าเราเป็นภาวะหัวใจล้มเหลว
0: อ๋อก็คือส่วนใหญ่เนี่ยภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยเราจะตระหนักหรือว่าเราจะสงสัยเมื่อเรามีอาการเหนื่อยมากขึ้นนะครับนอนราบไม่ได้นะครับคำว่านอนราบไม่ได้เนี่ยหมายความว่าเราจะต้องนอนหมอนสูงขึ้นเช่นจากเดิมเนี่ยเรานอนหมอน1ใบได้นะครับแต่ทีเนี้ยเรานอนไม่ได้ละเรารู้สึกเหนื่อยมากขึ้นอย่างเงี้ยครับเราจะต้องนอนหนุนหมอนสูงขึ้นนะครับบางคนเนี่ยเท่าที่ผมเคยเห็นมาบางคนอาจจะต้องนั่งหลับเพราะว่านอนไม่ได้เลยนะครับคือน้ำจะมีน้ำท่วมปอดร่วมด้วยนะครับหรือว่าหลับไปแล้วเนี่ยประมาณ 1-2 ชั่วโมงเนี่ยต้องลุกขึ้นมาหอบเหนื่อยกลางดึกนี่แหละครับก็คือเป็นอาการของโรคนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็อาจจะมาด้วยอาการรู้สึกอ่อนเพลียก็ได้นะครับเพราะว่าภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยไม่ว่าจะเกิดจากโรคใดๆก็ดีเนี่ยภาวะเนี่ยจะทำให้การบีบตัวของหัวใจเนี่ยหรือการทำงานของหัวใจเนี่ยทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ส่งผลทำให้เหมือนร่างกายเนี่ยมีอาการอ่อนเพลียได้นะครับนอกจากนี้ก็อาจจะมีการที่แบบอิ่มง่ายนะครับเพราะว่าอาจจะมีน้ำข้างที่อยู่ในช่องท้องนะครับหรือมีตับโตนะครับก็อันนี้ก็เป็นอาการที่สำคัญนะครับแล้วก็เราควรระมัดระวังว่าผู้ป่วยเหล่านี้อาจจะมีภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับอาการบางรายเนี่ยอาจจะมีอาการหน้ามืดเป็นลมหมดสติก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นมานานๆหรือว่าบางรายเนี่ยที่เป็นมานานๆแล้วก็ควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆได้ไม่ดีนะครับก็อาจจะถึงกับขั้นมีหัวใจเต้นผิดจังหวะหรืออาจจะเสียชีวิตได้นะครับอันนี้ก็คืออาการเนี่ยมาได้หลากหลายรูปแบบ
1: คราวนี้ครับคุณหมอครับพอเรารู้แล้วว่าเราเป็นแบบนี้นะครับมีอาการแบบนี้นะครับวิธีการรักษาครับจะต้องเข้าสู่กระบวนการอย่างไรบ้างครับ
0: ครับสำหรับวิธีการรักษานะครับภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยก็คืออันดับแรกเราต้องตระหนักก่อนนะครับว่าเรามีภาวะนี้นะครับแล้วก็ให้การวินิจฉัยอย่างถูกต้องว่ามีภาวะหัวใจล้มเหลวโดยแพทย์ก่อนนะครับพอเราวินิจฉัยได้แล้วเนี่ยว่าผู้ป่วยมีภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปดูต่อว่าเกิดจากสาเหตุอะไรดังที่เราได้กล่าวกันตอนต้นของรายการไปแล้วนะครับอย่างเช่นถ้าผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับหรือว่าเส้นเลือดหัวใจตีบก็ดีเนี่ยนะครับเราก็ควรที่จะไปพบแพทย์เพื่อจะทำเรื่องของบอลลูนใส่ขดลวดรวมถึงการรับประทานยาต่างๆนะครับหรือถ้าโรคลิ้นหัวใจตีบลิ้นหัวใจรั่วอย่างเงี้ยครับที่เป็นค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยก็ควรที่จะไปผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจหรือว่าซ่อมลิ้นหัวใจขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวจากโรคความดันโลหิตสูงที่เป็นมาอย่างยาวนานเราก็ควรที่จะให้คนไข้เหล่านี้ไปกินยาลดความดันโดยแพทย์จะเป็นคนปรับนะครับเพื่อคุมระดับความดันโลหิตสูงเนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับรวมถึงถ้ามีพวกโรคกล้ามเนื้อหัวใจที่ทำงานได้ไม่ดีพอหรือทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยก็ควรที่ไปแก้ที่สาเหตุนั้นๆเช่นถ้ามีเกิดจากโรคไทรอยด์เป็นพิษก็ควรไปรักษาโรคไทรอยด์ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นครับ
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องนึงนะครับที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะดูแลตนเองได้นะครับรายการสถานีสุขภาพนะครับห่วงใยทุกคนจริงๆนะครับไม่อยากให้ทุกคนนั้นไปเป็นโรคต่างๆหรือว่าอยู่ในภาวะหัวใจขาดเลือดหรือว่าล้มเหลวอะไรแบบนี้เราไม่ได้อยากให้ใครเป็นนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราอยากให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการป้องกันตนเองคุณหมอ
0: ครับ
1: เราจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรดีครับ
0: ครับการป้องกันตัวเองนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวรวมถึง คนผู้ป่วยหรือว่าคนไข้ที่เคยมีภาวะหัวใจล้มเหลวจากโรคอื่นๆดังที่กล่าวไปแล้วก็ดีเนี่ยเราป้องกันไม่ให้เป็นซ้ำน นะครับไม่ต้องมานอนโรงพยาบาลซ้ำหรือว่ามีอาการที่เป็นอีกเรื่อย

0: ี้ครับก็คืออันดับแรกก็คือควรที่จะไปพบแพทย์ก่อนถ้ามีอาการอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับเพื่อไปดูสาเหตุที่ชัดเจนว่าเป็นอะไรแล้วก็ไปแก้ไขนะครับส่วนการป้องกันเนี่ยก็อย่างเช่นถ้าผู้ป่วยมีโรคเบาหวานนะครับก็ไปควบคุมอาหารนะครับลดอาหารหวานลดน้ำอัดลมนะครับแล้วก็กินพวกผลไม้หลากสีถ้าเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็ลดอาหารพวกลดอาหารเค็มนะครับรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ลดพวกอาหารแปรรูปลดอาหารหมักดองอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: ถ้ามีโรคไขมันโลหิตสูงนะครับก็แพทย์เนี่ยอาจจะสั่งยาลดไขมันนะครับรวมถึงนอกจากนี้เนี่ยเราก็ควรที่จะร่วมกันในการที่จะลดอาหารที่มีพวกเครื่องในสัตว์ต่างๆหรือว่าอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับที่มีไขมันสูงรวมถึงพวกนมเนยอาหารที่ผ่านการทอดน้ำมันซ้ำๆอย่างเงี้ยนะครับก็ควรที่จะลดลงนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ควรในผู้ป่วยที่มีโรคหรือภาวะอื่นๆไม่ว่าเป็นภาวะเครียดอะไรเงี้ยก็ควรที่จะลดตรงส่วนตรงนี้ลงด้วยนะครับ
1: คือเบื้องต้นเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นหลักๆอยู่แล้วนะครับเพื่อป้องกัน
0: ดูแลสุขภาพให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับ
1: ใช่ใครที่สามารถที่จะดูแลในเรื่องของอาหารการกินต่างๆให้ตัวเองเนี่ยรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีได้เนี่ยนะครับปัจจัยเสี่ยงต่างๆมันก็ถูกตัดออกไปแล้วบางส่วนถูกไหมครับคราวนี้ครับคุณหมอเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดถึงในเรื่องของการป้องกันนั่นหมายความว่าเราไม่ได้อยากให้ทุกคนเป็นนะครับคราวนี้กลุ่มคนที่เป็นแล้วล่ะครับจะดูแลตัวเองยังไง
0: อ๋อกลุ่มคนที่เป็นแล้วก
1: ็
0: คือมีภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ก็คือที่เจอบ่อยมากๆก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องลดอาหารเค็มหรือลดอาหารของมีส่วนประกอบของโซเดียมที่มีโซเดียมเป็นส่วนประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารที่ผ่านการแปรรูปอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับหรือว่าพวกการสร้างลักษณะนิสัยในการกินจืดนะครับซึ่งในผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับพวกเรื่องอาหารมากพอสมควรนอกจากนี้เนี่ยก็ควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็รับประทานยาตามที่แพทย์จัดให้เนี่ยอย่างสม่ำเสม
1: อ
0: นะคร
1: ับ
0: เพราะว่าก็จะช่วยคุมพวกฮอร์โมนต่างๆรวมถึงอาการของโรคให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับนอกจากนี้เนี่ยควรจะให้ผู้ป่วยรวมถึงถ้าในบ้านของท่านผู้ชมเนี่ยมีผู้สูงอายุอย่างเงี้ยนะครับก็ควรที่จะให้ญาติหรือว่าลูกหลานเนี่ยช่วยกันสังเกตดูนะครับว่ามีอาการเหนื่อยมากขึ้นไหมม
1: ี
0: ขาบวมไหมอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามีน้ำหนักขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุเนี่ยก็คือจะต้องรีบมาพบแพทย์นะครับเพราะว่าเนี่ยถือว่าเป็นอาการนำที่บอกว่าภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยเป็นมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ควรที่จะพาคนไข้กลุ่มนี้ไปฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปีนะครับอย่างเช่นพวกวัคซีนไข้หวัดใหญ่เงี้ยครับเป็นต้น
1: คราวนี้ครับคุณหมอครับเพราะบางคนหลายๆคนพอเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยนะครับก็คงอยากจะออกกำลังกายนะครับคืออยู่บ้านธรรมดาปกติเนี่ยนะครับก็อาจจะเครียดเติมเข้าไปนะครับคราวนี้อยากออกกำลังกายทำได้ไหมครับ
0: สำหรับเรื่องการออกกำลังกายนะครับในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยในช่วงต้นที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเฉียบพลันเนี่ยนะครับผู้ป่วยยังไม่ควรที่จะไปออกกำลังกายเองในทันทีนะครับควรที่จะอยู่ในการดูแลของแพทย์นะครับโดยเฉพาะแพทย์เวชศาสตร์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับแพทย์จะเป็นคุณหมอจะเป็นคนกำหนดการออกกำลังกายที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายไปนะครับพอหลังจากทิ้งช่วงเวลามีการรักษาเรื่องของภาวะหัวใจล้มเหลวดีขึ้นนะครับอาการเหนื่อยลดลงขาไม่บวมแล้วนะครับนอนราบได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอาการต่างๆดีขึ้นนะครับแล้วก็คุณหมออนุญาตให้ไปออกกำลังกายได้แล้วเนี่ยก็ควรที่จะออกกำลังกายโดยอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะแนะนำให้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกแบบแอโรบิกก็หมายความว่าอาจจะเป็นการเดินเบาๆเดินจ็อกกิ้งนะครับการว่ายน้ำการปั่นจักรยานนะครับรวมถึงพวกการเล่นโยคะต่างๆในผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ดีเนี่ยควรให้คุณหมอเป็นคนบอกเพราะว่าในผู้ป่วยแต่ละรายเนี่ยหรือท่านผู้ชมแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป
1: คราวนี้ครับคุณหมอถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในครอบครัวของเราก็อาจจะมีบุคคลหลายกลุ่มที่อยู่ร่วมใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับอย่างเช่นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนนะครับบุคคลกลุ่มนี้เนี่ยควรจะมีวิธีการอย่างไรที่จะดูแลคนที่เป็นเนี่ยนะครับ อย่างเช่นผมสมมติว่าผมเป็นคนหนึ่งแล้วมีผู้ปกครองหรือมีพ่อเนี่ยเป็นเนี่ยผมจะต้องทำ

0: หน้าที่อย่างไรบ้างนะครับ
1: อันนี้ก็คำถามที่ดีครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยก็มักจะมีทั้งไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ก็ดีเนี่ยที่จะมีภาวะหัวใจล้มเหลวอยู่ที่บ้านเราถูกไหมครับรวมถึงผมเองเนี่ยก็มีญาติผู้ใหญ่ที่มีภาวะนี้อยู
0: ่
1: นะครับก็คิดว่าเราควรที่จะอันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนเข้าใจธรรมชาติของโรคดังที่ได้กล่าวไปเนาะก็คือเรามักจะต้องควบคุมอาหารต่างๆของท่านให้ดีก็คือที่อย่างที่บอกเนาะรสหวานมันเค็มนะครับแล้วก็ถ้ามีการสูบบุหรี่อยู่ก็ควรที่จะให้งดนะครับรวมถึงแอลกอฮอล์ต่างๆด้วยนะครับ แล้วก็ควรจัดยาให้ท่านรับประทานอย่างสม่ำเสมอนะครับไม่ควรขาดยานะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าแพทย์นัดเมื่อไหร่เนี่ยควรไปตามนัดนะครับ
0: คราวนี้มีอีกสักหนึ่งคำถามครับคุณหมอ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องนึงที่ถือว่าสำคัญมากคนที่เป็นภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยนะครับจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมีอุปกรณ์มียาหรือว่ามีอะไรที่ต้องอยู่ใกล้ตัวไหม
1: อ๋ออันนี้เป็นก
0: ็มันจะเป็นเรื่องที่จำเป็นนะคุณหมอ
1: เป็นเรื่องใหม่ใช่ครับคือในปัจจุบันเนี่ยนะครับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยในการดูแลคนไข้กลุ่มเนี่ยมีการเรียกว่ามีก้าวไปอย่างเจริญไปอย่างก้าวกระโดดนะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัยนะครับที่จะดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็จะขาดไม่ได้ก็คือพวกการปรับยาของแพทย์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับแต่ว่าในผู้ป่วยบางรายเนี่ยที่การบีบตัวของหัวใจไม่ดีนะครับโดยเฉพาะที่ต่ำกว่า35หมายถึงระดับการทำงานของหัวใจนะครับที่ต่ำกว่า35เนี่ยหรือว่าอันนี้คือแพทย์จะพิจารณาเป็นละลายไปแล้วก็จะมีการใส่เครื่องช็อคไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัตินะครับรวมถึงถ้าในผู้ป่วยที่มีคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่มีตัวกว้างที่ผิดปกตินะครับแล้วก็จะอาศัยการใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอย่างถาวรนะครับซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มทั้งการใช้ชีวิตต่างๆทำให้คนไข้เนี่ยสามารถใช้ชีวิตต่างๆได้ปกติขึ้นนะครับแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตลดอัตราการนอนโรงพยาบาลซ้ำได้นะครับ
0: ครับ
1: ครับอันนี้คือมันเป็นเหมือนเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับแต่ว่าเนี้ยคือคุณหมอเนี่ยหรือแพทย์ที่ดูแลเขาจะเป็นคนดูแลว่าคนนี้จำเป็นต้องใส่คนนี้ไม่จำเป็นต้องใส่อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ครับผม
1: แต่ที่หลักๆที่สำคัญที่สุดเนี่ยคืออาจจะไม่ใช่อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับสำคัญที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตรวมถึงการกินยาอย่างสม่ำเสมอการปรับการกินการอยู่การใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยให้อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วครับนี่คือปัจจัยที่สำคัญ
0: รายการของเราเนี่ยมีเวลาจำกัดบางทีเนี่ยข้อมูลที่เราคุยกัน2คนเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอสามารถที่จะไปติดตามข้อมูลได้ที่ไหนแล้วก็มีเบอร์ติดต่ออะไรไหมครับถ้าเกิดอยู่ในสภาวะการที่เป็นภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยนะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
1: จะมาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก็ได้นะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะมีเบอร์ฝากไว
0: ้
1: ให้อีกทีนึงนะครับจะเป็นเบอร์ฮอตไลน์ที่สามารถโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ถ้าแม้ว่าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับมีปัญหาหมายความว่าจะมีทั้งผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่นะครับหรือท่านผู้ชมเองก็ดีเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับอาการอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วหรือสงสัยภาวะนี้หรือจะเป็นโรคหัวใจอื่นๆก็ดีเนี่ยก็สามารถโทรมาได้ตลอดนะครับ
0: วันนี้ก็เต็มอิ่มไปด้วยในเรื่องของความรู้นะครับเกี่ยวกับภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับทั้งในรูปแบบของอาการที่เป็นนะครับที่จะแจ้งเตือนตัวเราแล้วก็วิธีการรักษาการดูแลตัวเองต่างๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมออย่างมากเลยนะครับที่ได้มาให้ความรู้อย่างน้อยๆเนี่ยนะครับผมก็คงจะได้นำความรู้ตรงนี้ไปใช้ดูแลนะครับบุคคลในครอบครัวที่มีภาวะการเสี่ยงกับโรคนี้ขอบคุณครับคุณหมอครับ
1: ยินดีครับครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูคำศัพท์นะครับหรือว่าเป็นอาจจะเป็นคำทางการแพทย์หรือเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่เราอาจจะพบได้นะครับเวลาเราไปหรือว่าเราจะพาญาติไปตรวจกับคุณหมอหัวใจหรือพาไปตรวจที่โรงพยาบาลก็ดีนะครับเรามาดูคำแรกก่อนเลยนะครับก็คำว่า12 leads ECG นะครับหรือ12 leads ECG นะครับก็คือการทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับแบบ12 leads นะครับเป็นวิธีการที่เราจะติดนะครับตรงบริเวณทั้งแขนขาทั้งสองข้างนะครับแล้วก็รวมถึงที่บริเวณหน้าอกเนี่ยนะครับเพื่อที่จะดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับว่าสามารถนำสัญญาณไฟฟ้าหัวใจเนี่ยได้เป็นปกติหรือเปล่านะครับมีขนาดของห้องหัวใจต่างๆเนี่ยผิดปกติหรือเปล่า

ะครับซึ่งถ้ามีหัวใจขนาดของหัวใจที่ผิดปกติเนี่ยอาจจะบ่งบอกหรือว่าสื่อถึงโรคบางอย่างได้นะครับรวมถึงอาจจะบอกแนวแกนของหัวใจได้นะครับว่าอยู่ในแกนของหัวใจเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติหรือเปล่านะครับครับคำต่อไปนะครับก็คือคำว่า 24-hour Holter Monitor นะครับก็คือการติดกล่องบันทึกสัญญาณไฟฟ้าหัวใจแบบ24ชั่วโมงนะครับคือในผู้ป่วยที่มีการเต้นของหัวใจที่ผิดปกตินะครับหรือว่ามีอาการใจสั่นก็ดีเนี่ยแพทย์รวมถึงอายุรแพทย์โรคหัวใจเนี่ยนะครับก็จะแนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยไปติดกล่องนี้นะครับเพื่อดูการเต้นของหัวใจนะครับรวมถึงการนำไฟฟ้าของหัวใจต่างๆเนี่ยว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือเปล่าโดยระหว่างที่ติดตัวกล่องบันทึกสัญญาณไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็เราก็มักจะแนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยใช้ชีวิตต่างๆให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเช่นเคยไปออกกำลังกายเคยทำอะไรเนี่ยก็จะให้ใช้ชีวิตตามปกติไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอครบระยะเวลาแล้วเนี่ยคุณหมอเขาก็จะให้นำกล่องเนี่ยกลับมาคืนที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อที่จะดูว่าตัวคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยที่บันทึกไว้ใน24ชั่วโมงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็คุณหมอเขาก็จะช่วยวิเคราะห์ให้อีกทีนึงนะครับคำถัดไปนะครับคำว่า echocardiography นะครับคำว่า echocardiography เนี่ยก็คือการทำอัลตราซาวด์หัวใจนะครับเป็นการตรวจโดยใช้ให้ผู้ป่วยนอนราบนะครับแล้วก็ทาเจลบริเวณหัวใจแถวๆตรงหน้าอกทางด้านซ้ายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ทางคุณหมอเนี่ยก็จะใช้ตัวเอ็กโคหรือว่าตัวอัลตราซาวด์เนี่ยตัวโพรบเนี่ยนะครับไปทาบบนบริเวณหน้าอกเพื่อดูโครงสร้างต่างๆของหัวใจไม่ว่าจะเป็นการบีบตัวของหัวใจนะครับการคลายตัวของหัวใจรวมถึงลิ้นหัวใจต่างๆนะครับว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือเปล่าจริงๆคือตัวเอ็กโคคาร์ดิโอกราฟีหรือตัวอัลตราซาวด์หัวใจเนี่ยสามารถบอกได้หลายอย่างนะครับไม่ว่านอกจากนี้เนี่ยอาจจะบอกเรื่องของว่าห้องของหัวใจเนี่ยมีขนาดผิดปกติหรือเปล่าถ้าห้องของหัวใจมีขนาดใหญ่โตเกินผิดปกติอาจจะบ่งถึงโรคบางอย่างนะครับซึ่งเราจะต้องไปสืบหาต่อไปนะครับคำถัดไปนะครับคำว่า EST นะครับหรือ Exercise Stress Test นะครับก็คือการวิ่งสายพานนะครับในผู้ป่วยที่เราสงสัยว่าหรือที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางนะครับที่จะมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือเปล่าเนี่ยเรามักจะส่งให้ผู้ป่วยในกลุ่มนี้ไปทำตัว EST ขึ้นนะครับก็คือเราจะให้ผู้ป่วยเนี่ยไปวิ่งสายพานนะครับแล้วก็ในระหว่างที่เราวิ่งเนี่ยก็เราจะดูทั้งสัญญาณชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นความดันชีพจรนะครับรวมถึงคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับว่ามีสัญญาณที่บอกบ่งถึงว่ามีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือเปล่านะครับแล้วก็คำถัดไปนะครับก็คือ CTA coronary artery นะครับวิธีการนี้ก็คือหลังจากที่ในผู้ป่วยที่เราสงสัยว่าอาจจะมีเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับรวมถึงอาการที่เราไปวิ่งสายพานเมื่อสักครู่นะครับ EST แล้วเนี่ยผลให้ผลว่าผลเป็นบวกหรือผล positive แล้วเนี่ยในผู้ป่วยบางรายเราอาจจะส่งไปตรวจ CTAcoronary artery ก็คือเป็นการตรวจสแกนเข้าอุโมงค์นะครับเพื่อดูเส้นเลือดหัวใจว่ามีตำแหน่งตรงไหนเนี่ยที่มีความผิดปกติหรือเปล่าคำสุดท้ายนะครับคำว่า CAG นะครับหรือเรียกว่า CAT นะครับก็คือย่อมาจากคำว่า coronary angiography นะครับก็คือการฉีดเส้นเลือดหัวใจนะครับก็คือแพทย์เนี่ยในผู้ป่วยที่เราสงสัยว่ามีเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับหรือว่ามีสัญญาณของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็ดีเนี่ยนะครับเราก็จะมักจะส่งผู้ป่วยหรือให้ผู้ป่วยเนี่ยไปทำ CAG หรือทำ CAT เพิ่มเติมนะครับหรือทำการสวนเส้นเลือดหัวใจเพิ่มเติมนะครับเพื่อดูว่าเส้นเลือดหัวใจของเราเนี่ยทั้ง3เส้นเนี่ยมีปัญหาตรงบริเวณไหนหรือเปล่านะครับถ้าเส้นเลือดที่ของผู้ป่วยเนี่ยมีการตีบจริงนะครับโดยตีบเกิน 70% หรือว่ามีการตีบมากพอแล้วก็ลักษณะทางกายวิภาคเนี่ยสามารถใส่ขดลวดหรือทำบอลลูนได้เนี่ยแพทย์ก็จะพิจารณาในการทำบอลลูนนะครับรวมถึงอาจจะใส่ขดลวดหรือเราเรียกว่าสเตนต์นะครับภาษาอังกฤษคือสเตนต์เพื่อที่จะขยายบริเวณเส้นเลือดตรงบริเวณนั้นเนี่ยให้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างปกตินะครับเพื่อให้เลือด

0: ามารถไหลผ่านได้นะครับโดยในสเตนต์เนี่ยก็จะมียาอยู่ในตัวสเตนต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นการรักษาอีกทางนึงนะครับ
1: นี่ก็เป็นเรื่องราวสาระดีๆจากรายการ At Healthy สถานีสุขภาพนะครับอย่าลืมติดตามรับชมรายการของพวกเราได้จาก STOU Channel นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะเอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
11: เอ้า
10: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
11: เฮ้ย
10: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
11: อาจารย์สวัสดีครับ
10: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะแล้วเอาไปใช้ได้จริง
12: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
13: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
14: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
13: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
14: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
15: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
16: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
17: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
18: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
19: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มเขาพ
6: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
9: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
18: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
16: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504-7788

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันค่ะเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการตลาดค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอาจารย์อยากให้ทุกท่านรู้จักกันก่อนค่ะว่าระบบสารสนเทศนั้นหมายถึงอะไรค่ะในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า information system หรือ IS นั่นเองค่ะชื่ออาจจะดูสับสนในคำว่าระบบสารสนเทศใช่ไหมคะสารสนเทศคืออะไรเอ่ยชื่อก็บอกค่ะว่าสาระและสนเทศก็คือข้อมูลอะไรก็ตามค่ะที่เป็นสาระนะคะเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้ค่ะแล้วเราก็จะสร้างเป็นระบบระเบียบขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นคำว่าระบบสารสนเทศคือการรวมกันค่ะของบุคคลของข้อมูลของกระบวนการนะคะแล้วก็เอาเทคโนโลยีต่างๆนะคะมาทั้งรวบรวมผลประมวลผลจัดเก็บค่ะแล้วเราจะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะมาทำการตัดสินใจค่ะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการหรือกลยุทธ์ต่างๆในการทำธุรกิจหรือในการปฏิบัติการในเชิงด้านองค์กรด้วยเช่นกันค่ะทีนี้ค่ะในระบบสารสนเทศค่ะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างคะในระบบนี้อย่างแรกค่ะอย่างที่อาจารย์บอกเนาะมันเป็นการรวบรวมค่ะข้อมูลเพราะฉะนั้นมันต้องมีการนำเข้าซึ่งข้อมูลค่ะเป็นกิจกรรมแรกนะคะข้อมูลที่เราได้มาเราเรียกสิ่งนี้ว่าการนำเข้าข้อมูลนะคะเมื่อเรานำเข้าข้อมูลมาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการประมวลผลจากข้อมูลที่ทุกๆท่านได้มาค่ะหลังจากเราประมวลผลเสร็จแล้วข้อมูลอาจจะมากมายเหลือเกินนะคะเราต้องมีการควบคุมค่ะวางแผนระบบระเบียบจัดให้หมู่นะคะอยู่ในส่วนของการควบคุมการทำงานและเราจะมาถึงในส่วนของการเก็บรักษาข้อมูลค่ะเราจะแบ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยอยู่ในหมวดหมู่แบบไหนเพื่อที่สุดท้ายแล้วเราจะทำการแสดงผลและนำมาใช้ได้อย่างก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะนี่คือกิจกรรมนะคะของระบบสารสนเทศทีนี้ค่ะในกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ที่อาจารย์เล่าให้ฟังไม่ทราบว่ามันประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างล่ะคะที่จะทำให้กิจกรรมต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นมี5สิ่ง5อย่างค่ะอย่างแรกค่ะเรียกว่าฮาร์ดแวร์ค่ะฮาร์ดก็คืออะไรที่แข็งอะไรที่จับต้องได้นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจำได้เลยว่าฮาร์ดแวร์ก็คือคอมพิวเตอร์บ้างล่ะนะคะหรือว่าเครื่องมือต่างๆแมชชีนต่างๆที่เราสามารถจับต้องได้เราจะเรียกสิ่งนี้ว่าฮาร์ดแวร์นะคะในส่วนที่2จะเรียกว่าซอฟต์แวร์มีของแข็งแล้วก็ต้องมีของอ่อนใช่ไหมคะของอ่อนในที่นี้คืออะไรเอ่ยคือสิ่งที่มันอยู่ในฮาร์ดแวร์ค่ะในคอมพิวเตอร์ก็จะมีระบบโปรแกรมต่างๆถูกต้องไหมคะหรือว่าใน Machine Learning หรือสิ่งต่างๆจะมีสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมฝังเข้าไปอยู่ในฮาร์ดแวร์เพื่อให้เกิดการทำงานได้นะคะและสิ่งที่ซอฟต์แวร์เก็บไว้หรือว่าสิ่งที่ฮาร์ดแวร์พยายามจะพัฒนาเนี่ยคือส่วนที่3ค่ะเราเรียกสิ่งนั้นว่าข้อมูลหรือ Data นั่นเองนะคะข้อมูลก็จะผ่านกระบวนการอะไรเอ่ยเมื่อกี้ที่เราพูดกันไปกิจกรรมในระบบสารสนเทศค่ะจะมีการประมวลผลผ่านกระบวนการต่างๆนะคะและส่วนประกอบสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวบุคคลค่ะที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวมการคอนโทรลหรือการควบคุมประมวลผลต่างๆนะคะและนี่คือส่วนประกอบ5อย่างค่ะของระบบสารสนเทศอาจารย์อยากให้นักศึกษาลองดูภาพนี้นะคะมีอยู่ในเอกสารประกอบการเรียนการสอนด้วยนะคะที่แสดงให้เห็นถึงว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างในภาพตรงกลางข้างในนะคะแล้วก็องค์ประกอบที่เกิดเนี่ยก็คือส่วนประกอบทั้งหมด5อย่างนะคะเพราะฉะนั้นลองดูภาพทำความเข้าใจจากสิ่งที่อาจารย์ลองเล่าไปเมื่อกี้ดูนะคะต่อมาค่ะเรารู้แล้วว่าระบบสารสนเทศคืออะไรแน่นอนว่านักศึกษาทุกคนเป็นนักศึกษาการตลาดค่ะเรามาดูซิว่าแล้วทางด้านการตลาดล่ะคะเราเอาระบบสารสนเทศเข้ามาใช้อย่างไรได้บ้างนะคะระบบสารสนเทศทางการตลาดภาษาอังกฤษเราจะเรียกกันย่อๆว่า MIS ค่ะหรือ Marketing Information System นั่นเองนะคะจะเป็นหน่วยย่อยๆค่ะเล็กๆของระบบสารสนเทศค่ะซึ่งมีจุดประสงค์หลักๆคือมุ่งเน้นค่ะที่จะนำข้อมูลการแปรผลกระบวนการต่างๆมาใช้ในการตัดสินใจที่เราจะสร้างอะไรเอ่ยกลยุทธ์ทางการตลาดนั่นเองนะคะซึ่งข้อมูลที่เราจะได้มา

านเนี่ยก็เป็นข้อมูลหลากหลายเหลือเกินอาจจะได้ทั้งลูกค้าอาจจะได้จากคู่แข่งขันนะคะหรืออาจจะได้จากการที่เราลงทำวิจัยเองนะคะเดี๋ยวข้อมูลต่างๆอาจารย์จะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันก่อนค่ะว่าทำไมระบบสารสนเทศถึงสำคัญในการตลาดค่ะอย่างแรกค่ะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจค่ะแน่นอนว่าในฐานะนักการตลาดค่ะถ้าคุณมีข้อมูลอยู่ในมือมากเพียงใดคุณสามารถที่จะตัดสินใจที่จะสร้างกลยุทธ์สร้างแคมเปญออกมาได้อย่างตรงตามอะไรเอ่ยความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองนะคะอย่างที่สองค่ะเราใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้หรือระบบสารสนเทศต่างๆเหล่านี้เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงค่ะของตลาดที่ผันเปลี่ยนเวียนหมุนอยู่ตลอดเวลานะคะนึกภาพค่ะขนาดผู้บริโภคหรือตัวเราเองยังมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าในองค์กรนะคะหรือว่าธุรกิจต่างๆสามารถเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้นะคะและมาทำในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ก็จะทำให้เรา up to trend ก็คือสามารถตามเทรนด์ตลาดได้นั่นเองค่ะและมันจะทำให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพนะคะเข้าใจลูกค้ามากขึ้นและสิ่งที่สำคัญคือมันจะลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการผันแปรของตลาดที่เกิดขึ้นอยู่ในทุกวันนี้ค่ะอาจารย์มีตัวอย่างให้นักศึกษาดูค่ะอาจารย์เชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะคะ Netflix ค่ะเป็นสตรีมมิ่งใช่ไหมคะบนจอทีวีบนดีไวซ์ต่างๆนะคะเขาก็มีการนำระบบสารสนเทศค่ะเข้ามาเพื่อแบ่งกลุ่มของผู้ใช้ของเขานะคะไม่ใช่เพียงแค่ผู้ดู Netflix แต่ขณะผู้ดู Netflix เองก็ยังแบ่งเป็นไม่ว่าจะเป็นแบบสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะหรืออาจจะเรียกว่าผู้พิชิตซีรีส์มีซีรีส์เรื่องไหนฉันดูรวดจบในทีเดียวเลยนะคะหรืออาจจะเป็นแบบนักดูตัวยงค่ะอัปเดตซีรีส์ใหม่ๆทุกครั้งอยู่เสมอนะคะขนาด Netflix เองก็ยังจะต้องใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาเพื่อที่จะสร้างแคมเปญให้ตอบโจทย์กับลูกค้าในแต่ละกลุ่มด้วยเช่นกันค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะที่เอาเข้ามาเพื่อตัดสินใจในการดำเนินการทางธุรกิจก็คือ Starbucks นั่นเองค่ะ Starbucks เห็นว่าพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันที่อาจจะไม่ได้อยากเดินเข้าไปนั่งในร้านกาแฟอีกต่อไปคุณสามารถที่จะสั่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันแล้วไปพิกอัพหรือไปรับหน้าร้านก็ได้หรือมีระบบ Drive Thru ที่สามารถขับรถเข้าไปก็ได้ถามว่ากลยุทธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นจากอะไรคะจากการเก็บข้อมูลการแปลผลของระบบสารสนเทศที่แบรนด์ดังๆต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อศึกษาผู้บริโภคนั่นเองค่ะนักศึกษาพอเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่าการใช้ระบบสารสนเทศทางการตลาดมีข้อดีอย่างไรอาจารย์อยากบอกว่าแล้วจะทำยังไงให้ระบบสารสนเทศของคุณนะคะเป็นระบบสารสนเทศที่ดีคุณสมบัติของระบบสารสนเทศทางการตลาดที่ดีก็มีดังนี้ค่ะอย่างแรกค่ะมันจะต้องครอบคลุมค่ะนักศึกษาคำว่าครอบคลุมในที่นี้คือไม่ใช่แค่ศึกษาตัวลูกค้าคู่แข่งขันอย่างเดียวแต่ข้อมูลที่ได้จะต้องครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกขององค์กรเราต้องศึกษาสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมควบรวมไปด้วยแล้วก็อย่าลืมดูที่วัตถุประสงค์หรือการดำเนินธุรกิจของท่านด้วยเช่นกันนะคะข้อ2ค่ะ up to date ค่ะต้องมีความทันสมัยต้อง stateปัจจุบันเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตามทันสถานการณ์ค่ะเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะข้อ3ค่ะพลาดไม่ได้ก็คือมีข้อมูลแล้วข้อมูลนั้นต้องเป็นข้อมูลที่ทำไมคะถูกต้องและเชื่อถือได้ค่ะแล้วก็เราก็ต้องสามารถที่จะนำข้อมูลที่ได้เนี่ยนะคะมาเชื่อมโยงหรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผลหรือการดำเนินงานของธุรกิจท่านด้วยนะคะอย่างต่อมาค่ะอย่าลืมว่าข้อมูลที่มีแล้วบางครั้งข้อมูลอาจจะมาอย่างยุ่งยากมากมายเหลือเกินนะคะบางบริษัทอาจจะมีลูกค้าเป็นล้านๆท่านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาจะเก็บรวบรวมข้อมูลยังไงล่ะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลนั้นจะต้องจัดเรียงอย่างเป็นระบบและเอามาใช้งานได้ง่ายค่ะมันถึงจะทำให้ผู้ที่ใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เข้าถึงง่ายนะคะและแน่นอนค่ะสิ่งที่สำคัญในธุรกิจที่ขาดไม่ได้ก็คือจะต้องคุ้มค่าค่ะกับการที่เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็เอามาแปรผลนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นองค์ความรู้คร่าวๆนะคะของระบบสารสนเทศทางการตลาดหวังว่านักศึกษาจะศึกษาต่อในเอกสารคำสอนและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเราจะมาพูดถึงองค์ประกอบระบบสารสนเทศทางการตลาดกันนะคะว่าระบบสารสนเทศทางการตลาดมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะที่ทำให้เกิดระบบสารสนเทศทางการตลาดขึ้นนะคะ4องค์ประกอบหลักๆค่ะที่อยากให้นักศึกษาได้

ทำความเข้าใจแล้วก็จำนะคะอย่างแรกค่ะเป็นระบบบันทึกข้อมูลภายในค่ะหรือเราเรียกกันว่า internal record system นั่นเองนะคะอย่างที่สองค่ะระบบอัจฉริยะทางการตลาดค่ะ marketing intelligence system ค่ะอย่างที่สามค่ะระบบวิจัยทางการตลาดหรือ market research system ค่ะและสุดท้ายค่ะองค์ประกอบที่สี่ก็คือระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาดหรือ marketing decision system นั่นเองค่ะเราลองมาลงดูกันนะคะว่าในแต่องค์ประกอบนั้นมีเนื้อหามีรายละเอียดอะไรกันบ้างค่ะอย่างแรกค่ะระบบบันทึกข้อมูลภายในหรือ internal record system นั่นเองนะคะในระบบบันทึกภายในเนี่ยอาจารย์ขอแบ่งออกเป็น2หัวข้อใหญ่ๆค่ะหัวข้อแรกก็คือระบบสารสนเทศทางการขายนั่นเองค่ะและอย่างที่2เป็นระบบลูกค้าสัมพันธ์ค่ะระบบสารสนเทศทางการขายคืออะไรเอ่ยชื่อบอกอยู่นะคะว่าหัวข้อคือการบันทึกข้อมูลภายในเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราจะได้จากสารสนเทศทางการขายก็คืออะไรก็ตามค่ะข้อมูลที่เกิดระหว่างการซื้อการขายในตัวองค์กรธุรกิจของท่านนะคะสามารถนำมาบันทึกเป็นข้อมูลนะคะเข้ามาสู่ระบบได้เลยยกตัวอย่างค่ะเช่นสมมติอาจารย์เปิดร้านขายของอยู่แล้วมีลูกค้าเดินเข้ามาซื้อสินค้าภายในร้านของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็จะมีการจดละค่ะว่าลูกค้าเนี่ยเข้ามาซื้อสินค้าเป็นเพศอะไรนะคะมีลักษณะการแต่งตัวอย่างไรนะคะมีวิธีการจับจ่ายใช้สอยอย่างไรบางท่านมาทุกวันเลยค่ะตอนเย็นหลังเลิกงานบางท่านมาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แต่มีการซื้อขายทีละเยอะๆนะคะซื้อกลับไปทีละเยอะเลยนะคะหรือบางท่านค่ะชอบจ่ายเงินโดยการใช้บัตรเครดิตบางท่านก็อาจจะขอสแกน QR โค้ดนะคะเอ๊ะหรือแอบมีบางท่านค่ะอาจจะขอจดไว้ก่อนนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะเป็นข้อมูลที่ตัวองค์กรธุรกิจหรือร้านค้าเองสามารถที่จะจดบันทึกได้ค่ะแต่ปัจจุบันนี้ค่ะเรามีการขายแบบไหนเอ่ยที่มากขึ้นก็คือการขายแบบออนไลน์ถูกต้องไหมคะเราจะมีตลาดออนไลน์กันอย่างมากมายค่ะข้อดีของตลาดออนไลน์ก็คือเขาสามารถที่จะวิเคราะห์และบันทึกนะคะลูกค้าของเราลงไปในระบบให้เราได้เลยค่ะไม่ต้องมากางสมุดจดอีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ทุกท่านนะคะซื้อของออนไลน์แน่นอนว่าเราก็จะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดถูกต้องไหมคะนั่นแหละค่ะคือข้อมูลที่ผู้ขายเองเนี่ยก็จะเก็บเข้าไปในรูปแบบของระบบสารสนเทศทางการขายค่ะสามารถรู้ได้ด้วยค่ะว่าผู้บริโภคหรือผู้ที่เข้ามาซื้อเนี่ยอยู่บริเวณไหนของประเทศไทยเพราะเราก็ต้องให้ที่อยู่ให้กับเขาใช่ไหมคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะเป็นการเก็บระบบสารสนเทศทางการขายค่ะอย่างที่สองค่ะเราจะนำระบบสารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้จากลูกค้าเนี่ยมาก่อให้เกิดระบบลูกค้าสัมพันธ์อย่างไรนะคะแน่นอนค่ะว่าการที่เราได้คอนแทคหรือได้ข้อมูลลูกค้ามาแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากจะปล่อยให้ลูกค้าหายจากไปใช่ไหมคะเราจะทำยังไงให้ลูกค้ายังสามารถกลับมาซื้อสินค้าของเราได้เราก็จะใช้ระบบลูกค้าสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นการสอบถามถึงความพึงพอใจนะคะขอให้กลับมาให้สตาร์กับร้านเราให้ดาวกับร้านเราหรือช่วยรีวิวสินค้าสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเหมือนระบบลูกค้าสัมพันธ์นั่นเองค่ะอาจารย์มีตัวอย่างให้ดูค่ะสำหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วกันนะคะในการใช้การบันทึกข้อมูลทางด้านการขายและลูกค้าสัมพันธ์นะคะก็คือแน่นอนค่ะร้านนี้หลายๆท่านอาจจะเคยไปคือบาร์บีคอนหรือบาร์บีคิวพลาซ่านั่นเองค่ะบาร์บีคิวพลาซ่าค่ะใช้ระบบลูกค้าสัมพันธ์ปัจจุบันผ่าน LINE Official Account ค่ะโดยที่ถ้าใครเป็น FC หรือเป็นสมาชิกนะคะก็จะเห็นได้ว่าเขาสื่อสารตรงกับลูกค้าหลากหลายประเภทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้บริการลูกค้าให้มาสมัครสมาชิกใหม่นะคะหรือมีการตอบแบบสอบแบบคำถามนะคะลูกค้าคนไหนมีคำถามอะไรเช่นช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรนะคะก็สามารถถามเข้าไปได้ใน LINE Official Account นะคะของ BBQ Plaza ด้วยเช่นกันค่ะรวมไปถึงนะคะการออเดอร์ออนไลน์ delivery ต่างๆนะคะแล้วก็สิ่งใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในร้านค้าเนี่ยเขาจะใช้ช่องทางนี้ค่ะเป็นการสื่อสารตรงกับลูกค้าแล้วก็ผลตอบรับดีมากเลยค่ะโดยที่คลับหรือลูกค้าสมาชิกเขาเนี่ยเขาก็ยังแบ่งเป็นช่วงๆเลยนะคะว่าใครที่เป็นสมาชิกเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะได้รับดาวน้อยไปก่อนนะคะส่วนใครที่เป็นแบบแฟนคลับต
ัวยงนะคะก็จะได้รับสมาชิกเพิ่มขึ้นแล้วก็จะได้รับส่วนลดที่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นแบบแรกค่ะการบันทึกแล้วก็การสร้างลูกค้าสัมพันธ์นะคะอย่างที่2ค่ะระบบอัจฉริยะทางการตลาดค่ะคำว่าอัจฉริยะเนี่ยก็หมายถึงสิ่งต่างๆเช่นปัจจุบันมี AI ค่ะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียอย่างที่อาจารย์บอกว่าหลายๆท่านพอเราเสิร์ชอะไรมากขึ้นออนไลน์ก็จะเห็นว่าโซเชียลมีเดียต่างๆจะเริ่มพยายามที่จะนำโฆษณาต่างๆที่เกี่ยวกับสินค้าที่นักศึกษาสนใจโผล่เข้ามาให้เราเห็นใช่ไหมคะเนี่ยแหละค่ะเรียกว่า marketing intelligence system ค่ะอันนี้เป็นเครื่องมือนะคะที่ปัจจุบันเราใช้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านโฆษณาโปรโมชั่นการสร้างคอนเทนต์ก็ตามนะคะหรือด้านข้อมูลต่างๆนะคะแน่นอนหลายๆท่านอาจจะใช้ Canva ในการสร้างคอนเทนต์หรืออาจจะใช้ Google Analytics ในการวิเคราะห์ข้อมูลก็เป็นไปได้ค่ะอย่างที่3ค่ะระบบการวิจัยตลาดค่ะระบบการวิจัยตลาดเดี๋ยวเราจะพูดกันถึงในเรื่องวิจัยกันต่อไปในช่วงต่อไปด้วยนะคะการวิจัยตลาดค่ะอาจารย์มีตัวอย่างจากนี่เลยค่ะบริษัท Grab Food ค่ะที่นำการวิจัยคือวิจัยว่าลูกค้ามีความพึงพอใจอย่างไรไม่พึงพอใจอย่างไรกับการดำเนินการของ Grab Food นะคะแล้วเขาก็มาพัฒนาค่ะเพื่อตอบสนองแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคจนได้รับรางวัลเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของประเทศไทยในหลายๆปีเลยค่ะอย่างที่4ค่ะอย่างสุดท้ายค่ะคือระบบสนับสนุนการตัดสินใจนะคะทางการตลาดหรือ Marketing Decision System นั่นเองเรามีข้อมูลแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีแล้วแล้วเราเอามาใช้เป็นหรือเปล่ามีแล้วแล้วเราสามารถนำมาตัดสินใจในการที่จะต่อยอดหรือคิดแคมเปญต่างๆให้กับองค์กรธุรกิจของท่านได้หรือเปล่านะคะอย่างแรกค่ะถ้าคุณเอามาใช้ได้คุณสามารถที่จะพยากรณ์การขายในอนาคตได้ค่ะว่าช่วงไหนอาจจะมีวอลุ่มหรือว่าจำนวนการขายที่มากขึ้นหรือช่วงไหนที่อาจจะมีจำนวนที่น้อยลงก็จะทำให้คุณสามารถควบคุมสินค้าคงคลังหรือว่ากระบวนการผลิตต่างๆให้ตอบสนองให้ตรงตามความต้องการในแต่ละช่วงของผู้บริโภคได้นะคะหรือจะเป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคค่ะเราเอาข้อมูลมาดูว่าอุ๊ยพักนี้เทรนด์ในการซื้อสินค้าลูกค้าเป็นอย่างไรนะคะหรือเป็นการดูถึงความสัมพันธ์ของลูกค้าได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นการมีข้อดีข้อมูลอย่างเดียวไม่เพียงพอนักศึกษาต้องรู้จักวิธีที่จะเอามาใช้ด้วยนะคะนี่เป็นตัวอย่างค่ะที่อยากจะให้ดูนะคะของ LINE Official หรือ LINE for Business นะคะหลายๆองค์กรธุรกิจค่ะเริ่มนำพอดแคสต์หรือว่า LINE Broadcast นะคะของ LINE เนี่ยเข้ามาใช้เพื่อไม่ว่าจะเป็นศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคก็ดีนะคะหรือเอามาเพื่อตอบสนองค่ะว่าผู้บริโภคเนี่ยสามารถแชทสามารถสอบถามนะคะข้อมูลต่างๆค่ะที่เกิดขึ้นนะคะในบทสนทนาไม่ว่าจะเป็นกับลูกค้าหรือตัวองค์กรธุรกิจเนี่ยธุรกิจจะนำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะมาวิเคราะห์ค่ะแล้วคิดแคมเปญค่ะว่าช่วงนี้ลูกค้าต้องการอะไรช่วงนี้ลูกค้าถามอะไรมากๆนะคะเช่นค่ะถ้าสมมติคุณเพิ่งปล่อยสินค้าใหม่ออกมาในตลาดอาจจะมีคำถามจากลูกค้าค่ะว่ามันคืออะไรนะคะขนาดเป็นอย่างไรน้ำหนักเท่าไหร่นะคะวัสดุอุปกรณ์คืออะไรนะคะเราก็จะเริ่มศึกษาแล้วว่าเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องให้ข้อมูลลูกค้ามากขึ้นนะคะให้ลูกลดกระบวนการให้ลูกค้าเนี่ยจะต้องเข้ามาถามในตัวร้านค้าเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องทางต่างๆเนี่ยมีให้ไม่ว่าจะเป็นตัวลูกค้าเองสามารถติดต่อตรงไปให้กับผู้บริให้กับเจ้าของธุรกิจและเจ้าของธุรกิจเองก็มีสื่อต่างๆมากมายค่ะที่รู้และนำระบบสารสนเทศต่างๆเหล่านี้มาพัฒนากลยุทธ์แล้วก็พัฒนาตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคดียิ่งขึ้นไปค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ฝากนะคะให้นักศึกษากลับไปอ่านข้อมูลให้มากขึ้นในเอกสารประกอบการสอนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเรามาดูกันถึงในเรื่องของการวิจัยทางการตลาดค่ะเราจะมาดูถึงความรู้ทั่วไปนะคะว่าความหมายความสัมพันธ์ของการวิจัยทางการตลาดคืออะไรนะคะการวิจัยการตลาดค่ะเป็นเหมือนกระบวนการค่ะนักศึกษาซึ่งกระบวนการนี้นะคะเป็นกระบวนการที่รวบรวมข้อมูลค่ะแล้วเอาข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ตีความนะคะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการตลาดหรือเอามาเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคให้ได้มากขึ้นนะคะและเราจะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะมาช่วยให้กับองค์กรหรือองค์กรธุรกิจของท่านนะคะตัดสินใจค่ะเพื่อจะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในตัวผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นนะคะการกำหนดราคาการวางนะคะช่องทางการจัดจำหน่ายหรือการที่เราจะใช้ P ตัวสุดท้ายคือ P promotion ในการส่งเสริมการตลาดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการวิจัยการตลาดค่ะไม่เพียงแต่รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ผลประมวลผลแต่เราจะนำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมาใช้ในส่วนผสมทางการตลาดทั้ง 4P นั่นเองค่ะเรามาดูถึงวัตถุประสงค์กันนะคะว่าการวิจัยทางการตลาดเราทำไปเพื่ออะไรนะคะอย่างแรกค่ะอาจารย์ขอแบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่ค่ะเราทำเพื่อการระบุถึงปัญหาค่ะหรือ problem identification ค่ะเป็นการบอกค่ะว่าการวิจัยเราอยากจะต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละจุดอย่างไรบ้างอย่างแรกค่ะเราดูซิว่าลูกค้ามีปัญหาอะไรลูกค้าคาดหวังอะไรนะคะแล้วก็ลูกค้ามีความต้องการอะไรนะคะอันนี้เรียกว่าระบุปัญหาให้ได้ก่อนว่าเราจะได้รู้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยลูกค้าพึงพอใจกับสินค้าของเราหรือเปล่าเขามีปัญหาอะไรและเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะอย่างที่สองค่ะเราอาจจะมีการระบุปัญหาเพื่อต้องการเข้าใจสภาพแวดล้อมค่ะบางครั้งธุรกิจค่ะดำเนินไปก็อาจจะมีการตะกุกตะขักหรือว่ามีปัญหาบ้างนะคะเราจะลงไปดูปัญหาไม่ใช่แค่เพียงตัวผู้บริโภคค่ะเราอาจจะอยากจะศึกษาถึงสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นณปัจจุบันก็ได้นะคะรวมไปถึงค่ะปัญหานั้นอาจจะเกิดจากคู่แข่งขันค่ะเพราะฉะนั้นในการทำวิจัยเราอาจจะระบุปัญหาว่าในขณะนี้คู่แข่งขันเขาทำกลยุทธ์อะไรไปแล้วนั่นเป็นกลยุทธ์ที่ส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดปัญหาต่อธุรกิจของท่านหรือเปล่านะคะและสุดท้ายค่ะเป็นการระบุถึงความต้องการค่ะเพื่อที่อยากจะปรับปรุงและพัฒนาไม่เพียงแต่ตัวผลิตภัณฑ์แต่อาจจะเป็นด้านอื่นๆ 4P ในส่วนอื่นๆของตัวองค์กรธุรกิจด้วยก็ได้ค่ะอย่างที่2ค่ะอย่างแรกเราระบุปัญหาไปแล้วนะคะอย่างที่2เราทำการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาค่ะอย่างแรกเราแค่อยากรู้ค่ะว่าปัญหาคืออะไรแต่อย่างที่2ค่ะเราอยากที่จะแก้ค่ะเราอยากจะ problem solving ค่ะเป็นการวิจัยเพื่อที่จะศึกษาหาทางออกค่ะนักศึกษาอันนี้อยากจะรู้ว่าปัญหาที่มีมาเราจะหาทางออกอย่างไรนะคะหรือเราอยากจะมีข้อมูลที่เข้ามาช่วยในการตัดสินใจอย่างไรในการทำการตลาดนะคะอย่างแรกค่ะเราอาจจะพัฒนานะคะในตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการค่ะสมมุติเราทราบแล้วว่าผู้บริโภคมีปัญหานะคะยกตัวอย่างเช่นบริษัท Starbucks ค่ะมองเห็นแล้วว่าผู้บริโภคมีปัญหาในด้านที่ไม่ว่าจะเป็น Starbucks ในเมืองไม่มีที่จอดรถก็ตามหรือผู้บริโภคในปัจจุบันต้องการความรวดเร็วอาจจะไม่มีเวลาในการที่จะต้องมานั่งในร้านนะคะทำให้บริษัทค่ะมีการพัฒนารูปแบบในการบริการแบบใหม่คือไม่ว่าจะเป็น Drive to หรือการที่ขับรถเข้าไปรับกาแฟได้หรือสั่งกาแฟผ่านแอปพลิเคชันของ Starbucksเองแล้วก็แวะไปรับได้ด้วยเช่นกันนะคะนี้เรียกว่าเป็นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะคะหรือจะเป็นการวิจัยเพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดค่ะบางครั้งนะคะเราก็อาจจะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดว่ากลยุทธ์ที่เราจะใช้ภายในระยะสั้น 3-6 เดือนเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะคะต่อไปค่ะเราแก้ปัญหาค่ะเพื่อที่จะทดสอบตลาดบางครั้งเวลามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาในตลาดนะคะเราก็ยังไม่มั่นใจใช่ไหมคะว่าผู้บริโภคจะชื่นชอบในตัวสินค้าหรือบริการนั้นๆหรือเปล่าเราก็อาจจะมีการลงไปทดลองตลาดค่ะให้ชิมบ้างนะคะหรือว่ามีการแนะนำสินค้าใหม่ๆนะคะและสุดท้ายค่ะเราแก้ปัญหาโดยการที่เราจะประเมินผลค่ะว่าพอลูกค้าเนี่ยได้ใช้บริการแล้วได้ซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะเราก็จะเรียกว่าสิ่งนี้เป็นการที่จะนำผลตอบรับหรือว่าผลพลอยได้จากการที่ลูกค้าใช้แล้วเนี่ยมาปรับปรุงค่ะแล้วก็ปรับกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะนั่นคือวัตถุประสงค์ค่ะต่อมาถ้าเราจะดูถึงกระบวนการค่ะนักศึกษาว่าถ้าเราอยากจะทำวิจัยการตลาดแล้วเนี่ยมีขั้นตอนมีกระบวนการอย่างไรบ้างค่ะ
6ขั้นตอนค่ะจำให้ขึ้นใจเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะต้องกำหนดปัญหาให้ได้ค่ะว่าที่เราจะทำเนี่ยวิจัยในครั้งนี้ทำเพื่ออะไรนะคะ2ค่ะเราถึงจะออกแบบงานวิจัยขึ้นมานะคะเพื่อตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์ในข้อแรกค่ะเมื่อออกแบบเสร็จแล้วเราก็จะมีการวางแผนค่ะว่าวิจัยที่เราจะทำเนี่ยจะมีแบบแผนในการดำเนินการอย่างไรนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะเก็บข้อมูลตามแผนที่เรากำหนดไว้นะคะข้อมูลที่ได้แน่นอนค่ะจะเป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ต่อไปและเราจะนำผลที่วิเคราะห์มาสรุปและต้องสามารถที่จะเสนอเป็นรายงานหรือเสนอเป็นผลลัพธ์ออกมาได้นะคะนี่คือ6ขั้นตอนค่ะลงมาเจาะถึงข้อมูลขั้นตอนแรกกันค่ะการกำหนดปัญหาค่ะอย่างที่อาจารย์บอกเป็นการบอกก่อนค่ะว่าวัตถุประสงค์ในการที่คุณจะทำเนี่ยคุณทำวิจัยครั้งนี้มาเพื่ออะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะอยากเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคอยากจะทดลองตลาดนะคะเพราะฉะนั้นกำหนดปัญหาข้อแรกขึ้นมาให้ได้ก่อนนะคะอย่างที่2ค่ะออกแบบการวิจัยค่ะการออกแบบการวิจัยเราทำออกมาได้2แบบ

ค่ะนักศึกษาแบบแรกเราเรียกว่าเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพค่ะหรือ qualitative research นั่นเองนะคะเชิงคุณภาพหมายถึงอะไรเอ่ยเชิงคุณภาพในที่นี้ก็คือการมุ่งเน้นไปถึงการค้นหาคำตอบค่ะหรือการเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆเข้าใจในตัวผู้บริโภคนะคะซึ่งการทำแบบวิจัยในเชิงคุณภาพเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยจะเป็นในเชิงของความหมายในเชิงของการที่ไม่ใช่ตัวเลขต่างๆนะคะเมื่อใดก็ตามที่นักศึกษาทำการวิจัยที่มีตัวเลขเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าการวิจัยในเชิงปริมาณค่ะหรือ quantitative research นั่นเองนะคะรูปแบบการวิจัยใน quantitative นะคะจะเป็นการอธิบายถึงปรากฏการณ์หรือการพยากรณ์ข้อมูลหรือตัวเลขที่เราได้มาไม่ว่าจะเป็นตัวเลขในความพึงพอใจนักศึกษาหลายๆท่านอาจจะเคยตอบแบบสอบถามที่จะต้องเรทความพอใจ 1-5 รู้สึกอย่างไรใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคือการทำวิจัยในเชิงปริมาณค่ะคือการมีตัวเลขเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นการวิจัยเชิงปริมาณสามารถทำในเชิงข้อมูลตัวเลขและใช้ต่อยอดในการพยากรณ์ต่างๆได้ด้วยเช่นกันค่ะเมื่อเราออกแบบการวิจัยเสร็จแล้วว่าเราจะวิจัยในเชิงไหนไม่ว่าจะเป็นคุณภาพหรือปริมาณหรือบางครั้งเราอาจจะเป็น mix method หรือการรวมทั้ง2ทางเข้าด้วยกันก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราจะวางแผนค่ะว่าเราจะวิจัยออกมาอย่างไรหัวข้องานวิจัยคืออะไรปัญหาคืออะไรนะคะเราก็จะไล่มาตามนี้เลยค่ะนักศึกษาสามารถในหนังสือได้นะคะว่าการวางแผนเนี่ยประกอบไปด้วยข้อมูลอะไรได้บ้างนะคะหลังจากที่เราวางแผนเสร็จค่ะเราก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เราอยากจะได้ค่ะซึ่งข้อมูลต่างๆก็ยังแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะนักศึกษาแบบแรกเราเรียกว่าข้อมูลประถมภูมิหรือ primary data นั่นเองค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะว่าประถมแปลว่าอะไรก็ตามที่เราได้มาเองค่ะไม่ว่าเราจะไปยืนสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคเองไปขอสัมภาษณ์เพื่อได้ข้อมูลนั้นมาเองนะคะหรือมีการทดลองให้เกิดขึ้นจนได้ข้อมูลนั้นมาเราเรียกสิ่งนี้ว่าปฐมภูมิคือเราได้ข้อมูลมาโดยตรงจากเราเองนะคะซึ่งข้อดีของการทำเก็บข้อมูลเชิงประถมภูมิก็คือเราจะได้เจาะจงค่ะข้อมูลที่เราได้เนี่ยจะทันสมัยและตรงตามความต้องการที่เราอยากจะได้เลยค่ะต่อมาค่ะมีปฐมภูมิแล้วก็มีทุติยภูมิค่ะคือการได้มาจากข้อมูลที่มีใครก็ไม่รู้แหละทำไว้แล้วเราไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลนั้นมานะคะเหมือนที่นักศึกษาไปเปิดอินเทอร์เน็ตบ้างเปิดหนังสือบ้างนะคะข้อดีค่ะคือเราก็อาจจะเข้าถึงง่ายถึงข้อมูลแต่ข้อเสียก็อาจจะทั้งใช้ระยะเวลาแล้วก็ข้อมูลที่ได้อาจจะไม่เจาะจงตามในความต้องการที่เราอยากจะได้ในการวิจัยนะคะเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วค่ะอย่าลืมที่เราจะวิเคราะห์ประเมินผลออกมานะคะรีพอร์ตแล้วอย่าลืมทำพรีเซนเทชันค่ะและนี่ก็จะเป็นกระบวนการทั้งหมดค่ะของการทำวิจัยในทางการตลาดนะคะถามว่านักศึกษาทุกคนจำเป็นไหมอยากให้ลองศึกษาดูนะคะว่าถ้าเราอยากทำธุรกิจแล้วเราก็ควรที่จะศึกษาตลาดเข้าใจตลาดให้เข้าใจยังไงวันนี้อาจารย์ฝากไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ